0: ปีที่จังหวัดกาญจนบุรีก็คึกคักไม่แพ้กันนะครับชาวไทยเชื้อสายเจที่ได้รับความนิยมเนี่ยก็มีหลากหลายนะครับอย่างเช่นปลาสามรสราดพริกแกงส้มรสเด็ดหรือว่าก๋วยจั๊บเจรสกลมกล่อมที่พูดวันนี้เป็นอาหารเจนะครับไม่ปลาปลาสามรสนี่ก็เจนะครับขณะที่ลานด้านข้างอาคารสโมสรโรงงานกระดาษไทยกาญจนบุรีมูลนิธิเกื้อกูลการก็ได้ตั้งโรงเลี้ยงอาหารเจนะครับเพื่อให้บริการอาหารเจแจกฟรีให้กับประชาชนทั่วไปซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนี้เขาจัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคม2569ตั้งแต่เวลา10โมงเช้านะครับไปจนถึงบ่าย2ก็คือ10นาฬิกาถึง14นาฬิกาเพื่อส่งเสริมการละเว้นเนื้อสัตว์และสร้างบุญกุศลร่วมกันตลอดช่วงเทศกาลกินเจปีนี้ครับปิดท้ายวันนี้พาไปดูที่ปัตตานีนะครับสำหรับที่บริเวณศาลเจ้าเล่งจูเกียงหรือว่าศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวที่ตำบลอาเนาะรูอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีครับนายสนั่นสนธิเมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเปิดงานประเพณีถือศีลกินเจปัตตานีประจำปี2569เพื่ออนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายจีนตลอดจนเป็นการส่งเสริมอัตลักษณ์ของท้องถิ่นที่ได้สืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนานครับดังนี้การถือศีลกินเจก็ถือเป็นความเชื่อที่ยึดถือปฏิบัติมาแต่โบราณนะครับซึ่งเป็นกุศโลบายของนักปราชญ์ผู้มีจิตกุศลที่ต้องการส่งเสริมให้ผู้คนอยู่ในศีลในธรรมร่วมทำบุญสุนทานชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ละเว้นการเบียดเบียนและงดเว้นการบริโภคเนื้อสัตว์เพื่อสร้างความเมตตากรุณาต่อสิ่งมีชีวิตทั้งหลายเนื่องจากซึ่งนอกจากนี้นะครับก็ยังส่งผลดีต่อจิตใจแล้วก็เรื่องของการรับประทานอาหารเจเนี่ยก็ยังช่วยส่งเสริมให้ผู้ร่วมปฏิบัติมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงอีกด้วยครับ
1: วันหยุดนี้ใครมีแผนออกจากบ้านเช็คฝนกันก่อนนะคะเพราะว่าฝนหนักจะกลับมาหลายพื้นที่รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจังหวัดไหนต้องเตรียมรับมือกันบ้างติดตามกับสถานีอากาศ NBT กันค่ะสวัสดีค่ะดูปุ๊บรู้ปั๊บกับจันทิมาค่ะวันนี้อากาศเป็นยังไงบ้างออยมีมาอัปเดตค่ะ
2: วันนี้13ตุลาคมฝนเพิ่มขึ้นหลายพื้นที่ค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีโอกาสเจอฝนหนักบางจุดด้วยพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมีทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝนหนักเป็นบางจุดไม่ได้ตกหนักทั้งจังหวัดแต่บ้านใกล้เชิงเขาทางน้ำไหลผ่านและจุดน้ำท่วมง่ายต้องระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแนะนำให้ยกของที่เสียหายง่ายขึ้นที่สูงไว้ก่อนค่ะออกจากบ้านวันนี้เช็คฝนเพื่อเวลาเดินทางระวังฟ้าผ่าส่วนทะเลทั้งสองฝั่งจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณนี้ค่ะสำหรับภาคเหนือมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองกระจายในบางพื้นที่และมีฝนหนักบางจุดที่กำแพงเพชรอีสานมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่จุดที่ต้องระวังฝนหนักอยู่ที่นครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางฝนตกได้หลายพื้นที่และมีฝนหนักบางจุดตั้งแต่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามนครและปริมณฑลฝนตกได้หลายพื้นที่มีฝนหนักบางจุดออกจากบ้านพกร่มเพื่อเวลาเดินทางและเลี่ยงเส้นทางน้ำท่วมค่ะสำหรับพื้นที่ภาคตะวันออกวันนี้มีฝนหลายพื้นที่ระวังฝนหนักที่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรแต่ถ้ามีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนหลายพื้นที่เช่นกันค่ะจะตกหนักบางจุดที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสออกเรือระวังจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนหลายพื้นที่เช่นกัน

0: more visitors in the future. The minister added that bilateral discussions with senior executives, finance ministers, and central bank governors offer valuable opportunities to build networks and develop business partnerships. Asked about the absence of the U.S. Treasury Secretary, Deputy Prime Minister Siasak said the decision was due to domestic commitments in the United States.
1: จริงๆแล้วการประชุมอันนี้มันก็จะมีประชุมหลักก็จะคุยกับสถานการณ์เศรษฐกิจโลกเป็นการที่เราจะนำเสนอเรื่องของเศรษฐกิจไทยเพราะจริงช่วงนี้รัฐบาลก็มีนโยบายทางเศรษฐกิจที่ค่อนข้างจะมีที่ครอบคลุมทุกด้านระยะสั้นระยะยาวนะครับก็เป็นโอกาสดีแล้วก็คนที่มาร่วมเนี่ยก็อยู่ในวงการนะครับทั้งมาจากภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมนะครับ
2: จะต่อยอด
1: และแม้กระทั่งการที่เราจัดการประชุมดีเนี่ยและเขาก็ประทับใจเพราะเขามาเนี่ยเขาก็มาประชุมแต่เขาก็มีโอกาสสัมผัสประเทศไทยหลายคนบางคนยังไม่มา
2: ไม่เคยมา
1: แล้วก็ได้มาดูสิ่งอื่นนอกจากของที่อยู่ในห้องประชุมด้วยนะครับมันก็เป็นการโชว์เคสประเทศไทยโดยรวมแล้วก็แน่นอนครับคือการเข้ามาเขาก็ต้องซื้อของกลับบ้านใช้เงินของเขานะครับเพื่อเป็นบริการต่างๆเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์ต่อทางเศรษฐกิจด้วย
0: Prime Minister Anutin Chanwirakul says Thailand's overall flood situation is improving and largely under control, with the government accelerating compensation payments and preparing for seasonal heavy rain in the south. The Prime Minister chaired the National Disaster Prevention and Mitigation Command meeting for the 12th consecutive day, with relevant ministers and provincial governors joining online to review the situation and relief efforts. He said rainfall had remained within the country's capacity to manage, allowing many affected areas to begin returning to normal.Senior officials have been assigned to oversee areas where flood water remains and speed up recovery. The Interior Ministry has stepped up damage assessments, transferring 9,000 baht in compensation per household in 5 rounds to more than 135,000 households, totaling over 1.069 billion baht.The Department of Disaster Prevention Mitigation has been instructed to expedite criteria for insurance compensation under a policy covering 30 million households. Eligible households affected by disasters since October 1st could receive 10,000 baht each. With conditions stabilizing in most areas, the government is considering changes to its daily monitoring meetings and preparing to redeploy personnel to the south. A forward command center may also be established to respond quickly to seasonal heavy rainfall.
3: ช่วงนี้เป็นช่วงที่เราอยู่ภายใต้กรมระบบการจ่ายเงินภายใต้กรมธนประกันภัยที่รัฐบาลได้ทำการประกันไป30ล้านครัวเรือนนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นภัยที่เกิดจากเนี่ยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหรือว่าตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมามันก็จะเป็นเงินเยียวยาทั้งหลายเหล่านี้ก็จะเป็นเงินที่จะต้องออกมาจากกรมธนประกันภัยนะครับซึ่งเราได้จัดทำไปถ้าเกิดเข้าเกณฑ์ก็ครัวเรือนละ 10,000 บาทใช่ไหมครับก็จะได้มากกว่าที่หลักที่รัฐบาลทางราชการได้เคยให้ไว้เพราะฉะนั้นก็ต้องทำงานแข่งกับเวลาแล้วก็สร้างโครงสร้างแนวทางที่สามารถทำให้เงินเหล่านี้นะครับไปถึงมือพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วที่สุด
0: The annual vegetarian festival is drawing crowds across Thailand, with food stalls, free meals, and cultural events attracting people observing the 9-day tradition. In Lopburi province, freshly prepared vegetarian dishes are selling for 30 to 50 baht per serving, despite rising vegetable prices linking to flooding. Vendors are using produce from certified local farms to keep prices affordable. Choices range from vegetarian fish maw soup and spicy southern-style curry to plant-based versions of popular Thai dishes. The festival has also attracted more young people and working-age customers. In Kanchanaburi province, a long-running vegetarian restaurant is seeing strong demand, especially during the morning rush and lunch breaks. Meanwhile, the Kue Kun Kan Foundation is offering free vegetarian meals from 10 a.m. to 2 p.m. daily through October 18th at the Thai Paper Factories Club ground, building grounds. While in Pattani province, the annual festival opened at Lengju Kiang Shrine, running from through October 18th. The event aims to preserve Chinese Thai traditions, promote compassion by abstaining from consuming meat, encourage healthy eating, and boost local tourism. And that wraps up our morning news report. Stay updated with the latest developments. And for more stories, simply scan the QR code on your screen to access our full coverage across all media platforms. Until next time, Swatika.

0: to the top.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: เพราะเช้าวันใหม่คือโอกาสดีๆที่เราจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งมาอัปเดตข่าวสารให้ทันโลกเจาะลึกสิทธิประโยชน์ที่ชาวบ้านต้องรู้เพราะพาคุณว้าไปดูของดีทั่วไทยกับรายการยิ้มรับวันใหม่สาระแน่นแบบเพื่อนคู่คิดสดใสแบบเพื่อนสนิทที่จะอยู่เคียงข้างคุณทุกเช้าพบกันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 ทาง NBT มาเริ่มต้นเช้าวันดีๆ ด้วยรอยยิ้มไปกับเรา

0: ช่วงนี้กลับมารับชมข่าวต่างประเทศกันนะครับวันนี้เริ่มกันที่ทางการกัมพูชาครับที่คาดว่าการท่องเที่ยวปราสาทนครวัดจะฟื้นตัวขึ้นหลังจากที่ได้ทลายเครือข่ายหลอกลวงทางออนไลน์ครับรองผู้อำนวยการศูนย์จีนอาเซียนศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์กัมพูชาได้แสดงมุมมองเชิงบวกนะครับว่าจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรวมถึงนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางเยือนอุทยานโบราณคดีอังกอร์หรือว่าหมู่ปราสาทนครวัดจะกลับมาเพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่ปีข้างหน้าหลังจากที่รัฐบาลกัมพูชาพยายามกำจัดเครือข่ายหลอกลวงทางออนไลน์เพื่อฟื้นฟูชื่อเสียงของประเทศบนเวทีนานาชาติและเรียกคืนความเชื่อมั่นจากนักเดินทางทั่วโลกหลังจากที่นักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยลดฮวบนะครับโดยความร่วมมือทวิภาคีที่เข้มแข็งขึ้นการขยายเส้นทางบินตรงและการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบมุ่งเป้าจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการฟื้นฟูจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนครับทั้งนี้ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกันยายนปีนี้หมู่ปราสาทนครวัดได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจำนวน 515,528 คนลดลง 127.6 เมื่อเทียบแบบปีต่อปีทำให้รายได้จากการจำหน่ายบัตรเข้าชมในช่วงเวลาเดียวกันลดลงเหลือประมาณ24ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าคิดเป็นเงินไทยราวๆ812ล้านบาทหรือลดลง 125.9 เมื่อเทียบแบบปีต่อปีโดยปัจจุบันสหรัฐสหราชอาณาจักรและจีนยังคงเป็นแหล่งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติขนาดใหญ่ที่สุดของอุทยานโบราณคดีอังกอร์
1: อุรังอุตัง8ตัวบนเกาะบอร์เนียวของอินโดนีเซียได้รับการเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ป่าอนุรักษ์บาตูในยัมบูหลังที่อยู่อาศัยของพวกมันถูกทำลายจากไฟป่าโดยรัฐบาลอินโดนีเซียและมูลนิธิอนุรักษ์สัตว์ป่าเยรีระบุในแถลงการว่าอุรังอุตัง8ตัวประกอบด้วยอุรังอุตังคู่แม่ลูก3คู่และอุรังอุตังวัยรุ่นตัวผู้อีก2ตัวเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มอุรังอุตังที่ได้รับการช่วยเหลือจากหลายพื้นที่ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนที่ผ่านมาคาดว่าการเคลื่อนย้ายอุรังอุตังเหล่านี้ไปอยู่ในที่ปลอดภัยจะช่วยให้พวกมันมีโอกาสกลับไปใช้ชีวิตตามธรรมชาติได้อีกครั้งทั้งนี้ในการปฏิบัติการเคลื่อนย้ายอุรังอุตังมีการใช้ทั้งรถยนต์เรือและการเดินเท้ารวมเวลาถึง9ชั่วโมงและพวกมันได้รับการตรวจสุขภาพก่อนการเคลื่อนย้ายด้วยอินโดนีเซียเผชิญไฟป่าครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ11ปีส่วนใหญ่เกิดขึ้นบนเกาะสุมาตราและเกาะบอร์เนียวขณะที่เจ้าหน้าที่เตือนว่าไฟป่าอาจลุกลามต่อเนื่องไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนอันเป็นผลมาจากปรากฏการณ์เอลนีโยข้อมูลจากองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลระบุว่าอุรังอุตังเป็นลิงใหญ่ที่ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งซึ่งพบได้ในป่าเฉพาะบนเกาะบอร์เนียวและเกาะสุมาตราเท่านั้นแต่ประชากรอุรังอุตังลดลงเนื่องจากว่ามีการตัดไม้ทำลายป่าไฟป่าและการลักลอบล่าสัตว
0: ์ที่อียิปต์นะครับได้เปิดเผยภาพวาดโบราณ2พี่น้องหรือว่าทันดู of the two brothers นะครับที่ได้รับการบูรณะใหม่แล้วก็เตรียมที่จะนำไปจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์อาราพาซิสในกรุงโรมประเทศอิตาลีระหว่างวันที่5พฤศจิกายนปี2569ถึงวันที่2พฤษภาคมปีหน้าโดยภาพวาดชิ้นนี้นะครับมีอายุย้อนกลับไปถึงคริสตศตวรรษที่2หรือว่าคิดเป็นเวลา 1,800 ถึง 1,900 ปีผู้เชี่ยวชาญอียิปต์และอิตาลีได้ร่วมการบูรณะใช้เวลาประมาณ3สัปดาห์ด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่งยวดเนื่องจากแผ่นไม้ที่รองรับภาพได้รับความเสียหายจากปลวกขณะที่พื้นผิวภาพวาดเองก็อยู่ในสภาพเปราะบางสำหรับจุดเด่นของภาพวาดชิ้นนี้นะครับก็คือรูปทรงวงกลมที่แตกต่างไปจากภาพเหมือนโบราณทั่วไปและการถ่ายทอดบุคคลทั้งสองไว้ในภาพเดียวแทนที่จะเป็นบุคคลเพียงคนเดียวผู้เชี่ยวชาญก็จัดให้ภาพนี้เป็นหนึ่งในภาพเหมือนที่มีรายละเอียดและความสมจริงโดดเด่นซึ่งหลงเหลือมาจากอียิปต์ในยุคโรมันโดยการบูรณะยังช่วยให้เห็นลักษณะใบหน้าของบุคคลทั้งด้านขวาของภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้นด้วยครับ
1: ส่วนความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในทวีปยุโรปล่าสุดผู้นำสหรัฐประกาศข้อตกลงยุติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานระหว่างรัสเซียและยูเครนแล้วนะคะซึ่งจะมีผลบังคับทันทีค่ะติดตามข่าวนี้พร้อมกับข่าวต่างประเทศอื่นๆกัน
2: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐ พสต์ข้อความบนทรูโซเชียลว่ารัสเซียและยูเครนตกลงจะระงับการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของแต่ละฝ่ายโดยมีผลบังคับทันทีอย่างไรก็ตามเขาไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อตกลงดังกล่าวขณะเดียวกันก็ยังไม่มีการยืนยันเรื่องนี้จากรัสเซียและยูเครนแต่ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนออกมากล่าวว่ายินดีกับการประกาศข้อตกลงหยุดยิงของผู้นำสหรัฐและว่ายูเครนพร้อมที่จะระงับการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของรัสเซียหากรัสเซียปฏิบัติเช่นเดียวกันเกาหลีเหนือทดสอบยิงขีปนาวุธนอกชายฝั่งตะวันออกเมื่อวานนี้โดยคณะเสนาธิการทหารร่วมเกาหลีใต้ระบุในแถลงการว่าได้ตรวจพบขีปนาวุธของเกาหลีเหนือหลายลูกถูกยิงออกจากพื้นที่ในกรุงเปียงยางพุ่งตรงไปยังทะเลตะวันออกหรือทะเลญี่ปุ่นเมื่อเวลาประมาณ 9:20 น.ตามเวลาท้องถิ่นหรือตรงกับเวลา 7:20 น.ตามเวลาประเทศไทยซึ่งขีปนาวุธลูกหนึ่งเคลื่อนที่เป็นระยะทางไกลกว่า900 กิโลเมตรกองทัพไต้หวันกำลังเฝ้าติดตามการซ้อมรบด้วยกระสุนจริงของจีนที่จะเกิดขึ้นตลอดแนวชายฝั่งในสัปดาห์นี้หลังจากที่ก่อนหน้านี้ทางการจีนได้ประกาศห้ามเดินเรือใน5 พื้นที่เริ่มตั้งแต่วันพฤหัสบดีนี้ครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่ทะเลจีนใต้ไปจนถึงมณฑลเหลียวหนิงแต่ไม่รวมถึงพื้นที่รอบตัวเกาะไต้หวันโดยตรงแต่นี้จีนชี้ว่าเป็นการซ้อมรบตามปกติมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องปรามความเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องเอกราชและการแทรกแซงจากภายนอกตำรวจโปแลนด์จับกุมชายวัย60 ปีซึ่งต้องสงสัยว่าวางแผนลอบสังหารนายกรัฐมนตรีโดนัลด์ทัสก์โดยกระทรวงมหาดไทยโปแลนด์ระบุว่าผู้ต้องสงสัยถูกจับกุมในภูมิภาคโลเวอร์ไซลิเซียทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศหลังเจ้าหน้าที่สืบหาเบาะแสจากการวิเคราะห์เนื้อหาที่เผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตอย่างละเอียดขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างตรวจค้นบ้านพักของผู้ต้องสงสัยพร้อมตรวจสอบกิจกรรมบนโลกออนไลน์เพื่อรวบรวมหลักฐานแต่เบื้องต้นมีแนวโน้มว่าผู้ต้องสงสัยอาจมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มหัวรุนแรงนายกรัฐมนตรีแอนดี้เบอร์แนมแห่งสหราชอาณาจักรกล่าวหาว่ารัสเซียแทรกแซงการลงประชามติเพื่อถอนตัวออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปหรือ Brexit เมื่อปี2559โดยเขาได้รับคำตอบที่ชัดเจนในเรื่องนี้หลังจากเข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีเบอร์แนมไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการแทรกแซงหรือหลักฐานยืนยันพร้อมกันนี้เขาได้เตือนด้วยว่าการแทรกแซงในลักษณะเดียวกันนี้กำลังเกิดขึ้นในฝรั่งเศสและเยอรมนีเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนปาลกำลังระดมความช่วยเหลือสู่พื้นที่ประสบภัยหลังเกิดน้ำท่วมฉับพลันในช่องเขาซึ่งเป็นต้นทางของแม่น้ำบูดีกันดากีทางตอนกลางของประเทศโดยกระแสน้ำได้ไหลบ่ามาตามทางน้ำกวาดเอาบ้านเรือและสิ่งปลูกสร้างที่ตั้งอยู่ริมฝั่งเกือบ45 หลังจมหายไปนอกจากนี้ยังได้ทำลายสะพาน4 แห่งรวมทั้งโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ3 แห่งก็ได้รับความเสียหายด้วยและยังมีผู้สูญหายอย่างน้อย5 คนพื้นที่ทางตะวันออกและตะวันตกของสหรัฐเสี่ยงน้ำท่วมเพิ่มสูงขึ้นจากอิทธิพลของพายุหมุนเขตร้อน2 ลูกที่เคลื่อนตัวเข้ามาพร้อมกันซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักโดยทางตะวันออกครัวเรือนและสถานประกอบการกว่า 440,000 แห่งตั้งแต่รัฐเพนซิลเวเนียไปจนถึงรัฐฟลอริดาไม่มีไฟฟ้าใช้หลังพายุเฮอริเคนอีไซเอสพัดขึ้นฝั่งคร่าชีวิตประชาชนอย่างน้อย2 คนขณะที่ฝั่งตะวันตกพายุโซนร้อนราเชลเคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วผ่านตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียส่งอิทธิพลต่อพื้นที่ตั้งแต่รัฐไอเดโฮไปจนถึงคาบสมุทรบาฮาแคลิฟอร์เนียของเม็กซิโก
0: ถ้าพูดถึงเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยในจังหวัดฟุกุชิมะของญี่ปุ่นเมื่อปี2554ที่ผ่านมานะครับก็ได้ทำให้สัตว์เลี้ยงเนี่ยถูกทอดทิ้งเป็นจำนวนมากพวกมันอยู่รอดกันมาได้อย่างไรไปติดตามจากรายงานกันครับ
2: ผ่านมากว่า15 ปีที่เหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยในญี่ปุ่นได้ก่อความเสียหายให้แก่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอิจิโดยกัมมันตภาพรังสีที่ถูกแผ่ออกมาจากโรงไฟฟ้าแห่งนี้กลายเป็นอันตรายที่ทำให้ทุกชีวิตทั้งคนและสัตว์ต่างก็ได้รับผลกระทบโทรุอากามะวัย63 ปีอดีตพนักงานโรงไฟฟ้าแห่งนี้ยังคงรู้สึกผิดที่งานของเขามีส่วนที่ทำให้บรรดาสัตว์เลี้ยงต้องพลัดพรากจากเจ้าของดังนั้นเขาจึงอาสาใช้เวลาหลังเกษียณนี้ช่วยเหลือดูแลสุนัขและแมวที่ถูกทอดทิ้งโดยใช้พื้นที่ชนบทแห่งหนึ่งที่เคยเป็นเขตอพยพในการเลี้ยงดู อากามะเล่าว่าหลังคำสั่งอพยพเพื่อหนีภัยจากอันตรายของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่เสียหายมีผลบนถนนสายหลักที่ผ่านหน้าบ้านของเขามีรถยนต์ต่อแถวยาวไม่ขาดสายและไม่นานหลังจากนั้นเขาก็พบว่ามีสุนัขจำนวนมากออกมาเดินเพ่นพ่านเพื่อหาอาหารเขาจึงรู้ว่าพวกมันได้กลายเป็นสัตว์เลี้ยงที่ถูกทอดทิ้งแล้วเขาและภรรยาจึงพยายามหาอาหารมาแจกให้เขาเริ่มรับสัตว์เหล่านั้นเข้ามาดูแลในบ้านจากสุนัข40ตัวเพิ่มเป็น50ตัวและตลอดระยะเวลากว่า15ปีที่ผ่านมาเขาช่วยหาครอบครัวใหม่ให้สัตว์เลี้ยงได้มากกว่า 1,000 ตัวอย่างไรก็ตามเขายอมรับว่าบางครั้งก็รู้สึกโกรธเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่นำสัตว์มาทิ้งไว้หน้าบ้านบางคนรู้สึกผิดแต่บางคนกลับมองว่าสัตว์เลี้ยงคือภาระเมื่อยามวิกฤตสำหรับอากามะสัตว์เลี้ยงไม่ได้เป็นเพียงสัตว์แต่เป็นสมาชิกในครอบครัวการทอดทิ้งพวกมันซึ่งเปรียบเสมือนการทิ้งลูกของตัวเองและหลังภัยพิบัติครั้งนั้นผู้คนจำนวนมากต้องอพยพด้วยรถบัสและสัตว์เลี้ยงไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นไปด้วยเขายังจำภาพผู้สูงอายุที่ร้องไห้และขอให้ใครสักคนช่วยรับสัตว์เลี้ยงของพวกเขาไว้อย่างไรก็ตามในช่วงการอพยพเขาเองก็ถูกบังคับให้ต้องออกจากพื้นที่ในช่วงหนึ่งเดือนหลังจากนั้นเช่นกันแต่การที่เขายังเป็นพนักงานของโรงไฟฟ้าอยู่ก็ทำให้เขาสามารถกลับมายังพื้นที่ได้ทุกวันเพื่อทำงานและทำให้เขาสามารถให้อาหารแก่สัตว์เลี้ยงเหล่านี้ได้ตลอด15ปีที่ผ่านมาอากามะใช้เงินชดเชยจากอุบัติเหตุนิวเคลียร์เกือบทั้งหมดไปกับการดูแลสัตว์รวมถึงค่าอาหารและค่ารักษาเขาไม่มีเวลาแม้แต่จะจัดการระดมทุนหรือขอรับบริจาคอย่างจริงจังเพราะการดูแลสัตว์เลี้ยงทั้งหมดต่างต้องใช้เวลามากมายจนแทบไม่มีเวลาพักอย่างไรก็ตามเขาบอกว่าสัตว์เหล่านี้กลับช่วยให้เขายังคงมีพลังในการใช้ชีวิตและเขาเชื่อว่าการได้ดูแลพวกมันซึ่งเป็นการสร้างกุศลก็น่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้เขายังคงแข็งแรงและไม่เคยเจ็บป่วยปัจจุบันเขาอาศัยอยู่กับแมว47ตัวและสุนัขอีก7ตัวขณะที่เท่ากระดูกของสัตว์ที่จากไปถูกฝังไว้ในสุสานเล็กๆข้างบ้านใต้ป้ายที่เขียนไว้ว่าขอให้หลับอย่างสงบแม้ภารกิจนี้จะดำเนินมานานกว่าทศวรรษครึ่งและยังไม่มีปัญหาแต่เขาก็รู้ว่าวันหนึ่งเมื่อเขาชราลงไปมากกว่านี้ก็อาจจะไม่สามารถทำหน้าที่นี้ได้ไหวอีกต่อไปจึงเป็นสิ่งที่เขาเกิดความกังวลว่านอกจากเขาแล้วจะมีใครที่เสียสละเพื่อสัตว์เลี้ยงที่ถูกทอดทิ้งเหล่านี้อีกหรือไม่
1: ได้เวลาไปติดตามความเคลื่อนไหวในแวดวงกีฬาแล้วนะคะเช้านี้พบกับคุณท็อปและคุณพิมพ์เช่นเคยค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: ว
3: ัน
1: นี้มีอะไรมาฝากบ้างคะ
3: เดี๋ยวคืนนี้จะมีฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับทีมใหญ่ก็จะลงสนามมีบาร์ซ่าบาเยิร์นอาร์เซนอลแล้วก็ฝากแมนยูไว้ด้วย
4: นับเป็นทีมใหญ่ด้วยใช่มั้ยครับ
1: ฟอร์มเป็นไง
3: ครับอยู่ไปเนียนไป
1: ฟอร์มเป็นไงบ้างคะ
3: ช่วงหลังก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เน้นเสมออ๋อ
1: คร
3: ับ
1: เชิญค่ะ
4: เชิญครับ
3: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: ครับเวลาวันนี้เริ่มกันที่ฟุตบอลกาโชเซเรียอิตาลีนะครับเมื่อคืนนี้อาตาลันต้าเปิดบ้านเก็บ3คะแนนได
5: ้ค่ะก็ถือว่าเป็นอีก1ทีมที่น่าจับตามองนะคะสำหรับอาตาลันต้าปัจจุบันนี้อยู่อันดับที่10ของตารางแล้วนะคะ
3: ครับ
5: เมื่อวานนี้พวกเขาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเวนิเซียทีมอันดับที่20ค่ะ
3: คือเวนิเซียเนี่ยยังไม่มีแต้มเลยนะครับก็เกมนี้เล่นไป4นาทีเป็นฟรองเคสซิเยทำประตูให้อัตแลนต้าขึ้นนำก่อน 1-0 นี่เป็นกองกลางไอวอรี่โคสต์นะ
5: ค่ะ
3: นี่ตัดข้ามตัวผู้สาประตูเข้าไปแล้วก็นาทีที่6นะครับเป็นนิโคล่าคริสโตวิชกองหน้าโมเตเนโกรครับมงลูกเตะมุมให้อัตแลนต้านำ 2-0 แล้วนี่ลูกตั้งเตะมงเปลี่ยนทางเข้าเสาไกลแล้วก็นาทีที่30นะครับนิโคล่าคริสโตวิชทำประตูที่2ของตัวเองในเกมนี้ครับอัตแลนต้านำ 3-0 เลย
5: นี่ขนาดครองบอลน้อยกว่านะคะ
3: นะ
5: ครึ่งชั่วโมงแรกเหมาไปแล้ว3ลูกเลย
3: ครับแล้วก็นาที37เป็นทางทีมเยือนเวเนเซียไล่ขึ้นมาบ้าง1-3จากทางอองตวนฮาเนาไล่ขึ้นมาทั้งแ
5: ห่งมงเหมือนกันนะคะลูกนี
3: ้แล้วก็ท้ายเกมนาทีที่89นะครับเป็นทางเอลชิปเอลมาสไปทำฟาวโดนไล่ออกจากสนามไปอาตาลันต้าเหลือ10คนแต่ก็ยังเก็บ3คะแนนได้
5: ใช่ค่ะหมดเวลาก็ ลงเตะ6นัดนะคะสำหรับอัตแลนต้าเก็บเพิ่มมา3คะแนนก็เป็นชนะ3นัดแพ้3นัดมี9คะแนนอยู่ที่10นะคะส่วนเวนิเซียแพ้รวด6นัดอย่างที่เขาบอกตอนนี้ก็ยังไม่มีคะแนนเลยนะคะ
3: เป็นทีมเดียวในเกาโชซูเรียอาที่ยังไม่มีแต้มนะครับฤดูกาลนี้น่าจะเหนื่อยในการดิ้นรนหนีตกชั้น
5: ใช่ค่ะส่วนผลการแข่งขันในคู่อื่นๆเมื่อคืนนี้นะคะสำหรับทางฝั่งของเกาโชเซเรอาโตริโนอันดับ12เปิดบ้านเอาชนะอูดิเนเซอันดับ15ไป2ประตูต่อ1ถือว่าเป็นชัยชนะนัดที่2ในฤดูกาลนี้ของโตริโนด้วยนะคะ
3: ครับโตริโนอันดับ12มีอยู่7คะแนนนะครับส
5: ่
3: วนอูดิเนเซอยู่อันดับ15มีอยู่4คะแนน
5: นี่ก็แพ้4นัดรวดเลยนะคะสำหรับอูดิเนเซ
3: ครับแล้วก็มีลาลิก้าสเปนด้วย
5: ลาลิก้าสเปนเมื่อวานนี้เลบันเต้ทีมอันดับ17เปิดบ้านแล้วก็ไปเสมอกับเซบีย่า3ประตูต่อ3นะคะเห็นสกอร์แบบนี้เนี่ยเดือดมากเลยนะคะเกมนี
3: ้
5: 3ประตูเกิดขึ้นช่วงทดเจ็บเลยนะคะ
3: ใช่ช่วง90นาทีเนี่ยตอนนั้นเซบีย่านำอยู่2ต่อ1นะครับทดเวลามี3ประตูเกิดขึ้นเริ่มตั้งแต่90บวก2นะครับเดบันเต้ตีเสมอ 2-2
5: ค่ะ
3: แล้วเซบีย่ามานำ 3-2 นาทีที่90บวก5แล้วก็นาทีที่90บวก10เลบันเต้มาตีเสมอได้อีกโอ้โหเกมนี้ดราม่าสุดๆ
5: ถูกค่ะดูต้องดูจนจบนะคะบอลเนี่ยมันสนุกตรงนี้แหละ
3: ครับเลบันเต้อยู่อันดับ17มีอยู่6คะแนนนะครับส่วนเซบีย่าอยู่อันดับ5มีอยู่14คะแนน
5: ใช่ค่ะไปดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษกันบ้างนะคะเมื่อวานนี้ต้องชื่นชมลูกทีมของแฟรงค์แลมพาร์ดนะคะมาแล้วแล้วก็พ้นโซนตกชั้นเรียบร้อยแล้วสำหรับโคเวนทรีเมื่อวานนี้เอาชนะนิวคาสเซิลไป4ประตูต่อ1นะคะ
3: นี่เป็นชัยชนะนัดแรกในบ้านของโคเวนทรีในฤดูกาลนี้เลย
5: ใช่ค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นชัยชนะนัดแรกในพรีเมียร์ลีกในรอบ25ปีด้วยนะคะที่เล่นในบ้านพวกเขาออกนำไปก่อนนะคะจากแจ็ครูโดนี่ในช่วงครึ่งแรกเป็นจุดโทษแล้วก็มาได้ประตูรัวเนี่ยในครึ่งเวลาหลังนาที49จากซิดิกี้เชอริฟยิงประตูแรกให้กับทีมด้วยนะคะนำห่างเป็น 2-0 แล้วก็ทางนิวคาสเซิลมาตีไข่แตกนาที70ค่ะเป็นทางฝั่งของสเวนบอทนัม
3: นะครับแล้วก็เป็นเอลลิสซิมกับสเตเฟนเอมฟูนินะครับมาทำอีก2ประตูให้โคเวนทรีชนะไป 4-1 ก่อนหน้านี้ชัยชนะเกมแรกเนี่ยก่อนหยุด FIFA Day ไปนะครับบุกไปชนะฟอเรสต์ได้แล้วก็มี FIFA Day เข้ามาขั้นแต่ฟอร์มของลูกทีมแฟรงค์แลมพาร์ดยังดีต่อเนื่องนะครับ5นัดแรกของโคเวนทรีเนี่ยจริงๆยิงน้อยนะ5นัดแรกยิงแค่ประตูเดียวแต่เมื่อคืนนี้ยิงไป4ลูกเลย
5: ถูกต้องเลยนะคะก็ทำให้พวกเขามี6แต้มแล้วนะคะขยับมาเท่ากับแมนยูเลยนะคะ
3: นะแต่ว่าก็ต่างกันเรื่องของประตูได้เสียนะ
5: ค่ะ
3: นะครับก็ช่วงต้นฤดูกาลเนี่ยลูกทีมของแฟรงค์แลมพาร์ดเจอทีมใหญ่ด้วย มีเจออย่างอาร์

0: เซนนอนมีเจอแมนซิตี้มีเจอไบรตันนะครับตอนนี้ก็เจอทีมที่ถือว่าสู้ได้แล้วเจอกันนิวคาสเซิลจริงๆหลายคนก็บอกว่าโคเวนทรีดูเป็นรองนะแต่ยิงได้4ลูกเลย
1: นิวคาสเซิลตอนนี้ก็เป๋ๆอยู่เหมือนกันนะคะก็ยังหาจับจุดไม่ได้สำหรับนิวคาสเซิลนี่แพ้เป็นนัดที่2ของฤดูกาลและอยู่อันดับที่11นะคะยังไงต้องรอลุ้นเพราะว่าหลังจากนี้โปรแกรมของโคเวนทรีก็ไม่ง่ายนะคะมีทั้งสเปอร
0: ์
1: แล้วก็อีกหลายๆทีมเลยมีเจอเอเวอร์ตันอีก
0: ใช่นะครับโคเวนทรีเดี๋ยวเจอสเปอร์ส่วนนิวคาสเซิลเดี๋ยวจะกลับไปบ้านเจอกับแอสตันวิลล่านะครับกลับไปเล่นในบ้านนะก็โค้ชของนิวคาสเซิลตอนนี้ก็คือมาติอัสไยสเลอร์เป็นโค้ชเยอรมนีนะครับก็ต้องหาทางแก้ปัญหากันต่อไปส่วนฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับคืนนี้เดี๋ยวมีเกมใหญ่แอตเลติโกมาดริดเปิดบ้านเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดช่วงหลังแมนยูก็สะดุดบ่อย
1: แต่ว่าในเวทียุโรปเขาก็โอเคอยู่นะคะสำหรับทางฝั่งของแมนยู
0: ชนะทีมจากอาเซอร์ไบจานนี่นับหมดนะ
1: นับ
0: หมดนะ
1: เป็นกำลังใจ
0: นะครับคืนนี้ก็แอตเลติโกมาดริดเปิดบ้านนะครับเจอแมนยูเตะตอนตีสอง
1: ค่ะก็เล่นกันที่ริยาดแอร์เมโทรโพลิโปทิโน่นะคะก็เป็นสนามที่ใช้แข่งขันสำหรับคืนนี้ส่วนความพร้อมของซิเมโอเน่เนี่ยนะคะแอตเลติโกมาดริดก็น่าจะเป็นหน้าที่ของฮูเลนอัลวาเรสเหมือนเดิมนะคะที่จะลงทำหน้าที่ในคืนวันนี้เพราะว่าทำไปแล้ว17ประตูจากการลงสนาม26นัดในแชมเปี้ยนส์ลีกนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีบาเอน่าคังอินแล้วก็มาโกสยอเรนเต้รวมไปถึงทางฝั่งของคริสเตียนโรเมโรแล้วก็ยานโอบลักเนี่ยต้องลงแน่นอนอยู่แล้ว
0: นัดล่าสุดนะครับแอตเลติโกมาดริดบุกชนะอาราเบสไป 2-1 เป็นเกมลาลิกาสเปนเมื่อวันเสาร์ตอนนี้อยู่อันดับ2ในลีกสูงสุดของสเปนนะครับ8นัดชนะ6เสมอ1แพ้แค่นัดเดียว
1: ก็แพ้ลิเวอร์พูลไปนะคะสำหรับนัดแรกในทั่วยุโรปแพ้ไป 1-2 เมื่อคืนวันที่9กันยายนย้อนไป
0: ครับมาที่ฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันบ้างนะครับ4นัดหลังทุกรายการไม่ชนะเลยเริ่มตั้งแต่แพ้แมนซิตี้ในลีกนะครับในพรีเมียร์ลีกบอลถ้วย EFL ก็แพ้ไบรตันไป2-3กลับมาเล่นฟุตบอลลีกเจอฟูลแลมเสมอ 1-1 แล้วก็เจอกับสเปอร์ที่เหลือ10คนก็ยังเสมอ 1-1 ยังเป็นทีมที่มีน้ำใจเสมอ
1: ใช่ค่ะต้องเป็นทีมอย่างเงี้ยบุญเยอะนะคะน่าจะส่งหนุนนำกันในคืนวันนี้ก็สำหรับคืนนี้เขาจะไม่มีลูกชอกับไมนูแน่นอนแล้วนะคะเพราะว่าเห็นบอกว่าคาริบอกว่าเจ็บไม่น่าจะลงไม่ได้เดินทางมากับเพื่อนร่วมทีมด้วยนะคะ
0: ใช่
1: แล้วก็นัดแรกนี่อย่างที่พี่ท็อปบอกชนะอาเซอร์ไบจานมา 4-0 ทั่วยุโรปก็โอเค
0: นะก็ตัวผู้เล่นเนี่ยเห็นว่ามีมาทิสเดลิกกองหลังที่เจ็บยาวแต่ว่าไปกับทีมด้วยนะคืนนี้ก็มีโอกาสที่จะลงสนามนะครับเดลิกเนี่ยโหเจ็บหลายเดือนมากนะครับเจ็บจนตั้งแต่ผมสั้นยันผมยาวไปตัดผมใหม่ก็ยังไม่หายสักทีตอนนี้ก็มีชื่ออยู่ในทีมแล
1: ้
0: ว
1: ใช่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เจ็บตลอด
0: นะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีของแมนยูนะครับของแมนยูเองตอนนี้ก็เริ่มมีกระแสข่าวเรื่องของตำแหน่งผู้จัดการทีมของไมเคิลคาริกเริ่มสั่นคลอนเหมือนกันนะครับมีหลายฝ่ายนี่ก็หลายสำนักข่าวไปเชื่อมโยงกับอันโตนิโอคอนเต้นะ
1: ใช่คอนเต้ก็หยอดไว้เหมือนกันบอกว่าไงก็มาคุมได้ถ้าเปิดโอกาสให้มาคุมก็มาคุมได้ก็ถือว่าเป็นการหยอดที่ทำให้แฟนแมนยูใจฟูขึ้นมาหน่อยนึงนะคะ
0: ครับตอนบอกแล้วให้สัญญาอย่าให้สัญญาถาวรให้ใช้ชั่วคราวก็พอแล้ว นะครับสถิติเจอกันล่าสุดเจอกันต้นเดือนสิงหาที่ผ่านมานะครับแมนยูชนะแอตมาดริดไป 2-1 ก็ตอนนั้นเรียกว่าเป็นเกมอุ่นเครื่อง
1: ใช่ค่ะส่วนอีกคู่หนึ่งนะคะที่เป็นถือว่าเป็นคู่ใหญ่บาร์เซโลนาเนี่ยจะไปเยือนบิ๊กทีมจากตุรกีอย่างกาลาตาซารายเลยนะคะสำหรับคืนวันนี้ค่ะในรอบลีกเฟสนะคะ
0: ก็เตะตี2เหมือนกันนะครับบาร์เซโลนาไปเยือนตุรกี
1: ค่ะก็ทางฮันเซ่ฟลิกเนี่ยคุมทีมก็คาดว่าน่าจะส่งเหมือนเดิมนะคะชุดเดิมเลยทั้งยามาโรดรีแล้วก็โอโมที่ยังทำผลงานได้ยอดเยี่ยมอยู่นะคะสำหรับนัดแรกของบาร์ซ่าในเวทีแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยเอาชนะเฟย์นอร์ดไป 5-1 นะคะแล้วก็กาลาตาซารายเนี่ยออกไปแพ้สปอร์ติ้งลิสบอน 1-3
0: ครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเดบาร์เซโลนาเล่นเกมลาลิก้าสเปนเอาชนะเกตาเฟ่ไป 3-0 นะครับในลีกสถิติ8นัดมี24คะแนนเต็มชนะรวดเลยแล้ว8นัดยิงไป34ประตูอ่ะ
1: โอ้โ
0: หเสียไป7ประตูเท่านั้นนะครับก็นำเป็นจ่าฝูงแบบหล่อๆสถิติดีมาก
1: ถูกต้องเลยนะคะส่วนทางฝั่งกาลาตาซารายเนี่ยเกมล่าสุดในลีกตุรกีเล่นที่บ้านนะคะก็เอาชนะไป3ประตูต่อ1ชนะทีมอย่างคาซิมซาปาไปถ้าไปดู7นัดหลังเนี่ยชนะมา5นัดเสมอ1นัดแล้วก็แพ้ไป1นัดมีทั้งหมด16คะแนนนะคะในลีก
0: ครับ ก็สถิติทั้ง2ทีมพบกัน

0: กัน8นัดบาร์เซโลนาชนะ5เสมอ2แล้วก็เป็นกาลาตาซารายชนะได้ครั้งเดียว
1: ค่ะส่วนการแข่งขันในลีกเฟสคืนวันนี้ของ UEFA Champions League นะคะจะเริ่มลงเตะกันตั้งแต่เวลา 23:45 นาทีเลยนะคะเป็นลองส์เจอกับ Sporting Lisbon ซาบาเปิดบ้านเจอกับสลาเวียปรากส่วนคู่ 2:00 นมีอย่างที่เราพรีวิวไปนะคะบาร์ซ่าไปเยือนกาลาตาซารายแล้วก็อาร์เซนอลจะเล่นในบ้านนะคะเจอกับลีวส์นะคะจากฝรั่งเศสแมนยูไปเยือนแอตเลติโกมาดริดอินเตอร์เปิดบ้านเจอคลับบรูซนะคะไลป์ซิกเจอกับ PSV แล้วก็ไวกิ้งเจอกับบาเยิร์นมิวนิกแล้วก็ทางด้านของบียาเรียลจะเจอกับนาโปลีค่ะ
0: ครับไปดูฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนส์ลีกอีลิตในโซนตะวันตกกันบ้างนะครับเป็นการแข่งขันในเกมที่2ไปดูเกมระหว่างอัลกาดาฟ่าทีมจากกาตาร์เปิดบ้านเจอกับเอสเตเกลจากอิหร่านนี่ก็เป็นรอบลีกเฟสนะครับของโซนตะวันตกเป็นเกมที่2
1: ครึ่งแรกนี้เล่นไป37นาทีนะคะต้องมาดูลูกนี้เลยค่ะยิงไกลสวยๆเลยนะคะยาเซียอาซานีทางเอสเตกาวขึ้นนำก่อน 1-0 เลยค่ะ
0: ครับแล้วก็มาถึงครึ่งหลังนาที48เป็นเฟอร์จานี่ซาซี่ทำประตูให้อัลการาฟ่าตีเสมอ 1-1 แล้วก็มาถึงนาทีที่60นะครับเป็นฮอสไซกูดาซี่ยิงไกลเป็นประตูชัยให้เอสเตกาวบุกมาชนะไปได
1: ้ค่ะก็2-1นะคะเป็นชัยชนะ2นัดรวดเก็บ6คะแนนเต็มเลยส่วนทางฝั่งของอัลกาลาฟ่าแพ้รวด2นัดเลยนะคะ
0: นะส่วนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับเดี๋ยววันนี้จะมีโปรแกรมลงสนามเจอกับปักกิ่ง FC เตะกันทุ่ม15นะครับก็เป็น AFC แชมเปี้ยนส์ลีกอีลิตเหมือนกัน
1: ค่ะเมื่อวานนี้เขามีงานแถลงความพร้อมกันไปนะคะสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือส่งตัวแทนบุรีรัมย์ในมีทั้งเคอร์ติสกู๊ดแล้วก็รวมไปถึงมาริโอซิวาหัวหน้าผู้ฝึกสอนมาแถลงความพร้อมกันทางฝั่งของมาริโอซิวาเนี่ยเขาบอกว่านี่เป็นครั้งแรกเลยนะในแชมเปี้ยนส์ลีกที่จะได้เล่นในบ้านของฤดูกาลนี้นะคะส่วนคู่แข่งเนี่ยก็ชื่นชมว่าเป็นทีมที่มีคุณภาพลงเล่นไปแล้ว27นัดสถานการณ์ค่อนข้างแตกต่างเพราะว่าคู่แข่งเนี่ยเล่นมานานแล้วแต่เราเพิ่งเริ่มต้นฤดูกาลเท่านั้นเอง
0: ครับก็เพิ่งหยุดฟีฟ่าเดย์ไปด้วย
1: ค่ะ
0: นะครับก็เดี๋ยวเรื่องของความฟิตอะไรต่างๆก็ถือว่าก็เริ่มขึ้นมาเริ่มใกล้เคียงกันแล้ว
1: ถูกต้องเขาก็อยากจะให้แฟนบอลมีร้องขอด้วยนะคะอยากจะให้แฟนบอลมาเชียร์กันเยอะๆเพราะว่าบรรยากาศที่สนามเนี่ยมันต้องขับเคลื่อนด้วยแฟนบอลนะคะอยากจะให้ทุกคนมีความสุขไปด้วยกันนี่คือเหมือนการันตีแล้วนะว่าอยากจะเก็บ3แต้มให้ได้ในบ้านนะ
0: ครับนัดแรกเนี่ยไปเยือนยาโฮดารุนทักซิมเสมอ 1-1 นะครับก็เลยเกมนี้เล่นในบ้านก็อยากจะเก็บ3คะแนน
1: ใช่ค่ะส่วนทางฝั่งทีมเยือนอย่างปักกิ่ง FC นะคะเกมแรกชนะทีมจากเกาหลีใต้อย่างโปฮังสตีลเลอร์มา3-1ค่ะ
0: นะครับเคอร์ติสกู๊ดเองก็บอกว่าโปรแกรมช่วงนี้ของบุรีรัมย์ต้องมีแมตช์ลงสนามค่อนข้างเยอะนะครับแต่ถือว่าเป็นฤดูกาลที่มีขุมกำลังที่ค่อนข้างเยอะในการใช้งานเพราะฉะนั้นไม่เป็นห่วงอะไรเรื่องนี้
1: ใช่ค่ะก็ทุกคนมีเวลาพักฟื้นมั่นใจว่าถ้าบวกกับแฟนบอลด้วยเสียงเชียร์เยอะได้3แต้มแน่นอนสำหรับบุรีรัมย์นะคะยังไงต้องรอเป็นกำลังใจกัน 19:15 คืนนี้นะคะ
0: ครับก็โปรแกรมของวันนี้มีอีก1สโมสรของไทยลงแข่งขันด้วยนะครับราชบุรีจะเจอกับเกียวโตซังงะจากญี่ปุ่นเตะกันเวลา 17:00 นนี่ก็เป็น AFC แชมเปี้ยนส์ลีกอีลิตเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะราชบุรีเพิ่งชนะสุโขทัยมา 6-0 ในลีกด้วยนะคะถือว่าตอนนี้ฟอร์มร้อนแรงอยู
0: ่ครับส่วนการแข่งขันเทนนิสนะครับรายการเซี่ยงไฮ้โรเล็กซ์ซึ่งเป็นรายการใหญ่คาร์ลอสอัลคาราสเนี่ยตกรอบ32คนสุดท้ายและส่งผลให้ทางอเล็กซานเดอร์สเวเรฟเดี๋ยวจะการันตีเป็นมือหนึ่งหลังจากจบฤดูกาลนี้นะ
1: ก็ถือว่าเป็นปีของเขานะคะสำหรับทางฝั่งของสเวเรฟรายการนี้เป็น ATP Master 1,000 นะคะที่เซี่ยงไฮ้ของประเทศจีนเซี่ยงไฮ้โรเล็กซ์มาสเตอร์รอบ32คนสุดท้ายอัลคาราสเจอกับซิซูเบิร์กนะคะจากเบลเยียมก็เป็นเจ้าของแชมป์1รายการที่ผ่านมาด้วยก่อนหน้านี้เนี่ยเจอกันครั้งเดียวเป็นอัลคาราสชื่อชั้นเหนือกว่าอยู่แล้วก็เอาชนะไปได้ก่อนนะคะแต่ว่าคราวนี้ทางซิซูเบิร์กเนี่ยเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้2เซตรวดเลย
0: ครับก็ชนะไป7-5 7-6 ไทเบรก7-4 นะครับครึ่งหลังอัลคาราสเนี่ยก็อยู่ในช่วงที่ฟอร์มตกไปพอสมควร
1: เจ็บนะคะ
0: นะก็ช่วงต้นฤดูกาลเนี่ยช่วงปลายปีที่แล้วเนี่ยยานิสซินเนอร์กับอัลคาราสเนี่ยผลัดกันเป็นแชมป์นะ
1: ใช่ปีที่แล้วนี่คือเป็นทัวร์นาเมนต์ของทั้งสองคนเลยนะคะแต่ปีนี้เนี่ยทั้งสองคนก็เจอกับปัญหาอาการบาดเจ็บถอนตัวหลายรายการอยู่นะคะ
0: ครับก็เกมนี้เป็นซิซูเบิร์กชนะไปได้นะครับและความแพ้ของอัลคาราสก็ส่งผลให้อเล็กซานเดอร์สเวเรฟจะการันตีจบปีนี้ด้วยอันดับหนึ่งของโลกนะครับคือจะขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของโลกอย่างเป็นทางการเนี่ย

0: เร็วสุดจะเป็นช่วงวันที่2พฤศจิกายน
1: ค่ะ
0: เพราะว่ายานิคซินเนอร์ซึ่งเป็นมือหนึ่งของโลกปัจจุบันเนี่ยประกาศถอนตัวแล้ว
1: ค่ะ
0: ในช่วงการแข่งขันตลอดทุกรายการในปลายปีนี้นะครับจะไม่ลงแข่งขันเพราะว่ามีอาการบาดเจ็บที่หัวเข่า
1: ค่ะ
0: นะครับสเวเดฟนี่ก็เคยได้แชมป์ French Open ได้แชมป์ US Open นะครับเจ้าตัวยอมรับว่าช่วงนี้ที่คะแนนได้เยอะส่วนหนึ่งก็คือซินเนอร์กับอัลคาราสเนี่ยเจ็บ
1: ใช่
0: แล้วตอนได้แชมป์ French Open กับ US Open ก็ไม่เจอทั้ง2คนนี้นะแล้วก็สายที่เจอแต่ละแมตช์เนี่ยไม่เจอมืออันดับ10ของโลกเลยท็อป10ที่ไม่เจอเขาเลย
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นที่บอกนะคะเป็นดวงเน
0: า
1: ะ
0: จังหวะดีจังหวะด
1: ีใช่นะคะทามมิ่งดีมากๆเลยสเวเรฟนี่ก็เป็นอีกคนที่หลายๆคนจับตามองเพราะว่าปีนี้ใน US Open เนี่ยมีฉีดเข็ม
0: เนาะ
1: เบาหวานทำให้ทุกคนบอกว่าอุ๊ยพอคนจริงคนเบาหวานก็เล่นกีฬาได้แล้วก็ขึ้นมาในระดับท็อป5ของโลกได้ด้วยนะคะ
0: ครับก็ตอนต้นฤดูกาลเนี่ยมีคะแนนตามอันดับ2อยู่ 2,221 คะแนนนะแล้วก็แซงจากอันดับ3ตอนนี้เดี๋ยวขึ้นไปอันดับ1ของโลก
1: มาได้แกรนด์สแลม2รายการติดกันนะคะก็เลยทำให้ผลงานโดดเด่นมากในช่วงท้ายของบิ๊กทัวร์นาเมนต์ของเทนนิสด้วยนะคะส่วนอีกหนึ่งคู่ค่ะในรอบ32คนสุดท้ายของเซี่ยงไฮ้โรเล็กซ์มาสเตอร์นะคะเฟลิกซ์ออเชอเลสซิเมจากแคนาดามือ4ของรายการเนี่ยนะคะเจอกับพาโบลคาเรโนบูสตาจากสเปนเจ้าของแชมป์เอดินบัวปีทัวร์ถึง7รายการด้วยกันนะคะผลปรากฏว่าทางอาเลซิเม่เนี่ยเสิร์ฟดีกว่าแล้วก็เอาชนะไปได้2-1เซตนะคะสกอร์6-3 4-6 แล้วก็6-1ใช้เวลา2ชั่วโมงเอาชนะไปเข้ารอบ16คนไปเจอกับคาสเปอร์รุทจากนอร์เวย์นะคะ
0: นะครับก็เป็นมืออันดับ20ของรายการแล้วก็มือ24ของโลกนะครับสำหรับคาสเปอร์รุทยังอยู่ที่เรื่องของเทนนิสนะครับก็มีข่าวของเคอินิชิโคริเป็นนักเทนนิสจากญี่ปุ่นนะครับตอนนี้ก็ประกาศแขวนแร็กเก็ตอย่างเป็นทางการหลังจากจบฤดูกาลนี้นะครับมีพิธีอำลาอย่างเป็นทางการด้วยจัดที่กรุงโตเกียวมีนักเทนนิสระดับซูเปอร์สตาร์อย่างโรเจอร์เฟเดอเรอร
1: ์
0: มาร่วมงานด้วย
1: เป็นพี่ชายสุดหล่อนะคะโรเจอร์เฟเดอเรอร์ก็เข้ามาร่วมในงานนี้ด้วยนะคะแล้วก็นอกจากเฟเดอเรอร์เนี่ยก็ยังมีนักกีฬาวีลแชร์ชั้นนำของโลกอย่างชินโกะคุเนดะนะคะแล้วก็กอร์ดอนรีดมาร่วมงานด้วยก็ถือว่าเป็นงานเกียรติยศงานหนึ่งนะคะของคนคนหนึ่งที่จะประกาศอำลาเส้นทางอาชีพ
0: ที่สำคัญผู้สนับสนุนเป็นแบรนด์เดียวกัน
1: ใช่ เขาก็เลยต้องมาด้วยกัน แต่ว่าก็สองคนนี้เห็นสองคนนี้อยู่แล้วเนี่ยก็ต้องมีเด็กเยาวชนเต็มไปหมดเลยนะคะเพราะว่าเป็นขวัญใจของทุกๆคนเลยเฟเดอเรอร์เนี่ยก็พูดในงานด้วยบอกว่านิชิโคริเนี่ยเป็นคนที่สร้างผลงานให้กับเทนนิสโลกเลยนะแล้วก็ถือว่าเป็นนักเทนนิสเอเชียที่ประสบความสำเร็จคนหนึ่งของโลกด้วยเพราะว่าเคยขึ้นไปถึงอันดับที่4ของโลกเลยนะคะแล้วก็เป็นเจ้าของดีกรีเหรียญทองแดงโอลิมปิกด้วย
0: นะครับแล้วก็เคยเข้าชิงแกรนด์สแลม US Open ปี2014นะคร
1: ับ
0: ก็เป็นนักเทนนิสจากญี่ปุ่นที่ทำได
1: ้รายการสุดท้ายที่นิชิโคริลงแข่งขันเนี่ยได้ข่าวว่าผู้บรรยงบรรยายเลยร้องไห้หมดเลยนะคะของญี่ปุ่นเพราะว่าถือว่าเป็นตำนาน
0: ครับ
1: เทนนิสของญี่ปุ่นคนหนึ่งเลยค่ะ
0: แล้วตอนได้เหรียญทองแดงโอลิมปิกเกมเมื่อปี2016เนี่ยเอาชนะราฟาเอลนาดาลไว้นะ
1: โหได้ ATP ต้อง12รายการนะคะแล้วก็อย่างที่บอกรองแชมป์แกรนด์สแลม1รายการด้วยกัน
0: ครับไปดูการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์โลกกันบ้างนะครับแข่งที่จีนนี่เป็นรายการรุ่นอายุต่ำกว่า23ปีก็เป็นการแข่งขันรายการที่8แล้วนะครับนี่เป็นรอบชิงชนะเลิศมีนักกีฬาจำนวน8คนเข้าร่วมแข่งขันนะครับมีจากฝรั่งเศส4คนที่เหลือก็มาจากเบลเยียมสวิตเซอร์แลนด์อิตาลีแล้วก็สหรัฐอเมริกา
1: แล้วก็ไม่พลิกโผนะคะสำหรับ4คนที่ส่งลงแข่งขันของฝรั่งเศสปรากฏว่าได้อันดับ1ถึง4หมดเลยนะคะอันดับ1เป็นของปีแอร์กิสเก้วัย22ปีค่ะก็มาจาก BMX ฝรั่งเศสตั้งแต่โค้งแรกเลยนะคะที่เขารักษาตำแหน่งผู้นำเอาไว้ได้แล้วก็เข้าเส้นชัยด้วยเวลา 37.569 วินาทีนะคะเฉือนเพื่อนร่วมชาติอย่างเคลมองโรเชโรวัย19ปีเท่านั้นเองไปแค่ 0.001 วินาทีเท่านั้นแล้วก็เคลมองเนี่ยทำเวลาเข้ามา 37.570 วินาทีค่ะ
0: ครับอันดับ3มาทิสชาเก้จากฝรั่งเศสเช่นกันนะครับตามหลัง 0.305 วินาทีอันดับ4ก็ยังเป็นฝรั่งเศสอาเธอร์เบลชองโมนาดอันดับ5เป็นอเลสซานเดรเอเมลจากสวิตเซอร์แลนด์นะครับแล้วก็อันดับ6เป็นยอร์ดี้พิกัดจากเบลเยีย
1: มที่7เป็นนักปั่นจากอิตาลีนะคะมาโกเดลทอนโกอันดับที่8ทอมมี่บรูนี่จากสหรัฐส่วนรายการต่อไปในรุ่นนี้นะคะ20อายุต่ำกว่า23ปีเนี่ยสนามที่9จะยกไปแข่งที่สหรัฐเลยค่ะวันที่31ตุลาคม
0: ยังอยู่ที่การแข่งขันจักรยานนะครับแต่ว่าเปลี่ยนไปดูจักรยานประเภทถนนกันบ้างแข่งกันที่ฝรั่งเศสนะครับเป็นรายการปารีสทัวร์ครั้งที่120แชมป์เป็นนักปั่นจากนอร์เวย์
1: ช่วงนี้ปั่นเหนื่อยหน่อยนะคะ 216.5 กิโลเมตรสำหรับระยะทางเส้นทางเนี่ยขึ้นเนินแต่วิวสวยไม่เป็นไรนะคะมีทั้งป่าเขาแล้วก็คนมาต้อนรับชมกันแบบนี้เลยนะคะมีนักกีฬาทั้งหมด24ทีมจากหลายประเทศเลยค่ะทั้งเยอรมนีสหราชอาณาจักรแล้วก็รวมไปถึงสวิตเซอร์แลนด์เบลเยียมแล้วก็คาซัคสถานแล้วก็เจ้าถิ่นอย่างฝรั่งเศสก็ร่วมชิงชัยด้วยนะคะ
0: ครับผลปรากฏว่าเพอร์สแตนฮาเกเนสนักปั่นจากนอร์เวย์นะครับทีมวิสมาลิเซอาไบเข้าเส้นชัยคนแรกนะครับทำเวลาได้4ชั่วโมง31นาที46วินาที
1: โอ้โหเป็นนักปั่นจากนอร์เวย์คนแรกด้วยนะคะที่คว้าแชมป์รายการนี้ไปครองรองแชมป์เนี่ยเป็นของจัสเปอร์สตุยเวนค่ะจากเบลเยียมของทีมซูดาวควิกสเตปตามหลังแค่2วินาทีเท่านั้นเองนะคะอันดับที่3คริสโตฟลาปอเต้จากฝรั่งเศสของทีมวิสมาลิเซอาไบตามหลังอยู่2วิเหมือนกันโหนี่มันใกล้เคียงกันมากจริงๆนะคะส่วนอันดับที่4แมตต์กรีเซลจากฝรั่งเศสจากลอตโต้อินมาเทสนะคะก็เอาชนะอันดับที่5อย่างโยนัสอับราฮัมเซนจากนอร์เวย์ทีมอูโนเอ็กโมบิลิตี้ค่ะ
0: กลับมาที่บ้านเรานะครับจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับจัดการแข่งขันปัญจักรศรีรัตน์เป็นรายการชิงแชมป์ประเทศไทยระดับยุวชนและก็เยาวชนนะครับก็นี่เป็นบรรยากาศที่ลานอเนกประสงค์โรงเรียนหนองบัววิทยานะครับจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับก็มีผู้ราชการจังหวัดหนองบัวลำภูครับเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน
1: ก็เป็นครั้งที่12แล้วนะคะประจำปีนี้โดยนายกสมาคมแล้วก็รวมไปถึงผู้แข่งขันผู้ฝึกสอนเนี่ยเข้าร่วมพิธีเปิดด้วยจะจัดการแข่งขันไปจนถึงวันที่17ตุลาคมเลยนะคะแบ่งประเภทการแข่งขันเป็นต่อสู้แล้วประเภทปัญจักรลีลาแล้วก็มีชมรมกีฬา41ชมรมรวมไปถึงนักกีฬาแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยรวม800กว่าคนเลยมาร่วมในการแข่งขันครั้งนี้นะคะ
0: ครับก็เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะกีฬาปัญจักรศรีรัตน์ของยุวชนและเยาวชนไทยให้ก้าวสู่ระดับมาตรฐานที่สูงขึ้นส่งเสริมความรู้รักสามัคคีการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับห่างไกลยาเสพติดด้วยตลอดจนร่วมขับเคลื่อนและกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวภายในจังหวัดอีกต่างหาก
1: ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรายการที่ผู้ชนะเลิศเนี่ยนะคะจะได้รับการพิจารณาเป็นตัวแทนทีมชาติไทยเลยนะคะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาปัญจักรศรีรัตน์ชิงแชมป์โลกนะคะในช่วงวันที่5ถึง12ธันวาคมที่อุซเบกิสถานด้วยนะคะทางหนองบัวลำพูผู้ราชการจังหวัดก็ออกมายืนยันว่าพร้อมแน่นอนในการต้อนรับคณะนักกีฬาค่ะ
0: ครับส่วนที่จังหวัดอุดรธานีนะครับก็มีการแข่งขันมวยไทยจากรากหญ้าสู่สากลนะครับก็มีพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการด้วย
1: ค่ะ
0: นะครับคุณทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีนะครับพร้อมคณะเป็นประธานในพิธีเปิดงานการแข่งขันมวยไทยสืบสานมวยไทยจากรากหญ้าสู่สากลรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศนะครับแข่งกันที่ทุ่งศรีเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานี
1: ในงานก็มีทั้งผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ผู้จัดการกองทุนพัฒนากีฬาเนี่ยมาร่วมด้วยนะคะสำหรับการแข่งขันสืบสานมวยไทยจากรากหญ้าสู่สากลออเทนติกมวยไทยปีนี้เป็นปีที่4แล้วนะคะ
0: ก็สนับสนุนโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยด้วย
1: ค่ะเขาจัดกันแบบแพ้คัดออกนะคะตั้งแต่รอบ16คน8คน4คนไปเรื่อยๆจนถึงรอบชิงชนะเลิศในระดับภาค4โซนก็คือใต้เหนือตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลาง6รุ่นด้วยกันนะคะ
0: ครับก็วัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการแข่งขันมวยไทยในท้องถิ่นให้มีมาตรฐานสากลใช้มวยไทยเป็นเครื่องมือส่งเสริมและก็อนุรักษ์ผ่านนักกีฬาหน้าใหม่จากรากหญ้าเพื่อต่อยอดสู่นักมวยไทยอาชีพในอนาคตต่อไปครับ
1: ไปดูอีกหนึ่งโครงการดีๆสำหรับคนที่มีจิตใจรักในฟุตบอลบ้าง นะคะสำหรับใครที่เชียร์ฟุตบอลเนี่ยแจ๊สโมโนแม็กซ์ก็ร่วมกับไรซ์นีไทยเปิดแคมเปญเชียร์พรีเมียร์ลีกลุ้นโชคลุ้นรางวัลต่อเนื่องตลอดฤดูกาลค่ะ
0: นะครับก็เปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมสนุกผ่านช่องทางของไรซ์นีไทยนะครับลุ้นรับรางวัลต่อเนื่องทุกเดือนแล้วก็มีรางวัลใหญ่ก่อนจบฤดูกาลด้วยนะก็รางวัลใหญ่เดี๋ยวเห็นว่าประมาณ6ล้าน5แสนบาทนะรวมรุ่นรางวัลใหญ่กันได้ในช่วงท้ายฤดูกาล
1: แค่ซื้อโปสการ์ดออนไลน์บนแอปพลิเคชันของไปรษณีย์ไทยนะคะแล้วก็เลือกทีมโปรดแค่นั้นเองง่ายๆเลยนะคะก็จะมีสิทธิ์ร่วมลุ้นรางวัลใหญ่กว่า 6.5 ล้านบาทเลยนะคะ
0: นะครับแล้วก็มีของรางวัลอีกมากมายนะครับ ก็มีรางวัลรายเดือนอะไรด้วยนะนะครับแล้วก็สุดท้ายก็เป็นรางวัลใหญ่ในช่วงปลายฤดูกาล
1: ใช่ค่ะก็ไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะ
0: ครับขณะที่นักจักรยานทีมชาติไทยนะครับตอนนี้เดี๋ยวมีโปรแกรมแข่งขันประเภทลู่ชิงแชมป์โลกก็จะแข่งขันกัน 14-18 ตุลาคมนี้นะครับก็ของเราก็ส่งไปหลายคน
1: ค่ะ
0: แล้วก็ลุ้นทำผลงานให้ดีที่สุด
1: ปีนี้มีบีสุธาทิพย์มณีพันธ์เป็นผู้จัดการทีมด้วยนะคะในรายการที่เซี่ยงไฮ้ของประเทศจีนเดี๋ยวนักปั่นไทยจะมีกำหนดลงแข่งขันรายการทีมสปรินต์ก็จะมีเจ้าของเหรียญหลากหลายเหรียญเลยนะคะอย่างจายนรเศรษฐาดาแล้วก็ยืนยงลงแข่งขัน3คนส่วน16จะเป็นไทม์ไทรัล1กิโลเมตรนะคะมีนรเศรษฐาคนเดียวก็เป็นกำลังใจกันได้เยอะๆเลยนะคะ
0: ครับก็รายการนี้ถือว่ามีความสำคัญนะครับในการคัดเลือกนักปั่นประเภทลู่เข้าร่วมโอลิมปิกเกมในอีก2ปีข้างหน้านะครับก็ถือว่าสมาคมกีฬาจักรยานเนี่ยวางแผนโครงการค่อนข้างดีนะครับนักกีฬาเนี่ยก็ช่วงนี้ก็ต้องเก็บคะแนนสะสม2ปีข้างหน้ารายการใหญ
1: ่ที่ลอสแอนเจลิสเลย
0: ใช่นะครับหลังจากเพิ่งจบเอเชียนเกมมานะคร
1: ับ
2: ว่าผลง
0: าน
2: ดีอย่างต่อเนื่องนะคะ
0: ครับ
2: ขอบคุณค่ะ
3: ครับขอบคุณทั้ง2ท่านครับ
2: หมดเวลาของข่าวเช้าวันนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมขอลาด้วยภาพน่ารักน่ารักของแมวส้มจรจัด2ตัวเบียดกันอยู่ใต้ร่มท่ามกลางสายฝนภายในรั้วมหาวิทยาลัยครูหมิงครูเมืองหนานหมิงหนานจิงนะคะที่มณฑลเจียงซูของจีนร่มคันนี้เป็นน้ำใจเล็กๆของนักศึกษาคนหนึ่งที่การทิ้งไว้ให้พวกมันใช้บังฝนนั่นเองค่ะ
3: กลับลากันไปด้วยภาพนี้นะครับหมดเวลาของ MBT News ภาคเช้าในวันนี้แล้วขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมวันนี้เรา4คนและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบพระคุณและสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: ทยาลัยจุฬาภรณ์ขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระกุศลเพื่อสมทบทุนสร้างมหาวิหารโบราณกรุงศรีอยุธยาราชธานีเพื่อใช้ประโยชน์แก่การปฏิบัติธรรมประชุมอบรมค่ายพุทธบุตรแก่ศาสนิกชนทั่วไปโดยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยะราชนารีทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานผ้าพระกฐินให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เชิญไปทอดถวายณวัดเกาะแก้วจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2569และสามารถร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธาได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์เลขบัญชี782-291-956-8ชื่อบัญชีวัดเกาะแก้วหรือสามารถสแกนผ่าน QR e-donation เพื่อลดหย่อนภาษีอัตโนมัติร่วมกุศลด้วยการให้กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
1: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน
2: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยถึงข่าวกับดิฉันนุชนาถสุขสมกฤตนะคะพบกันเช่นเคยทางหน้าจอทีวีดิจิทัลกดหมายเลข11ค่ะและอีกหนึ่งช่องทางการรับชมผ่านทาง Facebook Live ทางเพจ Live MVT ภาคกลางเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะวันนี้ค่ะมีประเด็นที่สำคัญสำหรับน้องๆนักเรียนนะคะรวมถึงผู้ปกครองด้วยที่ตอนนี้กำลังจะหาสถานที่ให้น้องๆได้เรียนต่อในระดับอุดมศึกษานะคะซึ่งตอนนี้ค่ะมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีก็มีการเปิดรับนักศึกษาด้วยในปีการศึกษา2570นะคะซึ่งในครั้งนี้ก็มีหลักสูตรให้เลือกมากถึง30หลักสูตรด้วยกันค่ะรวมถึงคณะที่ตอบโจทย์กับตลาดแรงงานในปัจจุบันด้วยนะคะวันนี้จะมาพูดคุยกับท่านผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนค่ะผอ.พวงรัตน์เชื้อรบชาญสัตพัฒน์นะคะรวมถึงคุณสสิธรจินนแพทย์นักวิชาการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีอยู่กับเราในรายการแล้วค่ะสวัสดีทั้ง2ท่านค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ค่ะก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะไปดูว่าในปีการศึกษานี้เนี่ยทางมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเปิดหลักสูตรอะไรบ้างที่บอกไปว่ามีถึง30หลักสูตรด้วยกันนะคะอยากให้ท่านผอ.นะคะได้พูดถึงภารกิจสำคัญเนาะแล้วก็หน้าที่หลักๆของสำนักส่งเสริมวิชาการแล้วก็งานทะเบียนเนี่ยค่ะว่าทำหน้าที่อะไรบ้าง
1: ค่ะสำหรับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเรานะคะเราก็จะมีพันธกิจหลักในการสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมในการพัฒนาของหลักสูตรให้ตรงไปตามความต้องการของตลาดแรงงานเป็นหลักค่ะแล้วก็นอกจากนี้เรายังมีการสนับสนุนในการพัฒนาอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนค่ะแล้วก็รวมถึงภารกิจในวันนี้ที่เรากำลังทำอยู่นะคะในเรื่องของการประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่างๆของมหาวิทยาลัยให้เข้าถึงกลุ่มนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองที่สนใจจะเข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของเราค่ะ
0: ค่ะนี่ก็เป็นหน้าที่หลักๆเลยนะคะแล้วก็ซึ่งตอนนี้เนี่ยมีการเปิดรับแล้วด้วยใช
1: ่
0: ไหม
1: คะ
0: ต้องให้อาจารย์บอกดีกว่าว่าเราเปิดรับทั้งหมดกี่หลักสูตรแล้วก็รอบของการเปิดรับเนี่ยค่ะมีกี่รอบคะ
1: ค่ะก็คือตอนนี้นะคะปัจจุบันมหาวิทยาลัยเราได้ทำการเปิดรับนักศึกษาสำหรับปีการศึกษา2570เรียบร้อยแล้วนะคะขณะนี้ค่ะอยู่ระหว่างการรับสมัครเป็นรอบที่1ครั้งที่2ในปีการศึกษา2570อะค่ะในส่วนของการรับสมัครเนี่ยเราเพิ่มรอบการรับสมัครจากปีก่อนๆมาเพื่อที่ต้องการจะอำนวยความสะดวกให้กับน้องๆรวมถึงผู้ปกครองในการพิจารณานะคะแล้วก็คิดได้ก็คือสมัครได้ทันทีเพราะฉะนั้นในปีการศึกษา2570อันนี้ค่ะเราจะมีการเปิดรอบย่อยถึง9รอบด้วยกันการแบ่งรอบรับสมัครของเราจะแบ่งเป็น3รอบหลักค่ะซึ่งในแต่ละรอบเราก็คือจะเปิดการรับสมัครย่อยไปอีกรอบละ3ครั้งก็จะเป็น9รอบด้วยกันค่ะ
0: ค่ะ3รอบใหญ่9รอบย่อย
1: ใช่ซึ่งตอนนี้ก็จะเป็นรอบที่1ครั้งที่2
0: ครั้งที่2แล้วระยะเวลาในการเปิดนี่กี่วันคะอาจารย์
1: ในแต่ละ1รอบย่อยก็จะประมาณ1เดือน
0: ค่ะ
1: ค่ะเพื่อก็อย่างที่บอกค่ะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับทั้งนักศึกษาที่

0: ที่จะได้มีเวลาในการตัดสินใจแล้วก็ผู้ปกครองรวมถึงผู้ปกครองด้วยในการตัดสินใจว่าจะยังไงชำระค่าธรรมเนียมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นการขยายโอกาสให้ตรงนั้นด้วย
1: ค่ะต้องถามก่อนว่าปีนี้นี่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีนี่ตั้งเป้าว่าจะรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษาหน้าเนี่ยสักกี่คนคะ
0: สำหรับแผนการรับของเราตอนนี้ก็จะวางไว้ที่ประมาณ 1,400 ประมาณ 1,400 คนค่ะ
1: ค่ะ 1,400
0: ใน 30 หลักสูตร
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะทีนี้เรามาดูในเรื่องของขั้นตอนกันบ้างดีกว่าเนา
0: ะ
1: วิธีการที่จะสมัครเนี่ยค่ะขั้นตอนเป็นยังไงแล้วสมัครเนี่ยช่องทางไหนได้บ้างอะคะ
2: สำหรับขั้นตอนการสมัครนะคะของเราก็อำนวยความสะดวกให้น้องๆและผู้ปกครองได้ทุกช่องทางเลยนะคะหลักๆก็จะเป็นการออนไลน์ค่ะสมัครผ่านหน้าเว็บไซต์ติดตามข่าวสารของหน้าเว็บไซต์หน้าเพจ Facebook นะคะของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีหรือมีเพจแยกต่างหากค่ะชื่อว่างานรับสมัคร KRU นะคะตรงเนี้ยก็จะมีรายละเอียดประกาศรับสมัครของแต่ละรอบขั้นตอนชื่อสาขาแล้วเราก็จะมีแนะนำย่อยของแต่ละสาขาค่ะว่าแต่ละสาขาเนี่ยเรียนยังไงประกอบอาชีพอะไรต่อไปได้นะคะขั้นตอนเขาจะอยู่ตรงนั้นหรือถ้าน้องๆอยู่ในละแวกพื้นที่มหาลัยหรือว่าสนใจเดินทางมาก็ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนนะคะอาคาร7ชั้น1ค่ะก็เปิดให้บริการทุกวันนะคะสามารถเข้ามาสมัครได้ค่ะ
1: ค่ะจะไปที่ทางมหาวิทยาลัยก็ได้หรือว่าจะเข้าไปในออนไลน์ได้เว็บไซต์อะไรนะคะ
2: REG2 ค่ะหรือว่าถ้าเข้าผ่านมหาลัยเนี่ยก็kru.ac.th ค่ะหรือเซิร์ช Google ก็ได้ค่ะสมัครเรียนราชภัฏการค่ะก็จะลิงก์ไปที่ออนไลน์ทุกช่องทางค่ะ
1: นี่เหมือนที่ขึ้นให้ที่หน้าจอนะคะเข้าไปเลยใน Google ก็ได้พิมพ์ง่ายๆนะคะหรือว่าจะเข้าไปที่เว็บไซต์แบบนี้ก็ได้เข้าไปสมัครได้เลยทีนี้แน่นอนว่าทางสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเนี่ยก็เปิดรับนักศึกษามาทุกๆรุ่นอยู่แล้วมันก็จะต้องพบความผิดพลาดในการสมัครของแต่ละครั้งใช่ไหมคะอยากให้อาจารย์ช่วยแชร์นิดนึงว่าแต่ละครั้งเนี่ยข้อผิดพลาดที่เราพบเนี่ยคืออะไรเพื่อที่น้องๆที่จะสมัครในปีนี้จะได้เตรียมความพร้อมมากขึ้นนะคะ
2: ค่ะก็หลักๆ ก็ถ้าเป็นตัวน้องเองก็จะเป็นพวกเรื่องอาจจะเป็นพวกเลขประจำตัวแบบประชาชนหรือการระบบออนไลน์ของเราเนี่ยพอจะเปิดโอกาสให้น้องๆเนี่ยเป็นคนเซตรหัสผ่านของเขาเองแล้วตรงเนี้ยเด็กๆก็จะลืมรหัสลืมอะไรบ้างหรือบางคนตั้งยาวๆอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรค่ะสามารถโทรมาที่สำนักงานได้เราก็จะมีการแบบรีเซตให้อย่างนี้นะคะแต่ในส่วนของตัวระบบนะคะบางทีอาจจะแบบเข้าไม่ได้บ้างราชาบ้างตรงนี้ก็คือเป็นความขัดข้องที่บางทีมันมีการใช้งานเยอะนะคะแต่ก็ทางมหาวิทยาลัยก็มีการตั้งรับแล้วก็เตรียมแก้ปัญหาในปีต่อๆไปให้แบบว่ามีความเสถียรมากขึ้นไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะตรงนี้ก็ปัญหาก็จะเป็นเรื่องเล็กน้อยค่ะโดยรวมก็รับรื่นค่ะมีอะไรก็โทรมาสายตรงได้เลยที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
1: ค่ะทีนี้เวลาที่เราสมัครเราจะต้องเลือกใช่ไหมคะว่าคณะอะไรสาขาอะไรถ้าสมมติว่าน้องๆเขาอาจจะแบบเรียนแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าสาขาที่เขาต้องการจะเรียนจริงๆเนี่ยมันใช่ไหมแล้วไปเลือกแล้วปรากฏว่าอุ๊ยมันไม่ใช่อย่างที่เราจะเรียนอะไรเงี้ยค่ะสามารถแก้ไขได้ไหมคะข้อมูลตรงนี้
2: ถ้าอยู่ในช่วงระหว่างที่เปิดรับสมัครเนี่ยมันก็จะมีค่ะเพราะบางสาขาชื่อมันจะคล้ายคล้ายกันนะคะก็บางทีอย่างคอมพิวเตอร์เนี่ยมันก็จะมีหลากหลายคอมพิวเตอร์จะเป็นคอมพิวเตอร์ด้านครูคอมพิวเตอร์ด้านบริหารธุรกิจหรือคอมพิวเตอร์ด้านพวกศิลปศาสตร์ดาวมีศาสตร์อย่างเงี้ยแต่มันจะมีความว่าคอมพิวเตอร์อยู่ด้วยเด็กๆก็อาจจะมีความลังเลใจหรือสับสนนิดหน่อยก็สามารถโทรมาแจ้งได้เราก็จะเปลี่ยนข้อมูลให้ได้ค่ะถ้าอยู่ในช่วงรับสมัครนะคะ
1: ก็คือถ้ากรอกในเว็บไซต์อยู่ที่บ้านแต่ถ้าไม่ชัวร์อะไรโทรก็ได้
2: ใช่ค่ะ
1: โทรมาที่สมัครได้เลยนะคะทีนี้รู้วิธีการสมัครขั้นตอนอะไรกันไปแล้วนะคะอยากทราบว่าหลักสูตรที่เปิดเนี่ยค่
0: ะ
1: หลักสูตรที่ตอนนี้เป็นยอดนิยมนี่เป็นหลักสูตรอะไรคะ
0: คือจริงๆหลักสูตรยอดนิยมถ้าถามว่ายอดนิยมเลยค่ะของราชภัฏกาญก็จะเป็นของครุศาสตร
1: ์
0: ครุศาสตร์ก็จะเป็นหลักสูตรยอดนิยมตลอดกาลค่
1: ะ
0: แต่ว่าถามว่าคณะอื่นมีหลักสูตรยอดนิยมไหมมีอย่างเช่นในส่วนของสายมนุษยศาสตร์ค่ะในส่วนของสายมนุษยศาสตร์เองค่ะหลักสูตรยอดนิยมก็จะเป็นรัฐประศาสนศาสตร์ที่จะเป็นความต้องการของนักเรียนค่อนข้างจะสูงมีการแข่งขันกันค่อนข้างสูงค่ะแล้วก็จะต้องมีการคัดออกเหมือนกันหรือรวมไปถึงของนิติศาสตร์เองนิติศาสตร์เองก็เป็นอีกหนึ่งหลักสูตรค่ะที่ค่อนข้างจะมีความต้องการสูงเช่นเดียวกันค่ะในส่วนของวิทยาการจัดการเองก็จะมีหลายๆหลักสูตรที่เป็นที่ต้องการของนักเรียนค่ะที่เป็นที่สนใจอย่างเช่นหลักสูตรบัญชีหลักสูตรบัญชีในส่วนของปีการศึกษา69ก็ต้องเปิดห้องเพิ่มแล้วก็มีเด็กที่ ลาดไปไม่ได้เหมือนกันค่ะก็จะมีในหลายๆหลักสูตร
1: ค่ะก็ต้องมาแบบว่าสอบแข่งขันอะไรก
0: ันใช่ก็ต้องเร็วนิดนึง
1: ใช่เห็นบอกว่าถ้าเป็นสายครูเนี่ยต้องมีการมาสอบวัดแววอะไรอย่างงี้ด้วยใช่ใช่ค่ะ
2: ความเป็นครูสอบวิชาเฉพาะสาขาแล้วก็สอบสัมภาษณ์ค่ะ
1: ซึ่งอันนี้ก็มีน้องๆให้ความสนใจค่อนข้างเยอะ
0: ใช่ค่ะ
1: ตอนนี้ที่เปิดไปแล้วเนี่ยรอบหนึ่งรอบแรกที่เป็นรอบย่อยเนี่ยเท่าไหร่นะคะ
0: ตอนนี้มียอดมาสัมภาษณ์รับสมัครสัมภาษณ์เสร็จไปแล้วนะคะประมาณเกือบ200คนแล้วในรอบแรกค
1: ่ะแต่ว่าก็ยังมีเวลาเนาะอีกตั้ง9
0: ยังมีเวลาค่ะใช
1: ่น้องๆที่บอกว่ากำลังหาสถาบันการศึกษาเนาะที่จะมาเรียนนะคะก็ที่นี่เนี่ยก็มีหลักสูตรแบบว่าหลากหลายมากๆเลยแล้วมีโอกาสได้สัมภาษณ์กับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเนี่ยหลายครั้งมากๆก็จะเห็นว่าหลักสูตรการเรียนการสอนเขาก็จะมีการให้ลงไปแบบว่าปฏิบัติงานจริงทดลองทำงานจริงอะไรอย่างเงี้ยนะคะอยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าบรรยากาศในการเรียนจะเป็นยังไง
0: คือจริงๆแล้วในทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเราอะค่ะจะมีเงื่อนไขในเรื่องของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพอยู่แล้วคราวนี้ในส่วนของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในแต่ละหลักสูตรนะคะอาจจะมีความแตกต่างกันค่ะอย่างเช่นถ้าในส่วนของคณะเทคโนโลยีค่ะคณะเทคโนโลยีค่ะรูปแบบของการฝึกประสบการณ์ของเขามันจะมีชื่อเรียกเป็น CV ก็คือเป็นการบูรณาการกันระหว่างการเรียนกับการทำงานเลยค่ะในส่วนของคณะเทคโนโลยีเองค่ะเด็กๆเขาก็คือจะไปอยู่ฝังตัวที่โรงงานเลยฝึกงานจริงทำงานจริงกับผู้ประกอบการจริงเลยซึ่งในส่วนนี้ค่ะนักศึกษาบางคนเขาก็จะมีเขาเรียกรายได้ระหว่างเรียนด้วยอันนี้คือของคณะเทคโนโลยีค่ะซึ่งค่อนข้างจะชัดเจนในเรื่องของการฝึกประสบการณ์ค่ะในส่วนอีกหลักสูตรหนึ่งที่อยากจะคุยให้ฟังก็คือในส่วนของหลักสูตรดิจิตอลคอนเทนต์หลักสูตรดิจิตอลคอนเทนต์ค่ะเป็นหนึ่งในหลักสูตรที่นักศึกษาในสาขาวิชาเนี่ยสามารถสร้างรายได้ระหว่างเรียนได้ตั้งแต่ชั้นปีที่1เลยก็คือนักศึกษาของหลักสูตรเนี้ยค่ะเขาก็คือจะไปรับจ็อบในเรื่องของการถ่ายรูปในเรื่องของการออกแบบคอนเทนต์ต่างๆที่จะเป็นรายได้ระหว่างเรียนของเขาเลยแล้วก็จะมีอย่างเช่นในส่วนของหลักสูตรสาขาภาษาจีนสาขาภาษาจีนค่ะเป็นหนึ่งในหลักสูตรที่ก็คือหลังจากเด็กเรียนจบไปแล้วอะค่ะทางมหาวิทยาลัยเราจะมีการให้เด็กทำแบบสอบถามในเรื่องของการสำรวจภาวะการมีงานทำนักศึกษาหลักสูตรสาขาภาษาจีนค่ะเป็นหนึ่งในหลักสูตรที่มีนักศึกษาที่ทำงานมีงานทำเลย 100% ซึ่งเหตุผลส่วนหนึ่งค่ะก็น่าจะมาจากหลักสูตรของเขาอะค่ะเป็นหลักสูตร 3+1 3+1 คือเรียนที่ไทย3ปีแล้วก็ไปเรียนที่ประเทศจีนอีก1ปีเพราะฉะนั้นหลักสูตรนักศึกษาในหลักสูตรภาษาจีนของราชภัฏกาญจนบุรีค่ะก็คือรับประกันได้ว่าคุณเรียนจบออกมาคุณสื่อสารใช้ภาษาจีนได้แน่นอนก็คือน่าจะเป็นหนึ่งเหตุผลที่ทำให้เขามีงานทำเลย 100%
1: ดีมากเลยอย่างภาพที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ก็เป็นในหลักสูตรของ
2: Creator
1: Digital
2: Content ใช่ไหมคะ
1: ค่ะซึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีเองเวลาที่มีงานอีเวนต์อะไรต่างๆเราก็จะเห็นนักศึกษาของราชภัฏกาญจนบุรีนี่แหละที่จะมาแบบว่าร่วมในอีเวนต์ต่างๆ
0: ใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของหลักสูตรการท่องเที่ยวโรงแรมแล้วก็ไมซ์ค่ะซึ่งหลักสูตรนี้ค่ะเขาก็จะไปเน้นเดิมคือหลักสูตรการโรงแรมซึ่งจะไปเน้นเฉพาะในเรื่องของการโรงแรมค่ะแต่ว่าด้วยความต้องการของตลาดแรงงานค่ะเขาก็จะมีการเพิ่มแมทช์ในเรื่องของการท่องเที่ยวเข้าไปด้วยแล้วก็ในเรื่องของการจัดอีเวนต์ต่างๆเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นนักศึกษาค่ะนักเรียนถ้าสนใจในพาร์ทนี้ถ้าคุณไปเรียนในหลักสูตรนี้เนี่ยสิ่งที่คุณได้กลับมาก็คือองค์รวมภาพรวมในเรื่องของการท่องเที่ยวในเรื่องของการโรงแรมในเรื่องของการจัดอีเวนต์ต่างๆคุณจะได้หมดเลยค่ะ
1: ตอบโจทย์มากๆนี่น่าสนใจมากๆแล้วเห็นบอกว่ามีหลักสูตรที่เปิดใหม่เกี่ยวกับเรื่องของ AI
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: เล่าให้ฟังนิดนึงค่ะเรียนอะไรกันคะ AI เนี่ย
0: อันนี้ใช่ไหมคะก็คืออันนี้ค่ะก็เป็นเรื่องของการตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานค่ะที่ในเรื่องของ AI เข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของการทำงานค่อนข้างจะเยอะค่ะคราวนี้มหาวิทยาลัยค่ะโดยคณะวิทยาศาสตร์ค่ะก็เลยมีการปรับปรุงตัวหลักสูตรขึ้นมาเป็นหลักสูตรคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
2: การจัดการข้อมูลด้วยปัญญาประดิษฐ
0: ์ใช่ซึ่งหลักสูตรตัวนี้ค่ะก็จะเป็นหลักสูตรที่เป็นการแมทช์รวมระหว่างคณิตศาสตร์แล้วก็คอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นในเรื่องของการบริหารจัดการข้อมูลต่างๆอะค่ะก็จะมีการเอา AI เนี่ยเข้ามาช่วยในส่วนของนักศึกษาจากหลักสูตรนี้ค่ะก็จะไปรองรับในส่วนของการทำงานไม่ว่าจะเป็นการทำงานโรงแรมหรืองานด้านการงานเอกชนที่จะต้องไปบริหารข้อมูลเยอะๆเขาก็คือจะสามารถเข้าไปบริหารจัดการข้อมูลนี้ได้โดยมีเครื่องมือ AI เนี่ยค่ะเข้าไปช่วย
1: ก็ต้องบอกว่าตอนนี้ AI นี่เข้ามาอยู่ในทุกสาขาวิชาชีพแล้วนะคะก็ถ้ามีพื้นฐานของ AIก็คาดว่าจะไปได้ไกลแน่นอนทีนี้อย่างที่ท่านผอ.บอกเรื่องของการสำรวจภาวะการมีงานทำอันนี้น่าสนใจมากวิธีการนี่เขาทำกันยังไงคะ
0: ก็คือในทุกรอบปีการศึกษาค่ะหลังจากที่นักศึกษาเนี่ยสำเร็จการศึกษาแล้วก็ไปทำงานได้ครบปีหนึ่งแล้วมหาวิทยาลัยก็จะมีการแบบสำรวจไปกลับไปที่ย้อนกลับไปที่นักศึกษาให้เขาสำรวจว่าเขามีงานทำไหมแล้วก็นักศึกษาที่หลังจากถ้าเขาเลือกว่าเขามีงานทำค่ะเราจะมีแบบสอบถามอีกตัวหนึ่งที่จะส่งไปที่ทำงานของกลุ่มนักศึกษาเหล่านี้ค่ะแล้วก็สำรวจความพึงพอใจของบัณฑิตของเราเป็นการรีเช็คอีกครั้งหนึ่งว่าหลักสูตรต่างๆที่เราพัฒนามาที่เราให้เด็กเรียนเนี่ยสุดท้ายแล้วตลาดแรงงานเนี่ยโอเคกับคุณภาพของเด็กเราไหมหรือเขาต้องการที่เราจะให้เราเพิ่มอะไรเช่นอาจจะมีการเพิ่มภาษาอังกฤษอาจจะมีการเพิ่มความรู้ในเรื่องของ AI อย่างเงี้ยค่ะหลักสูตรก็จะนำความเห็นเหล่านี้กลับมาเพื่อพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรต่อไป
1: ค่ะ
0: กระบวนการก็จะวนลูปอย่างเงี้ยค่ะทุกปี
1: แล้วถ้านักศึกษาเขาติ๊กว่ายังไม่มีงานทำล่ะคะเราจะไปช่วยเขายังไง
0: ถ้านักศึกษากลุ่มนักศึกษาที่ติ๊กว่ายังไม่มีการทำก็จะมี2 ส่วนค่ะส่วนที่1ก็คืออาจจะกำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาโทค่ะส่วนที่2ก็คืออาจจะเป็นเรื่องของประกอบธุรกิจส่วนตัวยังอยู่ที่บ้านค่ะกับส่วนที่3ก็คือยังไม่มีงานทำเลยอันนี้ค่ะเราก็คือจะเก็บข้อมูลมาเหมือนกันว่าข้อมูลที่เขาให้มาเนี่ยว่าการยังไม่มีงานทำของเขาเนี่ยเพราะอะไรเพื่ออะไรก็นำมาสู่การพัฒนาเหมือนกันบางคนก็อาจจะรองานอยู่รอสอบท้องถิ่นรอสอบราชการอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยคุณภาพนะคะที่แบบว่านอกจากเราจะผลิตบัณฑิตไปแล้วก็ยังมีการรีเช็คด้วยว่ามีงานทำแล้วหรือยังเอามีงานทำแล้วทางหน่วยงานที่รับเราเข้าทำงานเนี่ยพอใจไหมเพ
0: ื่
1: อเอามาพัฒนากันต่อไปนี่เริ่มเห็นภาพแล้วนะคะสำหรับน้องๆนักเรียนนักศึกษาเนาะดูภาพประกอบไปด้วยเนี่ยก็เห็นการเรียนนะคะที่ก็มีความหลากหลายมากๆไม่ได้แค่นั่งเรียนอยู่เฉพาะในห้องเรียนเท่านั้นนะคะทีนี้ในส่วนของผู้ปกครองบ้างก็จะต้องเตรียมตัวสำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆใช่ไหมคะขั้นตอนในการมาสมัครเนี่ยค่ะเราจะต้องผู้ปกครองจะต้องเตรียมค่าใช้จ่ายเรื่องอะไรไว้บ้างคะอาจารย
2: ์ค่ะก็ในส่วนของการรับสมัครนะคะค่าสมัครของเราเนี่ยไม่แพงค่ะแค่200บาทนะคะแต่ว่าถ้าเป็นประเภททุนเพชรราชภัฏเนี่ยจะฟรีค่าสมัครเลยนะคะสำหรับน้องๆนะคะที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนเขตพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและสุพรรณบุรีเนี่ยนะคะแล้วก็มีเกรดเฉลี่ยสะสม5ภาคเรียน 3.25 ขึ้นไปนะคะแล้วก็สนใจอยากลองสอบรอบทุนเนี่ยก็กดสมัครเข้ามาได้เลยฟรีค่าสมัครนะคะแล้วก็ค่อยมาเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกอีกทีว่าถ้าน้องๆเป็นลำดับหนึ่งของแต่ละสาขานั้นๆน้องๆก็จะได้ทุนเรียนไปเลยนะคะแต่ในประเภทรับตรงทั่วไปเนี่ยค่าสมัครเราก็จะอยู่ที่ประมาณ200บาทนะคะแค่นั้นเองแล้วก็ในส่วนค่าเทอมเมื่อมีการสอบคัดเลือกประมวลผลอะไรเรียบร้อยถ้าน้องๆสอบผ่านแล้วก็ได้สิทธิ์เข้าศึกษาเนี่ยในวันรายงานตัวถึงจะชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาของแต่ละสาขาซึ่งก็จะอยู่ที่ประมาณ 9,000 ถึง 10,000 นิดๆค่ะค่าใช้จ่ายของเราไม่ได้สูงมากค่ะ
1: ค่ะก็สำหรับน้องๆที่มั่นใจเลยรู้แล้วว่าตอนนี้เกรดของตัวเองเนี่ย 3.25 ขึ้นไปลองกดสมัครทุนเพชรราชภัฏดูก่อนมาสอบแข่งขันกันถ้าเราเป็นที่1ของแต่ละหลักสูตรก็จะได้เรียนฟรีเลย
2: เลือกรับทุนค่าเทอมหรือค่าครองชีพ
1: ตลอดจนถึงปี4เลย
0: ใช่ค่ะ
1: นี่ก็ต้องมาแข่งขันกันนะคะอันนี้มีทั้งหมด30ทุนใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ที่1ของแต่ละหลักสูตรนอกเหนือจากทุนเพชรราชภัฏแล้วมีทุนอื่นๆด้วยไหมคะ
2: มีค่ะก็จะเป็นทุนความสามารถพิเศษนะคะสำหรับน้องๆที่ความสามารถพิเศษด้านกีฬาหรือว่าด้านอื่นๆนะคะที่เราก็จะมีเกณฑ์แล้วก็คณะกรรมการเนี่ยเขาคัดเลือกว่าคุณสมบัติประมาณนี้ก็สามารถเข้ามายื่นพอร์ตเข้ามาได้นะคะแล้วก็มาลองคัดเลือกกันอันนี้จะไม่จำกัดสาขาวิชานะคะเรามีให้15ทุนนะคะในปีการศึกษา2570นี้ก็ถ้าน้องเป็นสายเล่นกีฬานะคะมีการแข่งขันระดับประเทศหรือว่าสายเก็บรางวัลต่างๆนะคะน้องๆก็ยื่นพอร์ตเข้ามาได้ค่ะในรอบทุนความสามารถพิเศษค่ะ
1: ค่ะก็ลองมาดูกันนะคะ15ทุนด้วยกันนะ
2: ใช่ค่ะ
1: ทุนสำหรับทุนความสามารถพิเศษนะคะแล้วก็ยังมีทุน
2: บุคคลพิการด้วยนะคะอันนี้ก็เปิดโอกาสค่ะให้น้องๆที่อาจจะมีความบกพร่องทางร่างกายหรือว่านิดหน่อย เกี่ยวกับการมองเห็นหรืออะไรพวกนี้ค่ะเราก็จะมีในบางสาขาที่เราเปิดที่เรามีความพร้อมที่จะดูแลน้องๆตรงนี้ได้ก็เปิดโอกาสให้น้องๆได้ต่อยอดจากมัธยมมาสู่ระดับอุดมศึกษานะคะตรงนี้ก็แค่จะสัมภาษณ์นะคะแล้วก็ถ้าน้องๆผ่านการคัดเลือกเนี่ยก็เข้ามาศึกษาแล้วก็เช่นเดียวกันค่ะสามารถเลือกรับทุนเป็นค่าเทอมหรือค่าครองชีพได้ค่ะสนับสนุนตลอดหลักสูตรค่ะ
1: ค่ะก็เปิดกว้างนะคะเปิดโอกาสเนาะให้กับทั้งน้องๆที่เป็นผู้พิการด้วยนะคะให้ได้มาชิงทุนกันนะคะแต่ว่าถ้าจะต้องสมมติสอบชิงทุนไม่ได้จริงๆเพราะว่าก็มีจำนวนจำกัดเนา
2: ะ
1: ก็ค่าเทอมก็ไม่ได้สูงมากนะคะเริ่มต้นที่ 9,000 บาทไปจนถึงหมื่นต้นๆนะคะแล้วในส่วนของกยศ.ล่ะคะทางมหาวิทยาลัยเองมีการที่แบบว่าลงไปช่วยน้องๆให้แบบว่าไปขอทุนกยศ.เนี่ย
0: มีค่ะ
1: ยังไงบ้าง
0: เรามีหน่วยงานที่สนับสนุนในเรื่องของทุนกยศ.อยู่แล้วหน่วยงานสนับสนุนในที่นี้ก็คือจะดูแลแล้วก็ให้ความสะดวกกับนักศึกษาค่ะในการติดต่อขอรับทุนค่ะก็จะเป็นกองพัฒนานักศึกษาในปีนี้กองพัฒนานักศึกษาเองก็ดำเนินการค่อนข้างเข้มแข็งในเรื่องของการประสานทางตัวนักศึกษาเองค่ะแล้วก็ประสานทางหน่วยงานส่วนกลางเองเพราะว่าในระยะหลังเราอย่างที่เราทราบกันว่าในส่วนของทุนกยศ.เองก็จะมีข้อติดขัดค่อนข้างเยอะค่ะแต่ว่าในรอบนี้มหาวิทยาลัยเราก็สามารถดำเนินการให้นักศึกษาที่ขอกยศ.ค่ะก็ติดต่อได้100%ค่ะที่เหลือก็จะเป็นในส่วนของการพิจารณาปลายทางละว่าจะเป็นยังไง
1: ค่ะก็มีกองพัฒนานักศึกษาเนาะคอยที่จะสนับสนุนในเรื่องของกยศ.อยู่นะคะก็อย่าให้เรื่องของแบบว่าเงินหรืออะไรอย่างเงี้ยมาเป็นแบบว่าอุปสรรคเนาะที่ทำให้น้องๆไม่ได้เรียนก็เรามีหลากหลายเนาะเรามีทั้งทุนฟรีทุนเพชรราชพัฒน์ทุนความสามารถทุนบุคคลพิการด้วยหรือว่าจะมากู้กยศ.ก็ได้นะคะก็ลองมาปรึกษาก่อนที่มหาวิทยาลัยถ้าเรารู้และเรามีเป้าหมายแล้วว่าอยากจะเรียนอะไรนะคะก็ลองเข้ามาศึกษากันทีนี้อยากให้ท่านผอ.นะคะแล้วก็อาจารย์ช่วยพูดถึงวันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันเนาะวันเวลาที่เราจะสามารถเปิดรับสมัครเนี่ยค
0: ่ะ
1: ช่วงไหนบ้างค่ะ
2: ค่ะก็สำหรับช่วงนี้เลยนะคะก็เปิดรับสมัครอยู่นะคะจะเป็นประเภทรับตรง1นะคะครั้งที่2ก็เปิดอยู่นะคะถึงวันที่29ตุลานี้นะคะก็น้องๆช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงใกล้ปิดเทอมหรืออะไรก็สามารถยื่นใบสมัครเข้ามาได้นะคะหรือมาสมัครที่มหาวิทยาลัยตามที่ได้แจ้งไปแล้วนะคะก็ยินดีต้อนรับน้องๆทุกคนค่ะ
1: ค่ะอาจารย์คะเชิญชวนนิดนึงค่ะให้น้องๆมาเรียนกันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีค่ะ
0: ค่ะก็สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเราเองนะคะก็จริงๆต้องบอกว่าจัดอยู่ในกลุ่มของมหาวิทยาลัยที่มีค่าธรรมเนียมการศึกษาค่อนข้างจะต่ำละค่ะเพราะฉะนั้นสำหรับหลายๆคนที่ยังกังวลในเรื่องของค่าธรรมเนียมการศึกษาก็ต้องบอกว่าทางมหาวิทยาลัยเราก็คงเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่จะตอบโจทย์ในเรื่องของค่าใช้จ่ายตรงนี้ได้ค่ะแล้วก็สำหรับน้องๆนักเรียนที่อยู่ภายในจังหวัดบริเวณกาญจนบุรีเองค่ะราชภัฏกาญจนบุรีเราเองก็คงน่าจะเป็นคำตอบในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่น่าจะช่วยกันเซฟค่าใช้จ่ายให้กับทางผู้ปกครองได้ส่วนหนึ่งค่ะอันนี้ก็ประเด็นค่าใช้จ่ายแต่ว่าในประเด็นเรื่องของมาตรฐานหลักสูตรแล้วก็คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของเราค่ะก็ต้องบอกว่าราชภัฏกาญจนบุรีเราในทุกหลักสูตรนะคะที่มีการเปิดการเรียนการสอนการรับสมัครในปี2570เนี่ยทุกหลักสูตรของเราค่ะผ่านมาตรฐานของกระทรวงอุดมศึกษาในทุกหลักสูตรนะคะในแต่ละหลักสูตรเราจะประกอบไปด้วยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิค่ะจากหลากหลายสาขาแล้วก็ได้มาตรฐานระดับประเทศแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนวางใจได้ว่าแม้เราจะเป็นมหาวิทยาลัยต่างจังหวัดแต่ว่าเครื่องมือเครื่องใช้อาจารย์บุคลากรของเราค่ะมีประสิทธิภาพแล้วก็ทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำแน่นอนค่ะยังไงก็ขอเชิญชวนนักเรียนทุกคนนะคะก็ลองพิจารณาดูค่ะ อยากรู้ว่ามีหลักสูตรอะไรบ้างในรายละเอียดก็กดเข้ามาในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยได้หรือก็จะโทรมาสอบถามที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนก็ได้ค่ะเรามีพี่ๆเจ้าหน้าที่ที่จะคอยตอบคำถามให้กับน้องๆได้ทุกคนนะคะ
1: ค่ะนิดนึงค่ะผอ.คะพอพูดถึงเรื่องค่าใช้จ่ายมันก็จะมีในเรื่องของค่าหอพักหรืออะไรอย่างเงี้ยทางมหาวิทยาลัยมีหอพักสำหรับน้องๆนักศึกษาไหมคะ
0: เรามีหอพักภายในมหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษาค่ะซึ่งหอพักเราก็ได้มาตรฐานราคาถูกแน่นอนเพราะฉะนั้นเด็กๆที่จะมาเรียนยังไงก็คือมาติดต่อได้สำหรับหอพักของมหาวิทยาลัยค่ะหรือแม้จะเป็นบริเวณหอพักโดยรอบของมหาวิทยาลัยค่ะก็ต้องบอกว่าราคาก็ไม่ได้สูงมากเลยคิดว่าน่าจะพอที่จะบริหารจัดการกันไปได้ค่ะ
1: ค่ะ ก็เป็นอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยนะคะที่อยากจะฝากเอาไว้เนาะในใจน้องๆนักศึกษารวมถึงผู้ปกครองด้วยนะคะทั้งในจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนะคะสามารถที่จะมาเรียนที่นี่กันได้ก็มีบริการหอพักเนาะทั้งข้างในทั้งข้างนอกนะคะแล้วก็มีหลักสูตรให้เลือกเรียนถึง30หลักสูตรด้วยกันนะคะแล้วก็การันตีเนาะความแบบว่าทั้งบุคลากรที่มาสอนนะคะก็เป็นบุคลากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้วยนะคะทีนี้ขอย้ำช่องทางอีกสักนิดนึงได้ไหมคะอาจารย์ทั้งช่องทางการติดต่อช่องทางการสมัครเรียนเนี่ยค่ะแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์ด้วยค่ะ
2: ก็สำหรับช่องทางการสมัครเรียนและติดตามข่าวสารการรับสมัครแต่ละรอบนะคะหลักๆก็คือเพจของเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีนะคะ kru.ac.th นะคะแล้วก็หรือจะเป็น Facebook นะคะงานรับสมัครเข้าศึกษานะคะแล้วก็สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนนะคะหมายเลขโทรศัพท์0345340068ค่ะจะเป็นช่องทางการสมัครค่ะ
1: ค่ะโทรไปสอบถามก็ได้นะคะเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้เลยนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนนะคะท่านผอ.พวงรัชเชื้อรบชาญสัตพัฒน์นะคะรวมถึงคุณศศิธรจินนแพทย์ค่ะนักวิชาการศึกษานะคะขอบพระคุณทั้งสองท่านค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะเราทั้ง3คนพร้อมด้วยทีมงาน NBT ภาคกลางลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ความแม่นยำไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากนิ่งพอที่จะมองเห็นเป้าหมายของตัวเอง
1: อย่ากลัวที่จะกระโดดไปให้สูงกว่าเดิมเพราะความฝันไม่เคยมีขีดจำกัด
2: ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าเราเดินไปด้วยกันทีมเวิร์คคือพลังจะพาไปสู่ชัยชนะ
3: ก้าวออกมาแล้วสร้างตำนานของคุณ
1: พลังกีฬาไทยขับเคลื่อนไกลสู่สากล

0: ข่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็วและเชื่อถือได้รวมทุกข้อมูลสำคัญไว้ในที่เดียว
1: ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร JIC รวบรวมข้อมูลข่าวสารในกรณีเกิดภัยพิบัติตั้งศูนย์ JIC ได้คือต้องระดับสีเหลืองสีส้มสีแดงของเซวอร์ดแคสต์นี่ก็จะส่งในระดับสีเหลืองนะครับแจ้งเตือนประชาชนถึงระดับสีแดงในพื้นที่เนี่ยที่มีโทรศัพท์มือถือมันสามารถรับสัญญาณได้สามารถโทรขอความช่วยเหลือจากสายด่วน1784กรมป้องกันได้ตลอด24ชั่วโมง
0: ติดตามข่าวสารจากศูนย์ JIC เพราะข้อมูลสำคัญเราไม่อยากให้คุณพลาดเพราะโลกออนไลน์มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแต่อย่าให้อาเซียนรุ่นใหญ่อย่างเราต้องตกเป็นเหยื่อสังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิงก์แปลกปลอมอย่าเพิ่งรีบกดโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรองไม่หลงกลโกงออนไลน์
2: ลิงก์แตกห้ามกดเงินสดห้ามโอน
3: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
4: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
5: โอเค
0: คนทับสแกรู้ดีว่ามะพร้าวที่ดีที่สุดไม่ได้ขึ้นอยู่กับโชคชะตาแต่คือความใส่ใจกะทิที่เข้มข้นที่สุดหอมที่สุดถูกส่งต่อจากที่นี่เพื่อเป็นหัวใจสำคัญในครัวของเพื่อนบ้านทั่วอาเซียนทับสแกฝันเฟืองเล็กๆที่ขับเคลื่อนรสชาติของภูมิภาค

ัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคิกออฟฟื้นฟูคลองข้าวเมาอยุธยาเพื่อแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียหลังอุทกภัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ราชบุรีฟื้นฟูหลังน้ำท่วมพร้อมมอบถุงยังชีพและนำจิตอาสาช่วยเหลือประชาชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประชุมเข้มรับมือน้ำท่วมสั่งพร่องน้ำอ่างใหญ่เตรียมพร้อมเสบียงและเส้นทางบรรยากาศเทศกาลกินเจของเมืองกาญจน์คึกคักมูลนิธิเกื้อกูการจัดโรงเลี้ยงอาหารเจฟรีรับเทศกาลกินเจติดตามทั้งหมดได้ในสนามข่าวท้องถิ่นทาง NBT ภาคกลาง

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสนามข่าวท้องถิ่นทาง NBT ภาคกลางกับดิฉันกฤติกาเง่าพัน
0: และดิฉันนุชนาสุขสมกฤตนะคะวันนี้พบกันวันอังคารที่13ตุลาคม2569ค่ะ
1: คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางทีวีดิจิทัลกฎหมายเลข11หรือทาง Facebook Live Live NBT ภาคกลางค่ะ
0: ค่ะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะวันนี้ก็เข้ารายการกันมาด้วยเพลง IMF นะคะเพราะว่าสัปดาห์นี้เนี่ยก็เป็นสัปดาห์ของการประชุม IMF World Bank นะคะซึ่งประเทศไทยเองก็เป็นเจ้าภาพที่จะต้อนรับผู้นำนะจาก190ประเทศทั่วโลกนะคะ 15,000 คนที่จะมารวมตัวกันที่ประเทศไทยที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งวันนี้ก็จะมีบรรยากาศของพิธีเปิดมาให้รับชมกันด้วยนะคะแต่ก่อนอื่นเลยค่ะคุณผู้ชมไปติดตามข่าวนะคะในพื้นที่จังหวัดระยองค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ผู้ประสบภัยที่จังหวัดระยองนายอัฐดิติดิษฐ์อำนาจองคมนตรีพร้อมคณะเดินทางไปยังที่ว่าการอำเภอแกลงจังหวัดระยองเพื่อรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์อุทกภัยจากนายไตรภพวงศ์ไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเกี่ยวกับผลการประสบจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นกับประชาชนตลอดการดำเนินงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งนี้สถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดระยองขยายวงกว้างครอบคลุมพื้นที่8อำเภอส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชน 89,023 ครัวเรือนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับผลกระทบกว่า 10,000 ไร่ประมง363ไร่ปศุสัตว์ 154,729 ไร่ถนนได้รับความเสียหาย77สายโดยจังหวัดได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยและให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินแล้ว5อำเภอได้แก่อำเภอเมืองระยองอำเภอแกลงอำเภอเขาชะเมาอำเภอบ้านค่ายและอำเภอวังจันทร์ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยจำนวน3อำเภอได้แก่อำเภอนิคมพัฒนาอำเภอปลวกแดงและอำเภอบ้านฉางโดยจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งติดตามสถานการณ์พร้อมประสานการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องค่ะโอกาสนี้องคมนตรีได้กล่าวให้ทุกส่วนราชการยึดหลักการปฏิบัติหน้าที่ด้วยการประสานความร่วมมือและน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้ความช่วยเหลือราษฎรให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึงจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังหอประชุมที่ว่าการอำเภอแกลงเพื่อเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน 3,000 ชุดมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในอำเภอแกลงพร้อมเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมายังประชาชนผู้ประสบภัยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้สามารถก้าวผ่านสถานการณ์ความยากลำบากในครั้งนี้จากนั้นองคมนตรีได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและมอบถุงพระราชทานให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยซึ่งเป็นผู้สูงอายุในชุมชนโพทองตำบลบ้านนาอำเภอแกลงจังหวัดระยองจำนวน3ครัวเรือนพร้อมมอบนมเม็ดจิรดาให้แก่เด็กซึ่งการได้รับสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงห่วงใยและพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนในพื้นที่สร้างความปลื้มปิติให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้ก็จะไปติดตามอัปเดตเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยนะคะซึ่งในพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรีเองเมื่อวันที่11ที่ผ่านมาก็ได้รับผลกระทบในหลายพื้นที่เลยค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติค่ะจากท่านนายกเทศมนตรีเมืองปากแพรกนะคะจะมาพูดคุยถึงการเตรียมความพร้อมที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกับท่านดร.ปราโมทอุ่นจิตสกุลอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านนายกคะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะท่านนายกคะสถานการณ์น้ำในพื้นที่ของเขตเทศบาลเมืองปากแพรกตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะท่าน
2: ขณะนี้ถ้าพูดถึงขณะนี้ก็อยู่ภาวะปกติครับแต่ก็เราก็ยังเป็นห่วงอยู่ว่ายังมีฝนที่จะตามหลังมาอีก2ครั้งนะ
0: ค่ะ
2: แต่ที่ผ่านมาก็น่าสงสารชาวบ้านนะฮะได้รับความเดือดร้อนกันเยอะเลยจำนวนมากเนื่องจากว่าเพราะว่าของน้ำป่าไหลหลากกับน้ำเหนือไหลมาก็ทำให้ชาวบ้านหลายหมู่บ้านนี่ประสบปัญหาถูกน้ำท่วมขังไปหลายวันนะฮะ
0: ค่ะ เมื่อเช้านี้กรมอุตุนิยมก็ประกาศเตือนค่ะท่านว่าวันนี้13ตุลาคมก็จะมีฝนตกหนักมาอีกแล้วรอบนึงตอนนี้ทางเทศบาลเองเนี่ยเตรียมพร้อมยังไงบ้างคะ
2: ครับเตรียมความพร้อมของเทศบาลเมืองปากแพรกก็ได้ดำเนินการในเบื้องต้นก็คือการจัดเตรียมให้มีความพร้อมเรื่องของเครื่องสูบน้ำเรื่องของกระสอบบรรจุทรายไว้เรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งมีเครื่องบริการให้ประชาชนสามารถมานำไปสูบน้ำได้อยู่จำนวนประมาณ35เครื่องนะฮะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะเป็นการเตรียมความพร้อมเรื่องเจ้าหน้าที่พนักงานพร้อมทั้งกำลังของฝ่ายทหารที่ได้ขอความร่วมมือมาร่วมกันนะฮะในการกรอกถุงทรายนำถุงทรายไปส่งให้กับพี่น้องประชาชนส่วนหนึ่งเราก็จะมีการอพยพผู้เจ็บป่วยผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ที่ยังไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะครับให้ออกจากพื้นที่แล้วก็นำไปยังศูนย์พักพิงนะครับอีกประการหนึ่งเรื่องของข้าวสารอาหารแห้งต่างๆเหล่านี้ก็ได้มีการเตรียมความพร้อมในการส่งมอบให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนนะฮะสำคัญที่สุดนั่นคือการสูบน้ำนะฮะเทศบาลก็ได้รับความร่วมมือทำงานร่วมกันระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีกรมชลรับประทานพร้อมทั้งหน่วยงานทหารเทศบาลเมืองกาญจนบุรีเทศบาลเมืองปากแพรกแล้วก็องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรีกรมชลประทานในการอัปเดตข้อมูลแล้วก็พร้อมทั้งทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเร่งสูบน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่ออกไปสู่บริเวณลงไปสู่แม่น้ำครับ
0: ค่ะ
1: ค่ะท่านคะแล้วบริเวณแก้มลิงที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมตอนนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างคะ
2: แก้มลิงก็ได้รับความร่วมมือเมื่อวานนี้กับทางเทศบาลเมืองกาญจนบุรีได้นำเครื่องสูบน้ำที่ของเทศบาลเมืองปากแพรกมีอยู่พร้อมทั้งของหน่วยงานที่ได้รับสนุนมาแล้วก็นำมาร่วมกันสูบตั้งแต่เมื่อวานนี้คาดว่าวันนี้สถานการณ์คงจะอยู่ในภาวะที่รับได้ครับ
1: ค่ะท่าน
0: ค่ะในส่วนของจุดเช็คอินที่บ้านลิ้นช้างอะค่ะท่านรอบที่ฝนตกต่อเนื่องกัน 4-5 วันเนี่ยตรงนั้นได้รับผลกระทบค่อนข้างมากเลยทีเดียวตอนนี้นี่มีการเคลียร์พื้นที่ไปถึงไหนแล้วคะท่านคะ
2: ครับการเคลียร์พื้นที่ก็ไปได้ประมาณ 90% ฮะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: เรื่องของเลนเรื่องของโคลนเรื่องของสิ่งปฏิกูลโทษนะสิ่งเศษเลนต่างๆที่มันหลุดอยู่ในท่อนะฮะคือระบายน้ำซึ่งไม่สามารถจะฉีดออกได้ก็ได้รับความร่วมมือร่วมกันกับเทศบาลเมืองกาญจนบุรีและเจ้าที่ของเทศบาลเมืองปากแพรกดำเนินการเพื่อจะเป่าพ่นเอาส่วนดินโคลนนั้นหลุดออกไปจากในท่อระบายครับ
0: ค่ะในระลอกที่ฝนตกมาในปีนี้ก็มีหลายพื้นที่ที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองปากแพรกได้รับผลกระทบนะคะทีนี้ในเรื่องของเงินเยียวยานะคะท่านนายกคะทางเทศบาลเองจะมีการลงไปสำรวจพื้นที่เพื่อที่จะจ่ายเงินเยียวยาให้พี่น้องประชาชนนี่ค่ะตอนนี้เนี่ยมาตรการเป็นยังไงบ้างคะ
2: ครับในส่วนของเทศบาลเมืองปากแพรกก็ได้จัดสรรงบประมาณเอาไว้เบื้องต้น1ล้านบาทสำหรับการใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนเรื่องบ้านเรือนทั้งหลายนะฮะเรื่องที่หลับที่นอนบ้านเรือนเฟอร์นิเจอร์ต่างๆพร้อมทั้งได้มีการส่งทุกที่ลงไปสำรวจตรวจสอบข้อเท็จจริงทุกฝ่ายได้ลงมือไปหมัดปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพนะฮะอีกประการหนึ่งเราก็มีส่วนหนึ่งของเงินประกันที่ทางรัฐบาลได้จัดสรรเนี่ยก็คาดว่าจะสามารถนำมาเยียวยาได้ส่วนหนึ่งด้วยครับ
0: ค่ะ
1: ค่ะท่านคะแล้วช่วงนี้มีการเตือนภัยให้พี่น้องประชาชนของเราเนี่ยระวังกันยังไงบ้างคะ
2: เทศบาลก็ได้ประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยอสมสมาชิกสภาและพี่น้องกลุ่มต่างๆในพื้นที่ให้รับทราบถึงภัยที่จะเกิดขึ้นที่จะมีเหตุเตือนนะครับโดยที่ไม่ได้ประมาทนะครับ
0: ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะท่านคะก็เน้นย้ำนะคะถึงความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนว่าทางเทศบาลเมืองปากแพรกเองก็มีความพร้อมที่จะลงเข้าไปช่วยพื้นเข้าไปช่วยพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะ
2: ครับทางเทศบาลเมืองปากแพรกก็ได้ร่วมกันกับหน่วยงานราชการอื่นๆพร้อมทั้ง ท้องถิ่นแล้วก็กำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็กำลังฝ่ายทหารต่างๆเนี่ยพร้อมที่จะเตรียมความพร้อมไว้ตั้งแล้วก็พร้อมที่ออกสู่ในกองร้านผ่านทุ่งทีตลอดระยะเวลา24ชั่วโมงครับ
0: ค่ะสำหรับช่องทางการติดต่อถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนติดต่อได้ทางไหนคะท่าน
2: เทศบาลจะมีการติดต่อได้ที่แอปเทศบาลนะครับแล้วก็ LINE ของเทศบาลและเทศบาลก็จะมีเสียงตามไล่สายไปสู่พี่น้องประชาชนแล้วก็ต้องทางโทรโดยตรง03451133131นะครับติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
0: ค่ะ
1: ต้องขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีเมืองปากแพรกนะคะที่มาอัปเดตข้อมูลให้กับพี่น้องชาวประชาชนจังหวัดกาญจนบุรีวันนี้ค่ะขอบคุณท่านประโมทอุ่นจิตสกุลนายกเทศมนตรีเมืองปากแพรกจังหวัดกาญจนบุรีค่ะขอบพระคุณค่ะท่านค่ะ
2: ครับขอบคุณเช่นกันคร
1: ับ สวัสดีค่ะ
2: ขอบพระคุณครับ
0: ค่ะนี่ก็เป็นสถานการณ์นะคะในพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรีนะคะก็ต้องบอกเลยว่าเมื่อช่วงวันที่11ที่ผ่านมาน้องน้ำหลากโหดมีหลายพื้นที่ก็ได้รับผลกระทบกันนะคะก็ส่งกำลังใจนะคะให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานรวมถึงพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้วยค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวต่อไปเราไปติดตามข่าวที่น่าสนใจกันต่อนะคะนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดพิธีไทยแลนด์พาวิลเลียนณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะประเทศไทยเปิดฉากการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระดับประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ2026 IMF World Bank Group Annual Meeting นะคะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยไฮไลท์ของวันแรกอยู่ที่การเปิดนิทรรศการ Thailand Pavilion ค่ะและ Royal Pavilion นะคะเพื่อนำเสนอศักยภาพทางเศรษฐกิจแนวทางการพัฒนาประเทศและการรับมือกับความท้าทายในอนาคตท่ามกลางผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกค่ะซึ่งพิธีเปิดมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายวิไทยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนางคริสติน่ากอเกียวากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ค่ะและนายอาเจบังกาประธานธนาคารโลกเข้าร่วมงานสำหรับ Royal Pavilion เป็นนิทรรศการการเฉลิมพระเกียรติที่ถ่ายทอดแนวพระราชดำริด้านการพัฒนาค่ะซึ่งวางรากฐานความเข้มแข็งให้ประเทศไทยและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใต้แนวคิด The Royal Galaxy Empowering People Building Resilience ค่ะหรือมรดกแห่งพระราชาการเสริมพลังประชาชนและสร้างภูมิคุ้มกันโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าการพัฒนาประเทศต้องมีประชาชนเป็นศูนย์กลางค่ะและเตรียมพร้อมรับมือกับความไม่แน่นอนของโลกโดยเชื่อมโยงกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้งความพอประมาณความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีค่ะซึ่งควบคู่กับความรู้และคุณธรรมพร้อมชี้ว่าความก้าวหน้าของประเทศไม่ควรวัดจากตัวเลขเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวนะคะแต่ต้องครอบคลุมถึงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตด้วยขณะที่ Thailand Pavilion นำเสนอศักยภาพประเทศไทยผ่าน3ด้านสำคัญได้แก่โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลหรือ Digital Public Infrastructure นะคะที่แสดงความก้าวหน้าของระบบพร้อมเพย์และการชำระเงินผ่าน QR Code รวมถึงการใช้เทคโนโลยีช่วยให้ประชาชนและผู้ค้ารายย่อยเข้าถึงการบริหารขออภัยค่ะบริการทางการเงินนะคะส่วนด้านที่2คือการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ Climate Resilience นะคะนำเสนอแนวทางบริหารจัดการน้ำการใช้ข้อมูลดูแลกลุ่มเปราะบางการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำค่ะส่วนด้านที่3คือเศรษฐกิจสุขภาพและการมีอายุยืนหรือ Longevity นะคะที่นำเสนอจุดแข็งของไทยทั้งระบบหลักประกันสุขภาพเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขอาหารเพื่อสุขภาพนวดไทยและธุรกิจสุขภาพหรือ Wellness ค่ะซึ่งสามารถต่อยอดเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจได้สำหรับกำหนดการวันที่13ตุลาคมจะมีการแถลงรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลกและรายงานเสถียรภาพการเงินโลกในช่วงเช้าค่ะส่วนช่วงบ่ายมีกิจกรรมเสวนาของกระทรวงการคลังในหัวข้อการสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่แตกแยกค่ะก่อนปิดท้ายด้วยงานเติบโตของประเทศไทย อย่างมีภูมิคุ้มกันและทั่วถึงระหว่างปี1991ถึง2026ค่ะซึ่งเป็นอีกเวทีสำคัญในการสะท้อนพัฒนาการทางเศรษฐกิจของไทยและทิศทางการเติบโตในอนาคตค่ะ
0: ไปติดตามภารกิจของท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะร่วมกับนายชนาธิปโคกมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีและได้เข้าเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ซอยสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรีที่มีน้ำท่วมขังนานประมาณ10วันแล้วนะคะซึ่งประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำเน่าเสียเริ่มส่งกลิ่นเหม็นเน่าค่ะโดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีเผยว่าพื้นที่อำเภอเมืองปริมาณน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังมีบางจุดนะคะที่น้ำสูงอยู่ในระดับเอวค่ะเนื่องจากว่าได้รับน้ำมาจากกรุงเทพมหานครและไหลต่อไปยังพื้นที่อำเภอบ้านสร้างซึ่งก็ยังคงต้องเร่งระบายอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อลดความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนค่ะโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขปราจีนบุรีในการปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนนอกจากนี้ก็ยังได้กล่าวถึงความห่วงใยในช่วงของการฟื้นฟูรวมถึงแนวทางการดำเนินงานอย่างรอบด้านของรัฐบาลที่จะช่วยพี่น้องประชาชนให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกตินะคะนอกจากนั้นก็ยังฝากถึงพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับการประกันภัยค่ะสามารถปรึกษาสายด่วนต่างๆทางสคบได้ทันทีนะคะซึ่งก็ได้มีการกำกับดูแลไม่ให้มีการเอารัดเอาเปรียบกับผู้บริโภคและฝากถึงพี่น้องประชาชนให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากสื่อหลักที่เชื่อถือได้เพื่อที่จะได้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ค่ะ
3: คนที่โดนน้ำท่วมถึงวันนี้เนี่ยก็หมายความว่าโดนมาเป็น10วันแล้วนะคะบางคนก็ยังกลับเข้าบ้านไม่ได้บางคนก็ยังอยู่ได้ชั้น2อยู่นะคะก็ต้องมาดูว่าจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ยังไงได้บ้างขณะสคบเนี่ยเราออกมาตรการมา9มาตรการตั้งแต่2สัปดาห์ที่แล้วนะคะตั้งแต่น้ำเริ่มท่วมนะคะในเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนในเรื่องของการเยียวยายกตัวอย่างเช่นนะคะว่าถ้าท่านมีความเสียหายของบ้านของรถยนต์ของไฟฟ้าเนี่ยท่านไม่แน่ใจว่าเอ๊ะมันเข้าขายไม่เข้าขายเนี่ยท่านติดต่อไปได้ที่สายด่วนสคบนะคะหรือว่าช่องทางเพจ Facebook ก็ได้ท่านหาเอาได้เลยเดี๋ยวนี้จะใน Google Search ได้หมดว่ามีช่องทางไหนบ้างแล้วท่านปรึกษาไปได้ทุกเรื่องเลยนะคะต้องบอกว่าทุกเรื่องเลยเรื่องการประกันภัยก็ดีนะคะหรือว่าเรื่องของการเคลมหรือเรื่องของการขอเปลี่ยนหรือเรื่องของการอย่างเงี้ยท่านติดต่อไปได้หมดถ้าเกิดท่านไม่แน่

0: ใจนะเพราะตัวดิฉันเองก็ยังบางเรื่องก็ยังไม่แน่ใจก็ยังต้องถามสคบ.เพราะนั้นเนี่ยท่านติดต่อไปที่สคบ.ได้ทุกเรื่องนะคะรวมทั้งการติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆเนี่ยท่านก็สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแม่นยำเป็นทางการเนี่ยได้จากสถานีโทรทัศน์ NBT นะคะหรือว่าสถานีสวททั่วประเทศนะคะรวมทั้งโมเดิร์นไนช่อง9 Mcot นะคะ
1: จากนั้นค่ะท่านรัฐมนตรีและคณะนะคะลงพื้นที่ไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราววัดแจ้งตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองปราจีนบุรีที่มีชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงและยังไม่สามารถกลับเข้าที่พักได้ค่ะมาอาศัยพักพิงอยู่ประมาณ50คนนะคะโดยทางวัดอำนวยความสะดวกด้านที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานส่วนกรณีอาหารปรุงสุกทั้ง3มื้อจะเป็นการดำเนินการโดยศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัยอบจ.ปราจีนบุรีค่ะตั้งอยู่ที่บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งใหม่ที่จะเป็นหน่วยงานในการผลิตปรุงสุกแจกจ่ายให้กับศูนย์พักพิงที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงนะคะซึ่งจัดเตรียมเอาไว้มากกว่า 10,000 ชุดต่อวันค่ะโดยมีจิตอาสาหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมบูรณาการในการปรุงอาหารปรุงสุกให้ถึงมือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและไม่สามารถเข้าถึงแหล่งอาหารได้ค่ะโดยนางสาวสุภมาศได้เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ป่วยผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางที่ศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัยอบจ.ปราจีนบุรีนะคะจากนั้นค่ะเดินทางต่อไปยังวัดแหลมไผ่ตำบลไม้เค็ดอำเภอเมืองปราจีนบุรีที่เป็นที่จัดตั้งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวนะคะมีผู้อพยพอยู่ราว300คนค่ะโดยรัฐมนตรีได้ให้กำลังใจนะคะกับพี่น้องประชาชนและมอบสิ่งของจำเป็นในการพักพิงเบื้องต้นด้วยพร้อมทั้งกล่าวให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งค่ะ
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคิกออฟพื้นที่คลองข้าวเม่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียหลังอุทกภัยค่ะนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการกีฬากระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานเปิดกิจกรรมคิกออฟฟื้นฟูแม่น้ำคูคลองและแหล่งน้ำสาธารณะที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและปัญหาน้ำเน่าเสียณคลองข้าวเม่าวัดสะแกอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีนายชวนินทร์วงศ์สถิตจิรการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายประพันธ์ตรีบุพภานายวรวิทย์ยอแสงและนางพุทธิพรพลอยผักแว่นรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยผู้แทนส่วนราชการหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจิตอาสาร่วมกิจกรรมค่ะโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้มอบแนวทางการฟื้นฟูแม่น้ำคูคลองและแหล่งน้ำสาธารณะที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและปัญหาน้ำเน่าเสียพร้อมนำผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมการปล่อยบอล EM และแจกจ่ายน้ำหมักจุลินทรีย์เพื่อนำไปใช้ฟื้นฟูคุณภาพน้ำและบรรเทาปัญหาน้ำเน่าเสียในพื้นที่ค่ะโดยการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการฟื้นฟูแหล่งน้ำที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนะคะเพื่อให้สภาพแวดล้อมและแหล่งน้ำสาธารณะกลับมามีคุณภาพที่ดีขึ้นค่ะ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีทำกิจกรรมฟื้นฟูหลังน้ำท่วมนะคะพร้อมทั้งมอบถุงยังชีพและนำจิตอาสาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะนายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยดร.เกตทิพย์สุภวานิชอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้เดินทางลงพื้นที่ณสกร.ระดับอำเภอดำเนินสะดวกตำบลท่านัดอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีเพื่อเยี่ยมเยียนให้กำลังใจและมอบความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอุทกภัยภายใต้โครงการสกร.รวมใจฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตหลังภัยน้ำท่วมค่ะโดยมีนายพุทธพงศ์สุริยสิงห์รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีคณะผู้บริหารข้าราชการและประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับนะคะซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ค่ะสืบเนื่องจากสถานการณ์แม่น้ำแม่กลองเอ่อล้นร่วมกับฝนตกหนักและน้ำทะเลหนุนในช่วงปลายเดือนกันยายนถึงต้นเดือนตุลาคมนะคะส่งผลให้บ้านเรือนพื้นที่เกษตรกรรมและสถานศึกษาได้รับความเสียหายค่ะมีประชาชนและนักศึกษาสกร.ได้รับความเดือดร้อนจำนวนมากแม้สถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายลงแล้วนะคะแต่ว่าสำนักงานสกร.จังหวัดราชบุรีได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐท้องถิ่นอาชีวศึกษากองพันทหาร

0: ช่างที่112กรมทหารช่างที่1กองพันสนับสนุนภาคีเครือข่ายและจิตอาสาค่ะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอย่างต่อเนื่องโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้พบปะและมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยในอำเภอดำเนินสะดวกพร้อมทั้งร่วมกิจกรรมทำความสะอาดและฟื้นฟูสกร. อำเภอดำเนินสะดวกวัดอมรญาติสมาคมและโรงเรียนวัดอมรญาติสมาคมนะคะให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติค่ะนอกจากนี้ยังมีการเปิดให้บริการซ่อมแซมวัสดุและเครื่องใช้ไฟฟ้าฟรีโดยศูนย์อาชีวะอาสาและได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมสกร. ระดับอำเภอบ้านโป่งซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจนตัวอาคารเนี่ยทรุดตัวลงนะคะเพื่อเร่งช่วยเหลือและสร้างความกำลังใจให้กับประชาชนให้ก้าวผ่านวิกฤตและกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วค่ะ
1: พักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามภารกิจของท่านผู้ว่าชัยนาทและสมุทรสาครลงพื้นที่ติดตามการระบายน้ำและการแก้ปัญหาน้ำท่วมค่ะ

0: เพราะโลกออนไลน์มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแต่อย่าให้อาเซียนรุ่นใหญ่อย่างเราต้องตกเป็นเหยื่อสังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิงก์แปลกปลอมอย่าเพิ่งรีบกดโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรองไม่หลงกลโกงออนไลน์
1: ลิงก์แตกห้ามกดเงินสดห้ามโอน
2: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
3: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
4: โอเค

0: ความแม่นยำไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากนิ่งพอที่จะมองเห็นเป้าหมายของตัวเอง
1: อย่ากลัวที่จะกระโดดไปให้สูงกว่าเดิมเพราะความฝันไม่เคยมีขีดจำกัด
2: ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าเราเดินไปด้วยกันทีมเวิร์คคือพลังจะพาไปสู่ชัยชนะ
3: ก้าวออกมาแล้วสร้างตำนานของคุณ
1: พลังกีฬาไทยขับเคลื่อนไกลสู่สากล

0: ลับมาติดตามข่าวที่น่าสนใจกันต่อค่ะ
1: ค่ะช่วงนี้นะคะไปติดตามรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะวันนี้เสนอตอนบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของบิดาค่ะ

ลายท่านเข้าใจผิดว่าการที่บิดาเนี่ยไปแจ้งเกิดนะครับในสูติบัติที่อำเภอนะครับหรือทำการต่างๆที่อำเภอเนี่ยเป็นการที่ทำให้บิดาเนี่ยเป็นบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายของบุตรแล้วแต่ในความเป็นจริงไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดาเนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างไรได้บ้างนะครับก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับซึ่งก็จะมีอยู่3วิธีดังนี้นะครับวิธีที่1 นะครับก็คือการที่บิดามารดาของเด็กนะครับได้จดทะเบียนสมรสกันไม่ว่าจะจดทะเบียนสมรสกันก่อนที่เด็กจะเกิดหรือจะมาจดทะเบียนสมรสกันในภายหลังจากที่เด็กเกิดไปแล้วก็ทำให้บุตรเนี่ยเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดาหากกรณีจดทะเบียนสมรสภายหลังความเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายก็จะย้อนไปจนถึงวันที่บุตรเกิดเลยแม้จะมาสมรสภายหลังก็ตามนะครับอันนี้วิธีที่1คือบิดามารดาสมรสกันวิธีที่2นะครับก็คืออาจจะเป็นกรณีที่บิดามารดาเนี่ยมีเหตุผลบางประการที่ไม่ประสงค์จะจดทะเบียนสมรสกันนะครับแต่ก็อยากให้บุตรเนี่ยมีสิทธิ์ต่างๆของบิดาก็อยากจะให้บุตรเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายก็ใช้วิธีการจดทะเบียนรับรองบุตร

16อย่างนี้ทางเจ้าหน้าที่ทะเบียนเขาได้สอบวิธีที่3สำหรับวิธีที่3นะครับก็คือการขอให้ศาลสั่งนะครับการขอให้ศาลสั่งนี้ก็อาจจะเป็นกรณีอย่างที่บอกข้างต้นนะครับว่าเด็กยังเป็นผู้เยาว์อายุน้อยหรือเช่นมารดาไม่ยินยอมเมื่อมารดาไม่ยินยอมก็ต้องใช้กระบวนการทางศาลหรือมารดาของเด็กเสียชีวิตไปก่อนแล้วนะครับก็ไม่สามารถให้ความยินยอมได้ก็จะต้องใช้วิธีการทางศาลแล้วก็อาจจะมีหลายๆประการอย่างเช่นบิดาไม่ยอมรับอันนี้ก็อาจจะเป็นการต้องฟ้องบิดาต่างๆซึ่งกระบวนการสุดท้ายวิธีสุดท้ายนี่คือวิธีการทางศาลนะครับที่จะมาแก้ปัญหา2วิธีแรกที่ไม่สามารถดำเนินการได้อันนี้ก็เป็น3วิธีที่จะทำให้บุตรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยกลายเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดาแล้วก็มีสิทธิหน้าที่ต่างๆตามกฎหมายครับ

0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรียืนยันการช่วยเหลือรัฐบาลทำประกันภัยให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมครัวเรือนละ 10,000 บาทและรับเงินเยียวยาไม่เกิน 90,000 บาทค่ะที่ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรีนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดกาญจนบุรีโดยมีนางวริษฐาสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและส.ส.ในพื้นที่ร่วมรายงานสถานการณ์น้ำค่ะซึ่งจากสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องหลายชั่วโมงนะคะเมื่อวานที่ผ่านมาส่งผลให้หลายพื้นที่ในอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีเกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและเส้นทางจราจรค่ะสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะผู้ที่ต้องเดินทางผ่านเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังค่ะซึ่งสถานการณ์ณปัจจุบันหลายพื้นที่น้ำได้ลดลงแล้วนะคะโดยเฉพาะในเส้นทางหลักเหลือเพียงที่บริเวณถนนพัฒนาการยังคงมีน้ำท่วมขังเป็นจุดๆค่ะโดยเฉพาะช่วงโค้งแก้มลิงยังคงมีน้ำท่วมขังบนผิวจราจรส่งผลให้รถที่สัญจรผ่านต้องใช้ความระมัดระวังค่ะ
1: ค่ะซึ่งภายหลังจากการเสร็จสิ้นการประชุมนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยณโครงการแก้มลิงและสวนสาธารณะบริเวณทางรถไฟถนนพัฒนาการค่ะจากนั้นเดินทางต่อไปยังชุมชนอู่ทองเทศบาลเมืองปากแพรกอำเภอเมืองกาญจนบุรีมีประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะคะพร้อมทั้งร่วมมารับมอบถุงยังชีพค่ะและได้เดินทางไปยังชุมชนบ้านหนองขาวเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาวอำเภอท่าม่วงเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและมอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในเบื้องต้นด้วยค่ะทั้งนี้ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนภายหลังเกิดภัยพิบัติโดยกำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งรับแจ้งข้อมูลความเสียหายเพื่อให้การช่วยเหลือและจ่ายเงินเยียวยาถึงมือผู้ประสบภัยได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและเป็นธรรมที่สุดโดยรัฐบาลได้ทำกรมธรรม์ประกันภัยกรณีน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนครัวเรือนละ 10,000 บาทและรับเงินเยียวยาไม่เกิน 90,000 บาทค่ะ
2: เรามีเรื่องของน้ำท่วมขังเนื่องจากว่าไม่มีท่อระบายน้ำนะครับไปสู่ในแม่น้ำนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยผมได้เร่งรัดทางโยธาธิการและผังเมืองนะครับได้ทำการออกแบบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของการรวบรวมน้ำนะครับในเขตพื้นที่ต่ำนะครับแล้วก็นำท่อเป็นโครงการป้องกันน้ำท่วมพร้อมกับการระบายน้ำนะก็คือลงมาทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนเนื่องจากว่าพี่น้องประชาชนนะครับในห่วงเวลาหลังจากที่1ตุลาเนี่ยนะครับถ้าเกิดเหตุอุทกภัยนะครับจะได้เข้าสิทธิ์ในเรื่องของกรมธรรม์ประกันภัยนะครับตรงนี้เนี่ยได้มีการชี้แจงกับพี่น้องประชาชนให้ทำความเข้าใจนะครับรวมถึงการที่จะกรอกเอกสารข้อมูลการเคลมประกันนะครับทุกหลังคาเรือนนะครับหลังคาเรือนละ 10,000 บาทครับผมตอนนี้เนี่ยนะครับไม่เกิน15วันนะครับอย่างกรณีเชียงใหม่เนี่ยนะครับกรณีของเสียชีวิตเนี่ยนะครับก็2วันได้เลย
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังในพื้นที่อำเภอสัพพยาค่ะนายภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทพร้อมด้วยนายคำรณอิ่มเนย

0: หัวหน้าสำนักงานปภ.จังหวัดชัยนาทและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังค่ะซึ่งเนื่องจากปัจจุบันระดับน้ำบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาได้ลดลงต่ำกว่าตลิ่งค่ะจึงทำให้พื้นที่น้ำที่เคยท่วมน้ำยังตกค้างอยู่ทำให้เกิดน้ำเน่าเสียและมีกลิ่นเหม็นค่ะทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบโดยผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทซึ่งเดินทางไปยังหมู่ที่1ตำบลบางหลวงอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทซึ่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำของศูนย์ปภ.เขต16ชัยนาทโดยมีนายกเทศมนตรีตำบลบางหลวงควบคุมและบริหารสั่งการค่ะจากนั้นได้ลงพื้นที่ไปยังหมู่ที่6ตำบลโพนางดำออกอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทซึ่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำจุดที่2ของศูนย์ปภ.เขต16ชัยนาทโดยมีนายกเทศมนตรีตำบลโพนางดำออกเป็นผู้ควบคุมและบัญชาการเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังอย่างเร่งด่วนค่ะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนค่ะ
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครลงพื้นที่แก้ปัญหาน้ำท่วมขังถนนพระราม2บริเวณหน้าวัดเกตุมพร้อมประชุมเพื่อวางมาตรการแก้ปัญหาค่ะนายอำนาจเจริญศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพปัญหาน้ำท่วมขังบนถนนพระราม2ที่บริเวณวัดเกตุมทั้งฝั่งขาเข้าและขาออกกรุงเทพจากนั้นเดินทางไปยังสถานีตำรวจภูธรบางโทรัตนะคะเพื่อประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาทางด้านการระบายน้ำการบริหารจัดการประตูระบายน้ำการติดตั้งและดูแลเครื่องสูบน้ำตลอดจนการติดตามสถานการณ์เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ค่ะโดยได้สั่งการให้อบต.บางโทรัตและแขวงทางหลวงสมุทรสาครเร่งเปิดทางน้ำและกำจัดวัชพืชในร่องกลางถนนคลองเกตุมและคลองข้างทางค่ะและได้มอบหมายให้โครงการชลประทานสมุทรสาครดำเนินการพร่องน้ำในคลองเพื่อเตรียมรองรับการระบายน้ำนอกจากนี้ก็ยังได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรบางโทรัตติดตามและรายงานสถานการณ์น้ำท่วมขังบริเวณถนนพระราม2อย่างต่อเนื่องเพื่อประสานการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีค่ะทั้งนี้จังหวัดสมุทรสาครได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการตามข้อสั่งการพร้อมติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังลดผลกระทบต่อการสัญจรบนถนนพระราม2และสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนที่ใช้เส้นทางดังกล่าวค่ะ
0: รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมประชุมบก.ปภช.ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการช่วยเหลือประชาชนค่ะนายเดชาธรชาวเลขารองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.ปภช.เพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือซูมมีติ้งนะคะโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบการประเมินสถานการณ์ประกอบการบริหารและสั่งการของบก.ปภช.ค่ะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลสั่งกำชับว่าราชการจังหวัดเร่งประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยตามหลักเกณฑ์เพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนและจัดตั้งศูนย์พักพิงได้อย่างรวดเร็วค่ะพร้อมเร่งตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาทยอยส่งข้อมูลและโอนเงินเป็นรายวันนะคะสำหรับการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยนายกยังสั่งการทุกหน่วยงานเร่งฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคบ้านเรือนประชาชนและเส้นทางคมนาคมที่ได้รับความเสียหายเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติได้โดยเร็วค่ะพร้อมเร่งดำเนินการช่วยเหลือภายใต้ระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติตลอดจนเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการระบายน้ำและการกักเก็บน้ำผลักดันโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยและจัดทำแผนระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวเพื่อป้องกันอุทกภัยอย่างยั่งยืนค่ะ
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติค่ะพร้อมเข้มนะคะกับการรับมือน้ำท่วมและสั่งพร่อง

0: น้ำอ่างใหญ่เตรียมพร้อมเสบียงและเส้นทางค่ะนายประทีปบริบูรณ์รัฐและนายปรีดาสุขใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นำคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเข้าร่วมการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมค่ะทั้งนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบหมายข้อสั่งการเชิงรุกให้กับหน่วยงานในพื้นที่นะคะได้แก่นายปรีดาสุขใจกำชับให้เร่งตรวจสอบระบบสูบน้ำและติดป้ายเตือนบริเวณจุดกับรถใต้สะพานทางลอดรถไฟและโครงการก่อสร้างพร้อมระบุจุดเสี่ยงน้ำท่วมบนถนนสายหลักค่ะนอกจากนี้ยังให้พาณิชย์จังหวัดจัดทำบัญชีสต็อกเสบียงเครื่องจักรกลเอกชนแบ่งโซนเหนือโซนใต้นะคะเพื่อรองรับกรณีถนนตัดขาดส่วนด้านของการบริหารจัดการน้ำค่ะให้ทางกรมชลประทานวางแผนพร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำสำคัญอาทิปราจีนบุรีขออภัยค่ะอาทิปราณบุรีนะคะยางชุมและห้วยจิกทั้งแผน A และ B ค่ะรวมถึงเน้นย้ำการสื่อสารแจ้งเตือนประชาชนผ่านช่องทางที่เข้าถึงง่ายเช่น QR Code และ LINE นะคะขณะเดียวกันค่ะนายประทีปบริบูรณ์รัฐก็ได้เน้นย้ำให้ประเมินสถานการณ์น้ำเชิงรุกเนื่องจากยังอยู่ในช่วงฤดูฝนโดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำยางชุมและห้วยจิกที่มีปริมาณน้ำเกิน 80% จึงสั่งการให้เร่งพร่องน้ำล่วงหน้าค่ะโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรและกระชังป่าของชาวบ้านพร้อมทั้งกำชับให้เตรียมความพร้อมด้านของงบประมาณสิ่งของสำรองจ่ายกำลังพลศูนย์พักพิงและให้ผู้นำชุมชนนั้นร่วมกับเครือข่ายทสจรายงานสถานการณ์ผ่านกลุ่ม EOC จังหวัดอย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อแจ้งเตือนและเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีค่ะ
1: พักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าไปติดตามที่จังหวัดสุพรรณบุรีจากกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวันนวมินทรมหาชาติและไปติดตามที่จังหวัดชัยนาทมอบถุงทานน้ำใจสภากาชาดไทยแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมค่ะ

ทุกก้าวที่เราเดินทุกลมหายใจที่เราใช้ชีวิตอยู่บนผืนแผ่นดินไทยเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของคนไทยและพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สถาบันพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมแห่งศรัทธาคือแบบอย่างของการเสียสละเพื่อประชาชนเพราะความรักชาติไม่ใช่เพียงคำพูดแต่คือการลงมือทำเพื่อบ้านของเรา

0: กลับมาติดตามข่าวที่น่าสนใจกันต่อค่ะ
1: ค่ะช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศเทศกาลกินเจของจังหวัดกาญจนบุรีนะคะต้องบอกเลยว่าปีนี้เป็นไปอย่างคึกคักค่ะโดยร้านค้าบอกว่ามีผู้มาใช้บริการมากในช่วงเช้าและมูลนิธิเกื้อกูลการก็จัดโรงเลี้ยงอาหารเจฟรีด้วยนะคะต้อนรับเทศกาลกินเจของจังหวัดกาญจนบุรีปี2569ค่ะต้อนรับบรรยากาศเทศกาลถือศีลกินเจปี2569ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง19ตุลาคมนี้นะคะสำหรับผู้ที่กำลังมองหาร้านอาหารเจรสชาติกลมกล่อมไม่จำเจในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีขอแนะนำร้านอาหารเจเจ้าเก่าค่ะที่เปิดให้บริการมายาวนานเกือบ10ปีนะคะพิกัดเนี่ยเดินทางสะดวกและเวลาเปิดปิดก็ตั้งอยู่ใกล้กับสะพานตรงข้ามกับบิ๊กซีเมืองกาญค่ะสังเกตป้ายร้านได้อย่างชัดเจนเลยนะคะโดยเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา6โมงครึ่งค่ะไปจนถึง2ทุ่มของทุกวันตลอดช่วงเทศกาลเลยจุดเด่นก็คือรสชาติอาหารนะคะมีร

0: แซ่บแล้วก็อร่อยไม่จืดชืดอย่างที่หลายคนคุ้นเคยค่ะโดยบรรยากาศภายในร้านก็มีลูกค้าแวะเวียนมาอุดหนุนกันอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะในช่วงเช้าก่อนเข้าทำงานและช่วงพักเที่ยงซึ่งกลุ่มลูกค้าหลักมีทั้งข้าราชการพนักงานจากอบจ.กาญจนบุรีรวมถึงชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงค่ะซึ่งทางร้านก็เปิดขายอาหารเจเพียงปีละ1ครั้งเท่านั้นเป็นเวลา10วันในช่วงเทศกาลกินเจนะคะโดยหลังจากจบช่วงเทศกาลแล้วทางร้านก็จะปรับเปลี่ยนมาเปิดร้านขายผลไม้ตามปกติค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะชาวเมืองกาญจนบุรีและผู้ที่สนใจมาร่วมอิ่มบุญอิ่มท้องกับอาหารเจรสเด็ดได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะคะหรือว่าจะมาอุดหนุนผลไม้สดๆนอกเหนือจากเทศกาลกินเจก็ได้ค่ะ
1: ลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะมีตั้งแต่ช่วงเช้านะครับ7โมงครับก่อนไปทำงานเนาะคนก็จะแวะมาครับแล้วก็ช่วงเที่ยงพักเที่ยงก็จะมีมาหลากหลายครับหลายๆคนก็บอกต่อว่าร้านนี้อร่อยครับรสชาติไม่จืดครับลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นมีข้าราชการนะครับมีที่ทำงานใกล้ๆนี่ก็จะเป็นอบจ.การครับหรือว่าจะเป็นพวกชาวบ้านก็มีครับใกล้ๆบริเวณใกล้ๆนะครับเพราะว่าแถวนี้จะมีร้านเจน้อยนะครับก็คือจะแวะทานที่นี่ครับเปิดมาก็เกือบจะ10ปีแล้วครับครับตั้งอยู่ใกล้ๆสะพานนะครับพิกัดร้านก็คือตรงข้ามบิ๊กซีการเนาะเห็นชัดเจนครับป้ายครับเปิดตั้งแต่6โมงครึ่งถึง2ทุ่มนะครับผมขอเชิญนะครับชาวเมืองกาญทุกคนนะครับมาทานได้เลยครับทานเจรสชาติไม่จืดนะครับทานแล้วร้านนี้แซ่บครับอร่อยครับมีอาหารหลากหลายเมนูนะครับไม่ว่าจะเป็นปลา3รสราดพริกแกงส้มหรือว่าจะเป็นก๋วยจั๊บก็อร่อยครับขอเรียนเชิญทุกท่านครับผม
0: ส่วนที่ลานด้านข้างอาคารสโมสรโรงงานกระดาษไทยกาญจนบุรีนะคะมีมูลนิธิเกื้อกูลการค่ะเชิญชวนประชาชนมาร่วมกิจกรรมอิ่มบุญอิ่มสุขในเทศกาลกินเจประจำปี2569โดยตั้งโรงเลี้ยงอาหารเจนะคะเพื่อให้บริการอาหารเจฟรีกับพี่น้องประชาชนทั่วไปซึ่งกิจกรรมนี้ค่ะจะจัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคมนี้นะคะตั้งแต่เวลา10นาฬิกาไปจนถึง14นาฬิกาที่ลานด้านข้างอาคารสโมสรโรงงานกระดาษไทยกาญจนบุรีค่ะ
2: ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสุพรรณบุรีจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทยวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ค่ะที่วัดพระลอยหมู่ที่2ตำบลรั้วใหญ่อำเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีนายพิริยะฉันทดิโลกผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทยวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569โดยมีนางมนทาฉันทดิโลกนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรีนายกลวัฒน์ทรัพย์ส่งสุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีนายกองเอกเชษฐาขาวประเสริฐรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีปลัดจังหวัดสุพรรณบุรีรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุพรรณบุรีฝ่ายทหารนายอำเภอเมืองสุพรรณบุรีหัวหน้าส่วนราชการสารทหารตำรวจจิตอาสา904ผู้นำชุมชนและประชาชนเข้าร่วมค่ะพร้อมนำจิตอาสาพระราชทานถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและผู้เข้าร่วมพิธีกล่าวคำปฏิญาณเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังมีประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทพร้อมกันหนึ่งครั้งจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีผู้นำเข้าร่วมมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมร่วมทำกิจกรรมกรอกกระสอบทรายกิจกรรมทำความสะอาดอุโบสถศาสนสถานกิจกรรมตัดแต่งกิ่งไม้กิจกรรมล้างห้องน้ำและกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดพระรอยค่ะ
0: เช่นเดียวกับที่จังหวัดสระบุรีนะคะจัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนริมแม่น้ำคูคลองเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ค่ะ

0: นายบัญชาชวรินทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีและผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสระบุรีมอบหมายให้นายดุรงฤทธิ์สิริวัฒนพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนริมแม่น้ำคูคลองณวัดประสิทธิพรชัยหมู่ที่5ตำบลผู้แคอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอเฉลิมพระเกียรติผู้บริหารท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านจิตอาสา904จิตอาสาพระราชทานและประชาชนเข้าร่วมพิธีและทำกิจกรรมค่ะในการนี้ประธานในพิธีประกอบพิธีถวายความเคารพและเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณก่อนที่เหล่าจิตอาสาพระราชทานและประชาชนจะร่วมใจกันกำจัดวัชพืชขุดลอกคูคลองทำความสะอาดศาสนสถานในพื้นที่โดยรอบเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมในชุมชนให้มีความสะอาดน่าอยู่สะท้อนถึงพลังความสามัคคีและการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมสำหรับกิจกรรมดังกล่าวค่ะจัดขึ้นตามโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้ารัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีจิตสำนึกสาธารณะรู้รักสามัคคีและร่วมกันบรรเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมค่ะ
1: เหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาทลงพื้นที่มอบถุงทานน้ำใจช่วยผู้ประสบอุทกภัยตำบลโพนางดำตกอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทค่ะนางสิริพรเรืองวงศ์รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาทพร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาทโดยมีนายนิติรุตมุกเฉลิมวงศ์นายกเทศมนตรีตำบลโพนางดำตกและสมาชิกสภาเทศบาลมอบชุดทานน้ำใจช่วยผู้ประสบภัยสภากาชาดไทยจำนวน260ชุดนะคะแก่ประชาชนหมู่ที่5ตำบลโพนางดำตกที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำล้นตลิ่งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชนค่ะทั้งนี้จังหวัดชัยนาทและเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาทยังคงเดินหน้าช่วยเหลือและดูแลประชาชนผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องค่ะ
0: ที่วิหารแดงสระบุรีนะคะก็มีการเร่งฟื้นฟูรถเครื่องยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าช่วยผู้ประสบอุทกภัยค่ะสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน28สระบุรีบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระบุรีจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ภายใต้โครงการซ่อมสร้างสุขช่วยผู้ประสบอุทกภัยลงพื้นที่บริเวณปั๊มน้ำมันบางจากอำเภอวิหารแดงจังหวัดสระบุรีเพื่อเร่งฟื้นฟูสิ่งของจำเป็นที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมพร้อมบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนค่ะโดยมีทีมช่างผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญให้บริการตรวจเช็คและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์เครื่องยนต์การเกษตรเครื่องสูบน้ำมอเตอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านนะคะเพื่อให้ประชาชนสามารถนำอุปกรณ์กลับมาใช้งานได้โดยเร็วค่ะและเป็นการช่วยฟื้นฟูการดำเนินชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพโดยซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าไปแล้วเนี่ย100ชิ้นนะคะและตรวจเช็คความพร้อมและมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้กับรถจักรยานยนต์อีกกว่า100คันค่ะนอกจากนี้ก็ยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมนำถุงยังชีพมามอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมทั้งมีอาสาสมัครให้บริการตัดผมฟรีเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและเติมกำลังใจให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะ
1: ทั้งหมดนี้คือรายการสนามข่าวท้องถิ่นเราสองคนและทางทีมงาน NBT ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

ือใกล้กว่าที่คิดที่จันทบุรีพื้นเสื่อกกแต่ละผืนไม่ได้ทอด้วยมือเท่านั้นแต่ทอด้วยหัวใจ

0: จากเสื้อกกพื้นบ้านสู่แรงบันดาลใจไอเทมไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่เสื้อจันทบูรณ
1: ์สืบศาสตร์สืบศรัทธาสืบศิลป์พิธีไหว้ครูครอบครูโขนละครพิธีแห่งศรัทธาและจารีตสำคัญของนาฏศิลป์ไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์เทพพยดาและฤาษีปฐมาจารย์ผู้ถ่ายทอดศาสตร์แห่งการร่ายรำและการแสดงเพราะความรู้ที่ศิษย์ได้รับล้วนมีครูเป็นผู้ประสิทธิ์ประสานวิชานี่จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่คือการแสดงความกตัญญูต่อผู้เป็นครูและพิธีสำคัญนี้จัดขึ้นณศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสถานที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ศิลปะและการแสดงของไทยพระโขนไม่ได้สอนเราเพียงให้รู้จักการแสดงแต่สอนให้เรารู้จักว่าเราเป็นใครและมาจากไหนเมื่อได้รับวิชาจากครูสิ่งที่ศิษย์พึงตอบแทนคือการรักษาและส่งต่อสิ่งดีงามนั้นให้คนรุ่นต่อไปนี่คือความกตัญญูที่ทำให้หนึ่งศิลป์ไม่สูญหายและทำให้โขนไทยยังคงมีชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราอยู่ที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะและสถานที่แห่งนี้คือบ้านเขาเต่าเป็นสถานที่ที่พระบรมวงศานุวงศ์เสด็จเยี่ยมเยือนประชาชนจะมีความน่าสนใจอะไรบ้างไปติดตามกันค่ะ

คือเรื่องราวที่การสร้างโบสถ์เนี่ยต้องย้อนไปที่หลวงพ่อสุเมธคือเจ้าอาวาสองค์แรกองค์ที่เริ่มสร้างวัดขึ้นมาท่านมาจากวัดธัมมิกานามท่านมาอยู่ที่นี่เป็นสมภารแล้วก็เห็นว่ามีชาวบ้านศรัทธาอยากให้ลูกหลานได้บวชก็เลยไปนิมนต์อุปัชฌาย์มาเพื่อจะบวชพอเห็นว่ามันไม่มีอุโบสถเพราะสมัยก่อนต้องบวชก็คือต้องไปบวชในสีมาที่เป็นทะเลเขาเรียกว่าอุทกะสีมาคือบวชในแม่น้ําในทะเลได้แต่เขาได้ความว่าอุปัชฌาย์เห็นว่ามันอันตรายเกินไปเพราะว่าคลื่นลมเนี่ยมันแรงแล้วก็มันยากต่อการบวชก็เลยคิดว่าอยากจะมีการสร้างอุโบสถขึ้นมาแต่การสร้างอุโบสถไม่ใช่ง่ายมันต้องใช้ทุนจํานวนมากแต่เมื่อครั้งหนึ่งเนี่ยในหลวงรัชกาลที่9ทรงถวายพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ไว้เป็นทุนสำรองภายในวัดจำนวน 3,000 บาทก็เห็นว่าเรามีทุนบ้างแล้วก็ควรจะหาทุนเพื่อให้มากขึ้นก็เลยมีการทอดกฐินเมื่อได้ทุนที่ครบแล้วพอจะสร้างได้แล้วพอดีในหลวงรัชกาลที่9ทราบความก็เลยมาร่วมถวายพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ถึงวันที่1พฤษภาก็เลยมีการจัดให้วางศิลาฤกษ์พอวางศิลาฤกษ์แล้วก็ใช้เวลาประมาณ2ปีเพื่อจะอุโบสถให้สำเร็จไปแล้วในวันที่20เมษายน2502เนี่ยก็มีการผูกพันธสีมาหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าปิดทองฝังลูกนิมิตก็ทําพิธีเกี่ยวกับสงฆ์แล้วก็พอวันที่7พฤษภาคม2504ก็มีการสมโภชคืออุโบสถได้เสร็จสมบูรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระนางเจ้าสมเด็จพระราชินีนาถก็จะมาดูแลกิจกรรมนี้ทั้ง2พระองค์ท่านจะไปดูแลที่โรงเรียนมาก่อนจะมีการสร้างโรงเรียนก่อนที่จะมาสร้างวัดเนี่ยแล้วก็จะมีการทราบจากผู้ตามเสด็จหลายๆทางที่ว่ากราบทูลท่านว่าทางวัดจะมีการทำอย่างนี้ขึ้นมาเพราะว่าท่านเสด็จมาที่เขาเต่าบ่อยก็คือที่หัดใหญ่คือพระราชวังหนึ่งที่พระองค์ทรงเสด็จมาประจำอยู่จากตรงนี้ไปก็ประมาณสัก3-4 กิโลท่านจะมาทุกอาทิตย์ตรงนี้ก็จะเป็นทางที่ท่านจะเข้ามาดูชาวบ้านบ้างเรื่องน้ำอ่างเก็บน้ำโรงเรียนอนามัยแล้วก็วัดแล้วก็สุนทรภาพเนี่ยคือการสร้างสิ่งเหล่านี้ให้กับชาวบ้านเนี่ยเพื่อจะให้ชาวบ้านได้อาศัยแบบที่สะดวกเพราะชาวบ้านต้องหาบน้ำไกลน้ำเนี่ยชาวบ้านเนี่ยสมัยที่โยมพ่อโยมแม่อาตมาเนี่ยก็ยังต้องมาตักน้ำหาบน้ำอยู่เพราะว่าตรงนี้มันเป็นพื้นที่น้ำเค็มติดทะเลส่วนใหญ่น้ำจะเป็นน้ำกร่อยจะใช้ไม่ได้จะมีบ่อแต่ละบ่อก็จะคือต้องมาหาบน้ำเอาแล้วก็กลับไปใช้ที่บ้านด้วยความที่ว่ามันอันตรายด้วยแล้วก็ลำบากด้วยพระองค์ก็เลยให้สร้างดำริให้สร้างอ่างเก็บน้ำเขาเต่าขึ้นมาส่วนเรื่องโรงเรียนเนี่ยน่าจะมีมาก่อนแล้วพระองค์ก็มาทำนุบำรุงให้มันดีขึ้นโดยการสละทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างอาคารแล้วก็สร้างที่ว่าสร้างอนามัยให้ชาวบ้านสามารถดูแลชาวบ้านได้สมัยก่อนที่ว่าชาวบ้านจะไปฝากครรภ์หรือว่าคลอดตระบุตรเนี่ยก็จะไปที่อนามัยก็ไม่ต้องไปถึงหัวหินส่วนเรื่องศูนย์ลงทอผ้าก็คือให้ชาวบ้านมีรายได้ใช่ไหมมีเพราะแต่ส่วนใหญ่ก็มีประมงส่วนใหญ่เป็นประมงแล้วก็ทำเกี่ยวกับไร่สับปะรดต่อมาก็มีศูนย์ลงทอผ้าที่ดูในรูปภาพเนี่ยจะเป็นหน้าอุโบสถที่ดูแล้วรู้สึกว่าอ๋อเห็นแล้วรู้สึกว่าอ๋อนี่แหละที่ท่านเสด็จมามันจะเป็นภาพของการยืนพูดกับชาวบ้านว่าเราสร้างที่นี่มาเนี่ยเพื่อจะไม่ต้องลำบากที่จะต้องออกเรือไปบวชในทะเลเนี่ยเราอยากให้ตรงเนี้ยเป็นที่สืบทอดพระพุทธศาสนาอยากให้ลูกหลานเขาเต่าเนี่ยมาบวชกันแล้วก็
ศาสนาจะได้ยืนยาวด้วยก็คือคำปราศัยของท่านในวันนั้นนะวันที่4คือที่เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นชาวบ้านที่จะคุ้นเคยกับวัดมากทุกอย่างเวลาจะมีกิจกรรมอะไรหรือจะทำบุญหรือจะบนบานศาลกล่าวก็จะมากราบไหว้หลวงพ่อในโบสถ์ก็คือหลวงพ่อสมเด็จพระสมุทรคิริเขตแต่ที่ชาวบ้านจะเรียกว่าหลวงพ่อสุขเพราะว่าชาวบ้านส่วนใหญ่จะมีความเชื่อมาขอมาบนบานศาลกล่าวในเรื่องของสิ่งที่เขารู้สึกว่าเขาทุกข์แล้วเขาอยากจะให้มันผ่านไปได้ก็มีความเชื่อเรื่องนี้มากก็เวลามีอะไรก็ลูกหลานก็จะให้เข้ามาบวชที่นี่สมัยก่อนเนี่ยตั้งคือต้องบวช1พรรษาถวายท่านมีความเชื่อจึงมีการบวชมากสมัยก่อนเนี่ยสมัยหลวงพ่อชิดมีการบวชถึงปีละ40รูปจำนวนมากบางพรรษานี้พระอยู่ถึง40รูปยังเป็นสัญลักษณ์ของอยู่ว่าพระองค์มาทําไว้มาสร้างไว้ให้เราชาวเขาเต่ามันเป็นเรื่องราวที่ชาวบ้านรุ่นที่ยังได้เห็นยังอยู่ในช่วงที่ท่านมีพระชนชีพอยู่เนี่ยจะเข้าใจว่าอ๋อท่านเสด็จมาบ่อยๆมาเวียนเทียนมานั่งสมาธิอยู่ในโบสถ์พระองค์จะมาสนทนาธรรมกับหลวงพ่อชิดหรือพระราชยานีหลกพระราชยานีหลกเนี่ยคือมีช่วงหนึ่งที่เจ้าอาวาสวัดเขาเต่าเนี่ยท่านน่าจะมรณภาพก็ว่างเว้นก็เลยให้พระผู้ใหญ่เนี่ยหาพระที่มีพรรษามีคุณธรรมมีความสามารถสั่งสอนญาติโยมได้ก็เลยไปนิมนต์หลวงพ่อชิดกันตศีโลท่านอยู่จำพรรษาที่นครศรีธรรมราชก็นิมนต์ท่านมาเป็นเจ้าอาวาสที่นี่พระองค์เห็นว่ามีคุณธรรมมีความสามารถก็เลยให้มาเป็นเจ้าอาวาสในภาพเนี่ยจะมีหลวงพ่อชิดเจ้าอาวาสองค์ที่สองเนี่ยไปร่วมกิจกรรมอยู่เสมอเวลามีกิจกรรมระหว่างชาวบ้านกับทางพระมหากษัตริย์เนี่ยจะมีทางวัดเนี่ยจะเข้าไปร่วมกิจกรรมเช่นพิธีเจริญพุทธมนต์ไปทำให้ชาวบ้านได้เข้าใจในเรื่องของส่วนต่างๆโรงเรียนจะมีความเกี่ยวทำจัดกิจกรรมบ่อยมากทางวัดก็แค่ไปช่วยแต่อย่างวันวิสาขะเนี่ยเราก็ต้องดึงเข้ามาแล้วว่ามาช่วยเรานะมาพาเด็กๆมาปฏิบัติธรรมนะธรรมะอย่างเช่นการรักษาศีลการภาวนาการสวดมนต์การเข้าใจชีวิตที่เป็นจริงอย่างน้อยก็กับพ่อกับแม่เขาก็จะดีขึ้นก็เป็นส่วนหนึ่งก็ถือว่าโชคดีที่ได้มีตรงนี้ได้มีพระองค์ท่านได้เข้ามาช่วยสร้างดีที่สุดละในสำหรับที่ว่าหลวงพี่เห็นนะในว่ามันดีที่สุดละไม่ว่าสถานที่ไม่ว่าผู้คนไม่ว่าบรรยากาศไม่ว่าวัดโรงเรียนอะไรเนี้ยถือว่าดีที่สุดละก็คือถ้าว่าพระองค์เนี่ยเป็นผู้เห็นความสําคัญของชาวบ้านจริงๆท่านเห็นตรงนี้เป็นสิ่งแรกเลยการที่ท่านเข้ามาพัฒนาชุมชนเนี่ยท่านมองได้อย่างแบบอย่างน่าทึ่งว่ามีความเข้าใจในพุทธศาสนามาแล้วก็เอามาใช้ในชีวิตประจําวันท่านเป็นผู้รู้แจ้งแล้วก็เข้าใจความเป็นจริงว่าอะไรสําคัญอะไรและการที่พี่มองเนี่ยพี่มองตามท่านองค์ท่านพัฒนาได้อย่างครอบคลุมอ่ะปัจจุบันเนี้ยชาวบ้านก็ยังรู้อยู่ว่าท่านทําอะไรไปบ้างอย่างที่ไม่สามารถจะลืมได้ไม่ว่าวัดไม่ว่าโรงเรียนไม่ว่าอ่างเก็บน้ําแม้ว่าสุนทรภาพมันยังอยู่เลยยังอยู่ถึงปัจจุบันนี้มันยังมีความสัมพันธ์กับชาวบ้านอยู่เลยมันยังอยู่ในจิตใจของชาวบ้านในชุมชนอยู่ถึงท่านจะจากไปแล้วแต่ก็มันยังมีความผูกพันโดยการได้ยินได้ฟังได้เห็นก็คิดว่าแต่ละคนน่าจะจดจําพระองค์ท่านได้อย่างดีอ่ะเนาะแต่ว่าเราจะจําแล้วเราเอามาพัฒนา
เอามาใช้เอามามองมาเป็นมุมมองที่พัฒนาตัวเองอย่างที่พระองค์อยากให้เราพัฒนาแต่ท่านเอื้อเฟื้อนะท่านเอื้อเฟื้อแบบอย่างยิ่งใหญ่พัฒนาชุมชนได้อย่างแบบได้สวยงามและสวยงามตลอดท่านไม่เคยปล่อยให้มันเปลี่ยนไปอย่างชาวบ้านเนี่ยท่านก็จะมีกฎหมายเลยว่าห้ามสร้างบ้านเกิน2ชั้นตั้งแต่เลยวัดไปเนี่ยมีพระราชบัญญัติของเทศบาลหัวหินว่าห้ามสร้างบ้านที่เป็น2ชั้นท่านต้องการให้คนในชุมชนเนี่ยคงอยู่ไว้ไม่อยากให้นายทุนเนี่ยเข้ามาซื้อเพราะว่าถ้าซื้อเนี่ยแล้วสร้างโรงแรมสร้างอะไรที่มันใหญ่ๆเนี่ยชาวบ้านก็จะหายไปก็พอใครมาซื้อแล้วก็จะเจอกฎตรงนี้ก็คือสร้างไม่ได้ก็คือต้องเป็นบ้านชั้นเดียวได้แต่ถ้าเป็นก่อนวัดเนี่ยอาจจะได้อยู่สองชั้นได้เพราะที่ข้างในไปนั้นเนี่ยจะสวยงามติดทะเลติดภูเขาติดอ่างเก็บน้ำแปลว่าไงท่านวางให้ชาวบ้านได้คงอยู่ได้ใช้แล้วก็อยู่ใช้ไปนานๆอันนี้เห็นความสำคัญและส่วนใหญ่ที่เห็นชาวบ้านเนี่ยก็คือยังคงชุดเก่าๆที่ยังอยู่ไม่ได้เปลี่ยนไปแต่จะมีด้านเนี้ยด้านนอกเนี่ยอาจจะมีชาวบ้านใหม่ๆที่เข้ามาครับจะแต่ชุมชนเก่าๆของคนเขาเต่าก็ยังอยู่ที่เดิมก็เป็นการวางกฎไว้เพื่อชาวบ้านเอง

สวัสดีค่ะบุญยิสาชูแก้วผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่าค่ะโรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่าเป็นโรงเรียนที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จรัชกาลที่9นะคะอย่างมากนะคะต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนมีความภาคภูมิใจนะคะมีเหตุการณ์นึงนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เราชาวเขาเต่านะคะแล้วก็ชาวหัวหินประทับใจมากก็คือว่าพระองค์ท่านนะคะได้เสด็จส่วนพระองค์ได้ขับรถมาเลาะทางริมหาดนะคะซึ่งตอนนั้นน่ะต้องบอกว่าทางเขาเต่าเนี่ยเป็นในส่วนที่กันดารมากนะคะไม่มีน้ําประปาใช้ในส่วนตรงนั้นนะคะก็ท่านก็เลาะมาปรากฏว่ารถท่านไปตกหลุมนะคะไปตกหลุมท่านก็มองซ้ายมองขวาไม่รู้จะหาใครช่วยเหลือบังเอิญว่าในส่วนตรงนั้นจะมีโรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่าเนี่ยตั้งอยู่นะคะแล้วก็มีเด็กนักเรียนนะคะ3คนนะคะประมาณ3คนหนีเรียนนะคะด้วยความที่เป็นเด็กนะคะเค้าก็ไปวิ่งเล่นอยู่แถวชายหาดนะคะสมัยนั้นเป็นสมัยของครูใหญ่แลนะคะเค้าก็ได้ติดตามเด็กนะคะเด็กปรากฏว่าเด็กน่ะไปเจอผู้ชายคนนึงนะคะรถติดลมอยู่ที่ชายหาดเค้าก็ด้วยความเป็นเด็กเค้าก็วิ่งเข้าไปสอบถามแล้วก็ไปช่วยว่ามีอะไรจะให้ช่วยมั้ยผู้ชายคนนั้นก็บอกว่ารถติดลมช่วยทีจะให้ทำยังไงก็ได้ไปตามผู้ใหญ่มาให้หน่อยท่านก็หยิบแบงค์บาทนะคะในสมัยก่อนท่านก็หยิบบอกว่าเนี่ยไปบอกกับคุณครูนะนี่เป็นนักเรียนใช่ไหมไปบอกคุณครูนะว่าเนี่ยมีคนรถติดลมอยู่เนี่ยผู้ชายคนที่อยู่ในรูปเนี้ยรถติดลมอยู่ยังไงให้มาช่วยหน่อยเด็กก็ด้วยความที่ไม่รู้จักนะคะเป็นเด็กชาวบ้านไม่รู้จักว่าพระมหากษัตริย์หน้าตาเป็นยังไงเขาก็วิ่งแล้วก็เอาแบงค์บาทเนี่ยมาให้กับคุณครูครูใหญ่แลในสมัยนั้นครูใหญ่แลก็ด้วยความที่แหมก็ไม่อยากจะเชื่อนะคะว่าจะเป็นพระมหากษัตริย์มาที่นี่ท่านก็เลยแต่ด้วยความที่เป็นครูเขาก็เลยว่าไปให้ความช่วยเหลือคราวนี้เขาก็เข้าไปช่วยเหลือก็ไปปรากฏว่าไปเจอพระองค์ท่านต้องบอกว่าทุกคนควรจะมีความรู้สึกเหมือนกันว่าได้เจอพระองค์ท่านแบบเป็นอย่างใกล้ชิดนะคะเขาก็ตามที่คุณครูใหญ่เลยเคยเล่าให้ฟังคือคุณครูเขาก็เข่าทรุดลงไปเลยนะคะแล้วก็กราบพระองค์ท่านแล้วก็เหมือนกับว่าสั่นแทนที่จะช่วยเหลือกับกลายเป็นอะไรที่แบบตกใจดีใจประมาณนั้นก็พอหลังจากที่ได้คุยแล้วอะไรแล้วท่านก็เลยได้ไปช่วยนะคะ

0: ก็ไปหาคนมาช่วยรวมทั้งเด็กคนนั้นด้วยเด็กคนนั้นนะคะเด็ก3คนนั้นตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่1คนนะคะนอกนั้นเสียชีวิตไปแล้ว2คนนะคะก็ยังมีชีวิตอยู่นะคะ1คนก็พอหลังจากนั้นแล้วก็ท่านก็จะมีความที่แบบอะไรเอ็นดูกับโรงเรียนก็จะมาโรงเรียนบ่อยขึ้นนะคะก็ไปเห็นว่าโรงเรียนเนี่ยเป็นอาคารไม้เก่าๆนะคะท่านก็เลยมอบทรัพย์ส่วนพระองค์นะคะได้ประมาณ2,700,000นะคะแล้วก็ของทางจังหวัดด้วยอะไรด้วยรวมทั้งหมดก็ประมาณ400,000สมัยก่อนเนี่ยถือว่าไม่น้อยนะคะก็มาสร้างอาคาร1อาคารนะคะอาคารหลังเนี้ยนะคะอาคารเรียนหลังนี้นะคะแล้วก็ท่านก็เสด็จมาดูการก่อสร้างเองนะคะถึงจำนวน6ครั้งนะคะมาดูแล้วเสร็จพอเสร็จแล้วก็โรงเรียนนี้ก็ได้ดำเนินการเรียนการสอนต่อนะคะแล้วแต่ว่าในช่วงสมัย2544นะคะท่านได้เสด็จมาอีกครั้งนึงนะคะท่านก็มามอบทรัพย์ส่วนพระองค์เนี่ยอีก2ล้านบาทนะคะมาเพื่อที่จะมาให้โรงเรียนซ่อมแซมในส่วนปรับปรุงทุกอย่างในส่วนที่โรงเรียนเห็นสมควรนะคะแต่ก็ในการดูแลของทางผู้บริหารนะคะในช่วงนั้นน่ะโรงเรียนได้เปลี่ยนชื่อแล้วนะคะเป็นโรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่านะคะท.4เนื่องจากว่าได้โอนย้ายให้มากับขึ้นตรงกับเทศบาลนะคะในส่วนตรงนี้ฝั่งนึงเราจะเป็นอาคารเรียนของอนุบาลระดับชั้นอนุบาลอีกฝั่งนึงเราก็จะทําเป็นสำนักงานนะคะแล้วก็ตอนนี้เราก็ปรับปรุงอีกห้องนึงนะคะห้องสุดท้ายเป็นห้องงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนนะคะซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐานะคะที่ราชเจ้าในปัจจุบันนะคะตอนนี้เราก็เป็นสมาชิกที่กำลังทำดำเนินการในส่วนตรงนี้อยู่นะคะแล้วก็โรงเรียนเนี่ยได้ร่วมกับโรงทอผ้าเขาเต่านะคะแล้วก็เทศบาลเมืองหัวหินนะคะได้ส่งมีการจัดการเรียนการสอนนะคะซึ่งโรงทอผ้าเนี่ยก็เป็นของพระพันปีหลวงนะคะในส่วนตรงนี้เราก็มีการเรียนการสอนอยู่ตลอดนะคะเด็กเขาเต่าเนี่ยจบป.6ไปนะคะเขาจะต้องทอผ้าได้นะคะเด็กเขาทอผ้าอยู่นะคะทุกวันอังคารเราจะส่งเด็กไปเรียนแล้วก็ใน1ปีการศึกษาเขาก็จะส่งผ้าที่เด็กทอมาให้นะคะก็บางปีเนี่ยผ้าได้มากนะคะเขาก็คุณครูเขาก็จะเอามาเป็นเสื้อฟอร์มของโรงเรียนนะคะบางปีนะคะบางปีเนี่ยได้แล้วแต่จำนวนแล้วแต่ในส่วนตรงนั้นต้องบอกว่าเป็นอะไรที่เราต้องอนุรักษ์ไว้นะคะแต่ตัวของผอ.เองเนี่ยต้องบอกว่ากับโรงทอผ้าเนี่ยผอ.รู้จักโรงทอผ้ามาตั้งแต่บรรจุนะคะพอบรรจุในปี2542นะคะบรรจุตอนอายุ32แล้วมาที่นี่ก็ครั้งแรกก็เราสอนที่โรงเรียนบ้านหัวหินนะคะซึ่งเป็นโรงเรียนสาธิตในปัจจุบันตอนนั้นเป็นครูการงานก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยเอาผ้าเศษผ้ามาประดิษฐ์เป็นงานฝีมือเป็นสมุดเป็นดอกไม้เป็นอะไรตอนแรกใช้ผ้าขุมพัทค่ะแต่ราคาสูงเราก็ไม่สามารถที่จะซื้อได้แต่ก็มาขอที่โรงทอผ้าเนี่ยเขาก็เอาผ้าของโรงทอเนี่ยของผ้าทอเนี่ยมาให้นะคะมาให้เด็กนักเรียนขายให้โรงเรียนในราคาถูกเป็นปลายผ้านะคะก็เอามาทำเป็นของใช้ของเป็นดอกไม้เป็นอะไรในส่วนตรงนี้ก็เลยมีความผูกพันกับโรงทอผ้าแล้วก็โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่าด้วยคือตัวเองอยากจะมาอยู่ที่นี่นานแล้วนะคะแต่ก็ได้มาอยู่ที่นี่ด้วยพระบารมีของพระองค์ท่านเพราะได้ขอต้องบอกได้เลยว่าอีกประมาณช่วงประมาณอีก 2-3 ปีเราจะเกษียณเนี่ยเราก็ยังไม่มีโอกาสได้มาอยู่ที่นี่ก็ขอพระองค์ท่านว่าด้วยตัวเองเนี่ยต้องบอกว่าท่านพระองค์ท่านเหนือหัวนะคะต้องเหนือหัวเพราะว่าเนี่ยตัวเองก็คล้องพระองค์ท่านอยู่ตลอดนะคะก็มีความรู้สึกว่าโชคดีนะคะที่ได้มาอยู่โรงเรียนนี้นะคะและส่วนห้องที่ห้องเฉลิมพระเกียรติเนี่ยนะคะเมื่อสมัยก่อนเขาเรียกห้องแดงนะคะตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นเรียกเป็นห้องเฉลิมพระเกียรติก็ได้ให้ความรู้ความกับทุกหน่วยงานนะคะหน่วยงานไหนที่จะมาขอใช้มาขอดูมาขอศึกษามาขอใช้ห้องเนี้ยมาเรียนรู้นะถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้อีกที่หนึ่งนะคะโรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่าก็ มีความภาคภูมิใจในส่วนนี้มากๆค่ะต้องบอกว่าโรงเรียนนี้นะคะโรงเรียนนี้เราปลูกฝังเด็กอยู่ที่หลักเลยก็คือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ทุกเช้าของเรียนเราจะให้เด็กใส่บาตรทุกเช้าเลยนะคะเด็กเราจะต้องใส่บาตรทุกเช้าในวันทํางานโดยที่พระอาจารย์ที่วัดเขาเต่าท่านจะเป็นมาโปรดให้เด็กๆทุกวันนะคะอันนี้แล้วก็เราก็จะมีการฝึกจิตมีอะไรตรงในลักษณะตรงนี้นะคะส่วนพระมหากษัตริย์เนี่ยทุกวันสําคัญนะคะเราก็จะให้เด็กได้รู้ถึงสิ่งที่พระองค์ท่านทําให้กับเรานะคะต้องบอกได้ว่านะก็กว่าที่เราจะมายืนอยู่จุดนี้เราจะเป็นคนไทยมีครอบครัวมีความอยู่สุขสบายได้ทุกวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ไปศึกษาประวัติศาสตร์นะคะโรงเรียนเราให้เด็กดูเรื่องประวัติศาสตร์ในวันศุกร์นะคะจะเป็นวันศุกร์เนี่ยจะมีเกี่ยวกับเรื่องสถาบันในส่วนตรงนี้คือเราปลูกฝังในส่วนตรงนี้มากค่ะแล้วก็พยายามให้เด็กนะคะเป็นคนดีแล้วก็เก่งแล้วก็มีความสุขในส่วนตรงนี้แล้วก็สิ่งที่สําคัญที่เราขาดไม่ได้ก็คือพระองค์ท่านฝากครูให้ดูแลเด็กด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่พระราชดำริของพระองค์ท่านว่าให้เราดูแลเด็กแล้วเราก็ใช้ในส่วนตรงนี้สนองพระองค์ท่านก็เลยมีความรู้สึกว่าเราผูกพันนะคะแต่ทุกวันนี้พี่ก็ยังคิดว่าพระองค์ท่านไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปไหนไกลเพราะอย่างน้อยก็อยู่ที่ตัวพี่ตลอดนะคะในส่วนตรงนี้ก็ภูมิใจค่ะที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยและก็เป็นคนในสมัยรัชกาลที่9ค่ะ
1: คุณครูเป็นคนที่ภาคอีสานค่ะจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะก็มีโอกาสได้จริงๆแล้วไม่ได้ตั้งใจที่จะมาที่นี่จริงๆแล้วเนี่ยไปสอบบรรจุที่จังหวัดเพชรบุรีเสร็จแล้วด้วยอะไรก็ไม่ทราบเทศบาลเมืองหัวหินนะคะสมัยก่อนเป็นเมืองเนาะเขาไปขอแบบขอเอกอะค่ะของหัวหินไม่ได้เปิดเอกอนุบาลทีนี้เขาก็เลยไปขอของเพชรบุรีมาแล้วก็ครูก็เลยได้มาที่หัวหินค่ะก็ได้มาอยู่ที่โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่าก็มาเนี่ยไม่ได้ทราบเลยว่าโรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่าเป็นยังไงเพราะว่าเราไม่เคยมาหัวหินบอกว่าคือในความรู้สึกเราหัวหินคือภาคใต้มันไกลจากบ้านเรามากแต่ด้วยความที่ครูไปทํางานที่กรุงเทพแล้วก็ไปเจอการสอบบรรจุเนี่ยค่ะความหวังของคนอีสานอะถ้าเรียนมาสายครูก็ต้องสอบบรรจุครูพ่อแม่ก็หวังเราก็นี่แหละความตั้งใจของเราก็คือครูนะคะเสร็จแล้วครูก็ได้มาอยู่ที่นี่มาครั้งแรกมาที่โรงเรียนเนี้ยพนักงานขับรถที่เทศบาลเขามาส่งนะคะเราก็แบบโอ๊ยตายแล้วแบบไม่น่าอยู่เลยจะอยู่ได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วก็พอสักพักอยู่ได้ไปแบบสักอาทิตย์นึงเราก็เริ่มแล้วเที่ยวกลับไปหาญาติที่อยู่กรุงเทพไปเดือนนึงไป2รอบคือหยุดเสาร์อาทิตย์ก็ต้องไปอะค่ะเสร็จแล้วทีเนี้ยมีคุณครูอยู่คุณครูท่านมีอายุแล้วตอนนี้ท่านเกษียณอายุไปแล้วเป็นคนทางอีสานเหมือนกันท่านก็เลยเล่าให้ฟังว่าโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่แบบโชคดีมากๆแล้วคนในเขาเต่าเนี่ยก็โชคดีที่มีแบบที่มีในหลวงอะซึ่งเราก็แบบว่าเราคือเรารักในสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่แล้วแถวอีสานเนี่ยจะไม่มีโอกาสได้เจอแบบทางนี้คือครูครั้งแรกที่ได้เห็นท่านเสด็จไม่ทราบว่าพระองค์ท่านจะเสด็จเป็นส่วนพระองค์จะไม่ให้ใครทราบพระองค์ท่านจะเสด็จหลังจากที่ช่วง6โมงเย็นค่ะคือคนสัญจรน้อยแล้วพระองค์ท่านป้าเขาเคยบอกว่าพระองค์ท่านเคยบอกว่าพระองค์ท่านจะไม่ทําให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนในเรื่องของการสัญจรไปมาจะไม่ทําให้ประชาชนต้องเดือดร้อนทีนี้ด้วยความที่เราแบบไม่เคยเห็นพระองค์ท่านก็อยากจะเจอก็เลยตอนเย็นน่ะป้าเขาเลยบอกว่ารอสิวันนี้ท่านเสด็จมา พระองค์ท่านเมื่อก่อนพระองค์ท่านจะเสด็จมาช่วงวันศุกร์เสาร์

ทิตย์ค่ะพอเย็นวันศุกร์เนี่ยรู้แล้วช่วงนั้นพระองค์จะมาบ่อยมากเข้าไปในวังในหาดไซใหญ่ค่ะพอมาประทับที่วังไกลกังวลแล้วพอช่วงเย็นวันศุกร์พระองค์ท่านก็จะเข้าไปที่หาดไซใหญ่ไปทำกิจกรรมอยู่ตรงนั้นเกือบทุกแบบเกือบทุกอาทิตย์อะค่ะแล้วแต่ว่ามาใหม่ๆยังไม่ทราบว่าพระองค์ท่านจะเสด็จมาแต่ทีเนี้ยพอป้าเขาบอกเราก็เริ่มแล้วไปรอรับอยู่ที่หน้าโรงทอค่ะแต่เราก็คือแบบนั่งรอพอมาแล้วเนี่ยพระองค์ท่านก็จะบอกคนขับรถอะค่ะบอกว่าให้ช้าๆแล้วก็เขาก็จะแบบขับรถผ่านช้าๆพระองค์ท่านก็จะโบกมือให้แล้วพระองค์ท่านก็จะยิ้มแบบสวยมากแบบว่าเราเห็นแล้วแบบน้ำตาคลอคือแบบเราไม่เคยเห็นต่างจังหวัดภาคอีสานน่ะน้อยมากถ้าเราไม่ไปรับปริญญาเราจะไม่เห็นเลยเห็นยากมากที่นี่หัวหินเป็นอำเภอที่โชคดีเป็นอำเภอที่โชคดีมากๆแล้วก็โชคดีกับตัวครูด้วยที่มีโอกาสนะคะได้มาอยู่ที่นี่แล้วโดยเฉพาะโรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่าในเขาเต่าเนี่ยมีโรงเรียนมีอนามัยมีวัดแล้วก็มีโรงทอผ้าครูอ่ะอยู่28 29ปีคือรักที่นี่มากถามว่าย้ายไหมจริงๆแล้วบางคนต้องย้ายนะเพราะว่าเราเป็นคนไม่ใช่คนพื้นที่แต่ด้วยความที่แบบมาอยู่แล้วเรารักอ่ะเป็นบ้านพ่อมันเหมือนเป็นบ้านของเราเลยอ่ะถ้าจะให้ครูย้ายก็คือให้ครูเกษียณที่นี่เถอะค่ะนี่คือความประทับใจที่ให้กับพ่อหลวงของเราแล้วครูก็จะต้องครูจะรักแบบเทิดทูนพระองค์ท่านจนกว่าชีวิตครูจะหาไม่

และทั้งหมดนี้ค่ะคือความประทับใจของประชาชนที่มีต่อพระองค์ท่านวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วค่ะลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี่ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี่ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย
2: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: คุณผู้ชมคะวันนี้นะคะแมวพาคุณผู้ชมมาที่อำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราหรือว่าเมือง8ริ้วนั่นเองค่ะถ้าพูดถึงเมือง8ริ้วนะของดีของเด่นที่ขึ้นชื่อเลยเราจะนึกถึงอะไรเป็นอันดับแรกคะคุณผู้ชมปลากระพงใช่ไหมคะวันนี้ค่ะจะพามาดูวิถีการเลี้ยงปลากระพงน้ำเค็มในบ่อปลากระพงน้ำจืดค่ะวิถีเกษตรแบบยั่งยืนสร้างเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับชุมชนเป็นยังไงบ้างนะคะวันนี้อยู่กับลุงอ้วนค่ะผู้พัฒนาการเลี้ยงปลากระพงในบ่อน้ำจืดอยู่กับเราในรายการแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ลุงอ้วนคะการคัดเลือกปลาหรือว่าการเริ่มต้นในการเลี้ยงปลากระพงบ่อน้ำจืดอย่างเงี้ยค่ะเราทำยังไงคะ
1: ไอที่เราเลี้ยงอยู่ทุกวันนี้ก็เป็นน้ำจืดสมบูรณ์เลยนะครับแต่ทีแรกเลยก่อนที่จะมาทำอยู่น้ำจืดนี่ก็มันอยู่ในน้ำเค็มแล้วปรับสภาพจากความเค็มให้เหลือศูนย์ถึงจะมาเลี้ยงบ่อน้ำจืดได้คือปรับในบ่อปูนก่อนจนความเค็มได้กันแล้วถึงจะมาลงเลี้ยงนะครับ
0: ค่ะทำไมเราถึงมาเลือกอาชีพการเลี้ยงปลากระพงแบบนี้คะจุดเริ่มต้นเป็นมายังไงคะลุง
1: คือเราคิดยังไงว่าทำไงไอ้ปลาที่อยู่ในน้ำเค็มเนี่ยเราจะมาเลี้ยงน้ำจืดได้เพราะว่าตาลำพันจับในทะเลไม่พอกินไม่พอเป็นที่ต้องการของตลาดเราจึงต้องหาวิธีทำมาเลี้ยงให้เป็นที่ต้องการของตลาดได้ทันต่อเหตุการณ์ทันต่อสถานการณ์นะเพราะทุกวันนี้ในทะเลจับยากนะกว่าจะได้ปลามาในการจำหน่ายเราก็ต้องเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งเนี่ยเพื่อเหมือนกันเพื่อมาพัฒนาในการให้เป็นอาชีพได้นะครับ
0: ค่ะคือก่อนหน้านี้คุณลุงอ่ะทำปลากระพงอยู่เดิมลุงเพิ่งทำปลากระพงแต่ว่าต้องออกไปจับที่น้ำเค็ม
1: ครับ
0: แบบในทะเล
1: อยู่ในทะเลแบบลากอวนลากอะไรถึงจะได้ปลามาเราทำยังไงถึงจะพัฒนามาเลี้ยงในบ่อดินได
0: ้ค่ะ
1: เราก็ต้องหาวิธีไปก็ความรู้จักเพิกประมงเป็นคนกรมประมงเป็นคนแนะนำได้เป็นคนสอนวิธีอะไรต่างๆเพื่อให้เกษตรกรได้มีอาชีพได้ทำมาหากินอยู่ทุกวันนี้ก็ได้วิชาความรู้จักเพิกประมงมานะครับ
0: ค่ะแล้วน้ำในพื้นที่ของบางปะกงฉะเชิงเทราอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วพื้นที่เหมาะสมกับการเลี้ยงปลากระพงในบ่อในกระชังนี้ไหมคะ
1: ก็ต้องเหมาะเพราะว่าอาชีพหันมาทางนี้เขานิยมมาทางนี้เพราะว่าทำยังไงล่ะพื้นที่ก็ทำกันแบบนี้ทีแรกก็พื้นที่ก็ทำนาแต่ทำนาก็มาเลี้ยงเป็นปลานิลปลาดุกปลาช่อนปลาหมอก็ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรก็เลยได้คำแนะนำว่าลองปลากระพงดูที่ว่าราคามันดีหน่อยอะไรก็เลยหันมาเลี้ยงปลากระพงกันแล้วเราก็ไม่ได้เลี้ยงคนเดียวก็แถวบ้านนี่ก็เลี้ยงกันเยอะเลี้ยงกันทั้งหมู่บ้านก็ประสบความสำเร็จก็อยู่ได้เป็นอาชีพที่ยั่งยืน
0: ค่ะพันปลากระพงที่เรานำมาเลี้ยงอะค่ะเรามีที่ไปรับมาหรือเราเริ่มมายังไงมั้งคะ
1: เราไปรับมาลูกปลามาเล็กตั้งแต่ตัวเท่าใบแคใบมะขามที่เขาปรับน้ำแล้วปรับให้เป็นน้ำจากน้ำเค็มมาปรับเป็นน้ำจืดแล้วเราก็มาลงเลี้ยงในบ่อดินมาเลี้ยงในบ่อดินได้สักเดือนฝานี่ก็คัดปลาจะโตประมาณ 3-4 นิ้วแล้วก็คัดเลือกแยกบ่อเพื่ออัตราการรอดมันจะได้มีมากก็ย้ายบ่อลงมาเลี้ยงอีก 4-5 เดือนเป็นปลาไซส์5 ขีด 6 ขีดเป็นปลาตามที่ตลาดต้องการคือปลาไซส์ที่เขาใช้ทำเป็นปลาราดน้ำปลา
0: ปลากระพงทอดราดน้ำปลา
1: ราดน้ำปลาแล้วก็ปลาพงนึ่งน้ำมะนาวจะเป็นไซส์นั้นก็ประมาณ5ใช้เวลา 5-6 เดือน
0: ค่ะ
1: พอเลยจากนั้นไปก็ถ้าเราไม่ขายไซส์นั้นแล้วก็เลี้ยงไว้อีกก็จะได้อีกประมาณ1ปีก็จะได้จากปลากิโลจากปลากิโลก็ประมาณ1ปีก็ได้ประมาณ5-6 โลประมาณ5-6 โลก็จะจับสู่ตลาดต้องการก็คือไซส์นั้นคือเป็นไซส์ที่สูงสุดแล้ว
0: จุดเด่นที่เราเลี้ยงเนี่ยต้องมีอายุเท่าไหร่เราถึงจะสามารถจับเขาขึ้นมาได้
1: ก็ประมาณปีแล้วก็ต้องมีการสุ่มไซส์ครับว่าปลาเล็กปลาน้อยปลาเราเลี้ยงปริมาณหนาบางอะไรขนาดไหนปลามีการเสียหายไหนแล้วจะให้ใช้สุ่มกำลังตกทอดสุ่มนะสมมติเราเลี้ยง5-6 เดือนก็สุ่มตกเนี่ยยังได้ปลามาได้วันโตขนาดไหนเนี่ยประมาณ5-6 เดือนจะได้ขนาดนี้

0: 6เดือน
1: จะได้ปลาไซส์ที่ที่ทำเป็นไอ้ปลาแร่เอามาเลยเอามาเลยนี่เป็นบ่อขนาดนี้เราเลี้ยงก็ต้องจำนวนตัวต้องเท่ากันไซส์กันมันเจริญเติบโตจะได้เท่ากัน
0: นี่มาแล้วนี่เดี๋ยวเข้าทางคุณลุง
1: มาทางนี้เนี่ยประมาณกิโลนึงมานี่เลยเข้าดูให้เห็นเนี่ยกำลังขึ้นมาตกมาเนี่ยประมาณนี้ก็ประมาณกิโลนึงเลี้ยงประมาณ 5-6 เดือนจากปลา 3-4 นิ้วนี่เหมาะสำหรับไอ้ทอดน้ำปลาแล้วก็นึ่งมะนาว
0: เป็นไซส์
1: น
0: ี้
1: ถ้าเป็นไซส์นี้นึ่งน้ำมะนาวได้มันเนื้อมันใหญ่ไปดีเพื่อต้มเพื่อผัดเพื่อแกงแต่ไซส์นี้เกินไซส์นี้แล้วจะไม่อร่อยแล้วแต่คือเนื้อมันนิ่มอ่อนหวาน
0: แสดงว่าจำนวนเดือนที่เลี้ยงปลากับขนาดของเขามีผลในการเลือกที่จะไปทำชนิดของอาหารที่ไม่เหมือนกันลุงอ้วนถือไว้นะคะคุณผู้ชมที่เห็นอยู่เนี่ยอันนี้ประมาณ 5-6 เดือนจับขึ้นมาได้แล
1: ้
0: วเนื้อยังนุ่มยังนิ่มไซส์ขึ้นโต๊ะอย่างที่เรากินปลากระพงนึ่งมะนาวปลาอะไรนะทอดราดน้ำปลา
1: แต่เป็นเมนูที่ยอดฮิตอยู่ที่นิยมแบบนี้
0: เนื้อต้องนิ่มใช่ไหมคะ
1: เพราะเนื้อกำลังนิ่มกำลังนั่นอยู
0: ่เออเนี่ยประมาณนี้นะคะคือคุณผู้ชมปลาที่ตั้งอยู่เนี่ยนะคะเขาจะมีทั้งไซส์ขนาดแล้วก็รูปร่างที่โดดเด่นอันนี้คือปลากระพงเมือง8ริ้วเลยนะคะจุดเด่นของตัวปลากระพงที่ลุงอ้วนเลี้ยงบอกได้มาว่าวิธีการดูปลาลักษณะดีๆของเขาอะค่ะดูยังไงมั่ง
1: ลำตัวตั้งยาว
0: ลำตัวนี่วัดจากหน้าม
1: ีลำตัวยาวเรียวยาว
0: เรียว
1: ยาวไม่มีแผลไม่มีบาดแผลไม่มีรอยชดช้ำเกิดกระโดงต้องเรียบร้อยลักษณะลำตัวต้องยาวไม่เอาอ้วนไม่เอาสั้นไม่ตัวสั้นลักษณะปลาที่ดีลำตัวยาวแล้วเราเลี้ยงก็จะได้ผลแล้วก็หลังนี่ก็ต้องเป็นทุกระเบียบจะเป็นครีบเป็นกระโดงเป็นหางนี่ต้องมีครบ
0: ห้ามขาด
1: ห้ามขาดห้ามอะไรถ้าขาดมาก็จะตัดราคาเวลาขายเนี่ยคนขายแต่ถ้าได้ปลาดีๆเนี่ยเขาตัดราคา
0: ทาง
1: หาปลาพิการอะไร
0: ต
1: ่
0: าง
1: ตัดขึ้นจากโล200เหลือ100นึงหาปลาพิการทั้งที่ที่เนื้อก็เต็มหมดแต่แปลว่าคีบไม่มีหน่อยก็โดงหายไปเนี่ย
0: คือในรูปลักษณ์ด้วย
1: ครับ
0: เออ
1: ก็มีส่วน
0: เกล็ดเงาหรือว่าลักษณะของลำตัวอะไรมีวิธีการดูไหมคะ
1: ก็ดูด้วยสายตาครับส่วนมากก็ดูด้วยตาเนี่ยมันจะมีวิธีอื่นเพราะว่าปลากระพงส่วนมากจะเท่ากันเราดูลำตัวยาวไม่เป็นโรคเป็นที่เอามาเลี้ยงแล้วมันก็เจริญเติบโตดีกินอาหารเก่งอะไรเงี้ยอันไหนที่กินอาหารไม่เก่งลำตัวสั้นป้อมเนี่ยเราก็ไม่นิยมเอามาเลี้ยงก็ดูได้จากตอนที่เป็นปลา3ปลา4เดี๋ยวเราจะมีรูปให้ดูให้รายละเอียด
0: คราวนี้เราต้องมาถามเคล็ดลับการเลี้ยงแล้วแหละลุงอ้วนกว่าจะมาเป็น1ตัวเต็มวัยที่เราจับขายได้อะค่ะกระบวนการในการที่ลุงอ้วนดูแลเขาปลากระพงเนี่ยค่ะมีกระบวนการอะไรบ้างเป็นสเต็ป1 2 3
1: คืออาชีพนี้ต้องก็ทําใจหลายอย่างคือว่าก็ต้องมีประสบการณ์ความรู้คือว่าของอยู่ในน้ําอะมันเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเป็นอะไรเนี่ยมันไม่สามารถบอกเราได้เรารู้ได้เราก็สังเกตดูจากสายตาดูจากความนานคือสีน้ำจากน้ำว่าน้ำมันข้นมันเน่ามันเสียมีกลิ่นไหมอะไรไหมน้ำมันใสดีไหมปลอดภัยดีอยู่และอย่างทุกวันนี้เทคโนโลยีทันสมัยก็จะมีเครื่องวัดน้ำวัดออกซิเจนวัดค่า pH อะไรต่างๆเนี่ยแต่ถ้าไม่มีเครื่องวัดเครื่องอะไรเนี่ยปัญหามันก็เกิดเพราะเราเลี้ยงแบบปริมาณหนาแน่นแบบเรียกว่ากึ่งพัฒนาถ้าเลี้ยงแบบธรรมชาติแบบว่ากึ่งธรรมชาติอ่ะไม่ต้องตีน้ำไม่ต้องอะไรปล่อยตามสภาพเหมือนธรรมชาติอ่ะมันก็จะไม่ต้องไปตรวจอะไรทั้งนั้น
0: ค่ะ
1: แต่นี่เราต้องดูน้ำสังเกตสีน้ำเป็นสำคัญเลยถ้าน้ำดอกน้ำผิดปกติน้ำเปลี่ยนแปลงนี่ปลาก็จะไม่กินเหยื่อพอปลาไม่กินเหยื่อการเจริญเติบโตปัญหาก็จะเยอะโรคก็จะตามมาการเลี้ยงนี่ก็ตาระดอบนี่ก็จะเกิดปัญหาเยอะมันไปถึงผลกำไรแล้วต้องไปเอายาใส่หาปูอาทุกอย่างยูรซีใส่สร้างปัญหาเยอะมันก็เลยเปลืองค่าใช้จ่ายแล้วก็ทำให้เราเลี้ยงยากเลี้ยงลำบากแต่ถ้าเลี้ยงปริมาณที่ไม่หนาแน่นแบบว่าเลี้ยงอย่างบางๆก็จะอยู่ได้สบายๆ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ปัญหาเราก็จะไปเกิดเพราะในบ่อเนี่ยปัจจัยหลักก็คือน้ำถ้าไม่มีน้ำแล้วน้ำไม่ดีไม่สามารถจะเลี้ยงไม่ได้ไม่ว่าเป็นปลาพงหรือปลาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือน้ำที่สำคัญที่สุด
0: ขั้นตอนการเตรียมน้ำนี่น้ำมาจากไหนคะลุงตอนแรก
1: น้ำมาจากในคลอง
0: ในคลอง
1: จากแม่น้ำ
0: เราต้องมีการพักน้ำอะไรยังไงก่อนไหมคะก่อนที่จะเอาปลาลง
1: ที่อื่นเขามีพักน้ำแต่ของเราก็ไม่ค่อยได้พักเพราะว่าเราที่น้อยมาใช้ได้เลยวัดค่า pH ได้อะไรได้ก็เป็นน้ำสีธรรมชาติสวยดีก็ใช้ได้เลยเอาปลามาลองก่อนใช้ได้ไหวก็ปล่อยกันเลยค่าออกซิเจนมีอะไรในน้ำนี้ก็ส่วนมากก็อาศัยธรรมชาติเพราะเราก็ไม่ได้เลี้ยงถึงขนาดหนาแน่นถึงขนาดแบบต้องใช้นักวิชาการต้องเช็คน้ำทุกวันตรวจน้ำทุกวันเราไม่ถึงขนาดนั้น

0: ัวเลขของการเลี้ยงปลาแบบไหนที่คุณลุงเรียกว่าหนาแน่น
1: หนาแน่นคือบ่อล่างใส่สักใส่เข้าไปสัก 2,000 ตัว
0: อ๋ออันนั้นคือแน่นละ
1: แน่นแล้วแน่นแน่นปริมาณเกินปริมาณต้องใช้ออกซิเจนใช้เครื่องตีน้ำมากน้ำก็จะเสียกินอาหารก็ต้องกินเยอะถ่ายเยอะอะไรเยอะป
0: ั
1: ญหาเยอะเพราะนั้นประมาณไร่นี่ประมาณไม่เกิน 1,000 ตัวเนี่ยกำลังดีกลางถ้าไล่ใส่500ตัวนี่ก็โอ้เหมือนธรรมชาติเลยไม่ต้องดูแลอะไรมากสบายเลยเช้ามาเลยง่ายเลยแต่ถ้าพันตัวนี่ถือว่ากลาง
0: ๆ
1: เพราะว่าปลาพันตัวนี่กินอาหารอย่างน้อยวันละ20โลแล้ว20กิโลอาหารลูกเนี่ยอาหารเม็ด20โลลูกนึงพัดต่อปลาพันตัว
0: เรื่องน้ำสำคัญ
1: เรื่องน้ำสำคัญที่สุด
0: เร
1: ื่องน้ำสำคัญที่สุดและอย่างสำคัญคือเรื่องตังค์งบประมาณ
0: เงินลงทุน
1: เงินที่ลงทุนถ้าเงินไม่ลงทุนไม่ถึงก็เลี้ยงไม่ได้ครับเป็นไปตามเงินที่ไหนอะไป
0: ค่าใช้จ่ายเป็นไงกระซิบได้ไหมประมาณไหนคะคุณลุงก่อนที่เราจะมีที่สักไร่นึงแล้วเราอยากจะเลี้ยงปลากระพงคุณภาพดีแบบนี้ค่ะเราควรจะต้องมีเงินลงทุนประมาณไหน
1: ขึ้นอยู่กับที่ราคาท้องตลาดเป็นจังหวะด้วยอะไรๆก็ทำมาข้างกระดวงบางทีเขาเห็นก็ราคาดีเราไปเลี้ยงเขาบ้างมีครับมือใหม่พอถึงเวลาตัวเองราคาถูกขาดทุนไปไม่เหมือนไอ้คนที่เลี้ยงอยู่ประจำปีนี้ถูกปีหน้าแพงปีหน้าก็อยู่มันได้อะไรพัฒนาอยู่ตัวแล้วบ่อไร่นึงเนี่ยก็สายปลาถ้าอย่างธรรมดาไม่ตะกะตะกามแบบนั้นก็คือปล่อยปลาตัวขนาดเนี้ยประมาณ 1,000 ตัวค่าอาหารก็วันละพันอาหารวันละลูกเลี้ยงไปสิครับวันละพัน10เดือนนึงก็
0: 30,000
1: ไปนึง10เดือน 300,000 300,000 กว่าบาทค่าน้ำค่าไฟค่าอะไรอีกต่างหากเนี่ยหักเหลือมา
0: ประมาณ 500,000 อ่ะ
1: อันนี้เราเลี้ยงปลา 1,000 ตัวก็จะได้ประมาณตัวละ5โลก็ได้ประมาณ5ตันต้นทุนไปแล้ว 300,000 แล้วค่าอาหารค่าตัวค่าอะไรต่ออะไรก็ไปซะ 6-700,000 แล้ว 6-700,000 แล้วขายปลาได้ราคาดีโล150ก็เหลือประมาณ 6-700,000
0: ครึ่งๆนะคุณล
1: ุ
0: ง
1: ครึ่ง
0: ๆอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจของ
1: ขึ้นอยู่ตลาด
0: ตลาดของเราในตอนน
1: ี้ราคาไม่มีคำมาตรฐาน
0: อาจจะ
1: เหลือ100กว่าบาท120 130อาจจะขึ้นไป200ก็ได้แล้วแต่ดวงแล้วแต่จังหวะเพราะนั้นไม่ตายตัว
0: แต่ถ้าเกิดบอกว่าปลากระพงนี้มาจากแหล่งการผลิตที่อำเภอบางปะกงนะมาจากฉะเชิงเซานะราคาจะดีกว่าที่อื่นไหมคะปกติแล้วคนรับซื้อ
1: มันเป็นแหล่งที่ผลิตที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเฉพาะปลายักษ์นะครับแต่ว่าคนรับซื้อเขาไม่บอกเลยว่าที่ไหนดีที่ไหนถูกเพราะปลาเหมือนกันเพราะเราไม่สามารถตียี่ห้อได้ว่าปลามาจากบางปะกงเพราะนั้นเขาไปที่ไหนเขาไปขายใต้ไถไหนเขาบอกปลาบางปะกงเราปั๊มตาปั๊มอะไรไม่ได้ไปก็กินไม่ได้เขาต้องไปขอเก็บออก
0: อันนี้จริง
1: นะแม้เขาแอบอ้างได้ว่าไม่ใช่ทุเรียนจันทร์แต่ถ้าเอามาจากไหนก็ไม่ใช
0: ่ค่ะ
1: ก็เหมือนปลาบางปะกงไม่ใช่
0: เพราะฉะนั้นการเลี้ยงเนี่ยคือด้วยความที่มันตีห่อลงไปในตัวปลาไม่ได้เนาะลูกอ้วนเนาะทั้งหมดก็คือเราก็จะต้องทำการเลี้ยงให้มันอยู่ที่ตัวเราเกษตรกรจะเติบโตอย่างยั่งยืนเนี่ยเขาก็คือจะต้องเลี้ยงให้ได้คุณภาพให้ได้มากที่สุดนะคะอีกอันนึงความท้าทายค่ะลุงอ้วนในการเลี้ยงแมวมั่นใจไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศสภาพน้ำหรืออะไรต่างๆที่เปลี่ยนแปลงปัจจัยต่างๆเราเจออะไรที่เป็นปัญหาในกระบวนการเลี้ยงปลากระพงของที่นี่บ้าง
1: ปัญหาเยอะทุกอย่างเลยหนึ่งปัญหาเรื่องพื้นบ่อเน่าบ่อเสียปัญหาน้ำ
0: ค่ะ
1: ปัญหาที่สำคัญคือปัญหาไอ้ฝนเรื่องขโมยลักตกอะไรปัญหาเรื่องตังค์เงินทุนอะไรก็พอมีแต่ปัญหาอะไรหลายอย่างแต่ก็พอรับได้ทุกอย่างก็คือประสบที่เราสามารถอดทนได้อะไรก็ทนได้ก็ทุกอย่างคือเที่ยวนี้อาจจะเสียเที่ยวหน้าเสียแต่ถ้าเรามีทุนเราก็สามารถตามทุนได
0: ้
1: ถ้าเสียเที่ยวแล้ว2เที่ยวแล้วเที่ยว3ไม่มีเงินตามทุนแล้วก็จบแล้วเพราะนั้นเกษตรกรที่อยู่ได้หมายความว่าต้องมีประสบการณ์แล้วก็ต้องทำมานานแล้วก็ทุนต้องดีด้วยเพราะว่าเขาไม่การันตีว่าจะต้องได้ทุกเที่ยวไอ้ที่ว่าไม่ได้ทุกเที่ยวถ้าได้ทุกเที่ยวเนี่ยทั่วประเทศไทยเลี้ยงปลากระพงกันหมดแล้วมันไม่ทุกเที่ยวมันปัจจัยหลายอย่างเยอ
0: ะ
1: รายละเอียดเยอะว่างั้นแหละเพราะนั้นถ้าคนไม่มีความสามารถหรือว่าไม่ใช่พื้นที่อื่นไม่กล้าไปทำกันแล้วกันยาก
0: มันเป็นอะไรที่ท้าทายเนาะ
1: มันท้าทายครับ
0: คราวนี้ถามลุงอ้วนดีกว่าว่าในการที่เลี้ยงมาตรงนี้หมูหลัก10ปีเนาะลุงอ้วนเนาะกี่ปีคะหลาย
1: 30ปี
0: 30ปีละลุงอ้วนครับหน่วยงานที่เข้ามาสนับสนุนในเรื่องของการเลี้ยงปลากระพงในพื้นที่ของเราเพื่อความยั่งยืนของการเลี้ยงปลาหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลดต้นทุนเพิ่มรายได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขามีมาช่วยเหลือหรือว่าสนับสนุนอะไรบ้าง
1: มีครับกรมประมงก็ต้องไปขึ้นทะเบียนว่าเราเลี้ยงปลากระพง ต้องไปจดเป็นเกษตรกรที่เลี้ยงปลากระพง
0: ค่ะ
1: ครับมีเราก็มีเข้ากลุ่มกันเป็นเกษตรกรแปลงใหญ่แล้วก็มีการดูแลเรื่องอะไรคือจดเป็นว่าเราเลี้ยงปลากระพงแน่ไปก .6 ก็ไปเลี้ยงอย่างอื่นไม่ได้เขาก็สมัยนี้มาแจ้งพอไปทำบัตรปั๊บ2ปีขาดแล้วต้องไปต่อบัตรพอต่อบัตรเขาถามว่ายังเลี้ยงอยู่เปล่าเลี้ยงปั๊บเขาก็คุณเลี้ยงเท่าไหร่พี่บอเขาก็ยิงดาวเทียมมาเลยมีที่มีโฉนดอยู่นะเขามองรู้เลยว่าไปก่อหกกรมประมงไม่ได
0: ้สงสัยอย่างนึงลุงอ้วนค่ะเมื่อก่อนลุงอ้วนบอกว่าทำปลากระพงอันนี้ก็คือจับจากทะเลเนาะในจุดเริ่มต้นเลยแล้วพอมาทำปลากระพงน้ำจืดแต่เขาเป็นปลากระพงน้ำเค็มนะปลากระพงพันปลากระพงน้ำเค็มนะคะแต่เขาอยู่น้ำจืด
1: มีชื่ออยู่ในน้ำเค็มเนี่ยเป็นปลากระพงขาวปลากระพงแดงชั้นหนึ่งแต่เราทุกวันนี้เรามาเลี้ยงน้ำจืดหมดแล้วแต่เป็นชื่ออยู่ใน
0: รสชาติต่างกันไหมคะ
1: ผมยังไม่เคยลองระหว่างน้ำจืดกับน้ำเค็มมานั่นนะแต่ตามที่เขาว่าก็ว่าน้ำจืดก็ขาวมากกว่าแต่นี่น้ำเค็มแค่มีเกลือมีอะไรแร่ธาตุเยอะมันจะกัดมากหรือไงแต่ผมไม่เคยเอาพิสูจน์เพราะว่าน้ำจืดปลาน้ำจืดส่วนมากจะมีขาวเยอะ
0: กลิ่นดิน
1: กลิ่นดินกลิ่นขาวเยอะอะไรแต่อะไรเงี้ยแต่นี่วิธีการเดี๋ยวนี้ก็ทันสมัยแล้วก็มาทำลวกต้มลวกน้ำร้อนลวกขาวลวกล้างอะไรต่างๆหลายอย่างมันก็ให้หมดขาวไปเราไม่ได้ต้มทั้งตัวทั้งอะไรต่ออะไรเด็กขาวยังอยู่อะไรเงี้ยล้างเลือดล้างไหลล้างต้มลวกน้ำทิ้งอะไรต่ออะไรมันก็หมดขาวไป
0: ค่ะมันก็เป็นกรรมวิธีเนาะเป็นกระบวนการเป็นวิธีการนะคะ
1: เดี๋ยวนี้เขาทำขึ้นห้างแล้วทุกอย่างเนี่ยแรกๆเป็นชิ้นแล้วก็เขาจะทำแข่งกับไอปลาอะไรที่ว่าที่คุยกันทีแรก
0: ซาซิมิไหม
1: บาซิมินั่นแหละนั่นแหละเพราะว่าไอปลาแซลมอนเนี่ยมันราคาสูงพวกเราต้องสั่งจากประเทศนอกมาเพราะนั้นไอทางในทางบรรดาพวกที่มีกระตังห้องเย็นเนี่ยก็พยายามจะเอาปลาพวกนี้ที่จะไปราคามันถูกกว่าก็จะพยายามตีตลาดไอ้ปลาที่ว่า
0: ปลาญี่ปุ่นทั้งหลาย
1: ใช่ปลาญี่ปุ่นทั้งหลาย
0: ตลาด
1: เพื่อเราก็มาสร้างไอ้ลวกไอ้กิมชิมิชิมิเหมือนกันแต่เขามาลองแล้วว่ามันรสชาติก็ไม่ต่างกันแต่ก็ต้องมีการวิธีที่จะทำไงไม่ให้ขาวมันจัดไอ้ปลาแซลมอนเขาไม่มีขาวดิไอ้ปลาพงเรามีขาวเพราะนั้นเราต้องทำไงไม่ให้ขาวก็มีการวิธีหลายๆอย่างรายละเอียดมีเยอะอยู่
0: นะคะคุณผู้ชมคะคือต้องบอกว่ากรรมวิธีตั้งแต่เริ่มต้นในการเลี้ยงปลากระพงนะคะของดีเมือง8ริ้วนะคะแล้วก็กว่าจะออกมาเป็นปลาโตๆที่อยู่ข้างๆนี้นะคะในการที่จะเป็นสัตว์เศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนไม่ง่ายเลยนะคะอย่างลุงอ้วนบอกมีหลายปัจจัยมากๆปัญหาก็เยอะนะคะแต่ถ้าเกิดเลี้ยงผ่านมาได้แล้วในวัฏจักรของการเลี้ยงของเขาเนี่ยมันก็สามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ของอำเภอบางปะกงได้เช่นเดียวกันด้วยและในอนาคตลุงอ้วนค่ะก็จะมีหน่วยงานมาคอยดูแลเราด้วยใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ก็มีหน่วยงานก็ดูแลแค่ว่าเป็นโรคเป็นอะไรแต่เราต้องไปแจ้งกันนะว่ามีโรคปลาตายปลาลอยหัวน้ำท่าในคลองไม่อะไรแต่อะไรก็ไปน้ำที่เราแหล่งที่เราผลิตจะเอาขึ้นมาเนี่ยเกิดมีใครโรงงานทิ้งน้ำส่งน้ำเสียมาเนี่ยก็ต้องมีดูแลแล้วอะไรเขาก็เอาน้ำไปตรวจในวัดมีน้ำมีเชื้อมีอะไรไปมีค่าอะไรอะไร
0: เหมือนมาช่วยเราในการตรวจสอบคุณภาพ
1: ใช่ๆๆแล้วแต่เราต้องไปแจ้ง
0: เขาก็จะลงมาดูแลเราในพื้นที่
1: ถ้าเราไม่แจ้งเขาก็ไม่มาถ
0: ือ
1: ว่าเราช่วยเหลือตัวเองได
0: ้นะคะอย่างกรณีในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ในอนาคตเนี่ยก็อาจจะมีการจับมือร่วมงานกันในการที่จะเข้ามาดูแลนะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราดูกันดีกว่าว่าจากที่ลุงอ้วนเล่ามาทั้งหมดนะคะจากจุดเริ่มต้นนะมาจนถึงตอนนี้มา on table แล้วนะจาก farm to table เดี๋ยวจะไปต่อ to the kitchen ค่ะว่าปลากระพงนะคะสามารถนำมาทำอะไรได้บ้างโดยเฉพาะปลากระพง8นิ้วตัวใหญ่ big bomb แบบนี้เดี๋ยวตามไปดูด้านในกันค่ะ
2: จากปลากระพงสดๆจากบ่อเลี้ยงในอำเภอบางปะกงวันนี้ไม่ได้มีดีแค่ความสดแต่ยังสามารถนำมารังสรรค์เป็นเมนูอร่อยได้หลากหลายเริ่มต้นกันที่ปลากระพงราดน้ำปลาปลากระพงทอดกรอบนอกเนื้อนุ่มหวานด้านในราดด้วยน้ำปลาปรุงรสเสิร์ฟคู่ยำมะม่วงเพิ่มทั้งความหอมและรสชาติที่ลงตัวต่อด้วยต้มยำปลากระพงน้ำซุปรสจัดจ้านหอมกลิ่นสมุนไพรไทยทั้งข่าตะไคร้และใบมะกรูดผสานกับเนื้อปลากระพงสดๆได้อย่างกลมกล่อมและผัดฉ่าปลากระพงเมนูรสเข้มข้นที่รวบรวมความหอมของกระชายพริกไทยอ่อนใบกะเพราและพริกสดเข้ากับเนื้อปลากระพงอย่างลงตัวจากวัตถุดิบสดใหม่ในท้องถิ่น สู่เมนูอาหารที่สร้างทั้งความอร่อยและมูลค่าและในอนาคตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ยังมีแนวทางเข้ามาสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการแปรรูปเพื่อพัฒนาปลากระพงบางปะกงให้ต่อยอดไปสู่ผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ๆเพิ่มทางเลือกทางการตลาดและสร้างมูลค่าให้กับผลผลิตของเกษตรกรในชุมชนได้มากขึ้นค่ะ
0: คุณผู้ชมคะและอีกหนึ่งผู้มีบทบาทนะคะในการที่จะเข้ามาดูแลผู้เลี้ยงปลากระพงของชาวบางปะกงฉะเชิงเซานะคะนั่นคือทางมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ค่ะที่เข้ามาสนับสนุนแล้วก็กำลังจะมองการไกลต่อยอดไปไกลถึงอนาคตนะคะสำหรับปลากระพง8ริ้วของเราวันนี้นะคะอาจารย์บูธค่ะเป็นตัวแทนจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์นะคะจะมาพูดคุยกับเรานะคะอาจารย์บูธค่ะ
3: สวัสดีคร
0: ับสวัสดีค่ะเราเข้ามาสนับสนุนในเรื่องของผู้เลี้ยงปลากระพงปลากระพง8ริ้วของดีขึ้นชื่อประเทศไทยเลยเนี่ยเรามองจุดไหนเราถึงเข้ามา
3: ครับก็สำหรับปลากระพงนะครับก็เป็นสัตว์ที่สัตว์เศรษฐกิจที่มีอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของจังหวัดฉะเชิงเทราอยู่แล้วนะครับคือโดยเฉพาะในพื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่กึ่งแม่น้ำบางปะกงแม่น้ำเค็มกับแม่น้ำน้ำจืดนะครับทำให้การเพาะเลี้ยงปลากระพงเนี่ยค่อนข้างดีนะครับมหาวิทยาลัยเนี่ยโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์นะครับก็มีการลงพื้นที่แล้วนะครับโดยคณะของคณะเกษตรเนี่ยก็เคยลงทำโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาปลากระพงนะครับการเพาะเลี้ยงนะครับรวมถึงการรวมกลุ่มนะครับรวมกลุ่มกันเพื่อที่จะทำผลิตภัณฑ์ปลากระพงนะครับซึ่งต่อยอดให้กับกลุ่มเกษตรกรนะครับซึ่งเกษตรกรเนี่ยมีตัวของตัวปลากระพงอยู่แล้วนะครับก็คือเขาจะมีตลาดส่งออกนะครับในการขายแต่ว่าเราจะพัฒนาเรื่องของช่องทางการขายนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช่ครับไม่ว่าจะเป็นการทำตัวผลิตภัณฑ์นะครับที่เกิดขึ้นจากปลากระพงนะครับอย่างเช่นปลากระพงปกติเนี่ยของเขาจะขายสดๆนะครับ
0: มี
3: ตลาดมารับใช่นะครับแล้วก็อาจจะเป็นเอาปลากระพงเนี่ยไปแปรรูปนะครับเนื่องจากมหาวิทยาลัยเนี่ยก็มีสาขาที่เกี่ยวกับการทำตรงนี้อยู่นะครับการแปรรูปสินค้านะครับมีผู้เชี่ยวชาญที่จะสามารถมาให้ความรู้ได้นะครับซึ่งเราก็มองว่าในพื้นที่ของตำบลบางเกลืออำเภอบางปะกงเนี่ยมีพื้นที่ที่เหมาะสมกับการที่จะทำพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลากระพงนะครับให้กับกลุ่มเกษตรกรที่เลี้ยงครับ
0: ก็คือเราจะช่วยสนับสนุนเกษตรกรเรื่องของการแปรรูปมากกว่านะคะหน่วยงานที่ของเราอ่ะทางมหาวิทยาลัยส่งทีมต้องเรียกว่าไงสาขาคณะอย่างนี้ใช่ไหมเข้ามาลงดูพื้นที่อย่างเงี้ยค่ะอันนี้เราพบเจออุปสรรคหรือว่าเรามีไอเดียที่จะไปสนับสนุนเขาในการที่จะพัฒนาคุณภาพตัวปลาอะไรอย่างนี้ด้วยไหม
3: ก็จะมีในส่วนของลักษณะการทำงานเหมือนกับงานวิจัยครับก็คือการวิจัยในกลุ่มของสัตว์น้ำนะครับที่จะทำให้ตัวผลิตภัณฑ์ปลาที่มันคือกลุ่มเกษตรกรเนี่ยเขามีภูมิปัญญาในการเพาะเลี้ยงการขายการจำหน่ายอะไรอย่างเงี้ยดีอยู่แล้วเราเพียงแค่เอาหลักการทางวิชาการนะครับไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มผลผลิตทางการเพาะเลี้ยงปลากระพงนะครับรวมถึงการทำผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมเนี่ยมาทำให้กับกลุ่มเขาเพื่อต่อยอดสิ่งที่มันดีอยู่แล้วเนี่ยทำให้พัฒนาขึ้นต่อไปนะครับโดยก็จะเป็นโครงการที่เกี่ยวกับโครงการยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนะครับก็จะมีทำอยู่แล้ว
0: ตอนนี้ปริมาณของเกษตรกรที่เข้ามาที่เราเขาเรียกว่าอะไรเราเข้าไปช่วยสนับสนุนแล้วเขาก็เข้ามาอยู่ในการดูแลของเราด้วยเนี่ยเยอะยังคะ
3: ก็ยังเพิ่งเริ่มต้นนะครับคือ
0: รับต่อได้
3: ใช่ครับตอนนี้คือเราต้องพยายามให้เกษตรกรมองว่าการรวมกลุ่มกันนะครับเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าถ้าเราทำแบบต่างคนต่างเลี้ยงนะครับคือมันก็ดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรารวมกลุ่มกันนะครับหน่วยงานรัฐหรือว่าหน่วยงานราชการเนี่ยก็สามารถจะมาหนุนเสริมนะครับไม่ว่าจะการทำโครงการต่างๆนะครับคือแม้แต่ถ้าเรามีโครงการที่ดีเนี่ยแต่เราอย่าผู้รับผิดชอบโครงการเองนะครับไม่สามารถทำได้แล้วก็สามารถหาวิทยากรนะครับที่มีความเชี่ยวชาญไม่ว่าจะเป็นกรมประมงหรือว่ากรมปศุสัตว์หรืออะไรเงี้ยครับที่เขามีความเชี่ยวชาญโดยตรงเนี่ยมาทำตรงนี้ให้กับเกษตรกรเพื่อพัฒนาต่อยอดต่อไป
0: ตอนนี้เรามีอะไรที่เป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มประชาชนผู้เลี้ยงปลากระพงออกไปที่เราแบบเราสนับสนุนจริงๆเลยในเรื่องของการแปรรูปต่างๆที่แบบคุณผู้ชมเห็นแล้วว่าอ๋อว้าวนี่มาจากที่นี่เองอย่างเงี้ยมีไหมคะ
3: ตอนนี้กำลังจะมีเป็นปลากระพงที่มันแพ็คอะครับปลากระพงตาก
0: แดดเดียว
3: แดดเดียวปลากระพงแดดเดียวนะครับแล้วก็ปลากระพงที
0: ่
3: คุณลุงนะครับคุณลุงได้แนะนำเราไปแล้วว่า เป็นเมนูอาหารนะครับคือพอมันเป็นเมนูอาหารแล้วเราจะทำยังไงให้ตัวเมนูอาหารเนี่ยสามารถส่งออกได้นอกจากที่ส่งร้านอาหาร
0: คือแพ็กเกจทำเลยทำเป็นอาหารเลย
3: ใช่ครับ
0: ส่งออกไปคล้ายๆเรากินปลากระป๋องป่ะ
3: ใช่ใช่

0: ครับ
1: พร้อมกินพร้อมเปิดอันนี้ถ้าจะเป็นปลากระพงแบบปลากระพงนึ่งมะนาวอยู่ในกระป๋องพร้อมทาน
0: ใช่ครับหรือเนื้อปลากระพงที่สามารถเป็นแพ็คคล้ายๆกับปลานิลแดดเดียวหรืออะไรเงี้ยครับสามารถส่งออกที่มันเป็นระยะทางไกลๆได้นะครับ
1: อยากจะบอกอะไรกับชาวเกษตรกรโดยเฉพาะในพื้นที่บางปะกงเนี่ยค่ะสำหรับผู้ที่เลี้ยงปลากระพงนะคะว่าทิศทางการตลาดหรือว่าทิศทางในอนาคตเนี่ยมีการดูแลแน่นอนนะคะหรือว่าการที่ใครอยากจะเริ่มต้นเข้ามาในอาชีพนี้ปลากระพงน้ำเค็มที่เลี้ยงในน้ำจืดแล้วก็กำลังจะได้รับการดูแลแปรรูปไปเป็นผลิตภัณฑ์ระดับประเทศสามารถส่งออกได้เราอยากจะบอกอะไรกับชาวเกษตรกรบ้างคะ
0: ก็อยากจะบอกว่าอยากให้มีความภาคภูมิใจครับว่าคือในตัวของปลากระพงในตัวของจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับเราได้เปรียบตรงที่พื้นที่ตั้งของเรานะครับมีทั้งน้ำเค็มน้ำจืดผสมกันมันทำให้ปลากระพงเนี่ยมีจุดเด่นมีอัตลักษณ์รสชาติในการกินหรือความเป็นอยู่ของเขาเนี่ยมันจะเป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของจังหวัดเราก
1: ็
0: อยากให้ทุกท่านที่สนใจเลี้ยงปลากระพงนะครับแล้วก็กลุ่มเกษตรกรนะครับที่เลี้ยงอยู่แล้วนะครับก็พยายามที่จะรวมกลุ่มกันเพื่อให้หน่วยงานรัฐหรือการดำเนินงานเนี่ยมันไปในทิศทางที่พัฒนาจากเดิมนะครับจากที่ทุกท่านเนี่ยทำไว้ดีอยู่แล้วนะครับก็ให้มันหนุนเสริมไปด้วยกันให้ต่อยอดต่อไปครับ
1: นี่แหละคุณผู้ชมคะปลากระพงน้ำเค็มในบ่อน้ำจืดของดีของอำเภอบางปะกงฉะเชิงเทรา8ริ้วของเรานั่นเองที่มาของ8ริ้วคือนะคะริ้วได้8บ้างนะตัวใหญ่จริงๆนะคะอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นนะคะแล้วก็สามารถนำไปทำเป็นอาหารนะคะของเขาเรียกว่าอะไรนะมารับส่งออกอะไรอย่างนี้ก็เยอะแยะมากมายแล้วก็กำลังจะอนาคตนะคะมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เนี่ยแหละที่จะมาดูแลนะคะในเรื่องของการแปรรูปสร้างการตลาดเพิ่มมูลค่าให้กับพี่น้องชาวเกษตรกรในพื้นที่ของอำเภอบางปะกงโหฟังแล้วว้าวมากๆเลยวันนี้ขอบคุณอาจารย์วุฒินะคะ
0: ขอบคุณครับ
1: และทั้งหมดนี้นะคะคุณผู้ชมคะก็คือของดีของอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทรานั่นเองค่ะใครที่แวะมาที่อำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะอย่าลืมแวะมาที่นี่นะคะมาดูบ่อปลากระพงเป็นแวะช้อปปิ้งนะคะซื้อกลับบ้านไปช่วยอุดหนุนพี่น้องเกษตรกรของเราในพื้นที่ชาวจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะรับรองว่าของดีของเมืองไทยอยู่ที่นี่ไม่อยู่ไกลเลยค่ะ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ทีมงานเรานะคะพาคุณผู้ชมมาชมอีกหนึ่งอัตลักษณ์ที่น่าสนใจในพื้นที่ของจังหวัดราชบุรีค่ะวันนี้นำเสนอเรื่องของผ้านะคะซึ่งมีเรื่องราวความเป็นมาที่ยาวนานและที่สำคัญตอนนี้เขาก็มีการพัฒนาต่อยอดนะคะสร้างมูลค่ามากมายเลยจะน่าสนใจอย่างไรอยู่กับผู้ร่วมรายการของเราตรงนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: แนะนำตัวคุณผู้ชมเลยค่ะ
2: ค่ะก็สวัสดีพี่ๆทางบ้านทุกท่านนะคะก็วันวิสาอบเชยค่ะก็เป็นผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านนี้ค่ะ
0: ค่ะแต่ว่าวันนี้มาในอีกรูปแบบหนึ่งที่ไม่ใช่เป็นผู้นำชุมชนเนาะก
2: ็
0: เป็นเรื่องของการทอผ้าที่นี่คือศูนย์อะไรคะ
2: ที่นี่ต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นศูนย์ส่งเสริมอาชีพการทอผ้าจกบ้านใต้ค่ะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเราก็มีการเปลี่ยนชื่อให้พี่ๆทางบ้านเนี่ยได้เรียกกันได้ง่ายๆนะคะก็คือเป็นผ้าทอคูบัวเพชรทองคำค่ะ
0: ผ้าทอคูบัวเพชรทองคำ
2: ใช่ค่ะ
0: ถ้าเราเซิร์ชอินเทอร์เน็ตเนาะว่าผ้าจากราชบุรีก็จะเปิดเจอผ้าตีนจกผ้าคูบัวอ
2: ัน
0: นี้สองชนิดนี่คือเขาเหมือนกันหรือว่าแตกต่างกันยังไงคะ
2: เป็นการพัฒนามาค่ะพัฒนาจากผ้าสิ้นตีนจกในสมัยก่อนนะคะแล้วก็พยายามที่จะพัฒนาเพื่อที่จะให้ราคาเขาย่อมเยามากขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ใช้เป็นผ้าคูบัวค่ะ
0: ค่ะ
2: แต่ว่าก็ยังคงเป็นอัตลักษณ์ของการเทคนิคการจกควักล้วงอยู
0: ่
2: เหมือนเดิมค่ะ
0: ค่ะก่อนที่เราจะไปลงลึกในรายละเอียดของเรื่องของผ้านะคะพูดคุยกันที่นี่ก่อนศูนย์นี้คือเราเริ่มขึ้นมาได้ยังไงมีมายาวนานขนาดไหนคะ
2: ตรงศูนย์ตรงนี้นะคะก็เป็นการก่อตั้งกันมาตั้งแต่พ.ศ. 2542ซึ่งเป็นการฟื้นฟูอัตลักษณ
0: ์
2: นะความเป็นไทยยวนของเรานะคะซึ่งจริงๆแล้วผ้าสิ้นตีนจกเนี่ยหายไปในช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วนะคะก็มีการรื้อฟื้นกันขึ้นมาช่วงพ.ศ. 2517เป็นต้นมานะคะแล้วก็เป็นการมาก่อตั้งที่นี่เมื่อพ.ศ. 2542ค่ะ
0: ค่ะณส่วนนี้มีอะไรบ้าง
2: ที่ศูนย์แห่งนี้ก็จะมีทั้งในรูปแบบของการผลิตนะคะแล้วก็การจัดจำหน่ายณสถานที่แห่งนี้เลยค่ะ
0: ก็คือรวมไว้เป็นแหล่งผลิตด้วยแล้วก็แหล่งในการจำหน่ายด้วย
2: ใช่ค่ะ
0: ทีนี้พอเราขึ้นชื่อว่าผ้าคูบัวเนาะปกติแล้วคือจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไหมหรือว่าจะเป็นที่ศูนย์นี้เลย
2: ถ้าขึ้นชื่อว่าความเป็นคูบัวนะคะส่วนมากถ้าเกิดพูดถึงความเป็นคูบัวเนี่ยพี่ๆหลายๆท่านที่รู้จักคูบัวก็จะมองถึงผ้าประจำถิ่นก่อนเลยค่ะแล้วก็จะเปลี่ยนไปอย่างอื่นเป็นการวิถีเป็นอะไรเงี้ยแต่ส่วนมากแล้วถ้าเกิดจะพูดถึงคูบัวก็ต้องเป็นผ้าจกคูบัวค่ะหรือว่าผ้าสิ้นตีนจกบ้านเราเองค่ะ
0: ค่ะในส่วนนี้ก็จะเห็นว่ามีทางด้านของผู้ผลิตเนาะที่อยู่การผลิตตรงนี้ค่ะส่วนใหญ่เลยคือจะมารวมที่ศูนย์นี้หรือว่ามีการกระจายไปตามบ้านด้วยไหมคะ
2: ในสมัยก่อนนะคะก็จะเป็นการทอที่นี่ซะส่วนใหญ่นะคะเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยยังไม่ได้แพร่หลายมากนะเพราะว่าเรารื้อฟื้นขึ้นมาเนี่ยการที่จะจับชาวบ้านเข้ามารวมกลุ่มกันเนี่ยค่อนข้างยากเมื่อก่อนเราก็จะอยู่กันที่นี่แต่ในปัจจุบันนี้มีกี่กระจายตามบ้านชาวบ้านเนี่ยค่ะมากกว่า40หลัง
0: ก็คือในละแวกนี้
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะก็คือกี่เนี่ยเราจะเรียกเป็นหลังก็จะอยู่ประมาณสักไม่ต่ำกว่า40หลังค่ะเพราะว่าบางบ้านเนี่ยอาจจะมีถึง2กี่เลยค่ะประมาณนี
0: ้ทีนี้การทอตรงนี้เนาะการทำตรงนี้มันน่าจะเป็นลักษณะของความเชี่ยวชาญเฉพาะอะไรบุคคลท
2: ี
0: นี้เรามีการถ่ายทอดตรงนี้กันยังไงบ้าง
2: ที่นี่เปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้นะคะอย่างน้องๆนักศึกษาที่ต้องการที่จะรู้ว่าชาวไทยยวนเนี่ยมีวัฒนธรรมอย่างไรมีผ้าสิ้นตีนจกมาเป็นมาอย่างไรเนี่ยที่นี่เขาก็เปิดให้เป็นศูนย์การเรียนรู้นะคะเด็กน้องๆเขาสามารถที่จะ walk in เข้ามาสอบถามพี่ๆช่างแต่ละคนได้เลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ที่เราก็รับเปิดสอนด้วยค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีเด็กนักเรียนที่ต้องการที่จะมีความรู้มีอาชีพนะคะทางด้านนี้ก็สามารถที่จะมาปรึกษาเราหรือว่าให้เราทำการสอนได
0: ้ค่ะถ้าพูดถึงความนิยมเป็นยังไงบ้างสำหรับผ้า
2: ผ้าคูบัวเหรอคะ
0: ค่ะ
2: ถ้าพูดถึงความนิยมถ้าพี่ที่ต้องการแบบมีงานมงคลอะไรอย่างเงี้ยงานแต่งงานบวชเนี้ยถ้าต้องการเป็นตรีมผ้าไทยอย่างเงี้ยก็จะนึกถึงผ้าคูบัวก่อนประมาณนี้ค่ะ
0: อ่ะทีนี้เรามาพูดคุยกันถึงเรื่องที่ศูนย์กันแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาดูความแตกต่างระหว่างผ้าตีนจกถ
2: ู
0: กไหมคะกับผ้าคูบัวว
2: ่
0: าเขามีลักษณะเฉพาะตัวอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็กว่าจะมาออกมาเป็นผืนผ้าแต่ละผืนมันมีความยากง่ายขนาดไหนเราเริ่มเลยดีกว่าอันนี้จะเป็นโบราณเลยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็น
0: นิดนึง
2: อันนี้จะเป็นตีน ผ้าสิ้นตีนจกของแท้เลย
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ค่ะจริงๆแล้วความยาวเขาจะยาวกว่านี้นะคะแต่อันนี้คือเราตัดออกมาเพื่อที่เราจะเอามาแต่งเป็นเสื้อโคลทนะคะเราก็เลยจะใช้ความยาวแค่ประมาณนี้นะคะจริงๆผ้าสิ้นตีนจกคือต้องบอกก่อนว่าเราเป็นชาติพันธุ์ของชาวไทยยวนนะคะที่ถูกกวาดต้อนมาของเชียงแสนนะคะซึ่งก็เราถูกกวาดต้อนมาเนี่ยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1นะคะซึ่งมาในสมัยนั้นนะคะซึ่งสีของในยุคสมัยนั้นมันไม่ได้มีสีเยอะใช่มั้ยคะเพราะว่าการย้อมสีธรรมชาติเนี่ยแดงเหลืองดำเนี่ยเป็นสีที่ชาวบ้านหากันได้ง่ายเพราะงั้นผ้าสิ้นตีนจกในสมัยก่อนเนี่ยจะมีสีอยู่ประมาณนี้ค่ะก็คือแดงเหลืองแล้วก็นิยมจกบนพื้นเข้มก็คือสีดำและตัวตีนสิ้นจะมีแค่นี้ค่ะเพราะว่าตัวตีนสิ้นเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบเอว1ผืนตัว1ผืนตีน1ผืนนะคะแล้วก็นำมาเย็บประกอบกัน
0: ไม่ได้เป็นผืนเดียว
2: ใช่ค่ะก็คือเราจะแบ่งงานกันทำค่ะว่าบ้านนี้ทำเอวสิ้นนะบ้านนี้ทำตัวสิ้นนะบ้านนี้ทำตีนสิ้นเพราะงั้นแต่ละคนเนี่ยจะมีความชำนาญไม่เหมือนกันนะคะเพราะงั้นพอความชำนาญไม่เหมือนกันแต่ว่าทุกคนก็นำความรู้องค์ประกอบที่มีนะคะแล้วก็มารวมกันเป็นผืนผ้าหนึ่งผืน
0: ค่ะทีนี้ในส่วนของการที่ตัวเขาเรียกเส้นไหม
2: ค่ะ
0: เส้นไหมสีธรรมชาติ
2: ค่ะ
0: เราเกิดจากสีอะไรบ้างคะ
2: ตัวนี้ถ้าเกิดเอาไปทางแดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะไปทางฝักครั่งอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวนี้โทนสีเหลืองเนี่ยเราก็เดี๋ยวนี้สีที่ให้โทนเหลืองเนี่ยมีหลากหลายมากค่ะอย่างดอกดาวเรืองก็เป็นที่นิยมใช้กันนะคะก็จะเป็นสีเหลืองประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นของพัฒนาเราเรียกว่าก็เป็นการพัฒนามามากกว่านะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าในสมัยก่อนเนี่ยสีก็จะประมาณนี้ใช่ไหมคะแต่พอในยุคสมัยเริ่มเปลี่ยนสีที่เป็นเคมีแบบลักโลนะคือสีไม่ตกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็จะเข้ามาก็จะเป็นตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นเส้นใยฝ้ายธรรมชาติ 100% ขอโทษนะคะอันนี้เราคือเราพยายามที่จะพัฒนาขึ้นมาจากผืนนี้ที่เราจะมองว่ามูลค่ามันค่อนข้างที่จะสูงใช่ไหมคะเพราะว่าอย่างตัวนี้อยู่ประมาณเม็ดนึงก็จะใช้ระยะเวลาทำกันอยู่ประมาณ3เดือน
0: โอ้โหนานมาก
2: ใช่ค่ะอยู่ประมาณ3เดือนแต่เราพยายามที่จะทำให้ผ้าเนี่ยในราคาที่ย่อมเยามากขึ้นแล้วก็ทำให้หลายๆคนเนี่ยสามารถจับต้องได้แล้วก็พัฒนามาในรูปแบบของเป็นผ้าจกเป็นผ้าจกแต่เทคนิคเดียวกันนะคะก็คือในการควักล้วงจกเหมือนกันนะคะจะเป็นตัวนี้อันนี้คือจะพัฒนาขึ้นมาราคาผืนนี้ก็ได้ไม่แพงมากอยู่ที่ประมาณ 4,500 บาทใช้ระยะเวลาประมาณ1เดือน
0: 1เดือน
2: ประมาณ1เดือน
0: สีก็จะปรับเปลี่ยนไปตามความต้องการใช่ไหมคะ
2: เพราะว่าเดี๋ยวนี้มีนวัตกรรมเยอะอย่างตัวนี้ก็เป็นเส้นใยฝ้ายธรรมชาติ 100% แต่ใช้นวัตกรรมในการย้อมสีแบบเมอร์ซีไลท์ซึ่งมันจะทำให้ผ้าเนี่ยเงาเหมือนใหม่นะคะแต่ยังคงความเป็นฝ้ายอยู่นะคะก็ทีนี้นวัตกรรมมันเยอะจริงๆค่ะ
0: ทีนี้พอมาดูสีคือสีเปลี่ยนไปอยู่แล้วจากสีแบบดั้งเดิมแล้วก็เป็นสีที่ได้รับความนิยมทีนี้ลายเปลี่ยนไหมคะ
2: เปลี่ยนค่ะลายก็เปลี่ยน
0: คืออันนี้คือดั้งเดิมเลยถูกไหม
2: ถูกต้องค่ะ
0: สามารถอธิบายได้ไหมคะว่าลายนี้มันสื่ออะไรยังไงบ้าง
2: ตัวนี้จะเป็นลายกาบนะคะ
0: ค่ะ
2: นะคะเป็นลายกาบซึ่งกาบโบราณอันนี้จะเป็นกาบโบราณที่จะอยู่ในตีนสิ้นนะคะอยู่ในตีนสิ้นแต่พอจะมาอยู่ในผืนผ้าตัวนี้เราก็จะเปลี่ยนไปก็คือลายเนี้ยคือจะแกะใหม่ทั้งหมดนะคะซึ่งไม่ได้มีตอนเราอพยพมา
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ไม่ได้มีตอนเราอพยพมาแต่ว่าคนรุ่นก่อนๆเนี่ยก็พยายามที่จะดัดแปลงจากตัวนี้ออกมันอาจจะดูนี้มันจะเล็กใช่ไหมคะก็พยายามที่จะทำให้มาอยู่ในผ้าคูบัวแต่ว่าทำให้ตัวใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็ราคาย่อมเยาวขึ้นแล้วก็แกะตัวนี้ออกมาใส่ตัวนี้นะคะซึ่งองค์ประกอบมันก็จะหายไปนะคะองค์ประกอบมันจะหายอันนี้ก็จะเรียกว่าลายปลานก
0: ค่ะ
2: ซึ่งในนี้ไม่มีอันนี้ไม่มีนะคะอันนี้เป็นลายกราบเป็นตัวนี้
0: ก็คือจะมีลวดลายที่ปรับเปลี่ยน
2: ใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้ในปัจจุบันเราก็จะมีการสอนน้องๆคนรุ่นใหม่นะให้พัฒนาลายอยู่ตลอดคือเราก็จะมีการจัดการประกวดการแข่งขันการออกแบบลายให้น้องๆเนี่ยค่ะช่วยกันคิดว่าควรจะเอาลายแบบไหนมาใส่ในผืนผ้าบ้านเรานะคะแต่ว่าบางลายเราก็ยังคงอัตลักษณ์ไว้นะคะ
0: ลายที่ควรจะคงอัตลักษณ์ไว้ของเราคือจะเป็นลายประมาณไหน
2: ก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะ
0: ประมาณนี้เลย
2: ใช่ค่ะ
0: ก็คือจะคงอยู่ทั้งดั้งเดิมแล้วก็ที่พัฒนา
2: ถ้าเรายังสามารถที่จะหาเด็กรุ่นใหม่นะคะที่เขาจะยังสามารถทำได้อยู่เนี้ยค่ะมันก็จะ จะสามารถทำให้ผ้าคงอยู่ได้ค
0: ่ะแล้วเมื่อสักครู่ที่บอกว่าใช้ลักษณะการอะไรนะการจก
2: ค่ะควักรวง
0: แบบไหน
2: เป็น
0: ต้องทำยังไงเป็นแบบว่า
2: อันนี้ต้อง
0: ม
2: ือ
0: ล้วนๆหรือว่ายังไง
2: ใช่ค่ะถ้านี้ถ้าจะล้วงลงลึกต้องพาเข้าไปชมด้านในนะคะแต่ว่าเป็นการจกเนี่ยคือเราจะใช้เข็มหรือว่าขนเม่นซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยจะใช้เป็นขนเม่น
0: ค่ะ
2: ซึ่งในสมัยนี้เราก็หาขนเม่นค่อนข้างยากแล้วเราก็ใช้มาเป็นเข็มแทนนะคะซึ่งตัวฝ้ายเนี่ยเขาจะเป็นคู่มาค่ะซึ่งถ้ามองอย่างเงี้ยมองไม่เห็นมองไม่เห็นเลยใช่ไหมคะพอมันเป็นคู่เราก็ใช้เข็มสมมตินี่เป็นเข็มแล้วก็ทิ่มลงไปแล้วก็ยกขึ้นมาขึ้นลงขึ้นลงอยู่ประมาณนี้ค่ะซึ่งแล้วมันก็จะเกิดลายอันนี้เป็นด้านนอกนะคะคือด้านที่เราใช้แต่ด้านในจะเป็นแบบน
0: ี้โอ้นี่คุณผู้ชม
2: อันนี้ด้านในยิบเลยไหมคะ
0: น่าจะใช้เวลาจริงๆอย่างที่บอกก็คือว่ารายละเอียดค่อนข้างเยอะมากแล้วคือด้านในเขาก็เก็บละเอียดนะคะไม่ได้แบบว่าลุยอะไรยังไงแต่คือเก็บละเอียดมาก
2: อันนี้ก็ยังถือว่าความละเอียดด้านในอยู่ประมาณแค่ประมาณ 80% คือพี่ๆช่างทอบางท่านเนี่ยอาจจะเก็บได้เรียบกว่านี้เยอะค่ะ
0: นั่นหมายความว่าช่างทอแต่ละคนก็ต้องมีการจำลักษณะลายด้วยเพราะว่ามันเป็นการทำมือเนาะแล้วก็แต่ละลายก็คือจะต้องมีลายเส้นของเขา
2: ใช่ค่ะเพราะว่าตัวนี้คือทุกชั้นเนี่ยจกทุกชั้นเลยไม่มีเว้นว่างเลยแต่ถ้าเกิดมาเป็นผ้าจกเนี่ยมันจะมีช่วงที่มันเว้นว่างยกมุกบ้างอะไรเงี้ยค่ะสอดดิ้นสอดไหมบ้างแต่พอมาเป็นตีนสิ้นนี่คือทุกชั้นไม่มีเว้นว่างเลยคือจกหมดทุกชั้นเลยค่ะ
0: ค่ะจะเห็นได้ว่าแต่ละชั้นก็จะมีลายที่ไม่เหมือนกันทีนี้ถ้าพูดถึงว่าลักษณะของตีนสิ้นที่เป็นมาตรฐานควรจะมีความยาวเท่าไหร่หรือว่าไม่ต้องแล้วแต
2: ่แต่ละพื้นถิ่นไม่เหมือนกันค่ะอย่างบ้านเราเนี่ยจะอยู่ประมาณนี้ก็คือประมาณ12นิ้วแต่ถ้าเกิดเป็นชาติพันธุ์ไทยวนเหมือนกันถ้าเป็นฝั่งดอนแร่หรือว่ารางบัวเนี่ยเขาก็จะอยู่ประมาณ15นิ้วซึ่งตีนเขาก็จะใหญ่กว่าทางบ้านครูบัวนะคะแต่จริงๆแล้วเราก็เป็นชาติพันธุ์ไทยวนเหมือนกันนะคะแต่ว่าแต่ละพื้นถิ่นก็อัตลักษณ์ไม่เหมือนกันในประมาณนี้ค่ะ
0: ลักษณะของผ้าสิ้นที่กล่าวมาก็จะมีเป็น3ส่วนถูกไหม
2: ใช่ค่ะ
0: จะเป็น
2: คล้ายๆลักษณะแบบ
0: ในหุ่นนี้
2: ก็ได้ค่ะใช่ในหุ่นตัวนี้ก็ได้ค่ะแต่ว่าตัวนี้คือพัฒนามาให้ทำแค่ครั้งเดียวแล้วก็คือทั้งผืนเนี้ยใช้คนเดียวท
0: อ
2: ซึ่งไม่เหมือนสมัยก่อนต้องคน3คนใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้ก็พัฒนาให้คนเดียวสามารถที่จะทำได้เลย1ผืนค่ะ
0: ก็สามารถที่จะอยู่ใน1ผืนได้เลยจากเดิมที่เราก็ต้องใช้แต่ละส่วนมาประกอบกันเป็นผ้าสิ้นนะคะทีนี้จะเห็นว่าผ้าที่อยู่ด้านข้างเราอันนี้ก็คือเป็นส่วนที่เราพัฒนาต่อยอดมาใช่มั้ยคะ
2: ใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นสมัยใหม่แล้วค่ะซึ่งถ้าคนมองถึงผ้าครูบัวเนี่ยก็จะมองถึงสีสันสดใสนะคะพอเป็นสดใสเราก็จะเป็นแบบนี
0: ้
2: แต่ก็จะเรียกว่าลายขนมชั้นนะคะ
0: ลายขนมชั้น
2: ใช่ค่ะลายขนมชั้นคือจะไล่เลเยอร์สีลงไปหรือว่าบางพี่ๆบางคนก็จะมีการออกสีไม่เหมือนกันเพราะงั้นช่างทอแต่ละคนเนี่ยจะออกสีแต่ละชั้นมาไม่เหมือนกันค่ะบางคนก็จะไล่ไปบางคนก็ไม่ไล่เลยก็มีค่ะก็ขึ้นอยู่กับความชอบของลูกค้าด้วยค่ะ
0: แล้วอย่างด้านหน้าเรานี่นะคะ
2: ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นต้องบอกก่อนว่าสมัยก่อนเนี่ยเส้นยืนจะเป็นสีดำซะส่วนใหญ่นะคะแต่ในปัจจุบันที่บอกว่าเทคโนโลยีนวัตกรรมหรือการพัฒนาอะไรก็แล้วแต่ทำให้เส้นยืนเราเนี่ยมีหลากหลายสีนะตัวนี้จะเป็นเส้นยืนสีเหลืองเปลือกข้าวโพดนะคะซึ่งตัวนี้ก็เป็นที่นิยมมากที่สุดต้องบอกว่ามากที่สุดเลยค่ะเพราะว่าจะให้อารมณ์สีออกแนวพาสเทลซึ่งตอบโจทย์กับยุคสมัยนะคะแล้วก็วัยรุ่นชอบประมาณนี้ค่ะ
0: ค่ะจะเห็นว่าด้านบนเนี่ยก็จะมีเป็น
2: เอลซินค่ะใช่ค่ะด้านบนตรงนี้ก็จะเป็นเอลซินค่ะ
0: ส่วนหนึ่งเนาะแล้วก็จะมีลายอันนี้มันเป็นเอกลักษณ์ของเราไหมคะว่าต้องมีลายตรงนี้ด้วย
2: จริงๆเป็นเอกลักษณ์ไหมก็เป็นเอกลักษณ์ค่ะเพราะว่ามันจะอยู่เวลานำไปตัดแล้วจะอยู่ช่วงเอวพอดีนะคะมันก็จะเป็นเหมือนการเน้นช่วงเอวให้มีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะคะตรงนี
0: ้แล้วก็จะมาเป็นตัว
2: ตีนสิ้น
0: นะคะ
2: ค่ะก็จะเป็นเชิง
0: เป็นเชิง
2: ใช่ค่ะ
0: แต่ละลวดลายลงไปนะคะสีสันก็จะเป็นประมาณนี
2: ้
0: ทีนี้ก็จะมีทางด้านของสุภาพบุรุษด้วย
2: ค่ะ
0: ไปต่อยอดยังไงบ้างคะ
2: จริงๆแล้วผ้าตัวที่พี่ๆเห็นอยู่ทั้งหมดเนี่ยสามารถนำไปตัดเสื้อสุภาพบุรุษได้ทั้งหมดเลยนะคะอย่างเสื้อสุภาพบุรุษตัวนี้ก็เป็นสีที่บ่งบอกถึงความเป็นครูบัวก็คือถ้าเกิดพี่ๆที่เคยใส่ผ้าครูบัวอยู่แล้วเห็นสีนี้เขียวดำแดงก็จะรู้เลยว่าอันเนี้ยผ้าครูบัว ค่ะก็คือจะเป็นเอกลักษณ์ของเราเลยค่ะ
0: ก็คือเป็นสี
2: ใช่ค่ะ
0: เอกลักษณ์เด่นๆก็คือเป็นสีก็นำไปดีไซน์ตัดออกมาเป็นรูปแบบต่างๆได้ด้วย
2: ได้หมดเลยค่ะเราพยายามที่จะแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าเพราะว่าในสมัยก่อนคนจะอาจจะมองว่าผ้าเนี่ยต้องเป็นผู้หญิงเท่านั้นสวมใส่เป็นผ้าสิ้นเท่านั้นใช่ไหมคะปัจจุบันเราก็พยายามที่จะดัดแปลงเพื่อที่จะให้พี่ๆผู้ชายได้สวมใส่ผ้าไทยแล้วก็นำมาแปรรูปเป็นกระเป๋าเป็นเครื่องใช้ต่างๆค่ะ
0: อันนี้ก็ใช่ด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นจากเศษผ้าที่เราเหลือจากการตัดเย็บชุดแล้วค่ะแล้วก็นำมาแปรรูปเป็นกระเป๋าค่ะอันนี้ก็จะเล็กๆน้อยๆนะเพราะว่าเศษผ้าถึงจะเป็นเศษผ้าแต่ก็มีมูลค่านะคะทีนี้เราก็นำมาดัดแปลงได้จริงๆแล้วการดัดแปลงผ้าเนี่ยมีเยอะมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นพวงกุญแจจะเป็นโมบายนะจะเป็นกระเป๋าสตางค์กระเป๋าหิ้วเนี่ยค่อนข้างเยอะค่ะ
0: ก็คือมีการนำมาต่อยอด ในส่วนของการแปรรูปเป็นตัวของกระเป๋าต่างๆทีนี้แนวคิดในการที่เราจะนำผ้าที่เราเหลือเนี่ยค่ะมาใช้เนี่ยตอนนี้เราทำไปกี่ชนิดละในส่วนของการที่จะเป็นวัตถุดิบส่วนอื่น
2: กระเป๋าพวกจริงๆการแปรรูปตอนนี้นะคะหลากหลายมากนะคะจะมองว่าไม่น่าจะต่ำกว่า10แบบที่ออกไปแล้วนะคะเพราะว่าบางท่านก็เอานำไปทำเป็นตุ๊กตาเป็นตุ๊กตาช้างตุ๊กตาไทยยวนเนี้ยค่ะไปทำเป็นพัดจริงๆแล้วมันสามารถทำได้ทุกอย่างเลยเป็นกิฟต์ก็ได้อะไรเงี้ยค่ะ
0: แต่ว่าในส่วนนี้เนาะจะเห็นได้ว่ามันต้องเป็นแบบเขาเรียกนะความสามารถเฉพาะตัวเนาะเพราะมันจะต้องมาทำเป็นทรงของกระเป๋าเพราะมันไม่ได้เป็นกระเป๋าแบบเย็บธรรมดานะคะเขาเป็นทรงสวยมากเลยอ่ะอันนี้เรามีการไปศึกษาข้อมูลหรือว่าเรียนรู้เพิ่มเติมกันยังไงบ้างคะ
2: จริงๆแล้วเราก็พยายามดูเทรนด์แนวทางนะคะของปัจจุบันนี้นะคะจริงแล้วมีการดีลกับเอกชนข้างนอกเพราะว่าทรงกระเป๋าที่วัยรุ่นต้องการเนี่ยเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยเราก็จะมีการส่งผ้าเอาไปให้เขาลองเทสมาอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนี้คือของยังไม่มาแต่ว่าเราส่งเศษผ้าอะไรของเราไปแล้วค่ะ
0: ก็ให้เขาไปออกแบบไปดีไซน
2: ์ใช่ใช่อ
0: ีกทีนึง
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็มาสอนเราต่ออีก
2: ใช่คือเราจะเป็นการเป็นพาร์ทเนอร์กันเลยมากกว่าค่ะเพราะว่าเราอาจจะมีวัตถุดิบแต่เราอาจจะไม่ได้มีองค์ความรู้เกี่ยวกับการตัดเย็บหรือการดีไซน์อะไรเงี้ยเราก็จะเป็นการดีลกัน
0: ค
2: ่ะแล้วก็พึ่งพาอาศัยกันอะไรประมาณนี้ค่ะ
0: ถ้าพูดถึงผ้าตีนจกกับผ้าคูบัวความยากง่ายในการทำทั้งสองชนิดนี้มีความยากง่ายแตกต่างกันยังไงบ้าง
2: จริงๆแล้วความยากมันก็ยากทั้งสองอย่างนะคะแต่ว่าถ้าเป็นผ้าสิ้นตีนจกก็คือจะต้องเป็นคนที่มีความละเอียดอ่อนอย่างมากนะคะเพราะว่าอย่างที่จ๋าบอกค่ะว่าแต่ละชั้นเนี่ยไม่มีการเว้นว่างเลยนะคะเพราะงั้นการที่เขาจะต้องนั่งอยู่กับผ้าสิ้นตีนจกเนี่ยจะต้องมีความละเอียดอ่อนมากกว่าแต่ว่าไม่ใช่ว่าผ้าจกธรรมดาแบบนี้จะไม่มีความละเอียดอ่อนนะคะเพราะว่าทุกชิ้นงานที่ออกมาเนี่ยต้องได้มาตรฐาน
0: ค่ะ
2: ไม่ว่าจะเป็นสัดส่วนความยาวความกว้างอะไรเงี้ยค่ะมันต้องได้มาตรฐานเพราะงั้นอันนี้อาจจะละเอียดอ่อนกว่านิดนึงอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าอันนี้ช่างก็จะดูแบบฟรีสไตล์ขึ้นมานิดนึงอะไรเงี้ยค่ะพักผ่อนได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าตัวนี้ก็คือมันจะแน่นมากเลยค่ะ
0: ทีนี้เวลาที่เขาจะทำในแต่ละลายเนี่ยเขาก็จะเลือกลายของเขาเองถูกไหมคะในแต่ละเส้นว่าเขาจะดีไซน์ออกมาเป็นยังไงคือเรามีการวางลายก่อนไหมแล้วก็ค่อยเริ่มทำหรือว่าทำไปเรื่อย
2: ๆก็ตัวนี้ก็จะเป็นการมีเรามีจะมีแพทเทิร์นมาให้อยู่แล้วค่ะมันก็จะเหมือนตัวนี้ค่ะเราก็จะมีแพทเทิร์นมาให้แต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่ความต้องการของลูกค้าถ้าลูกค้าไม่ได้อยากไล่ลายหมี่ตัวนี
0: ้
2: เราก็สามารถเปลี่ยนได้เป็นลายอื่นได้ไม่ได้อยากได้ลายปลานกอยากได้เป็นลายเซียอยากได้เป็นกาบเป็นกูดก็เราก็สามารถเปลี่ยนได้ตามที่ลูกค้ารีเควสต์มาได้เลยค่ะ
0: ถ้านับตอนนี้แล้วอ่ะในพื้นที่ของเราเนี่ยนับจำนวนลายได้ไหมคะว่ามี
2: มันเยอะมากค่ะแต่ถ้าจะให้นับก็มองว่าไม่ต่ำกว่าร้อยค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะว่าเรามีการที่ให้น้องๆเนี่ยได้ช่วยกันออกความคิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เพราะงั้นทุกปีเราก็จะมีลายใหม่ๆมาทุกปีปีละ 3-4 ลายเงี้ยก็จะมีมาทุกปีค่ะแล้วก็พี่ๆช่างทอเองอะไรเงี้ยค่ะมองเห็นว่ามันน่าจะสวยนะอะไรเงี้ยก็จะลองแกะลายดูเขาก็จะมีลายของเขาออกมาอีกอะไรเงี้ยค่ะ
0: ตอนนี้ก็เรียกว่าแต่ละลวดลายก็จะออกแบบดีไซน์มาใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นแต่ยังคงเป็นอัตลักษณ์ของการเป็นผ้าคูบัวผ้าตีนจกอยู่นะคะ1ผืนใช้เวลาการทำยังไงบ้าง
2: ขึ้นอยู่กับแบบขึ้นอยู่กับแพทเทิร์นนะคะอย่างที่บอกว่าตีนสิ้นตัวนี้ถ้านั่งทำประจำเลยทุกๆวันก็อยู่ประมาณ3เดือนขั้นต่ำนะคะแต่อย่างตัวนี้ก็คืออย่างที่บอกประมาณ1เดือน แต่ว่าถ้าเกิดเป็นผ้าอย่างที่พี่เห็นด้านข้างตัวนี้จริงๆก็จะสามารถทำได้วันละหนึ่ง
0: ตู้หนึ่งผืน
2: ใช่ค่ะเพราะว่าตัวนี้ไม่ได้ใช้เทคนิคการจกควักหลวงเลยนะคะตัวนี้ได้อย่างเดียวนะคะ
0: ก็คือจะเป็นหลากหลายรูปแบบนะคะก็มีความละเอียดที่แตกต่างกันไป
2: ใช่ค่ะ
0: แต่ก็หนึ่งวันหนึ่งเดือน3เดือน
2: 1ปีก็มี1ปีก็มีขึ้นอยู่กับว่าเราจะใส่ลวดลายลงไปเยอะมากน้อยแค่ไหนค่ะอย่างถ้าเกิดเราจกเป็นตีนสิ้นทั้งตัวเลยก็ปีอัพค่ะ
0: ปีอัพ
2: ใช่ค่ะ
0: ตอนนี้ช่างทอที่ทำอยู่ส่วนใหญ่นี่คือจะเป็นวัยสูงอายุวัยกลางคนหรือว่ามีคนรุ่นใหม่มาเรียนรู้
2: ส่วนมากเป็นผู้สูงอายุซะส่วนใหญ่ตกทอดกันมาใช่มั้ยด้วยยุคของสมัยแล้วว่าวัยรุ่นอาจจะมองว่ามันยังไม่เหมาะกับวัยรุ่นเพราะอย่างตัวจ๋าเองเนี่ยจ๋าก็ไม่ได้หันมาทำตั้งแต่สมัยเราอายุ20กว่าเหมือนกันนะมันน่าสนใจนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะงั้น

0: หลักๆแล้วผู้สูงอายุก็จะไปตามบ้านก็70ก็ยังมีค่ะ
1: ค่ะแล้วอย่างนี้เรามีการถ่ายทอดไปสู่รุ่นน้องๆยังไงบ้างไหมคะ
0: พยายามค่ะพยายามเฟ้นหาน้องๆที่สนใจนะคะก็อย่างว่าเราก็เริ่มต้นจากโรงเรียนเพราะว่าตัวจ๋าเองเนี่ยก็จ๋าก็เริ่มต้นมาจากโรงเรียนชุมชนเหมือนกันนะด้วยการที่เดินเลาะกี่แม่คือในโรงเรียนสอนมาเหมือนกันแล้วก็ปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กๆเหมือนกันทีนี้เราก็พยายามที่จะปลูกฝังเด็กนักเรียนชุมชนก่อนนะให้เขารู้จักว่าผ้าคูบัวคืออะไรผ้าสิ้นตีนจกคืออะไรไทยยวนเราคืออะไรอัตลักษณ์เราคืออะไรงั้นถ้าเกิดให้เขารู้สึกว่าเขามีความรักอยากอนุรักษ์วัฒนธรรมของเราหนึ่งได้ค่ะก็พยายามสอนกันค่ะ
1: นอกเหนือจากการเขาเรียกว่าถ่ายทอดไปสู่อีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญนั่นก็คือตัววัสดุอุปกรณ์ที่เราต้องทำก็คือตัวกี
0: ่ค่ะ
1: ตรงนี้เรายังมีการแบบว่าหาซื้อหรือว่ามีสถานที่ในการจัดทำอยู่ไหมคะ
0: มีค่ะอย่างที่บอกว่าสมัยที่เราก่อตั้งกันมาใหม่ๆนั้นเราก็แบบมีความรู้ทางด้านช่างไม้กันอยู่แล้วนะคะเพราะงั้นก็สมัยผู้ใหญ่บ้านหรือชาวบ้านในสมัยนั้นแล้วแต่ว่าในสมัยนี้เนี่ยก็จะมีที่เขารับทำอยู่ก็มีค่ะก็จะมีคนที่เขาอนุรักษ์แล้วก็สานต่อตัวนี้ก็มีเพราะว่ามันก็เป็นหนึ่งในรายได้ที่ค่อนข้างสูงด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่ากี่ตัวหนึ่งก็จะอยู่ประมาณสักเกือบ40,000 บาท
1: โอ้ใช่แต่ว่าเขาก็จะอยู่ได้นานถูกไหมคะ
0: อยู่ได้นานเพราะว่าตัวนี้เราจะใช้ไม้ที่แก่อายุมากๆนะคะคือไม้ที่มี50 ปีขึ้นเพราะงั้นไม้เขาจะอยู่คงทนมากนะคะ
1: แต่ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้แล้วก็มีฝีมือในเรื่องของการทำแบบนี้จริงๆ
0: ใช่ค่ะใช่
1: นะคะถึงจะทำออกมาได้ดังนั้นก็คือจะเขาเรียกว่ามีมูลค่าตั้งแต่วัสดุอุปกรณ์ในการทำ
0: ใช่
1: เนาะแล้วก็งานฝีมือต่างๆกว่าจะแล้วเสร็จเป็นผ้า1 ผืนก็ใช้ระยะเวลาแล้วก็เรื่องของความประณีตต่างๆด้วยนะคะตอนนี้เรามีการพัฒนามีแนวคิดที่จะนำผ้าของเราไปดัดแปลงเป็นอย่างอื่นด้วยไหมคะ
0: มีตลอดนะคะด้วยความที่เรามองว่าคืออยากจริงๆแล้วเราก็อยากให้คนใส่ผ้าไทยไปตลอดนะคะแต่ด้วยความที่ว่าพอยุคสมัยเขาเริ่มเปลี่ยนนะคะความนิยมในการนุ่งสิ้นนุ่งไทยเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปมันเราก็พยายามที่จะพัฒนาให้ผ้าไทยเราไปอยู่ในเครื่องแบบ อยู่ในการสวมใส่ของเราในทุกๆวันนะคะก็มีมองไว้เยอะมากๆเลยค่ะอย่างตัวจ๋าเองเนี่ยเราเป็นผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมคะเราก็บางทีเราก็ต้องแต่งตัวลุยๆบ้างเราก็มีการคุยกับช่างตัดเย็บบ้างเราอยากได้เสื้อคลุมได้ไหมอะไรเงี้ยเสื้อคลุมแดดเป็นเสื้อคลุมนะคะอะไรเงี้ยว่าทำได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าก็เห็นในหลายๆพื้นที่เนี่ยเขาก็สามารถทำได้ค่ะก็มองไว้อยู่ค่ะ
1: ตอนนี้ราคาเป็นประมาณไหนบ้างสตาร์ทตั้งแต่เท่าไหร
0: ่ตอนนี้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่800 บาทค่ะอย่างพี่เห็นนะคะ
1: ตอนนี้
0: ใช่ค่ะจะเริ่มต้นอยู่ที่800 บาทค่ะ
1: แล้วสูงสุดที่เคยมีมา
0: 30,000 กว่าค่ะ
1: 30,000
0: ใช่ก็จะเป็นสิ้นตีนจกแบบนี้ค่ะก็เราก็จะมีแต่ว่าผืนเป็นแสนก็มีค่ะแต่ว่าเราไม่ได้มีชาวบ้านที่จะมานั่งทำกันเป็นปีขนาดนั้นเพราะงั้นผ้าในรูปแบบนั้นก็จะเป็นของพรีเมียมที่เฉพาะเจาะจงเฉพาะกลุ่มด้วยค่ะ
1: ค่ะอย่างที่เราคุยกับผู้ใหญ่จ๋ามาตั้งแต่แรกนะคะว่าการอนุรักษ์ความเป็นพื้นถิ่นของบ้านเราเนี่ยนะคะก็อยากจะถ่ายทอดไปสู่รุ่นต่อๆไปนะคะโดยเฉพาะความภาคภูมิใจของคนไทยค่ะกับการที่พระบรมวงศานุวงศ์เราท่านชื่นชอบแล้วก็อนุรักษ์ความเป็นผ้าไทยไม่ว่าจะเป็นผ้าลายแบบไหนจากพื้นถิ่นใดท่านก็จะนำไปแสดงโชว์ให้กับชาวต่างชาติได้เห็นตรงนี้ในฐานะที่เราเป็นอีกหนึ่งคนที่ถ่ายทอดเรื่องผ้าของบ้านเราของคนไทยเราตรงนี้มีความภาคภูมิใจมากน้อยขนาดไหนคะ
0: เป็นความภาคภูมิใจจริงๆแล้วมันเป็นความภาคภูมิใจตั้งแต่ชาติพันธุ์เราแล้วนะคะแล้วด้วยความที่เราก้าวเข้ามาสู่ตรงนี้แล้วนะคะเราก็อยากจะให้คนรุ่นหลังนะคะได้อนุรักษ์ไว้เพราะตัวจ๋าเองเนี่ยคือเวลาไปออกงานทีนี่นะคะจ๋าก็จะตัดชุดใหม่ตลอดเพื่อที่จะทำให้เห็นว่าเราเนี่ยถึงเป็นคนรุ่นใหม่นะเราก็พยายามที่จะอนุรักษ
1: ์
0: วัฒนธรรมการใส่การนุ่งสิ้นไว้ตลอดเลยค่ะเพราะงั้นเวลาออกงานเลยจะเห็นได้เลยว่าจะใส่ชุดใหม่อยู่ตลอดเวลาเลยค่ะ
1: ก็เรียกว่าเป็นหนึ่งความภาคภูมิใจนะคะของผู้ที่ร่วมกับอนุรักษ์ความเป็นผ้าไทยถ้าหากคุณผู้ชมที่เขาชมอยู่ทางบ้านสนใจอันดับแรกเลยถ้าอยากจะแบบฉันอยากได้เป็นโทนสีนี้นะเป็นลายแบบนี้ประมาณนี้เราจะต้องมี

0: ระยะเวลาให้เขาสั่งออเดอร์เรามากน้อยขนาดไหน
1: ขึ้นอยู่กับถ้าเกิดพี่ๆที่ต้องการแบบเร่งด่วนเลยนะคะก็จะแนะนำว่าพี่ๆสามารถที่จะ walk in เข้ามาดูหน้าร้านเราได้เลยนะคะก็ถ้าพี่ๆที่มีผ้าตัดเสื้อแล้วก็สามารถที่จะถือผ้าตัดเสื้อเนี่ยมาเทียบชิ้นงานได้เลยแต่ถ้าเกิดพี่ๆไม่รีบอยากได้ตามที่เราต้องการเนี่ยก็สามารถที่จะคุยรายละเอียดกันว่าอยากได้สีสันแบบไหนอยากได้ราคาประมาณเท่าไหร่อยากได้เส้นไหมหรือเส้นฝ้ายอะไรเงี้ยค่ะเราก็สามารถที่จะคุยกันได้ค่ะ
0: ตอนนี้เลยถ้าเรียกว่าได้รับความนิยมจะเป็นประมาณไหนคะ
1: ถ้าจะได้รับความนิยมที่สุดนะก็จะเป็นผ้าลายขนมชั้นค่ะ
0: จะเป็นแบบนี้เน
1: าะใช่ค่ะ
0: โซนนี้
1: ตัวนี้ก็คือจะเป็นอารมณ์แบบใส่ง่ายสีสันสดใสคือวัยรุ่นชอบแล้วก็เป็นงานสีพาสเทลค่อนข้างเยอะค่ะ
0: ค่ะอันนี้การดูแลล่ะคะเราจะต้องแบบดูแลพิเศษยังไงบ้าง
1: ผ้าฝ้ายดูแลง่ายมากค่ะแค่ไม่ซักกับเครื่องซักผ้าเท่านั้นเองนะคะก็คือซักง่ายๆเหมือนซักผ้าทั่วไปไม่ต้องขยี้เลยก็ได้ค่ะก็แช่แค่น้ำยาแบบผ้านุ่มแล้วก็ยกขึ้นตากเลยก็ได้ค่ะดูแลง่ายมากค่ะ
0: ก็คือสวมใส่สบายแล้วก็ดูแลง่ายนะคะถ้าหากท่านใดสนใจจะมาที่นี่มีช่องทางในการติดต่อแล้วก็เดินทางมาได้บ้าง
1: ที่นี่ก็เปิดทุกวันนะคะตั้งแต่9 โมงครึ่งถึง5 โมงเย็นนะคะอยู่ที่หมู่4บ้านใต้ตำบลคูบัวอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนะคะหรือว่าพี่ๆที่ไม่ได้มีเวลามาที่หน้าร้านเราก็สามารถเข้ามาชมผ้าเราผ่านช่องทางออนไลน์ได้นะคะคือผ่านเพจ Facebook ผ้าทอคูบัวเพชรทองคำค่ะ
0: ค่ะก็สามารถที่จะมาดูรายละเอียดกันได้นะคะใครที่สนใจน้องๆเยาวชนที่ชมอยู่ทางบ้านมาเป็นลูกศิษย์ได้นะคะ
1: ได้ค่ะก็คือน้องๆที่ต้องการที่จะหาความรู้อยากรู้ว่าชาติพันธุ์ไทยยวนเนี่ยเป็นมาอย่างไรนะคะการทอผ้าเป็นอย่างไรขั้นตอนแรกเป็นอย่างไรอะไรเงี้ยก็สามารถเข้ามาสอบถามแล้วก็มาพูดคุยกับช่างทอในสูตรเราได้ทุกวันเลยค่ะ
0: ค่ะก็เรียกว่าวันนี้นะคะมีการนำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจเรื่องผ้าของบ้านเราเนี่ยนะคะให้คุณผู้ชมที่ชมนะคะท่านใดสนใจก็สามารถมาได้วันนี้ขอบคุณผู้ใหญ่จ๋าเป็นอย่างสูงเลยอีกหนึ่งคนรุ่นใหม่ที่หวงแหนในความเป็นพื้นบ้านของเรานะคะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: คุณผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลาคุณผู้ชมไปที่บรรยากาศของผ้าสวยๆที่นี่ที่จังหวัดราชบุรีโอกาสหน้าจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องอะไรนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

ียงดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ต่างที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกัน

พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้ถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ก่อนวางพวงมาลาในนามนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทยจากนั้นถ่ายภาพหมู่ร่วมกันขณะเดียวกันก็ยังมีตัวแทนหน่วยงานภาครัฐเหล่าทัพภาคเอกชนประชาชนนักเรียนนิสิตนักศึกษาองค์กรต่างๆร่วมถวายพวงมาลาเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยสำหรับในเวลา 17:00 นายกรัฐมนตรีและภริยาจะเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาระบุประชุม IMF ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปีและเป็นโอกาสที่ดีในการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยเพิ่มเติมต่อยอดการเดินทางท่องเที่ยวในอนาคตนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวถึงภาพรวมการจัดประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank Group ว่าขณะนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนมากถือเป็นหนึ่งในการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมมากที่สุดครั้งหนึ่งโดยการจัดงานครั้งนี้ไม่เพียงสร้างประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและการเงินแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยทั้งด้านวัฒนธรรมการแสดงและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆให้ผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกได้รู้จักมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาประเทศไทยเป็นครั้งแรกจะได้สัมผัสวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของไทยซึ่งภายในศูนย์ประชุมได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้และต่อยอดการเดินทางการท่องเที่ยวในอนาคตส่งผลดีต่อภาคการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการของประเทศส่วนแนวโน้มการท่องเที่ยวในปีนี้แม้ต้องเผชิญปัจจัยท้าทายทั้งสถานการณ์สงครามราคาพลังงานและภาวะเศรษฐกิจโลกแต่คาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจะอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาขณะที่ปีหน้าคาดว่าจะเติบโตได้ดีกว่าเดิม2นักวิชาการชาวอเมริกันคว้ารางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ประจำปีนี้จากผลงานการวางรากฐานแบบจำลองเศรษฐกิจราชสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งสวีเดนประกาศมอบรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ประจำปีนี้ให้แก่ศาสตราจารย์โรเบิร์ตอีฮอลแห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดกับศาสตราจารย์ไมเคิลวูดฟอร์ดแห่งมหาวิทยาลัยโคลัมเบียจากผลงานการพัฒนาแบบจำลองเศรษฐกิจมหาภาคแนวใหม่ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกำหนดนโยบายรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจทำให้รัฐบาลและธนาคารกลางสามารถเลือกใช้มาตรการการคลังและการเงินได้อย่างเหมาะสมเพื่อลดความรุนแรงของความผันผวนทางเศรษฐกิจทั้งนี้ศาสตราจารย์ฮอลและศาสตราจารย์วูดฟอร์ดจะได้รับเงินรางวัล12ล้านโครนาสวีเดนหรือราว40ล้านบาทโดยแบ่งคนละครึ่งและจะเข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระราชาธิบดีคราวที่16กุสตาฟที่กรุงสต็อกโฮล์มในวันที่10ธันวาคมนี้สำหรับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์เป็นรางวัลโนเบลสาขาสุดท้ายที่จะประกาศในแต่ละปีช่วงต่อไปรับชมรายการ NBT มีคำตอบค่ะ

รายการนี้เป็นรายการที่เหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยและเป็นรายการที่มีบริการล่ามภาษามือบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

ี่น้องคนพิการนั้นมีศักยภาพอีกมากมายเราต้องเปลี่ยน disability ให้กลายเป็น productivity ไม่ใช่สังคมสงเคราะห์แต่เป็นการให้เบ็ดตกปลากับพี่น้องคนพิการในการที่จะ

0: สามารถหาเลี้ยงดูนะครับมีอาชีพแล้วก็เลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้ครับ
1: ถ้าเขาสามารถพึ่งตนเองมีรายได้มีอาชีพที่มั่นคงดูแลครอบครัวได้ใช้ชีวิตอิสระได้ตามเสมือนหนึ่งคนไม่พิการแบบเราอันนั้นคือเป้าหมายสูงสุด
2: ถ้ามีความตั้งใจเนาะจบจากโครงการนี้แล้วเนี่ยต้องมีงานทำและหรือมีรายได้เลี้ยงตัวเองได้อย่างแน่นอน
3: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเคียงบ่าเคียงไหลรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมวันนี้พบกับเมย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะและตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันในบรรยากาศของงานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพคนพิการโดยมหาวิทยาลัยสวนดุสิตวิทยาเขตสุพรรณบุรีค่ะซึ่งถือเป็นหนึ่งที่อยู่ในโครงการภายใต้โครงการการขยายผลเครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาศักยภาพคนพิการเพื่อการประกอบอาชีพผ่านโมเดลการฝึกอบรมฝึกงานคนพิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการซึ่งโครงการนี้นะคะตอนนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กำลังผลักดันส่งเสริมให้คนพิการมีอาชีพมีรายได้จะมีความน่าสนใจยังไงบ้างนั้นติดตามได้ในรายการวันนี้ค่ะ
1: มจท.ได้จับมือกับทางอีก5มหาวิทยาลัยทั้งที่ทางเหนือก็ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตะวันออกเฉียงเหนือก็มหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วก็ทางใต้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ภาคกลางก็จะเป็นมหาวิทยาลัยสวนดุสิตวิทยาเขตสุพรรณบุรีแล้วก็ที่มจท.เองที่จะอัพสกิลรีสกิลคนพิการที่สามารถเข้าไปสู่การพัฒนาทักษะอาชีพได้โดยมจท.และทั้ง5มหาวิทยาลัยเขียนโครงการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้ทุนสนับสนุนในการค้นหาคนพิการในเฟสแรกของปี2567เนี่ยมีทั้งหมด300คนอันนี้ต้องขอบคุณท่านรัฐมนตรีพม.ครับท่านวราวุฒิศิลปะอาชาครับต้นกำเนิดของความคิด
3: ค่ะและตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะคุณวราวุฒิศิลปะอาชาสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: อยากให้พี่ท็อปค่ะช่วยนิยามกระทรวงพม.ในมิติใหม่ที่พี่ท็อปกำลังขับเคลื่อนอยู่ในตอนนี้ค่ะว่าเป็นอย่างไรบ้างมีความสำคัญยังไงบ้างคะ
4: ต้องบอกว่าที่ผ่านมาหลายสิบปีนะครับพี่น้องประชาชนจะมองกระทรวงพม.เป็นกระทรวงที่ทำงานสังคมสงเคราะห์คือพี่นี้มีแต่ให้อย่างเดียวเลยเราทำงานกับพี่น้องคนพิการมาหลายสิบปีเราเห็นถึงศักยภาพของพี่น้องคนพิการนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันนี้เราจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องการผลิตภาพหรือว่า productivity เนี่ยจากคนทุกๆกลุ่มจึงเป็นที่มาของโครงการในวันนี้นะครับที่ทางกระทรวงพม.นั้นต้องขอขอบคุณทางมจท.นะครับที่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ดึงเอาคนพิการในแต่ละปีแต่ละปีเนี่ย 50-60 คนมา up skill มา re skill แล้วก็มาทำงานหลังจากเดือนตุลาปีที่แล้วที่ได้ไปงานที่มจท.ผมก็ได้ให้ท่านปลัดนั้นไปประสานงานกับอีก5มหาวิทยาลัยทำโครงการนำร่องขึ้นมานะครับก็คือนอกจากมจท.แล้วเนี่ยเรามีมช.มีมข.นะครับมีที่ลาดกระบังนะครับมีสวนดุสิตที่สุพรรณแล้วก็มีมอ.ที่สงขลา6แห่งเนี่ยทำเป็นโครงการนำร่องเหมือนกับที่มจท.ทำนะครับโดยใช้เงินจากกองทุนส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการการทำแบบนี้เนี่ยจะเปลี่ยนบทบาทกระทรวงพม.จากกระทรวงสังคมสงเคราะห์เป็นกระทรวงที่ดึงเอาศักยภาพเป็นกระทรวงที่ผลักดันนะครับแล้วก็ไปเสริมศักยภาพให้กับพี่น้องกลุ่มคนเปราะบางไม่ว่าจะเป็นคนสูงอายุนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องคนพิการเพราะเราเชื่อว่าคนทุกคนนะครับล้วนแล้วแต่มีศักยภาพไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่ากันโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องคนพิการนั้นมีศักยภาพอีกมากมายเราต้องเปลี่ยน disability ให้กลายเป็น productivity ครับ
3: ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กับผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและหัวหน้าโครงการขยายผลเครือข่ายอุดมศึกษาค่ะซึ่งเป็นผู้แทนมาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีดร.ออนกัญญานีเลี้ยงอิสระค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
5: ์สวัสดีค่ะ
2: ครงการขยายผลเครือข่ายอุดมศึกษาเนี่ยเริ่มมาจากโครงการฝึกอบรมฝึกงานคนพิการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะซึ่งเราเนี่ยได้ดำเนินการมาเป็นเวลา10ปีแล้วอัพสกิลคนพิการเนี่ยเป็นจำนวนมากกว่า400คนแล้วในหลักสูตรเจ้าหน้าที่สำนักงานแล้วก็หลักสูตรสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัลความพิเศษของโครงการคือเราทำโครงการนี้ในรูปแบบของ Demand Driven ก็คือเราไปสำรวจความต้องการของสถานประกอบการก่อนว่าต้องการคนพิการที่มีทักษะความสามารถอะไรแล้วเราก็มาออกแบบหลักสูตรนะคะแล้วก็ออกแบบวิธีการประเมินแล้วก็อัพสกิลคนพิการนอกจากนั้นแล้วเนี่ยมจท.เราเนี่ยยังทำหน้าที่นะคะในการช่วยจับหางานเนี่ยให้กับคนพิการที่จบจากหลักสูตรของเราไปด้วยคือเราไม่ได้อบรมเสร็จแล้วก็ทิ้งไปดังนั้นเนี่ยอัตราความสำเร็จของคนพิการที่ได้งานทำจากโครงการหรือโมเดลของเราเนี่ยจึงมีสูงมากซึ่งท่านรัฐมนตรีได้มาเห็นโครงการของเรานะคะในปลายปีที่แล้วท่านก็ประทับใจในโมเดลการทำงานของมจท.ท่านก็เลยแนะนำว่าลักษณะนี้ควรจะขยายผลเนี่ยไปทั่วประเทศแล้วต้องบอกว่ามจท.เราเนี่ยดำเนินการมาด้วยตัวเราเองโดยการหางบประมาณจากเอกชนที่เขาต้องทำตามกฎหมายเนาะตามมาตรา35นะคะท่านรัฐมนตรีบอกว่าเพื่อความรวดเร็วทางกระทรวงมีกองทุนนะคะซึ่งได้เงินจากมาตรา34เนี่ยน่าจะเอามาใช้ตรงนี้เพื่อความรวดเร็วมหาวิทยาลัยจะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องการหางบประมาณแล้วมาโฟกัสนะคะที่การพัฒนาคนพิการอัพสกิลคนพิการจะดีกว่าเราก็เลยเป็นที่มาที่เราเนี่ยบางมดเราเนี่ยค่ะชักชวนเพื่อนอีก5สถาบันนะคะมีเชียงใหม่มีขอนแก่นมีลาดกระบังมีสงขลานครินทร์สวนดุสิตนะคะที่สุพรรณบุรีนะคะที่เข้ามาร่วมเป็นเครือข่ายกับเราทั้ง5ที่เห็นพ้องต้องการใช้โมเดลของมจท.แล้วจึงเกิดเป็นโครงการขยายผลนี้ขึ้นมานะคะปีนี้เราก็ได้รับการสนับสนุนนะคะจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการค่ะ
3: ค่ะแล้วบทบาทของมจท.นะคะในโครงการนี้ค่ะเราทำอะไรบ้างคะ
2: แน่นอนบทบาทของเราตอนนี้เป็นเจ้าภาพเจ้าภาพก็คือว่าเราเหมือนเราเทรนเดอะเทรนเนอร์เราถ่ายทอดกระบวนการในการทำงานทั้งทุกขั้นตอนซึ่งจริงๆมันก็จะมี6ขั้นตอนขั้นตอนตั้งแต่การหาความต้องการของสถานประกอบการการพูดคุยกับสถานประกอบการการออกแบบหลักสูตรนะคะรวมทั้งการจัดฝึกอบรมนะคะแล้วก็ไปถึงขั้นตอนของการช่วยให้คนพิการที่อัพสกิลแล้วเนี่ยคือบางทีน้องเมย์คนที่เขามีความสามารถทักษะทางอาชีพหนึ่งแล้วเนี่ยไม่ได้แปลว่าเขาจะพร้อมไปทำงานเนาะต้องมีทักษะที่เขาต้องได้ฝึกการเข้าสังคมหรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยค่ะเราช่วยเทรนเดอะเทรนเนอร์นะคะซึ่งมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยก็รับหลักสูตรของบางมดไปก็คือหลักสูตรเจ้าหน้าที่สำนักงานบางมหาวิทยาลัยอย่างสวนดุสิตเนี่ยค่ะก็มีหลักสูตรของตัวเองตามความชำนาญของมหาวิทยาลัยแล้วก็ตามความต้องการเชิงพื้นที่ของคนพิการเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจบแล้วเนี่ยคนพิการที่อบรมจากทั้ง5-6มหาวิทยาลัยเนี่ยจะต้องได้งานทำ

0: ปัจจุบันนี้ค่ะในโครงการใหญ่เราเนี้ยค่ะมีทั้งหมดกี่หลักสูตรคะอาจารย
1: ์ถ้าพูดถึงหลักสูตรนะหลักสูตรหลักๆก็จะเป็นหลักสูตรที่เป็นมจทเป็นต้นแบบก็คือหลักสูตรเจ้าหน้าที่สำนักงานนะคะแล้วก็มีหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยอื่นทำนะคะอย่างเช่นหลักสูตรของสวนดุสิตเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการทำดอกไม้ประดิษฐ์นะเพราะเขาชำนาญด้านนี้แล้วก็เขามีดีแมนในการที่จะให้คนออกไปได้งานทำตรงนั้นนะคะของลาดกระบังเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการทำสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัลนะของเชียงใหม่เนี่ยจะมีประมาณอีก3หลักสูตรซึ่งเกิดจากการวิเคราะห์อะไรล่ะ individual development plan ของคนพิการแต่ละคนซึ่งที่เชียงใหม่เนี่ยน่าสนใจมากนะเพราะว่าเขาทำหลักสูตรหลากหลายมากสำหรับที่ขอนแก่นเนี่ยก็มีหลักสูตรที่เกี่ยวกับการเป็น healthcare เนาะการที่เอาคนพิการเนี่ยแหละมาดูคนและดูแลคนพิการด้วยกันหรือคนป่วยนะคะซึ่งเขามีต้นแบบอยู่แล้วของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่ขอนแก่นนะคะซึ่งก็มีดีมานด์ความต้องการอยู่แล้วนะคะส่วนที่สงขลาเนี่ยใช้หลักสูตรเจ้าหน้าที่สำนักงานของเราเพราะฉะนั้นรวมๆแล้วตอนนี้เนี่ยถ้าหลักสูตรหลักๆเนี่ยมีประมาณ4หลักสูตรแล้วที่เหลือก็จะเป็นหลักสูตรย่อยๆที่อยู่ภายใต้หลักสูตรหลัก
2: ตั้งแต่แรกเลยนะคะพอได้รับเชิญให้นำมาร่วมโครงการนี้นะคะการขยายผลการอบรมพัฒนาสมรรถนะคนพิการนะคะก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะเพราะว่าบุญกุศลนี่มาเต็มๆเลยนะคะแล้วเราก็พยายามทุกอย่างที่จะทำหลักสูตรอะไรก็ตามที่คนพิการสามารถพัฒนาตัวเขาได้ศักยภาพได้และท้ายที่สุดเนี่ยอยากให้เขามีรายได้ก็ดีมากนะคะที่ได้ทางด้านมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีท่านเป็นแกนหลักแล้วก็เป็นคนแนะนำในสิ่งต่างๆให้เรานะคะทีนี้ในส่วนของสวนดุสิตเองเนี่ยมีความเชี่ยวชาญทางด้านศิลปะประดิษฐ์นะคะเราจึงได้ทำเรื่องของดอกไม้จันทร์และดอกไม้แห้งเพื่อที่จะเป็นตลาดนะคะส่งออกตลาดให้กับเขาด้วย
3: โครงการนี้อบรมทั้งหมด75วันนะคะคนพิการในชุมชนที่เข้ามาอบรมเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะได้ความรู้ไปมากมายอย่างเช่นที่ภาพที่ปรากฏอยู่ตรงนี้เป็นสีมือของคนพิการที่เข้าอบรมเพียงแค่20กว่าวันเป็นถึงขนาดนี้แล้วเสร็จแล้วเนี่ยพอได้ผลผลิตออกมาพัฒนาสีมือแรงงานบอกว่าสวยเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะคัดสรรเราก็จะเสนอตามวัดอารามต่างๆและให้กลับไปทำงานที่บ้านแล้วมาส่งที่ศูนย์เรา
4: ที่ได้มานะคะก็มีการทำฝึกหัดดอกไม้จันทร์ค่ะแล้วก็เช่นดอกไม้จันทร์เนี่ยก็ทำเป็นช่อแล้วก็มีพวงหรีดอะไรเงี้ยค่ะดีค่ะแล้วก็มีความสุขแล้วก็มีความรู้ที่ว่าเราจะได้เอาไปฝึกเกี่ยวกับอาชีพเราได้ค่ะอนาคตนะคะอยากไปต่อยอดค่ะทำที่บ้านเพราะว่าอันเนี้ยอาชีพแบบเนี้ยมันแบบมันเถื่อไปต่อยอดได้เราอยู่บ้านนะคะเรามีเวลาเราก็ทำแล้วก็ส่งเขาแล้วอย่างนึงอ่ะที่ภูมิใจคือว่าเรามีตลาดรองรับอยู่แล้วค่ะก็เลยมันจะมั่นคงกว่าที่เราไปทำอะไรที่มันแบบลอยๆอะไรเงี้ยค่ะพอเราทำเสร็จอาจารย์เขาก็เอาไปขายให้เราเงี้ยค่ะ
5: รวมที่ชอบที่สุดคือทำดอกไม้จันทร์แต่เพราะพี่ทำอยู่แล้วที่เรามาเรียนรู้มันได้หลายอย่างหนึ่งคือว่าเราได้แบบใหม่เพราะเราเคยแต่ทำแบบเดิมๆมีรายได้แบบดีสูงกว่าที่เราเคยได้อยู่บ้านนะจ๊ะครูจะมาสอนการท่องเที่ยวแล้วสอนการออกแบบการสอนที่ว่าเราทำโลโก้ที่แบบว่าเราถ้าเราเปิดร้านทำโลโก้แบบไหนถ้าเรามีความรู้เนี่ยเราไปสามารถไปสอนคนที่บ้านเราได้อย่างเงี้ยคืออย่างว่าแม่เราพี่น้องเราหรือพี่สาวเราว่างงานเราจะได้สอนเขาด้วยเขาไม่ต้องตกงานกันนะจ๊ะ
2: คนพิการเหล่านี้เนี่ยเขามีความตั้งใจอย่างมากนะคะมีศักยภาพมากจริงๆท่านรัฐมนตรีเองท่านมองเห็นจุดนี้นะคะแล้วพวกอาจารย์ที่มาร่วมของโครงการนี้ทั้งหมดเนี่ยอาจารย์แม่นีเชื่อได้ว่าทุกคนมีจิตใจเมตตาแล้วก็เอื้ออาทรต่อพวกเขาทุกคนถือได้ว่าโครงการนี้สร้างบุญกุศลให้เราอย่างยิ่งค่ะ
0: ในโครงการนี้ค่ะเราในฐานะมหาวิทยาลัยมีการวัดและประเมินผลในการจัดฝึกอบรมให้กับคนพิการไหมคะ
1: แน่นอนค่ะเรื่องของการวัดและประเมินผลเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญซึ่งทุกๆโครงการเราเน้นการวัดประเมินสมรรถนะหลักสูตรทุกหลักสูตรเนี่ยออกแบบตามแนวทางของ outcome based education ก็คือการออกแบบให้เน้นผลลัพธ์และการวัดผลนั้นเนี่ยก็เน้นเรื่อง competency ซึ่งถ้าพูดเป็นภาษาง่ายๆก็คือ ต้องทำได้ทำเป็นอย่างหลักสูตรเจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานต้องทำอะไรได้ล่ะทักษะหรือสมรรถนะอะไรได้ล่ะใช้คอมพิวเตอร์สื่อสารก็ต้องวัดผลตรงนั้นนะคะซึ่งจะเป็นรูปแบบข้อสอบหรือสอบปฏิบัติเนี่ยก็แล้วแต่แต่ละที่อย่างบางที่เป็นประดิษฐ์หัตถกรรมเขาก็ต้องวัดผลในการทำได้ทำเป็นซึ่งไม่ใช่แค่ทำดอกไม้เป็นแต่ต้องทำดอกไม้ในสเกลที่ขายได้และเลี้ยงตนเองได้นะคะเพราะฉะนั้นถามว่าการวัดผลรูปแบบอะไรวิธีการอาจจะหลากหลายแต่ตั้งอยู่บนแนวคิดเดียวกันก็คือเป็น competency based assessment ก็คือการประเมินสมรรถนะให้ทำได้ทำเป็นค่ะสร้างความมั่นใจให้กับสถานประกอบการว่าคนพิการที่ผ่านการอบรมจากโครงการของพม.เนี่ยคุณเอาไปใช้งานได้แน่นอนความสามารถไม่ต่างกับคนปกติแน่นอนมั่นใจได้เลยที่จะใช้มาตรา33ที่จะจ้างงานเขานะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือประเทศไทยเราเนี่ยยังจ้างงานคนตามวุฒิการศึกษาอยู่ซึ่งคนพิการเนี่ยจึงมีโอกาสน้อยนะในการที่จะได้งานทำอะค่ะเพราะว่าด้วยขีดจำกัดทางร่างกายบางครั้งก็ไม่ได้ไปเรียนสูงแต่เมื่อสถาบันอุดมศึกษาเนี่ยระดับชั้นนำของประเทศเนี่ยเข้ามาการันตีแม้กระทั่งหลักสูตรประกาศนียบัตรหรือเป็นนอนดีกรีแบบนี้เขาก็มั่นใจได้ว่าคุณจ้างคนตามสมรรถนะนะคุณจ้างคนตามความสามารถ
0: เชื่อว่าคำถามต่อไปเพื่อนๆคนพิการน่าจะอยากได้ยินว่าถ้าหลังจากที่อบรมแล้วค่ะการันตีไหมว่าเขาจะมีอาชีพหรือมีรายได้ต่อไปค่ะ
1: อันนี้เป็นเป้าหมายสูงสุดที่ท่านรัฐมนตรีและท่านปลัดท่านผู้บริหารจากกระทรวงเนี่ยให้กับตัวโครงการใหญ่ไว้นะว่าเราจะต้องให้คนพิการเนี่ยมีงานทำอย่างยั่งยืนให้ได้สถานประกอบการที่เคยกังวลว่าไม่อยากจ้างคนพิการเลยกลัวคนพิการเข้าไปและทำงานไม่ได้แต่นี่มีการการันตีความสามารถจากที่มหาวิทยาลัยชั้นนำเนี่ยอัพสกิลหรือฝึกอาชีพเขาแล้วตรงนี้ค่ะสถานประกอบการจะมั่นใจมากขึ้นนะคะสำหรับอีกหลักสูตรหนึ่งที่เป็นหลักสูตรที่ประกอบอาชีพอิสระ KPI ของโครงการนะคะก็ให้มหาวิทยาลัยทุกที่ดูแลเป็นพี่เลี้ยงจนถึงคนพิการน่ะได้งานทำหรือสามารถมีรายได้เลี้ยงตัวเองได้ดังนั้นเนี่ยถามว่าถ้ามีความตั้งใจเนาะจบจากโครงการนี้แล้วเนี่ยต้องมีงานทำและหรือมีรายได้เลี้ยงตัวเองได้อย่างแน่นอน

0: ยากให้อาจารย์พูดถึงความร่วมมือค่ะครั้งแรกในที่ของพี่บางมดค่ะไปร่วมทำกับมหาวิทยาลัยอื่นๆค่ะทั่วประเทศเป็นยังไงบ้างคะ
1: ต้องบอกว่าความร่วมมือครั้งนี้มันดูเหมือนเป็นงานยากมากนะคะน้องเมย์มันเป็นโครงการใหญ่มหาวิทยาลัยก็อยู่ต่างที่กันแต่ด้วยความที่ทุกที่อะค่ะพอได้ยินได้เห็นถึงเป้าหมายวัตถุประสงค์ที่จะให้คนพิการเนี่ยได้อัพสกิลเก่งขึ้นแล้วก็มีงานทำเนี่ยทุกที่ก็บอกลุยนะคะเพราะฉะนั้นพอใจมาแอทติจูดมาแล้วเนี่ยทุกอย่างมันก็เลยง่ายจะมีบางอย่างที่เป็นรายละเอียดเช่นสิ่งที่ไม่ได้คาดคิดในตอนแรกเนาะทุกคนก็ฟันฝ่าไปด้วยกันแล้วเราก็มีทางกองทุนหรือกระทรวงเนี่ยที่ช่วยเราแก้ปัญหาอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นความร่วมมือในครั้งนี้เนี่ยเรียกว่าราบรื่น
0: โครงการขยายผลเครือข่ายอุดมศึกษาซึ่งวันนี้มหาวิทยาลัยสวนดุสิตวิทยาเขตสุพรรณบุรีก็เป็นเหมือนหนึ่งในโครงการนี้ค่ะซึ่งอันนี้ทราบว่ากระทรวงพม.ทางกองทุนก็มีการสนับสนุนตรงนี้ไม่ทราบว่าพี่ท็อปค่ะมีแผนต่อไปหรือว่าอยากเห็นผลอะไรเกี่ยวกับโครงการนี้บ้างคะ
2: อย่างที่ได้กล่าวเบื้องต้นนะครับต้องขอบคุณทางมจท.ที่เป็นคนจุดไฟเรื่องนี้ให้กับผมเป็นจุดความคิดเรื่องนี้เมื่อโครงการนี้ได้ดำเนินการมาถึงวันนี้แล้วนะครับคาดว่าภายในปลายปีนี้ผมเองจะไปขอเซ็น MOU นะครับกับกระทรวงศึกษาธิการและทางกระทรวงอว.เพื่อใช้มหาวิทยาลัยอาชีวะสถาบันการศึกษาระดับสูงทั่วประเทศเนี่ยให้ไปรีครูทพี่น้องคนพิการแล้วก็ประสานงานกับภาคเอกชนในแต่ละพื้นที่ย้ำว่าทำในแต่ละพื้นที่เพื่อที่ว่าพี่น้องคนพิการเมื่อมีงานทำจะได้ไม่ต้องจากถิ่นจากฐานนะครับแล้วก็อยู่ในพื้นที่ของตนเองแล้วก็สามารถดูแลตัวเองได้นะครับนั่นคือเป้าหมายท้ายที่สุดของเราทำใหไม่ใช่สังคมสงเคราะห์แต่เป็นการให้เบ็ดตกปลากับพี่น้องคนพิการในการที่จะสามารถหาเลี้ยงดูนะครับมีอาชีพแล้วก็เลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้ครับ
3: เมื่อกี้ผมคุยกับท่านอาจารย์แล้วว่าเฟส2เริ่มโครงการกันใหม่ออกแบบกันดูใหม่อีกทีว่าเราจะเพิ่มจำนวนคนมากขึ้นเสียงตอบรับ300คนไปสู่การจ้างงานไปสู่การมีอาชีพมีรายได้ที่มั่นคงแล้วเห็นผลที่ชัดเจนเนี่ยขยายผลหรือทางสถาบันทั้ง6อาจจะขยายเครือข่ายออกไปอีกไปเชิญชวนสถาบันการศึกษาอื่นที่เช่นมหาวิทยาลัยราชภัฏในแต่ละพื้นที่มาเพิ่มเติมหรือมหาวิทยาลัยของเอกชนด้วยแล้วก็มาเพิ่มขยายผลออกไปอันนี้เป็นแผนรุ่นที่2ครับเป็นเฟสที่2ครับแล้วอีกเรื่องนึงที่สำคัญก็คือว่าเราต้องการเห็นผลสัมฤทธิ์ของโครงการจริงๆว่าพี่น้องคนพิการที่เข้ามาสู่โครงการแล้วเนี่ยมีอยู่จุดไหนของกลับไปแล้วเนี่ยกลับไปอยู่ภูมิลำเนาในพื้นที่อยู่จุดไหนแล้วความเป็นอยู่เป็นอย่างไรอันนี้จะติดตามผลแล้วก็รายงานผลอาจจะต้องทำเป็น Big Data ของคนพิการที่เข้าสู่โครงการนี้แล้วก็ติดตามผลและดูว่าเขาสามารถพึ่งตนเองได้เป้าหมายของพวกผมก็คือว่าเลิกใช้เงินสงเคราะห์ถ้าเขาสามารถพึ่งตนเองมีรายได้มีอาชีพที่มั่นคงดูแลครอบครัวได้ใช้ชีวิตอิสระได้ตามเสมือนหนึ่งคนไม่พิการแบบเราอันนั้นคือเป้าหมายสูงสุด
1: ต้องบอกว่าลองก้าวออกมาจากบ้านนะคะเข้ามาในโครงการนี้ก็ได้เพราะว่าโครงการนี้เนี่ยมีผู้ช่วยคนพิการทุกที่มีผู้ช่วยคนพิการออกมาเจอเพื่อนนะคะออกมาเข้าร่วมโครงการออกมาฝึกอาชีพนะคะแล้วต้องบอกว่าออกมาปุ๊บเนี่ยชีวิตเปลี่ยนเลยขอให้ท่านเนี่ยมั่นใจแล้วก็มีกำลังใจในการออกมาแล้วก็มาเข้าร่วมตรงนี้นะคะเพื่อประโยชน์ของท่านเองนะคะ
4: เราดีใจมากที่ว่าคือเขามองเห็นเราว่าเรามีคุณค่ามากอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่อยากให้มีอย่างนี้เรื่อยๆพี่อยากให้คนพิการมาเยอะๆเพราะว่าเราจะได้มีอาชีพติดตัวเราไปตลอดเพราะว่าเราไม่ต้องอาศัยคือถ้าบ้านเราอย่างญาติพี่น้องเราไม่ต้องอาศัยเพราะเรามีรายได้ของเราอยู่แล้วนะ
2: หน้าที่ของกระทรวงพม.วันนี้คือการสร้างความตระหนักรับรู้ให้กับทุกๆองค์กรนะครับในทุกๆกระทรวงว่าสิ่งที่ทางภาครัฐต้องหยิบยื่นให้กับพี่น้องคนพิการนั้นนะครับมันไม่ใช่สิ่งที่เราคิดไม่ใช่ต้องการความช่วยเหลือแต่เป็นการอำนวยความสะดวกให้พี่น้องคนพิการนั้นสามารถอยู่ได้ด้วยตัวของเขาเองในสังคมมีงานทำต่างๆเหล่านี้นี่เป็นหน้าที่ที่กระทรวงพม.กำลังเร่งดำเนินการอยู่ครับ
0: ค่ะสุดท้ายค่ะอยากให้พี่ท็อปค่ะช่วยฝากอะไรหรือให้กำลังใจคนพิการที่กำลังดูรายการเราอยู่ตอนนี้ค่ะ
2: ต้องเรียนว่า กระทรวงพม.วันนี้เราทำงานในทุกมิติดูแลพี่น้องประชาชนในทุกๆกลุ่มโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องคนพิการนะครับถ้าหากว่าไม่ได้รับความสะดวกหรือว่าประสบปัญหาใดติดต่อกระทรวงพม.ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนสรส1300พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือพร้อมที่จะประสานงานให้กับพี่น้องประชาชนในทุกๆเรื่องครับ
0: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณมิทอมมากๆนะคะที่ให้เกียรติกับรายการค่ะขอขอบพระคุณค่ะ
2: ขอบคุณครับ
0: นับเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะคะที่เปิดโอกาสให้กับคนพิการได้มาพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อสร้างคุณค่าให้ตัวเองเพื่อนำไปใช้ชีวิตได้อย่างมีเกียรติและมีศักดิ์ศรีในสังคมค่ะหมดเวลาสำหรับรายการในวันนี้แล้วนะคะสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้ที่ Facebook และ YouTube เคียงบ่าเคียงไหลสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

วัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเมืองไทยเมืองเกษตรวันนี้ผมพาคุณผู้ชมนะครับลงพื้นที่ที่จังหวัดฉะเชิงเทราอยู่กันที่นนท์การ์เด้นฟาร์มพึ่งชนรงค์นะครับอำเภอบางขาแน่นอนครับวันนี้ผมพาไปดูกระบวนการการเลี้ยงชนรงค์แบบทุกขั้นตอนนะครับที่สำคัญนะครับที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้โอ้โหเรียกว่าชั้นเยี่ยมเลยนะครับคุณผู้ชมอยากให้คุณผู้ชมนะครับติดตามในรายการนะครับและจะพาไปดูพื้นที่ขนาดเล็กๆแต่สามารถเลี้ยงชนรงค์และสามารถสร้างรายได้แบบจริงจังนะครับคุณผู้ชมพร้อมแล้วคุณผู้ชมพร้อมหรือยังครับไปชมกันเลยครับ

0: ุณผู้ชมครับตอนนี้ผมยืนอยู่กับพี่นนท์นะครับเจ้าของฟาร์มนนการ์เด้นฟาร์มผึ้งชนรงค์นะครับสวัสดีครับพี่ครับ
1: สวัสดีครับ
0: โอ้เข้ามานี่พื้นที่บริเวณนี้ถือว่าสมบูรณ์มาก
1: ครับ
0: ก่อนที่เราจะเข้าไปดูชนรงค์อยากให้พี่นนท์เล่าสักนิดนึงครับว่าเห็นมีต้นไม้เยอะก่อนหน้านี้ที่ก่อนที่จะมาทำอาชีพเลี้ยงผึ้งชนรงค์ครับอย่างจริงจังเนี่ยพี่ทำอะไรมาก่อน
1: ผมมีอาชีพเป็นนักจัดสวนนะครับเป็นคอนซัลท์ของบริษัทจัดสวนก็มีทำต้นไม้เนี่ยไม้ดอกไม้ประดับครับส่งสายงานจัดสวนแล้วก็มีทำพวกไม้พรีเมียมไม้ต่างๆขายด้วยครับผมก็มาซื้อที่แปลงนี้นะครับแล้วก็มาทำต้นไม้ทำเนสเซอรี่ต้นไม้ก่อนพอเรามาเริ่มมาอยู่อ่ะครับมันก็จริงๆจุดเริ่มต้นของชนรงค์เลยครับมันมาจากตู้เย็นเก่าครับที่เราย้ายบ้านมาแล้วเราก็เอาตู้เย็นมาไว้ที่โกดังนี่แหละแล้วชนรงค์อ่ะมันเข้ามาอยู่เอง
0: โดยที่เราไม่ได้เอามาเลี้ยงแต่แรก
1: ใช่ไม่ได้เอามาเลี้ยงเข้ามาอยู่ในตู้เย็นเก่าที่เราตั้งทิ้งไว
0: ้
1: เปิดขึ้นมาเอ้ยอันนี้คืออะไรตอนแรกผมก็ไม่รู้จักครับแล้วก็มันมีน้ำหวานอะไรเยอะมาเงี้ยก็เลยแบบ
0: เอาละ
1: เห็นละมันน่าจะทำสร้างคุณค่าอะไรได
0: ้ทำไมวันนั้นถึงมีจุดเปลี่ยนให้เริ่มหันมาให้ความสนใจกับชนรงค
1: ์พอเริ่มศึกษาเริ่มทดลองเริ่มทำได้แยกขยายได้เราก็ค่อยๆเลี้ยงควบคู่กันมาเรื่อยๆครับแล้วพอเลี้ยงสำเร็จขึ้นมามันก็ได้มีผลผลิตได้จำหน่ายเลยครับแล้วมันมูลค่ามันค่อนข้างสูงแล้วมันเป็นการทำเกษตรที่จริงๆเราไม่จำเป็นต้องเหนื่อยมากไม่ต้องเป็นต้องใช้เวลามากชนรงค์เนี่ยมันตอบโจทย์เลยครับ
0: โอ้แน่นอนครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะขออนุญาตพี่นนท์ครับพาเดินเข้าไปดูครับวิธีกระบวนการการเลี้ยงชนรงค์แบบเต็มรูปแบบในพื้นที่5ไร่ว่าเขามีการบริหารจัดการในพื้นที่อย่างไรนะครับแล้วที่สำคัญนะครับชนรงค์สามารถสร้างรายได้ให้กับพี่นนท์ได้จริงไม่รอช้านะครับผมอยากจะไปดูวิธีการเลี้ยงชนรงค์ในรูปแบบของพี่นนท์ว่าพื้นที่5ไร่เขามีการจัดสรรปันส่วนและแบ่งชนรงค์อยู่ในส่วนพื้นที่ตรงไหนอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามรับชมพร้อมแล้วไปกันเลยไหมพี
1: ่ครับ
0: ไปกันเลยครับคุณผู้ชมครับด้านในครับ

0: พี่ดุลครับผึ้งกับชันโรงมันแตกต่างกันยังไงพี
1: ่ชันโรงเนี่ยครับเขาจะตัวเล็กกว่าผึ้งครับเอาลักษณะทางกายภาพก่อนเนาะตัวเล็กกว่าไม่มีเหล็กในครับผึ้งเขามีเหล็กในแล้วก็ความแตกต่างของพฤติกรรมเขาครับการตอมดอกไม
0: ้
1: ถ้าผึ้งเนี่ยมันก็มีนิสัยที่แบบเขาไปตอมดอกเดียวเลยปุ๊บสมมติมีน้ำหวานเยอะๆเขาก็เก็บกลับรังเลยแต่ชันโรงชอบแวะเขาจะตอมดอกไม้หลายๆดอกหลายๆชนิดในครั้งเดียว
0: แล้วค่อยเก็บกลับเข้า
1: แล้วค่อยเก็บกลับเข้าที่รังถ้าเรามีต้นไม้หลายๆชนิดอะครับต้นไม้ที่หลากหลายอะครับความหลากหลายของดอกไม้อะครับมันก็ช่วยทำให้น้ำผึ้งเนี่ยมีคุณภาพดีแล้วข้อแตกต่างหลักเลยนะครับชันโรงเนี่ยเขาจะใช้ยางไม้ครับใช้ชันที่เรียกว่าชันนะครับยางไม้จากธรรมชาติจากต้นไม้นานาชนิดเนี่ยครับเอามาสร้างเป็นโครงสร้างรังยางไม้เนี่ยมันผสมกับเอนไซม์ที่อยู่ในน้ำลายเขาไปสร้างเป็นโครงสร้างรังตัวเนี้ยที่เรียกพอพาริสเอามาสกัดเป็นยาแผนโบราณยาพ่นคอเนี่ยแหละครับไอตัวเนี้ยมันเอาไปสร้างโครงสร้างรังปุ๊บมันก็ถ้วยน้ำมันจะไปสร้างถ้วยน้ำหวานในรังน้ำหวานน้ำผึ้งที่เขาเก็บมาเนี่ยมันก็จะถูกหมักบ่มในเนี้ยมันทำให้เกิดโปรไบโอติกเกิดจุลินทรีย์ดีมีความแตกต่างที่ว่าทำไมมันรสหวานอมเปรี้ยว
0: ผมเข้ามาในพื้นที
1: ่ครับ
0: ผมเห็นละต้นมงต้นไม้ของพี่ก็จะมีรูตามลมแรงก็คือปล่อยเลย
1: ปล่อยเลยครับตามธรรมชาติใช้ระบบนิเวศจัดการกันเอง
0: ทีนี้พอเข้ามาแล้วเนี่ยครับพี่ขวาซ้ายพี่กระจายรังในพื้นที่ยังไงบ้างเล่าให้ฟังสักนิดนึงฮะ
1: ครับผมก็กระจายตามพื้นที่สวนต่างๆนะครับก็มีหลายรูปแบบเนาะเดี๋ยวเราพาชมก็มีในสวนใต้ถุนบ้านสวนของที่อยู่ในสวน
0: ไปดูในนี้กัน
1: มาดูในนี้ก็ได้ครับ
0: เดี๋ยวไปดูนะ
1: เชิญครับ
0: คุณผู้ชมจะเห็นนะครับว่าในพื้นที่ที่พี่นนท์เขาเลี้ยงนะครับก็จะใช้พื้นที่ไม่มากคุณผู้ชมจะเห็นด้านนี้จะใช้พื้นที่ไม่มากอย่างนี้พื้นที่ประมาณกี่เมตรแล้วก็ต้องมีกี่รังครับในส่วนของพื้นที่ตรงนี้
1: สัก2คูณ2คูณ2เมตรครับผมก็จริงๆเลี้ยงได้ก็หลายสิบรังครับเราก็ทำชั้นวางมาอันนี้ก็ใช้เมทัลชีทมาครอบมันก็จะประหยัดโดยที่เราไม่ต้องมาทำโครงหลังคาใช้ย้ำโค้งเอาแล้วก็ทำคลุม
0: ทำพอดีเลยนะครับพี
1: ่ครับ
0: ส่วนหนึ่งที่เราทำอย่างนี้เราช่วยเรื่องให้กับตัวชันโรงยังไงบ้าง
1: ช่วยป้องกันความร้อนครับคือจริงๆอ่ะเขาสามารถโดนแดดโดนฝนแบบไม่ที่ไม่ได้โดนตรงๆอ่ะครับได้แต่ห้ามโดนแบบแดดตรงๆแดดช่วงบ่ายเงี้ยคือเราก็ต้องทำแบบกันความร้อนช่วย
0: ร้อนเกินเขาก็จะเสียชีวิต
1: ใช่ครับชันเขาจะละลาย
0: อ๋อเขาเป็นไข
1: ่ใช่มันเป็นยางไม้ครับมันจะละลายได้ครับ
0: ชันโรงนี่เขาหาอาหารน้ำหวานเกสรเนี่ยระยะพื้นที่ประมาณเท่าไหร่ครับพี่
1: เขาหาได้300เมตรครับแต่ถ้ามีอยู่ใกล้ๆเขาอยู่ใกล้ๆก่อนถ้าเราในมีพื้นในพื้นที่ใกล้ๆเราสามารถมีดอกไม้เยอะๆเงี้ยครับมันก็จะทำให้เขาเติบโตได้เร็วเขาก็ทำรอบในการเก็บน้ำหวานได้เร็วครับ
0: ก็คือเราก็ปล่อยเขาเลยไม่ต้องทำอะไรเลยใช่ไหมครับพี
1: ่ปล่อยเขาเลยครับ
0: รังแรกๆที่ช่วงเลี้ยงเนี่ยประมาณกี่รัง
1: แรกเริ่มเลยผมมีประมาณเริ่มจาก5รังครับ
0: ห้าร
1: ังไอ้ห้ารังเนี่ยเป็นรังเหมือนรังครูผมก็มาแยกขยายมาทดลองเลี้ยงต่างๆดูพฤติกรรมแล้วก็ค่อยๆเพิ่มจำนวนไปเรื่อยๆเป็น20รัง50รัง
0: ครับ
1: ขึ้นไป100รังแล้วตอนปัจจุบันเนี่ยครับก็แยกขยายมาเรื่อยๆก็มีประมาณ500รังครับ
0: เรานำองค์ความรู้ในการเลี้ยงชันโรงเนี่ยครับมายังไงครับพี
1: ่คือชันโรงเนี่ยมันแตกต่างกับสัตว์อื่นๆนะมันไม่ต้องมาคอยเลี้ยงคอยดูแลมากจริงๆผมเริ่มจากผมเอามันมาเลี้ยงเลยยังไม่มีความรู้มากด้วยซ้ำ
0: คือตั้งใจเลยแหละ
1: ตั้งใจเลยเอามาเลี้ยงเลยจากที่เจอในตู้เย็นนะแล้วก็ซื้อลังมาเลี้ยงที่เป็นลังจริงๆลังกล่อง A4 ครับ
0: ครับ
1: แล้วเราก็ศึกษาพฤติกรรมเขาศึกษา YouTube แล้วเราก็ทดลองแยกขยายทำตาม YouTube เลยแล้วก็ไปอบรมที่วิสาหกิจต่างๆเนี่ยครับที่เขาให้ความรู้แล้วก็ไปศึกษาเพิ่มเติมครับ
0: ความผิดพลาดในวันนั้นที่เราเลี้ยงจาก5กล่องแรก มันมีความผิดพลาดอะไรบ้าง
1: มีแน่นอนครับ มันทำให้เราเรียนรู้ครับความผิดพลาดเลยคือผมแยกขยายมากเกินไปคือหมายถึงว่าแยกขยายแล้วเอาองค์ประกอบภายในรังเนี่ยมาน้อยในแต่ละรังครับเหมือนรังนึงอ่ะเราแยกเป็น2รังอะไรอย่างเงี้ยเพิ่มจำนวนมัน
0: อยากได้จำนวนเยอะขึ้น
1: อยากได้จำนวนเยอะขึ้น
0: คือสิ่งสำคัญก็คือเราจะต้องดูบริบทรอบข้างถูกไหมครับพี
1: ่ครับผม
0: เรื่องของต้นมงต้นไม้ดอกมงดอกไม้ต้องมีสร้างรายได้อย่างไรบ้างคร่าวๆนิดนึงเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปดูข้างในกัน
1: ครับก็หนึ่งเลยจำหน่ายรัง
0: จำหน่ายรัง
1: สองเลยก็คือผลผลิตของเขาทุกส่วนขายได้หมดครับไม่ว่าจะเป็นตัวชันเขาตัวน้ำผึ้ง
0: ครับ
1: ผมไข่ออนไข่แก่ไข่น้ำพญาอะไรเงี้ยครับจำหน่ายได้ครับผม
0: เดี๋ยวขออนุญาตพี่นนท์พาไปดูได้ไหมสิ่งที่พี่นนท์พูดมา
1: ได้เลย
0: ให้คุณผู้ชมได้เห็นชัดๆเลยว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมเลี้ยงอยู่ไม่กล้าขยายรังกลัวขยายปุ๊บอาจจะมีตุยกันไปบ้างเพราะว่าบางคนมือใหม่เนาะ
1: ใช่ใช่อ
0: ยากจะแบบมีวันนี้บ้านฉันมี5รังเลี้ยงมานานแล้วแต่ยังไม่รู้กระบวนการในการขยายรังหรือยังไม่มีคุณผู้ชมก็สามารถติดต่อพี่นนท์
1: ได
0: ้เดี๋ยววันนี้พี่นนท์ขออนุญาตพาเข้าไปดูหน่อยจุดนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่สำคัญเนาะ
1: ครับผม
0: พร้อมแล้วครับคุณผู้ชมไปเลยครับพี
1: ่ครับผม

0: คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมเข้ามายืนอยู่ในพื้นที่บริเวณที่เรียกว่าชันลงแบบเต็มตัวแล้วนะครับ ที่เห็นด้านขวาของผมนี่เป็นสายพันธุ์อะไรครับพี
1: ่ที่นี่จะเลี้ยงอยู่3สายพันธุ์ครับหลักๆเลยคือขนเงินครับ
0: ขนเงิน
1: 2คือไข่แผงลุงอรุณเชียงใหม่ครับสายพันธุ์ที่3คือสายพันธุ์กิ๋วที่จะกูด
0: อ้าโหเนี่ยเล็กพริกขี้หนูเดี๋ยวค่อยรู้กันว่าเขาจะเด็ดยังไง
1: ครับคือมันเป็น3สายพันธุ์ที่เลี้ยงได้ในพื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางบ้านเราในสภาพอากาศแบบนี้นะคร
0: ับอ๋อโอเคด้วยสภาพภูมิอากาศบ้านเราของโซนภาคตะวันออกนี่เขาจะเหมาะสมกับการเลี้ยง
1: ใช่ครับ
0: ใช่มั้ยครับอ่ะเริ่มต้นที่ขวามือผมก่อนเลยครับที่เห็นอยู่เป็นสายพันธุ์อะไรคร
1: ับ สายพันธุ์ขนเงินครับ
0: ขนเงินทั้งหมดเลย
1: ทั้งหมดครับมีไข่แผงด้วยนิดหน่อยครับ
0: มีขนเงินนี่มันมีลักษณะยังไงแล้วก็มันมีความแตกต่างกับสายพันธุ์อีก2สายพันธุ์ยังไงมันให้ผลผลิตยังไงบ้างครับ
1: ขนเงินเนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่เรียกว่าทนสุดและเลี้ยงง่ายสุดแล้วก็ปรับตัวดีสุดเลี้ยงเชิงพาณิชย์เหมาะสมที่สุด
0: ส่วนใหญ่เกษตรกรก็จะเลี้ยงขนเง
1: ิน ใช่เป็นส่วนใหญ่เกษตรกรจะเลี้ยงได้รับความนิยมที่สุดครับเลี้ยงง่ายมันเลี้ยงง่ายปรับตัวง่ายครับ
0: เลี้ยงง่ายยังไงครับพี่เรื่องของการดูแลรังที่อยู่อาศัยแล้วก็อุณหภูมิรวมทั้งหมดเลยไหมฮะ
1: ใช่ครับคือเอาง่ายๆเลยชันลงเนี่ยง่ายครับแค่หาที่ตั้งที่เหมาะสมแล้วเราก็ตั้งทิ้งไว้อยู่ยาวเลยครับเขาดูแลตัวเองขอแค่เป็นพื้นที่ที่เย็นมีลมพัดผ่านไม่อับชื้นมีแสงสว่างแล้วก็มีแหล่งอาหารเพียงพอครับ
0: นี่คือรอบข้างนี้อย่างที่พี่นนท์บอกเลยนะครับด้วยอุณหภูมิอากาศโฟมาก
1: ครับ
0: แล้วก็บรรยากาศรอบข้างก็คือมีแต่ดอกไม้ทั้งนั้นเลย
1: ครับ
0: ปล่อยเลยพี่นนท์พื้นที่ขนาดนี้ประมาณกี่เมตรเราสามารถเลี้ยงได้ให้รายได้ได้โอเคเลยไหมฮะ
1: โอเคเลยครับอันนี้จริงๆใต้ถุนบ้านมันประมาณสัก8คูณ4เมตรนี่ตรงจุดนี้น่าจะเลี้ยงได้ประมาณ200ลังครับผม
0: โอ้200ลังนะครับคุณผู้ชมครับไม่รอช้าครับคุณผู้ชมครับเราก็ต้องเปิดดูภายในรังแล้วก็ดูว่าภายในเนี่ยโครงสร้างของชันลงขนเงินเนี่ยครับเป็นยังไงแล้วกว่าจะต้องเขาเรียกว่าขยายรังเนาะ มันต้องมีความสมบูรณ์ยังไงเริ่มต้นรังไหนดีครับพี่
1: เอารังนี้ก่อนก็ได้ครับ
0: เอาละ
1: รังที่อุดมสมบูรณ์ที่พร้อมแยกขยายครับ
0: ชันลงนี่ดุไหมครับเอาก่อน
1: ไม่ดุมากแล้วกันครับถ้าเราไม่ได้แบบไปกวนเขามากๆจริงๆครับเขาก็เนี่ยไม่ได้มาทำอะไรเราแล้วเขาไม่มีเหล็กในเนาะ
0: อันนี้
1: คือรังที่แบบอุดมสมบูรณ์ครับอย่างที่ผมบอก 80% 70% ถึง 80% แยกขยายได้แต่อย่างรังเนี้ยสักเกือบ 90 แล้วแน่นมากคือเป็นรังที่ผมก็ยังไม่ได้ว่างมาแยกขยายเนาะนี่ผมทำสติ๊กเกอร์ไว้เนี่ยว่าแยกได้แล้วนะ
0: อย่างนี้แหละแยกได้กี่รังครับ
1: จริงๆแยกได้2รังได้ครับแต่จริงๆผมก็แนะนำรังเดียวพอให้มันแข็งแรง
0: คือการแยกรังครับพี่นนท์มันต้องมีนางพญาไปด้วยไหมหรือว่ากระบวนการการแยกรังคือมีขั้นตอนยังไง
1: เอาองค์ประกอบทั้งหมดภายในรังครับย้ายไปอีก1รังแบ่งนะครับแบ่งองค์ประกอบไปก็มีน้ำหวานเกสรไข่อ่อนไข่แก
0: ่ต้องให้ครบล่ะ
1: ครับตัวนางพญาเนี่ยมันจะอยู่ในรังเก่าครับแต่เราจะใช้วิธีนำไข่นางพญาไปมันก็จะไปฟักเป็นนางพญาตัวใหม่ในรังใหม่ครับในกลุ่มไข่เนี่ยมันจะมีไข่ใบที่มันใหญ่กว่าเพื่อนนะครับเขาจะเรียกไข่นางพญาอันนี้ยกตัวอย่างอันนี้รังที่แยกขยายไว้สักประมาณอายุประมาณ 2-3 เดือนนะครับ
0: อ
1: ันเนี้ยก็กำลังโตถือว่ากำลังโตแต่ยังไม่พร้อมจำหน่าย
0: อันนี้คือพี่แยกออกมา
1: ใช่อันนี้เป็นกลุ่มไข่ใหม่แล้วครับที่นางพญาเขาฟักแล้วอันนี้กำลังโตเลยเป็นรังที่กำลังโตเนี่ยเริ่มเก็บน้ำผึ้งนะครับ
0: คุณผู้ชมอยากจะเอาไปเลี้ยงครับพี่นนท์แนะนำหน่อยว่ารังที่มันปล่อยออกจากมือพี่ไปแล้วเนี่ยเขาต้องเอาไปทำอะไรบ้าง
1: เอาอันดับแรกเลยครับพื้นที่ต้องปลอดสารเคมีครับไม่มีการใช้เคมีถึงจะอยู่ได้ครับผม
0: ห่างออก300เมตร
1: ครับ
0: ถ้าเกินอย่างนี้สมมติว่าบ้านเขาอยู่ติดกับโรงงานอุตสาหกรรมหรือเป็นจุดที่น่าจะมีเคมีล่ะ
1: ครับ
0: ให้ข้อแนะนำยังไงบ้างครับ
1: ถ้ามีจุดที่น่าจะมีเคมีแล้วอยู่สมมติอยู่ในระยะ300เมตรเราต้องเน้นสร้างแหล่งอาหารในพื้นที่เราเองเนี่ยเยอะ
0: ๆ
1: ให้เขาไม่ออกไปข้างนอกคือเขาก็จะมีความแบบรู้ด้วยสัญชาตญาณเขานิดนึงว่าไอ้ตรงเนี้ยพื้นที่เนี้ยมีเคมีนะแต่ถ้าแหล่งอาหารในบ้านเราเพียงพอเขาก็จะไม่ไปถึงนั่น
0: รอบข้าง สภาพอากาศล่ะครับพี่ได้หมดเลยไหมฮะ
1: ได้หมดครับพื้นที่แล้วก็เตรียมพื้นที่วางก็ขอแค่อย่างที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้เนาะพื้นที่ที่เหมาะสมแล้วก็ตั้งไปเลยแล้วก็เราเข้าไปดูแลง่ายๆอะไรเงี้ย
0: อันนี้เป็น
1: สายพันธุ์ไข่แผงครับลูกอรุณเชียงใหม่ครับสังเกตว่าไข่เขาจะเป็นแผงเหมือนตัวต่ออ
0: ่าครับ
1: อันนี้เป็นส่วนของน้ำผึ้งเขาอันนี้ก็เป็นรังที่สมบูรณ์พร้อมแยกขยายแล้วเหมือนกัน
0: รสชาติของน้ำหวานเขามันแตกต่างจากขนเงินไหมครับ
1: เหมือนกันครับจริงๆเหมือนกันเลยรสชาติกับน้ำหวานส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับดอกไม้มากกว่า
0: อยู่ในพื้นที่เดี๋ยวพี่นนท์ครับมันมีอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่เรียกว่าเป็นแรร์ไอเท
1: ม
0: ที่เขาเรียกว่าสายพันธุ์อะไรนะ
1: จิ๋วคิชกูด
0: จิ๋วคิชกูดทำไมต้องสายพันธุ์นี้เดี๋ยวพามาดูหน่อยครับ เชิญนะครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะกล่องก็จิ๋วตามไปด้วยนะครับทำไมต้องมีติดบ้านไว้สักหน่อยนึงครับพี
1: ่คือสายพันธุ์จิ๋วคิชกูดนะครับเป็นสายพันธุ์ที่ตัวเล็กกว่าสายพันธุ์อื่นๆครับจากตามชื่อเขาเลยจิ๋วแล้วคำว่าคิชกูดเนี่ยก็คิดว่าแหล่งที่พบแรกๆอ่ะครับก็จะน่าจะเป็นที่จันทบุรีที่เขาเชื้อกูดจริงๆสายพันธุ์เนี่ยจะพบได้ทั่วไปทุกภูมิภาคครับแต่จะเยอะที่ภาคตะวันออกครับผมสายพันธุ์เนี่ยจะเป็นสายพันธุ์ที่เลี้ยงสะสมเลี้ยงความสวยงาม ให้เด็กๆศึกษาเพราะว่าเขามีข้อเด่นอีกอย่างนึงเขานิสัยน่ารักมากไม่กัดไม่ดุเลยแล้วเปิดพลาสติกออกมาเนี่ยเขาจะไม่บินออกมากัดเราเลยครับเด็กๆเลี้ยงได้มีสัตว์เลี้ยงมีอะไรเงี้ยไม่ต้องปลอดภัยเลยครับ
0: เดี๋ยวหลังจากนี้ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวจะไปดูว่าอีกจุดหนึ่งของพื้นที่ที่เรื่องของศัตรูเจ้าชนโรงว่าเอ้ยเลี้ยงจะกลัวจะเจอศัตรูที่ทำลายเขาเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วมีวิธีป้องกันยังไงเดี๋ยวหลังจากนี้ผมขอเดินชมภายในสวนสักหน่อยนึงก่อนที่จะไปส่วนของคาเฟ่
1: ได้
0: เพราะว่าส่วนของคาเฟ่ก็เป็นอีกที่หนึ่งนะที่อยากจะให้คุณผู้ชมได้ทราบนะว่ามีพื้นที่จำนวนจำกัดจะต้องเลี้ยงยังไงแต่บักเกี้ยเนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยพื้นที่อย่างเงี้ยก็เลี้ยงอยู่ที่บ้านได้แล้วถูกไหมพี่นนท
1: ์ใช่ใช่ครับ
0: โอเคเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวขออนุญาตพี่นนท์พาเดินชมสวนสักหน่อยนึง
1: ได้เลยครับ
0: ไปติดตามมาครับคุณผู้ชมเรื่องของศัตรูของชนโรงครับหลายคนที่คุณผู้ชมเลี้ยงแล้วประสบปัญหาว่าเจอมดเจอตุ๊กแกเจอหนูนู่นนี่นั่นบ้างบางท่านอาจยังไม่เคยเลี้ยงแล้วก็กังวลเดี๋ยวให้พี่นนท์เล่าให้ฟังครับตลอดระยะการเลี้ยงมาเนี่ยแน่นอนพี่ต้องเจอบ้าง
1: ครับ
0: พี่มีการบริหารจัดการตรงนี้ยังไงบ้าง
1: ครับ อย่างที่เราบอกเนาะเราใช้ระบบนิเวศในการดูแลของเขาเองครับเราไม่ใช้เคมีผมมองว่าศัตรูของเขาครับมันก็เหมือนเพื่อนนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งในระบบนิเวศจริงๆมันก็สามารถอยู่ร่วมกันได้เดี๋ยวผมพามาดูรังนี้ก็ได้ครับ
0: คุณผู้ชมเข้ามาดูใกล้ๆนะครับนี่เห็นไหมครับ
1: รังเนี้ยจะเห็นว่ามีมดอยู่ที่ฝารังเลยเนี่ยครับ
0: โอ้ไข่มดก็มีนะ
1: แต่ข้างในก็ยังเติบโตได้ปกตินะครับรังข้างในเขาก็ยังเข้าออกยังหาอาหารปกติอันนี้มดก็แค่อยู่ได้แค่บนฝารัง
0: แล้วปากทางเขาเข้าได้ไหม
1: เขามีตัวงานที่ป้องกันรังอยู่แล้วครับ
0: oh.
1: อย่างที่ผมบอกว่ารังที่สมบูรณ์แข็งแรงอยู่แล้วอ่ะรังที่เราจำหน่ายออกไปอ่ะก็คือมันจะไม่มีปัญหาเรื่องศัตรูครับ กล่องที่ออกแบบมาเนี่ยมันก็สามารถเข้าออกได้ทางเดียวอยู่แล้ว จิ้งจกตุ๊กแกตุ๊กกิ้งก่าอะไรเงี้ยถามว่าเป็นศัตรูไหมก็เป็นครับแต่ถามว่าเขาจะกินได้เยอะแค่ไหนล่ะมันไม่กินได้เยอะถึงขั้นรังล่มหรอก
0: ส่วนใหญ่จะเป็นมดมากกว่าเพราะมันเรื่องของความหวานถูกไหมคร
1: ับ ใช่
0: แต่เขาก็เข้าไม่ได้อยู่ดี
1: เขาไม่ได้อยู่ดี
0: เขามีรปภ.ยืนอยู่ข้างหน้าหน้าร
1: ูอย่างรังที่เราตั้งเนี้ยครับคือก็มดเต็มส่วนครับมันก็ไม่ได้มาแบบไม่ได้มาโจมตีอย่างดีก็แค่มาอยู่ใต้ฝาอย่างที่ผมบอกอยู่ร่วมกันได้ครับ
0: ครับครับคุณผู้ชมครับนี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งพื้นที่แห่งการเรียนรู้นะครับที่มาดูในพื้นที่เนี่ยอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าเนี่ยเจ้าชนโรงจิ๋วเนี่ยแต่รายได้ไม่จิ๋วนะครับการเลี้ยงดูก็ง่ายต้นทุนไม่สูงวันนี้พี่เขาได้เลี้ยงแบบจริงจังแล้วก็ประสบความสำเร็จผมก็เลยอยากจะเอามาให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับว่าที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งห้องเรียนสำหรับใครที่สนใจหรืออยากจะเข้ามาเรียนรู้ก็พื้นที่แห่งนี้ได้เลยเดี๋ยวหลังจากนี้ครับคุณผู้ชมครับผมจะพาไปที่คาเฟ่ครับไปดูบริเวณการบริหารจัดการการเลี้ยงที่เรียกว่ามีพื้นที่น้อยแต่สามารถเลี้ยงได้จริง ความใจความสำคัญหรือจุดไฮไลท์ของเขานี่อยู่ตรงไหนต้องติดตามนะครับพร้อมแล้วไปกันเลยครับ

0: คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมยืนอยู่ที่บริเวณนนท์การ์เด้นคาเฟ่นะครับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่พี่นนท์เนี่ยเขาเอาชนโรงเนี่ยครับมาเลี้ยงไว้บริเวณคาเฟ่และที่สำคัญนะครับพื้นที่ตรงนี้รอบข้างนี้ชุมชนจ๋าๆเลยเนาะ
1: เขตเมืองเลยครับ
0: เขตเมืองเลยเลี้ยงมาตรงนี้นานหรือยังครับพี่
1: ประมาณเกือบปีแล้วครับ
0: เกือบปีแล้วอ๋อบริเวณตรงนี้จะเห็นมีผลิตภัณฑ์ด้วยเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันนะครับพี่จีรออยู่ด้านในแล้วเนาะ
1: ครับผม
0: ไปเลยครับคุณผู้ชมครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตเปิดมาทางนี้เลยครับมาเลยเข้าไปเลยนะครับโอ้โหเอาละสวัสดีครับพี่จี
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับโอ้เข้ามาบรรยากาศรอบข้างนี่ชุมชนเลยตรงนี้มีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างครับที่เราได้ต่อยอดมาจากที่ฟาร์มครับพี่
2: ถ้าตัวแรกเลยเนี่ยก็จะมีตัวน้ำผึ้งชนโรงค่ะตัวน้ำผึ้งชนโรงเนี่ยเป็นตัวผลิตภัณฑ์ตัวหลักเลยแล้วก็ค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยจะมีประโยชน์สูงมากนะคะ
1: จริงๆทานบำรุงร่างกายดีมากนะครับคือน้ำผึ้งชนโรงเนี่ยจะทานแบบแตกต่างกับมึงทั่วไปนะครับเขามีคุณสมบัติในการปรับสมดุลลำไส้นะครับมีจุลทรีย์โปรไบโอติกสูงพอลำไส้เรากลับมาสมดุล นะครับร่างกายที่เราอักเสบอยู่เราป่วยอยู่มันก็กลับมาสมดุลหายป่วยได้นะครับแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงนะครับต้านเชื้อแบคทีเรียต่างๆนะครับมี DHA บำรุงสมองมีน้ำตาลชนิดพิเศษที่ดูดซึมช้านะครับคนเป็นเบาหวานก็ทานได้นะครับมีน้ำตาลเทฮาลูโรสที่ช่วยในเรื่องของเซลล์สมองนะครับบรรเทาอาการพาร์กินสันบรรเทาอาการอัลไซเมอร์ได้นะครับก็ทานบำรุงร่างกายแค่วันละ1ช้อนโต๊ะครับก็เพียงพอแล้วสำหรับน้ำผึ้งชนโรงนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ช่วยในการนอนด้วยนะครับ
0: หลับดีสบาย
1: หลับดีครับ
0: นอกจากนี้ครับพี่นนท์เห็นว่าเราเอาชนโรงเนี่ยมาเลี้ยงในบริเวณคาเฟ่ของเราด้วยขออนุญาตพาไปดู
1: ได้เลย
0: พี่จิขออนุญาตไปด้วยกันเลยครับมาเลยครับคุณผู้ชมครับ
1: เดี๋ยวจะพามาดูเนี่ยว่าพื้นที่เล็กๆเนี่ยมันเลี้ยงได้ไหมมันสร้างประโยชน์สร้างคุณค่าได้ยังไง
0: ครับที่นี่มีทั้งหมดกี่รังครับ
1: มีประมาณ50รังครับ
0: 50รัง
1: ครับผม
0: การเลี้ยงเหมือนกันเลย
1: การเลี้ยงเหมือนกันเลยครับ
0: การดูแลก็เหมือนกันเลย
1: เหมือนกันเลยครับตั้งทิ้งไว้เฉยเขาออกไปหากินเองครับที่เนี่ยไม่ได้ปลูกดอกไม้ด้วยไปหาอาศัยบ้านข้าง
0: ๆโอ้โหเลี้ยงเจ้าชนโรงเนี่ย
1: ครับ
0: ให้อะไรกับพี่บ้าง
1: จริงๆให้หลายอย่างนะครับนอกจากเรื่องรายได้เนาะก็สุขภาพอย่างที่บอกน้ำผึ้งชนโรงเนี่ยมันมีคุณสมบัติในการดูแลร่างกายอย่างดีครับเป็นเหมือนยายุทธนะเป็นเหมือนอาหารแบบซุปเปอร์ฟู้ดเลย
0: พี่จิล่ะชนโรงให้อะไรกับพี่จิบ้าง
2: จริงๆชนโรงให้หลายๆอย่างเหมือนเราปรับสมดุลชีวิตอะค่ะเหมือนจากเดิมที่เราอยู่ในเมืองเนาะคืออาจจะแบบกินอาหารที่เราแบบว่ามีสารอะไรเจือปนบ้างไม่รู้แต่เหมือนเราได้กลับมาอยู่บ้านแล้วเลี้ยงชนโรงก็เหมือนทำให้เราได้อยู่กับธรรมชาติอย่างน้อยสุขภาพเราดีแน่นอนเราอยู่กับธรรมชาติแล้วเราก็ยังสามารถเก็บน้ำผึ้งชนโรงทานเองได้อย่างที่บอกว่ามันเป็นเหมือนอาหารเสริมตัวนึงเนาะเหมือนเราได้กลับมาดูแลสุขภาพทำให้ร่างกายเหมือนปรับสมดุลแล้วก็สุขภาพดีแข็งแรงขึ้น
0: ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมกำลังดูอยู่อยากให้พี่นนท์บอกสักนิดหนึ่งว่ามือใหม่ความล้มเหลวความผิดพลาดความน่าจะเป็นต้องเริ่มต้นจากอะไร
1: ครับจริงๆชนโรงมันแตกต่างกับสัตว์อื่นๆเนาะมันไม่เหมือนหมาเหมือนแมวที่เราต้องไปศึกษาเขาให้ดีก่อนที่จะนำมาเลี้ยงแล้วก็ต้องคอยป้อนอาหารคอยให้อาหารชนโรงมันไม่ต้องครับ
0: ครับ
1: ชนโรงเนี่ยแค่อย่างที่ผมบอกแค่ระวังเรื่องสารเคมีอย่างเดียวเลยแล้วก็ตั้งในที่ที่เหมาะสมครับอยู่ได้ยาวครับดังนั้นการจะเริ่มเลี้ยงชนโรงครับเลี้ยงได้เลยครับคุณอยากจะยังไม่ต้องมีความรู้ก็ได
0: ้
1: คุณสามารถซื้อรังชนโรงรังนึงอ่ะมาตั้งไว้ที่บ้านแค่ตั้งในที่ที่เหมาะสมแล้วคุณก็ศึกษาพฤติกรรมมันเรียนรู้ไปกับมันได้เลยผมก็เริ่มจากแบบนั้นครับแล้วก็ความผิดพลาดความอะไรต่างๆมันก็ทำให้เรามีประสบการณ์ทำให้เรามีวิชาที่เราสามารถดูแลมันได้ในอนาคต
0: คือต้องลงมือทำก่อน
1: ลงมือทำไปเลยครับ
0: เราถึงจะเห็นว่ามันมีความผิดพลาดตรงไหน
1: ชนโรงครับอยากให้เลือกดูแลสวนของเราแล้วก็มีน้ำผึ้งทานเองบำรุงร่างกายเราเริ่มจากตัวเองได้แล้วมันก็ค่อยๆต่อยอดไปสู่ชุมชนสู่สังคมครับระบบนิเวศบ้านเราดีเดี๋ยวมันบ้านเพื่อนบ้านเราก็ดีด้วยชุมชนก็ดี

0: ด้วยแล้วแนะนำให้เพื่อนๆเลี้ยงค่อยๆทำการตลาดในช่องทางออนไลน์ที่เราทำกันอยู่แล้วอย่างเงี้ยครับไปได้เรื่อยๆแล้วผมนำเสนออีกนิดนึงครับตรงนี้ผมมีเป็นผู้ก่อตั้งร่วมก่อตั้งสมาคมชนรงค์และพึ่งไทยด้วยคร
1: ับ
0: อันนี้ก็เป็นการต่อยอดในภาพใหญ่เนาะในแบบเราก็มีเครือข่ายทั่วประเทศแล้วก็มาสร้างสินค้าสร้างน้ำผึ้งสร้างอะไรเงี้ยที่มีคุณ
1: เป็นแบรนด์ของเราด้วย
0: เป็นแบรนด์ของเราแล้วก็มีเขาเรียกว่าเป็นมาตรฐานร่วมกันที่เป็นมาตรฐานที่ดีอนาคตมันก็สามารถต่อยอดขึ้นไปในระดับประเทศระดับสามารถไปขายในห้างขายส่งออกได้และตอนเนี้ยสมาคมก็มีรับซื้อน้ำผึ้งแล้วนะครับน้ำผึ้งชนรงค์น้ำผมก็เริ่มมีรับซื้อแล้วจากเกษตรกรที่เลี้ยงในเครือข่าย
1: เอาแล้วครับคุณผู้ชมครับพี่นนท์ครับถ้าเกิดคุณผู้ชมเนี่ยอยากจะเข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับเจ้าชนรงค์เนี่ยครับฝากช่องทางหน่อยครับพี
0: ่ได้ครับก็เอาเบอร์ติดต่อกันเลยนะครับ0954978795นะครับเป็นเบอร์ผมเองนะครับก็สามารถโทรติดต่อมาได้นะครับแล้วก็เบอร์คุณจีนะครับ0623696596นะครับFacebook นะครับณฐนนมีทรัพย์นะครับภาษาอังกฤษนะครับ NATHANONMWESUP นะครับเรามาติดตามแอดเป็นเพื่อนกันได้นะครับแล้วก็ขอฝากเพจชนรงค์ของเรานะครับ Nons Garden Farm พึ่งชนรงค์นะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับ NON FIRST-PS แล้วก็ Garden นะครับแล้วก็ Farm พึ่งชนรงค์ภาษาไทยนะครับก็ติดตามคอนเทนต์มีการผมก็มีการให้ความรู้อะไรต่างๆด้วยนะครับขอบคุณมากครับ
1: ครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับคุณผู้ชมครับที่สามารถเข้ามาต่อยอดจากคุณผู้ชมที่เลี้ยงอยู่แล้วหรือใครที่กำลังมองหาอีกหนึ่งอาชีพในการทำเกษตรนะครับชนรงค์ครับเป็นแมลงจิ๋วๆเนี่ยนะครับแต่รายได้ไม่จิ๋วนะครับบอกเลยนะครับว่าที่ทำมากระบวนการทุกขั้นตอนของการเลี้ยงไม่ว่าจะเป็นการดูสภาพอากาศการเลี้ยงในพื้นที่ที่เล็กนะครับก็สามารถเลี้ยงได้อีกหนึ่งที่ครับที่เป็นเกษตรกรที่ถือว่าเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ก็ฝากไปด้วยนะครับใครที่มาที่จังหวัดฉะเชิงเทราอยากจะเข้ามาเยี่ยมชมไม่ว่าจะเป็นที่ฟาร์มหรือคาเฟ่ก็เข้ามาได้วันนี้ต้องขอบคุณพี่นนท์และพี่จีมากครับขอบพระคุณครับ
0: ขอบคุณครับ
1: คุณผู้ชมครับวันนี้รายการหมดเวลาลงแล้วผม3ท่านต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

่เราจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งมาอัปเดตข่าวสารให้ทันโลกเจาะลึกสิทธิประโยชน์ที่ชาวบ้านต้องรู้เพราะพาคุณว้าไปดูของดีทั่วไทยกับรายการยิ้มรับวันใหม่สาระแน่นแบบเพื่อนคู่คิดสดใสแบบเพื่อนสนิทที่จะอยู่เคียงข้างคุณทุกเช้าพบกันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 ทาง NBT มาเริ่มต้นเช้าวันดีๆ ด้วยรอยยิ้มไปกับเรา

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง MBT นะคะวันนี้วันอังคารที่13ตุลาคม2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยส่วนล่ามประสานมือวันนี้พบกับคุณจันทราสุขสัจธรรมค่ะ
0: ท่านผู้ชมครับวันที่13ตุลาคมไม่ได้เป็นเพียงวันคล้ายวันสวรรคตหากยังเป็นวันนวมินทรมหาราชที่ปวงชนชาวไทยน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรตลอดรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหา

0: เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและการพัฒนาประเทศในโอกาสสำคัญนี้ธันวาคม2556พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จออกมหาสมาคมนอกพระนครครั้งแรกนับเป็นการเสด็จออกมหาสมาคมครั้งสุดท้ายในรัชสมัยของพระองค์ณท้องพระโรงศาลาราชประชาสมาคมวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ
1: ์ขอขอบพระทัยและขอบใจท่านทั้งหลายเป็นอย่างยิ่งที่มีไมตรีจิตพร้อมพร้อมกันมาให้พรวันเกิดรวมทั้งให้คำมั่นสัญญาโดยประการต่างๆข้าพเจ้าขอแสดงสนองพรและไมตรีจิตดังนั้นด้วยใจจริงเช่นกัน

0: ในชาติและต่างบำเพ็ญกรณีกิจตามหน้าที่ให้สอดคล้องเกื้อกูลกันเพื่อประโยชน์
1: และเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันที่13ตุลาคมซึ่งรัฐบาลกำหนดให้เป็นวันนวมินทรมหาราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทางสำนักพระราชวังเปิดปราสาทพระเทพบิดรเพื่อให้ประชาชนได้กราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งบรมราชจักรีวงศ์และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตด้วยมีบุคคลสำคัญคณะบุคคลและประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่9เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและตั้งจิตอธิษฐานของสมเด็จพระบุรพมหากษัตริย์

0: ยาธิราชทรงปกป้องบ้านคุ้มครองเมืองให้มีความร่มเย็นเป็นสุขตลอดไป
1: นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีนำพวงมาลาไปถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะรัฐมนตรีนำพวงมาลาไปถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคมณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีถวายความเคารพพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรก่อนนายกรัฐมนตรีนำพวงมาลาไปถวายบังคมจำนวน2พวงในนามนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีจากนั้นนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยนำพวงมาลาไปถวายบังคมในนามกระทรวงมหาดไทยขณะเดียวกันยังมีตัวแทนในงานภาครัฐเหล่าทัพภาคเอกชนประชาชนนักเรียนนิสิตนักศึกษาองค์กรต่างๆนำพวงมาลาไปถวายบังคมเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณวันนวมินทรมหาราชตรงกับวันที่13ตุลาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เมื่อวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชพระองค์ทรงวางรากฐานการพัฒนาประเทศผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งการส่งเสริมอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำการดูแลป่าไม้และดินตลอดจนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นการนำเป็นหลักในการนำทางเพื่อดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของความพอประมาณความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดี
0: ประสบกรณิกรชาวไทยทั่วประเทศนะคะได้ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569เริ่มกันที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะร้อยตำรวจโทภพชนกชลานุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีที่นำส่วนราชการและประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์89รูปถวายเป็นพระราชกุศลพร้อมนำพวงมาลาไปถวายบังคมและยืนสงบนิ่งเป็นเวลา89วินาทีเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ส่วนที่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะนายชัชวาลเบญจสิริวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรเอกชนและประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเช่นเดียวกับที่ชาวจังหวัดยะลานะคะพร้อมใจกันนำข้าวสารอาหารแห้งมาร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569โดยมีนายอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลารักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้เป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลส่วนบรรยากาศที่ศาลาประชาคมโรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชก็เป็นไปด้วยความสงบและเปลี่ยนไปด้วยความจงรักภักดีเมื่อหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและพุทธศาสนิกชนพร้อมใจกันเข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569
1: และนอกจากนี้นะครับประชาชนทั่วประเทศก็จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรอย่างที่จังหวัดยะลากับหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองยะลาประชาชนชมรมนักวิ่งตลอดจนครอบครัวและเยาวชนหลายร้อยคนพร้อมใจกันสวมเสื้อสีเหลืองเดินทางมารวมพลังเข้าร่วมกิจกรรมประวัติศาสตร์9วิ่งเลข9 9ด้วยใจวิ่งเพื่อพ่อหลวงเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์ขบวนนักวิ่งได้เริ่มปล่อยตัวตั้งแต่ช่วงเช้ามืดนำคลื่นพลังสีเหลืองหลั่งไหลไปตามถนนเส้นทางสายต่างๆทั่วเขตเทศบาลนครยะลาโดยมีไฮไลท์สำคัญก็คือเส้นทางวิ่งถูกออกแบบเชิงสัญลักษณ์เป็นรูป

0: ส่งเลข9ไทยรวมระยะทาง 9.99 กิโลเมตรสะท้อนถึงการรวมใจเป็นหนึ่งเดียวเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและส่งเสริมการมีสุขภาพพลนามัยที่แข็งแรงของชาวเมืองยะลาทางด้านของประสบกรณิกรชาวอ่างทองกว่า 1,000 คนก็ร่วมน้อมใจเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลณวัดม่วงอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ผู้ร่วมพิธียังได้จุดเทียนกว่า 1,000 เล่มเรียงรายเป็นสัญลักษณ์เลข9รอบลานสักการะพระพุทธนวะพระพุทธมหานวมินทรศักยมุนีศรีวิเศษชัยชาญส่องสว่างดุจพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ยังคงกระจ่างชัดและสถิตใจในดวงใจของปวงชนชาวไทยสืบต่อไป
1: ขณะที่ต่างจังหวัดนะคะได้จัดกิจกรรมถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะอย่างเช่นที่จังหวัดภูเก็ตได้รวบรวมดอกไม้จันทร์ส่งมอบให้กับกระทรวงมหาดไทยในนามของจังหวัดภูเก็ตและประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้รับมอบช่อดอกไม้จันทร์ช่อดอกเฟื่องฟ้าซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดภูเก็ตจำนวน4ช่อพร้อมดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคเพื่อนำส่งกระทรวงมหาดไทยในนามจังหวัดภูเก็ตและประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตโดยมีนายรอมดอนไฮยีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอทั้ง3อำเภอและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมทั้งนี้นะคะจังหวัดภูเก็ตได้ประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์โดยเน้นการใช้วัสดุธรรมชาติอย่างเช่นเปลือกข้าวโพดผักตบชวาใบตองแห้งใบยางพาราและกระดาษสาค่ะโดยจังหวัดภูเก็ตนะคะกำหนดเป้าหมายรวบรวมดอกไม้จันทร์จำนวน 120,000 ดอกให้แล้วเสร็จภายในวันที่31ตุลาคม2569เช่นเดียวกับที่จังหวัดกระบี่ได้จัดกิจกรรมพลังชุมชนกระบี่ร้อยรักร้อยดวงใจน้อมถวายความอาลัยพระพันปีหลวงโดยกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนและจังหวัดเตรียมความพร้อมในการจัดทำดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนตลอดจนจัดทำดอกไม้จันทร์ตัวแทนของจังหวัดและอำเภอเพื่อร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์ณสถานที่ตั้งสมถวายดอกไม้จันทร์ในส่วนภูมิภาคสำหรับดอกไม้จันทร์ในพื้นที่อำเภอจังหวัดกระบี่กำหนดเป้าหมายในการจัดทำ 194,993 ดอก
0: พักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้าไปดูการประชุม IMF World Bank ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เดี๋ยวไปดูบรรยากาศสดๆกันสักครู่เดี๋ยวครับ

บังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจพวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: การประชุมระดับโลก2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจวันนี้ยังคงมีเนื้อหาการประชุมที่เข้มข้นเช่นเคยกับไฮไลท์สำคัญในช่วงเช้าเป็นการเปิดเผยประมาณการเศรษฐกิจโลกรวมถึงเศรษฐกิจไทยตัวเลขล่าสุดนั้นจะเป็นอย่างไรไปติดตามกับคุณสถานุณพัทลุงครับรายงานสดมาจากศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจคุณสถานุเชิญครับ
1: ก็เข้าสู่วันที่2นะครับของการประชุม IMF World Bank Group นะครับก็วันนี้นะครับถือได้ว่าอาจจะเรียกได้ว่าเป็นวันแห่งตัวเลขก็ว่าได้นะครับวันนี้มาอัปเดตประมาณการล่าสุดของทาง IMF นะครับเมื่อวานที่ผมพูดกับพูดก่อนเลยนะครับเดี๋ยววางสคริปต์ตบปากตัวเองก่อนนะครับ2ทีตัวเลขออกมาเนี่ยค่อนข้างดีนะครับโดยเฉพาะตัวเลขของเศรษฐกิจไทยถือว่าดีขึ้นนะครับขณะที่เศรษฐกิจโลกเองถ้าไปดูเนี่ยความเสี่ยงอีกเพียบเลยนะครับเดี๋ยวไปดูไฮไลท์แรกของวันนี้กันก่อนนะครับสำหรับเรื่องของ World Economic Outlook นะครับเป็นการแถลงรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลกโดยทาง IMF นะครับสาระสำคัญที่น่าสนใจผมจะลงเฉพาะตัวเลขใหญ่ๆเท่านั้นนะครับก็เป็นประมาณการตัวเลขหรือว่า GDP ของเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจเอเชียแล้วก็อีกหลายประเทศรวมถึงเศรษฐกิจไทยด้วยนะครับมาดูที่ภาพใหญ่นะครับเศรษฐกิจโลกคาดว่าจะขยายตัวนะครับ GDP น่าจะประมาณ 3.1 ในปี2026หรือว่าปีนี้แล้วก็ฟื้นตัวเป็น 3.4 ในปีหน้า2027นะครับก็เป็นประมาณการเดิมนะครับเมื่อช่วงเมษายนของทาง IMF คือไม่ปรับประมาณการนะครับยังคงเดิมทีนี้ขยับมาดูเศรษฐกิจไทยนะครับ IMF คาดการเศรษฐกิจไทยปี2026ปีนี้ขยายตัว 2.1 และก็ปีหน้าจะยังคงตัวเลขเดิมที่ 2.1 เช่นเดียวกันนะครับถือว่าดีขึ้นเศรษฐกิจไทยนะครับถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยถูกปรับประมาณการดีขึ้น2ครั้ง 1.5 ในเดือนเมษายนแล้วก็ 1.9 ในช่วงเดือนกรกฎาคมก่อนหน้านี้ที่ IMF ประมาณการนะครับก็ถือว่ามุมมองดีขึ้นครับสำหรับมุมมองเศรษฐกิจไทยของ IMF นะครับแต่ก็ต้องยอมรับนะครับแม้ว่าตัวเลขเนี่ยจะดีขึ้นแต่ถ้าเกิดเราไปเจาะลึกดูตัวเลขจริงๆเศรษฐกิจไทยเนี่ยยังเหนื่อยนะครับอาจจะยังเรียกว่าเหนื่อยมากๆถ้าเกิดว่าไปเทียบกับตัวเลขเศรษฐกิจอื่นของในอาเซียนนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยที่รัฐบาลเองอาจจะต้องไปเร่งแก้ไขนะครับก็คือเรื่องของโครงสร้างทางเศรษฐกิจเองที่ยังอาจจะต้องแก้ไขปัญหากันอีกมากนะครับส่วนอัตราเงินเฟ้อไทยปีนี้ IMF คาดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ 2.1 ก่อนที่จะลดลงมาอยู่ที่ 1.7 ในปีหน้านะครับเรื่องของเงินเฟ้อภาพใหญ่ทั่วโลกเนี่ยจะคล้ายๆกันนะครับเพราะว่ามาจากเรื่องของสงครามเรื่องของราคาพลังงานเรื่องของน้ำมันเรื่องของการอัดฉีดเงินเข้าสู่ประเทศในหลายประเทศนะครับโดยทาง IMF มองประเทศไทยค่อนข้างเป็นมุมบวกนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศที่รับมือปัจจัยท้าทายได้ค่อนข้างดีจากการเป็นส่วนหนึ่งของกระแสการเติบโตด้าน AI ในเอเชียนะครับแต่ถ้าพูดถึงในความเห็นของกระทรวงคลังแล้วก็ธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับยังคงมีความมั่นใจมองว่าเศรษฐกิจไทยมีโอกาสที่จะโตมากกว่า 2.1% ตามที่ IMF ประเมินไว้ก่อนหน้านี้ครับอาจจะไปแตะที่ 2.3 หรือมากกว่านั้นนะครับก็ไทยเราโชว์ในเรื่องของการลงทุนต่างชาติเรื่องของ FDI ที่ถือว่าเป็นประวัติการนะครับหลายปีติดต่อกันแล้วก็การส่งออกปีนี้ของไทยเนี่ยอาจจะเห็นตัวเลขแตะที่ระดับ 20% นะครับอาจจะอยู่ที่ประมาณ 17-19% อาจจะเห็นตัวเลขเหล่านี้นะครับก็นอกจากตัวเลขเรื่องของเศรษฐกิจภาพใหญ่แล้วนะครับเท่าที่ผมสังเกตในการแถลงข่าวของ IMF นะครับ Q&A การตอบคำถามสื่อมวลชนจากทั่วโลกเนี่ยน้ำหนักคำถามส่วนใหญ่นะครับพุ่งไปที่เรื่องของ AI แทบทั้งสิ้นนะครับก็มุมมองของ IMF เกี่ยวกับเรื่องของ AI ก็มองว่ามาพร้อมกับโอกาสนะครับความท้าทายก็มีอีกเพียบเลยนะครับก็นำมาสู่ความเสี่ยงที่จะเพิ่มมากขึ้นก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าความเสี่ยงกับผลบวกที่จะได้เนี่ยอันไหนมันจะมีมากกว่ากันนะตอนนี้นะครับทั้งโครงสร้างเศรษฐกิจที่จะปรับไปเรื่องของการรับมือเรื่องของภัยไซเบอร์แล้วก็ภาคแรงงานที่โดนไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับแล้วทั้งหมดนี้ก็เป็นเซสชั่นช่วงเช้าของทาง IMF นะครับส่วนช่วงบ่ายนะครับจะมีงานเสวนาหลักของทางกระทรวงการคลังนะครับซึ่งเป็นโฮสต์คันทรีนะครับก็จะมีเวทีเปลี่ยนแลกเปลี่ยนมุมมองของผู้นำทางเศรษฐกิจการเงินของโลกเกี่ยวกับเรื่องของความท้าทายเรื่องของการแบ่งขั้วและแนวทางเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจหลังจากนี้นะครับก็ผู้ร่วมเสวนามีเอลิสหลายท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านรองเอกนิตินะครับกรรมการผู้จัดการ IMF ประธานธนาคารโลกนะครับแล้วก็ผู้นำทางเศรษฐกิจอีกหลายท่านจากหลายประเทศนะครับแล้วก็อีกเวทีนึงถัดมานะครับที่พูดถึงเศรษฐกิจไทยก็ไล่มาตั้งแต่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งแรกเลยนะครับปี1991หรือว่าปี2534จนถึงปีนี้ปี2026นะครับว่าประเทศไทยเองเติบโตมาทิศทางไหนแล้วเติบโตมาอย่างไรนะครับก็ติดตามนะครับว่าช่วงบ่ายทั้งความท้าทายความเสี่ยงทั้งของเศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจโลกนะครับจะ

0: มีแนวทางรับมืออย่างไรแล้วก็วงเสวนาหลายเวทีน่าจะมีการพูดคุยกันนะครับก็เช่นเคยนะครับผ่านมา2วันเหมือนผ่านมา2ปีนะครับสำหรับการประชุมครั้งนี้นะครับทั้งสองท่านครับ
1: ครับขอบคุณครับคุณสถานุครับก็รายงานสดมาจากศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจอย่างที่บอกไปตัวเลขเราเนี่ยโตมากกว่าที่คาดการไว้เบื้องต้นด้วย
2: ใช่ค่ะอันในเบื้องต้นเดี๋ยวสรุปให้ฟังสักนิดนึงนะคะที่ทาง IMF เขาคาดการเศรษฐกิจไทยในปีนี้2026นี้นะคะก็ขยายตัว 2.1% คงที่ 2.1% ในปี2027แล้วบอกว่าปี70นะคะเขาบอกว่าน่าจะดีขึ้นสำหรับในส่วนของเศรษฐกิจไทยนะคะอันนี้ก็จะเป็นมุมมองเศรษฐกิจจากในส่วนของระดับโลกอย่าง IMF นั่นเองนะคะขณะที่ธกส.ได้ร่วมกับทางกระทรวงการคลังค่ะนำผลิตภัณฑ์ชุมชนแล้วก็สินค้าเกษตรไทยร่วมจัดแสดงในงาน2026 IMFWorld Bank Group Annual Meeting นะคะเพื่อที่จะหวังต่อยอดโอกาสทางการตลาดสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรแล้วก็เผยแพร่เอกลักษณ์ไทยสู่สายตานานาชาติค่ะนายชัดชัยศิริไลผู้จัดการธกส.เปิดเผย นะคะว่าสำหรับการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมีผู้เข้าร่วมกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกถือเป็นโอกาสสำคัญค่ะในการแสดงศักยภาพของไทยทางด้านเศรษฐกิจการเงินการท่องเที่ยวและนวัตกรรมพร้อมเผยแพร่เอกลักษณ์ไทยสู่สายตานานาชาติกระทรวงการคลังได้สนับสนุนการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนซึ่งทางธกส.ร่วมส่งเสริมและพัฒนามูลค่าสินค้าของเกษตรกรลูกค้ามาจัดแสดงให้กับผู้เข้าร่วมประชุมได้ชมและเลือกซื้อเป็นของฝากผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจนะคะอย่างเช่นกระเป๋าผ้าลายอย่างที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะข้าวหอมมะลิพร้อมรับประทานตราอุ่นอิ่มผ้าหมักโครนจากจังหวัดสุโขทัยผ้าฝ้ายคลุมไหล่จากจังหวัดตราดกระเป๋าผักตบชวาจากจังหวัดพะเยาตุ๊กตาช้างผ้าขาวม้าจากจังหวัดราชบุรีรวมถึงงานหัตถกรรมจากเตยปานหนันกระจูดและตาดกล้วยซึ่งสะท้อนภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนไทยนอกจากนี้นะคะผู้ที่สนใจก็ยังสามารถเลือกชมแล้วก็สั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการลูกค้าธกส.ได้ผ่านทางแพลตฟอร์ม BAAC Matching ค่ะ
1: ประเทศไทยซึ่งกำลังอยู่ในช่วงของการเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting กับซึ่งเป็นเวทีการประชุมเศรษฐกิจระดับโลกที่ศูนย์การค้าสยามภารกรเองก็เปิดเวทีแสดงพลังแห่งภูมิปัญญาไทยต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกสยามภารกรแลนด์มาร์กระดับโลกร่วมมือกับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสมาคมส่งเสริมผ้าไหมและวัฒนธรรมไทยและสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนเป็นเวทีแห่งมรดกไทยสู่สายตาโลกรวมความวิจิตรแห่งหัตถศิลป์ในงานสยามภารกร The Art of Royal CraftExplore Thai Heritage Experience ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่18ตุลาคม2569โดยมีท่านผู้หญิงกอบกุลอุบลเดชประชารักษ์ผู้แทนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพร้อมด้วยคุณถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานพันธมิตรร่วมเปิดนิทรรศการ Thai Heritage and Artistry Exhibition อย่างเป็นทางการภายในงานบริเวณ Living Hall ชั้น3จะได้สัมผัสเรื่องราว50ปีศิลปาชีพและชิ้นงานศิลป์แผ่นดินที่สร้างสรรค์มาอย่างยอดเยี่ยมตลอดจนผลงานของศิลปินแห่งชาติทั้งอาจารย์สุดสาครชายเสมและอาจารย์ธีรพันธ์วรรณรัตน์พร้อมทั้งเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมเวิร์กช็อปหัตถศิลป์โบราณเช่นเทคนิคการปัดทองและการปรุงกลิ่นหอมแบบไทยนอกจากนี้ยังจัดแสดงเทศกาลไหมไทยสู่สากลโดยนำผ้าไหมไทยไปสู่มือนักออกแบบชื่อดังกว่า100ประเทศ6ทวีปทั่วโลกเพื่อรังสรรค์เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยที่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมได้อย่างทรงคุณค่าณชั้น1และ Living Hall ชั้น3ขณะที่บริเวณ Nextopia ชั้น5สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทยยังได้เปิดพื้นที่จัดงาน Future Craft Experience เพื่อเชื่อมโยงงานจักสานและวัสดุรักโลกสู่อนาคตที่ยั่งยืนผู้ที่สนใจสามารถร่วมภาคภูมิใจและสัมผัสความวิจิตรของมรดกไทยได้แล้วตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่18ตุลาคมนี้
2: ณขณะนี้ยังคงมีน้ำท่วมขังในหลายจังหวัดนะคะพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันรวมถึงสภาพอากาศในบ้านเราด้วยค่ะ

0: งานมหกรรมพืชสวนโลก2569จังหวัดอุดรธานีเนรมิตพื้นที่130ไร่พื้นที่ชุมน้ำหนองแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีให้กลายเป็นแหล่งร่วมสุดยอดความมหัศจรรย์ของพืชพันธุ์ทั้งยังเป็นการประกาศศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทยให้ชาวโลกได้เห็นเขาได้เดินหน้าปรับผังเป็นเวทีและเรื่องราวที่แสดงถึงการร้อมร่วมเป็นหนึ่งเดียวของวิถีชีวิตและธรรมชาติ
1: หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
2: กลับมาลูกรักแกงแม่ลูก
3: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
1: โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกนิกร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด

0: ช่วงนี้มาติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศนะคะจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็เตือนวันนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะค่ะในพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนด้วยค่ะพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักในวันนี้ก็คือภาคเหนือจังหวัดกำแพงเพชรนะคะส่วนภาคอีสานนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ค่ะภาคกลางนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามซึ่งรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลส่วนภาคตะวันออกค่ะนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานียะลานราธิวาสพังงาภูเก็ตและกระบี่ฝนตกหนักเกิดได้ในบางจุดนะคะแต่ว่าฝนที่ตกสะสมนั้นอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะที่บริเวณเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำบ้านที่เคยถูกน้ำท่วมง่ายก็ควรยกของขึ้นที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายแล้วก็เตรียมจุดย้ายรถติดตามการแจ้งเตือนในพื้นที
1: ่ซึ่งช่วงนี้ในพื้นที่ภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักนะครับทำให้จังหวัดนครศรีธรรมราชเดินหน้าเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยโดยเฉพาะที่อำเภอลานสกาและอำเภอพระพรหมเพื่อตรวจสอบเส้นทางระบายน้ำและมาตรการช่วยเหลือประชาชนโดยเน้นย้ำว่าทุกหน่วยงานนั้นเฝ้าระวังฝนตกหนักเตรียมเครื่องจักรกลระบบแจ้งเตือนภัยและแผนอพยพกลุ่มเปราะบางให้พร้อมปฏิบัติการทันทีนายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยโดยวันนี้ครับเดินทางไปยังที่ว่าการอำเภอลานสกาเพื่อรับฟังการรายงานความพร้อมของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัยอำเภอลานสกาก่อนที่จะลงพื้นที่บริเวณฝายคลองเสาธงเพื่อติดตามการบริหารจัดการน้ำและแนวทางการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงจากนั้นลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภาอำเภอพระพรหมเพื่อหารือถึงแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยโดยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษคือบริเวณถนนหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหงในตำบลท้ายสำเภาซึ่งมีความเสี่ยงเกิดน้ำท่วมเป็นประจำทุกปีที่ประชุมจึงสั่งการให้ขุดลอกเส้นทางระบายน้ำการผ่านน้ำการก่อสร้างฝายหินทิ้งชั่วคราวบริเวณบ้านหนองไหลตำบลท้ายสำเภาตลอดจนการเตรียมศูนย์พักพิงวัสดุอุปกรณ์ในการช่วยเหลือประชาชนและการจัดการเส้นทางจราจรในกรณีที่เกิดเหตุการณ์อุทกภัยส่วนที่จังหวัดราชบุรีนางสาวทิติลักษณ์คำพาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีก็นำทีมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจเส้นทางน้ำในอำเภอปากท่อเพื่อติดตามสถานการณ์และวางแผนเร่งระบายน้ำช่วยเหลือประชาชนหลังเกิดเหตุฝนตกหนักจงส่งผลให้หลายพื้นที่ในอำเภอนั้นเกิดน้ำท่วมขังและสร้างผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของชาวบ้านโดยได้เดินทางไปยังคลองห้วยโรงหมู่ที่6ตำบลวังมะนาวอำเภอปากท่อซึ่งถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญด้านการบริหารจัดการน้ำและการชลประทานในพื้นที่เนื่องจากมีลักษณะที่เชื่อมต่อกับระบบชลประทานและก็เป็นจุดบรรจบและจุดรองรับน้ำในช่วงที่มีน้ำหลากเป้าหมายหลักก็คือเพื่อประเมินสถานการณ์หาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของกระแสน้ำรวมถึงการเร่งตรวจสอบและก็กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำที่เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำเพื่อเร่งคลี่คลายสถานการณ์อุทกภัยและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนชาวอำเภอปากท่อให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด
0: ขณะที่นายเจษฎาไทยเศรษฐ์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีค่ะให้ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ของอำเภอเมืองแล้วก็อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะคะเพื่อไปติดตามปัญหาความเดือดร้อนรับทราบความคืบหน้าแผนการรับมือและแก้ไขปัญหาเพื่อนำข้อมูลกลับไปรายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบนายเจษฎาบอกว่านายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยกำชับทุกหน่วยงานค่ะเร่งดูแลประชาชนทั้งการจัดหาอาหารและน้ำดื่มเตรียมศูนย์พักพิงที่เหมาะสมบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างทั่วถึงรวดเร็วและทันท่วงทีทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้แยกข้อมูลความเสียหายก่อนและหลังวันที่1ตุลาคม2569เพื่อเร่งสร้างความเข้าใจเกณฑ์เยียวยาและประกันภัยค่ะเพื่อการพิจารณาช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดรวมถึงรองรับการดำเนินการตามเงื่อนไขความคุ้มครองของโครงการ ประกันภัยพิบัติสำหรับประชาชนขณะเดียวกันนะคะยังกำชับให้ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือกรณีน้ำท่วมแล้วก็น้ำล้อมเนี่ยให้เกิดความชัดเจนโดยอธิบายความแตกต่างแล้วก็เงื่อนไขการได้รับเงินเยียวยาในแต่ละกรณีเพื่อป้องกันความสับสนจากข้อมูลที่คลาดเคลื่อนและให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ์ในการช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมนายเจเศรษฐ์เองก็ยังฝากให้ทุกภาคส่วนอัปเดตข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะค่ะเมื่อสถานการณ์เริ่มดีขึ้นหรือการให้ความช่วยเหลือมีความคืบหน้าควรสื่อสารให้ประชาชนได้รับทราบอย่างถูกต้องแล้วก็ทันเวลาเพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันลดความกังวลและสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนที่กำลังฟื้นฟูชีวิตและความเป็นอยู่ให้กลับคืนสู่สภาพปกติ
1: และจากกรณีที่พบคราบสีรุ้งคล้ายกับน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้แล้วปนเปื้อนกับน้ำในน้ำท่วมของพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีนั้นนะครับล่าสุดกรมควบคุมมลพิษก็ตรวจสอบแล้วพบว่าสารเคมีกลุ่มปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนในปริมาณสูงบริเวณท้ายน้ำครับบ่อฝังกลบกากอุตสาหกรรมก็เตรียมนำข้อมูลนั้นใช้ประกอบการดำเนินคดีสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่7สระบุรีได้ทำการเก็บตัวอย่างน้ำบริเวณที่พบการกระจายตัวของคราบสีรุ้งในพื้นที่ตำบลหัวว่าอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีซึ่งติดกับบ่อฝังกลบกากอุตสาหกรรมจำนวน3จุดจากคันดินที่รั่วระยะทางประมาณ1กิโลเมตรด้วยผลตรวจสอบจากห้องปฏิบัติการยืนยันว่ามีการปนเปื้อนสารเคมีกลุ่มปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนบริเวณพื้นที่ท้ายน้ำบ่อฝังกลบกากอุตสาหกรรมในปริมาณที่สูงทั้งนี้กรมควบคุมมลพิษจะร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วก็ประเมินผลกระทบในสิ่งแวดล้อมทั้งในโรงงานและบริเวณโดยรอบบ่อฝังกลบกากอุตสาหกรรมดังกล่าวรวมถึงแผนการตรวจสอบแล้วก็เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมเช่นตะกอนดินเพื่อไปดูการกระจายการปนเปื้อนของมลพิษในพื้นที่โดยรอบบ่อฝังกลบกากของเสียภายหลังจากที่น้ำแห้งแล้วเพื่อเสนอแนะแนวทางในการจัดการพื้นที่ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปส่วนสถานการณ์ปลากระชังที่ตายลอยในแม่น้ำในพื้นที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีนั้นคาดว่าเกี่ยวข้องกับน้ำท่วมและค่าออกซิเจนในน้ำต่ำขณะนี้ประมงอำเภออยู่ระหว่างการดำเนินการจัดการซากปลาตายขณะที่สาธารณสุขอำเภอก็ประสานอบต.ในพื้นที่เฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพพร้อมกับประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนงดบริโภคปลาที่ลอยน้ำตายแล้วก็งดบริโภคอุปโภคการใช้น้ำในแม่น้ำหากประชาชนมีผื่นคันผิวหนังแล้วก็แพ้หรือว่ามีอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นกับผิวหนังให้ติดต่อรับการตรวจในเบื้องต้นได้ที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน
0: ทางด้านของนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็กล่าวถึงกรณีที่ไปพบสารเคมีนะคะที่อาจจะรั่วไหลจากโรงงานขยะปนเปื้อนกับน้ำท่วมที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะว่าเบื้องต้นเนี่ยก็ไปพบเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อมโยงกับต่างชาติอาจจะเข้าข่ายนอมินีค่ะจึงเตรียมประสานปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินและการถือครองที่ดินว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่พร้อมเร่งนำขยะออกมาจากพื้นที่นอกจากนี้นะคะมีการกำชับค่ะให้ในส่วนของทางจังหวัดพิจารณาแนวทางช่วยเหลืออย่างเหมาะสมทั้งการเยียวยาประชาชนที่อาจจะได้รับผลกระทบรวมถึงมาตรการทางกฎหมายในการดำเนินคดีกับโรงงานที่ปล่อยปละละเลยจนเกิดการรั่วไหลของสารพิษนายพลพีเปิดเผยว่านามสกุลที่ตรวจพบในทั้งสองบริษัทค่ะเป็นนามสกุลดังในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีแต่ยืนยันบอกว่าจะไม่มีการละเว้นใครทั้งสิ้นคาดว่าจะสรุปข้อมูลเกี่ยวกับนอมินีและรายชื่อผู้ที่ถือหุ้นที่ผิดกฎหมายเสนอนายกรัฐมนตรีได้ภายในสัปดาห์นี้พร้อมย้ำได้ว่าผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ใช่นามสกุลเดียวกับนักการเมืองพรรคภูมิใจไทย
2: วันนี้เราพิสูจน์ว่าน่าจะเป็นนอมินีนะครับเราเจอคนไทยนามสกุลเดียวกัน2นามสกุลถือควายบริษัทกัน2บริษัทแล้วความผิดปกติก็คือว่า1ในบริษัทนั้นเนี่ยเคยจดทะเบียน5ล้านตอนนี้เพิ่มการจดทะเบียนเป็น100ล้านอีก1บริษัทเนี่ยเพิ่มการจดทะเบียนเป็น300ล้านแล้วแล้วก็มีทรัพย์สินประมาณ570กว่าล้านนะครับสิ่งที่เราพบมากกว่านั้นก็คือว่าทั้ง2บริษัทเนี่ยใช้บริษัทบัญชีและผู้ตรวจบัญชีคนเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราตอนนี้กําลังจะประสานปปง.ในการตรวจสอบเส้นเงินแล้วก็การถือครองที่ดินด้วยว่าถูกต้องหรือไม่เรากำลังหาบทลงโทษอยู่แล้วเราก็จะสาวให้ถึงต้นต่อนะครับแล้วก็นามสกุลที่เราเจอใน2บริษัทเนี่ยอยากจะกล่าวด้วยว่าเป็นนามสกุลดังในปาจีนเหมือนกันนะคะแต่ว่าผมไม่ละเว้นอยู่แล้วครับอันนี้ท่านนายกก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าปิดชื่อดูพฤติกรรมเบื้องต้นที่เจอเขาก็ถืออยู่ทั้ง2บริษัทเลยนะครับนามสกุลนี้2นามสกุลด้วยนะครับผมก็ได้เรียนปรึกษาท่านวราวุฒิ นะครับท่านก็บอกว่าผิดก็คือผิดก็ท่านนายกก็ย้ำเช่นกันครับว่าปิดชื่อดูพฤติกรรมนะครับ
3: ไม่ใช่นักการเมืองในพรรคเราใช่ไหมครับ
2: ไม่มีครับภูมิใจไทยไม่มีครับครับสะอาดเหมือนเสื้อขาวผมนี่แหละครับ
1: ทางด้านกทม.ก็เร่งตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ประสบภัยน้ำท่วม38เขตนะครับรับรองข้อมูลไปแล้วกว่า 88,000 ครัวเรือนวงเงินช่วยเหลือกว่า649ล้านบาทพร้อมกับเปิดลงทะเบียนออนไลน์24ชั่วโมงนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครเร่งช่วยเหลือประชาชนที่รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่38เขต118แขวงโดยเร่งตรวจสอบและก็ส่งข้อมูลผู้ประสบภัยให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.พิจารณาอนุมัติเงินเยียวยาโดยเร็วข้อมูลณวันที่11ตุลาคม2569กทม.ตรวจสอบรับรองความเสียหายและก็ส่งข้อมูลให้ปภ.แล้ว 88,198 ครัวเรือนรวมวงเงินช่วยเหลือ 649 ล้าน 418,000 บาทแบ่งเป็นครัวเรือนที่รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังจำนวน 52,107 ครัวเรือนรับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทและกรณีน้ำล้อมรอบจำนวน 36,091 ครัวเรือนรับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 5,000 บาทส่วนการยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือผ่านเว็บไซต์ claim.bangkok.go.th มีผู้ยื่นคำร้องแล้ว 86,088 คำร้องโดยเขตที่มีผู้ยื่นคำร้องมากที่สุด5อันดับแรกได้แก่เขตลาดกระบังบางกะปิสายไหมคลองสามวาและมีนบุรีประชาชนก็สามารถลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือว่ายื่นคำร้องผ่านเว็บไซต์claim.bangkok.go.th ได้ตลอด24ชั่วโมงส่วนผู้ที่ไม่สะดวกทางออนไลน์นั้นก็สามารถติดต่อสำนักงานเขตในพื้นที่ประสบภัยได้โดยวันจันทร์ถึงวันศุกร์เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 18:00 น.ส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์รวมถึงวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 8:30 น.ถึง 16:00 น.สำหรับการติดตามสถานะการอนุมัติเงินเยียวยาสามารถตรวจสอบผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือว่าเว็บไซต์ relief.disaster.go.th
0: มาดูเรื่องของแวดวงทางการศึกษาโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของการยกระดับมาตรการเกี่ยวกับเรื่องของภาษาสากลกันบ้างนะคะรัฐบาลก็เดินหน้ายกระดับทักษะแรงงานและการศึกษาไทยสู่เวทีสากลอย่างเป็นรูปธรรมค่ะที่ประชุมของคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติก็กำหนดเกณฑ์เทียบวัดระดับภาษาต่างประเทศตามมาตรฐานสากลพร้อมกับเร่งเชื่อมโยงระบบธนาคารหน่วยกิจให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้ศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติครั้งที่2/2569ร่วมกับนายประเสริฐจันทละรงค์

0: ทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาและแรงงานไทยให้ทัดเทียมมาตรฐานสากลที่ประชุมค่ะได้มีมติเห็นชอบในหลักการกำหนดแนวทางเทียบระดับสมรรถนะภาษาต่างประเทศตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติโดยอ้างอิงกรอบมาตรฐานสากลครอบคลุมการทดสอบภาษาสำคัญทั้งภาษาญี่ปุ่นภาษาเกาหลีและภาษาจีนซึ่งก็จะรองรับผลการทดสอบทั้งระบบ 2.0 และในช่วงเปลี่ยนผ่านควบคู่ไปกับระบบ 3.0ขณะเดียวกันยังได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ2ชุดหลักเพื่อขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติและธนาคารหน่วยกิจแห่งชาติพร้อมมอบหมายให้เลขาธิการสภาการศึกษาทำหน้าที่ผู้แทนประเทศไทยในคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิอาเซียนเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในระดับภูมิภาคอย่างรอบด้านทั้งด้านการศึกษาแรงงานการค้าและวิชาชีพนอกจากนี้ค่ะยังมีการเร่งรัดการพัฒนาระบบ NQF Dashboard เพื่อให้เชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มธนาคารหน่วยกิจในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเปิดทางให้ผู้เรียนสะสมและก็เทียบโอนผลลัพธ์การเรียนรู้ได้อย่างสะดวกไร้รอยต่อโดยตั้งเป้าให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนตุลาคมนี้โดยรองนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำนะคะว่ารัฐบาลมุ่งบูรณาการทักษะและประสบการณ์จากการทำงานจริงเข้าสู่ระบบการศึกษาทุกระดับควบคู่กับการพัฒนาคลังข้อมูลทักษะแห่งอนาคตโดยดึงภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทสะท้อนความต้องการของตลาดซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการพร้อมที่จะสนับสนุนด้วยการเดินหน้า3แนวทางหลักทั้งการปรับหลักสูตรให้ตรงกับตลาดแรงงานพัฒนาระบบเทียบโอนหน่วยกิจและยกระดับคุณวุฒิวิชาชีพไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลต่อไป
1: ตำรวจสอบสวนกลางหรือว่า CIB ก็เตือนภัยมิจฉาชีพหลอกเหยื่อนักศึกษาใช้วิธีปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจอ้างเหยื่อมีคดีเกี่ยวกับการฟอกเงินและให้เหยื่อนั้นจัดฉากว่าถูกคนร้ายลักพาตัวเพื่อเรียกค่าไถ่จากผู้ปกครองแต่ถ้าเจอในลักษณะแบบนี้ต้องทำอย่างไรไปติดตามจากคลิปวิดีโอนี้ครับ
2: เดี๋ยวพี่เนี่ยนะจะให้น้องเนี่ยนะส่งเรื่องเนี่ยไปให้คุณพ่อคุณแม่แต่อันนี้ห้ามบอกนะว่าคุยกับพี่
3: แล้วหนูจะต้องส่งจบไปว่าอะไรคะ
2: เรื่องทุนการศึกษาว่าเราเนี่ยได้ทุนการศึกษาไปเรียนต่อโอเคไหมเดี๋ยวพอได้ทุนการศึกษาไปเรียนต่อเนี่ยนะน้องเนี่ยเอาเรื่องเนี้ยส่งไปคุณพ่อคุณแม่เลยแล้วเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่จะโอนเงินมาให้แล้วเดี๋ยวทำขั้นตอนต่อไปตามที่พี่บอกเข้าใจนะรู้เรื่องไหม
3: รับทราบค่ะ
4: โดนลักพาตัวเหรอเนี่ยบัวเนี่ยอีกตายแล้วลูกฉันทำไงดีเนี่ยต้องโอนตังไปไหมเนี่ย 100,000 บาทเนี่ยตายแล
5: ้
4: ว
5: เฮ้ยพี่เป็นไรบ้างดูหน้าเครียด
4: ลูกหนูโมเน่โดนลักพาตัวช่วยด้วยพี
5: ่ยังไงผมขอดูหน่อย
4: ลูกหนูโดนลักพา
5: เดี๋ยวนะโอนเงินไปยัง
4: ยังค่ะ
5: ไม่ต้องโอนอันเนี้ยมิจฉาชีพชัวร์จากที่ผมเช็คเนี่ยลูกพี่ไม่ได้โดนลักพาตัวแต่เดี๋ยวผมเช็คให้อีกทีเบื้องต้นเราไปแจ้งความกันก่อนป่ะ
6: อาจารย
5: ์โมเน่ครับโมเน่ใช่ไหม
4: ใจเย็นนะแม่พาตำรวจมาหาแล้ว
5: พี่อยากตำรวจไซเบอร์นะ
4: อันนี้ตำรวจจริง
5: มาช่วยแล้วมาช่วยแล้วเราปลอดภัยแล้วตอนนี้
4: จริงตำรวจจริง
7: อันนี้ตำรวจจริงแล้วแม่
4: จริง
7: แม่จริงตำรวจจริงเหรอคะ
5: พี่ตำรวจไซเบอร์พาแม่เรามาช่วยเรียบร้อยแล้วใช่ครับสิ่งที่เรากำลังคุยอยู่นั่นคือมิจฉาชีพที่พยายามหลอกเราอยู่แม่เรามาแจ้งพี่ให้มาช่วยเราตอนนี้เราปลอดภัยแล้วไม่ต้องกลัวแล้วไม่ต้องกลัวแล้วนะ
4: เย็น
5: ครับและนี่คือกลยุทธ์ของมิจฉาชีพที่ใช้มากในช่วงนี้แล้วก็มีเหยื่อน้องๆนักศึกษาถูกหลอกเป็นจำนวนมากครับโดยลักษณะที่เรียกว่าการลักพาตัวทิพย์ครับนอกจากเหยื่อจะถูกหลอกจนหมดตัวแล้วยังใช้รูปของน้องเนี่ยไปใช้ในการหลอกครอบครัวหรือบางทีก็แอบอ้างว่าได้รับทุนการศึกษาเพื่อไปเรียกค่าไถ่จากทางครอบครัวอีกครั้งครับดังนั้นถ้าเจอลักษณะนี้อย่าหลงเชื่อเด็ดขาดมิจฉาชีพแน่ๆครับ
0: สภาพอากาศบ้านเรานะคะทุกภาคต้องรับมือกับฝนตกหนักอีกครั้งรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตรวจสอบกันได้ในสถานีอากาศ NBT ค่ะ
8: สวัสดีค่ะดูปุ๊บรู้ปั๊บกับจันทิมาค่ะวันนี้อากาศเป็นยังไงบ้างออยมีมาอัปเดตค่ะ
9: วันหยุดนี้ใครซักผ้าไว้คอยดูฝนกันด้วยนะคะ วันนี้ฝนเพิ่มขึ้นหลายพื้นที่มีฝนหนักกลับมารวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยค่ะมาเช็คพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักกันเลยค่ะในส่วนของภาคเหนือต้องระวังเป็นพิเศษที่กำแพงเพชรอีสานนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางมีนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกมีนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดภาคใต้กลับมามีที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และต่อเนื่องที่สุราษฎร์ธานียะลานราธิวาสส่วนฝั่งอันดามันมีพังงาภูเก็ตและกระบี่ค่ะฝนหนักเป็นบางจุดแต่บ้านที่อยู่ใกล้เชิงเขาทางน้ำไหลผ่านหรือจุดน้ำท่วมง่ายต้องระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากฝนตกหนักฝนตกสะสมแนะนำให้ยกของที่เสียหายง่ายขึ้นที่สูงไว้ก่อนเตรียมจุดย้ายรถไว้ด้วยค่ะใครออกไปเที่ยวหรือทำธุระพกร่มเผื่อเวลาเดินทางช่วงฟ้าร้องให้เข้าที่ร่มที่แข็งแรงเลี้ยงใต้ต้นไม้ใหญ่นะคะวันนี้ภาคเหนือจะมีฝนฟ้าคะนองกระจายฝนหนักบางจุดที่กำแพงเพชรภาคอีสานมีฝนฟ้าคะนองทางตอนล่างของภาคจะมีฝนหนักโดยเฉพาะนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางฝนตกหลายพื้นที่จะมีฝนหนักบางจุดใครอยู่จุดท่วมง่ายเตรียมรับมือสำหรับกรุงเทพมหานครวันนี้มีฝนหลายพื้นที่มีฝนหนักบางจุดออกจากบ้านพกร่มและเผื่อเวลาการเดินทางกันด้วยค่ะสำหรับภาคตะวันออกมีฝนหลายพื้นที่ส่วนฝนหนักยังมีบางจุดเที่ยวทะเลออกเรือได้แต่ต้องระวังในจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนหลายพื้นที่ฝนหนักบางจุดในพื้นที่ตอนบนและตอนล่างของภาคเดินเรือต้องหลีกเลี่ยงจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรฝั่งอันดามันมีฝนหลายพื้นที่เช่นกันฝนหนักบางจุดที่พังงาภูเก็ตและกระบี่ทะเลคลื่นสูง1เมตรจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรควรเลี่ยงการเดินเรือค่ะ
8: วันนี้จันทิมาต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: เดี๋ยวจะไปติดตามการสรุปข้อมูลข่าวสารในภาคภาษาอังกฤษกันนะครับใน NBT World Brief
10: สวัสดีค่ะ Thank you for joining us for the midday edition of NBT World Brief on NBT and NBT World You're with me, Sandra Han Utsaha Let's begin with the latest update on the 2026 IMF World Bank Group annual meeting from the Queen Sirikit National Convention Center right here in Bangkok
11: สวัสดีค่ะGood afternoon. Today marks the second day of the 2026 IMF World Bank Group annual meetings taking place right here in Bangkok. Yesterday highlights included a forum on AI and job creation, a platform for young generation to share their views, and discussions on building sustainable economy. The Thai Pavilion was also officially opened to celebrate the richness of Thai culture. And there is more to look forward to today.This morning, the IMF launched its World Economic Outlook, highlighting the resilience of the global economy, supported by strong AI investment and adaptive policies, while underscoring opportunities to promote sustainable and inclusive growth. This was followed by the launch of the Global Financial Stability Report, which noted the resilience of global financial markets and the importance of strengthening financial stability, transparency, and cybersecurity to sustain long-term economic confidence.That's all for now. Stay tuned as NBT World brings you more highlights from the 2026 IMF World Bank Group annual meetings in Bangkok, Thailand.
10: Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives and the Ministry of Finance have brought rural community goods to global delegates in Bangkok. The exhibition runs alongside the 2026 IMF and World Bank Group annual meetings.The international gathering brings more than 15,000 participants from 191 countries to the Queen Sirikit National Convention Center. Manager of the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives, Chattai Sirilai, said the meetings provide a major opening for Thai producers. He noted that the finance ministry supports community items developed with bank assistance to generate fresh farmer income. Featured products include patterned cloth bags from Ayutthaya province and ready-to-eat jasmine rice under the Un Im brand. Visitors can also find mud-dyed fabric from Sukhothai, cotton shawls from Trad, and water hyacinth bags from Payao. Officials noted that the items reflect local craftsmanship and community creativity from across Thailand. Beyond the venue, buyers can view and order goods through the bank's BAAC matching online platform. In our next story, Prime Minister and Minister of Interior Anutin Thamwittikun led cabinet ministers in laying wreaths at King Bhumipol Adunyadet the Great Memorial Park, marking His Majesty King Bhumipol Adunyadet the Great Memorial Day. The ceremony took place earlier today on Pisanulok Road in Dusit District. Government leaders paid respect before the royal statue before the Premier laid two official wreaths from the cabinet. Prime Minister Anutin then led Interior Ministry executives in presenting a separate wreath on behalf of the ministry. Across Bangkok, His Majesty the King permitted the Royal Household Bureau to open Prasad Prathepidon to the public. Dignitaries, community groups, and citizens from all walks of life entered the Royal Pantheon to honor past monarchs. Visitors paid homage before statues of Chakri Dynasty kings from Rama I through Rama IX. People offered prayers expressing gratitude for royal contributions while seeking lasting peace and welfare for the nation. His Majesty King Bhumipol Adunyadet the Great Memorial Day falls on October 13th each year, commemorating King Rama IX on the anniversary of his passing in the year 2016. During his reign, the monarch launched extensive development initiatives focused on water management, soil protection, forest care, and rural job training. His philosophy of sufficiency economy continues to guide public life, resting on core principles of moderation, reasonableness, and self-immunity. And in one last update for you, Deputy Minister of Interior Jaisate Thai Sate traveled to Kanchanaburi province to inspect food recovery and clarify emergency relief payouts. The Deputy Minister surveyed inundated communities across the Capital District and Tha Muang District. He visited temporary shelters and directed state agencies to speed up deliveries of clean drinking water, hot meals, and medical supplies. On compensation, the Deputy Minister instructed officials to separate damage assessments recorded before and after October 1st. That distinction ensures claims align with statutory rules and qualify for coverage under the Public Disaster Insurance Scheme. He also instructed staff to explain payout rules clearly, specifically distinguishing between submerged properties and homes surrounded by floodwaters. Officials stressed that clear communication prevents public confusion and guarantees fair access to state financial aid. And that wraps up our midday edition of MBT World Brief. For more stories, simply scan the QR code on your screen to access our full coverage across all media platforms. Until next time, I'm Sandra Han Utsaha. Sawasdee ka.

0: ัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน
1: งานมหกรรมพืชสวนโลก2569จังหวัดอุดรธานีเนรมิตพื้นที่ 1,030 ไร่พื้นที่ชุมน้ำน้องแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีให้กลายเป็นแหล่งร่วมสุดยอดความมหัศจรรย์ของพืชพันธุ์ทั้งยังเป็นการประกาศศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทยให้ชาติโลกได้เห็นเข้าได้เดินหน้าปรับผังเป็นเวทีและเรื่องราวที่แสดงถึงการร้อมร่วมเป็นหนึ่งเดียวของวิถีชีวิตและธรรมชาติ
2: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน

ข่าวต่างประเทศนะคะเริ่มกันที่ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยยังคงดำเนินต่อเนื่องนะคะหลังจากการเกิดน้ำท่วมฉับพลันทางตอนกลางของเนปาลค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนปาลเร่งปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยต่อเนื่องนะคะหลังเกิดน้ำท่วมฉับพลันในช่องเขาซึ่งเป็นต้นทางของแม่น้ำบูดีกันดากีทางตอนกลางของประเทศเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยชาวบ้าน5คนนะคะยังคงสูญหายแล้วก็มีนักเดินป่าชาวต่างประเทศประมาณ150คนเนี่ยที่ยังคงติดค้างอยู่ในพื้นที่เนื่องจากเส้นทางเดินป่าถูกตัดขาดทำให้ไม่สามารถกลับออกมาได้ก่อนหน้านี้ก็มีผู้ประสบภัยได้รับความช่วยเหลือแล้ว321คนในจำนวนนี้เป็นชาวต่างชาติ12คนอย่างไรก็ตามยังไม่มีการยืนยันผู้เสียชีวิตจากน้ำท่วมดังกล่าว

ัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคิกออฟฟื้นฟูคลองข้าวเมาอยุธยาเพื่อแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียหลังอุทกภัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ราชบุรีฟื้นฟูหลังน้ำท่วมพร้อมมอบถุงยังชีพและนำจิตอาสาช่วยเหลือประชาชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประชุมเข้มรับมือน้ำท่วมสั่งพร่องน้ำอ่างใหญ่เตรียมพร้อมเสบียงและเส้นทางบรรยากาศเทศกาลกินเจของเมืองกาญจน์คึกคักมูลนิธิเกื้อกูการจัดโรงเลี้ยงอาหารเจฟรีรับเทศกาลกินเจติดตามทั้งหมดได้ในสนามข่าวท้องถิ่นทาง NBT ภาคกลาง

0: คนที่จะมารวมตัวกันที่ประเทศไทยที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งวันนี้ก็จะมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ผู้ประสบภัยที่จังหวัดระยองนายอัฐดิติดิษฐ์อำนาจองคมนตรีพร้อมคณะเดินทางไปยังที่ว่าการอำเภอแกลงจังหวัดระยองเพื่อรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์อุทกภัยจากนายไตรภพวงไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเกี่ยวกับผลการประสบจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นกับประชาชนตลอดการดำเนินงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งนี้สถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดระยองขยายวงกว้างครอบคลุมพื้นที่8อำเภอส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชน 89,023 ครัวเรือนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับผลกระทบกว่า 10,000 ไร่ประมง363ไร่ปศุสัตว์ 154,729 ไร่ถนนได้รับความเสียหาย77สายโดยจังหวัดได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยและให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินแล้ว5อำเภอได้แก่อำเภอเมืองระยองอำเภอแกลงอำเภอเขาชะเมาอำเภอบ้านค่ายและอำเภอวังจันทร์ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยจำนวน3อำเภอได้แก่อำเภอนิคมพัฒนาอำเภอปลวกแดงและอำเภอบ้านฉางโดยจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งติดตามสถานการณ์พร้อมประสานการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องค่ะโอกาสนี้องคมนตรีได้กล่าวให้ทุกส่วนราชการยึดหลักการปฏิบัติหน้าที่ด้วยการประสานความร่วมมือและน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้ความช่วยเหลือราษฎรให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึงจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังหอประชุมที่ว่าการอำเภอแกลงเพื่อเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน 3,000 ชุดมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในอำเภอแกลงพร้อมเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมายังประชาชนผู้ประสบภัยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้สามารถก้าวผ่านสถานการณ์ความยากลำบากในครั้งนี้จากนั้นองคมนตรีได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและมอบถุงพระราชทานให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยซึ่งเป็นผู้สูงอายุในชุมชนโพทองตำบลบ้านนาอำเภอแกลงจังหวัดระยองจำนวน3ครัวเรือนพร้อมมอบนมเม็ดจิรดาให้แก่เด็กซึ่งการได้รับสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงห่วงใยและพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนในพื้นที่สร้างความปลื้มปิติให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้ก็จะไปติดตามอัปเดตเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยนะคะซึ่งในพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรีเองเมื่อวันที่11ที่ผ่านมาก็ได้รับผลกระทบในหลายพื้นที่เลยค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติค่ะจากท่านนายกเทศมนตรีเมืองปากแพรกนะคะจะมาพูดคุยถึงการเตรียมความพร้อมที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกับท่านดร.ปราโมชอุ่นจิตสกุลอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านนายกคะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะท่านนายกคะสถานการณ์น้ำในพื้นที่ของเขตเทศบาลเมืองปากแพรกตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะท่าน
2: ขณะนี้ถ้าพูดถึงขณะนี้ก็อยู่ภาวะปกติครับแต่ก็เราก็ยังเป็นห่วงอยู่ว่ายังมีฝนที่จะตามหลังมาอีก2ครั้งนะ
0: ฮะ
2: แต่ที่ผ่านมาก็น่าสงสารชาวบ้านนะฮะได้รับความเดือดร้อนกันเยอะเลยจำนวนมากเนื่องจากว่าภาวะของน้ำป่าไหลหลากกับน้ำเหนือไหลมาก็ทำให้ชาวบ้านหลายหมู่บ้านนี่ประสบปัญหาถูกน้ำท่วมขังไปหลายวันนะฮะ
0: ค่ะเมื่อเช้านี้กรมอุตุนิยมก็ประกาศเตือนค่ะท่านว่าวันนี้13ตุลาคมก็จะมีฝนตกหนักมาอีกแล้วรอบนึงตอนนี้ทางเทศบาลเองเนี่ยเตรียมพร้อมยังไงบ้างคะ
2: ครับเตรียมความพร้อมของเทศบาลเมืองปากแพรกก็ได้ดำเนินการในเบื้องต้นก็คือการจัดเตรียมให้มีความพร้อมเรื่องของเครื่องสูบน้ำเรื่องของกระสอบบรรจุทรายไว้เรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งมีเครื่องบริการให้ประชาชนสามารถมานำไปสูบน้ำได้อยู่จำนวนประมาณ35เครื่องนะฮะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะเป็นการเตรียมความพร้อมเรื่องเจ้าหน้าที่พนักงานพร้อมทั้งกำลังของฝ่ายทหาร

0: ารที่ได้ขอความร่วมมือมาร่วมกันนะในการกรอกถุงทรายนำถุงทรายไปส่งให้กับพี่น้องประชาชนส่วนหนึ่งเราก็จะมีการอพยพผู้เจ็บป่วยผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ที่ยังไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะครับให้ออกจากพื้นที่แล้วก็นำไปยังศูนย์พักพิงนะครับอีกประการหนึ่งเรื่องของข้าวสารอาหารแห้งต่างๆเหล่านี้ก็ได้มีการเตรียมความพร้อมในการส่งมอบให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนนะฮะสำคัญที่สุดนั่นคือการสูบน้ำนะฮะเทศบาลก็ได้รับความร่วมมือทำงานร่วมกันระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีกรมชลรับประทานพร้อมทั้งหน่วยงานทหารเทศบาลเมืองกาญจนบุรีเทศบาลเมืองปากแพรกแล้วก็องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรีกรมชลประทานในการอัปเดตข้อมูลแล้วก็พร้อมทั้งทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเร่งสูบน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่ออกไปสู่บริเวณลงไปสู่แม่น้ำครับ
1: ค่ะค่ะท่านคะแล้วบริเวณแก้มลิงที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมตอนนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างคะ
0: แก้มลิงก็ได้รับความร่วมมือเมื่อวานนี้กับทางเทศบาลเมืองกาญจนบุรีได้นำเครื่องสูบน้ำที่ของเทศบาลเมืองปากแพรกมีอยู่พร้อมทั้งของหน่วยงานที่ได้รับสนุนมาแล้วก็นำมาร่วมกันสูบตั้งแต่เมื่อวานนี้คาดว่าวันนี้สถานการณ์คงจะอยู่ในภาวะที่รับได้ครับ
1: ค่ะท่าน
2: ค่ะในส่วนของจุดเช็คอินที่บ้านลิ้นช้างอะค่ะท่านรอบที่ฝนตกต่อเนื่องกัน 4-5 วันเนี่ยตรงนั้นได้รับผลกระทบค่อนข้างมากเลยทีเดียวตอนนี้นี่มีการเคลียร์พื้นที่ไปถึงไหนแล้วคะท่านคะ
0: การเคลียร์พื้นที่ก็ไปได้ประมาณ 90% ฮะ
2: ค่ะ
0: เรื่องของเลนเรื่องของโคลนเรื่องของสิ่งปฏิกูลเอาโทษนะสิ่งเศษเลนต่างๆที่มันหลุดอยู่ในท่อนะฮะคือระบายน้ำซึ่งไม่สามารถจะฉีดออกได้ก็ได้รับความร่วมมือร่วมกันกับเทศบาลเมืองกาญจนบุรีและเจ้าที่ของเทศบาลเมืองปากแพรกดำเนินการเพื่อจะเป่าพ่นเอาส่วนดินโคลนนั้นหลุดออกไปจากในท่อระบายครับ
2: ค่ะค่ะในระลอกที่ฝนตกมาในปีนี้ก็มีหลายพื้นที่ที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองปากแพรกได้รับผลกระทบนะคะทีนี้ในเรื่องของเงินเยียวยานะคะท่านนายกคะทางเทศบาลเองจะมีการลงไปสำรวจพื้นที่เพื่อที่จะจ่ายเงินเยียวยาให้พี่น้องประชาชนนี่ค่ะตอนนี้เนี่ยมาตรการเป็นยังไงบ้างคะ
0: ครับในส่วนของเทศบาลเมืองปากแพรกก็ได้จัดสรรงบประมาณเอาไว้เบื้องต้น1 ล้านบาทสำหรับการใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนเรื่องบ้านเรือนทั้งหลายนะฮะเรื่องที่หลับที่นอนบ้านเรือนเฟอร์นิเจอร์ต่างๆพร้อมทั้งได้มีการส่งชุดที่ลงไปสำรวจตรวจสอบข้อเท็จจริงทุกฝ่ายได้ลงมือไปหมัดปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพนะฮะอีกประการหนึ่งเราก็มีส่วนหนึ่งของเงินประกันที่ทางรัฐบาลได้จัดสรรเนี่ยก็คาดว่าจะสามารถนำมาเยียวยาได้ส่วนหนึ่งด้วยครับ
2: ค่ะ
1: ค่ะท่านคะแล้วช่วงนี้มีการเตือนภัยให้พี่น้องประชาชนของเราเนี่ยระวังกันยังไงบ้างคะ
0: เทศบาลก็ได้ประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยอสม.สมาชิกสภาและพี่น้องกลุ่มต่างๆในพื้นที่ให้รับทราบถึงภัยที่จะเกิดขึ้นที่จะมีเหตุเตือนนะครับโดยที่ไม่ได้ประมาทนะครับ
2: ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะท่านคะก็เน้นย้ำนะคะถึงความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนว่าทางเทศบาลเมืองปากแพรกเองก็มีความพร้อมที่จะลงเข้าไปช่วยพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะ
0: ครับทางเทศบาลเมืองปากแพรกก็ได้ร่วมกันกับหน่วยงานราชการอื่นๆพร้อมทั้งท้องถิ่นแล้วก็กำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็กำลังฝ่ายทหารต่างๆเนี่ยพร้อมที่จะเตรียมความพร้อมไว้ตั้งแล้วก็พร้อมที่ออกสู่ให้กองงานทันท่วงทีตลอดระยะเวลา24 ชั่วโมงครับ
2: ค่ะสำหรับช่องทางการติดต่อถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนติดต่อได้ทางไหนคะท่าน
0: เทศบาลจะมีการติดต่อได้ที่แอปเทศบาลนะครับแล้วก็ LINE ของเทศบาลและเทศบาลก็จะมีเสียงตามไล่สายไปสู่พี่น้องประชาชนแล้วก็ช่องทางโทรโดยตรง03451133 ะครับติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
2: ค่ะ
1: ต้องขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีเมืองปากแพกนะคะที่มาอัปเดตข้อมูลให้กับพี่น้องชาวประชาชนจังหวัดกาญจนบุรีวันนี้ค่ะขอบคุณท่านประโมทอุ่นจิตสกุลนายกเทศมนตรีเมืองปากแพกจังหวัดกาญจนบุรีค่ะขอบพระคุณค่ะท่านค่ะ
0: ครับครับขอบคุณเช่นกันครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบพระคุณครับ
2: ค่ะนี่ก็เป็นสถานการณ์นะคะในพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรีนะคะก็ต้องบอกเลยว่าเมื่อช่วงวันที่11ที่ผ่านมาน้ำหลากโหดมีหลายพื้นที่ก็ได้รับผลกระทบกันนะคะก็ส่งกำลังใจนะคะให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานรวมถึงพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้วยค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวต่อไปเราไปติดตามข่าวที่น่าสนใจกันต่อนะคะนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดพิธีไทยแลนด์พาวิลเลียนณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะประเทศไทยเปิดฉากการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระดับประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ2026 IMF World Bank Group Annual Meeting นะคะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยไฮไลท์ของวันแรกอยู่ที่การเปิดนิทรรศการ Thailand Pavilion ค่ะและ Royal Pavilion นะคะเพื่อนำเสนอศักยภาพทางเศรษฐกิจแนวทางการพัฒนาประเทศและการรับมือกับความท้าทายในอนาคตท่ามกลางผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกค่ะซึ่งพิธีเปิดมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายวิไทยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนางคริสติน่ากอเกียวากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ค่ะและนายอาเจบังกาประธานธนาคารโลกเข้าร่วมงานสำหรับ Royal Pavilion เป็นนิทรรศการการเฉลิมพระเกียรติที่ถ่ายทอดแนวพระราชดำริด้านการพัฒนาค่ะซึ่งวางรากฐานความเข้มแข็งให้ประเทศไทยและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใต้แนวคิด The Royal Galaxy Empowering People Building Resilience ค่ะหรือมรดกแห่งพระราชาการเสริมพลังประชาชนและสร้างภูมิคุ้มกันโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าการพัฒนาประเทศต้องมีประชาชนเป็นศูนย์กลางค่ะและเตรียมพร้อมรับมือกับความไม่แน่นอนของโลกโดยเชื่อมโยงกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้งความพอประมาณความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีค่ะซึ่งควบคู่กับความรู้และคุณธรรมพร้อมชี้ว่าความก้าวหน้าของประเทศไม่ควรวัดจากตัวเลขเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวนะคะแต่ต้องครอบคลุมถึงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตด้วยขณะที่ Thailand Pavilion นำเสนอศักยภาพประเทศไทยผ่าน3ด้านสำคัญได้แก่โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลหรือ Digital Public Infrastructure นะคะที่แสดงความก้าวหน้าของระบบพร้อมเพย์และการชำระเงินผ่าน QR Code รวมถึงการใช้เทคโนโลยีช่วยให้ประชาชนและผู้ค้ารายย่อยเข้าถึงการบริหารขออภัยค่ะบริการทางการเงินนะคะส่วนด้านที่2คือการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ Climate Resilience นะคะนำเสนอแนวทางบริหารจัดการน้ำการใช้ข้อมูลดูแลกลุ่มเปราะบางการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำค่ะส่วนด้านที่3คือเศรษฐกิจสุขภาพและการมีอายุยืนหรือ Longevity นะคะที่นำเสนอจุดแข็งของไทยทั้งระบบหลักประกันสุขภาพเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขอาหารเพื่อสุขภาพนวดไทยและธุรกิจสุขภาพหรือ Wellness ค่ะซึ่งสามารถต่อยอดเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจได้สำหรับกำหนดการวันที่13ตุลาคมจะมีการแถลงรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลกและรายงานเสถียรภาพการเงินโลกในช่วงเช้าค่ะส่วนช่วงบ่ายมีกิจกรรมเสวนาของกระทรวงการคลังในหัวข้อการสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่แตกแยกค่ะก่อนปิดท้ายด้วยงานสัมมนาพิเศษเกี่ยวกับเส้นทางการเติบโตของประเทศไทยอย่างมีภูมิคุ้มกันและทั่วถึงระหว่างปี1991ถึง2026ค่ะซึ่งเป็นอีกเวทีสำคัญในการสะท้อนพัฒนาการทางเศรษฐกิจของไทยและทิศทางการเติบโตในอนาคตค่ะ
2: ไปติดตามภารกิจของท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะ นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะร่วมกับนายชนาธิปโคกมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีและได้เข้าเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ซอยสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรีที่มีน้ำท่วมขังนานประมาณ10วันแล้วนะคะซึ่งประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำเน่าเสียเริ่มส่งกลิ่นเหม็นเน่าค่ะโดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีเผยว่าพื้นที่อำเภอเมืองปริมาณน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังมีบางจุดนะคะที่น้ำสูงอยู่ในระดับเอวค่ะเนื่องจากว่าได้รับน้ำมาจากกรุงเทพมหานครและไหลต่อไปยังพื้นที่อำเภอบ้านสร้างซึ่งก็ยังคงต้องเร่งระบายอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อลดความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนค่ะโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขปราจีนบุรีในการปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนนอกจากนี้ก็ยังได้กล่าวถึงความห่วงใยในช่วงของการฟื้นฟูรวมถึงแนวทางการดำเนินงานอย่างรอบด้านของรัฐบาลที่จะช่วยพี่น้องประชาชนให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกตินะคะนอกจากนั้นก็ยังฝากถึงพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับการประกันภัยค่ะสามารถปรึกษาสายด่วนต่างๆทางสคบได้ทันทีนะคะซึ่งก็ได้มีการกำกับดูแลไม่ให้มีการเอารัดเอาเปรียบกับผู้บริโภคและฝากถึงพี่น้องประชาชนให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากสื่อหลักที่เชื่อถือได้เพื่อที่จะได้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ค่ะ
3: คนที่โดนน้ำท่วมถึงวันนี้เนี่ยก็หมายความว่าโดนมาเป็น10วันแล้วนะคะบางคนก็ยังกลับเข้าบ้านไม่ได้บางคนก็ยังอยู่ได้ชั้น2อยู่นะคะก็ต้องมาดูว่าจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ยังไงได้บ้างขณะสคบเนี่ยได้ออกมาตรการมา9มาตรการตั้งแต่2สัปดาห์ที่แล้วนะคะตั้งแต่น้ำเริ่มท่วมนะคะในเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนในเรื่องของการเยียวยายกตัวอย่างเช่นนะคะว่าถ้าท่านมีความเสียหายของบ้านของรถยนต์ของใช้ไฟฟ้าเนี่ยท่านไม่แน่ใจว่าเอ๊ะมันเข้าข่ายไม่เข้าข่ายเนี่ยท่านติดต่อไปได้ที่สายด่วนสคบนะคะหรือว่าช่องทางเพจ Facebook ก็ได้ท่านหาเอาได้เลยเดี๋ยวนี้จะใน Google Search ได้หมดว่ามีช่องทางไหนบ้างแล้วท่านปรึกษาไปได้ทุกเรื่องเลยนะคะต้องบอกว่าทุกเรื่องเลยเรื่องการประกันภัยก็ดีนะคะหรือว่าเรื่องของการเคลมหรือเรื่องของการขอเปลี่ยนหรือเรื่องของการอย่างเงี้ยท่านติดต่อไปได้หมดถ้าเกิดท่านไม่แน่ใจนะคะเพราะตัวที่ท่านเองก็ยังบางเรื่องก็ยังไม่แน่ใจก็ยังต้องถามสคบเพราะนั้นเนี่ยท่านติดต่อไปที่สคบได้ทุกเรื่องนะคะรวมทั้งการติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆเนี่ยท่านก็สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเป็นยำเป็นทางการเนี่ยได้จากสถานีโทรทัศน์ NBT นะคะหรือว่าสถานีสวททั่วประเทศนะคะรวมทั้งโมเดิร์นไนช่อง9 Mcotนะคะ
2: จากนั้นค่ะท่านรัฐมนตรีและคณะนะคะลงพื้นที่ไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราววัดแจ้งตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองปราจีนบุรีที่มีชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงและยังไม่สามารถกลับเข้าที่พักได้ค่ะมาอาศัยพักพิงอยู่ประมาณ50คนนะคะโดยทางวัดอำนวยความสะดวกด้านที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานส่วนกรณีอาหารปรุงสุกทั้ง3มื้อจะเป็นการดำเนินการโดยศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัยอบจ.ปราจีนบุรีค่ะตั้งอยู่ที่บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งใหม่ที่จะเป็นหน่วยงานในการผลิตปรุงสุกแจกจ่ายให้กับศูนย์พักพิงที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงนะคะซึ่งจัดเตรียมเอาไว้มากกว่า 10,000 ชุดต่อวันค่ะโดยมีจิตอาสาหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมบูรณาการในการปรุงอาหารปรุงสุกให้ถึงมือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและไม่สามารถเข้าถึงแหล่งอาหารได้ค่ะโดยนางสาวสุภมาศได้เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ป่วยผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางที่ศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัยอบจ.ปราจีนบุรีนะคะจากนั้นค่ะเดินทางต่อไปยังวัดแหลมไผ่ตำบลไม้เคสอำเภอเมืองปราจีนบุรีที่เป็นที่จัดตั้งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวนะคะมีผู้อพยพอยู่ราว300คนค่ะโดยรัฐมนตรีได้ให้กำลังใจนะคะกับพี่น้องประชาชนและมอบสิ่งของจำเป็นในการพักพิงเบื้องต้นด้วยพร้อมทั้งกล่าวให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งค่ะ
1: เราสองคนและทางทีมงาน NBT ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: จะมีการจัดประชุมครั้งสำคัญระดับโลกอย่าง Annual Meeting ที่ประเทศไทยซึ่งเป็นการประชุมที่สำคัญของธนาคารโลกและ IMF ที่จัดขึ้นเพื่อหารือประเด็นที่สำคัญและเร่งด่วนของเศรษฐกิจโลกรวมถึงความท้าทายที่โลกกำลังเผชิญการคัดเลือกประเทศสมาชิกในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมจะต้องผ่านกระบวนการที่เข้มงวดและเป็นระบบจากทั้ง IMF และ World Bank Group เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศที่ได้รับเลือกมีความพร้อมและเหมาะสมอย่างแท้จริงในการรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 12,000 ถึง 15,000 คนจาก100กว่าประเทศทั่วโลกโดยประเทศที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนั้นจะต้องผ่านเกณฑ์ดังนี้ 1. สถานที่จัดการประชุมจะต้องมีห้องประชุมขนาดใหญ่จำนวนมากโดยเฉพาะห้องสำหรับประชุม Annual Meeting Plenary ที่จะต้องรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 3,500 คน 2. โรงแรมที่พักต้องสามารถรองรับผู้เข้าพักอย่างน้อย 4,000 ห้องตลอดการประชุม 3. แผนการจัดการเดินทางที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างทั่วถึง 4. การอำนวยความสะดวกในการตรวจคนเข้าเมืองและสนามบินที่ต้องรองรับเที่ยวบินจากทุกมุมโลกและ 5. มีการจัดการด้านอื่นที่มีประสิทธิภาพทั้งการจัดอาหารเครื่องดื่มการต้อนรับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการจัดการในกรณีฉุกเฉินอีกทั้งในปีพ.ศ. 2569ไทยได้รับเลือกจาก Board of Governors ของธนาคารโลกและ IMF ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีที่กรุงเทพมหานครซึ่งจะเป็นการเวียนกลับมาจัดที่ไทยอีกครั้งในรอบ35ปีนับเป็นเกียรติและโอกาสสำคัญของไทยที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมระดับโลกอีกครั้งได้แสดงศักยภาพความพร้อมของภาคท่องเที่ยวภาคบริการโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมการบินและการขนส่งซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและนำไปสู่การสร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจในระยะยาวให้กับประเทศนอกจากที่กระทรวงและหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบโดยตรงจะต้องกำหนดแผนงานอย่างรอบคอบรัดกุมแล้วความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างประสบการณ์และความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้สัมผัสอัธยาศัยไมตรีและวัฒนธรรมซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของประเทศอีกด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงอยากเชิญชวนคนไทยทุกคนนับถอยหลังและร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมระดับโลกไปด้วยกัน
1: สืบศาสตร์สืบศรัทธาสืบศิลป์พิธีไหว้ครูครอบครูโขนละครพิธีแห่งศรัทธาและจารีตสำคัญของนาฏศิลป์ไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์เทพพยดาและฤาษีปฐมาจารย์ผู้ถ่ายทอดศาสตร์แห่งการร่ายรำและการแสดงเพราะความรู้ที่สิทธิ์ได้รับล้วนมีครูเป็นผู้ประสิทธิ์ประสานวิชานี่จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่คือการแสดงความกตัญญูต่อผู้เป็นครูและพิธีสำคัญนี้จัดขึ้นณศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสถานที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ศิลปะและการแสดงของไทยพระโขนไม่ได้สอนเราเพียงให้รู้จักการแสดงแต่สอนให้เรารู้จักว่าเราเป็นใครและมาจากไหนเมื่อได้รับวิชาจากครูสิ่งที่ศิษย์พึงตอบแทนคือการรักษาและส่งต่อสิ่งดีงามนั้นให้คนรุ่นต่อไปนี่คือความกตัญญูที่ทำให้หนึ่งศิลป์ไม่สูญหายและทำให้โขนไทยยังคงมีชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น

ายกระหมุกอัตลักษณ์พื้นถิ่นของจังหวัดระยองลวดลายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเครื่องจักสานพื้นบ้านถ่ายทอดผ่านเทคนิคการทอที่ประณีตสลับสีเข้มอ่อนอย่างมีเอกลักษณ์ผืนผ้าที่เคยเลือนหายไปตามกาลเวลาถูกฟื้นคืนจากรากเหง้าทางประวัติศาสตร์ของชุมชนวันนี้ลายกระหมุกไม่ได้หยุดอยู่แค่ความเป็นพื้นบ้านแต่ถูกต่อยอดสู่แฟชั่นร่วมสมัยทั้งเสื้อผ้าของใช้เครื่องประดับและงานดีไซน์ที่เข้าถึงคนรุ่นใหม่จากผ้าพื้นถิ่นสู่แฟชั่นสุดปังนี่คือผ้าลายกระหมุกที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครค่ะ

ที่13ตุลาคมประนมหัตถ์น้อมมนัสรำลึกวันอันโศกสลดเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตประสบกนิกรเศร้ารันทดทั้งบุรินทร์ครบหนึ่งทศวรรษการผ่านมาถึงยังซาบซึ้งพระคุณอยู่มิรู้สิ้นยังจดจำคำสอนพ่อแห่งแผ่นดินนวมินทร์มหาราชเจ้าของชาวไทยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการโอกาสของคนไทย IMF World Bank 2026นะครับวันนี้วันอังคารที่13ตุลาคม2569คุณผู้ชมอยู่กับผมปฏิภัทรเข็มทิศและอาจารย์เกษมสันต์วีรกุลนะครับวันนี้มาติดตามเป็นวันที่2ครับอาจารย์ครับในการประชุมเมื่อวานนี้ไฮไลท์ก็เราได้เห็นหน้าสื่อทั่วโลกได้รายงานบทบาทของประเทศไทยรวมไปถึงสื่อไทยด้วยแล้ววันนี้เราก็เกาะติดนะครับทั้งไฮไลท์ของเมื่อวานแล้วก็ไฮไลท์ที่จะเกิดขึ้นในวันนี้ด้วยครับอาจารย
0: ์เราจะเกาะติดอย่างนี้ไปทุกวันจนถึงวันอาทิตย
1: ์
0: ติดตามพวกเราได้ตลอดครับ
1: ครับติดตามของเรานะครับทุกช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์ในสื่อนะครับทั้ง NBT กรมประชาสัมพันธ์ NBT World กรมประชาสัมพันธ์ NBT Connect กรมประชาสัมพันธ์เกาะติดอยู่ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแล้วก็กระจายคอนเทนต์ต่างๆนะครับในการมีส่วนร่วมของคนไทยทั้งในระดับภาครัฐภาคเอกชนนะครับแล้วก็คนไทยที่ร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีในงานประชุมครั้งนี้นะครับเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีไฮไลท์สำคัญไปทั่วโลกครับอาจารย์เราได้เห็นทางการประชุมในเวทีตอนเช้าพูดเรื่องของ AI
0: ครับ
1: ท่านรองเอกนิติก็ได้นำเสนอ AI small AI ของเรา
0: ครับ
1: ว่าสร้างงานสร้างรายได้อย่างไร
0: ครับมันเป็นคำใหม่ที่เราเริ่มได้ยินมากในการประชุมครั้งนี้ท่านผู้ชมครับคำว่า small AI
1: ครับ
0: เวลาพูดถึง AI แล้วนึกถึง AI สำหรับบริษัทใหญ่ๆองค์กรใหญ่ๆเมื่อวานนี้แขกผู้ใหญ่ทุกคนก็พูดถึง small AI ตัวเล็กสำหรับคนตัวเล็กเกษตรกรคนที่ไปดูแลคนป่วยแล้วก็มีตัวอย่างจากประเทศต่างๆนะครับแล้วก็มีมุมมองที่น่าสนใจ2มุมก็ยังเถียงกันแบบนี้ตลอดคุณปฏิพัฒน์มุมนึงคือ AI จะมาทำให้ชีวิตคนตัวเล็กเนี่ยดีขึ้น
1: อ
0: ีกมุมนึงคือ AI จะมาแย่งงานอ
1: ัน
0: นั้นก็ต้องดูแลให้ดีว่า AI แบบไหนที่โลกต้องการที่ทำให้คนยากคนจนคนตัวเล็กนั้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอีกเรื่องนึงคือเรื่องความยากจนที่เมื่อวานผมได้เรียนท่านผู้ชมบอกว่าธนาคารโลกเนี่ยวัตถุประสงค์หลักเป้าประสงค์หลักคือแก้ไขความจน
1: ครับ
0: เมื่อวานนี้ประธานธนาคารโลกก็บอกว่าเวลาเราช่วยคนจนเนี่ยเอาเงินช่วยอย่างเดียวไม่ได้นะ
1: ครับ
0: มันช่วยได้ครึ่งเดียว
1: อ
0: ีกที่เหลือคือต้องสร้างงานให้เขา
1: ครับ
0: เพราะงานนี้จะสร้างอาชีพสร้างตัวตนสร้างความภูมิใจให้เขา
1: ครับ
0: ก็เป็นมุมที่น่าสนใจ
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็บอกว่าภาคเอกชนเองเนี่ยก็มีบทบาทมากในการช่วยเหลือคนจนนะครับ1ใน5 20% ของเงินที่ไปช่วยประเทศยากจนเนี่ยมาจากเอกชนครับ
1: ครับก็เราได้เห็นนะครับความเชื่อมโยงว่าเอ๊ะเกี่ยวข้องกับคนไทยอย่างไรท่านอาจารย์สรุปเวทีหลักๆเมื่อวานนี้ให้ได้ฟังกันส่วนเมื่อวานนี้ช่วงค่ำนะครับช่วงเย็นเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีได้มีโอกาสไปเปิดนะครับ Thailand Pavilion แล้วก็ได้เยี่ยมชม Royal Pavilion ในพื้นที่การศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ผู้สื่อข่าวของเราอยู่ที่นั่นนะครับจะรายงานบรรยากาศนะครับให้ได้ชมกันสดๆเลยนะครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นี่แหละครับมาแล้วครับคุณอัธเศษนะครับก็ประจำอยู่ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ที่ Royal Pavilion บรรยากาศที่นั่นเป็นอย่างไรไปติดตามกับคุณอัธเศษโรจน์รัตนโอภาสครับผู้สื่อข่าวของ NBT Connect กรมประชาสัมพันธ์เชิญคุณอัธเศษครับ
2: มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9ตลอดทั้งวันตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้มีบรรดาผู้เข้าร่วมการประชุม IMF World Bank 2026เดินทางมาเข้าร่วมรับชมนิทรรศการนี้อย่างต่อเนื่องครับสำหรับ Royal Pavilion จัดทำขึ้นภายใต้แนวคิดหลัก The Royal Legacy Empowering People Building Resilience ซึ่งภายใน Pavilion ก็จะมีการถ่ายทอดแนวพระราชดำริเรื่องของการพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9ที่ได้ทรงวางรากฐานความเข้มแข็งและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนมายาวนานมากกว่า7ทศวรรษประกอบกับด้านในก็จะมีพระบรมฉายาลักษณ์ที่สื่อความหมายอย่างลึกซึ้งสู่สายตาของผู้นำทางการเงินและสื่อมวลชนจากทั่วทุกมุมโลกที่เดินทางมาร่วมการประชุม IMF World Bank และได้สื่อสารภาพของ Royal Pavilion นี้ออกไปทั่วโลกนะครับโดยสำหรับ Royal Pavilion นำเสนอผ่าน5แนวคิดหลักสำคัญสอดคล้องไปกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDG และวาระสำคัญของประชาคมโลกครับได้แก่การแก้ไขปัญหาจากระดับพื้นที่การมีประชาชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาตามลำดับขั้นการใช้ธรรมชาติแก้ไขปัญหาและการสร้างภูมิคุ้มกันซึ่งถือเป็นกลไกหลักสำคัญในการแก้ไขปัญหาระดับฐานรากที่ประเทศไทยของเรามีความภูมิใจที่จะได้นำเสนอออกไปในวันสำคัญนี้วันนวมินทรมหาราชหรือว่า วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9นะครับด้านในตกแต่งไว้อย่างสวยงามครับมีพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจมากมายครับหลายๆเรื่องได้มีการนำมาจัดแสดงไว้พร้อมกับคำอธิบายเพื่อที่หลายๆท่านทั้งท่านที่มาร่วมการประชุมแล้วก็พี่น้องสื่อมวลชนเองทั้งไทยแล้วก็ต่างชาตินะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่างชาติจะได้มีการนำไปขยายความกันต่อไปอธิบายให้ข้อมูลนะครับพระราชกรณียกิจสำคัญของในหลวงรัชกาลที่9อยู่ภายในอาคารพาวิเลียนนี้ซึ่งจะแสดงอยู่อย่างโดดเด่นครับถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่มีความคึกคักนอกเหนือจากวงประชุมต่างๆที่เกิดขึ้นหลายๆที่นะครับหลายๆจุดในบริเวณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์แห่งนี้รอยัลพาวิเลียนก็เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญสำหรับการจัดงานมหกรรมการประชุม IMF World Bank 2026ในครั้งนี้นะครับที่สามารถดึงดูดสายตาจำนวนมากเพื่อมารับชมพระอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่9การแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนชาวไทยถือว่ามีคนให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็ที่สำคัญบรรดาสื่อมวลชนเองโดยเฉพาะต่างชาติก็จะได้นำภาพแห่งความภาคภูมิใจเหล่านี้ถ่ายทอดออกไปสู่สายตาของคนทั่วโลกด้วยครับช่วงนี้กลับไปทางสถานีครับ
1: ขอบคุณคุณอัธเศษนะครับรายงานบรรยากาศที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ที่รอยัลพาวิเลียนนะครับยังมีอีกจุดหนึ่งครับคุณผู้ชมครับซึ่งทีมข่าวของ NBT กรมประชาสัมพันธ์ก็ติดบรรยากาศที่นั่นก็คือการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF แล้วก็กลุ่มธนาคารโลกนะครับวันนี้มีไฮไลท์สำคัญนะครับอยู่ที่นั่นก็คือกระทรวงการคลังของเราครับได้เตรียมโชว์แผนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจบนเวทีโลกครับควบคู่ไปกับการเสิร์ฟผลไม้ GI นะครับให้แขกบ้านแขกเมืองให้ผู้เข้าร่วมงานได้ชิมรสชาติกันสดๆด้วยบรรยากาศจะเป็นอย่างไรครับไปติดตามบรรยากาศที่นั่นกับคุณอุบลรัตน์สิริกูลโยธินรายงานสดจากศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เชิญครับ
3: คุณผู้ชมคะขณะนี้ดิฉันยืนอยู่ที่หน้าห้องประชุม G01 ชั้น G ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะด้านหลังเนี่ยจะเห็นว่าสื่อมวลชนทั้งไทยและต่างประเทศรวมไปถึงผู้นำทางการเงินการคลังเนี่ยกำลังเริ่มทยอยเข้าสู่ห้องประชุมแล้วนะคะเพื่อรับฟังไฮไลท์เซสชันในช่วงบ่ายนี้ซึ่งเป็นโครงการแฟลกชิพของกระทรวงการคลังที่ใกล้จะเริ่มขึ้นแล้วค่ะโดยในเซสชันที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้นะคะก็คือไทย MOF Flagship Event Building Resilience in a Fragmented World ค่ะมองง่ายๆก็คือโครงการเรือธงของกระทรวงการคลังที่นายเอกนิติพันธ์ประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะมาเล่าให้ผู้บริหารของ IMF และ World Bank Group นะคะได้ฟังว่าประเทศไทยเนี่ยมีนโยบายด้านการคลังอย่างไรค่ะและแนวทางนี้จะยืดหยุ่นมากน้อยแค่ไหนท่ามกลางโลกที่ยังคงมีความเปราะบางในหลายด้านค่ะหลังจากนั้นค่ะจะมีการเปิดแผนแนวทางที่จะนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลจริงอย่างยั่งยืนค่ะซึ่งในส่วนนี้นะคะเดี๋ยวทีมข่าว NBT ของเราก็จะมารีแคปให้คุณผู้ชมค่ะได้ฟังกันในช่วงเย็นอีกครั้งนะคะคุณผู้ชมคะตัดสลับพาคุณผู้ชมมาดูอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจค่ะในงานนี้นะคะผู้นำและบุคคลสำคัญจากทั่วโลกเนี่ยได้มาเยือนไทยทั้งทีค่ะจะพลาดสตรีทฟู้ดไม่ได้ค่ะวันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชมค่ะไปดูรถเข็นขายผลไม้ที่นำผลไม้ GI สดใหม่ตามฤดูกาลมาจัดเสิร์ฟภายในงานการสดๆให้ชิมฟรีค่ะสลับสับเปลี่ยนกันทุกวันนะคะโดยในช่วง10โมงเนี่ยน้องๆที่ประจำอยู่ที่รถเข็นก็จะเข็นรถเข็นเข้าไปในฮอลล์เข็นรอบฮอลล์ให้กับแขกในงานได้ชิมค่ะจุดสนใจง่ายๆค่ะรถเข็นของเราตรงตามสตรีทฟู้ด 100% ค่ะเป็นรถเข็นตู้กระจกบรรจุผลไม้แช่เย็นค่ะพร้อมด้วยร่มสีสันสดใสแดงเหลืองเขียวเห็นชัดตลอดงานค่ะโดยวันนี้นะคะเป็นคิวของสับปะรดภูแลจากจังหวัดเชียงรายค่ะและเงาะโรงเรียนนาสารจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะซึ่งแขกจากต่างประเทศและสื่อมวลชนต่างประเทศก็สนใจมารับคิวผลไม้ไปชิมกันจำนวนมากค่ะบางรายดิฉันสังเกตเห็นนะคะก็มีการมาต่อคิวเพิ่มมาชิมเพิ่มค่ะอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจค่ะพริกเกลือของไทยค่ะที่ต้องกินคู่กับผลไม้เย็นๆค่ะซึ่งต่างชาติหลายคนเนี่ยก็บอกว่าอร่อยมากค่ะซึ่งจากการคุยกับน้องๆที่ประจำอยู่รถเข็นเนี่ยเขาก็บอกว่าต่างชาติเนี่ยพูดเป็นคำเดียวกันว่ากู๊ดค่ะก็คืออร่อยผลไม้หวานกรอบและ ผลไม้เนี่ยหมดสต็อกกันในทุกรอบค่ะส่วนวันพรุ่งนี้นะคะจะเป็นคิวของฝรั่งและกล้วยไข่กำแพงเพชรที่จะนำมาเสิร์ฟให้ชิมกันในช่วงเช้าเช่นกันค่ะคุณผู้ชมคะช่วงบ่ายสองที่จะถึงนี้นะคะจะเป็นคิวการเสิร์ฟของไอศครีมกะทิสดค่ะซึ่งเป็นการนำวัตถุดิบ GI มารังสรรค์ผลละรังสรรค์เมนูนี้เช่นกันนะคะจะเห็นได้ว่าการประชุมในครั้งนี้ค่ะไม่ได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันในทั้งการเงินและเศรษฐกิจการคลังเพียงเท่านั้นนะคะแต่เป็นโอกาสดีที่ประเทศไทยจะได้นำวัตถุดิบพื้นถิ่นวัตถุดิบ GI มาให้กับชาวต่างชาติได้ชิมค่ะซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะทำให้เกษตรกรไทยสร้างรายได้ค่ะ
1: รับครับขอบคุณมากครับเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์เห็นบรรยากาศมีผลไม้มีรถเข็นผลไม้ด้วย
0: นึกภาพออกเลยทั้งผู้เข้าร่วมประชุมและผู้สื่อข่าวทั่วโลกเนี่ยคงจะต้องประทับใจ
1: ใช่ไหมครับ
0: ผมก็มีโอกาสไปร่วมประชุมแบบเนี้ยทั่วโลกนะครับไม่มีที่ไหนดูแลดีเท่าคนไทยละง่ายๆวันนี้มีทั้งผลไม้มีทั้งพริกเกลือให้เนี่ยสงสัยฝรั่งไม่ค่อยเคยเห็นปกติฝรั่งทานผลไม้ก็ทานกับน้ำผึ้งทานกับชีสอะไรพวกนั้นนี่คงเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นครับ
1: ครับก็เป็นบรรยากาศสีสันในที่ประชุมนะครับก่อนการประชุมเครียดๆก็มารีแลกซ์กับซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยนะครับแล้วก็เกาะติดบรรยากาศแล้วก็ลงรายละเอียดว่าเกี่ยวข้องกับพี่น้องคนไทยอย่างไรนะครับแล้วก็บรรยากาศสีสันต่างๆนะครับแล้วก็รายละเอียดสาระนะครับก็ยังต้องขีดเส้นใต้หลายเรื่องเพราะว่าวันนี้วันที่2เท่านั้นครับอาจารย์ยังมีอีกหลายวันแต่ว่าเมื่อวานนี้ก็นะครับมีการพูดคุยแล้วก็มีการเปิดเวทีอย่าง Thailand Pavilion นะครับโซนต่างๆที่นั่นเป็นอย่างไรนะครับของ Thailand Pavilion วันนี้เราจะมาพูดคุยด้วยแล้วก็รวมไปถึงไฮไลท์ประจำวันนี
0: ้
1: เวทีเมื่อกี้คุณอุบลรัตน์รายงานคร่าวๆแล้วว่ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดกันตอนนี้นะครับอยู่ในสายกับเราครับท่านเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสวัสดีครับท่านโฆษกครับ
0: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับอาจารย์เกษมสันคุณปฏิพันธ์ครับหมอเอกครับผม
0: ครับหมอเอกครับเมื่อวานนี้พิธีเปิดเทศกาล Royal Pavilion ต่างชาติตื่นเต้นแค่ไหนครับ
4: จริงก็ตื่นเต้นตั้งแต่ก่อนจะเปิดแล้วแหละเพราะว่าเวลาเขามาประชุมเขาจะได้เห็นพาวิลเลียนแล้วก็มีการถ่ายรูปมีการเดินเข้าไปดูสิ่งที่ทำก็คือว่ามีการโชว์เป็นนิทรรศการนะครับว่าเกี่ยวกับด้านต่างๆเช่นเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องของความจำกับรัชในหลวงรัชกาลที่9นะครับรวมถึงเรื่องของสุขภาพนะครับเรื่องของการที่ประเทศไทยเนี่ยจะเป็นนำในเรื่องของเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับสีเขียวนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของเกี่ยวกับประเทศไทยเช่นมีตุ๊กตุ๊กมีโชว์เรื่องของมวยไทยอะไรพวกนี้ครับก็ครบถ้วนให้คนที่มาร่วมเนี่ยได้เดินชมด้วยครับ
0: ครับแต่ว่าวันนี้โลกทั้งโลกรู้ย้ำอีกครั้งใช่ไหมครับว่าหลักการทรงงานและปรัชญาการพัฒนาประเทศของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยเราสามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อตอบโจทย์ความท้าทายสำคัญของโลกได้ถูกไหมครับ
4: ก็จากทีมงานแล้วก็จากที่มีการพูดคุยกันประจบเหมาะกับครั้งนี้ครับสิ่งที่โลกเผชิญเนี่ยก็คือความไม่มั่นคงความไม่แน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ geopolitical เรื่องของการค้าขายที่มีการกีดกันทางการค้านะครับรวมถึงภัยธรรมชาติทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็ย้อนกลับมาว่าหลักการเศรษฐกิจพอเองนะครับทำให้ทุกคนเนี่ยกลับมามองเรื่องของทำอย่างไรดีให้อยู่กับธรรมชาติได้ทำอย่างไรดีให้มีความสมดุลแล้วก็จะมีการดูแลพึ่งพาตัวเองได้อย่างไรมากกว่าการที่เน้นเรื่องของกำไรเพียงอย่างเดียวตรงนี้นี่เองเนี่ย ก็โลกก็มาทางนี้ในปัจจุบันนี้ด้วยเป็นส่วนใหญ่เลยทีเดียวครับ
1: ครับท่านโฆษกครับส่วนไฮไลท์ในวันนี้ที่หลายคนจับตาก็คือช่วงบ่ายซึ่งตรงกับรายการของเราด้วยนะเวลานี้นั่นก็คือเวที Building Resilience of in a Fragmented World นะครับเวทีนี้ท่านรองนายกเองนิติเข้าร่วมด้วยสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับคนไทยเกี่ยวกับเวทีนี้เป็นยังไงบ้างครับท่านโฆษกครับ
4: ได้ก็เมื่อกี้กำลังดูไลฟ์อยู่เลยครับก็เชิญชวนนะครับหลายๆท่านที่อาจจะไม่ได้เข้าไปร่วมในงานเนี่ยก็สามารถชมทางไลฟ์ผ่านทางเพจของการประชุมได้นะครับก็ลองเซิร์ชดูได้นะครับนี่สิ่งที่เป็นที่น่าสนใจคือว่าในครั้งเนี้ยเนื้อหาในการประชุมในตลอดสัปดาห์เนี่ยประเทศไทยมีโอกาสในการเป็นผู้นำประเด็นในการหารือแล้วก็พูดคุยนะครับอย่างวันเนี้ยเราเน้นย้ำเรื่องของโลกเนี่ยปัจจุบันเปลี่ยนไปเป็นโลกที่มีความแตกแยกมีความแบ่งแยกเป็นกลุ่มเป็นก๊กเป็นหมู่เหล่าแล้วก็ เราจะทำอย่างไรให้ประเทศไทยหรือว่าประเทศทั่วโลกเนี่ยมีความยืดหยุ่นทางด้านเศรษฐกิจได้นะครับก็เรามีตัวอย่างนะครับอย่างประเทศไทยเนี่ยเราเผชิญเรื่องของการพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศที่เราใช้พลังงานฟอสซิลเป็นหลักนะครับปัจจุบันเนี่ยเรากำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้พลังงานธรรมชาติมากขึ้นนะครับแล้วก็ที่ผ่านมากระบวนการของเราและการช่วยเหลือประชาชนในช่วงวิกฤตพลังงานเนี่ยมีการยืนยันจากสถาบันการเงินนะครับว่าเราสามารถดูแลประชาชนได้ดีกว่าหลายๆประเทศทั่วโลกทีเดียวก็ยังผลให้อัตราเขาเรียกว่าความน่าเชื่อมั่นความน่าเชื่อถือจากสถาบันต่างๆก็ให้ประเทศไทยเป็นบวกนะครับในเรื่องของการที่เรามีความยืดหยุ่นในการรับมือกับวิกฤตต่างๆได้นะครับตรงนี้นี่เองเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เรานำเสนอครับแล้วก็สอดคล้องกับงานของรัฐบาลแล้วก็ประเทศที่เราทำช่วงที่ผ่านมาเรื่องของการต่างประเทศนะครับคือว่าประเทศไทยเราจะเป็นประเทศที่มีความเชื่อถือน่าเชื่อถือเชื่อมั่นสำหรับชาวโลกได้นะครับแล้วก็เป็นจุดที่ทุกคนเนี่ยสามารถไปมาหาสู่ค้าขายกับประเทศไทยแล้วก็เป็นประตูไปสู่ประเทศอื่นๆได้นะครับตรงนี้เองในวันที่เราจัดงาน World Bank IMF เนี่ยก็เป็นการตอกย้ำว่าในเรื่องของการเงินการคลังเนี่ยเราก็เป็นประเทศที่ทุกประเทศเนี่ยสามารถไปมาหาสู่ลงทุนค้าขายได้โดยที่ปลอดภัยครับผม
0: ครับท่านโฆษกครับในเวทีแรกตอนบ่ายโมงครึ่งที่ท่านโฆษกได้กรุณาอธิบายไปนอกจากท่านรองนายกเอกนิติแล้วก็ยังมีกรรมการผู้จัดการ IMF มีประธาน World Bank แล้วก็มีนายกรัฐมนตรีคลังของฟินแลนด์เข้าร่วมด้วยผมคิดว่าคงจะเป็นเวทีที่คนไทยได้โชว์น่าสนใจมากครับอีกอันหนึ่งเป็นช่วงบ่าย3จนถึง4โมงเย็นใช่ไหมครับในเรื่องของการเงินสำหรับเศรษฐกิจสีเขียวนี้เราก็จะมีโอกาสโชว์อีกถูกต้องไหมครับท่านโฆษกครับ
4: ใช่คือเรื่องเศรษฐกิจสีเขียวเนี่ยเวลาเราไปพบปะกับภาคธุรกิจต่างประเทศนะครับแล้วเราบอกว่าเรากำลังจะมีการเปลี่ยนผ่านทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยไปสู่ green economy เศรษฐกิจสีเขียวมีการเปลี่ยนผ่านพลังงานลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลแล้วก็มีการให้ประชาชนเนี่ยติดโซลาร์เซลล์โดยที่รัฐบาลสนับสนุนแล้วก็สามารถขายไฟเข้าสู่ระบบของไฟฟ้าได้รวมถึงเรื่องของ direct PPA คือใหโรงงานหรืออุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยสามารถซื้อไฟได้โดยตรงโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาบริษัทพลังงานขนาดใหญ่ตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ทั่วโลกนะครับให้ความสนใจแล้วก็รู้สึกว่าตื่นเต้นกับสิ่งที่เรากำลังทำมากทีเดียวมันลามไปถึงเรื่องของธุรกิจใหม่ๆที่จะเข้ามาในประเทศไทยหรือการลงทุนเนี่ยพอเขาเห็นเราขยับเขยื้อนแบบนี้เนี่ยครับภาคธุรกิจเนี่ยที่เข้ามาลงทุนอย่างเช่นที่เราคุยกันเรื่องของ data center เนี่ยก็ยังมีข้อเสนอว่าเป็น data center ที่มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตรงนี้ก็เป็นจุดที่เราเป็นผู้นำในเรื่องของการทำเศรษฐกิจยุคใหม่แล้วก็การเปลี่ยนผ่านพลังงานของโลกทีเดียวคร
1: ับ ครับนอกจากเวทีนี้แล้วนะครับยังมีอีกเวทีนึงที่น่าสนใจครับท่านโฆษกครับอย่างเวทีเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและก็ของภาคธุรกิจโอกาสต่างๆด้วยเวทีนี้มีความสำคัญอย่างไรครับท่านครับ
4: โอ้จริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากเพราะว่าหลายๆประเทศหรือว่าคนที่มีการคิดค้นอะไรใหม่ๆเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการคือการมีทรัพย์สินทางปัญญาแล้วก็ทำสร้างมูลค่าได้นะครับรวมถึงประเทศไทยเนี่ยเราก็จะเป็นประเทศหนึ่งที่ในปัจจุบันเนี่ยเราก็จะอยู่ในมีส่วนร่วมในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาสู่โลกนี้ด้วยนะครับอย่างที่ผมได้เกี่ยวข้องก็อาจจะเป็นเรื่องของการร่วมวิจัยยาร่วมวิจัยเครื่องมือแพทย์ในตรงนี้แล้วก็เป็นจุดสำคัญที่เราจะใช้ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจจากพวกนี้ได้เช่นเดียวกันครับรวมถึงนะครับจุดยืนประเทศไทยที่เราจะแสดงให้ทุกคนเห็นรวมถึงพูดคุยมาตรการต่างๆนะครับเกี่ยวกับการปกป้องสิทธิทางปัญญาของผู้ที่ประกอบธุรกิจของต่างประเทศเนี่ยตรงนี้ประเทศไทยที่เคยโดนฟังช่วงที่ผ่านมาโดนว่าเรามีปัญหาเรื่องของการปกป้องสิทธิประโยชน์ทางปัญญาเนี่ยตรงนี้เราก็จะมีการดำเนินการเพื่อแก้ไขเรื่องนี้แล้วก็โชว์ให้ชาวโลกเห็นด้วยครับ
0: ครับภาพที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้นะครับท่านคุณหมอเอ็กครับเป็นท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของฟินแลนด์นะครับนางริก้าปูราซึ่งอยู่ในเซสชั่นที่ท่านรองนายกเอ็นิติเป็นคนนำบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองโมงครึ่งเนี่ยนะครับอันนี้ตอนนี้เป็นภาพสดขณะนี้ขออนุญาตเป็นคำถามสุดท้ายครับคุณหมอครับการจัดประชุมครั้งนี้เพื่อทำให้โลกเห็นว่าเราไม่ได้พูดอย่างเดียวเราทำด้วยเนี่ย การจัดประชุมเลยจัดแบบกรีนมีตติ้งเห็นว่าเตรียมรถ EV เป็น100คันมารับส่งผู้เข้าร่วมประชุมจริงไหมครับ
4: อ๋อใช่ครับก็การประชุมเนี่ยเราเน้นเลยครับว่าเราไม่ใช้อะไรที่ทำลายสิ่งแวดล้อมเรื่องของภาชนะเรื่องของอาหารแล้วก็พยายามดำเนินการให้ใช้วัสดุไทยแล้วก็ใช้ของที่ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงการขนส่งเนี่ยแทนที่จะให้แบบมีขบวนรถยาวเหยียดใช้น้ำมันกันเยอะแยะก็ใช้เป็นรถ EV แล้วก็เดินทางกันโดยรถบัสจากโรงแรมมาที่สถานที่จัดงานซึ่งทุกคนก็ให้ความร่วมมือแล้วก็รู้สึกดีกับการที่เราช่วยกันรักโลกในครั้งนี้ด้วยนะครับก็เป็นสิ่งเล็กๆที่แสดงถึงจุดยืนของประเทศไทยแล้วก็สร้างความประทับใจให้กับคนที่มาร่วมประชุมครับ
0: ขอแถมคำถามสุดท้ายครับวันนี้เป็นวันที่2แล้วเป้าหมายของรัฐบาลกับการจัดและผลที่ออกมาจริงนั้นยังเป็นไปตามเป้าใช่ไหมครับ
4: ในเรื่องของจำนวนผู้เข้าประชุมมาเป็นไปเกินเป้าแล้วล่ะครับเพราะว่าคนที่ลงทะเบียนนะตอนแรกเนี่ยคิดว่าจะมีประมาณสัก 14,000 หรือ 15,000 คนตอนนี้น่าจะอยู่ทะลุไปที่ 18,000 แล้วฮะแล้วก็คนที่มาร่วมงานหรือที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมเนี่ยก็มีอีกเยอะพอสมควรแล้วก็รวมถึงครอบครัวของผู้เข้ามาร่วมประชุมด้วยอันนี้ก็ทะลุเป้าไปละแล้วก็จะมีงานที่จะจัดให้กับคู่สมรสของผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยครับไปชมสถานที่ต่างๆเนี่ยตอนนี้ก็ลงทะเบียนกันแน่นจนแบบล้นต้องจัดรถเพิ่มแล้วครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จทีเดียว
1: ครับได้เห็นภาพชัดเจนจากท่านโฆษกนะครับได้เล่าให้เราฟังแล้วคุณผู้ชมได้เห็นภาพจินตนาการไปด้วยว่าบรรยากาศเป็นอย่างไรได้ติดตามข่าวอยู่โดยตลอดนะครับวันนี้ขอบคุณท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นอย่างสูงนะครับขอบพระคุณท่านมากครับสวัสดีครับ
4: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ครับแหมเราได้เห็นสีสันแล้วก็ไฮไลท์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับคนไทยแล้วก็ท่านรองนายกเอกนิติได้ร่วมเวทีสำคัญณเวลานี้ด้วยนะครับแล้วก็เรื่องบรรยากาศการที่จะเกิดเอฟเฟกต์ต่างๆครับท่านอาจารย์เรื่องของการไปเยี่ยมชมบ้านเมืองของเราผมแอบเข้าไปดูว่ามีลิสต์เข้าไปดูยังไงอะไรบ้างเป็นการเปิดให้จองของสมาคมการท่องเที่ยวธุรกิจของไทยแล้วก็ต้องเขาจ่ายตังค์นะครับเขาลงทะเบียนเสร็จเขาจ่ายตังค์ด้วยเขาไปดูมีเวทีมวยราชดำเนินมีไปดูล่องเรือเจ้าพระยาไปฝึกทำอาหารด้วยครับอาจารย์ไปสปาด้วย
0: เป็นเรื่องปกติของการจัดประชุมแบบนี้จะต้องพานักข่าวพาคู่สมรสไปเที่ยวให้ทั่วครับ
1: ครับก็ได้ประชาสัมพันธ์ประเทศไทยไปด้วยนะครับยังมีอีกประเด็นนึงนะครับที่น่าสนใจเกี่ยวกับความพร้อมของประเทศไทยในการประชุม IMF World Bank 2026นี้ด้วยนั่นก็คือเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีความมั่นคงทางไซเบอร์นะครับซึ่งวันนี้เราจะมาลงรายละเอียดกันนะครับกับท่านรัชดาธนาดิเรกผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์รัชดาครับ
0: สวัสดีครับ
5: สวัสดีอาจารย์เกษมสารและคุณปฏิพัฒน์ท่านผู้ชมด้วยค่ะ
0: ครับท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีครับเห็นว่าการประชุมครั้งนี้ทีแรกรัฐบาลกังวลเรื่องความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เดี๋ยวใครจะมาโจมตีโน่นนี่นั่นนี่ผ่านมา2วันแล้วทุกอย่างเรียบร้อยเป็นไปตามแผนถูกต้องไหมครับ
5: ก็ถือว่ายังไม่มีเหตุการณ์ที่ต้องกังวลใจนะคะแต่เราก็คงไม่ได้มองแบบว่าท้าทายอะไรให้ลองมาแอตแทคเรานะคะแต่เพราะมันเป็นเรื่องที่มันต้องเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่องแล้วก็ตลอด24ชั่วโมงซึ่งในช่วงเวลาที่ผ่านมาก่อนหน้านี้รวมไปถึงจนเสร็จสิ้นงานการประชุมเนี่ยเราก็ระดมทุกสรรพกำลังแล้วก็มีศูนย์ที่จะรับทราบข้อมูลแล้วก็ให้การตอบสนองหากมีการคุกคามเกิดขึ้นนะคะ
0: ครับดร.รัชดาลองเล่าให้ท่านผู้ชมฟังดูหน่อยได้ไหมครับว่าได้เตรียมการหนักไว้แค่ไหนครับ
5: คือต้องขออนุญาตเท้าความนิดนึงนะคะว่าภัยคุกคามทางไซเบอร์เนี่ยมันก็อาจจะเป็นในลักษณะถ้าเบาหน่อยก็อาจจะมีคนมากลั่นแกล้งเว็บไซต์ของการจัดงาน World Bank IMF หรือว่าส่วนราชการต่างนะคะยกระดับขึ้นไปก็อาจจะมาสร้างความปั่นป่วนในระบบของโครงสร้างพื้นฐานเช่นเรื่องของรถไฟฟ้ารบกวนขึ้นสัญญาณการบินทำให้การเดินทางคมนาคมขนส่งมีปัญหาหรือทำลายตัดไฟตัดน้ำอะไรต่างๆที่ทำให้เกิดเป็นเรื่องที่มันเป็นบรรยากาศที่ไม่ดีในช่วงที่มีการจัดงานนะคะเพราะฉะนั้นคำว่าภัยไซเบอร์เนี่ยไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องออนไลน์แต่ว่าเป็นรวมถึงการดำเนินชีวิตการจราจรของพี่น้องประชาชนด้วยเพราะมันเชื่อมกันทั้งในระบบเทคโนโลยีอะค่ะ ทีนี้การเตรียมการที่ผ่านมาก็คือเราได้มีคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของดิจิตอลเรื่องของการเซอร์วิสให้บริการประชาชนต่างๆที่มีความเสี่ยงที่จะถูกแอตแทกจากผู้ไม่หวังดีนะคะก็37หน่วยงานก็มีการจัดคณะทำงานกันนะคะก็มีการวางแผนว่าจะมีศูนย์ก็คือให้ทางสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์นี่เป็นส่วนงานกลางนะคะแล้วก็ทำงานกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเครือข่ายโทรคมนาคมแห่งชาติอันนี้เราก็เรียกว่าคอยประสานงานรับเรื่องต่างๆค่ะแล้วก็ติดตามพวกเว็บไซต์ต่างๆของส่วนราชการที่มีความเสี่ยงอีกประมาณ 1,000 กว่าเว็บไซต์ค่ะ
1: ครับก็ได้เห็นความร่วมไม้ร่วมมือของทั้งภาครัฐแล้วก็ส่วนที่เกี่ยวข้องในการดูแลเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์แต่ว่าโมเดลตรงนี้เนี่ยจะยังอยู่ต่อใช่ไหมครับหลังจากการประชุมเสร็จวันที่18หลังจากนี้ไปเราก็ยังคงจะต้องเฝ้าระวังเรื่องของความปลอดภัยทางไซเบอร์ในทุกงานเพราะว่าเราจะเป็นไม้ด้วยเป็นไม้ในการประชุมต่างๆด้วยแล้วก็อยากจะเชิญชวนให้เขาเชื่อมั่นในประเทศไทย
5: ค่ะเพราะว่าเรื่องของความปลอดภัยทางไซเบอร์เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของความมั่นคงอย่างหนึ่งนะคะแล้ววันนี้เรากำลังพูดถึงอย่างจะเชิญชวนนักลงทุนให้มาลงทุนในประเทศไทยอยากให้นักท่องเที่ยวมาประเทศไทยอยากให้เข้ามาจัดการประชุมในประเทศไทยเยอะๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องแสดงให้เห็นถึงว่าประเทศไทยนั้นเรามีความพร้อมเรื่องการป้องกันภัยคุกคามในทุกๆด้านแล้วก็ภัยไซเบอร์อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ถ้าเตรียมการไม่ดียังมีความเสี่ยงสูงนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้พอจบงานนี้แล้วเราก็จะมาสรุปบทเรียนกันนะคะต้องเรียนทั้งสองท่านและท่านผู้ชมด้วยนะคะว่าบางครั้งเราไม่ได้มีการรับรู้ว่ามันมีการแอตแทกเกิดขึ้นน่ะแต่ในความเป็นจริงในแต่ละปีเนี่ยมันมีเป็นล้านล้านครั้งนะคะที่เราตรวจพบว่ามีคนมาพยายามมาปั่นป่วนระบบไซเบอร์ของส่วนงานราชการของเราหรือว่าเว็บไซต์อะไรต่างๆนะคะเพียงแต่ว่าเราสามารถป้องกันได้เราดีเทคได้เราแก้ไขได้ไวเราก็เลยเหมือนกับว่าไม่มีใครมาทำอะไรเราแต่ในทางสถิติที่ตรวจรับทราบเนี่ยมันไม่ใช่เลยนะทุกวินาทีมันมีความเสี่ยงทั้งนั้นนะคะแล้ววันนี้รัฐบาลก็มีความพร้อมโดยการกำกับดูแลของทางสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติค่ะ
0: ครับท่านดร.รัชดาครับในฐานะที่เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีและดูแลเรื่องนี้เนี่ยผมทราบดีว่าเรื่องการป้องกันไซเบอร์แอทแทคในยากมากแล้วเป็นงานที่เรียกว่าปิดทองหลังพระจริงๆต้องขอบพระคุณดร.รัชดาและทีมทุกหน่วยงานเลยนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นหน้าเป็นตาของประเทศจริงถ้าอะไรหลุดไปสักนิดนึง
1: ครับ
0: หรือเว็บโดนแฮกนี่จบเลยนะครับอุตส่าห์เตรียมการมาตั้งนาน
5: ใช่ค่ะอาจารย์ต้องขอบพระคุณนะคะที่อาจารย์มองเห็นภาพตรงนี้เพราะว่าเกิดเหมือนกับมีใครมาแกล้งส่งสัญญาณเข้ามาแจมในจอที่จัดงานนิดนึงนี่ก็เสร็จแล้ว
0: จบเลย
5: ข่าวทั่วโลกเลยอ
0: ่
5: ะ
0: ใช่ครับอันนี้ต้องขอแสดงความชื่นชมและให้กำลังใจนะครับจนกระทั่งส่งแขกทุกคนกลับประเทศเขานะครับ
5: ขอบพระคุณค่ะ
1: ครับขอบคุณท่านดร.รัชดามากนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: ครับได้เห็นภาพความร่วมไม้ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจนะครับก็เป็นกำลังใจให้ทีมงานทุกทีมนะครับในการดูแลแขกบ้านแขกเมืองผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้วันนี้วันที่2เหลืออีก6วันครับอาจารย
0: ์
1: อีก6นับวันนี้ด้วยนะคร
0: ับ เจอเราได้ทุกวันที่นี่เวลาบ่ายโมงครึ่งถึง2โมงครับ
1: ครับผมรายการโอกาสของคนไทย IMF World Bank 2026แม่นะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมหมดเวลาจากรายการนี้แล้วยังติดตามนะครับไฮไลท์ต่างๆของ IMF World Bank ได้ต่อกับ NBT กรมประชาสัมพันธ์ได้ยาวทุกรายการและทุกช่วงข่าววันนี้เราทั้ง2คนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปแล้วนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: จากภูมิปัญญาพื้นบ้านสู่การสร้างสรรค์ลวดลายผ้าไหมที่ร่วมสมัยวันนี้พาทุกท่านมาที่บ้านหัวฝายตำบลปอแดงอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นชุมชนที่เคยประสบกับความยากจนแต่กลับมามีชีวิตใหม่ด้วยแสงแห่งพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ
1: กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสหกรณ์ผ้าไหมบ้านหัวฝายตำบลปอแดงอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นเป็นการรวมตัวกันของคนในหมู่บ้านที่มีความเชี่ยวชาญและจิตสำนึกในการสืบสานภูมิปัญญาของบรรพบุรุษจนกลายเป็นหมู่บ้านต้นแบบการปลูกมอญเลี้ยงไหมครบวงจรและเป็นศูนย์เรียนรู้เรื่องการทอผ้าไหมที่ทรงคุณค่าด้วยกว่าจะมาเป็นกลุ่มทอผ้าที่มั่นคงมาจนถึงปัจจุบันนั้นจุดเริ่มต้นเกิดมาจากพระบารมีของพระมารดาแห่งไหมไทย
2: สวัสดีค่ะฉันนางบุญศิลป์ราชเจริญเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจสหกรณ์ผ้าไหมมัดหมี่บ้านหัวฝายค่ะครั้งแรกที่ไปเจอพระองค์อยู่ที่ตอนนั้นพ.ศ.24แม่เข้าไปขอเส้นไหมตอนแรกท่านประกาศบอกว่าประชาชนผู้สนใจอยากได้เส้นไหมไปทอเอามาทอที่บ้านน่ะใครสนใจก็มารับเอานะพ่อแม่ได้เขาแม่ก็เลยชวนพี่น้องไป5คนเข้าไปสวนจิรดาไปขอรับเส้นไหมมาทอท่านผู้หญิงสุปภาดาตอนนั้นท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านบอกว่าเอาไปทอผ้าไหมนะกิโลหนึ่งท่านจะเอาคืน1ผืน1ผืนคือ4เมตรพ่อแม่ก็เก็บเอาคนละ10กิโลทีนี้เอาใส่กระเป๋าใส่ถุงปุ๋ยเรียบร้อยแล้วพระบรมพระราชินีนาขึ้นไปแม่ก็ตกใจแม่งงไม่รู้ว่าผู้ใดมาเนาะแม่ก็วางสิล่ะพระราชินีมานั่งลงนั่งลงท่านผู้หญิงว่าพวกแม่ก็เลยนั่งลงกราบพระองค์สวยงามมากพระพันปีอ่ะสวยเรื่องอลามเลยพวกแม่กราบลงทั้งร้องไห้ทั้งไม่เคยเห็นปื้มใจที่เจอครั้งแรกครั้งแรกคือพ.ศ.24ต่อมาพวกแม่ก็ไปรับเสด็จอยู่ที่ภูพานไปกันหลายคนพระ

0: ข้าอยู่ที่เปิดงานกรมหม่อนไหมแม่ก็เจอพระองค์อีกตอนนี้พวกแม่พากันเลี้ยงไหมปลูกหม่อนเลี้ยงไหมนะพวกแม่ก็เลยมาปลูกหม่อนเลี้ยงไหมสาวไหมอยู่ทุกวันนี้เราก็เลยมีรายได้สมาชิกก็มีรายได้ไม่ต้องไปรับจ้างก่อสร้างที่ไหนตั้งแต่นั้นมาตั้งแต่พ.ศ.24เป็นต้นมาถึงปัจจุบันนี้เราพวกกลุ่มเรามีรายได้ชุมชนก็มีรายได้ด้วยเราก็ไม่รู้จะพูดยังไงที่พระองค์ท่านประทานอาชีพให้เราได้มีรายได้ให้ลูกให้หลานทำผ้าไหมแล้วก็ส่งลูกไปเรียนหนังสือได้จบปริญญาได้ทำงานทุกวันนี้เป็นพระกรุณาเป็นที่สุดตอนนั้นพระองค์ไม่สบายเราก็เป็นห่วงเราก็มีแต่ภาวนาให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานขึ้นไปตอนนั้นเจอพระองค์พ.ศ.24เรามาตั้งกลุ่มพ.ศ.39หลังตั้งหลายปีปีแรก 100,000 บาทแล้วก็มีห้องเลี้ยงไหมมีอุปกรณ์เขาจะให้เรามาเลยกลุ่มหม่อนไหมจะให้มาเลยเอางบมาให้เราเนี่ยอาคารเขาก็มาสร้างให้ทีนี้งบประมาณเงินสดเขาก็ให้1,000,000บาทเอามาหมุนเวียนในกลุ่มพวกเราก็บริหารจัดการกันมีสมาชิกแต่ก่อนนี้เริ่มต้น31คนเดี๋ยวนี้70กว่าคนแล้วเลี้ยงไหมกันหมดทอผ้ากันทรงพระราชวังสวนจิตรดาเป็นประจำค่ะพี่หนีไปถวายงานเอาผ้าไปถวายงานท่านชอบมากท่านก็เอารูปให้ของพระองค์ที่อยู่ในข่าวรูปนั้นแหละแต่อยู่บ้านแม่เอาโชว์ไว้ที่บ้านแต่ว่าแม่ก็ได้รับเป็นเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติด้านหม่อนไหมปี55เกษตรกรดีเด่นปี66ก็รับอีกไปรับโล่ที่สนามหลวง2ครั้งก็รับจากพระองค์ท่านรอ10ทุกครั้งค่ะเป็นพระมหากรุณาพระองค์หาที่สุดไม่ได้แม่จะพูดไปหลายๆอย่างเราก็คิดไม่ออกบางทีก็ตื้นจันใจพวกเราก็ห่วงคิดถึงแต่ขอให้พระองค์ทรงไปสู่สวรรค์นะ
1: ความงดงามของผืนผ้าไหมบ้านหัวฝายในปัจจุบันไม่เพียงแต่รักษาเอกลักษณ์ดั้งเดิมไว้เท่านั้นแต่ยังมีการสืบสานจากรุ่นสู่รุ่นโดยทายาทคุณแม่บุญศิลป์ได้กลับมาพัฒนาลวดลายให้ร่วมสมัย
2: ต่อยอดจากคุณแม่นะคะซึ่งทอผ้าส่งในศิลปาชีพค่ะปัจจุบันนะคะซึ่งคนก็เหมือนรักสุขภาพใช่ไหมคะใช้ผ้าที่ย้อมด้วยจากสีธรรมชาติค่ะพี่นี่ก็เลยไปศึกษาแล้วก็มีการอบรมที่ไหนก็จะสมัครใจไปอบรมค่ะแล้วก็มาทำผ้าของตัวเองนะคะแล้วก็มีลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจค่ะส่วนหนึ่งนะคะก็ยังทอผ้าส่งสวนจิตรดาต่อจากคุณแม่นะคะลวดลายดั้งเดิมนะคะก็จะเปลี่ยนเป็นลวดลายร่วมสมัยค่ะก็เป็นแนวคิดตามจินตนาการที่มองเห็นนะคะทางศิลปาชีพนะคะก็คือได้มองเห็นว่าผ้าที่เป็นลวดลายใหม่ๆถือเป็นแบบลวดลายแปลกๆนะคะก็ได้โทรติดต่อมาค่ะเพราะว่าเราใช้เบอร์โทรติดไปด้วยนะคะก็โทรติดต่อมาที่แม่บุญศิลป์นะคะซึ่งคุณแม่เคยส่งที่สวนจิตรดาอยู่ประจำอยู่แล้วนะคะท่านมองเห็นว่ากลุ่มของเราเข้มแข็งแล้วก็ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมมีวัตถุดิบเป็นของตัวเองนะคะแล้วก็เลยจะตั้งกลุ่มให้เป็นศิลปาชีพบ้านหัวฝายโดยให้ทัศนียาเนี่ยค่ะเป็นหัวหน้ากลุ่มให้แม่ๆเนี่ยทอผ้าย้อมด้วยสีธรรมชาติทั้งหมดนะคะมีโอกาสได้เข้าเฝ้าถวายงานเจ้าฟ้าหญิงวันวลีค่ะแล้วก็ท่านได้ทรงแนะนำในเรื่องว่าให้ย้อมให้มีความหลากหลายสีในผืนนั้นนะคะหัวหน้าที่เป็นเก่งในเรื่องของสีธรรมชาติค่ะมาสอนที่กลุ่มนะคะเริ่มตั้งแต่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมนะคะแล้วก็ทอผ้านะคะขั้นตอนทอผ้าก็จะมีตั้งแต่การกวักไหมค้นหมี่ค้นเป็นลำหมี่อะค่ะแล้วก็ไปมัดหมี่ไปมัดเป็นลวดลายนะคะแล้วก็ย้อมค่ะย้อมเก็บสีนะคะก็ในผ้า

0: หนึ่งผืนนะคะก็จะมีการย้อมสีย้อมครบแล้วก็มีการแก้หมีนะคะแก้หมีแล้วก็ไปกวักหมีแล้วไปปั่นหลอดค่ะปั่นหลอดแล้วก็พร้อมที่จะทอเป็นผืนผ้าค่ะแล้วก็มีการไปจำหน่ายด้วยตัวเองด้วยค่ะทั้งงานที่เมืองทองหรือห้างสรรพสินค้าต่างๆแล้วก็ตามหน่วยงานรัฐบาลหน่วยงานรัฐที่ได้มีงานออกบูธค่ะส่วนมากนะคะเราก็จะย้อมด้วยสีธรรมชาติค่ะซึ่งวัตถุดิบนะคะเราหาได้จากชุมชนค่ะซึ่งได้เป็นเปลือกไม้ใบไม้รากไม้หรือแก่นไม้ต่างๆนะคะอย่างเช่นที่บ้านเราก็จะมีแก่นฟางแล้วก็เปลือกประดู่เปลือกสะเดาใบสีเขียวอย่างสีเขียวก็จะใบหูกวางใบขี้เหล็กดอกใบแก้วอย่างเงี้ยค่ะเปลือกไม้เปลือกประดู่นะคะก็จะเป็นเหมือนสีไม้อะค่ะสีเปลือกประดู่ค่ะแล้วก็แก่นฝางนี้ก็จะให้สีโทนถ้าเป็นแก่นฝางน้ำสองเราก็จะได้สีชมพูอ่อนนะคะแล้วก็ไล่เฉดสีคือจะให้เข้มขึ้นแล้วก็ย้อมฝางน้ำหนึ่งอย่างเด็กได้สีแดงแล้วก็ใช้ครั่งค่ะย้อมด้วยครั่งนะคะจะได้สีแดงถ้าอยากได้สีชมพูก็เราย้อมด้วยน้ำสองค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากบอร์ดเป็นเปลี่ยนสีนะคะเราก็มีการเก็บสีแล้วย้อมทับสีไปเรื่อยๆค่ะก็คือเหมือนอย่างย้อมด้วยเก็บสีด้วยฝางและด้วยสีชมพูอ่อนแล้วนะคะเราอยากได้สีม่วงนะคะก็จะไปย้อมทับด้วยเปลือกมะพร้าวสดนะคะเปลือกมะพร้าวสดถ้าเกิดเปลือกมะพร้าวสดย้อมเปลือกมะพร้าวสดอย่างเดียวก็จะได้สีเทาค่ะแต่ถ้าเกิดไปย้อมทับด้วยสีชมพูนะคะก็จะได้สีม่วงค่ะดังนี้เป็นต้นนะคะศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติจังหวัดขอนแก่นนะคะก็สนับสนุนในเรื่องของพันธุ์ไข่ไหมนะแล้วก็พันหม่อนแล้วก็มาอบรมการย้อมสีธรรมชาติอบรมในเรื่องการเลี้ยงไหมนะคะการปลูกหม่อนค่ะนี้แล้วก็มีรวมถึงการพัฒนาในเรื่องของลวดลายผ้าด้วยนะคะนี้ต่างๆค่ะแล้วก็จะมีอย่างเช่นพัฒนาชุมชนนะคะก็มาสนับสนุนในเรื่องของบรรจุภัณฑ์แล้วก็อบรมในเรื่องของการมัดหมี่แล้วก็ย้อมสีธรรมชาติค่ะอีกหน่วยงานหนึ่งก็คืออุตสาหกรรมภาคที่5นะคะมาช่วยในเรื่องของการย้อมสีธรรมชาติฟอกย้อมแล้วก็สอนย้อมสีธรรมชาติแล้วก็มาสนับสนุนในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆในการย้อมผ้าแล้วก็การทอผ้าค่ะคิดว่าอยากสืบสานแล้วก็ต่อยอดนะคะให้อาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมนี้ได้อยู่กับชุมชนได้ตลอดไปค่ะน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้เลยค่ะเราได้มีอาชีพนะคะในเพราะท่านค่ะท่านได้พระราชทานอาชีพให้กับพวกเรานะคะได้มีรายได้แล้วก็เลี้ยงครอบครัวทุกๆวันนี้ค่ะเพราะพระองค์ท่านค่ะพวกเราสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ค่ะ
1: กว่าจะได้เส้นไหมที่เรียบเนียนและเหนียวทนทานต้องอาศัยความประณีตบรรจงในทุกขั้นตอนก่อนจะนำไปถักทอเป็นผ้าไหมมัดหมี่อันล้ำค่าของอำเภอชนบทความสามัคคีกลมเกลียวของสมาชิกในกลุ่มและพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือพลังขับเคลื่อนในทุกกระบวนการผลิต
2: เลี้ยงไหมก็ไปเอาไข่ไหมมาจากกันศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติแล้วก็เราก็มาเพาะเองใบหนึ่งเราก็เจ็บที่ยอดของใบอ่อนจะยอดเลยใบหนึ่งใบสองเราใบหนึ่งเราเจ็บลงมาแค่นี้เองแล้วก็ใบสองเราก็เจ็บลงมาอีกใบสามก็ลงมาอีกพอใบสี่เราก็เจ็บหมดเลยค่ะสร้างอาชีพรายได้ ส่งลูกเรียนได้นะจนจบปริญญาลูกก็ได้ทำงานทุกคนแล้วก็ภูมิใจค่ะที่ได้สานต่อจากพระองค์ท่านภูมิใจมากๆเลยเพราะว่าเมื่อก่อนยังไม่ได้เลี้ยงใหม่ก็ไปทำงานก่อสร้างที่กรุงเทพพอมีตรงนี้แล้วเราก็ออกมาทำเลี้ยงลูกให้เขาได้เรียนจบปริญญาเขาก็ทำงานของเขาลูกเขาก็มีงานทำเราก็มีงานทำอยู่บ้าน
0: ก็แต่งปลูกหม่อนเลี้ยงไม้ละค่ะตั้งแต่15-16ปีก็สาวไหมทอผ้าอาชีพหลักค่ะขอบคุณที่กรุณาที่มาส่งเสริมลูกหลานอย่างนี้เป็นกรุณายิ่งเพิ่นมานั่นไปผู้พ่านเพิ่นกะซอยเหลียเฮาตามเพิ่นบ่เซาไปขึ้นพระรามหอมอีหยังผู้พ่านก็ได้ไปรับเสด็จเพิ่นก็นั่งอยู่ไกลๆจะอ่อนเพิ่นเมื่อสันจะแม่นเพิ่นดีจะแม่นเฮามีบุญวาสนามาหาเพิ่นเนาะท่านดอกภูมิใจหลายจนว่าให้จะอ่อนเพิ่นดีใจหลายบ่เคยเห็นเพิ่นจักเทียเห็นมื้อนั้นล่ะขอบคุณพระพันปีเด้อมาเกินกรุณาที่มาลูกเบิ่งลูกเบิ่งหลานเบิ่งอันนั้นอันทรงได้เงินทรงมาทรงลูกทรงหลานไปโรงเรียนได้เป็นผู้เป็นนั่นก็แม่นเพิ่นล่ะเพิ่นเอาให้เพิ่นว่าลูกบ่ได้เรียนหนังสือเพิ่นก็ให้มาเป็นทุนเพิ่นดีหลายจนว่าได้ให้น้ำเพิ่นบ่จักกันคำสิว่าอันใดแค้นหลาย
3: แม่มาเข้าร่วมกลุ่มนี้30ตั้งแต่30ปีที่แล้วค่ะก็มาช่วยเวลาเจ้าหน้าที่มาก็จะมากวกไหมก็สำคัญพอว่ากวกแล้วก็จะเอาไปค้นทำเป็นหัวหมี่ทำหัวหมี่แล้วก็จะไปมัดเป็นลายหมี่เพื่อจะไปทอเป็นผืนผ้าค่ะเป็นรายได้หลักแต่ว่าเราก็ไม่ต่อมาก็ไม่ได้ทอแล้วล่ะค่ะก็แต่ก่อนก็ทอบ้างตอนนี้ก็เลี้ยงแต่ตัวไหมแล้วก็จะเอาเส้นขายถ้าตัวไหมมันดีเราก็จะได้เส้นไหมที่ดีก็ขอบพระคุณท่านมากแล้วค่ะที่ท่านให้อาชีพเรา ให้ได้กินได้ใช้ต่อลูกหลานมาค่ะก็ไม่เคยเห็นท่านหรอกเห็นแต่ในโทรทัศน์เพราะว่าไม่ได้ไปที่วังตั้งแต่ตอนไปก็ไม่ได้เห็นท่านรักมากเลยค่ะ
1: เบื้องหลังความงดงามของผืนผ้าไหมแต่ละผืนเคยมีเรื่องราวของความทุกข์ยากแสนสาหัสซ่อนอยู่ในยามที่ชีวิตมืดมิดไร้ทางออกสายทานแห่งพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ส่งชี้ทางสว่างพระราชทานอาชีพและสร้างรายได้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องจนสามารถพลิกฟื้นคืนชีวิตให้กลับมามีความหวังมีศักดิ์ศรีและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
4: กว่าจะเป็นผ้าไหมนะคะเรามันเอาตัวผีเสื้อมาแล้วก็มาใส่ผ้าให้มันไข่ออกเป็นไข่เหมือนกับไข่ปลาไข่อะไรนี่แหละทีนี้เราก็ไปลองไว้ให้มันออกเป็นตัวอ่อนเราก็มาเอาไหมเอาหมอนนะใส่เอาใบหมอนนะซอยให้มันเล็กๆใส่ตัวเล็กๆออกใหม่ๆได้2วันมันก็เริ่มลงนอนเป็นวัย2วัย3วัย4 7วันมันสุกออกมามันก็จะเป็นตัวแดงๆเก็บไปใส่จอวันนี้มันก็ถ้าเป็นฟักแล้วเอาไปสาวจังเพิ่นสาวนั่นล่ะสาวออกมาเป็นเส้นไหมแล้วก็เอาไปฟอกสีออกฟอกสีแดงๆนะออกมันก็จะขาวอย่างนั้นมันขาวแล้วทีนี้ก็กวกแล้วก็ไปค้นใส่โฮงค้นใส่โฮงค้นหมีมันก็จะออกมาเป็นลำไหมอย่างนี้เราก็เอามามัดลวดลายมัน ครั้งแรกเราก็มัดขาวก่อนมัดขาวแล้วทีนี้เราก็เก็บเอาขาวแล้วก็ไปลงเหลืองทีนี้ก็มาลงสีเทาสีเทาหรือสีเทียเทานี่แหละมามัดเอาเทาอีกมัดแล้วเรามัดเสร็จทุกสีแล้วเราก็ไปย้อมเหมือนกับพี่นีจะย้อมให้เสร็จแล้วเราก็ไปตากให้มันแห้งไปล้างให้มันสะอาดล้างให้มันสะอาดแล้วก็มาแกะกวกออกให้มันเป็นเส้นใครเส้นมันเนี่ยกวกแล้วกวกเสร็จแล้วเราก็เอาไปปั่นใส่หลอดเป็นหลอดใส่หลอดจะทอแล้วนั่นใส่หลอดแล้วเราก็เอาไปทอเป็นผืนเพราะว่าทำมาตั้งแต่เล็กเลยรู้หมดอะไรทำมีตั้งแต่ก่อนทำโบราณมันย้อมสีเคมีไม่รู้อย่างนี้แต่ตอนนี้เพิ่นมีโครงการใหม่ก็เลยให้ไปทำสีธรรมชาติต้มช่วยกันอยู่ในกลุ่มนี้แหละต้มใบอะไรก็ต้มช่วยกันใครมีอะไรก็ต้มแล้วก็แบ่งกันย้อมแบ่งกันทำในกลุ่มนี้แหละทำช่วยกันหมดทุกคนเขาเรียกว่าลายเครือไม้เราก็แต่งเอาแต่งให้มันหลากสีพบอะไรก็เก็บมาสร้างสรรค์มามัดมาทำมาทำได้ทุกอย่างแหละบางครั้งท่านก็ส่งมาลายที่จะให้ทำท่านก็ส่งมาเรื่อยส่งมาให้พี่นีก็ไปบอกสมาชิกต่อบอกทำให้ทำอย่างนี้ให้ทำอย่างนี้พี่นีเราเขาคนเป็นคนรับพระองค์ท่านส่งมาแล้วก็ไปทำท่านเคยให้เอาไปส่งที่ไปรัดที่สกลนครน่ะที่ภูพันไปเวลาท่านเสด็จมาก็จะไปรับเสด็จท่านช่วยเหลือราษฎรดีๆท่านก็ใจดีด้วยเวลาไปหาท่านเข้าไปกราบไปถวายท่านก็พูดเพราะแต่งตัวก็สวยเวลาไปท่านตัดผ้าสลุงใส่ก็สวยท่านใส่อะไรก็สวยท่านเป็นคนสวยเนาะผิวก็ดีเวลาไปรับเสด็จท่านที่ภูพานสกลนครลานขันหอมท่านก็ใจดีพูดกับประชาชนท่านก็พูดเพราะไปหาท่านทีไรดีใจปลื้มใจเวลาราษฎรนั่งท่านก็เดินมาใกล้ๆให้จับมือให้อะไรท่านก็ให้จับไม่มีใครเทียบท่านได้หรอกผู้ใดใครก็เทียบไม่ได้ท่านดีสวยสง่างามสมกับเป็นพระองค์ท่านแหละปีไหนก็ไปนอนจนกว่าท่านจะกลับไปนอนรอรับเสด็จอย่างนั้นน่ะจนกว่าท่านจะกลับท่านกลับแล้วก็ถึงค่อยกลับมาค่อยกลับบ้านอยู่ตั้งสกลก็กว่ากันไปหมดแหละกลุ่มไปหมดทุกคนหาใครเทียบไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้
0: ตั้งแต่พ.ศ. 2524ค่ะในกลุ่มแม่ก็เป็นดีไซเนอร์ในให้กลุ่มค่ะแรงบันดาลใจของเราก็คือตั้งแต่ก่อนนี่ตอนที่อยู่กับพระองค์ท่านพระพันปีเราจะทำเป็นลายหมี่แต่ว่าตอนนี้องค์หญิงท่านอยากจะได้ลายใหม่ๆก็แม่ก็เดินออกมาก็เห็นลายก้อนเมฆก็มัดเป็นก้อนเมฆขึ้นมามองเห็นเป็นใบไม้แล้วก็เอาใบไม้มามัดส่วนมากจะทำเป็นสีธรรมชาติเพราะว่าตอนที่อยู่กับพระพันปีพระองค์ท่านให้พวกเราทำเป็นแบบลายเก่าๆลายดั้งเดิมก็ทำกันมาทีละยาวๆแล้วก็ส่งไปทางในวังส่งไปเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าพระองค์ท่านเป็นที่พึ่งของประชาชนเป็นที่พึ่งของทุกคนโดยเฉพาะแม่เคยเดือดร้อนเรื่องส่งลูกเรียนหนังสือเพราะว่าตอนนั้นเราก็ทั้งป่วยแล้วก็ไปส่งผ้าที่ภูพานก็เลยไปพูดให้เลขาท่านฟังท่านก็เลยบอกว่าให้ขอทุนจากเลขาของพระองค์ท่านเพิ่นก็ให้ทุนเรามาลูกชายก็เรียนจนจบปริญญาตรีเสด็จย่านี้เป็นทุกอย่างให้สำหรับพวกแม่และทุกคนและทุกครอบครัวก็เราก็มาทอผ้าพระองค์ท่านให้ทอผ้าแล้วก็ส่งไปในวังส่งไป แล้วก็ทางเลขาเพื่อนก็ส่งเงินกลับมาเราก็ได้เงินส่วนนั้นไปไถ่ที่แล้วก็ส่งให้ลูกเรียนถ้าไม่มีพระองค์ท่านพวกเราคงไม่มีวันนี้หรอกพอพระองค์ท่านมาสวรรคตพวกเราก็ร้องไห้เพราะว่าเสียดายพระองค์ท่านก็ขอให้พระองค์ท่านพูดไม่ได้เลยขอให้พระองค์ท่านจงไปสู่พูดไม่ได้ค่ะขอยังไงก็จะเป็นจะขอทำงานในสิ่งที่พระองค์ท่านให้มาให้ความรู้จะพยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อพระองค์ท่านขอให้พระองค์ท่านจงไปสู่พระภูมิที่ดีขอให้พระองค์ท่านไม่ต้องห่วงประชาชนประชาชนจะคอยดูพระองค์ท่านให้พระองค์ท่านจงไปดีอย่าห่วงลูกห่วงประชาชนเลยสาธุ
1: ลวดลายสีสันที่ประยุกต์เข้ากับยุคสมัยความมั่นคงของชาวบ้านหัวฝ่ายในวันนี้กรุณาธิคุณของพระมารดาแห่งไม้ไทยที่ทรงถักทอทั้งหยาดเหงื่อและความหวังให้กลายเป็นอาชีพที่มั่นคงเพื่อปวงชนชาวไทยค่ะ

ผ้าลายกระหมุกอัตลักษณ์พื้นถิ่นของจังหวัดระยองลวดลายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเครื่องจักสานพื้นบ้านถ่ายทอดผ่านเทคนิคการทอที่ประณีตสลับสีเข้มอ่อนอย่างมีเอกลักษณ์ผืนผ้าที่เคยเลือนหายไปตามกาลเวลาถูกฟื้นคืนจากรากเหง้าทางประวัติศาสตร์ของชุมชนวันนี้ลายกระหมุกไม่ได้หยุดอยู่แค่ความเป็นพื้นบ้านแต่ถูกต่อยอดสู่แฟชั่นร่วมสมัยทั้งเสื้อผ้าของใช้เครื่องประดับและงานดีไซน์ที่เข้าถึงคนรุ่นใหม่

0: นสู่แฟชั่นสุดปังนี่คือผ้าลายกระหมุกที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครค่ะ
1: ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นทั่วโลกหลายประเทศมีสถานการณ์ขาดแคลนน้ำมันจากนี้ไปน้ำมันทุกหยดที่ดันอยู่ในประเทศไทยก็จะเก็บเอาไว้ให้คนไทยได้ใช้ขอให้พวกเราครับสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันและขอความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนนะครับในการช่วยกันสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องน้ำมันที่ใช้ในประเทศตามความต้องการของพี่น้องประชาชนมีให้พี่น้องประชาชนใช้ได้อย่างแน่นอน
2: น้ำมาแล้วครับทีวีขึ้นโต๊ะตู้เย็นขึ้นอิฐโซฟายกไม่ทันแต่เดี๋ยวก่อนนะครับบ้านเรามีประกันอัคคีภัยอยู่แล้วน้ำท่วมแบบนี้ประกันจะช่วยไหม
3: สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการ Insured ประกันภัยวันละคำหลายคนได้ยินคำว่าประกันอัคคีภัยก็คิดทันทีว่าคงคุ้มครองแค่ไฟไหม
2: ้แต่จริงๆแล้วกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยมีความคุ้มครองหลักมากกว่านั้นครับ
3: ทั้งไฟไหม้ระเบิดฟ้าผ่าภัยจากยานพาหนะภัยจากอากาศยานและภัยเนื่องจากน้ำนอกจากนั้นกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยมีความคุ้มครองภัยธรรมชาติพื้นฐานอยู่4ภัยได้แก
2: ่ลมพายุน้ำท่วมแผ่นดินไหวและลูกเห็บโดยทั้ง4ภัยนี้มีวงเงินความคุ้มครองมาตรฐานรวมกันไม่เกิน 20,000 บาทต่อปี
4: บ้านของเราแพงอ่ะแต่วงเงินภัยธรรมชาติมีแค่ 20,000 บาทมันไม่พอ
3: ถ้ามองว่าไม่เพียงพอเราสามารถสอบถามบริษัทประกันภัยเพื่อขอซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมให้ความคุ้มครองเหมาะกับความเสี่ยงของเรามากที่สุด
2: เพราะฉะนั้นลองหยิบกรมธรรม์ขึ้นมาเช็คสักนิดว่าบ้านเรามีกรมธรรม์อะไรและให้ความคุ้มครองอะไรบ้าง
3: คุ้มครองน้ำท่วมหรือไม่คุ้มครองแผ่นดินไหวหรือไม่และวงเงินที่มีพอหรือเปล่าเพราะภัยธรรมชาติเราอาจห้ามไม่ได้
2: แต่เรื่องความพร้อมเราเลือกได้ครับ
3: อย่าลืมติดตามทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของสำนักงานคปภ.ที่ OIC Thailand เพื่อไม่พลาดข้อมูลดีๆแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ NBT รวมใจนะคะอยู่กับดิฉันณรมนละอแท้ค่ะ
0: ครับผมอรรถพงษ์เบิกประโคนครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมไลฟ์สดในขณะนี้อีก2ช่องทางการรับชมนะครับช่องทางแรกนะครับทางไลฟ์ Facebook NBT ภาคกลางแล้วก็อีก1ช่องทางการรับชมนะครับทาง www.nbtcentral.com นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็มีหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจครับเดี๋ยวเราไปติดตามเรื่องแรกกันเลยครับคุณผู้ชมครับ
1: ค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะก็เป็นในเรื่องของรัฐบาลนะคะคุณยุ้ยสั่ง14จังหวัดภาคใต้นะคะเตรียมรับมือน้ำท่วมนะคะเร่งช่วยเหลือประชาชนลดความสูญเสียจากสถานการณ์ฝนตกหนักเนาะอย่างต่อเนื่องเลยนะคะตอนนี้แล้วก็รวมถึงทางพื้นที่ภาคใต้ด้วยนะคะรัฐบาลค่ะก็เร่งเดินหน้ามาตรการเชิงรุกนะคะเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยเพื่อป้องกันแล้วก็ลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของประชาชนล่าสุดค่ะนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้เรียกประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะคะเพื่อสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเน้นการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าค่ะแล้วก็การช่วยเหลือประชาชนอย่างทั่วถึงต่อเนื่องไปจนถึงวันที่14ตุลาคมนี้มาตรการดังกล่าวนะคะก็ครอบคลุมพื้นที่ภาคใต้14จังหวัดด้วยกันได้แก่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลรวมถึงพื้นที่อื่นๆนะคะตามแผนที่รัฐบาลเขากำหนดไว้ด้วยสำหรับการดำเนินงานนะคะหน่วยงานในพื้นที่เนี่ยก็จะเร่งแจ้งเตือนประชาชนค่ะด้วยข้อมูลที่เข้าใจง่ายแล้วก็นำไปปฏิบัติได้ทันทีพร้อมประสานข้อมูลนะคะระหว่างพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนค่ะสามารถเตรียมตัวแล้วก็อพยพได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขณะเดียวกันนะคะก็จะให้ความสัมพันธ์กับกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงนะคะผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษค่ะด้วยการเตรียมแผนอพยพนะคะไปยังสถานพยาบาลหรือพื้นที่ปลอดภัยพร้อมจัดตั้งศูนย์พักพิงที่มีความเหมาะสมทั้งด้านสุขอนามัยแล้วก็การระบายอากาศรวมไปถึงห้องน้ำที่ถูกสุขลักษณะด้วยนอกจากนี้นะคะรัฐบาลค่ะก็ยังระดมกำลังนะคะเจ้าหน้าที่ยานพาหนะเครื่องสูบน้ำนะอุปกรณ์ช่วยเหลือค่ะพร้อมประสานกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็นักศึกษาอาชีวศึกษานะคะเข้ามาสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนทั้งการจัดหาอาหารแล้วก็สิ่งของจำเป็นค่ะรวมถึงการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมส่วนการฟื้นฟูหลังสถานการณ์คลี่คลายนะคะก็จะเร่งระบายน้ำเปิดเส้นทางคมนาคมแล้วก็จัดเก็บขยะเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วพร้อมเร่งรัดนะคะจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยด้วยครัวเรือนละ 9,000 บาทนะคะตามมติคณะรัฐมนตรีค่ะรวมถึงให้ช่วยให้ความช่วยเหลือกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยมาตรการทั้งหมดเนี่ยนะคะก็จะมีเป้าหมายสำคัญค่ะก็คือลดความสูญเสียปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและช่วยให้ผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยสามารถฟื้นตัวได้โดยเร็วที่สุดค่ะทั้งนี้นะคะก็ต้องขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเนี่ยติดตามประกาศเตือนภัยนะคะจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเตรียมเอกสารสำคัญนะคะไม่ว่าหรือว่าจะเป็นยาสิ่งของจำเป็นค่ะให้พร้อมนะคะรวมไปถึงปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งขรัดด้วยเพื่อความปลอดภัยของตนเองแล้วก็ครอบครัวค่ะ
0: ครับหลายพื้นที่ก็เริ่มมีการได้รับเงินเยียวยากันแล้วสำหร
1: ับ
0: พื้นที่ไหนนะครับที่ยังไม่ได้รับหรือติดปัญหาอะไรก็ลองพิมพ์พูดคุยกันในไลฟ์สดได้เลยนะครับหลังจากที่มีการคลี่คลายบางสถานบางจังหวัดนะครับเรื่องของปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นเนี่ยบางที่เนี่ยลดแล้วก็ทางรัฐบาลครับไม่นิ่งนอนใจครับคุณผู้ชมก็มีการส่งทีมช่างลงพื้นที่ครับไปไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการซ่อมจักรยานยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็อุปกรณ์ทำมาหากินให้ประชาชนฟรีครับคุณผู้ชมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับผ่านโครงการศูนย์ซ่อมสร้างสุขนะครับโดยทางด้านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับร้อยเอกหญิงพดารัตน์ทองสรวยกรนะครับได้มีการเปิดเผยครับโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเดินหน้าช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องครับล่าสุดก็จะมีผู้ที่เดือดร้อนนะมาบริการแล้วกว่า 16,500 รายนะครับในจำนวนนี้นะครับเป็นการซ่อมรถจักรยานยนต์ 2,568 คันแล้วก็ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านอีก 1,655 รายการนะครับนอกจากนี้ก็ยังให้บริการซ่อมเครื่องมือเกษตรปั๊มน้ำระบบไฟฟ้าและก็โครงสร้างบ้านเรือนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็ให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติแบบเร็วในขณะนี้นะครับมีจุดบริการถึง30จังหวัดนะครับพร้อมส่งหน่วยช่างเคลื่อนที่ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องควบคู่กับการต รวจสุขภาพเบื้องต้นแล้วก็ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตและก็ด้านการช่วยเหลือด้านการประกอบอาชีพทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับได้กำชับให้กับเจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายแล้วก็ประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกตินะครับสำหรับประชาชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสามารถลงทะเบียนขอรับบริการล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชันทานฟรีฟูดองนะครับฟองดูนะฮะส่วนประชาชนในจังหวัดอื่นๆก็สามารถตรวจสอบจุดบริการวันเวลาและก็ประเภทงานซ่อมได้ที่ทางเว็บไซต์ dsd.go.th นะครับหรือทาง Facebook ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจำจังหวัดนะครับก็สำหรับใครที่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าท่านเสียท่านก็สามารถติดต่อนะครับสอบถามได้หรือจะเข้าไปเช็คทางเว็บไซต์ก็ได้นะครับมาไปกันต่อครับ
1: ข่าวต่อไปนะคะก็เป็นในเรื่องของผู้บัญชาการทหารเรือนะคะก็ได้กำหนดทิศทางการทำงานของกองทัพเรือค่ะประจำปี2570นะคะภายใต้แนวคิดจงเตรียมลบให้พร้อมสรรมุ่งเสริมความพร้อมนะคะในการลบแล้วก็ทั้งกำลังพลค่ะยุทธอุปกรณ์แล้วก็การฝึกรวมไปถึงระบบสนับสนุนนะคะเพื่อให้สามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพทางด้านของพลเรือตรีชานินศรียาภัยนะคะโฆษกกองทัพเรือค่ะก็ได้เปิดเผยนะคะว่านโยบายเร่งด่วนเนี่ยก็คือการทบทวนการจัดกำลังให้เหมาะสมกับภารกิจนะคะตรวจสอบความพร้อมของกำลังลบค่ะเร่งซ้อมบำรุงยุทโธปกรณ์แล้วก็สำรองอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อให้พร้อมปฏิบัติภารกิจได้อย่างต่อเนื่องนะคะเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขณะเดียวกันเนี่ยก็จะมีการปรับปรุงแผนป้องกันประเทศแล้วก็แผนเผชิญเหตุเนี่ยให้ทันต่อสถานการณ์พร้อมพัฒนาการฝึกแล้วก็การทำงานร่วมกันนะคะระหว่างหน่วยกับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพนะคะในการปฏิบัติภารกิจเนี่ยทั้งในภาวะปกติแล้วก็ภาวะวิกฤตค่ะทางด้านกำลังพลนะคะกองทัพเรือเนี่ยก็จะพัฒนาการศึกษาแล้วก็การฝึกอบรมควบคู่กับการดูแลสวัสดิการสุขภาพแล้วก็คุณภาพชีวิตค่ะรวมถึงส่งเสริมการบริหารงานด้วยคุณธรรมแล้วก็ระเบียบวินัยส่วนการบริหารจัดการนะคะจะเน้นเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานค่ะนำระบบดิจิทัลเนี่ยมาใช้เร่งรัดนะคะในการใช้งบประมาณแล้วก็การจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้และคุ้มค่ากับทรัพยากรของทางราชการทั้งนี้นะคะทางกองทัพเรือค่ะก็ยังคงมุ่งปฏิบัติภารกิจสำคัญค่ะทั้งการป้องกันประเทศนะคะการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลแล้วก็การสนับสนุนความมั่นคงความมั่นคงนะคะแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนค่ะโดยนโยบายดังกล่าวเนี่ยนะคะก็จะมีเป้าหมายเพื่อยกระดับความพร้อมของกองทัพเรือให้สามารถปกป้องอธิปไตยค่ะแล้วก็รับมือกับภัยคุกคามได้ทุกสถานการณ์พร้อมวางรากฐานการพัฒนาขีดความสามารถทางทหารในระยะยาวด้วย
0: ก็เดี๋ยวพาไปดูกันที่จังหวัดสระแก้วกันบ้างครับคุณผู้ชมครับจังหวัดสระแก้วนี่มีการรับคนไทยที่ตกเป็นเหยื
1: ่
0: อในเรื่องของทางออนไลน์การหลอกลวงนะครับไปทำงานแล้วก็ถูกหลอกว่างั้นเถอะนะครับก็มีประมาณ193คนนะครับแล้วก็ยังมีชาวกัมพูชาที่ย้ำเรื่องของการทำผิดกฎในไทยก็ส่งกลับไปประมาณ82คนมาดูเรื่องนี้กันบ้างครับจังหวัดสระแก้วครับคุณผู้ชมครับบูรณาการร่วมกับหลายหน่วยงานในพื้นที่มีการบริหารจัดบุคคลตามแนวชายแดนอย่างเป็นระบบรับคนไทยเดินทางกลับจากประเทศกัมพูชาเนี่ยจำนวน193รายครับพร้อมส่งกลับชาวกัมพูชาที่กระทำความผิดกฎหมายและสิ้นสุดคดีแล้วเนี่ยประมาณ82คนโดยยึดหลักความมั่นคงและสิทธิมนุษยชนนะครับที่จุดผ่านแดนบ้านถาวรคลองลึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วกองทัพบกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมติดตามการดำเนินงานเพื่อให้การรับตัวคนไทยและการส่งกลับชาวต่างชาติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามขั้นตอนและมีประสิทธิภาพในการนี้ครับพันเอกพิทยาโกมลแมนหัวหน้าศูนย์ข่าวยาเสพติดศูนย์ข่าวกรองฝ่ายข่าวศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกในฐานะผู้แทนกองทัพบกได้ลงพื้นที่สังเกตการและติดตามการปฏิบัติงานโดยมีพันโทจิรายุทธสิทธิชัยหัวหน้าฝ่ายข่าวกรองกองกำลังบุรพาให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกครับสำหรับคนไทย193คนครับเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการรับตัวผ่านกระบวนการตรวจคนเข้าเมืองค ควบคู่กับกลไกการส่งต่อระดับชาติหรือ NRM เพื่อคัดกรองและจำแนกกลุ่มบุคคลโดยเฉพาะผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์หรือกระบวนการหลอกลวงทางออนไลน์พร้อมให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นตามความเหมาะสมโดยคำนึงความปลอดภัยสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เป็นสำคัญครับขณะเดียวกันครับคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ที่ได้ดำเนินการส่งกลับชาวกัมพูชาจำนวน82คนซึ่งเป็นผู้กระทำความผิดกฎหมายและผ่านกระบวนการทางกฎหมายจนสิ้นสุดคดีรวมถึงรับโทษครบถ้วนแล้วนะครับโดยดำเนินตามมาตรา54แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองพ.ศ. 2522และก็ส่งกลับประเทศต้นทางตามขั้นตอนที่กำหนดการดำเนินการครั้งนี้นะครับคุณผู้ชมเกิดจากความร่วมมือของหลายหน่วยงานได้แก่กองทัพบกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงมหาดไทยกระทรวงแรงงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รวมถึงหน่วยงานในพื้นที่ทั้งนี้การบูรณาการความร่วมมือดังกล่าวครับมีเป้าหมายเพื่อรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และอาชญากรรมข้ามชาติตลอดจนดูแลช่วยเหลือประชาชนให้ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมภายใต้กรอบกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนที
1: ่
0: ก็เป็นการส่งตัวกลับนะครับใครที่ทำความผิดในบ้านเราก็ส่งไปตามกฎหมาย
1: อ
0: ันนี้ก็ไปต่อกันที่เรื่องนี้บ้างน่าสนใจมาก
1: ค่ะข่าวต่อไปก็เป็นในเรื่องของกรมทรัพย์สินทางปัญญานะคะทางกระทรวงพาณิชย์ค่ะก็ได้ชวนคนไทยเนี่ยรู้จักสินค้าจีนไอจีไอนะคะซึ่งเป็นงานหัตถกรรมค่ะคุณยุ้ยที่ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ2ชนิดนะคะก็ได้แก่กระจูดควนเคร็งนะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชรู้จักไหมคะเป็นแบบไหน
0: กระจูดนี่คือก็คือมาจากต้นกระจูดถ้าเป็นบ้านเราก็อยู่ที่จังหวัดระยองเขาส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นพืชหรือเป็นไม้ชนิดหนึ่งที่อยู่ในถิ่นแล้วก็เอามาต่อยอดทางภูมิปัญญาระยองนี่ก็สารเหมือนกัน
1: เดี๋ยวมาดูที่อันนี้จะเป็นทางใต้ทางจะเป็นของทางใต้เนาะถ้าเป็นอันนี้นะคะกระจูดกวนเค็งนะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็ยังจะมีเป็นกล้าสีบุญเรือง
0: น
1: ะค
0: ะ
1: กล้าสีบุญเรืองนี่คือจังหวัดหนองบัวลำภูนะคะซึ่งเป็นงานจักสารค่ะที่นำภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยมาพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่สวยงามเห็นไหมนะเราจะเห็นมันก็คล้ายๆกับของทางระยองเหมือนกันใช่ไหมคะคือด้วยตรงนี้นะเป็นงานจักสารเหมือนกันนะคะซึ่งเป็นงานจักสารที่นำภูมิปัญญาของท้องถิ่นเนี่ยนะคะมาพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่สวยงามนะคะทันสมัยค่ะแล้วก็ตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวันพร้อมเชิญชวนนะคะผู้บริโภคเนี่ยสนับสนุนสินค้าไทยเพื่อที่จะสร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชนด้วยโดยนางสาวจิตติมาศรีถาพรนะคะอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาค่ะก็ได้กล่าวนะคะว่างานหัตถกรรมไทยเนี่ยมีจุดเด่นนะคะจากทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็ภูมิปัญญาที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ค่ะโดยการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI เนี่ยช่วยคุ้มครองชื่อเสียงแล้วก็อัตลักษณ์ของสินค้าค่ะที่เชื่อมโยงกับแหล่งผลิตพร้อมสนับสนุนให้ผู้ผลิตเนี่ยพัฒนาคุณภาพแล้วก็ออกแบบสินค้าให้ทันสมัยเพื่อเพิ่มมูลค่าแล้วก็ขยายโอกาสทางการตลาดสำหรับกระจูดควนเคร็งเนี่ยนะคะเป็นงานจักสานจากนครศรีธรรมราชนะคะที่มีต้นกำเนิดจากป่าพุควนเคร็งซึ่งมีสภาพแวดล้อมเนี่ยเหมาะสมนะคะต่อการเจริญเติบโตของต้นกระจูดค่ะทำให้เส้นกระจูดมีความเหนียว
0: ยืดหยุ่น
1: แข็งแรงแล้วก็ทนทานนะคะเหมาะสำหรับนำมาสารเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิดเลยนะไม่ว่าจะเป็นกระเป๋านะคะหมวกตะกร้าเสื้อนะคะหรือว่าจะเป็นพัดนะโคมไฟแล้วก็รวมไปถึงของตกแต่งบ้านหลากหลายเลยทีเดียวนะคะซึ่งปัจจุบันนะคะกระจูดควนเคร็งเนี่ยก็สามารถสร้างมูลค่าทางการตลาดเนี่ยให้จังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยได้กว่า56ล้านบาทต่อปีเลยทีเดียวโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาค่ะก็สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพสินค้าบรรจุภัณฑ์นะคะแล้วก็ช่องทางการจำหน่ายเพื่อให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยเข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้น
0: ครับ
1: ส่วนคราสีบุญเรืองนะคะจังหวัดนครลำพูนเนี่ยก็เป็นงานจักสานที่ใช้ต้นครานะคะซึ่งเจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่ที่มีแหล่งน้ำธรรมชาตินะคะแล้วก็ฝนตกชุกวัตถุดิบวัสดุเนี่ยนะคะจะมีความเหนียวเช่นเดียวกันนะคะแข็งแรงแล้วก็ทนทานชาวบ้านค่ะจึงนำมาสานนะคะเป็นเครื่องใช้ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นกระติบข้าวเหนียวนะคะหรือว่าจะเป็นตะกร้าแล้วก็กระเป๋า สะท้อนนะคะถึงภูมิปัญญาที่นำทรัพยากรในท้องถิ่นเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ค่ะสำหรับคราสีบุญเรืองนะคะสามารถสร้างมูลค่าทางการตลาดเนี่ยได้มากถึง 4.2 ล้านบาทต่อปีเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ยังมีโอกาสเติบโตได้อีกนะคะหากพัฒนารูปแบบสินค้าให้ทันสมัยควบคู่กับการเพิ่มช่องทางจำหน่ายทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ด้วยเพื่อขยายฐานลูกค้าให้กว้างขึ้นค่ะทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาค่ะก็ยังย้ำนะคะว่าการพัฒนาสินค้า GI เนี่ยต้องควบคู่ไปกับการรักษาเอกลักษณ์แล้วก็ภูมิปัญญาของชุมชนพร้อมส่งเสริมให้ผู้ผลิตนะคะนำวัสดุธรรมชาติเนาะมาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์สำหรับคนรุ่นใหม่ค่ะก็ขอเชิญชวนประชาชนนะเลือกใช้สินค้า GI ของไทยนะคะเพราะว่านอกจากจะเป็นสินค้าที่มีเอกลักษณ์แล้วนะคะยังเป็นการสนับสนุนอาชีพสร้างรายได้แล้วก็ช่วยสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยให้คงอยู่ต่อไปได้ยาวนานด้วย
0: ต้องบอกว่าทนมาก
1: สวยด้วย
0: ทนแล้วก็ถ้าเกิดใช้แล้วดูแลเนี่ยครับก็อยู่กับเราไปนานมากยังกระจูดควนเ
1: ค
0: งเนี่ยอย่างที่บอกคือมีความเหนียวแล้วก็มีความยืดหยุ่นแข็งแรงทนทานอยู่แล้วก็จะเป็นหลากหลายผลิตภัณฑ์ซึ่งบางอย่างเนี่ยสามารถอยู่กับเราไปโอ้โหแบบ10ปี20ปี
1: เพราะเขามีความเหนียวทนทานอย
0: ู่ใช่บางคนเอาไปใส่ตู้โชว์นะทำกระเป๋า1ลูกทำหมวกนะ
1: ไ
0: ห
1: มทำตะกร้า
0: แล้วก็ที่สำคัญมันเป็นงานมือ
1: ใช่ค่ะ
0: มันเป็นงานแฮนด์เมคซึ่งแต่ละชิ้นแต่ละอันออกมาเนี่ยด้วยไอเดียของคนในท้องถิ่นที่มีภูมิปัญญาเอาแบบดั้งเดิมมาประยุกต์กับคนรุ่นใหม
1: ่
0: ตอนนี้โอ้โหพัฒนาไปก้าวไกลมากสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มาจากแบบภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเงี้ย
1: ต่อยอดไปได้หลากหลายเลย
0: อย่างที่บอกทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาต้องจดต้องทำให้เป็นมาตรฐานเพื่อยกระดับสินค้าในชุมชนนี่อย่างคราสีบุญเรืองเนี่ยผมไม่เคยได้ยินนะ
1: ไม่เคยได้ยินเหมือนกัน
0: ก็คือมันเป็น2ชิ้นเนี่ยคือเป็นวัสดุที่ทำมาจาก
1: ธรรมชาติ
0: คล้ายกัน
1: ตามท้องถิ่น
0: จันทบุรีถ้าพูดถึงจันทบุรีต้องกก
1: ใช่ค่ะเสือกก
0: เสือกกบางสะเก้านี่ก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์อีกชิ้นหนึ่งที่ณวันนี้เขายกระดับไปไกลมากโดยมีเด็กรุ่นใหม่เข้ามาพัฒนาแล้วก็ต่อยอดกกนี่อย่างบ้านเราเนี่ยก็คือเป็น2น้ำน้ำกร่อยน้ำกร่อยน้ำเค็
1: ม
0: ถามว่าดียังไงเหมือนกันเหนียวแข็งแรงทนทานแต่ทำยังไงล่ะให้สินค้าเหล่านี
1: ้
0: ที่อยู่ในตามธรรมชาติเนี่ยออกมาเป็นสิ่งที่จับต้องได้และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยกระดับเป็นสินค้า GI ก็นี่แหละภูมิปัญญาบ้านเราเนี่ยแหละเอามาต่อยอดให้เห็นเนาะแล้วก็ถูกทางภาครัฐเนี่ยเข้าไปส่งเสริ
1: ม
0: ไปผลักดันไปนำสินค้าที่จากชาวบ้านเนี่ยทำยังไงส่งออกไปได้
1: ใช่ค่ะ
0: จากขายอยู่ที่บ้าน
1: ม
0: สมมติกระเป๋า1ใบเนี่ยถ้าเป็นกระจูดบ้านเราเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยก็คุณป้าคุณยายถัก1ใบเอาไปใส่เสี้ยนมากทาไว้นู่นนี่นั่นก็ขายกันเองก็อยู่ที่ประมาณใบ70ถึง100
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่พอมาเปลี่ยนรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้เข้ากับวัยรุ่น
1: ก็เพิ่มราคา
0: ใส่ลวดลายจาก70ถึง100เนี่ยมา300มา400บางลูกเป็นพัน
1: ใช่
0: เหมือนกกบ้านเราอะครับกกจันทบูรณ์เนี่ยครับจันทบุรีในบ้านเราเนี่ยคือสมัยก่อนเนี่ยทำเป็นที่รองแก้วทำเป็นกล่องเชชู
1: ่
0: ทำเป็นเสื
1: ่อ
0: ส่วนใหญ่ก็จะเอาไปฝากสำหรับผู้ใหญ่ที่เป็นรับขวัญย้ายบ้างเกษียณบ้างแต่วันนี้มีเด็กรุ่นใหม่เข้ามาทำเป็นกระเป๋าตังค
1: ์ใช่มีหลากหลาย
0: โดยเอาเสื่อแบบดั้งเดิมเนี่ยลายเดิมสีเดิมการทำแบบเดิมแต่เอามาเปลี่ยนเป็นโปรดักต์อื่น
1: ๆใช่
0: ถือว่าราคาดีมาก
1: คือเอามาสร้างให้แบบทันสมัยขึ้นแล้วก็เพิ่มราคาได
0: ้อย่างเราก็จับต้องได้
1: ใช่ค่ะ
0: เนาะยังก็ยังมีดั้งเดิมก็ยังมีอยู
1: ่
0: ยังมีเสื่อให้ไปซื้ออยู
1: ่
0: ยังมีถาดรองแก้วยังมีรองเท้าที่มันเป็นทำจากเสื่อแล้วก็ไอเดียสมัยก่อนก็ยังคงอยู
1: ่
0: แต่ที่สำคัญคือลวดลายพวกนี้ครับเขายังคงเดิมไว้แต่เปลี่ยนรูปแบบให้จับต้องและเข้าถึงได้ง่ายเดี๋ยวมาดูเรื่องนี้กันบ้างเรื่องต่อไปครับคุณผู้ชมก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับขยะสู่พลังงานทางเลือกใหม่ของไทยแล้วก็สามารถสร้างมูลค่าควบคู่ดูแลเรื่องกับสิ่งแวดล้อมได้ขยะที่เราเห็นครับคุณผู้ชมครับที่เราใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยอาจไม่ใช่สิ่งที่ไร้ค่าอีกต่อไปเพราะว่าขยะสามารถเอามานำมาแปรรูปเป็นพลังงานได้ครับแล้วก็สามารถลดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ หากมีการจัดการอย่างเหมาะสมยกตัวอย่างที่น่าสนใจก็คือการนำน้ำมันปรุงอาหารที่ใช้แล้วมาทำเป็นผลิตภัณฑ
1: ์
0: เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนนะโดยบริษัทบางจากได้เปิดหน่วยผลิตเชื้อเพลิงประเภทที่ลงกั่นน้ำมันบางจากพระโขนงในปี2569เป็นการต่อยอดน้ำมันที่ใช้แล้วจากครัวเรือนและร้านอาหารให้กลายเป็นเชื้อเพลิงสำหรับอุตสาหกรรมการบินขณะเดียวกันครับขยะที่รีไซเคิลได้ยากยังสามารถนำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงขยะเพื่อใช้เป็นพลังงานในภาคอุตสาหกรรมได้โดยต้องผ่านการคัดแยกและปรับสภาพให้เหมาะสมก่อนนำไปใช้งานส่วนขยะพลาสติกบางประเภทก็สามารถนำไปแปรรูปเป็นเทคโนโลยีไพโลไลซิลเพื่อผลิตน้ำมันก๊าซหรือเปลี่ยนกลับเป็นวัตถุสำหรับอุตสาหกรรมได้แต่อะไรครับจำเป็นต้องคำนึงถึงต้นทุนในการผลิตการใช้พลังงานและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนี่เป็นเรื่องสำคัญอีกหนึ่งทางเลือกก็คือการนำเศษอาหารจากตลาดโรงอาหารโรงแรมและชุมชนมาผลิตเป็นก๊าซชีวภาพครับซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงให้ความร้อนหรือผลิตกระแสไฟฟ้าได้โดยต้องควบคุมการรั่วไหลของก๊าซมีเทนและก็จัดการกากที่เหลือจากกระบวนการอย่างถูกวิธีนอกจากช่วยเพิ่มทางเลือกด้านพลังงานแล้วการเปลี่ยนขยะให้เป็นพลังงานก็ยังสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนทั้งการรวบรวมคัดแยกขนส่งและก็การแปรรูปขยะให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าอย่างไรก็ตามครับการผลิตพลังงานจากขยะไม่ได้หมายความว่าจะปราศจากมลพิษทุกโครงการจึงต้องมีระบบการควบคุมมลพิษตรวจสอบการปล่อยมลพิษและก็การจัดของเสียอย่างได้มาตรฐานหัวใจสำคัญของการจัดการขยะอย่างยั่งยืนนะครับก็คือการเริ่มต้นจากการลดขยะใช้ซ้ำและก็รีไซเคิลก่อนส่วนที่เหลือและก็เหมาะสมขยะที่เหลือจึงนำมาแปรรูปเป็นพลังงานเพราะการเปลี่ยนขยะให้มีคุณค่าไม่ใช่เป็นการสร้างพลังงานแต่ยังเป็นอีกก้าวสำคัญครับคุณผู้ชมในการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและก็ดูแลสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็เป็นการเขาเรียกว่าจริงๆเรื่องใกล้ตัวเลยที่บ้าน
1: ใช
0: ่เราหนึ่งต้องแยกก่อน
1: ค่ะใช่แยกที่บ้านแยกจากบ้าน
0: แยกขยะก่อนแต่ทุกวันนี้ก็คนไทยก็ส่วนใหญ่ก็จะแยกขยะกันอยู่แล้วเรากินอาหารตามห้างสรรพสินค้าก็จะมีเป็นถังขยะที่แยกขวดพลาสติกแยกเศษอาหารอันนี้ก็ต้นทางเราแยกแล้วต่อให้เราไม่ต้องไปถึงกับกระบวนการที่เราจะคิดในการรีไซเคิลแบบขยะเอามาเป็นไฟฟ้าหรอกเราแค่แยกต้นทางก็ถือว่าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วในการที่ช่วยแล้ว
1: ใช่ค่ะต่อไปนะคะช่วงคลิปข่าวกรมประชาสัมพันธ์วันนี้ค่ะนำเสนอ3ประเด็นเด็ดที่น่าสนใจเชิญรับชมค่ะ
2: ผู้ประสบภัยน้ำท่วมอย่ากังวลค่ะรัฐบาลยืนยันกปภ.ขยายเวลางดตัดน้ำประปาถึง30พฤศจิกายน2569ค่ะโดยผู้ประสบภัยเดือนกันยายนนะคะจะได้รับสิทธิ์งดตัดน้ำตลอดเดือนตุลาคมและส่วนผู้ประสบภัยเดือนตุลาคมได้รับสิทธิ์ตลอดเดือนพฤศจิกายนค่ะและผู้ที่ประสบภัยต่อเนื่องทั้ง2เดือนจะได้รับสิทธิ์ตั้งแต่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนี้ค่ะโดยไม่ต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์อัตโนมัตินอกจากนี้นะคะประชาชนยังสามารถนำภาชนะไปเติมน้ำสะอาดได้ฟรีที่สำนักงานกปภ234สาขาและมินิสเตชั่น78แห่งทั่วประเทศหากมีปัญหาการใช้น้ำหรือขาดแคลนน้ำสะอาดนะคะติดต่อ PWA Contact Center โทร1662ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
3: หลังน้ำลดการฟื้นฟูบ้านเรือนเป็นเรื่องสำคัญแต่สิ่งที่มองข้ามไม่ได้เด็ดขาดคือความปลอดภัยจากอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน3ขั้นตอนตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าหลังน้ำลดควรตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าตามลำดับค่ะ 1. เต้ารับและสวิตช์เมื่อน้ำท่วมขังหน้าสัมผัสและขั้วต่อโลหะต่างๆจะเกิดคราบสนิมควรเปลี่ยนใหม่หากนำไปใช้งานต่อจะเกิดความเสียหายในระยะยาว 2สายไฟฟ้าฉนวนสายไฟฟ้าส่วนใหญ่ไม่สามารถทนการแช่น้ำได้นานๆแนะนำให้เปลี่ยนใหม่หากยังต้องการใช้ต่อต้องเช็คสภาพภายนอกว่าไม่แตกร้าวไม่บวมและไม่เปียกชื้นและต้องผ่านการทดสอบสภาพการเป็นตัวนำและค่าความเป็นฉนวนโดยช่างผู้เชี่ยวชาญหากไม่ชัวร์แนะนำเปลี่ยนใหม่ค่ะ 3. อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้าเบรกเกอร์เครื่องตัดไฟรั่วฟิวตัวควบคุมต่างๆเมื่อถูกน้ำท่วมต้องเปลี่ยนใหม่เพื่อให้ระบบตัดไฟทำงานได้เต็มประสิทธิภาพเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินข้อควรระวังสำคัญก่อนเริ่มล้างบ้านหากต้องฉีดน้ำล้างทำความสะอาดบ้านต้องปลดสวิตช์ไฟหลักภายในบ้านออกก่อนทุกครั้งเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟรั่วสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่แช่อยู่ในน้ำที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ก่อนน้ำท่วมเช่นเครื่องซักผ้าเครื่องปั๊มน้ำเตารับก่อนนำมาใช้งานต้องตรวจสอบและบำรุงรักษาโดยช่างไฟฟ้าที่ชำนาญเท่านั้นค่ะ
4: เลือกบ้านพักผู้สูงอายุให้กับพ่อแม่สิ่งที่ต้องดูไม่ใช่แค่ราคาและห้องพักเท่านั้นนะครับแต่ต้องมั่นใจด้วยว่าสถานที่มีความปลอดภัยมีใบอนุญาตและดูแลได้ตามมาตรฐานครับโดยล่าสุดเนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขครับได้สั่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.คุมเข้มสถานดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงทั่วประเทศเลยครับหลังปัจจุบันเนี่ยได้มีสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนแล้วกว่า 1,200 แห่งครับการตรวจสอบก็เน้น3เรื่องสำคัญ1คือสถานที่ต้องสะอาดปลอดภัยและเหมาะสมกับการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุครับ2ความปลอดภัยต้องมีอุปกรณ์และระบบรองรับเหตุฉุกเฉินอย่างเหมาะสมครับ3การให้บริการเนี่ยก็จะต้องมีบุคลากรตามเกณฑ์และดูแลผู้รับบริการอยู่ในขอบเขตที่ได้รับอนุญาตครับอีกเรื่องที่ต้องจำให้ชัดเลยก็คือสถานดูแลผู้สูงอายุไม่ใช่โรงพยาบาลนะครับจึงไม่ควรรับดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะซ้ำซ้อนเกินศักยภาพหรือให้บริการรักษาพยาบาลโดยที่ไม่มีอำนาจตามกฎหมายครับซึ่งถ้าหากว่าสถานประกอบการใดนะครับไม่มีใบอนุญาตมีโทษจำคุกไม่เกิน6ปีหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเลยนะครับส่วนการไม่รักษามาตรฐานก็อาจจะนำไปสู่การพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตตามขั้นตอนของกฎหมายได้ครับก่อนฝากคนที่เรารักเอาไว้ในความดูแลอย่าลืมตรวจสอบใบอนุญาตและมาตรฐานให้ชัดเจนก่อนนะครับ

0: ยินดีด้วย
1: huh?
0: คุณได้รับรางวัลใหญ่คลิกลิงก์นี้เลย
2: กดเลยกดสิกดกด
3: เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งคลิก
4: ไทยออนไลน์เกิดได้ทั่วอาเซียนก่อนคลิกก่อนโอนก่อนแชร์เราต้องตรวจสอบแหล่งที่มาให้แน่ใจ
5: จริงด้วยถ้าไม่เช็คอาจถูกหลอกได
3: ้ไม่คลิกลิงก์แปลก
4: ไม่แชร์ข่าวปลอม
6: รู้เท่าทันไทยออนไลน์สร้างอาเซียนดิจิทัลที่ปลอดภัยไปด้วยกัน
7: หัวหินเมืองตากอากาศที่งดงามในทุกความทรงจำหากคุณชื่นชอบเสียงคลื่นที่นี่จะทำให้ตกหลุมรักเปลี่ยนวันพักผ่อนธรรมดาให้กลายเป็นช่วงเวลาที่แสนพิเศษปล่อยกายปล่อยใจไปกับเสน่ห์สุดคลาสสิกเพราะหัวหินคือจุดหมายที่พร้อมมอบความผ่อนคลายให้คุณได้เริ่มต้นการพักผ่อนอย่างแท้จริง

0: มาดูเรื่องนี้กันบ้างนะครับเอามาฝากคุณผู้ชมกันกฎหมายน่ารู้ครับเป็นการเป็นเรื่องที่อาจจะไกลตัวเราหรือบางเรื่องนี้ใกล้ตัวท่านนะครับเรื่องนี้คือเปิดประตูน้ำทำลายผนังกั้นน้ำเสี่ยงผิดกฎหมายโอ้โหนี่หลายคนแบบเอ๊ะผิดด้วยเหรอก็เห็นข้างบ้านอยู่ใกล้เขื่อนไปเปิดเห็นไม่เห็นเจ้าหน้าที่มาเปิดเลยน้ำมันจะลด
1: เองเลย
0: เราไปเปิดเองปิดเองเดี๋ยวมาฟังเรื่องนี้กันนะครับเขาบอกว่าการเปิดประตูน้ำหรือผนังกั้นน้ำด้วยตัวเองครับคุณผู้ชมแม้จะมีเหตุผลเพื่อต้องการให้ระบายน้ำหรือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเนี่ยแต่หากไม่ได้รับอนุญาตอาจเข้าข่ายกระทำความผิดทางกฎหมายแล้วก็มีโทษทั้งจำทั้งปรับนะครับเรื่องแรกครับคุณผู้ชมการแอบเปิดหรือปิดประตูน้ำเขื่อนระบายน้ำประตูระบายน้ำหรือเคลื่อนย้ายเครื่องสูบน้ำโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่อาจมีความผิดตามพระราชบัญญัติการชลประทานพระราชบัญญัติชลประทานหลวงพ.ศ. 2485 มาตรา 2มีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับเรื่องที่2ครับการทำลายประตูน้ำฝายหรืออาคารชลประทานจนเกิดความเสียหายเป็นอันตรายหรือกระทำให้ระบบชลประทานเนี่ยขัดข้องก็มีโทษตามมาตรา40จำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแล้วก็เรื่องที่3ครับการทำคันคลองทำนบ

0: น้ำควรทำยังไงแจ้งเจ้าหน้าที
1: ่
0: แจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบแล้วก็ทำให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างหากต้องการความช่วยเหลือหรือปรึกษาปัญหากฎหมายก็สามารถติดต่อไปที่สายด่วนยุติธรรมสายด่วนยุติธรรม1111กด77ได้ตลอด24ชั่วโมงใครที่นะอย่างที่บอกไป3เรื่องใช่น
1: ะ
0: ที่ต้องควรระวังอันนี้ก็เป็นกฎหมายน่ารู้เอามาฝากกันนะครับบางคนคิดว่าไม่ผิดแต
1: ่
0: เพื่อที่จะให้มันจะท่วมบ้านฉันอยู่แล้วแต่อย่าลืมนะถ้าเราไปเปิดเองโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตทางเจ้าหน้าที่เนี่ยหรือจริงๆไม่ควรเลยม
1: ี
0: ความผิดแน่นอนนะครับแล้วที่สำคัญอาจจะทำให้พื้นที่ใกล้เคียงเดือดร้อนไปด้วยนะครับ
1: ค่ะพูดถึงน้ำท่วมเนาะก็คือในช่วงน้ำท่วมนะคะก็จะมีหลายครอบครัวนะคะหลายคนเลยนะคะที่ได้รับผลกระทบตรงนี้นะคะทำให้ขาดรายได้เนาะคือรายได้เนี่ยลดลงแต
0: ่
1: ว
0: ่
1: ารายจ่ายมันก็ต้องมีทุกวันถูกไหมคะทีนี้เนี่ยนะคะก็ทำให้หลายคนเนี่ยค่ะก็ต้องหาเงินนะเพื่อที่จะมาหมุนเวียนในชีวิตประจำวันนะคะโดยที่ไปกู้บ้างแหละอะไรบ้างแหละก็จะมีในเรื่องของการโฆษณานะคะเงินกู้เนาะทางสังคมออนไลน์อะไรเงี้ยก็ไปกู้มาอะไรมาแต่ว่าทีเนี้ยคือไม่ระวังนะคะบางท่านก็ไม่ระวังเนาะไปเจอมิจฉาชีพค่ะฉวยโอกาสซ้ำเติมผ
0: ู้
1: ประสบภัยด้วยนะคะหลอกผ่านทางสินเชื่อออนไลน์เนี่ยแหละคือเขาเรียกว่าสินเชื่อทิปค่ะคุณยุ้ย
0: ใช่
1: ไหมคือกลโกงพวกนี้นะคะมันก็จะมาผ่านทางสื่อออกสังคมออนไลน์นี่แหละอ้างว่าอนุมัติง่ายได้เงินเร็วนะคะไม่ต้องตรวจสอบเครดิตหรือว่าไม่ต้องใช้หลักประกันใครเห็นนะใครก็ต้องอยากได้ถูกไหม
0: ครับ
1: แต่เมื่อผู้สนใจเนี่ยนะคะเข้าขอติดต่อกู้เนี่ยก็กลับถูกหลอกค่ะโดยให้โอนเงินล่วงหน้านะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของค่าธรรมเนียมค่าประกันค่ะหรือว่าค่าดำเนินการต่างก่อนที่จะเชิดเงินหนีนะคะแล้วก็ไม่สามารถติดต่อได้
0: อ
1: ีกนะคะทีนี้เนี่ยนะคะก็ต้องระวังแอปพลิเคชันเงินกู้ด้วยนะคะแอปพลิเคชันเงินกู้เถื่อนนะที
0: ่
1: อาจขอเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของเราไม่ว่าจะเป็นในรายชื่อผู้ติดต่อนะคะรูปภาพหรือว่าข้อมูลอื่นๆเนี่ยก่อนนำไปใช้เนี่ยคือต้องดูให้ดีเนาะเพราะว่าบางทีเขาจะเอาพวกนี้นะคะมาข่มขู่เรามาประจานหรือว่าทวงหนี้ด้วยวิธีที่ไม่เหมาะสมได้นะคะดังนั้นค่ะก่อนที่คุณจะตัดสินใจกู้เงินเนี่ยควรตรวจสอบให้แน่ชัดนะคะว่าผู้ให้บริการเนี่ยได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องหรือไม่ผ่านช่องทางการของธนาคารแห่งประเทศไทยไหมนะคะอ่านรายละเอียดสัญญาให้ดีนะคะรวมไปถึงอัตราดอกเบี้ยแล้วก็ค่าธรรมเนียมเนี่ยให้ครบถ้วนแล้วก็พิจารณาความสามารถในการชำระหนี้ของตนเองด้วยเนาะก็คือเราจะไปเอาเงินเข้ามาเราก็ต้องรู้ว่าเราอ่ะพอที่จะไปจ่ายเขาไหมนะคะที่สำคัญเนี่ยอย่าหลงเชื่อคำโฆษณาค่ะที่อ้างว่าอนุมัติง่ายได้เงินไวและอย่าโอนเงินล่วงหน้าเพียงเพื่อแลกกับการอนุมัติสินเชื่อไม่มีหรอกเนาะไปกู้เงินจะต้องแบบว่าไปโอนเงินก่อนนะไม่มีนะคะหากกำลังเดือดร้อนจริงๆนะคะจากน้ำท่วมเนี่ยต้องการเงินทุนค่ะก็ขอให้เลือกบริการสินเชื่อจากแหล่งที่น่าเชื่อถือนะคะเพราะนอกจากจะต้องรับมือกับความเสียหายจากน้ำท่วมแล้วเนี่ยเราก็ต้องมากังวลเรื่องเงินอีกนะคะกลายเป็นช่องทางเนี่ยทำให้มิจฉาชีพเนี่ยมาซ้ำเติมเราด้วยนะคะ
0: ใช่อย่างที่ 2-3 วันที่ผ่านมาผมก็มีข่าวมาเตือนในเรื่องของมิจฉาชีพคือต้องบอกคุณผู้ชมนะคะว่ามาทุกช่องทางนะ
1: ใช่มาทุกช่องทางจริง
0: มาทุกช่องทางแล้วก็ชอบเอาช่วงวิกฤตเนี่ยมาเป
1: ็
0: นโอกาสสำหรับคนที่เป็นมิจฉาชีพคือโทรมาทุกวันนี้ก็ยังโทรมาเป็นเบอร์แปลกขึ้นมาแล้วก็จริงๆเราใช้ตัวแอปพลิเคชันนึงในมือถือ
1: กร
0: องรายชื่อมันก็จะขึ้นโชว์ว่าเบอร์เป็นมิจฉาชีพจริงๆแล้วต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะครับว่าถ้าเกิดว่าในกรณีข่าวเมื่อสักครู่ถ้าเกิดมีการอยากจะกู้เงินเราก็ต้องหาแหล่งกู้ที่ถูกต้องตามกฎหมาย
1: ใช่หน่วยงานรัฐ
0: หน่วยงานคือเพราะอะไรรู้ไหมถ้าเกิดเราไปดูในตามโซเชียลเนี่ยตามออนไลน์เนี่ยค
1: ือ
0: มันจะเข้าถึงตัวเราได้ง่ายขึ้นแล้วที่สำคัญเขาใช้ช่วงวิกฤตน้ำท่วมเน
1: ี่
0: ยเอามาเพราะทุกคนตอนนี้บ้านไหนที่น้ำท่วมประสบปัญหาเนี่ยคือเดือดร้อนหมดแหละ
1: ใช่ใครก็ต้องการเงิน
0: ทุกอย่างหมดทุกอย่างคือศูนย์หมดเนาะถูกไหมทรัพย์สินจะต้องซื้อของก็ต้องซ่
1: อม
0: ฉะนั้นก็คือคนที่เขาต้องการเงินเนี่ยมันก็จะเข้าทางมิจฉาชีพ
1: ใช่
0: เขาก็เอาช่องทางเนี่ยมาหลอกเราแต
1: ่
0: ที่สำคัญนะคุณผู้ชมมันมีข้อที่น่าสงสัยกับเรื่องนี้คือ1มิจฉาชีพเนี่ยจะหลอกโอนเงิน
1: ค่ะ
0: มีมัดจำ
1: ต้อง
0: คุณต้องมัดจำก่อน
1: ค่ะใช่
0: ไม่มี

0: ที่ไหนที่ทำกัน
1: ต้องระวัง
0: แล้วก็ที่สำคัญเขาจะขอที่อยู
1: ่
0: ขอชื่อขอที่อยู่ขอเบอร์โทรหรือมีลิงก์ส่งให้กรอกนะ
1: ใช่ใช่
0: นี่แหละครับคุณผู้ชมต้องสังเกตเลยคือเขาจะมาในเขาจะมารูปแบบอย่างไหนก็แล้วแต่แต่สุดท้ายคือ1ชื่อช่วยกรอกให้หน่อย2เบอร์โทร3อาจจะมีแนบสำเนาสำเนาแนบประวัติแนบที่อยู่แนบบัตรประชาชนค
1: ุ
0: ณผู้ชมครับคือพวกนี้ที่ทำธุรกรรมทางออนไลน์เนี่ยครับคือหยุด
1: ต้องระวังต้องระวังให้ดี
0: หยุดเลยพวกนี้คือเราต้องนึกเลยว่ามิจฉาชีพแน่น
1: อ
0: นเพราะว่าในกรณีข่าวเนี่ยที่เกิดในเรื่องของเขาเรียกว่าสินมาระวังสินเชื่อทิปเนี่ย
1: ค
0: ือเขาไม่มีการขอพวกนี้หรอกแล้วที่สำคัญคุณต้องไต่ตองเรื่องนี้ดีๆในการที่จะทำธุรกรรมทางออนไลน์ทุกอย่างนะครับถือว่าเราออกมาเตือนกันมาย้ำกันอยู่บ่อยๆเพราะว่าเรื่องนี้มาทุกช่องทางพอเรามีข่าวนี้มาเราก็จะหยิบมาเตือนคุณผู้ชมกันอ่ะเดี๋ยวมาต่อกันที่เรื่องของน้ำท่วมน้ำท่วมสิ่งที่น้ำลดเราก็จะเจอในเรื่องของโรคต่างๆที่ตามมาฉะนั้นก็คือเราก็จะมีวิธีง่ายๆนะครับที่ในช่วงน้ำท่วมเนี่ยนอกจากเราต้องฟังต้องเฝ้าระวังระดับน้ำแล้วนะคุณพ่ออีกหนึ่งเรื่องสำคัญก็คือที่ไม่ควรมองข้ามก็คือการรักษาความสะอาดให้ถูกสุขลักษณะอนามัย
1: ขยะใช่ไหม
0: ถูกเพราะว่าพอเรากินแล้วเราจะต้องกำจัดให้ถูกวิธีนะให้มันไม่ให้เป็นแหล่งที่แบบสะสมเชื้อโรคเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราทำผิดวิธีเชื้อโรคก็จะเกิดไหนประดังประเดกับน้ำที่มันขังมาอยู่นานอยู่แล้วเนี่ยไม่รู้จะเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่ฉะนั้นก็คือเราก็มีวิธีป้องกันวิธีแรกครับคุณผู้ชมเรามีขยะนะครับเราควรมัดปากถุงให้แน่นก่อนทิ้งนะครับโดยเฉพาะที่เป็นขยะเปียกเศษอาหารควรใส่ถุงที่แข็งแรงแล้วก็มัดปากถุงให้สนิทนะครับเพื่อลดกลิ่นแล้วก็ป้องกันน้ำที่ปนเปื้อนแล้วก็ไม่ให้หนูหรือแมลงเนี่ยต่างๆเข้าไปคุ้ยเขี่ยวิธีที่2ครับห้ามทิ้งขยะลงแหล่งน้ำและลำคลองเด็ดขาดเนี่ยอย่างที่บอกไปนะครับเพราะนอกจากจะทำให้น้ำเน่าเสียแล้วส่งกลิ่นเหม็นแล้วเนี่ยก็ยังทำให้ท่อระบายน้ำอุดตันแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโดยเฉพาะผู้ที่มีบาดแผลที่ต้องสัมผัสน้ำท่วมขังนะครับวิธีที่3ครับนำขยะไปทิ้งที่จุดที่เตรียมไว้เช่นจุดรวบรวมขยะของชุมชนหรือบริเวณน้ำที่ท่วมไม่ถึงเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้ามาจัดเก็บแล้วก็นำไปกำจัดได้อย่างถูกสุขลักษณะการจัดการขยะอย่างถูกวิธีจะช่วยให้แหล่งเพาะพันธุ์ของหนูแมลงพวกแมลงสาบแมลงวันเนี่ยซึ่งเป็นพาหะนำโรคอยู่แล้วใช่ไหมครับรวมถึงช่วยลดความเสี่ยงของโรคฉี่หนูและก็โรคระบบทางเดินอาหารอีกด้วยเพราะฉะนั้นครับคุณผู้ชมในช่วงน้ำท่วมขอให้ทุกคนร่วมด้วยช่วยกันแล้วกันทิ้งขยะให้ถูกที่รักษาความสะอาดของบ้านเรือนและชุมชนเพื่อช่วยลดการแพร่กระจายของโรคและก็ดูแลสุขภาพของทุกคนให้ปลอดภัยในช่วงน้ำท่วม
1: ค่ะ
0: แค่นี้เอง
1: ง่ายๆเลยเนาะ
0: มีไม่กี่วิธีที่สำคัญคุณกินเสร็จปุ๊บที่บ้านคุณมีถังขยะเล็กๆอยู่แล้วถูกไห
1: ม
0: แล้วก็ถุงเนี่ยมัด
1: ค่ะ
0: ถ้าเป็นขยะเปียกก็มัดอีก2ถุงใส่2ถุงไปเลยแล้วก็มัดปากให้สนิทแล้วก็ไปทิ้ง
1: ค่ะ
0: บางคนข้างบ้านน้ำท่วมเก็บรวมไว้ใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: ทีนี้พอมันนานเข้ามันก็เริ่มมีกลิ่น
1: ค่ะใช
0: ่โยนบ้างอะไรบ้างฉะนั้นก็คือน้ำก็ขังเน่าเสียอยู่แล้ว
1: ทำให้น้ำเน่าเน
0: า
1: ะ
0: บางที่อย่างที่บอกไปอุดตันท่อระบายน้ำนี่แหละครับนี่คือปัญหาฉะนั้นก็ช่วยกันแล้วก็เอาไปทิ้งที่เขาจัดให้ตามเทศบาลจัดวางไว้เดี๋ยวเขาก็มาเก็บเอาไปทิ้ง
1: ในช่วงน้ำท่วมก็ต้องช่วยเหลือกัน
0: ป้องกันโรคฉี่หนูด้วยนะพวกหนูพวกแมลงสาบอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวไปดูเรื่องต่อไปครับ
1: เรื่องน้ำท่วมแล้วทีนี้ก็ช่วงนี้ก็เป็นในช่วงของเทศกาลกินเจนะคุณนุ้ยในส่วนของเทศกาลกินเจเนี่ยเขากินเจกันทำไม
0: ครับ
1: กินเจกันก็คือมีหลากหลายเลย
0: ได้บุญด้วย
1: ได้บุญ
0: หนึ่งมื้อช่วยชีวิตงดเนื้อสัตว
1: ์
0: แล้วก็ได้บุญด้วย
1: ใช่ค่ะคือการกินเจเนี่ยนะคะมันก็มีหลากหลายเหตุผลเนาะของแต่ละคนนะคะที่ของแต่ละบ้านนี่แหละที่เขาจะบางคนก็คือเป็นเทศกาลเขาเรียกว่าอะไรเป็นตามประเพณีนะเป็นเชื้อสายของเขาที่แบบว่าจะต้องตามธรรมเนียมตามธรรมเนียมของเขานะคะปีนึงเนี่ยก็คือต้องกินเจสักครั้งนึงเพื่อชำระล้างชำระล้างนะคะร่างกายเขาเรียกอะไร เอาเนื้อไม่คือไม่มีเนื้อสัตว์ให้แบบสะอาดร่างกายสะอาดประมาณนี้นะคะวันนี้จะพาไปเปิด3เหตุผลสำคัญนะคะที่ทำให้หลายคนเนี่ยเลือกกินเจกันค่ะคุณยุ้ยเหตุผลแรกนั่นนะคะง่ายๆเลยค่ะกินเจเพื่อสุขภาพนะคะ
0: กิน
1: เจเน้นอาหารนะคะจากพืชนะไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้ถั่วธัญพืชค่ะโปรตีนจากพืชต่างๆนะคะที่มีแหล่งใยของใยอาหารแล้วก็วิตามินนะคะรวมไปถึงแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกายแล้วก็การลดการรับประทานเนื้อสัตว์ด้วยนะคะหันมาเพิ่มอาหารจากพืชแทนค่ะซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะที่ในการดูแลสุขภาพแต่การกินเจเนี่ยนะคะไม่ได้ให้ประโยชน์คนเลือกรับประทานอาหารหลากหลายแล้วก็ครบถ้วนเนาะโดยเฉพาะโปรตีนจากเต้าหู้ถั่วนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองคือกินเจเนี่ยเราไม่ทานเนื้อสัตว์มันจะทำให้เราขาดโปรตีน
0: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเต้าหู้
1: ใช่
0: แต่เขาคนที่มีกินผักกินถั่วกินธัญพืชให้ครบให้หลากหลาย
1: ใช่เพราะฉะนั้นที่จะมาแทนโปรตีนได้เนี่ยก็จะมีถั่วเต้าหู้เนี่ยแหละค่ะผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองต่างๆนะคะแต่ก็ต้องระวังด้วยนะคะอาหารเจประเภทของทอดหรือว่าแปรรูปนะคะแล้วก็ที่มีโซเดียมสูงนะคะเพราะว่ามันก็จะทำให้ส่งผลเสียต่อสุขภาพเรานะคะ
0: เมื่อกี้เมื่อสักครู่บอกว่าเหตุผลแรกที่กินเจเพื่อสุขภาพผมเลยเหตุผลที่สองครับ
1: เหตุผลที่สองนะคะกินเจด้วยจิตเมตตา
0: อันนี้ก็ผมเลย เดี๋ยวไปดูกัน
1: หลากหลายเลยนะคะอันนี้เนี่ยคือหนึ่งเหตุผลสำคัญนะคะก็คือเป็นการแสดงความเมตตาต่อสัตว์นะด้วยการงดเว้นการรับประทานเนื้อสัตว์ในช่วงเทศกาลสำหรับหลายคนนะคะการกินเจจึงเป็นโอกาสในการฝึกจิตใจค่ะให้รู้จักการให้การแบ่งปันนะคะแล้วก็การเบียดเบียนสิ่งมีชีวิตนะนอกจากนี้เนี่ยนะคะการเลือกรับประทานอาหารเนี่ยก็ยังสามารถนำหลักความเมตตาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพูดจาที่ดีต่อการช่วยเหลือผู้อื่นหรือว่าการมีน้ำใจต่อคนรอบข้างประมาณนี้นะคะเหตุผลที่3ค่ะกินเจเพื่อเว้นกรรมตามความเชื่อนะคะของผู้ถือศีลกินเจค่ะการงดเว้นเนื้อสัตว์นะเป็นส่วนหนึ่งนะคะของการลดการเบียดเบียนชีวิตค่ะแล้วก็เป็นแนวทางนะในการสร้างบุญกุศลค่ะควบคู่กับการรักษาศีลทำจิตใจให้บริสุทธิ์แล้วก็ละเว้นจากการทำชั่วนะคะสำหรับผู้ที่ถือศีลกินเจอย่างเคร่งครัดเนี่ยนะคะเขาก็ให้ความสำคัญกับการสำรวมกายวาจาด้วยนะคุณยุ้ย รวมไปถึงการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นค่ะเพราะว่าหัวใจสำคัญเนี่ยไม่ได้อยู่ที่การงดอาหารบางชนิดเพียงอย่างเดียวค่ะแต่อยู่ที่การฝึกฝนให้คนเป็นคนดีด้วย
0: กินเจให้ครบ1มื้อช่วยชีวิต
1: ใช่ค่ะ
0: 1มื้อได้สุขภาพ1มื้อมีจิตใจเมตตาแล้วก็เพื่อเว้นกรรมถือว่าครบเลยนะ
1: ใช่
0: การกินเจเนี่ย1ปีมี1ครั้ง
1: ใช่
0: คนที่ถือศีลกินเจเนี่ยอย่างเคร่งครัดนี่เขาได้เต็มๆ
1: ใช่ปีนึงแค่10วันเองเน
0: า
1: ะ
0: ครับ อย่างที่จันทบุรีเองก็พอถึงเทศกาลกินเจก็จะมีจุดบริการที ่จุดร้านค้านี่เยอะพอสมควรวัดเขตหนึ่งตรง
1: หลายที่เลย
0: ลม
1: สายแหล่งเลย
0: บริเวณลมสายก็จะมีพ่อค้าที่เขาทำอาหารที่โอ้โหหลากหลายเมนูมากคนก็จะออกมาทานกันเยอะมากนะครับที่จันทบุรีก็เดี๋ยวไปกินเจกันเราจะได้3เรื่องหลักๆนะครับ
1: ค
0: ุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้ช่วงต่อไปนะครับก็ชมในเรื่องของอัยการแผ่นดินวันนี้ขอเสนอตอนข้อพิพาทเรื่องที่ดินนะครับไปติดตามรับชมกันครับ

เนื่องจากปัญหาที่ดินนะครับเป็นปัญหาที่สำคัญนะครับของประชาชนนะครับแล้วก็เป็นทรัพย์สินที่ประชาชนเนี่ยหวงแหนนะครับในกรณีที่มีปัญหานะครับกรณีพิพาทที่เกี่ยวกับที่ดินหรือทรัพย์สินของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันนะครับในกรณีของที่ดินเนี่ยอยากให้แยกพิจารณาว่าที่ดินแปลงนั้นเนี่ยมีเอกสารสิทธิ์หรือไม่นะครับเอกสารสิทธิ์เช่นมีโฉนดที่ดินไหมมีนก.มีนส.3ก.หรือเปล่านะครับในกรณีที่มีโฉนดที่ดินหรือนส.3ก.เนี่ยถือว่าเป็นที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ทีเนี้ยทางประชาชนนะครับสามารถยื่นนะครับคำขอเนี่ยที่สำนักงานที่ดินเพื่อให้มีการรังวัดนะครับว่าแนวเขตเนี่ยอยู่ตรงไหนอย่างไรเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ทราบว่าพื้นที่นะครับของที่ดินของเราเนี่ยมีขอบเขตแค่ไหนอย่างไรนะครับซึ่งเมื่อพอเราทราบแนวเขตที่ดินแล้วเนี่ยในการพิจารณาว่ามีการพิพาทกันในเรื่องการล้ำที่ดินหรือว่ามีปัญหาบุกรุกอะไรยังไงเนี่ยเราก็สามารถที่จะแก้ไขได้อย่างชัดเจนนะครับว่ามีการบุกรุกหรือไม่ถ้ามีการบุกรุกก็สามารถจะไปแจ้งความดำเนินคดีได้นะครับหรือหากไม่มีการบุกรุกเนี่ยก็อาจจะมีการพูดคุยเจรจาต่อรองหรือว่ามีการไกล่เกลี่ยกันได้นะครับในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับทรัพย์สินอื่นนะครับก็สามารถที่จะพูดคุยเจรจาได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งทางสำนักงานอัยการเนี่ยให้ความช่วยเหลือในด้านการปรึกษานะครับหรือดำเนินการไกล่เกลี่ยในกรณีที่มีปัญหากันได้นะครับสำหรับกรณีที่ที่ดินเนี่ยเป็นกรณีพิพาทที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์นะครับเช่นมีเพียงสิทธิครอบครองหรือว่ามีแค่ใบจองหรือว่าสค.1อย่างเงี้ยที่ดินประเภทอย่างเงี้ยจะเป็นที่ดินที่ยังไม่มีกรรมสิทธิ์นะครับในการพิสูจน์ความเป็นเจ้าของเนี่ยอาจจะต้องใช้ช่องทางอื่นนะครับเช่นมีการพิสูจน์สิทธิ์กันว่าที่ดินแปลงนี้ตรงนี้ตรงที่มีกรณีพิพาทกันเนี่ยใครเป็นผู้ครอบครองนะครับใครที่มีสิทธิ์ครอบครองเนี่ยก็ย่อมมีสิทธิ์ที่ดีกว่านะครับสำหรับผู้ที่ไม่ได้ครอบครองอย่างไรก็ตามนะครับในการแก้ไขปัญหานะครับในทางออกที่ดีเนี่ยทางสำนักงานอัยการนะครับก็พร้อมที่จะให้คำปรึกษาในกรณีที่มีข้อพิพาทต่างๆดังที่ได้กล่าวมาแล้วนะครับหรือหากนะครับพบว่ามีบุคคลอื่นนะครับเราก็สามารถที่จะเจรจาหรือว่าเรียกหรือว่าเชิญมาพูดคุยหรือประนอมข้อพิพาทเพื่อทำการไกล่เกลี่ยได้

0: เอกสารโครงการนี้แก้ตัวเลขให้พี่หน่อย
1: แต่ตัวเลขนี้มันเกินจริงไปหน่อยนะครับถ้าทำตามนี้มันเข้าข่ายทุจริตแล้วนะครับ
0: พี่บอกให้ทำก็ทำไปเถอะหน้า
1: จะดีหรือครับพี
0: ่อย่าโลกสวยไปนักเลย
1: ผมคงทำให้ไม่ได้หรอกครับ
0: ถ้าคุณไม่ทำผมจ้างคนอื่นทำแทนและเราจะได้เห็นดีกัน
2: เมื่อเราอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกบีบบังคับเรามีทางเลือกเสมออย่าเมินเฉยต่อการทุจริตพบเบาะแสแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205เพราะทุกเสียงมีความหมาย
3: พลังงานคือพลังขับเคลื่อนชีวิตของพวกเราทุกคนในช่วงสถานการณ์วิกฤตพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าเราทุกคนสามารถช่วยกันได้ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างพอเหมาะร่วมกันประหยัดพลังงานในวันนี้เพื่อพลังงานที่มั่นคงของประเทศไทยในวันหน้า
4: ค่ะกลับเข้าสู่ NBT รวมใจนะคะช่วงนี้เนี่ยนะคะก็เป็นช่วงของการประชุม IMF World Bank 2026เนาะคุณยุ้ยทางการประชุมเนี่ยนะคะเขาก็จะเป็นการประชุมทางการเงินนะคะระหว่างประเทศนะหรือ IMF เนี่ยกลุ่มธนาคารโลกนะคะประจำปี2569ค่ะก็มีตั้งแต่ระหว่างเมื่อวันที่12นะคะถึง18ตุลาคมนี้ค่ะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครโดยผู้เข้าร่วมเนี่ยนะคะจาก191ประเทศนะคะมากกว่า 15,000 คนค่ะทั้งผู้แทนภาครัฐบาลนะคะนักเศรษฐศาสตร์ภาคเอกชนแล้วก็สื่อมวลชนจากทั่วโลกสำหรับประชาชนที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยนะคะก็มีข้อควรรู้นะแล้วก็แนวทางเตรียมตัวนะคะโดยเริ่มจากศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะจะปิดให้บริการชั่วคราวนะคะทุกพื้นที่ตั้งแต่วันที่11ที่ผ่านมาเนาะถึง18ตุลาคมค่ะรวมถึงงดรับแล้วก็ส่งอาหารหรือสินค้าจากไรเดอร์ภายในอาคารโดยจะกลับมาเปิดให้บริการตามปกติเนี่ยในวันที่19ตุลาคมนี้ส่วนสวนเบญจกิตินะคะก็ยังเปิดให้ประชาชนเนี่ยเข้าใช้บริการได้ตามปกตินะคะตั้งแต่เวลาตีสี่ครึ่งถึง4ทุ่มค่ะแต่จะปิดทางเชื่อมนะคะระหว่างสวนกับศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ชั่วคราวค่ะระหว่างวันที่11ถึง18ตุลาคมโดยขอให้ประชาชนเนี่ยใช้ทางเข้าออกฝั่งถนนรัชดาภิเษกหรือถนนพระราม4แทนนะคะด้านจราจรเนี่ยก็คาดว่าถนนรัชดาภิเษกช่วงแยกพระราม4จนถึงแยกอโศกมนตรีรวมถึงถนนพระราม4บริเวณใกล้ศูนย์ประชุมเนี่ยนะคะก็จะมี

0: ปริมาณรถที่หนาแน่นทีเดียวนะคะเนื่องจากมีการจัดระบบจราจรพิเศษค่ะรองรับขบวนรถบุคคลสำคัญนะแล้วก็รถรับส่งผู้เข้าร่วมประชุมด้วยพร้อมเพิ่มกำลังตำรวจจราจรแล้วก็มาตรการควบคุมการเข้าออกพื้นที่อย่างเข้มงวดประชาชนนะคะจึงควรวางแผนการเดินทางล่วงหน้านะเผื่อเวลาในการเดินทางค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงนะเส้นทางโดยรอบศูนย์การประชุมค่ะหากไม่มีความจำเป็นนะคะโดยแนะนำให้ใช้รถไฟฟ้า MRT ค่ะเพื่อช่วยลดปัญหาการจราจรขณะที่มาตรการลดผลกระทบต่อการเดินทางนะคะแล้วก็การทำงานเนี่ยคณะรัฐมนตรีนะคะก็กำหนดให้วันศุกร์ที่16ตุลาคมนี้เนี่ยเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษนะคะเฉพาะในกรุงเทพมหานครค่ะส่วนหน่วยงานราชการในกรุงเทพนะคะให้ปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้หรือว่า work from home ในวันที่12 14แล้วก็15ตุลาคมนะคะเพราะว่าวันนี้เนาะ13ตุลาคมเนี่ยก็ถือว่าเป็นวันหยุดราชการตามปกติค่ะสำหรับรัฐวิสาหกิจนะคะสถาบันการเงินสถาบันการศึกษาแล้วก็ภาคเอกชนโดยเฉพาะพื้นที่ใกล้ศูนย์การประชุมค่ะ ก็ขอให้พิจารณานะคะปรับรูปแบบการทำงานได้ตามความเหมาะสมเลยค่ะ
1: เดี๋ยวมาดูเรื่องนี้อีกเรื่องนึงนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าดีใจ
0: ค่ะ
1: น่าดีใจสำหรับพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศนะครับกรุงเทพมหานครครับคุณผู้ชมคว้าอันดับ1เมืองที่ดีที่สุดในโลกนะครับปี2026ครับคือต้องบอกว่าอย่างงี้กรุงเทพเราเนี่ยเมื่อปี2025เนี่ย
0: ค่ะ
1: ไม่ได้ติด1ใน20เลย
0: แ
1: ต่พอมาปี2026ค่ะชนะกรุงปารีสถือว่าแบบพูดถึงเรื่องนี
0: ้น่ายินดี
1: ถูกไหม
0: ค่ะ
1: แล้วก็ที่สำคัญที่สองนี่คืออะไรนครอิตันบูประเทศตุรกี
0: ค่ะ
1: ผลโหวตของกรุงเทพเนี่ยมีโหวตสูงสุดอยู่ที่ 97.68 คะแนนซึ่งขึ้นอันดับหนึ่งของโลกนะครับอันดับที่สองครับอย่างที่บอกไปกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเนี่ยอยู่ที่อันดับสองด้วยคะแนน 97.14ส่วนนครอิสตันบูลประเทศตุรกีเนี่ยอยู่ที่ 96.67 นางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์เนี่ยครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็มีการบอกว่าผลโหวตคะแนนสูงสุดเนี่ยนี่คือความสำเร็จของกรุงเทพถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งที่สำคัญเพราะว่าอย่างที่บอกไปในปี2025กรุงเทพเนี่ยไม่ได้ติด1ใน20เลยนะครับก่อนที่จะก้าวมาครองอันดับหนึ่งในปีนี
0: ้ค่ะ
1: เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงว่าเสน่ห์เนี่ยแหละครับของประเทศไทยเสน่ห์ของกรุงเทพเราเนี่ยครับมีความนิยมของเมืองหลวงในประเทศไทยในสายตาของนักท่องเที่ยวระดับโลกทั่วโลกนะครับจุดเด่นนะครับที่สำคัญอยู่ที่ความหลากหลายของกรุงเทพคืออะไรสถาปัตยกรร
0: ม
1: ประวัติศาสตร
0: ์
1: วัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์อาหารระดับมิชลินสตาร์ตลอดจนนี่เลยอาหารริมทางสตรีทฟู้ดบ้านเราเขาบอกว่ามีชื่อเสียงเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวนะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าผลการจัดอันดับครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพความโดดเด่นของการท่องเที่ยวประเทศไทยซึ่งได้รับการยอมรับระดับนานาชาติทั้งด้านแหล่งท่องเที่ยวอาหารที่พักแล้วก็การบริการเพราะประเทศไทยของเราเนี่ยคือต้องบอกว่าสยามเมืองยิ้มยังไงก็เนี่ยเปิดรับพอนักท่องเที่ยวมาคนไทยยิ้มรับอย่างเดียวทำให้ชาวต่างชาติที่มาสัมผัสที่กรุงเทพเนี่ยเป็นไงชื่นชอบอย่างที่นะมีสถานมีสตรีทฟู้ดฝรั่งจะบอกว่าโอ้โหประเทศไทย Amazing มากคือมีอาหารให้ทานได้ตลอดกลางค่ำกลางคืนก็ยังสามารถมีให้ชิมให้ทานของดีๆทั้งนั้นรัฐบาลพร้อมสนับสนุนภาคการท่องเที่ยวและผู้ประกอบการเพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการเสริมสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็ผลักดันให้ประเทศไทยไปถึงจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวจากคนทั่วโลกนี่เรื่องนี้คืออย่าว่าเป็นนักท่องเที่ยวของชาวต่างชาติเลยที่มากรุงเทพเราเองเนี่ยก็อยากจะไปกรุงเทพอาหารที่พักสถานที่ท่องเที่ยววัดวาอารามครบแล้วก็ระบบขนส่งสาธารณะ
0: ค่ะ
1: เชื่อมทุกสายดี
0: ทางง่าย
1: ไม่ต้องเอารถไปก็ได้
0: ใช่
1: แต่ถ้าเอารถไปก็จะติดนิดนึง
0: ใช่ค่ะ
1: เราก็เปลี่ยนเอารถไปจอดไว้ที่โรงแรมแล้วเราก็ไปทัวร์กันเลยไปกรุงเทพชอบไปทานอาหารที่ไหนล่าสุดที่ไปมาแถวซอยละลายทรัพย์ข้างกรมประชาสัมพันธ
0: ์
1: นี่ก็เป็นอีก1จุด
0: 1จุด
1: จับใจซื้อของนะ
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: ก็ ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับเพราะว่ากรุงเทพเองจากปี2025ไม่มีติดอันดับเลยใน1ใน20นะครับแต่นี่ปี2026คือที่1เลย
0: ใช่ค่ะ
1: ก็เป็นอีก1เรื่องนะครับที่มาฝากกันแล้วก็วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับผม2คนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้รายการรอบภูมิภาคจะพาคุณผู้ชมไปค้นหาเรื่องราวของอัญมณีไทยจากแหล่งต้นกำเนิดพลอยอันเรื่องชื่อสู่การสร้างสรรค์เป็นเครื่องประดับที่เปล่งประกายบนโลกแฟชั่นเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะเมื่อพูดถึงอัญมณีหลายคนอาจนึกถึงความสวยงามความประณีตและคุณค่าที่อยู่บนเครื่องประดับแต่ก่อนที่พลอยเพียง1เม็ดจะกลายเป็นสร้อยคอแหวนหรือกำไลอันงดงามนั้นล้วนมีจุดเริ่มต้นจากธรรมชาติและผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ที่อาศัยทั้งภูมิปัญญาความชำนาญและงานฝีมือของคนไทยวันนี้รายการจะพาคุณผู้ชมออกเดินทางไปค้นหาต้นกำเนิดของอัญมณีไทยตั้งแต่แหล่งพลอยสำคัญของจังหวัดตราดเรียนรู้เรื่องราวในพิพิธภัณฑ์เมืองอัญมณีก่อนจะเดินทางสู่จังหวัดจันทบุรีเมืองแห่งอัญมณีเพื่อเรียนรู้กระบวนการคัดเลือกพลอยการขึ้นรูปการเจรไนและการออกแบบเครื่องประดับที่ร่วมกันเพิ่มคุณค่าให้อัญมณีไทยจนได้รับการยอมรับในระดับสากลอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดเคยได้รับการขนานนามว่าเป็นหนึ่งในแหล่งพลอยที่สำคัญที่สุดของประเทศไทยโดยเฉพาะทับทิมสยามอัญมณีที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ต้องการของตลาดโลกความรุ่งเรืองของเมืองพลอยแห่งนี้ไม่เพียงสร้างเศรษฐกิจให้กับชุมชนแต่ยังหล่อหลอมวิถีชีวิตวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนวันนี้เรื่องราวเหล่านั้นได้รับการถ่ายทอดผ่านพิพิธภัณฑ์เมืองอัญมณีแหล่งเรียนรู้ที่รวบรวมประวัติศาสตร์ของเมืองพลอยไว้อย่างครบถ้วน
1: ครับประวัติความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์เมืองอัญมณีแห่งนี้นะครับซึ่งทางเทศบาลตำบลบ่อพลอยนะครับเราได้จัดตั้งขึ้นมานะครับตั้งอยู่ในหมู่ที่9นะครับทุ่งบ้านไร่นะครับเราสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับลูกหลานพี่น้องชาวจังหวัดตราดนะครับซึ่งอำเภอบ่อไร่เนี่ยในอดีตนะครับตั้งแต่พ.ศ. 2516เนี่ยเราก็มีวิวัฒนาการความเจริญด้านการขุดพลอยนะครับแล้วที่นี่เป็นแหล่งกำเนิดทับทิมสยามนะครับซึ่งในอดีตเนี่ยเราส่งออกขายต่างประเทศเนี่ยมีรายได้ปีละเป็นพันล้านบาทนะครับซึ่งทางเทศบาลตำบลบ่อพลอยเองเราเล็งเห็นความสำคัญนะครับในเด็กที่เกิดมารุ่นหลังๆเนี่ยไม่ได้เห็นวิถีชีวิตของปู่ย่าตายายนะครับที่เคยอยู่ณที่แห่งนี้นะครับเคยขุดพลอยนะครับเราก็เลยสร้างขึ้นมาเพื่อให้ลูกหลานเราที่เกิดในผืนแผ่นดินนี้นะครับได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของบ้านเกิดตัวเองว่าเป็นแหล่งกำเนิดของทับทิมสยามนะครับแล้ววิธีการขุดทำอย่างไรวิธีการหาแร่นะครับเราจะต้องสังเกตจากอะไรนะครับซึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับจะเล่าเรื่องราวตั้งแต่การเกิดนะครับของพลอยนะครับไปจนถึงกระบวนการแปรรูปนะครับซึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เราสร้างขึ้นมาก็มีทั้งหมด7ห้องนะครับในห้องที่1เนี่ยก็จะเป็นการเล่าการกำเนิดของพลอยนะครับตามหลักของวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งย้อนอดีตไปจนถึงยุคไดโนเสาร์นะครับที่มีการระเบิดของภูเขาไฟนะครับแล้วก็มาเจอกับแร่รัตนชาตินะครับทำให้หินนะครับมีสีกลายเป็นพลอยนะครับแล้วก็ในห้องที่2นะครับห้องที่เรายืนณจุดนี้นะครับก็จะเป็นห้องที่บอกเล่าห้องนี้เป็นความสำคัญมากกับเด็กลูกหลานของชาวจังหวัดตราดของพี่น้องอำเภอบ่อไร่นะครับซึ่งจะได้เห็นว่าปู่ย่าตายายที่เข้ามาอยู่ในอำเภอบ่อไร่ในอดีตเนี่ยในการขุดพลอยยุคก่อนที่จะมีเหมืองแร่เนี่ยนะครับเราใช้แฉลงนะครับใช้แฉลงใช้ตะแกรงในการล่อนพลอยนะครับจะต้องทำด้วยมือนะครับวิธีการขุดอย่างไรนะครับแล้ววิธีการหาสายแร่นะครับทำอย่างไรนะครับห้องนี้ก็จะเป็นการเรียนรู้เรื่องการหาพลอยในอดีตนะครับแล้วห้องที่3นะครับก็จะเป็นห้องเกี่ยวกับการล่อนพลอยนะครับว่าภูมิปัญญาปู่ย่าตายายนะครับในการที่จะคัดแยกดินหินนะครับออกจากอัญมณีนะครับเพื่อให้ได้อัญมณีมาเนี่ยก็มีภูมิปัญญาอย่างไรในการทำตะแกรงขึ้นมาในการล่อนพลอยนะครับส่วนจะเป็นห้องที่4เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของยุคที่มีวิวัฒนาการในยุคแรกๆในการทำเหมืองพลอยนะครับซึ่งอำเภอบ่อไร่เนี่ยยุคแรกเลยเนี่ยน่าจะเกิดอยู่ช่วงราวๆปี 2516-17 นะครับที่มี นายทุนนะครับที่เข้ามาทำเหมืองพลอยเนี่ยนะครับมาจากทางจังหวัดจันทบุรีก็ไปนำต้นแบบนะครับที่ชาวบ้านเราเรียกกันว่าแยกเนี่ยนะครับมาจากทางภาคใต้แล้วก็เอามาผลิตกันในอำเภอบ่อไร่นะครับก็ทำให้เกิดยุคอุตสาหกรรมเหมืองพลอยขึ้นนะครับในยุคนั้นก็จะเฟื่องฟูนิดนึงแล้วส่วนในห้องถัดไปนะครับก็จะเป็นห้องที่จำลองตลาดพลอยนะครับตลาดพลอยของพื้นที่เขตเทศบาลตำบลบ่อพลอยเนี่ยในอดีตเนี่ยนะครับช่วงเช้าๆนะครับเราจะมีพ่อค้าจากกรุงเทพนะครับพ่อค้าจากจันทบุรีนะครับมานั่งนะครับก็จะซื้อพลอยจากในพื้นที่ซึ่งจะเป็นพลอยดิบนะครับซึ่งห้องที่5เนี่ยเราก็จะจำลองในส่วนนั้นนะครับส่วนห้องที่6นี่ก็จะเป็นเรื่องของการเผาพลอยในยุคแรกเริ่มเลยนะครับเผาจากเบ้าดินนะครับในยุคแรกเริ่มแล้วก็แต่ในปัจจุบันเนี้ยก็วิวัฒนาการก็จะเป็นเตาเผาไฟฟ้าไปแล้วนะครับแล้วก็ห้องสุดท้ายห้องที่7เนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเจรนายพลอยนะครับทุกท่านที่ได้เข้ามาดูในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับก็จะได้เห็นเครื่องมือในการเจรนายพลอยในอดีตว่าเขาทำเป็นอย่างไรอันนี้ก็จะเป็นประวัติความเป็นมาคร่าวๆนะครับในความตั้งใจที่เราจะสร้างเมืองพิพิธภัณฑ์เมืองยมนีแห่งนี้เกิดขึ้นมาและที่สำคัญเนี่ยที่ตั้งอยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นแหล่งขุดพลอยเก่านะครับซึ่งในอดีตเนี่ยด้านข้างที่เป็นสระน้ำเนี่ยก็จะมีความลึกประมาณ 3-40 เมตรนะครับเพราะว่าในอดีตนี้ก็ตรงนี้ก็เป็นแหล่งที่เป็นเหมืองพลอยใหญ่อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอบ่อไร่เรานะครับและในปีนึงเนี่ยพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เราก็รองรับนักศึกษานะครับทุกวันนี้ก็จะเป็นนักเรียนนะครับที่เกิดในจังหวัดตราดนะครับมาเรียนรู้เรื่องแหล่งกำเนิดพลอยในบ้านเกิดตัวเองนะครับว่าเราเกิดในจังหวัดตราดซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดทั้งซิมสยามเนี่ยการทำการหาพลอยเนี่ยทำอย่างไรแล้วก็อีกสำคัญอย่างนึงก็นักศึกษาเกี่ยวกับอัญมณีนะครับของมหาวิทยาลัยมอบูรพานะครับก็มาเยี่ยมชมมาศึกษาอยู่ทุกปีนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งนะครับที่เป็นเครื่องยืนยันนะครับอำเภอบ่อไร่เราเนี่ยทำไมถึงมีแร่รัตนชาติอยู่ที่นี่นะครับเพราะว่าอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรเนี่ยนะครับภาคธรณีวิทยาเนี่ยก็เคยเข้ามาศึกษาหินบักซ้อที่อำเภอบ่อไร่นะครับท่านก็ยืนยันว่าไอ้หินบักซ้อเนี่ยที่เกิดขึ้นมาเนี่ยที่มีอยู่กระจัดกระจายทั่วพื้นที่ของตำบลบ่อพลอยแล้วก็ตำบลนนทรีเนี่ยมันเป็นหินที่เกิดจากการปะทุของภูเขาไฟนะครับก็เป็นเครื่องยืนยันว่าอัญมณีเนี่ยที่เกิดขึ้นมาได้ในอดีตก็ใช้ความร้อนจากภูเขาไฟนะครับพลอยที่เกิดขุดขึ้นได้จากอำเภอบ่อไร่นะครับเราก็จะเป็นพลอยแดงนะครับพลอยแดงทับทิมสยามที่เราใช้ชื่อคำว่าทับทิมสยามหรือคิงรูบี้เนี่ยนะครับที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกเนี่ยนะครับเพราะว่าพลอยแดงที่เกิดจากอำเภอบ่อไร่เนี่ยจะมีความเข้มข้นนะครับเป็นแดงสีเลื่อนนกนะครับเราถึงเรียกว่าทับทิมสยามนะครับซึ่งในประเทศไทยนะครับพลอยแดงเราก็ขุดพบขึ้นได้จากหลายๆที่หลายๆจังหวัดไม่ว่าจะเป็นเมืองกาญเมืองแพร่นะครับแต่ความสวยงามของสีสันเนี่ยนะครับอันดับหนึ่งเลยของพลอยแดงเนี่ยก็ทับทิมสยามเนี่ยก็เป็นแหล่งกำเนิดจากอำเภอบ่อไร่ตำบลบ่อพลอยเรานะครับแล้วก็พื้นที่แห่งนี้นะครับเราก็เคยรองรับผู้เชี่ยวชาญด้านอัญมณีเนี่ย66ประเทศนะครับเข้ามาเยี่ยมชมมาดูหลายๆท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญอัญมณีแต่ก็รู้ว่าทับทิมสยามเนี่ยแหล่งกำเนิดอยู่ที่จังหวัดตราดแต่ก็ไม่เคยมีใครได้มาเยี่ยมชมนะครับว่าเราก็เคยได้รับนะครับนักวิชาการต่างๆนะครับที่เข้ามาดูแหล่งกำเนิดของทับทิมสยามในที่อย่างนี้นะครับตั้งแต่ภูมิปัญญาตั้งแต่ปู่ย่าตายายในอดีตเนี่ยถ้าเรามาเรียนรู้เรื่องพลอยเนี่ยเราจะเห็นว่าวิวัฒนาการของพลอยเนี่ยเกิดขึ้นมาในแต่ละยุคนะครับก็พี่น้องที่เกิดอยู่ในพื้นที่นะครับในอดีตเองเนี่ยเราค้นพบพลอยเนี่ยเราจะไปทำตัวเรือนหรือจะไปทำใส่สร้อยใส่แหวนต่างๆเนี่ยเราก็จะคัดเฉพาะพลอยที่มีความสุกสว่างนะครับซึ่งเราเรียกกันว่าในปัจจุบันเนี่ยเราเรียกกันว่าพลอยดิบนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะหายากแล้วในยุคต่อมาเนี่ยเมื่อพลอยดิบเนี่ยที่มีความสวยงามเนี่ยหายากก็มี การเผาพลอยเกิดขึ้นมาซึ่งเป็นวิวัฒนาการเป็นแนวภูมิปัญญาความคิดของพี่น้องที่คนรุ่นเก่านะครับคิดขึ้นมาว่าพลอยเนี่ยสามารถไปเผาไฟนะครับด้วยความร้อนเป็นพันองศาเนี่ยทำให้มีประกายแสงออกมานะครับทำให้เกิดความสวยงามได้นะครับทุกวันนี้ก็วิวัฒนาการเนี่ยตั้งแต่เตาเผาปัจจุบันเนี่ยก็กลายเป็นไฟฟ้านะครับเพราะนั้นพี่น้องชาวบ่อไร่เนี่ยปัจจุบันนี้นะครับเรื่องของทับทิมสยามเนี่ยเราก็ถูกนำไปขึ้นตัวเรือนนะครับทำให้ในการประกอบกับเสื้อผ้าอาภรณ์ของสุภาพสตรีนะครับเราก็จะมีในรูปแบบต่างๆหลายๆรูปแบบนะครับแล้วก็ในเรื่องของอัญมณีทับทิมสยามนะครับเราก็เป็นสินค้าโอท็อปที่แปรรูปนะครับอัญมณีเป็นตัวเรือนไม่ว่าจะเป็นแหวนเป็นต่างหูเป็นอะไรนะครับก็จะมีดาราเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นนักแสดงหรือนักร้องเนี่ยมากกว่า10ท่านนี้เข้ามาเยี่ยมเยียนนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวที่มาจากต่างประเทศนะครับก็มีหลายคณะที่เข้ามาพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับเราก็เป็นพิพิธภัณฑ์ที่นะครับอยู่ในเครือข่ายของพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินะครับเพราะว่าเราต้องการให้ชาวต่างชาตินะครับที่เข้ามาเที่ยวจังหวัดตราดนะครับก็ได้มาแวะเวียนได้มาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของอีกหน้าหนึ่งนะครับของจังหวัดตราดนะครับที่เกิดอยู่ณแผ่นดินของอำเภอบ่อไร่แห่งนี้นะครับสำหรับนักท่องเที่ยวที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงนะครับหรือมาจากต่างประเทศนะครับท่านใดที่มาเที่ยวจังหวัดตราดนะครับอำเภอบ่อไร่เราแห่งนี้นะครับก็เป็นแหล่งกำเนิดทับทิมสยามนะครับเป็นแหล่งเรียนรู้อีกแหล่งนึงนะครับที่ท่านจะได้เห็นประวัติความเป็นมาในการเกิดของอัญมณีท่านก็จะได้เห็นวิธีการทำนะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านเนี่ยแวะเวียนเข้ามาพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับเปิดให้บริการตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์นะครับตั้งแต่9โมงครึ่งถึง4โมงครึ่งนะครับท่านใดที่มาเป็นหมู่คณะนะครับก็สามารถติดต่อประสานงานมาได้สำหรับท่านที่มาเป็นหมู่คณะแล้วมีความต้องการจะล่อนพลอยนะครับอยากเข้าถึงวิถีชีวิตนะครับว่าการล่อนพลอยจริงๆทำไงนะครับก็สามารถติดต่อมาได้เราก็จะจัดพื้นที่ให้นะครับ
0: พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงสถานที่จัดแสดงวัตถุทางประวัติศาสตร์หากแต่เป็นพื้นที่ที่รวบรวมเรื่องราวของผู้คนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาที่ทำให้เมืองพลอยแห่งนี้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกภายในพิพิธภัณฑ์ถ่ายทอดเรื่องราวตั้งแต่การกำเนิดของอัญมณีใต้พื้นพิภพกระบวนการสำรวจขุดและร่อนพลอยเครื่องมือทำเหมืองวิถีชีวิตชาวเหมืองตลอดจนเรื่องราวของทับทิมสยามอัญมณีอันเป็นเอกลักษณ์ของบ่อไร่ที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยจากต้นกำเนิดของพลอยในผืนดินการเดินทางของอัญมณียังไม่สิ้นสุดเพราะพลอยดิบทุกเม็ดยังต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกเจียรนัยและการออกแบบอย่างประณีตจึงจะเผยประกายความงดงามที่ซ่อนอยู่ภายในจุดหมายต่อไปของเราคือจังหวัดจันทบุรีศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับของประเทศไทยนอกจากจะเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีที่สำคัญของประเทศแล้วยังเป็นแหล่งรวมช่างฝีมือผู้เชี่ยวชาญด้านการเจียรนัยและการออกแบบเครื่องประดับซึ่งมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มคุณค่าให้กับอัญมณีไทยจนได้รับการยอมรับจากตลาดโลก
2: การทำพลอยของจังหวัดจันทบุรีนะในปัจจุบันนี้ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากกับอดีตที่ผ่านมานะครับทุกวันนี้เราต้องนำเข้าวัตถุดิบหรือพลอยก้อนเนี่ยจากต่างประเทศเป็นหลักเลยก็ถ้าเทียบสัดส่วนก็อยู่ประมาณ 90% นะฮะส่วนพลอยของจันทบุรีเราก็จะเหลือสักประมาณ 10% ถ้าเทียบกับเมื่อก่อนเรามีพลอยวัตถุดิบเป็นของตัวเองใช่ไหมฮะอย่างเช่นเราไปเอาที่อำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดอำเภอขุงที่ตำบลตกพรมตำบลบ่อเวนนะฮะแล้วก็ที่ตำบลบางอาจะซึ่งเป็นพลอยสีเหลืองหรือบุษราคำนะฮะแต่เดี๋ยวนี้ก็จะเหลือแค่ตำบลบางอาจะเป็นหลักที่ยังเป็นพลอยของเราเองนะฮะเขาเป็นบุษราคำเขียวส่องโกเมนหรือสตานะฮะโดยส่วนใหญ่แล้วก็นำเข้าจากต่างประเทศนะฮะ 90% ก็จะมีหลายๆประเทศเช่นศรีลังกาพม่าทางแถบแอฟริกาก็เช่นโมซัมบิกนะฮะมาดากัสการ์แทนซาเนียไนจีเรียเป็นต้นนะครับ พลอยที่เรานำของอำเภอบ่อไร่มาเจรไนในสมัยก่อนก็จะเป็นทับทิมนะฮะหรือสีแดงนะฮะเป็นพลอยที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดจันทบุรีเป็นอย่างมากในอดีตนะฮะเพราะว่าพลอยที่อำเภอบ่อไร่นะฮะจังหวัดตราดนะฮะหรือว่าที่ตำบลตกพรมตำบลบ่อเวรเนี่ยเป็นพลอยที่มีเอกลักษณ์อย่างมากเช่นมันจะเป็นพลอยทับทิมสีแดงที่เป็นสีเลือดนกนะฮะแล้วก็เป็นสีที่ใครๆเห็นหรือว่านักอัญมณีจากทั่วโลกมาเห็นก็ต้องชื่นชอบกันทุกคนเพราะว่าเป็นพลอยที่สีแดงสดเวลามาผ่านการเจรไนปุ๊บเนี่ยมันจะมีประกายแวววาวสีหวานฉ่ำมากแล้วก็เป็นที่ต้องการของโลกเลยฮะพลอยดิบนะฮะที่เราได้จากการไปซื้อมานะฮะจากเหมืองต่างๆขบวนการแรกเลยที่เราจะต้องมาใช้ก็คือเรื่องการเผาหรือการปรับปรุงคุณภาพด้วยฟาร์มร้อนนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นองค์ความรู้ที่เป็นความลับของจังหวัดจันทบุรีและของประเทศไทยเป็นอย่างมากเลยนะเรื่องขบวนการเผาเนี่ยมันจะเป็นความรู้จากรุ่นสู่รุ่นซึ่งความรู้ตรงเนี้ยเราไม่ได้ถ่ายทอดให้คนภายนอกทราบนะฮะมันจะถ่ายทอดกันเฉพาะคนในวงตระกูลซึ่งทั่วโลกเนี่ยเขายอมรับว่าคนจันทบุรีเนี่ยมีทักษะในการปรับปรุงคุณภาพพลอยด้วยความร้อนเนี่ยเก่งที่สุดในโลกแล้วตรงนี้ก็เป็นความรู้ที่ต่างชาติเนี่ยต้องการเป็นอย่างมากนะฮะหลังจากการเผาเสร็จปุ๊บนะฮะเราก็จะมาผ่านขบวนการเจรไนซึ่งขบวนการเจรไนเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็นอีก3ขั้นตอนนะฮะขั้นตอนแรกก็คือการโกนพลอยการโกนพลอยเนี่ยคือการกําหนดรูปร่างของพลอยซึ่งขั้นตอนเนี่ยถือว่าเป็นขั้นตอนที่สําคัญมากเพราะว่าช่างเนี่ยจะต้องมีการตั้งน้ําของพลอยการตั้งน้ําเนี่ยก็คือการกําหนดรูปร่างการกำหนดสีว่าเราจะเอาตรงไหนเป็นหน้าเป็นก้นเอาสีไว้ตรงไหนของพลอยนะฮะซึ่งถ้าเราตั้งน้ำผิดเนี่ยมันจะทำให้พลอยเม็ดเนี่ยดูไม่สวยงามสีจะไม่เสมอนะฮะแต่ถ้าเราตั้งน้ำถูกต้องเวลาเจรไนเสร็จแล้วเนี่ยสีของพลอยจะเสมอทั่วกันทั้งเม็ดทำให้พลอยเม็ดเนี่ยมีความน่าสนใจและก็สวยงามมากขั้นตอนที่สองก็คือเรื่องของการแต่งพลอยหลังจากที่เราโกนพลอยมาแล้วแล้วก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการแต่งพลอยนะการแต่งพลอยก็คือว่าหลังจากเรากําหนดรูปร่างเสร็จปุ๊บเราก็จะทําให้ผิวของพลอยเนี่ยเรียบโดยการใช้แพลนแต่งซึ่งแพลนเนี่ยจะเป็นตัวทําให้ผิวพลอยเนี่ยเรียบนะพอเรียบเสร็จปุ๊บก็ไปสู่ขั้นตอนที่3ก็คือเรื่องของการเจรไนการเจรไนเนี่ยเป็นขั้นตอนที่ทําให้เกิดประกายแวววาวนะฮะเป็นขั้นตอนที่ทําให้พลอยเนี่ยเงานะฮะแล้วก็การเจรไนเนี่ยถือว่าเป็นขั้นตอนที่ต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องจักรเช่นเราจะใช้ผงเพชรเบอร์ไหนทําให้พลอยมีประกายแวววาวที่สวยงามมากขึ้นสีความเงาฉ่ําขึ้นอันนี้ฮะมันอยู่ที่เทคนิคของช่างแต่ละคนพลอยที่เราจะนํามาทําเครื่องประดับนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยพลอยเราก็ถือว่าเป็นวัตถุดิบนะฮะในเมื่อวัตถุดิบได้มาผ่านกระบวนการแปรรูปมันจะสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับพลอยเม็ดนั้นได้อีกมากมายมหาศาลเลยนะถ้าเรานําพลอยมาไว้ในเครื่องประดับปุ๊บเราจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นมาอีกเยอะเลยเช่นพลอยสมมุติว่าขายเม็ดนึงเนี่ยเปล่าๆเนี่ยอาจจะขายได้กะรัตละ 100,000 บาทแต่เวลามันอยู่ในตัวเรือนหรือเครื่องประดับเนี่ยมันจะสามารถอัพราคาได้เป็นอีกเท่าตัวเลยนะฮะแล้วก็การดีไซน์เครื่องประดับของจังหวัดจันทบุรีเนี่ยถือว่าเป็นที่ต้องการของทั่วโลกนะฮะนักออกแบบเราหรือช่างเจรไนเราเนี่ยเก่งมากในการดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเราเองนะฮะองค์ประกอบที่ทําให้เครื่องประดับชิ้นนี้น่าสนใจมากขึ้นก็คือเรื่องความปราณีตในการออกแบบของช่างทําจิวเวลรี่นะฮะแล้วก็ดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนแบรนด์ของจันทบุรีเราก็มีหลายร้านค้าผู้ประกอบการเราหลายคนซึ่งแต่ละคนก็จะคิดค้นแบรนด์ของตัวเองและก็ลักษณะอัตลักษณ์จิวเวลรี่ของตัวเองนะฮะองค์ประกอบ1ชิ้น ที่ทําให้เครื่องประดับน่าสนใจก็คือการเลือกใช้พลอยการเลือกใช้วัตถุดิบนะฮะพลอยที่ผ่านการเจรไนที่ได้มาตรฐานซึ่งมี4CS 4CS นี่หมายความว่ามาตรฐานตัว C 4อย่าง C แรกก็คือเรื่องของคัลเลอร์นะฮะสีต้องเสมอกันฮะไม่เอียงไม่จืดไม่จาง2ก็คือ clarity ก็คือความสะอาดในเนื้อของพลอยพลอยจะต้องไม่มีรอยแตกต้องมีความใสแทบจะเป็น 100% นะฮะ ซีรีส์3ก็คือเรื่องของคัตติ้งก็คือการเจรไนที่ได้สมส่วนมาตรฐานไม่สูงไปไม่ต่ําไปนะฮะซีที่4ก็คือเรื่องของน้ําหนักหรือกลัดนะฮะซึ่ง 4CS เนี่ยจะเป็นตัวประกอบทําให้พลอยเนี่ยมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเมื่อเรานําพลอยที่สุดยอดผ่านมาตรฐานสูงสุดมาไว้ในตัวเรือนมันก็ทําให้เครื่องประดับชิ้นเนี่ยมีเสน่ห์ทําให้พลอยเนี่ยน่าซื้อเครื่องประดับชิ้นเนี่ยน่าซื้อมากขึ้นอีกอย่างนึงการออกแบบของช่างที่ไม่เหมือนใครเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเนี่ยฮะยิ่งดึงดูดมากเลยฮะซึ่งเครื่องประดับพวกเนี้ยจะเป็นเครื่องประดับประเภทแบบสั่งทําหรือว่ามีคุณค่าสูงสําหรับลูกค้าที่ต้องการฟาร์มพรีเมียมนะฮะปัจจุบันเนี่ยเครื่องประดับผมถือว่าในปี2026เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันนะฮะสมัยก่อนผู้บริโภคที่ใช้เครื่องประดับเนี่ยชอบซื้อเครื่องประดับเพื่อสะสมหรือว่าแสดงฐานะของตัวเองแต่สมัยเนี้ยเป็นการซื้อเครื่องประดับเพื่อแสดงตัวตนของผู้ใช้นะฮะคือผู้ใช้เนี่ยจะมาเลือกซื้อเครื่องประดับในลักษณะแบบเป็นแสดงตัวตนเช่นเป็นพลอยของตัวเองประจําราศีประจําวันเกิดของตัวเองหรือว่าสั่งทําเป็นคอลเลกชันพิเศษสําหรับตัวเองนะฮะแล้วก็อาจจะสลักชื่อเช่นตัวย่อเป็นต้นใต้ท้องแหวนซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเราซื้อเครื่องประดับเพื่อสะสมเป็นสมบัติในอนาคตแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ละเนื่องจากว่าเศรษฐกิจที่มันซบเซาลงด้วยทําให้ผู้ประชาชนผู้บริโภคเนี่ยอาจจะมีรายได้น้อยลงก็เปลี่ยนพฤติกรรมการซื้อเครื่องประดับเนี่ยในราคาที่ถูกลงแต่ก็ยังคงความสวยงามความประณีตในแบบของตัวเองไว้นะฮะในความคิดของผมนะฮะอันดับแรกเลยเราก็ต้องพิจารณาจากบัดเจ็ตเราก่อนนะฮะว่าเราเนี่ยมีทุนทรัพย์ในการที่จะซื้อเครื่องประดับในราคาเท่าไหร่ที่ซื้อแล้วไม่เดือดร้อนกับกระเป๋าเงินของเรานะฮะอันดับที่2ก็คือความชอบนะฮะว่าเราเนี่ยชอบลักษณะเครื่องประดับประเภทไหนเช่นงานเงินหรืองานทองนะฮะแล้วก็ใช้พลอยอะไรใช่มั้ยอย่างที่ผมบอกแล้วว่าบางคนเนี่ยมาซื้อเครื่องประดับเพื่อใช้เป็นพลอยราศีของตัวเองใช้เป็นพลอยวันเกิดของตัวเองนะฮะแล้วก็ดีไซน์เนี่ยชอบดีไซน์แบบไหนวัฒนธรรมไทยหรือเป็นการดีไซน์แบบร่วมสมัยในยุคปัจจุบันแนวมินิมอลนะฮะเดี๋ยวนี้วัยรุ่นใหม่เนี่ยฮะซื้อแบบแนวมินิมอลประจําวันคือใส่ได้ทุกวันเลยไม่เบื่อนะฮะแล้วก็ราคาเนี่ยต้องจับต้องได้แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเรื่องของความน่าเชื่อถือก็คือซื้อเครื่องประดับแล้วต้องเป็นของแท้ไม่ใช่ของปลอมนะฮะเราก็ถึงต้องมีที่ศูนย์อัญมณีเนี่ยฮะเพื่อรองรับลูกค้าที่ต้องการของที่เป็นของแท้และราคาย่อมเยาทิศทางของอัญมณีและเครื่องประดับก็คงจะเป็นแนวที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้ฮะว่าอาจจะต้องเป็นแนวที่ว่าใส่ได้ทุกวันไม่เบื่อแล้วก็เป็นพลอยแท้ตอนนี้พลอยมาแรงกว่าเพชรนะฮะผมมองว่าลูกค้าเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะหันมาซื้อพลอยมากกว่าเพชรแล้วในปัจจุบันนะฮะเพราะว่าพลอยเนี่ยมันมีเอกลักษณ์ของมันมีเรื่องราวมันมีสตอรี่นะฮะที่ไม่เหมือนเพชรพลอยเม็ดนึงบางทีมันมีเรื่องราวเยอะแยะมากมายเลยมันมาจากที่ไหนมันผ่านอะไรมามันถูกเจรไนด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พลอยบางเม็ดนี่เป็นพลอยที่หายากลูกค้าก็แสวงหากันนะผมก็ยกตัวอย่างเช่นอย่างทับทิมสยามเนี่ยเป็นพลอยทับทิมจันเนี่ยสมัยนี้ไม่มีเหมืองให้ขุดละเป็นพลอยที่เก็บสะสมกันมาลูกค้าเนี่ยมาแสวงหากันเยอะมากเลยว่าเอ้ยอยากได้ทับทิมจันไปเก็บไว้สักเม็ดนึงเนี่ยเพื่อเป็นที่ระลึกอันนี้ฮะเป็นตัวอย่างที่ลูกค้ามาหากันสําหรับผู้ที่อยากได้อัญมณีและเครื่องประดับนะฮะไว้ในครอบครองผมก็แนะนําฮะให้มาเชิญชมแล้วก็มาเลือกซื้อกันที่ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรีแห่งเนี้ยนะฮะซึ่งอันเนี้ยเราเป็นศูนย์ที่ตั้งโดยจังหวัดจันทบุรีนะฮะเป็นศูนย์มาตรฐานแล้วก็ดูแลควบคุมมาตรฐานเนี่ยโดยสมาคมผู้ค้าอัญมณีแล้วก็พาณิชย์จังหวัดจันทบุรีแล้วก็จังหวัดจันทบุรีด้วยเนี่ยเพื่อสร้างความรับรู้และการันตีให้กับลูกค้าว่าเราเนี่ยได้ของแท้แน่นอนไม่โดนของปลอมอีกอย่างนึงเรายังมีห้องแลบของมอบุรพาเนี่ยคอยตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานว่าเครื่องประดับที่เราซื้อมาเนี่ยเป็นของแท้จริงๆมีใบเซอร์ให้นะฮะอันนี้ก็ถ้าสนใจก็ขอเชิญมาได้นะครับไม่มีวันปิดเลยเปิดทุกวัน
0: Thank you. เบื้องหลังประกายอันงดงามของอัญมณีทุกเม็ดคือความละเอียดอ่อนในทุกขั้นตอนตั้งแต่การวิเคราะห์รูปทรงของพลอยการกำหนดเหลี่ยมเจียระไนไปจนถึงการขัดเงาเพื่อดึงสีสันและประกายที่ดีที่สุดออกมาศาสตร์แห่งการเจียระไนจึงไม่ใช่เพียงกระบวนการผลิตหากแต่เป็นศิลปะที่ต้องอาศัยทั้งประสบการณ์ความชำนาญและความเข้าใจในธรรมชาติของอัญมณีแต่ละชนิดเมื่อผ่านการเจียระไนพลอยแต่ละเม็ดจะถูกนำมาสร้างเป็นเครื่องประดับที่มีเอกลักษณ์ทั้งแหวนสร้อยคอต่างหูและกำไลซึ่งผสานคุณค่าของอัญมณีเข้ากับความคิดสร้างสรรค์ของงานหัตถศิลป์ของช่างไทยจนเกิดเป็นผลงานที่ได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศจากพื้นดินที่อุดมไปด้วยอัญมณีสู่ภูมิปัญญาการคัดเลือกเจียระไนและการสร้างสรรค์เป็นเครื่องประดับทุกขั้นตอนล้วนสะท้อนคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติงานหัตถศิลป์และความประณีตของช่างฝีมือไทยที่ร่วมกันสืบสานมรดกอันทรงคุณค่านี้จากรุ่นสู่รุ่นวันนี้อัญมณีไทยไม่ได้เป็นเพียงเครื่องประดับที่เปล่งประกายหากยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับการออกแบบแฟชั่นร่วมสมัยถ่ายทอดอัตลักษณ์ความคิดสร้างสรรค์และเสน่ห์ของความเป็นไทยสู่สายตาผู้คนทั่วโลกพร้อมสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยอย่างต่อเนื่องจากต้นกำเนิดของพลอย1เม็ดสู่ผลงานแฟชั่นที่เปล่งประกายและทรงคุณค่าคืออีกหนึ่งเรื่องราวแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการรอบภูมิภาคแล้วสวัสดีค่ะ

0: ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นทั่วโลกหลายประเทศมีสถานการณ์ขาดแคลนน้ำมันจากนี้ไปน้ำมันทุกหยดที่กลั่นอยู่ในประเทศไทยก็จะเก็บเอาไว้ให้คนไทยได้ใช้ขอให้พวกเรานะครับสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันและขอความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วน
1: มาติดตาม NBT News เวลา 16:00 นค่ะศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเพชรบุรีระบุน้ำท่วมในอำเภอเขาย้อยเป็นน้ำป่าจากจังหวัดราชบุรีไม่ใช่น้ำที่ระบายจากเขื่อนแก่งกระจานพร้อมระดมทุกภาคส่วนเร่งช่วยเหลือประชาชนสรุปสถานการณ์อุทกภัยประจำวันที่13ตุลาคมจากการที่ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่11ตุลาคมส่งผลให้มีน้ำไหลเข้าเขื่อนแก่งกระจานจนเกิดความจุสะสมอยู่ที่ 326.3 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 102.29% ของความจุจึงจำเป็นต้องเพิ่มการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเพชรบุรีในอัตรา 102.5 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลกระทบต่อประชาชน418ครัวเรือนในอำเภอแก่งกระจานท่ายางเขาย้อยหนองยาปล้องและอำเภอเมืองสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดได้ส่งข้อความผ่านเซลล์บอดคาสต์เตือนประชาชนพื้นที่เสี่ยงให้ยกของขึ้นที่สูงสำหรับกรณีน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอเขาย้อยศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ชี้แจงว่าน้ำดังกล่าวไม่ได้มาจากการระบายน้ำของเขื่อนแก่งกระจานแต่เป็นน้ำป่าที่ไหลมาจากอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีซึ่งเป็นเขตรอยต่อเทือกเขาที่มีฝนตกหนักน้ำได้ไหลลงสู่พื้นที่ราบต่ำในอำเภอเขาย้อยเมื่อวานนี้ทางจังหวัดได้ประกาศให้อำเภอเขาย้อยรวม10ตำบล49หมู่บ้านเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติและเขตให้ความช่วยเหลือแล้วพร้อมทั้งเร่งระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนอพยพผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางแจกถุงยางชีพอาหารและน้ำดื่มติดตั้งเครื่องสูบน้ำและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยเร็วขณะเดียวกันได้แจ้งนักท่องเที่ยวและผู้ที่สัญจรผ่านเส้นทางบนถนนเพชรเกษมทั้งฝั่งขาเข้าและขาออกกรุงเทพขณะนี้ไม่มีน้ำท่วมขังแล้วสามารถเดินทางได้ตามปกติรัฐบาลเดินหน้าลดภาระค่าที่อยู่อาศัยผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยออกมาตรการเยียวยา66โครงการรวม 6,927 ครัวเรือนครอบคลุมประชาชนกว่า 20,000 คนร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญทั้งการช่วยเหลือในช่วงเกิดภัยและการฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยเฉพาะภาระค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นหนึ่งในค่าใช้จ่ายจำเป็นของทุกครัวเรือนซึ่งนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้กำชับให้การเคหะแห่งชาติเร่งดำเนินมาตรการเยียวยาผู้ประสบภัยอย่างเป็นรูปธรรมทั้งการซ่อมแซมบ้านเรือนฟื้นฟูอาชีพและดูแลความเป็นอยู่โดยให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางทั้งผู้สูงอายุเด็กคนพิการและผู้ที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างเป็นพิเศษทั้งนี้จากการสำรวจของการเคหะแห่งชาติพบว่ามีโครงการที่อยู่อาศัยได้รับผลกระทบจากอุทกภัย66โครงการจำนวน 6,927 ครัวเรือนครอบคลุมประชาชนกว่า 20,000 คนรัฐบาลจึงเดินหน้ามาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัยโดยแบ่งออกเป็น2กลุ่มคือพื้นที่ได้รับผลกระทบเล็กน้อยถึงปานกลาง44โครงการรวม 6,149 ครัวเรือนแบ่งเป็นผู้เช่ารายย่อย 2,382 สัญญาได้รับการยกเว้นค่าเช่าเป็นเวลา2เดือนและผู้เช่าซื้อ 3,767 สัญญาได้รับการพักชำระค่าเช่าซื้อเป็นเวลา2เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนส่วนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรุนแรง22โครงการรวม778ครัวเรือนแบ่งเป็นผู้เช่ารายย่อย156สัญญาได้รับการยกเว้นค่าเช่าเป็นเวลา4เดือนและผู้เช่าซื้อ622สัญญาได้รับการพักชำระค่าเช่าซื้อเป็นเวลา4เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม2569ถึงมกราคม2570นอกจากนี้การเคหะแห่งชาติยังออกมาตรการลดค่าปรับ 100% สำหรับผู้ชำระหนี้ค้างระหว่างวันที่1ตุลาคมถึง31ธันวาคมตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดศึกฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกอีริดรอบลีกเฟสภาคตะวันตกที่

บอลพลาดเข้าประตูตัวเองทำให้ทีมเยือนหนีไปเป็น2-0จากนั้นทีแรกอันอินนำห่าง4-0ครึ่งหลังเจ้าบ้านแอร์ฟอร์ดคลับมีโอกาสได้ประตูหลายครั้งแต่นาทีที่84ก็ได้จุดโทษจากแฮนด์บอลโมฮัมเหม็ดจาวาดรับหน้าที่สังหารยิงชนคานพลาดประตูไปแต่ก่อนหมดเวลา1นาทีแอร์ฟอร์ดคลับทวงประตูคืนได้1ประตูจากโมฮัมเหม็ดจาวาดจบเกมอันอินบุกถล่มแอร์ฟอร์ดคลับ4-1เก็บชัยชนะ2นัดติดมี6คะแนนเต็มนำเป็นจ่าฝูงต่อไปส่วนแอร์ฟอร์ดคลับแพ้2นัดติดยังไม่มีแต้มหมดเวลาของ NBT News เวลา16:00 นแล้วค่ะช่วงต่อไปรับชมรายการ NBT Documentary สารดี @NBT สำหรับช่วงนี้ดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: มุทรปราการรวมพลังจิตอาสาปลูกต้นไม้ปรับภูมิทัศน์สวนสุขภาพลัดโพบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่9ปลาทับทิมลอยตายเกลื่อนกระชัง3วันติดในอำเภอศรีมหาโพธิ์ปราจีนบุรีล่าสุดพบปลาขนาดใหญ่ของวัดใหม่กลงทองลดจำนวนลงและที่เหลืออยู่ในสภาพอ่อนแรงพบกองขยะอิเล็กทรอนิกส์มหาศาลซุกโกดังกลางอำเภอนิคมพัฒนาผู้ว่าระยองสั่งลุยตรวจโกดัง15แห่งพบขยะกองมหึมาสั่งอายัดพื้นที่ทันทีทั้งหมดนี้ติดตามได้ในสนามข่าวท้องถิ่น
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สนามข่าวท้องถิ่นนะคะวันนี้วันอังคารที่13ตุลาคม2569ค่ะ
2: คุณผู้ชมคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกนะคะได้มีการจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร89รูปเนื่องในวันนวมินทรมหาราชาเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของในหลวงรัชกาลที่9ที่หอพระพุทธสิหิงอำเภอเมืองชลบุรีนายนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร89รูปถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหรือวันนวมินทรมหาราชาณวมินทรมหาราช13ตุลาคมโดยมีคณะสงฆ์ข้าราชการและประชาชนเข้าร่วมพิธีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่โรงเรียนตราดตะการคุณอำเภอเมืองตราดนางสาวฉัตรประอ่อนนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยมีพระราชวชิรธรรมมัคคณีและพระวชิระชิระสุนทรเจ้าคณะจังหวัดตราดนำคณะสงฆ์เข้าร่วมพิธีพร้อมด้วยข้าราชการและประสงค์นิกรทุกหมู่เหล่าร่วมทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์และสามเณร89รูปเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
1: จังหวัดปราจีนบุรีจัดพิธีเนื่องในวันนวมินทรมหาราชณหอประชุมจังหวัดปราจีนบุรีโดยมีนายชนาธิปโคกมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดรัก

0: าราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเป็นประธานในพิธีนำข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและวางพวงมาลาถวายราชสักการะพร้อมกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและยืนสงบนิ่ง89วินาทีเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดระยองนายไตรภพวงศ์ไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569โดยมีข้าราชการและประชาชนเข้าร่วมพิธีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจังหวัดสมุทรปราการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราชณสวนสุขภาพลัดโพโดยมีนายสุภมิตรชินศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานจากนั้นประกอบพิธีวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมรูปทรงงานเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจและพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรชาวไทย
1: ที่หอประชุมปางสีดาสารกลางจังหวัดสระแก้วนายชาทิพย์รุจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยมีข้าราชการและประสงนิกรทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีพร้อมถวายภัตตาหารและเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์59รูปและวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และทางด้านนายชานนท์วาสิกศิริผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะและกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันนวมินทรมหาราชประจำปี2569โดยมีข้าราชการและประชาชนเข้าร่วมพิธีจากนั้นประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการได้นำข้าราชการและจิตอาสาพระราชทานร่วมปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสุขภาพลัดโพอำเภอพระประแดงบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราชประจำปี2569จังหวัดสมุทรปราการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเนื่องในวันนวมินทรมหาราชโดยมีนายสุภมิตรชินศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานเปิดกิจกรรมพร้อมด้วยข้าราชการทหารตำรวจและจิตอาสาพระราชทานร่วมกันปลูกต้นไม้ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนสุขภาพลัดโพตำบลทรงขนองอำเภอพระประแดงเพื่อให้พื้นที่สาธารณะมีความสะอาดสวยงามและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ส่งมุ่งหวังให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานสามัคคีร่วมกันทำความดีเพื่อส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนนอกจากนี้ยังเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและพื้นที่สาธารณะพร้อมร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคมนายนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคมที่วัดใต้ต้นลานตำบลไร่หลักทองอำเภอพนัสนิคมโดยมีข้าราชการจิตอาสาพระราชทานและประชาชนเข้าร่วมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ

0: ในหลวงรัชกาลที่9โดยผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนำผู้เข้าร่วมถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมปฏิญาณตนทำความดีด้วยหัวใจก่อนร่วมกันทำความสะอาดบริเวณวัดและรอบอุโบสถตัดหญ้าเก็บกวาดใบไม้รวมถึงกำจัดวัชพืชและผักตบชวาในคลองด้านหลังวัดเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สะอาดและเป็นระเบียบนอกจากนี้ยังมอบถุงยางชีพให้ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ11ชุดพร้อมพบปะประชาชนที่ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือจากสถานการณ์น้ำท่วมและร่วมดูแลต้นลานที่พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาส่งปลูกไว้เมื่อปี2560ด้วยคุณผู้ชมคะนับครั้งไม่ถ้วนนะคะที่คลองภักดีลำไพโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่9ช่วยบรรเทาภัยน้ำท่วมให้กับชาวจันทบุรีแม้ว่าอุทกภัยในปี2569นะคะพื้นที่เศรษฐกิจใจกลางเมืองก็ยังคงรอดพ้นจากวิกฤตนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ยังคงแผ่ไพศาลปกป้องชีวิตและความเป็นอยู่ของประสบนิกรตราบจนทุกวันนี้ค่ะ
1: ในปี2542และ2544เมืองจันทบุรีเผชิญน้ำหลากครั้งใหญ่น้ำท่วมตัวเมืองสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างมหาศาลและความเสี่ยงนี้ยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวนพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนจึงมีพระราชดำริให้เกิดโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรีเพื่อป้องกันและบรรเทาน้ำท่วมอย่างยั่งยืนนามภักดีลำไพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ส่งพระราชทานนามคลองนี้เพื่อแสดงถึงคลองที่แสดงความจงรักต่อสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7โดยคลองนี้ถูกออกแบบให้เป็นเส้นทางผันน้ำสำรองเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำจากแม่น้ำจันทบุรีสู่ทะเลอย่างรวดเร็วคลองภักดีลำไพยาว 11.661 กิโลเมตรกว้าง50เมตรลึก 4.7 เมตรป้องกันการกัดเซาะด้วยกล่องลวดบรรจุหินมีถนนเลียบคลอง2ฝั่งและคลองกำแพงตั้งผ่านชุมชนเพื่อลดผลกระทบโครงการนี้ประกอบด้วยอาคารประตูระบายน้ำปากคลองขนาด6บานกลางคลอง5บานและปลายคลอง8บานพร้อมเครื่องสูบน้ำ10เครื่องรวมทั้งสะพาน12แห่งเพื่ออำนวยความสะดวกการคมนาคมและควบคุมการระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ในปี2556และ2558ที่ปริมาณฝนตกหนักที่สุดเป็นประวัติการโครงการคลองภักดีลำไพซึ่งในขณะนั้นยังสร้างไม่เสร็จเต็มรูปแบบก็สามารถช่วยระบายน้ำส่วนเกินลงสู่ทะเลได้โดยไม่สร้างความเสียหายต่อเมืองแสดงให้เห็นถึงสายพระเนตรอันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9คลองภักดีลำไพช่วยกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศรวมถึงสร้างภูมิทัศน์งดงามเป็นแหล่งพักผ่อนและท่องเที่ยวของชาวเมืองและผู้มาเยือนคลองผันน้ำสายนี้คือสัญลักษณ์แห่งพระมหากรุณาธิคุณและความจงรักของพระองค์ที่มีต่อสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7และต่อประชาชนชาวจันทบุรีที่เป็นบทพิสูจน์ถึงพระราชปณิธานที่ส่งมุ่งสร้างความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชาวจันทบุรีอย่างยั่งยืน
0: องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบผู้ประสบอุทกภัยฉะเชิงเทราน้อมนำพระราชกระแสส่งห่วงใยเติมขวัญกำลังใจให้กับประชาชน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัจนิติดิษฐอำนาจองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยพร้อมน้อมนำพระราชกระแสส่งห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมาสู่ประสบนิกรที่กำลังเผชิญความยากลำบากในการนี้นายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราให้การต้อนรับองคมนตรีและคณะพร้อมกล่าวรายงานสถานการณ์อุทกภัยผลกระทบที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตลอดจนการดำเนินงานช่วยเหลือประชาชนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องณองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนครเนื่องเขตอำเภอเมืองฉะเชิงเทราจากนั้นองคมนตรีได้รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์อุทกภัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมายังประชาชนผู้ประสบอุทกภัยพร้อมเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน 1,000 ชุดมอบแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ประสบภัยและครอบครัวการได้รับสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้และเป็นขวัญกำลังใจสำคัญแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยสะท้อนถึงพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยในทุกสุขของประสบนิกรโดยเฉพาะในยามที่ต้องเผชิญกับความยากลำบากพร้อมเป็นพลังใจให้ประชาชนและทุกภาคส่วนร่วมกันฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็วจังหวัดฉะเชิงเทราสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้พร้อมบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการดูแลช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและให้ประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีโดยท่านยืนยันนะคะว่าการช่วยเหลือรัฐบาลทำประกันภัยให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมครัวเรือนละ 10,000 บาทและรับเงินเยียวยาไม่เกิน 90,000 บาทค่ะที่สารกลางจังหวัดกาญจนบุรีนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดกาญจนบุรีโดยมีนางวริษฐาสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและส.ส.ในพื้นที่รายงานสถานการณ์น้ำจากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องหลายชั่วโมงเมื่อวานนี้นะคะก็ส่งผลให้หลายพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีเกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและเส้นทางสัญจรสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะผู้ที่ต้องเดินทางผ่านเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังโดยสถานการณ์ปัจจุบันค่ะหลายพื้นที่น้ำลดลงแล้วนะคะโดยเฉพาะในเส้นทางสายหลักเหลือเพียงแต่พื้นที่บริเวณถนนพัฒนาการที่ยังคงมีน้ำท่วมขังเป็นจุดๆโดยเฉพาะช่วงโค้งแก้มลิงก็ยังคงมีน้ำท่วมขังบนผิวจราจรส่งผลให้รถนะคะสัญจรต้องผ่านด้วยความระมัดระวังภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยที่โครงการแก้มลิงและสวนสาธารณะบริเวณทางรถไฟจากนั้นก็เดินทางไปที่บริเวณชุมชนอู่ทองเทศบาลเมืองปากแพรกอำเภอเมืองกาญจนบุรีโดยมีประชาชนนะคะที่ได้รับผลกระทบร่วมรับมอบถุงยางชีพและได้เดินทางไปยังชุมชนบ้านหนองขาวเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาวอำเภอท่าม่วงเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและมอบถุงยางชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่เบื้องต้นให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะได้เน้นย้ำถึงมาตรการช่วยเหลือและเงินเยียวยาประชาชนหลังเกิดภัยพิบัติโดยกำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งรับแจ้งข้อมูลความเสียหายเพื่อให้การช่วยเหลือและจ่ายเงินเยียวยาถึงมือผู้ประสบภัยได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและเป็นธรรมที่สุดโดยรัฐบาลนะคะได้ทำกรมธรรม์ประกันภัยกรณีน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนครัวเรือนละ 10,000 บาทและรับเงินเยียวยาไม่เกิน 90,000 บาท
3: ของน้ําท่วมขังเนื่องจากว่าไม่มีท่อระบายน้ํานะครับไปสู่ในแม่น้ํานะครับแต่ตรงนี้เนี่ยผมได้เร่งรัดทางโยธาธิการและผังเมืองนะครับได้ทําการออกแบบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของการรวบรวมน้ํานะครับในเขตพื้นที่ต่ํานะครับแล้วก็นําท่อเป็นโครงการ

0: ป้องกันน้ําท่วมพร้อมกับการระบายน้ํานะก็คือลงมาทําความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนเนื่องจากว่าพี่น้องประชาชนนะครับในห่วงเวลาหลังจากที่1ตุลาเนี่ยนะครับถ้าเกิดเหตุอุทกภัยนะครับจะได้เข้าสิทธิ์ในเรื่องของกรมธรรม์ประกันภัยนะครับตรงนี้เนี่ยได้มีการชี้แจงกับพี่น้องประชาชนให้ทําความเข้าใจนะครับรวมถึงการที่จะกรอกเอกสารข้อมูลการเคลมประกันนะครับทุกหลังคาเรือนนะครับหลังคาเรือนละ 10,000 บาทครับผมตอนนี้เนี่ยนะครับไม่เกิน15วันนะครับอย่างกรณีเชียงใหม่เนี่ยนะครับกรณีของเสียชีวิตเนี่ยนะครับก็2วันได้เลย
1: จังหวัดระยองได้เห็นชอบช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเพิ่มเติมทั้ง8อำเภอนะคะรวม 1,316 ครัวเรือนค่ะโดยเตรียมเข้าสู่ขั้นตอนจ่ายเงินเยียวยาพร้อมกับเร่งแก้ปัญหาโอนเงินไม่สำเร็จอีก109ครัวเรือนและเดินหน้าสำรวจความเสียหายภาคการเกษตรค่ะนายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดระยองครั้งที่5ทับ2569โดยในที่ประชุมนั้นมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์นะคะให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเพิ่มเติมทั้ง8อำเภอรวม 1,316 ครัวเรือนเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการจ่ายเงินเยียวยาส่วนการจ่ายเงินรอบก่อนจำนวน 3,073 ครัวเรือนขณะนี้โอนสำเร็จแล้ว 2,964 ครัวเรือนค่ะยังเหลืออีก109ครัวเรือนที่ยังโอนไม่สำเร็จเนื่องจากไม่ได้ผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชน13หลักหรือมีปัญหาบัญชีธนาคารซึ่งจังหวัดตอนนี้ก็กำลังเร่งประสานเพื่อทำการแก้ไขโดยผู้ว่าราชการจังหวัดระยองยังสั่งให้ทุกอำเภอทบทวนรายชื่อผู้ประสบภัยที่ยังไม่ผ่านการพิจารณาโดยดูจากความเดือดร้อนและความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงเพื่อไม่ให้ประชาชนที่เข้าเกณฑ์ตกหล่นจากการช่วยเหลือขณะเดียวกันก็ยังเร่งสำรวจความเสียหายด้านการเกษตรทั้งพืชผลปศุสัตว์และประมงโดยเฉพาะสวนทุเรียนซึ่งมีต้นทุนการผลิตสูงและหากต้นทุเรียนเสียหายจนต้องปลูกใหม่ก็จะต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะกลับมาให้ผลผลิตจึงเตรียมรวบรวมข้อมูลเสนอส่วนกลางพิจารณาแนวทางช่วยเหลือที่เหมาะสมส่วนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์มีการสนับสนุนเสบียงอาหารสัตว์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นแล้วค่ะโดยทางนี้จังหวัดระยองได้เตรียมประชุมพิจารณาช่วยเหลือเพิ่มเติมอีกครั้งในวันศุกร์ที่16ตุลาคมนี้โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอแกลงซึ่งบางจุดน้ำเพิ่งลดลงค่ะแล้วก็ยังสำรวจความเสียหายไม่แล้วเสร็จพร้อมเร่งให้ทุกพื้นที่ส่งข้อมูลให้ประชาชนที่เข้าเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยาโดยเร็วที่สุดค่ะ
2: ส่วนที่จังหวัดตราดนะคะก็มีการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในช่วงของฤดูฝนปี2569เพิ่มเติมอีก297รายใน3อำเภอนะคะโดยเป็นกลุ่มที่บ้านถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและมีทรัพย์สินได้รับความเสียหายซึ่งต้องตรวจสอบหลักฐานเป็นรายกรณีก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์นางสาวฉัตรประออนนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดตราดนะคะเป็นประธานประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดตราดครั้งที่10ทับ2569ที่สารกลางจังหวัดตราดเพื่อพิจารณาการจ่ายเงินเยียวยาให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมสำหรับผู้ประสบภัยที่เสนอเข้ารับการพิจารณาครั้งนี้นะคะมีทั้งหมด297รายแบ่งเป็นอำเภอเมืองตราด20รายอำเภอเขาสมิง204รายอำเภอบ่อไร่73รายซึ่งทั้งหมดนะคะผ่านการพิจารณาในระดับอำเภอมาแล้วค่ะโดยคณะกรรมการระดับจังหวัดนะคะก็จะทำการตรวจสอบข้อมูลและภาพถ่ายหลักฐานความเสียหายเป็นรายกรณีเพื่อให้มั่นใจนะคะว่าผู้ประสบภัยนั้นเข้าเงื่อนไขการช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีก่อนดำเนินการตามขั้นตอนการจ่ายเงินเยียวยาต่อไป
1: ชาวบ้านหมู่บ้านสวนแก้วที่จังหวัดระยองเขารวมตัวกันนะคะมาเรียกร้องชดเชยความเสียหายค่ะหลังจากที่ถูกตัดไฟในช่วงน้ำท่วมทำให้เครื่องสูบน้ำหยุดทำงานแล้วน้ำก็ทะลักเข้าไปในบ้านขณะที่ทางเทศบาลตำบลทับมาก็ชี้แจงนะคะว่าจำเป็นที่จะต้องตัดไฟเพื่อความปลอดภัยค่ะชาวบ้านหมู่บ้านสวนแก้วหลังแมคโครตำบลทับมาอำเภอเมืองระยองรวมตัวกันที่ถนนกลางหมู่บ้านเพื่อเรียกร้องความช่วยเหลือค่ะหลังจากที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาโดยมีนายเสกสรรลอยล่องประธานกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านสวนแก้วแมคโครท่านเปิดเวทีพูดคุยกับนายสุ

0: ถินแก้วประถมนายกเทศมนตรีตำบลทับมาและเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคระยองเพื่อสอบถามถึงสาเหตุการตัดกระแสไฟฟ้าในช่วงน้ำท่วมโดยตัวแทนชาวบ้านเล่าให้ฟังนะคะว่าก่อนน้ำท่วมทุกบ้านต่างก็เตรียมรับมือกันอย่างเต็มที่ทั้งติดตั้งเครื่องสูบน้ำและทำแผงกั้นน้ำเพื่อป้องกันน้ำเข้าบ้านแต่เมื่อเกิดน้ำท่วมกลับถูกตัดกระแสไฟฟ้าทำให้เครื่องสูบน้ำที่เตรียมไว้ไม่สามารถใช้งานได้ส่งผลให้น้ำทะลักเข้าบ้านอย่างรวดเร็วทั้งบ้านเรือนทรัพย์สินรถยนต์ได้รับความเสียหายจึงต้องการให้เทศบาลพิจารณาชดเชยความเสียหายเพิ่มเติมนอกเหนือจากเงินช่วยเหลือตามระเบียบของราชการด้านนายสุทินแก้วประถมนายกเทศมนตรีตำบลทับมาก็ชี้แจงนะคะว่าขณะเกิดเหตุน้ำท่วมมีระดับน้ำสูงมากและมีผู้ถูกไฟฟ้าดูดได้รับบาดเจ็บจึงจำเป็นต้องประสานการไฟฟ้าให้ตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่กำลังปฏิบัติงานในพื้นที่พร้อมยืนยันว่าการตัดไฟครั้งนั้นเป็นไปตามขั้นตอนและแผนเผชิญเหตุเพื่อป้องกันความสูญเสียที่อาจรุนแรงถึงชีวิตแต่อย่างไรก็ตามชาวบ้านยังคงต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางช่วยเหลือความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะกรณีที่ไม่สามารถใช้เครื่องสูบน้ำป้องกันบ้านเรือนของตนเองได้หลังการตัดกระแสไฟฟ้าในช่วงวิกฤตน้ำท่วมค่ะ
1: ส่วนที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะหลังจากที่พบการลอยตายเกลื่อนของปลาทับทิมในกระชังของชาวบ้านในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ์ในช่วง3วันที่ผ่านมานะคะล่าสุดค่ะทีมข่าวลงพื้นที่ไปโดยพบว่าปลานั้นตายที่บริเวณแม่น้ำบางปะกงหน้าวัดใหม่กงทองลดน้อยลงนะคะแต่ว่าปลาขนาดใหญ่ที่ทางวัดนั้นเลี้ยงเอาไว้ค่ะมีสภาพอ่อนแอแล้วก็จำนวนนั้นลดลงอย่างเห็นได้ชัดค่ะหลังจากที่เมื่อ3วันก่อนมีปลาทับทิมจากกระชังเลี้ยงของชาวบ้านลอยตายเป็นจำนวนมากตามแม่น้ำบางปะกงจังหวัดปราจีนบุรีล่าสุดแม้ว่าจะพบว่าปลาลอยตายน้อยลงแล้วนะคะแต่ว่าผลกระทบนั้นยังน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะบริเวณหน้าวัดใหม่กรงทองอำเภอศรีมหาโพธิ์ซึ่งเป็นจุดที่ทางวัดเลี้ยงปลาสวายและปลาตะเพียนมานานกว่า10ปีพระมหาสุดใจยโสธโรหรือว่าพระอาจารย์ใจเจ้าอาวาสวัดใหม่กรงทองได้เล่าค่ะว่าหลังเกิดเหตุปลาตายก็พยายามช่วยปลาที่เหลือให้อยู่ด้วยการเปิดปั๊มน้ำเพื่อเพิ่มออกซิเจนในน้ำให้ปลานั้นได้มีอากาศหายใจพร้อมนำอาหารเม็ดและขนมปังซึ่งก็เป็นอาหารที่ปลาชอบมาโปรยให้กินแต่สิ่งที่สังเกตเห็นได้ชัดก็คือจำนวนปลาที่เคยขึ้นมากินอาหารรวมกันเป็นฝูงใหญ่กลับลดลงมากโดยเฉพาะปลาสวายตัวใหญ่ที่หายไปมากกว่าครึ่งทำให้พระอาจารย์ใจเป็นห่วงว่าปลาที่เหลืออาจกำลังอ่อนและเสี่ยงตายตามไปอีกพระอาจารย์ใจตั้งข้อสังเกตว่าปัญหาที่เกิดขึ้นอาจเกี่ยวข้องกับน้ำท่วมในพื้นที่อุตสาหกรรมซึ่งอาจพัดพาสารปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้ำก่อนจะไหลเข้าสู่แม่น้ำบางปะกงและส่งผลกระทบต่อปลาในกระชังของชาวบ้านรวมถึงปลาที่ทางวัดได้เลี้ยงเอาไว้แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะสาเหตุที่แท้จริงของปลาตายก็ยังคงต้องรอผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำและสารปนเปื้อนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยืนยันว่าเกิดจากอะไรและป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำและประชาชนตลอดลำน้ำบางปะกง
2: 3-4 วันที่แล้วนะปลาที่ข้างบนที่เขาเลี้ยงในกระชังมันตายแต่ปลาเรานี่ก็พยายามเอาสูบเอาอะไรมาสูบน้ำพอให้น้ำมีฟองมีออกซิเจนปกติมันออกมันเต็มหมดแล้วล่ะพูดง่ายๆมันก็อ่อนแรงนะเป็นห่วงในเรื่องของน้ำเสียนี่มันมาจากไหนก็พยายามถามอยู่ว่ามันมาจากปลาหรือมันตายมาจากตรงไหนเขาบอกว่ามาจากกระบินนั่นหรอมาจากตำบลบ่อทองนะที่กับดินแล้วก็เรื่อยลงมาเรื่อยๆก็เสียโพดนี่ก็มีเหมือนกันนะที่ปล่อยน้ำเสียนี่คือพูดง่ายๆว่าทางโรงงานที่ปล่อยน้ำเสียมาลงมาตรงๆถ้างั้นไม่ตายถึงขนาดนี้หรอก
1: นอกจากนี้ทีมข่าวยังได้เดินทางไปยังหมู่ที่2ของตำบลบ้านทามอำเภอศรีมหาโพธิ์ของปราจีนบุรีพบว่าภายในซอยของอบต.บ้านทามมีเกษตรกรเลี้ยงปลาทับทิมในกระชังประมาณ20รายรวมกว่า200กระชังก็ได้รับผลกระทบจากปัญหาสภาพน้ำ

0: เช่นกันหนึ่งในนั้นก็คือนายเจริญกลิ่นจันทร์อายุ65ปีนะคะที่กำลังเก็บล้างบริเวณกระชังปลาหลังจากที่ปลาทับทิมที่เลี้ยงเอาไว้ทั้งหมด24กระชังตายยกกระชังไปเมื่อช่วงเช้าของวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมาคิดเป็นมูลค่าความเสียหายรวมต้นทุนและรายได้ที่คาดว่าจะได้รับประมาณ2ล้านบาทลุงเจริญเล่าว่าก่อนเกิดเหตุประมาณ 3-4 วันก็เริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติเพราะว่าปลาไม่กินอาหารก็พยายามทุกวิถีทางเพื่อที่จะเติมออกซิเจนแล้วก็ใช้ยาบำรุงเพื่อประคองชีวิตของปลาแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ไม่สามารถช่วยเอาไว้ได้หลังเกิดเหตุนะคะก็ทยอยนำซากปลาออกไปกำจัดค่ะแต่ว่าด้วยปริมาณปลาที่ตายจำนวนมากก็ยังเก็บออกไม่หมดโดยขณะนี้กำลังรอทหารจิตอาสาที่ประสานเอาไว้มาช่วยกันขนย้ายสำหรับการเยียวยาลุงเจริญบอกว่าเท่าที่ได้รับทราบข้อมูลเบื้องต้นจะช่วยเหลือผู้เลี้ยงปลาในกระชังตามพื้นที่เสียหายในอัตราตารางละตารางเมตรละ350บาทไม่เกิน80ตารางเมตรซึ่งก็ยังต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบพิจารณาตามหลักเกณฑ์โดยหวังว่าเงินช่วยเหลือส่วนนี้จะพอบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยให้เริ่มต้นใหม่ได้บ้างแม้ว่าจะสูญเสียปลาทับทิมทั้งหมดแต่ลุงเจริญยืนยันว่ายังไม่คิดที่จะเลิกอาชีพเพราะว่าครอบครัวยังมีทั้งอุปกรณ์และพื้นที่พร้อมสำหรับการเลี้ยงปลาโดยตั้งใจจะกลับมาเลี้ยงอีกครั้งหลังจากที่สภาพน้ำนั้นกลับเข้าสู่ภาวะปกติพร้อมนำเหตุการณ์นี้มาเป็นบทเรียนโดยเฉพาะการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในช่วงของฤดูน้ำหลากและฤดูร้อนซึ่งเป็นช่วงที่สภาพน้ำอาจเปลี่ยนแปลงจนกระทบต่อการเลี้ยงปลาในกระชังเพื่อไม่ให้ต้องเผชิญกับความสูญเสียครั้งใหญ่เช่นนี้อีก
1: ก็ต้องยอมรับความจริงอ่ะนะเพราะว่าอีตอนแรกอ่ะคือเราพยายามจะเหนื่อยเพื่อพยายามที่จะยื้อเอาไว้ให้ได้ดีที่สุดแต่คราวนี้เมื่อมัน 100% แล้วก็ต้องทำใจเลยก็ต้องตัดใจคือจากที่เหนื่อยมันก็ถ้าพูดตามหลักอ่ะมันก็รู้จักวางลงเลยแหละมันก็ไม่รู้จะทำอะไรต้องวางอ่ะเพราะมันเมื่อมันเสียหายก็ต้องเสียหายเพราะมันไม่ได้เป็นแต่เราคนเดียวไงมันทั้งแม่น้ำก็เป็นเหมือนกันหมดเงี้ยแล้วคนที่เจ้าที่เยอะมากกว่าเราแล้วก็อย่างเขา80กว่าช้างเขาไม่หนักกว่าเราเลยเงี้ยของเราเนี่ยอันนี้ยังโซนนี้ยังที่20กว่ากระชังเนี่ยถือว่าเราก็ถือว่าเออมันก็ยังน้อยกว่าเขามาเทียบกับเขาแล้วใช่วันนี้เขาว่าจะมาแต่ครั้งนี้ว่ามันหลายเจ้าเขาก็ทยอยคือแล้วแต่ปลามันเยอะแต่ละเจ้าเนี่ยอย่างเงี้ยนะถามว่าจะครึ่งวันจะเก็บเสร็จเหรออย่างเงี้ยคืออย่างค่าลูกปลาเนี่ยก็แสนกว่าบาทอะเลี้ยงแต่รู้สึกว่าเมื่องวดก่อนที่นั่นน่ะคือทั้งหมดต้นทุนทั้งหมดก็อยู่ประมาณล้านนึงอันนี้โซนนี้นะถ้าสองโซนก็ประมาณเกือบสองล้านอะ
2: พาไปดูไอเดียทำมาหากินสุดแปลกค่ะที่จังหวัดสระแก้วพ่อค้ารายนึงเขาดัดแปลงรถเก๋งวินเทจแล้วก็ยกถังไอศกรีมนะคะขึ้นมาขายบนหลังคารถค่ะจนลูกค้าเนี่ยเรียกติดปากกันว่าไอติมลอยฟ้าหลังจากที่จะต้องหยุดขายเพราะน้ำท่วมแต่ว่าล่าสุดนี้กลับมาเปิดขายแล้วนะคะท่ามกลางความดีใจของลูกค้าขาประจำที่รออุดหนุนค่ะกลายเป็นสีสันเลยล่ะค่ะสำหรับใครที่ผ่านไปผ่านมาก็ต้องมองนะคะสำหรับร้านไอศกรีมสุดแปลกที่สี่แยกไฟแดงศาลาลำดวนอำเภอเมืองสระแก้วค่ะก็คือขายซะสูงเลยนะคะก็เรียกได้ว่าพ่อค้าเนี่ยไม่ได้ขายไอศกรีมจากรถเข็นหรือรถพ่วงข้างทั่วไปนะเนี่ยเขายกถังไอศกรีมขึ้นไปขายบนหลังคารถเก๋งกลางร่มคันใหญ่เลยค่ะลูกค้าเห็นแบบนี้เรียกติดปากว่าไอติมลอยฟ้าหรืออีกชื่อนึงเขาเรียกว่าไอติมคนชั้นสูงที่เขาชุดขายแบบสูงกว่าใครเพื่อนอะนะคะโดยเจ้าของไอเดียนี้คือน้าเคค่ะนายธนดลปู่หลังกล่ำอายุ51ปีเดิมเนี่ยทำสวนเกษตรกับแฟนแต่ประสบปัญหาขาดทุนนะคะเลยหันมาขายไอศกรีมคือเป็นคนชอบทานไอศกรีมอยู่แล้วไงคะก็เลยมาขายไอศกรีมซะเลยนะคะโดยเฉพาะรสชาติแบบภาคใต้ที่มีความหอมอร่อยแล้วก็ชอบรสวินเทจด้วยเลยนำรถเก๋งคู่ใจมาดัดแปลงซะเลยค่ะนี่คือเขาดัดแปลงด้วยการติดคอกเหล็กบนหลังคาแล้วก็เอาวางถังไอศกรีมเรียกได้ว่าพอเห็นแล้วเนี่ยเป็นจุดขายที่ไม่เหมือนใครเลยนะคะคือไม่มีใครขายไอติมสูงขนาดนี้บนหลังคารถเลยมีเขาคนเดียวนะคะโดยราคาก็เข้าถึงง่ายค่ะใส่โคนเริ่มต้น10บาทใส่ถ้วย20ถึง50บาทวันไหนอากาศร้อนขายดีถึงวันละถังใหญ่ๆเลยค่ะแล้วก็ยังมีแบบชั่งกิโลกรัมซื้อกลับบ้านไปทานได้ด้วย แต่ในช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมาบ้านของน้าเคก็ได้รับผลกระทบจนต้องหยุดขายไอศกรีมไปสักพักนึงก่อนที่จะกลับมาเปิดร้านที่เดิมอีกครั้งลูกค้าก็ดีใจเลยนะคะลูกค้าประจำมารอซื้อมาทักทายถามถ่ายว่าน้าเคหายไปไหนทำไมไม่มาขายไอติมน้าเคบอกอ๋อนะบ้านน้ำท่วมน้ำท่วมอยู่ต้องหยุดก่อนแต่ว่าตอนนี้โอเคแล้วมาขายแล้วนะคะนี่ก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของคนสู้ชีวิตค่ะที่นำความชอบมาสร้างอาชีพใช้ไอเดียสร้างจุดขายและแม้จะเจอปัญหาทั้งขาดทุนน้ำท่วมก็ยังกลับมาสร้างรอยยิ้มและความอร่อยให้ชาวสระแก้วได้อีกครั้งหนึ่งค่ะ
0: แต่ว่าน้ำท่วมก็ยังคงสร้างความเสียหายให้เจ็บปวดอยู่ดีโดยเฉพาะโรงเรียนคุณครูโรงเรียนวัดโพทองที่จังหวัดระยองตอนนี้เร่งทำความสะอาดฟื้นฟูโรงเรียนให้กลับมาเปิดได้ตามปกตินะคะก่อนที่จะสิ้นเดือนตุลาคมก็หวังว่าน้ำท่วมที่สูงกว่า 1.5 เมตรก็ทำเอาอุปกรณ์ของสำนักงานนั้นเสียหายทั้งหมดค่ะภาพของคณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดโพทองตำบลทางเกวียนอำเภอแกลงจังหวัดระยองกำลังช่วยกันขัดล้างเก้าอี้และอุปกรณ์ต่างๆที่เต็มไปด้วยคราบดินโคลนจากน้ำท่วมแม้บางชิ้นนะคะจะทำความสะอาดได้ยากแต่ว่าทุกคนก็พยายามช่วยกันกอบกู้สิ่งของที่ยังใช้งานได้เพื่อให้โรงเรียนกลับมาเปิดเรียนตามปกติได้เร็วที่สุดนางสาววกุลทิพย์วงประดิษฐ์ครูโรงเรียนวัดโพทองได้พาทีมข่าวมาดูความเสียหายภายในอาคารชั้น1ซึ่งขณะนี้ข้าวของจำนวนมากถูกขนออกมากองเอาไว้ด้านนอกเพื่อรอคัดแยกทำความสะอาดขณะที่บางส่วนเสียหายจนไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีกตามผนังอาคารก็ยังเห็นคราบน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรส่วนระบบไฟฟ้าและปลั๊กไฟก็ยังคงต้องรอให้เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบความปลอดภัยครูวกุลทิพย์บอกว่าโรงเรียนถูกน้ำท่วมมาตั้งแต่วันที่26กันยายนถึงวันที่5ตุลาคมระดับน้ำสูงกว่า1เมตรครึ่งทำให้อาคารอนุบาลห้องสมุดโรงอาหารห้องประชุมสำนักงานและห้องเรียนชั้นล่างได้รับความเสียหายทั้งหมดโดยเฉพาะหนังสือสื่อการเรียนการสอนอุปกรณ์สำนักงานและอุปกรณ์กีฬาเสียหายเกือบทั้งหมดโรงเรียนแห่งนี้นะคะมีนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล1ถึงประถมศึกษาปีที่6รวม122คนเดิมทีมีกำหนดสอบก่อนน้ำท่วมเพียงแค่2วันนะคะแต่ว่าก็ต้องเลื่อนออกไปโดยตั้งเป้าให้นักเรียนนั้นได้กลับมาเรียนได้ก่อนสิ้นเดือนตุลาคมขณะนี้การฟื้นฟูเข้าสู่วันที่6แล้วค่ะโดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ทหารเข้ามาช่วยฉีดล้างทำความสะอาดแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะโรงเรียนยังคงขาดแคลนอุปกรณ์อีกจำนวนมากทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์หนังสือสื่อการเรียนอุปกรณ์ไอทีรวมถึงเครื่องแต่งกายนักเรียนที่ได้รับผลกระทบเพราะว่าการจัดซื้อทดแทนตามระเบียบราชการนั้นต้องใช้เวลาผู้ที่ต้องการช่วยเหลือนะคะก็สามารถติดต่อได้ทางเพจ Facebook ของโรงเรียนวัดโพทองสพประยองเขต2เพื่อช่วยให้โรงเรียนแห่งนี้นั้นกลับมาพร้อมกับต้อนรับนักเรียนอีกครั้งได้เร็วที่สุดค่ะ
3: ก็จะในเรื่องของการทำความสะอาดบริเวณโดยรอบแล้วก็ภายในอาคารแล้วก็นอกอาคารนะคะก็จะมีในหน่วยงานของเทศบาลตำบลเมืองแกงนะคะของดับเพลิงค่ะเข้ามาช่วยฉีดทำความสะอาดแล้วก็พี่ๆทหารจากจังหวัดปราจีนบุรีนะคะเข้ามาช่วยในการเก็บขยะแล้วก็สิ่งของนะคะที่เราไม่สามารถใช้ได้แล้วค่ะออกจากตรงนี้นะคะไปกองเป็นขยะด้านหน้านะคะเยอะอยู่ค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่อาคารสำนักงานเราจะอยู่ที่ชั้น1เพราะฉะนั้นเอกสารและก็ของใช้ไฟฟ้าเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆก็คือจะอยู่ด้านล่างห้องสมุดอย่างเงี้ยค่ะจออัจฉริยะแล้วก็จอโทรทัศน์ก็หลายตัวเหมือนกันค่ะแล้วก็ลำโพงชุดเครื่องเสียงในการใช้ทำกิจกรรมอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เครื่องกระจายเสียงตามสายก็คือไปหมดเลยค่ะถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ก็60%ได้ค่ะเพราะว่าอาคารเรียนก็จะอยู่ด้านบนก็จะไม่เสียหายค่ะพวกที่เสียหายจะเป็นของสำนักงานซะส่วนใหญ่เลยค่ะเอกสารต่างๆก็ เกือบทั้งหมดเลยค่ะตอนนี้ก็จากที่เราได้ประชุมกันเรียบร้อยแล้วนะคะทางผู้อำนวยการก็จะให้นักเรียนนะคะเปิดการเรียนการสอนวันที่29ตุลาคมนี้ค่ะก็กลับมาเปิดเรียนปกติค่ะ

ตำรวจสอบสวนกลางตามรวบตัวผู้ต้องหาร่วมขบวนการหลอก3ชาวจีนค่ะโดยอ้างว่าพาไปทำงานในประเทศไทยก่อนที่จะเปลี่ยนเส้นทางเข้าป่าแล้วก็ทำการมัดมือปิดตาเหยื่อนะคะเตรียมส่งต่อเครือข่ายชายแดนไทยเมียนมาโดยตำรวจได้เข้าช่วยเหลือเหยื่อได้ทันและขยายผลจนออกหมายจับผู้ร่วมขบวนการค่ะตำรวจปราบปรามร่วมกับตำรวจสภ.พบพระจังหวัดตากจับกุมชายไทยวัย30ปีซึ่งเป็นผู้

าตามหมายจับหลังพบมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการหลอกชาวจีน3คนให้เดินทางมาทำงานในประเทศไทยแต่กลับถูกจับมัดมือปิดตาและเตรียมส่งต่อไปยังเครือข่ายบริเวณชายแดนไทยเมียนมาโดยคดีนี้เริ่มจากเมื่อวันที่7กันยายนที่ผ่านมาค่ะตำรวจสกัดจับรถกระบะสีดำคันหนึ่งแล้วก็ช่วยเหลือชายชาวจีน3คนอายุระหว่าง27ถึง31ปีที่ถูกมัดมือและปิดตาอยู่ภายในรถพร้อมกับจับกุมคนขับเอาไว้ได้ค่ะโดยจากการสอบถามผู้เสียหายนะคะเล่าว่าทั้งหมดเนี่ยหางานผ่านอินเทอร์เน็ตก่อนมีคนติดต่อว่าจะพาไปทำงานที่จังหวัดเชียงใหม่และสุโขทัยก็เลยเดินทางเข้ามาประเทศไทยในช่วงวันที่5ถึง6กันยายนแต่พอมาถึงจังหวัดตากกลับถูกเปลี่ยนรถพาเข้าไปในป่าแล้วก็ถูกใช้เทปพันใบหน้าและศีรษะมัดมือใส่กุญแจมือเพื่อเตรียมส่งต่อไปยังชายแดนค่ะโดยตำรวจสืบสวนขยายผลจนพบว่านายสุริยาอายุ30ปีมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการดังกล่าวจึงขอหมายจับและติดตามจับกุมได้ที่อำเภอพบพระจังหวัดตากโดยเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาตำรวจจึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.พบพระดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ

เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: กลับมาติดตามชมข่าวกันต่อนะคะตอนนี้ประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครคึกคักกันเลยทีเดียวค่ะโดยนายกรัฐมนตรีนะคะท่านได้เป็นประธานเปิดรอยัลพาวิเลียนนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่9เนื่องในโอกาสที่ไทยเป็นเจ้าภาพประชุม IMF World Bank 2026โดยเปิดเผยนะคะว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่า 18,000 คนซึ่งก็สะท้อนถึงความเชื่อมั่นจากนานาประเทศและบทบาทของไทยบนเวทีเศรษฐกิจโลกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะเป็นประธานเปิดรอยัลพาวิเลียนหรือนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9ซึ่งจัดขึ้นภายในการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในปีนี้ภายในนิทรรศการนะคะมีการนำเสนอพระราชกรณียกิจและแนวพระราชดำริในการพัฒนาประเทศของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งได้รับการสืบสานต่อเนื่องมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานประชุมจากทั่วโลกได้เรียนรู้แนวทางการพัฒนาประเทศไทยทางด้านเศรษฐกิจและวิถีชีวิตของชุมชนไทยนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกว่า 18,000 คนทั้งผู้นำประเทศรัฐมนตรีคลังผู้ว่าการธนาคารกลางรวมถึงบุคลากรด้านการเงินและการลงทุนจากทั่วโลกโดยประธานกลุ่มธนาคารโลกได้แสดงความพึงพอใจต่อการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยพร้อมทั้งระบุว่าเป็นการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมงานมากที่สุดเท่าที่เคยจัดมานอกจากนี้ประเทศไทยจะใช้เวทีระดับโลกนี้นะคะนำเสนอถึงทิศทางเศรษฐกิจและนโยบายการเงินการคลังรวมถึงผลักดันความร่วมมือในการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์และอาชญากรรมไซเบอร์ซึ่งก็เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนทั่วโลกรัฐบาลมองว่าการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนานาชาติและเพิ่มโอกาสให้ประเทศไทยเชื่อมโยงกับการค้าและการลงทุนจากทั่วโลกได้มากยิ่งขึ้น
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดนำข้าราชการร่วมรับประทานอาหารเจที่สมาคมตราดพุทธสงเคราะห์พร้อมกับเปิดโรงทานบริการอาหารเจฟรีแก่ประชาชนวันละ3มื้อค่ะขณะที่บรรยากาศจำหน่ายอาหารเจก็คึกคักนะคะโดยเฉพาะข้าวแกงบุฟเฟ่เจอิ่มละ50บาทค่ะบรรยากาศเทศกาลถือ

0: สินกินเจที่จังหวัดตราดปีนี้คึกคักทีเดียวค่ะโดยนางสาวฉัตรประออนนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดตราดนำข้าราชการร่วมรับประทานอาหารเจที่สมาคมตราดพุทธสงเคราะห์โดยมีนายทรงชัยประธานเกียรตินายกสมาคมพร้อมคณะกรรมการจัดงานให้การต้อนรับสำหรับปีนี้นะคะสมาคมตราดพุทธสงเคราะห์ได้เปิดโรงทานบริการอาหารเจให้ประชาชนรับประทานฟรีวันละ3รอบช่วงเช้าค่ะ 7:00 น. ถึง 9:00 น.ช่วงกลางวัน 11:00 น. ถึง 13:00 น.และช่วงเย็น 14:30 น. ถึง 13:00 น.นะคะขณะที่บรรยากาศบริเวณถนนหน้าสมาคมและศาลเจ้าแม่กวนอิมตราดก็มีร้านค้าจำหน่ายอาหารเจมาให้เลือกซื้อกันอย่างหลากหลายค่ะทั้งอาหารปรุงสำเร็จและอาหารตามสั่งที่ได้รับความนิยมเป็นพิเศษก็คือข้าวแกงบุฟเฟ่เจอิ่มละ50บาทโดยสามารถตักกับข้าวได้ตามใจชอบเลยนะคะส่วนใครอยากจะซื้อกลับไปทานที่บ้านก็มีอาหารเจตักถุงละ30บาททั้งแกงหมูเจแกงส้มเจต้มจืดเจเรียกได้ว่าเทศกาลนี้นอกจากจะได้ร่วมทำบุญถือศีลกินเจแล้วก็ยังมีอาหารเจให้เลือกอิ่มอร่อยกันในราคาประหยัดอีกด้วยค่ะ
1: ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2นะคะได้มอบนโยบาย10นโยบายหลักค่ะประจำปี2570โดยเน้นไปที่เรื่องของการปราบปรามอาชญากรรมยาเสพติดและยกระดับการบริการประชาชนให้เห็นผลเป็นรูปธรรมพร้อมทั้งได้มีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติตำรวจสภ.ดอนหัวล่อนะคะที่เข้าช่วยเหลือทารกวัย2เดือนพลตำรวจโทวสันต์เตชะอัครเกษมผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2นะคะเป็นประธานประชุมมอบนโยบายแก่ผู้บังคับบัญชาและหัวหน้าสถานีตำรวจในสังกัดสำหรับ10นโยบายหลักนะคะก็ครอบคลุมตั้งแต่การถวายความปลอดภัยพระบรมวงศานุวงศ์การรักษาความมั่นคงการป้องกันอาชญากรรมเชิงรุกปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์และเครือข่ายข้ามชาติแก้ปัญหายาเสพติดปราบปรามผู้มีอิทธิพลและการทุจริตรวมถึงดูแลความปลอดภัยพื้นที่เศรษฐกิจEEC และแหล่งท่องเที่ยวพัฒนาสถานีตำรวจและบุคลากรตลอดจนเปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนก่อนการประชุมนะคะยังมีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติตำรวจสภ.ดอนหัวล่อที่เข้าช่วยเหลือทารกวัย2เดือนซึ่งมีอาการชักเกร็งระหว่างเดินทางไปโรงพยาบาลท่ามกลางการจราจรที่ติดขัดเมื่อวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาทั้งนี้ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2ย้ำว่าทุกนโยบายต้องนำไปปฏิบัติได้จริงโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางเพื่อสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้กับประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม
0: ครางภาคตะวันออกปตท.ได้จัดฝึกซ้อมแผนอพยพกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินนะคะจากพื้นที่ข้างเคียงโดยให้ครูและนักเรียนโรงเรียนวัดแหลมฉบังเสริมความรู้และทักษะการเอาตัวรอดพร้อมกับรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยค่ะบริษัทปตท.จำกัดมหาชนโดยคลังภาคตะวันออกได้จัดกิจกรรมซ้อมแผนอพยพกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินจากพื้นที่ข้างเคียงให้กับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดแหลมฉบังเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือหากเกิดสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นจริงนะคะโดยมีนายฐานิตทินนามผู้จัดการส่วนความปลอดภัยและอาชีวอนามัยคลังภาคตะวันออกพร้อมด้วยนายพรหมางามไพบูลย์ผู้จัดการแผนกบริหารจัดการทั่วไปคลังภาคตะวันออกและทีมวิทยากรร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติตัวเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรวมถึงฝึกซ้อมการอพยพอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อให้ทั้งครูและนักเรียนรู้นะคะว่าจะต้องทำอย่างไรและสามารถเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่เสี่ยงได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยค่ะโดยกิจกรรมครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างปตท.กับสถานศึกษาในชุมชนที่ต้องการสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะในการรับมือกับเหตุฉุกเฉินเพราะว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริงการรู้วิธีปฏิบัติและมีการเตรียมพร้อมล่วงหน้าจะช่วยลดความสับสนและเพิ่มความปลอดภัยให้กับทุกคนได้ค่ะ
2: สำหรับกิจกรรมที่เราจัดขึ้นในวันนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมที่ทางบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนะครับร่วมกับทางโรงเรียนวัดแหลมฉบังนะครับได้จัดฝึกซ้อมการอพยพหนีภัยนะครับกรณีเกิดเพลิงไหม้ในพื้นที่นะครับซึ่งวันนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากทั้งทางโรงเรียนนะครับทางผู้เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานนะครับได้เข้ามาร่วมซ้อมกับเรานะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับนักเรียนทุกคนก็มีความเข้าใจในสถานการณ์แล้วว่าถ้าเกิดเหตุเพลิงไหม้ยังไงเนี่ยเขาจะสามารถที่จะทำยังไงได้บ้างนะครับซึ่งก็จะส่งผลต่อไปถึงว่าผู้ปกครองที่ส่งลูกหลานมาเรียนที่นี่ครับก็ได้มีความสบายใจว่าท่านส่งลูกหลานมาเรียนถ้าเกิดอะไรขึ้นเพิ่งไหม้หรือเกิดอะไรขึ้นในบริเวณใกล้เคียงซึ่งอาจจะ เกิดจากกิจกรรมของทางปตท.หรือทางบริษัทเนี่ยครับทางผู้ปกครองสบายใจว่าลูกหลานของท่านเนี่ยมีระบบการอพยพที่เตรียมไว้อย่างครบถ้วนแล้วก็ปลอดภัยครับ
1: คุณผู้ชมคะวันนี้เราลากันไปเรื่องเกี่ยวกับข้อของกฎหมายค่ะเมื่อลูกที่เกิดจากพ่อแม่ที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสจะเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของพ่อได้อย่างไรและมีสิทธิ์อะไรได้บ้างหาคำตอบได้ในช่วงของ3นาทีกับอัยการแผ่นดินในตอนบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของบิดาวันนี้เรา2คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

ายท่านเข้าใจผิดว่าการที่บิดาเนี่ยไปแจ้งเกิดนะครับในสูติบัติที่อำเภอนะครับหรือทำการต่างๆที่อำเภอเนี่ยเป็นการที่ทำให้บิดาเนี่ยเป็นบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายของบุตรแล้วแต่ในความเป็นจริงไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดาเนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างไรได้บ้างนะครับก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับซึ่งก็จะมีอยู่3วิธีดังนี้นะครับวิธีที่1นะครับก็คือการที่บิดามารดาของเด็กนะครับได้จดทะเบียนสมรสกันไม่ว่าจะจดทะเบียนสมรสกันก่อนที่เด็กจะเกิดหรือจะมาจดทะเบียนสมรสกันในภายหลังจากที่เด็กเกิดไปแล้วก็ทำให้บุตรเนี่ยเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดาหากกรณีจดทะเบียนสมรสภายหลังความเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายก็จะย้อนไปจนถึงวันที่บุตรเกิดเลยแม้จะมาสมรสภายหลังก็ตามนะครับอันนี้วิธีที่1คือบิดามารดาสมรสกันวิธีที่2นะครับก็คืออาจจะเป็นกรณีที่บิดามารดาเนี่ยมีเหตุผลบางประการที่ไม่ประสงค์จะจดทะเบียนสมรสกันนะครับแต่ก็อยากให้บุตรเนี่ยมีสิทธิ์ต่างๆของบิดาก็อยากจะให้บุตรเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายก็ใช้วิธีการจดทะเบียนรับรองบุตรคือการที่บิดาเนี่ยไปยื่นคำขอต่อนายทะเบียนอำเภอหรือในของกรุงเทพก็สำนักงานเขตนะครับเพื่อขอจดทะเบียนรับรองบุตรแต่วิธีการนี้นะครับกฎหมายกำหนดให้จะต้องได้รับความยินยอมจากเด็กก็คือบุตรนี่แหละแล้วก็มารดาของเด็กนะครับคราวนี้มันจะมีประเด็นตรงที่ว่าถ้าเด็กเนี่ยยังโตไม่พอนะครับก็คืออาจจะยังเป็นเด็กอยู่อายุ6ขวบ7ขวบกรณีนี้เด็กยังไม่สามารถให้ความยินยอมได้นะครับอาจจะใช้วิธีการนี้ไม่ได้แต่ถ้าสมมุติเด็กอายุ17 18 15 16อย่างนี้ทางเจ้าหน้าที่ทะเบียนเขาได้สอบข้อเท็จจริงแล้วเด็กสามารถแสดงเจตนาให้ความยินยอมได้ก็จะใช้วิธีนี้ได้แต่หากเด็กเป็นผู้เยาว์อายุยังน้อยอันนี้อาจจะต้องข้ามไปวิธีที่3สำหรับวิธีที่3นะครับก็คือการขอให้ศาลสั่งนะครับการขอให้ศาลสั่งนี้ก็อาจจะเป็นกรณีอย่างที่บอกข้างต้นนะครับว่าเด็กยังเป็นผู้เยาว์อายุน้อยหรือเช่นมารดาไม่ยินยอมเมื่อมารดาไม่ยินยอมก็ต้องใช้กระบวนการทางศาลหรือมารดาของเด็กเสียชีวิตไปก่อนแล้วนะครับก็ไม่สามารถให้ความยินยอมได้ก็จะต้องใช้วิธีการทางศาลแล้วก็อาจจะมีหลายๆประการอย่างเช่นบิดาไม่ยอมรับอันนี้ก็อาจจะเป็นการต้องฟ้องบิดาต่างๆซึ่งกระบวนการสุดท้ายวิธีสุดท้ายนี่คือวิธีการทางศาลนะครับที่จะมาแก้ปัญหา2วิธีแรกที่ไม่สามารถดำเนินการได้อันนี้ก็เป็น3วิธีที่จะทำให้บุตรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยกลายเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดาแล้วก็มีสิทธิหน้าที่ต่างๆตามกฎหมายครับ

0: ฮะอะไรนะเลิกครบเบบี้มันจะเกินไปหรือเปล่าแค่กินบุฟเฟ่ต์ไม่คุ้มเลยนะถึงกับจะเลิกกันเลยเหรออะไรก็เขาเป็นดาราก็ต้องรักษาหุ่นก็ใช่เมื่อก่อนก็อ้วนกว่านี้หนุบหนับหนุบหนับก็เข้าใจแต่การที่เขาผอมลงแล้วอ่ะก็ไม่ได้แปลว่าตัวเองจะเลิกครบนะนี่เบบี้เข้าใจหน่อยได้ไหมก็คือตอนนี้มันกินอะไรไม่ได้เลยกินนิดเดียวก็อิ่มก็แน่นท้องแล้วอะไรหาว่าปวดท้องครวญครางเกินไปเกินไปแล้วนี่แค่กินน้อยแค่น้ำหนักลดแค่ปวดท้องแค่นี้จะมาเลิกกันแล้วหรอฮะเธอหาว่าฉันเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารหรอมะเร็งกระเพาะอาหารหมอคะขอถามเลยค่ะเฮ้ยวางหูกันคุณหมอคะฝากบอกที่ค่ะว่าไปหาแฟนใหม่เลยหมอบอกเลย
1: บอกได้เหรอ
0: บอกเลยค่ะบอกให้ไปหาแฟนใหม่เลย
1: หาแฟนใหม่เลยค่ะแล้วรอดูรายการด้วยนะคะ
0: เอ้ยขอบคุณค่ะคุณหมอแค่นี้นะอีกตัวคุณหมอคะ
1: ได้ยินเสียงวอยๆมาแต่ไกลเลยค่ะ
0: จริงเหรอคะสวัสดีคุณหมอค่ะ
1: ค่ะ
0: โอ้โหเรื่องวันนี้มันโหดกับระดับมากเลยค่ะคือเข้ามาขอเลิกกับระดับเพราะว่ากินบุฟเฟ่ต์ไม่คุ้มก็มันจะกินคุ้มได้คุณหมอมันกินนิดเดียวมันก็แน่นท้องอึดอัดมากๆนะคะไม่พอเนี่ยเขาบอกว่าเวลาจะปวดท้องอ่ะก็ร้องครวญครางเหมือนแมวคลอดลูกยังไม่ทันไรนะคุณหมอเขาบอกจ๋าว่าจะสารน้ำหนักลดเกินชอบแบบจะสายเวอร์ชันอ้วนหนุบหนุบหนับโอ้โหคุณผู้ชมถ้าเป็นคุณผู้ชมทำยังไงคะเนี่ยโอ้โหแต่ก่อนที่จะไปคุยกันเรื่องนี้นะคะไปรู้จักกับคุณหมอก่อนดีกว่าค่ะว่าวันนี้เป็นทั้งคุณหมอด้วยเป็นทั้งสิรานีประจำตัวรักษาด้วยเนี่ยท่านเป็นใครมาจากไหนกันค่ะ
2: เชิญค่ะค่ะก็สวัสดีนะคะชื่อแพทย์หญิงธีรดาศิริปุณนะคะมาจากภาควิชาอายุรศาสตร์สาขามะเร็งวิทยาค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะชื่ออาจารย์มะเหมี่ยวนะคะชื่อสิริสุชาโสพลคณาพรนะคะก็เป็นหมอเด็กค่ะอยู่ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ค่ะ
0: นี่ค่ะแล้วก็วันนี้ค่ะจ๋าพิมรตานะคะก็จะพาคุณหมอทั้งสองท่านนะคะทั้งสาขามะเร็งแล้วก็คุณหมอเด็กนะคะมาพบเจอกับแฟนๆทุกท่านนะคะในลัดคิวหมอรามาไลฟ์ค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของไอ้ผู้ชายคนนั้นที่เขาหาว่าจะเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารแต่ว่าจะตกใจนะเพราะว่าจะก็แอบคิดว่าหรือว่าเราจะเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารจริงๆอ่ะคุณหมออาการอย่างเงี้ยค่ะถามคุณหมอมะเร็งเลยดีกว่าว
2: ่
0: า
2: ได้ค่ะ
0: กินได้น้อยกินปุ๊บก็รู้สึกแน่นท้องแล้วก็ปวดท้องเนี่ยส่วนบนนะคะแล้วก็อยู่ๆก็น้ำหนักลดเยอะเลยเนี่ยทั้งหมดเนี่ยถือว่าเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารไหมคะ
2: ค่ะจริงๆก็ต้องบอกว่าอาการที่คุณจ๋าเล่ามามันก็อาจจะเป็นอาการของมะเร็งกระเพาะอาหารได้ทั้งหมดเลยนะคะทั้งอาการปวดจุกแน่นท้องอิ่มง่ายรวมถึงถ้ามีอาการคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วยหรือน้ำหนักลดเยอะๆโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะคะเหล่านี้อาจจะเป็นอาการของมะเร็งกระเพาะอาหารได้แต่อย่างไรก็ตามอะค่ะมันไม่ใช่ว่ามีอาการเนี้ยจะต้องเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารเท่านั้นที่ให้ถ้าให้ดีเลยนะคะถ้าเกิดว่าน้ำหนักลดเยอะมีอาการผิดปกติเยอะเนี่ยให้มาหาหมอเพื่อหาสาเหตุน่าจะดีกว่าค่ะ
0: แสดงว่าไอ้อ้วนนั่นก็พูดถูกปะคะ
2: เขาอาจจะเป็นห่วง
3: ใช่
2: ค่ะ
0: เป็นห่วงคือระวังตัวไว้ เอาละค่ะมาวันนี้เราจะมาไขข้อข้องใจเรื่องนี้กันนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปขอข้อข้องใจกันนะคะก็มีเกมให้ทุกคนได้เล่นกันอีกแล้วนะคะมี3ข้อเท่านั้นเองช่วงนี้คือช่วงเปิดแฟ้มเคสค่ะโดยจ๋าจะให้คุณหมอนะคะเลือกเปิดทีละแฟ้มค่ะโดยในแฟ้มนะคะจะมีอาการของโรคให้คุณหมอได้วินิจฉัยแล้วก็พิจารณาค่ะคุณผู้ชมนะคะสามารถที่จะมาร่วมตอบคำถามโดยพิมพ์คำว่าใช่หรือไม่ใช่ก่อนที่คุณหมอจะเฉลยค่ะซึ่งคุณหมอถ้าเกิดว่าคำว่าใช่เนี่ยแปลว่าคำถามที่พูดออกมานะคะในช่วงเปิดแฟ้มเนี่ยเป็นข้อมูลโรคที่ถูกต้องค่ะแต่ถ้าคำว่าไม่ใช่เนี่ยก็คือเป็นความเข้าใจผิดเกี่ยวกับโรคนั้นๆนะคะหลังจากที่คุณหมอได้เปิดแฟ้มแล้วนะคะคุณผู้ชมมีเวลาประมาณ10วินาทีค่ะในการตอบคำถามว่าใช่หรือไม่ใช่นะคะแล้วจะตัดจะนับถอยหลังหลังจากที่คุณหมอเฉลยแล้วห้ามตอบนะคะและแน่นอนค่ะคนที่ตอบคำถามได้ถูกต้องครบทั้ง3แฟ้มนะคะก็รับของรางวัลสุดพิเศษไปเลยค่ะ เอาละค่ะคุณหมอคะ

0: ท้องแค่กินยาก็หายจริงไหม
1: จริงไหมคะคนก็บอกนะคะบอกว่าก็จริงสิคะก็เพราะว่าเราแน่นท้องอะเนาะมันก็กินอาจจะเป็นเพราะว่าท้องอืดก็กินยาลดกรดสินะคะหรือไม่ก็แบบอาจจะเป็นเพราะว่าเราปวดท้องหรือเราอาจจะมีภาวะผู้หญิงอะเนาะก็มีแบบช่วงวันนั้นของเดือนบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็มีผลกระทบแต่บางคนก็อาจจะบอกว่าไม่นะมันต้องมีสัญญาณปกติเซนส์ของฉันน่ะดีเรดาร์ดีคุณผู้ชมคิดว่ายังไงล่ะคะตอบกันไปเลยค่ะว่าใช่หรือไม่ใช่พิมพ์สั้นๆนะคะยังไม่ต้องตอบเหตุผลค่ะตอบกันมาเยอะมากเลยค่ะคุณหมอคะโอ้โหถ้าพร้อมแล้วก็อาจจะขออนุญาตนับถอยหลังนะคะจะเริ่มหยุดการตอบแล้วนะคะอ้าว5 4 3 2 1หมดเวลาค่ะเชิญคุณหมอค่ะ
2: ก็ถ้าคำถามคือว่าถ้าแน่นท้องแค่กินยาก็จะหายจริงไหมคำตอบก็คืออาจจะไม่ใช่นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วอาการปวดแน่นท้องมันขึ้นกับว่าสาเหตุเขาเป็นจากอะไรนะคะถ้าเกิดว่ากินยาแล้วมันดีขึ้นชั่วคราวสักพักมันก็กลับมาเป็นใหม่หรือไม่ดีขึ้นเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะเป็นเพราะว่าสาเหตุที่เกิดเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้หายไปเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องดูอาการแน่นท้องร่วมด้วยค่ะว่ามันแน่นอย่างเดียวหรือมันมีปัญหาอย่างอื่นร่วมด้วยเช่นอย่างที่บอกไปกินแล้วอิ่มง่ายกินแล้วมีปัญหาขึ้นไส้อาเจียนปวดจุกแน่นท้องอย่างเงี้ยนะคะรวมถึงปัญหาสำคัญก็คือน้ำหนักลดหรือถ้าอาการที่เป็นมากกว่านั้นเช่นมีปัญหาเรื่องถ่ายดำหรืออาเจียนเป็นเลือดแบบเนี้ยต้องหาสาเหตุแค่กินยาซื้อยาทานเองอย่างเงี้ยน่าจะไม่พออาจจะต้องมาพบแพทย์นะคะ
1: คุณหมอคะคำว่าอาการแน่นท้องเนี่ย
2: ค่ะ
1: มันเป็นอาการที่จะทำให้เรามีความรู้สึกแบบไหนเหรอคะคุณหมอ
2: ค่ะเอาเป็นว่าจริงๆคำว่าแน่นท้องมันก็เป็นคำกว้างๆ
1: มันกว้างมากค่ะ
2: ใช่ใช่ค่ะแต่ว่าสิ่งที่เราต้องระวังอะค่ะก็คือจากเดิมเราทานได้ข้าวหนึ่งจานถึงจะอิ่มหรือมากกว่านั้นอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าทานได้แค่นิดเดียว 2-3 คำก็รู้สึกอิ่มง่ายละอันนี้อาจจะต้องระวังว่าสาเหตุที่เราโฟกัสในวันนี้ก็คือมะเร็งกระเพาะอาหารใช่ไหมคะเวลามันมีก้อนมีอะไรอยู่ในกระเพาะเนี่ยมันอาจจะทำให้กระเพาะอาหารของเราไม่สามารถขยายตัวรับอาหารได้ตามปกติมันก็เลยกินแล้วก็อืดแน่นท้องอิ่มง่ายอย่างเงี้ยค่ะที่อาจจะต้องระวังค่ะซึ่งบางทีถ้าสมมติอืดๆแน่นๆนิดหน่อยอาจจะเป็นมีลมในท้องอืดแน่นท้องทานยาหรือพักสักพักแล้วหายอะไรเงี้ยก็โอเคแต่ถ้ามันเป็นตลอดทุกๆมื้อกินยาแล้วอาจจะไม่ดีขึ้นหรือดีขึ้นนิดหน่อยแบบนี้อาจจะต้องระวังแล้วว่ามีปัญหาหรือเปล่า
1: โอ้โหน่าสนใจนะคุณหมอเนาะเพราะว่าการแน่นถ้าเป็นนิดๆหน่อยๆบางทีอาจจะมีลมใช่ไหมคะถ้าลองกินยาดูก่อนถ้าเกิดว่าหายไปก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าเป็นทุกมือเนี่ยอันตรายนะคุณผู้ชมค่ะเพราะมันจะมีบางโรคนะคุณหมออย่างเช่นเด็กๆก็จะเป็นบ่อยใช่ไหมหมอแบบ
3: กรดไหลย้อนเด็กเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าจริงๆกระเพาะอาหารอักเสบแบบที่เหมือนเวลาเราเครียดแบบเหมือนที่เขาบอกว่าเครียดลงกระเพาะหรือเปล่าแล้วก็ปวดแน่นท้องเหมือนกันมันอย่างนี้มันจะแยกกับที่เป็นมะเร็งกระเพาะอาหาร
2: จริงๆมันก็แยกได้ลำบากนิดนึงนะคะส่วนตัวก็คิดว่าถ้ามันมีอาการเราเป็นเยอะไปพบแพทย์ก็จะดีกว่าโดยทั่วไปแพทย์ก็จะซักประวัติอะค่ะว่าอาการปวดเนี้ยมันมีอาการอื่นๆร่วมด้วยที่ทำให้เราสงสัยโรคที่ซีเรียสไหมบางทีสมมติถ้าไม่ได้มีเป็นอาการอืดแน่นท้องหรือปวดท้องเป็นหลักอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะให้การรักษาเหมือนโรคแผลในกระเพาะอาหารหรือว่าโรคกระเพาะไปก่อนแล้วถ้ามันดีขึ้นหายก็โอเคแต่บางทีถ้าไม่ดีขึ้นหรือเป็นเยอะมากมันอาจจะต้องมีการตรวจเพิ่มเติมเช่นอาจจะมีการส่องกล้องทางเดินอาหารหรือมีการตรวจว่ามีการติดเชื้อแบคทีเรียบางชนิดหรือเปล่าที่ทำให้กระเพาะอาหารอักเสบคือบางทีมันอาจจะไม่ได้เป็นมะเร็งก็ได้แต่ว่ามันอาจจะเป็นโรคที่ยังไงก็ต้องการการรักษาเพิ่มเติมอะค่ะเพราะฉะนั้นมาพบแพทย์ก็จะดีที่สุด
1: โอ้โหดีมากเลยค่ะคุณผู้ชมคะจริงๆก็มีหลากหลายแนวทางนะคะในการที่เรามีอาการหนึ่งอาการเนี่ยจริงๆก็ไม่สามารถระบุได้ชัดเจนเลยว่านี่คือโรคอะไรเพราะว่าหลายๆโรคเนี่ยก็จะมีอาการร่วมกันแบบนี้ได้โรคนู้นโรคนี้ก็ปวดท้องได
2: ้
1: นะคะแต่อันดับแรกก็คือการแน่นท้องซื้อยาทานเอง
2: ค่ะ
1: อันนี้ก็
2: อาจจะไม่ได้ดีขึ้นเสมอไป
1: ค่ะใช่แล้วล่ะค่ะแฟมแรกผ่านไปนะคะคนตอบถูกกันมากพอสมควรเลยค่ะแต่ก็น่าสนใจเพราะว่ามีคนตอบไม่ถูกด้วยนะคะสงสัยจ้าสาวอาจจะใบ้เยอะไปละเรามาดูแฟมที่2
4: กันที่2ค่ะ
1: ค่ะ
4: ค่ะแฟมที่2นะคะน้ำหนักลดเพราะกินน้อยค่ะ
1: มันก็ถือว่าเป็น

0: านที่สมเหตุสมผลนะคุณหมอก็เราทานอะไรก็ไปน้อย
1: มันแน่นท้อง
0: น้ำหนักก็เลยลดอันนี้คุณผู้ชมต้องตอบแล้วล่ะค่ะว่าการที่เราน้ำหนักลดเนี่ยเป็นเพราะเรากินน้อยอย่างเดียวใช่หรือไม่ใช่ไหมคะก็
1: แต่มันก็จะยากแบบที่เด็กวัยรุ่นสมัยนี้ก็จะแบบห่วงเรื่องน้ำหนัก
2: ทานน้อย
1: ก็ทานน้อยทั้งที่เขาไม่ได้รู้สึกแน่นท้อง
0: ใช่ใช่
1: แล้วก็น้ำหนักลด
0: หรืออย่างตอนนี้เทรนด์คุณหมอมีการปักปากกาเพื่อช่วยควบคุมความหิวก็ต้องการให้น้ำหนักลดอยู่แล้วแหละนะคะแต่ทีเนี้ยถ้าเราน้ำหนักลดเพราะเรากินน้อยเนี่ยคุณผู้ชมทางบ้านคิดว่ามันใช่ไหมที่เป็นแค่เหตุผลนี
1: ้
0: หรือถ้าใครคิดว่าไม่ใช่หรอก มันต้องมีสาเหตุอื่นที่ทำให้เธอน้ำหนักลดโดยการเป็นโรคอะไรบางอย่าง
1: ค
0: ่ะให้ตอบเลยนะคะว่าไม่ใช่แต่ถ้าใครคิดว่าใช่มีไก่กับไข่นะไก่ก็ต้องเอารูปเป็นไข่น้ำหนักลดเพราะเรากินน้อยถูกต้องใช่ตอบมาเลยค่ะว่าใช่ใช่ไพ่เต็มเลยนะเอาละค่ะคิดว่าหลายคนตอบคำถามกันมาโอ้โหขึ้นฟีดกันเร็วมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเฉลยดีกว่าค่ะคุณหมอคะน้ำหนักเราลดเนี่ยเพราะเรากินน้อยถูกหรือไม่คะ
2: ค่ะคำตอบก็จะคล้ายข้อแรกก็คืออาจจะไม่ใช่เสมอไปเหมือนกันค
0: ่
2: ะคือจริงๆมันขึ้นกับเราอาจจะต้องซักประวัติดูค่ะอย่างที่เราคุยกันเนาะว่าการที่เขาทานน้อยเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรเขาตั้งใจลดน้ำหนักหรือเปล่าถ้าเราทานน้อยเพราะเราตั้งใจลดน้ำหนักแล้วมันเป็นไปตามนั้นเนาะมันก็โอเคอาจจะสมเหตุสมผลได้แต่ว่าบางทีเราทานน้อยแต่จริงๆแล้วมันทานเพราะมันทานไม่ได้มันทานน้อยเพราะมันมีอาการอื่นๆเช่นเมื่อสักครู่นี้ที่เราคุยกันทานแล้วอิ่มง่ายทานแล้วมันขึ้นไส้อาเจียนหรือมันรู้สึกเบื่ออาหารคือไม่ได้ตั้งใจลดอะค่ะแต่ว่ามันทานได้น้อยเองแบบนี้มันอาจจะไม่ใช่สัญญาณที่ปกตินะคะเราจะต้องมาดูว่าเอ๊ะเขาเบื่อเพราะอะไรหรือว่ากินแล้วแบบอิ่มง่ายเพราะอะไรร่วมกับถ้ามันมีอาการอย่างอื่นเช่นแน่นท้องเป็นเรื้อรังหรือมีอาการที่ซีเรียสกว่านั้นเช่นถ่ายดำอาเจียนเป็นเลือด อันนี้เป็นสัญญาณอันตรายแล้วว่าน้ำหนักลดเนี้ยอาจจะไม่ใช่น้ำหนักลดตามปกติค่ะ
1: แต่จริงๆตอนเป็นนักศึกษาแพทย์
0: ค่ะ
1: เขาจะมีเหมือนแบบสอนใช้คำว่า red flag sign ก็คือแบบเหมือนเป็นไซน์ที่ต้องระวังในกลุ่มที่เป็นโรคมะเร็งได้หนึ่งในนั้นก็คือเนี่ยมีน้ำหนักลดโดยที
2: ่ไม่ได้
1: ตั้งใจจะลดแต่มันก็จะมีทรายอื่นๆแต่ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าในมะเร็งกระเพาะอาหารเนี่ยจะเจอทรายอื่นๆหรือเปล่าอย่างเช่นเขาก็จะบอกว่าบางทีมีปวดสะดุ้งกลางดึกเป็นได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะ
0: ปวดสะดุ้งนี่เป็นยังไงล่ะคะ
1: แบบหลับไปแล้วแล้วอยู่ๆก็ปวดท้องขึ้นมาสะดุ้งตื่นอย่างเงี้ยค่ะเขาจะเรียกว่า night awakening pain ก็คือตื่นกลางดึกเพราะความเจ็บปวดอยากรู้ว่าในมะเร็งกระเพาะอาหารนี่มันมีอาการแบบ
2: เป็นได้เหมือนกันค่ะคือสัญญาณปวดอย่างนึงที่อาจารย์มะเมียวบอกเมื่อสักครู่เนี่ยคืออาการปวดที่เราต้องระวังคือเป็น red flag เลยว่าอาจจะไม่ใช่ลักษณะอาการปวดตามปกติจริงไม่ใช่แค่กระเพาะอาหารนะคะอาจจะเป็นที่อวัยวะอื่นด้วยเช่นเราหลับไปแล้วแล้วเราต้องตื่นมาเพราะว่ามันปวดจนกระทั่งเราต้องลุกขึ้นมาใช
0: ่
2: คือถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยไม่ใช่อาการปวดตามปกติในมะเร็งกระเพาะอาหารเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เจอบ่อยมากค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่มันจะสัมพันธ์กับการกินคือกินแล้วมันก็อืดอิ่มง่ายแล้วปวดขึ้นมาแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนั้นคือนอนไปแล้วแล้วตื่นมาเพราะปวดเนี่ยอันนี้ก็ไม่ใช่สัญญาณตามปกติเหมือนกันมันอาจจะเป็นมะเร็งได้โดยที่อาจจะไม่ใช่มะเร็งกระเพาะอาหารก็ได้อาจจะเป็นที่อวัยวะอื่นได้เหมือนกันค
0: ่
2: ะอาการปวดแบบนี้หรือ awakening pain เนี่ยก็เป็นเรียกว่าเป็น red flag sign หรือว่าเป็นสัญญาณที่ต้องระวังเหมือนกัน
0: ค่ะคุณหมอคะแล้วมันมีโรคอะไรไหมคะที่เราทานอาหารปกติ
2: ค่ะ
0: เราก็ไม่ได้เหมือนไม่มีการอืดแน่นท้องอะไรเลยก็คือปกติเลยใช้ชีวิตได้ปกติไม่กระทบอะไรเลยแต่อยู่ๆน้ำหนักก็ลดโดยไม่มีสาเหตุ
2: เป็นได้เหมือนกันค่ะไอ้อย่างวันนี้เราพูดกันเรื่องมะเร็งเนาะมันก็เป็นได้นะคะบางทีคนไข้อ่ะยิ่งสมมติอายุน้อยแข็งแรงดีหรืออาการยิ่งเริ่มๆอะค่
0: ะ
2: เขาก็ไม่ได้สังเกตเนาะว่ารู้สึกว่าทานแล้วรู้สึกลำบากกว่าปกติรู้สึกว่าทานได้ตามปกตินั่นแหละแต่ว่าอยู่ๆน้ำหนักมันก็ลดเองโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจซึ่งสาเหตุมันอาจจะเป็นจากที่โอเคมันจะมีการอักเสบหรืออะไรข้างในภายในร่างกายมีการเผาผลาญอะไรที่มากกว่าปกติโดยที่เราไม่รู้ตัวทำให้รู้สึกว่าไม่ได้มีอาการผิดปกติอะไรแต่ว่ามันมีการใช้พลังงานที่เยอะน้ำหนักมันก็ลดได้ค่ะ
0: นอกจากมะเร็งอะค่ะมีโรคอื่นๆไหมคะ
2: ที่มาด้วยน้ำหนัก
0: โรคเลยใช่ไหมไม่ใช่การเผาผลาญ
2: โอเค
0: เพราะว่าการ
1: ไทรอยด์แพ้ภูมิตัวเองเอสเอลีโรคภูมิพวงเนี้ยค่
0: ะ
1: ก
0: ็
1: จะอาการแรกๆก็จะแบบน้ำหนักลด
0: โดยที่ก็บวมใช่ไหมคุณหมอ
1: ถ้าบวมก็คือจะมีเรื่องของไตอักเสบแต่ถ้าไม่ได้มีไตอักเสบอาจจะมาด้วยเรื่องผื่นหรือซีดลมอะไรเงี้ยและที่อาจารย์ธีรดาบอกก็คือเรื่องของไทรอยด์ทำงานเยอะหรือไทรอยด์เป็นพิษมันก็ทำให้อัตราการเผาผลาญพลังงานในร่างกายเยอะแต่ว่าเรากินเท่าเดิมเพราะฉะนั้นมันเหมือนถูกเผาผลาญไปเยอะก็จะผอมลงเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะ
0: อันนี้มันถือว่าอันตรายหรือว่ารุนแรงไหมคะคุณหมอ
2: ค่ะจริงเราก็จะมีเกณฑ์อยู่นะคะทางการแพทย์นิดหน่อยว่าน้ำหนักลดเท่าไหร่ถึงจะดูมีนัยสำคัญอะไรแบบเนี้ยนะคะเช่นน้ำหนักลดลงกว่าปกติเกิน 10% ในช่วงระยะเวลา3เดือนอะไรเงี้ยมันก็จะมีตัวเลขอยู่ว่าถ้าลดมากขนาดนี้ถือว่าดูมีนัยสำคัญและอาจจะต้องมาตรวจนิดนึงว่ามีปัญหาหรือเปล่า
0: คุณหมอมีวิธีในการคำนวณไหมคะเผื่อแบบว่าเราดูอยู่ใช่ไหมแล้วลองไปสังเกตตัวเองดูว่าต้องคำนวณยังไงล่ะคะคุณหมอ
2: ค่ะจริงๆอ่ะมันก็อย่างที่บอกไปคือน้ำหนักลดลงประมาณร้อยละ10อย่างเงี้ยยกตัวอย่างเช่นจากน้ำหนัก
0: 50
2: ลดลงมาเป็น45อย่างรวดเร็วอย่างเงี้ยค่ะ
1: ใน
2: สามเดือนแต่โดยไม่ที่ไม่ได้ตั้งใจนะคะ
0: เป็นไทรอยด์นี่มันเป็นยากเลย
2: บางทีเราตั้งใจลดน้ำหนักมันก็อยู่ในโกนั้นได้เนาะแต่ว่าบางทีถ้าเราไม่ได้ตั้งใจเรารู้สึกว่าเราทานได้ตามปกติหรือเราอยากทำน้ำหนักได้ซ้ำแต่เราไม่สามารถทำได้โดยที่หาสาเหตุไม่เจอค่ะก็ควรจะมาตรวจ
0: พบคุณหมอ
2: ใช่ค่ะ
0: แต่ถ้าเกิดว่าใครตั้งใจลดเราไม่ลดก็พบหมอเราคือเพื่อนกันค่ะโอเคอันนี้คือน่าสนใจมากๆ 10% ใน3เดือน
2: ใช่ค่ะ
0: แต่ในความเป็นจริงนะถ้าเราพูดตามคนปกติเลยนะยากใช่ไหมคุณหมอยากที่น้ำหนักเราจะลดได้มากขนาดที่เราไม่ได้ตั้งใจหรือควบคุมอาหารจริงๆออกกำลังกายจริง
2: ๆ
0: เพราะฉะนั้นอยู่ก็หายน้ำหนักก็หายอันนี้ถือว่าผิดปกติจริงๆถ้าแบบวิเคราะห์กันเองอะนะคะเอาละแฟนที่2ของเราค่ะหลายคนตอบถูกหลายคนตอบไม่ถูกมาแฟนที่3กันดีกว่าค่
2: ะ
0: ข้อนี้จะยากนิดนึงนะคะทุกคนต้องตั้งใจฟังดีๆค่ะ
1: แฟนที่3ค่ะไม่มีอาเจียนเป็นเลือดเท่ากับไม่ใช่มะเร็งกระเพาะอาหารค่ะ
0: นี่เพราะว่าก็ฟังรายการมาตลอดแบบตั้งใจด้วยคุณหมอพูดเองถ่ายดำอาเจียนเป็นเลือดแน่นท้องปวดท้องส่วนบน
2: ค่ะ
0: มะเร็งกระเพาะอาหารแน่แต่ไม่ใช่จ้ะฉันก็
2: ไม่มีอาการ
0: อะไรเลยไม่ใช่มะเร็งกระเพาะอาหารหรอกคุณผู้ชมคิดว่ายังไงคะใช่หรือไม่ใช่ข้อมูลนี้เนี่ยเป็นข้อมูลที่เราคิดเอาเองหรือเป็นข้อมูลที่ถูกต้องในทางการแพทย์นะคะไม่มีอาเจียนเป็นเลือดเท่ากับไม่ใช่มะเร็งกระเพาะอาหารโอ้โหถ้าจะตอบเป็นแบบลองตอบดูนะก็สมเหตุสมผลดีนะคุณหมอ
2: ค่ะ
0: ก็ไม่ได้อาเจียนอ่
2: ะ
0: กระเพาะอาหารมันเกี่ยวกับอาหารที่เราทานเข้าไป
2: ใช่ค่ะ
0: เนาะถ้ามันมีอะไรอักเสบหรือมีพื้นที่น้อยก็ต้องปล่อยออกมาอุ้ยยากอะยากอะคุณหมอดูแบบต้องซูมตาคุณหมอเลยคุณหมอดูแบบตอบมาเลยค่ะตอบมาเลยคุณผู้ชมช่วยมาเลยตอบมาเลยว่าใช่หรือไม่ใช่ตอบมาเลยค่ะตั้งแต่รู้สึกว่าข้อนี้มันเหมือน
1: เพราะว่าซูมตาเพื่อดูว่าจะให้
2: ตอบว่าอะไร
1: จะให้ผู้ชมทางบ้านตอบเหมือนคุณจ๋าจ๋าหรือว่าอยากเชื่อคุณจ๋าจ๋าดีอย่างนี
0: ้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เขาแบบว่า
1: ย่อยเชื่อเชื
0: ่อค่ะเอาละค่ะพอละคุณผู้ชมเลิกตอบมาฟังเฉลยกันดีกว่ามาดูสิคะว่าวันนี้นะจะมีคนได้ของขวัญกี่คน
2: ค่ะ
0: มีอยู่บางสัปดาห์นะคุณหมอเขาได้กันคนเดียว2คนนะตอบผิดกันหมดเลยก็โดนสับขาหล่อจากหน้าต่างเนี่ยมาค่ะคุณผู้ชมคะรีบตอบกันมาเลยนะคะเดี๋ยวจะนับถอยหลังให้ข้อนี้นะคะเอ้า5 4 3 2 1หมดเวลาค่ะคุณหมอธีรดาคะเฉลยเลยว่าใช่หรือไม่ใช่คะ
2: ค่ะคำตอบก็คือไม่ใช่นะคะเพราะว่ามะเร็งกระเพาะอาหารนะคะไม่จำเป็นว่าจะต้องมีอาการถ่ายดำอาเจียนเป็นเลือดเสมอไปอาการถ่ายดำอาเจียนเป็นเลือดเนี่ยคือมันมีเลือดออกละมีเลือดออกทางเดินอาหารส่วนบนนะคะซึ่งจริงๆมันเป็นอาการของมะเร็งกระเพาะอาหารได้แต่จริงคนไข้ส่วนหนึ่งส่วนใหญ่ได้ซ้ำอะค่ะอาจจะไม่ได้มีเลือดออกมาให้เราเห็นชัดเจนเนาะแต่ว่ามันอาจจะมีอาการ การอื่นๆเนาะอย่างที่เรากล่าวกันไปแล้วตอนต้นเช่นปวดท้องสุกแน่นท้องทานแล้วอิ่มง่ายคลื่นไส้อาเจียนอันนี้ก็อาจจะมาด้วยอาการเหล่านี้ได้เหมือนกันหรือน้ำหนักลดโดยที่ไม่ได้ตั้งใจแต่ถ้ามีอาการเหล่านั้นร่วมกับมีอาการถ่ายดำอาเจียนเป็นเลือดด้วยเนี่ยก็ทำให้ยิ่งสงสัยเรื่องของมะเร็งกระเพาะอาหารมากขึ้นหรือในทางกลับกันถ้าคนไข้มีอาการถ่ายดำอาเจียนเป็นเลือดนะคะอาจจะเป็นหรือไม่เป็นมะเร็งกระเพาะอาหารก็ได้แต่ว่าถ้ามีอาการปุ๊บเนี่ยควรรีบมาพบแพทย์ทันทีค่ะ
0: ชัดเจนมากๆเจ้าสาวรู้สึกว่าคำว่ามะเร็งกระเพาะอาหารเนี่ยฟังดูแล้วมันน่ากลัวมากเลยคุณหมอมันเหมือนทำให้เราใช้ชีวิตไม่ได้ปกติอีกต่อไป
2: ค่ะ
0: เพราะมันคืออาหารเราต้องกินนะคุณหมอแล้วมันคือปัจจัยที่แบบพื้นฐานของมนุษย์เลยอะ
2: ค่ะ
0: ทีเนี้ยอยากให้คุณหมอเล่าถึงความอันตรายหรือว่าความรุนแรงของมะเร็งกระเพาะอาหารนะคะเขาเกิดขึ้นมาได้ยังไง
2: ค่ะ
0: รักษาหายไหม
2: ค่ะ
0: มีกี่ระยะ
2: ค่ะ
0: ระยะไหนต้องทำใจคุณหมอเล่าให้ฟังหน่อยค
2: ่
0: ะ
2: ได้เลยค่ะคุณจ๋าอย่างที่คุณจ๋าบอกเลยค่ะว่ามะเร็งกระเพาะอาหารนะเป็นอวัยวะที่คือเมื่อเป็นแล้วเมื่อมีอาการเนี้ยบางทีก็จะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตพอสมควรเนาะเพราะมันเป็นอวัยวะที่พอเรารับประทานเข้าไปอาหารมันลงไปเลย
0: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นเนี้ยเวลาเป็นเนี่ยแล้วยิ่งมีอาการเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตพอสมควรสำหรับสาเหตุที่เกิดนะคะปัจจุบันเราก็ไม่ได้พบสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งชัดเจนนะคะปัจจัยทางพันธุกรรมอาจจะมีผลด้วยหรือปัจจัยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เราพบชัดเจนก็คือการติดเชื้อไวรัสแบคทีเรียบางอย่างนะคะที่บริเวณกระเพาะอาหารเราทำให้กระเพาะอาหารอักเสบเรื้อรังนอกจากนั้นก็จะเป็นปัจจัยเสริมๆมากกว่านะคะไม่ได้มีปัจจัยหลักชัดเจนแต่ว่าความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นก็คือมันก็จะมีเซลล์ที่ผิดปกติในบริเวณเยื่อบุกระเพาะอาหารอาจจะทำให้มีกระเพาะอาหารอักเสบเรื้อรังหลังจากนั้นเซลล์มันก็จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปกลายเป็นเซลล์มะเร็งแล้วก็อาจจะมีการลุกลามเป็นมากขึ้นก้อนใหญ่ขึ้นหรือว่ามีไปกดเบียดหรือกระจายไปอวัยวะอื่นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอาการก็เลยเป็นอย่างที่เราคุยกันตอนต้นก็คือเป็นอาการของบริเวณกระเพาะอาหารเนาะกินแล้วอิ่มง่ายปวดจุกแน่นท้องเบื่ออาหารน้ำหนักลดหรือเลือดออกหรือบางคนก็มีอาการคลื่นไส้อาเจียนได้จากการที่ก้อนมันอาจจะไปทำให้กระเพาะอาหารอุดตันนะคะโดยการวินิจฉัยโดยส่วนใหญ่เราก็จะตรวจด้วยการส่องกล้องกระเพาะอาหารแล้วก็ตัดชิ้นเนื้อมาตรวจดูร่วมกับการทำเอ็กซเรย์เพื่อดูว่าก้อนเนี่ยมีการกระจายไปอวัยวะอื่นหรือเปล่าเพราะว่ามันก็จะมีผลต่อการรักษาที่เราที่คุณจ๋าถามว่าแล้วมันจะรักษายังไงเนาะเราก็จะดูระยะของโรคนะคะมะเร็งกระเพาะอาหารระยะแรกก็คือมีก้อนเฉพาะบริเวณกระเพาะอาหารนะคะการรักษาหลักในมะเร็งระยะต้นก็ทำได้ด้วยการผ่าตัดเป็นหลักอาจจะมีการให้ยาเช่นเคมีบำบัดหรือว่ายากลุ่มอื่นๆเสริมหลังผ่าตัดหรือว่าให้ก่อนและหลังการผ่าตัดด้วยเพื่อให้ผลการรักษาดีขึ้นอันนี้คือเป็นระยะเริ่มต้นนะคะพอเริ่มเป็นเยอะขึ้นมันอาจจะมีการกระจายไปต่อมน้ำเหลืองหรือกระจายไปอวัยวะอื่นนะคะอวัยวะที่เขาชอบไปก็อย่างเช่นช่องท้องนะคะบางคนอาจจะท้องโตมีน้ำในช่องท้องอาจจะกระจายไปที่ตับได้ที่ต่อมน้ำเหลืองได้อะไรพวกนี้นะคะซึ่งถ้าเกิดว่าโรคกระจายไปอวัยวะอื่นการรักษาหลักก็จะเป็นการให้ยาซึ่งปัจจุบันยามะเร็งก็จะมีทั้งเคมีบำบัดยามุ่งเป้ายาภูมิคุ้มกันบำบัดก็ขึ้นกับชนิดของผู้ป่วยแต่ละรายค
1: ่
2: ะ
1: แต่ว่าปกติค่ะเวลาเรารู้จักกับโรคมะเร็งเนี่ยหมายความว่าเราก็จะพยายามเหมือนพยายามสกรีนนิ่งก่อนที่เขาจะเป็นเหมือนอย่างมะเร็งปากมดลูกแล้วก็จะมีให้เหมือนตรวจปากมดลูกใช่ไหมคะหรือว่ามะเร็งเต้านมก็มีสกรีนนิ่งแมมโมแกรมเพราะอย่างมะเร็งกระเพาะอาหารเนี่ยเราจำเป็นจะต้องมีแบบตรวจสกรีน
2: ต้อง
1: ใช่ตั้งแต่ยังไม่มีอาการต้องตรวจในคนวัยไหนมันมีไหมคะอาจารย
2: ์จริงๆก็ต้องบอกว่ามะเร็งกระเพาะอาหารเนี่ยในบ้านเราค่ะก็เป็นมะเร็งที่เจอได้อันดับกลางๆประมาณอันดับที่6อันดับที่7อะไรเง
1: ี้ยก็สูงนะ
2: คะก็ใช่ก็เจอได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าที่เจอบ่อยสุดๆเลยก็คือมะเร็งลำไส้ใหญ่ซึ่งอันนั้นเนี่ยมันมีแนวทางการตรวจคัดกรองโดยเฉพาะอยู่แล้วก็คือการส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนล่างในคนที่อายุ45ปีขึ้นไปแต่มะเร็งกระเพาะอาหารนะคะในบ้านเราเนี่ย
0: ต้องไปแล้ว
2: ต้องไปแล้วก็ยังไม่ได้มีข้อมูลชัดเจนนะคะว่าการตรวจคัดกรองเนี่ยมันมีประโยชน์ชัดเจนนักมันอาจจะมีทำในบางประเทศเช่นประเทศไท แถบเอเชียตะวันออกจีนญี่ปุ่นเกาหลีพวกเนี้ยเขาจะตรวจคัดกรองด้วยการทำสองกล้องทางเดินอาหารส่วนบนทุกคนเลยแต่ในบ้านเราอะค่ะมันยังไม่ได้เป็นยังไม่ได้มีข้อมูลที่ชัดเจนขนาดนั้นนะคะว่าการทำมันช่วยแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยผู้ป่วยที่มาตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ด้วยการสองกล้องทางเดินอาหารส่วนล่างแพทย์บางคนเช่นศัลยแพทย์อายุรแพทย์ทางเดินอาหารเนี่ยเขาก็จะส่องบนไปด้วยโดยเฉพาะคนไข้ที่มีอาการเช่นมีปวดกระเพาะบ้างมีปวดท้องนิดหน่อยก็อาจจะส่องกล้องด้านบนไปด้วยค่ะเพื่อจริงๆมันก็ช่วยสกรีนได้คร่าวๆนะว่ามีมะเร็งหรือเปล่าค่ะเอาเป็นว่าถ้ายังไม่ได้มีอาการอะไรปัจจุบันเราก็ยังไม่ได้แนะนำให้ตรวจคัดกรองมะเร็งกระเพาะอาหารแต่ว่าถ้ามีอาการเนาะถ้าปวดจุกแน่นท้องเป็นโรคกระเพาะหรือมีอาการตามที่เราบอกไปในเบื้องต้นก็ให้ไปพบแพทย์ดีกว่า
0: เพราะว่าในความกังวลของเรานะคะเนาะบางทีการที่เรามีอาการมันเหมือนเราเป็นไปแล้ว
2: ค่ะใช่
0: สักพักหนึ่งมันทำให้เราอาการมันถึงฟ้องออกมาแต่ถ้าเกิดว่าหลายๆคนบอกเฮ้ยมันอันตรายน
2: ะ
0: มันน่ากลัวนะอยากจะตรวจก่อนให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลย
2: ค่ะ
0: จะได้แบบรู้สบายใจว่าไม่เป็นจริงก็คือต้องไปส่องกล้อง
2: ใช่ค่ะจริงๆอย่างที่คุณจะสาพูดถูกต้องเลยเพราะว่าเป้าหมายในการตรวจคัดกรองมะเร็งอะค่ะคือเราต้องการให้เจอมะเร็งตั้งแต่ก่อนที่คนไข้จะมีอาการเพราะว่าเมื่อเจอเร็วกว่าแน่นอนว่ามันก็รักษาได้ง่ายกว่าเรามีโอกาสหายขาดจากโรคได้มากกว่า
0: คำว่ามะเร็งเนี่ยค่ะ
2: ค่ะ
0: เอาภาพรวมก่อน
2: ค่ะ
0: มีทั้งหมดกี่ระยะ
2: ค่ะจริงๆก็แล้วแต่ชนิดแต่โดยทั่วไปโดยส่วนใหญ่มะเร็งก็แบ่งออกเป็นประมาณสัก4ระยะ
0: ค่ะ
2: เราก็อาจจะเคยได้ยินกันบ่อยๆนะระยะที่4คือมะเร็งแพร่กระจายแล้ว
0: ที่ทำใจ
2: จริงๆอ่ะ
0: ทำใจได้ทุกระยะเหรอ
2: ใช่จริงเป็นเบาหวานก็ต้องทำใจนะคะถูกไหมเป็นโรคอะไรเราก็ต้องทำใจว่าเอ้ยเราไม่ใช่อาการของคนปกติแล้วแต่ว่ามะเร็งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระยะอะไรโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็รักษาได้คือแน่นอนเราต้องทำใจส่วนหนึ่งแหละว่าโอเคเราจะเป็นโรคที่อาจจะต้องผ่านการรักษาที่หนักหรือเยอะพอสมควรแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยอยากให้กำลังใจว่ามันสามารถรักษาได้นะคะ
0: ไม่ว่าจะระยะไหน
2: ใช่
0: โอ้โหต่อให้อันเนี้ย
2: ค่ะต่อให้กระจายมากๆแล้วรักษาด้วยการให้เคมีบำบัดไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยเราก็ยังมีการรักษาประคับประคองการดูแลตามอาการเพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดหรือว่าอยู่ได้นานขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำใจทำได้แต่ว่าให้มาหาหมอด้วยเพื่อที่จะได้รับการรักษาที่ดีที่สุด
0: โอ้โหคุณผู้ชมฟังแบบนี้แล้วเนี่ยความกลัวนะที่เรามีกันอยู่กับคำนี้นะมันก็จะรู้สึกเขาเบาลงเลยอะ
2: ค่ะ
0: เพราะว่าพอพูดคำว่ามะเร็งมันคือความน่ากลัวโรคร้ายคือกัดกินชีวิตก
2: ั
0: ดกินทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันเหมือนเราท้อแท้คุณหมอแต่พอฟังแบบนี้เนี่ยเลยรู้เลยว่าในทุกๆระยะในทุกๆไม่ใช่แค่มะเร็งในทุกๆโรคดีกว่าถ้าเรามีความหวังเราต่อสู้มีโอกาสที่เราจะกลับมาใช้ชีวิตได้เป็นปกติหายไม่หายไม่รู้อ่ะ
2: ถูกต้อง
0: เพราะว่าจริงๆมะเร็งก็จะมีค่าใช่ไหมคุณหมอจะมีค่าของแบบ
2: มีระยะ
0: มีระยะของเขามีค่าอันมีค่ามะเร็งลดลงแล้วนะเขาก็เราใช้ชีวิตได้นะแต่ถามว่ายังอยู่ไหมยังอยู
2: ่
0: แต่เราใช้ชีวิตได้เรายังกอดคนที่รักได้บอกรักกับคนที่เรารักได้เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องสู้อย่าท้อ
2: ใช
0: ่ไหมคะทีนี้มาถามคุณหมอต่อเลยว่าแล้วถ้าสมมติคนที่รู้ตัวแล้ว
2: ค่ะ
0: ว่าฉันเป็นแน
2: ่
0: มาเร็งกระเพาะอาหารเราควรจะต้องมีวิธีในการที่จะรับมือกับเขายังไง
2: ได้เลยค่ะสำหรับผู้ป่วยที่กำลังตรวจเจอมะเร็งกระเพาะอาหารหรือว่ากำลังรักษามะเร็งกระเพาะอาหารอยู่นะคะก็อาจจะขอแบ่งวิธีการดูแลตัวเองออกเป็น2ประการด้วยกันละกันอันดับแรกคือผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะอาหารเกือบ 100% นะคะจะมีปัญหาเรื่องทุพโภชนาการหมายถึงว่าคนไข้ก็จะนี่แหละผอมลงน้ำหนักลดลงมีปัญหาเรื่องการรับประทานทำให้เรื่องโภชนาการเขาเนี่ยทำได้ไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญเลยคือระหว่างที่รับการรักษาเนี่ยอาจจะต้องดูแลเรื่องการรับประทานนิดนึงนะคะอาจจะต้องเลือกอาหารที่ทำให้ได้รับพลังงานที่เพียงพอมีโปรตีนที่เพียงพอซึ่งรายละเอียดเนี่ยก็อาจจะปรึกษากับแพทย์เจ้าของไข้หรือว่านักกำหนดอาหารทางทีมโภชนาการได้นะคะแล้วก็เวลาทานเขาจะทานได้ทีละน้อยก็อาจจะแนะนำให้เป็นอาหารที่ย่อยง่าย มีประโยชน์แล้วก็แบ่งเป็นมื้อย่อยๆหลายๆมื้อต่อวันเพื่อให้สามารถรับประทานทางปากให้ได้มากที่สุดแต่ผู้ป่วยบางรายเนี่ยก็ทานทางปากได้ลำบากจริงๆคือทานได้น้อยจริงๆอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องปรึกษาแพทย์เพื่อที่จะได้รับการรักษาเกี่ยวกับโภชนาการเพิ่มเติมเช่นอาจจะต้องให้อาหารเสริมหรือเปล่าอาจจะต้องมีการรับประทานทางอื่นหรือเปล่านะคะอันนี้เป็นเรื่องแรกเนาะเรื่องโภชนาการอันดับที่2คือเรื่องอาการนะคะซึ่งมันก็ขึ้นกับว่าคนไข้มีอาการยังไงแหละแต่ว่าอาการที่ซีเรียสอาการที่อาจจะต้องได้รับการดูแลที่ต้องสังเกตอาการก็คือ1คือเลือดออกที่เราคุยกันถ้าเกิดถ่ายดำอาเจียนเป็นเลือดร่วมกับบางทีเสียเลือดมากเขาอาจจะอ่อนเพลียมากนะคะมีวูบมีหน้ามืดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อาจจะต้องมาพบแพทย์อีกอันนึงคือถ้าก้อนมันใหญ่ผู้ป่วยอาจจะมีปัญหาเรื่องกระเพาะอาหารหรือลำไส้อุดตันถ้ามีอาการคลื่นไส้อาเจียนมากปวดท้องแน่นท้องอาจจะมาพบแพทย์ค่ะประมาณนี้
0: คิดถึงอย่างนี้คุณหมอเราจะหมดสิทธิ์กินส้มตำไหมคะเนี่ยพอดูแล้วมันแบบเราต้องคอยแบบอาหารอ่อนอาหารย่อยง่ายเบาๆมันก็เหมือนชีวิตมันจืดชืดนะคุณหมอรสจัดอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณหมอเราชอบคุณหมอทานการทานอาหารรสจัดมันช่วยในเรื่องของความรู้สึก
2: เนาะเราติดแซ่บเน
1: า
2: ะ
1: เค็มแซ่บเปรี้ยวหวานทั้งหมดเลย
0: ค่ะได้มั้ยคะคุณหมอทานได้มั้ยคะ
2: คือจริงๆอ่ะไม่ได้ห้ามนะคะ
0: ค
2: ืออาหารทุกอย่างอ่ะไม่โดยทั่วไปอ่ะทานได้เพียงแต่ว่าถ้าถามหมอมะเร็งก็อยากจะแนะนําให้ผู้ป่วยน่ะทานอาหารที่หลากหลาย
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ไม่ได้ทานอาหารอย่างใดอย่างนึงมากจนเกินไปรสจัดนานๆทีทานได้ทานเพื่อความสดชื่นอย่างที่เราคุยกันแต่ถ้าทานตลอดทานเยอะๆทุกวันอย่างเงี้ยมันก็อาหารอะไรก็อาจจะไม่ส่งผลดีหรือระหว่างที่รับการรักษาค่ะผู้ป่วยบางรายเนี่ยอาจจะต้องจําเป็นต้องได้รับยาบางอย่างเช่นเคมีบําบัดที่มันอาจจะมีผลต่อภูมิคุ้มกันอาหารรสจัดเนี่ยก็ไม่ได้ห้ามหรอกแต่ถ้าบางทีส้มตำบางทีมันอาจจะมีปรุงไม่สุกไม่สะอาดอะไรอย่างเงี้ยเวลารับเคมีบำบัดยาด้วยอาจจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้เพราะงั้นเนี่ยอาจจะขึ้นกับผู้ป่วยแต่ละรายค่ะว่าทานอะไรได้ไม่ได้ค่ะ
1: แต่พอพูดถึงเรื่องอาหารพอดีตะกี้อาจารย์มีพูดว่าที่เอเชียตะวันออกญี่ปุ่นแบบท็อปที่จะเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารเลยจริงๆอยากทราบว่านอกจากพันธุกรรมอาจารย
2: ์
1: มันมีปัจจัยอาหารเพราะว่าอย่างเช่นมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยก็จะมีเรื่องของการกินเนื้อแดงใช่ไหมคะที่จะเป็นความเสี่ยงมะเร็งกระเพาะเนี่ยหรือว่าเป็นปลาดิบไหมคะอาจารย์เลยอยากทราบว่ามันมีอาหารอะไรที่มันเหมือนเป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดมะเร็งกระเพาะอาหาร
2: จริงๆก็ต้องบอกว่าปัจจัยเรื่องอาหารนะคะมันอาจจะมีอาหารบางอย่างเนาะที่เราพบว่ามีความสัมพันธ์กับมะเร็งบางอย่างที่เพิ่มมากขึ้นละกันแต่ว่าก็ต้องพูดว่ามันไม่มีหรอกอาหารใดอาหารนึงหรือดูอยู่เป็นมะเร็งเพราะอยู่กินอาหารนี้มันไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะคะเพียงแต่ว่าถ้าเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารเนาะว่ามีอาหารอะไรบ้างที่อาจจะต้องหลีกเลี่ยงหรือเราพบความสัมพันธ์บ้างมันก็มีแบบบางการศึกษานะคะที่ก็พบว่าอาหารที่รสจัดเช่นเค็มจัดนะคะหรือว่าหรือว่าอาหารหมักดองอย่างเงี้ยค่ะเราพบความสัมพันธ์บ้างว่าอาหารพวกนี้เนี่ยมันจะมีฤทธิ์เหมือนกัดกร่อนเยื่อบุกระเพาะอาหารทำให้การติดเชื้อแบคทีเรียตัวนึงเราเรียกว่า H. pylori ที่ทำให้กระเพาะอาหารอักเสบอะค่ะแย่ลงได้ซึ่งมันก็เหมือนไปส่งเสริมการเกิดมะเร็งกระเพาะอาหารทางอ้อมนะคะซึ่งอย่างที่บอกพอมันเป็นมาเราพบความสัมพันธ์ทางอ้อมๆ อ่ะพอมันจริงๆแล้วอ่ะก็ไม่ได้ห้ามเพียงแต่ว่าถ้าเราทานเยอะทานหนักๆอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ดีต่อสุขภาพ
1: ค่ะแล้วที่อาจารย์พูดเรื่องการติดเชื้อ H. pylori ก็คือเป็นแบคทีเรียชนิดนึงสมมติถ้าคนในบ้านเราเนี่ยเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารแล้วตรวจเจอว่าเป็น H. pylori แล้วคนที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันกินอาหารร่วมกันมีความเสี่ยง
2: ใช่เลยค่ะ
1: เราต้องไปส่องกล้องอะไรอย่างเงี้ยหรอ
2: เราแนะนำให้สามารถตรวจคัดกรองได้นะคะส่องกล้องก็เป็นวิธีที่ดีวิธีนึงนะคะหรือบางทีก็อาจจะมีการตรวจวิธีอื่นๆได้ด้วยนะคะที่อาจจะไม่ต้องถึงกับส่องกล้องเช่นการตรวจจากลมหายใจอะไรแบบนี้นะคะก็มีบ้างนะคะแต่ว่าเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่ามีประวัติครอบครัวของมะเร็งกระเพาะอาหารหรือถ้าเรามีประวัติติดเชื้อ H. pylori เนี่ยแนะนำให้ไปพบแพทย์เพื่อ1ก็คือรักษา H. pylori ถ้ามีนะคะ2ก็คือเผื่อว่าจะตรวจคัดกรองมะเร็งกระเพาะอาหารไปด้วย ค่ะ
0: แล้วในเด็กๆล่ะคะคุณหมอมีแบบเพราะว่าเด็กๆน่าจะกระเพาะบางอวัยวะน่าจะบอบบางคุณหมอเคยเจอเด็กๆที่มาหาเพราะว่ามีความติดเชื้อ H. pylori ด้วยไหมคะ
1: ที่ติดเชื้อ H. pylori มีแต่ว่ายังไม่ได้มีแบบถึงแบบมะเร็งกระเพาะอาหารในเด็กนี่น้อยมากน่าจะมากๆเลยอะค่ะใช่แต่ติดเชื้อ H. pylori ก็คือมันเหมือนเป็นแบคทีเรียที่ทำให้มีปวดท้องเรื้อรังแล้วก็จะเจอในเด็กที่มีเหมือนปวดท้องกระเพาะอาหารอักเสบเรื้อรังเนี่ยค่ะก
0: ็
1: เจอได้แต่ก็เลยอยากเนี่ยให้อาจารย์ยืนยันว่าถ้าแสดงว่ามีคนติดเชื้อ H. pylori ในครอบครัวแล้วเราก็กินในครอบครัวบางทีเราก็ไม่ได้ใช้ช้อนกลางทุกครั้งไม่อาจจะเป็นความเสี่ยงเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะแนะนำว่าถ้าคนในครอบครัวที่มีการติดเชื้อ H. pylori แม้ว่ายังไม่มีอาการก
2: ็ควรไปตรวจด้วยใช่ค่ะแล้วก็อย่างที่อาจารย์บอกคือเราตรวจเจอในเด็กเยอะแต่ว่าพวกเนี้ยมันเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบเรื้อรังอะค่ะโปรเซสเนี้ยมันใช้ระยะเวลาเนาะ 10-20 ปีเขาอาจจะติดเชื้อตั้งแต่เด็กๆซึ่งถ้าเจอตั้งแต่เด็กเรารีบรักษามันก็ลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็งได้แต่ว่าถ้าเราไม่สามารถวินิจฉัยได้แล้วมันติดเชื้อเรื้อรังมาเรื่อยๆอะค่ะอันนี้มันก็ส่งเสริมการเกิดมะเร็งกระเพาะอาหารในอนาคตได
0: ้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าท่านสามบอกว่าเริ่มสังเกตคุณแม่เริ่มสังเกตลูกๆตั้งแต่เล็กๆก่อนที่จะไปมาเรียนกระเพาะอาหารเนี่ยมันมีคำหนึ่งที่ขึ้นมาคุณผู้ชมคือ H. pylori นะคะลองสังเกตถ้าคนไหนที่ชอบปวดท้องบ่อยๆไปโรงเรียนก็ปวดท้องหรือกินดื่มน
2: ม
0: ก็ปวดท้องหรือทานอาหารก็รู้สึกปวดท้องบ่อยๆหรือแบบคุณแม่ก็เอ้ยท้องอืดหรือเปล่าท้องอะไรหรือเปล่าเนี่ยค่ะมีอาการบ่งชี้อะไรไหมสำหรับประสบการณ์ของคุณหมอนะคะที่บอกว่าอันเนี้ยไม่ใช่เกี่ยวกับ H. pylori ก็คือเป็นเหมือนท้องอืดปกติแต่อันเนี้ยน่าสนใจควรจะมาตรวจคัดกรองเรื่องของเชื้อ H. pylori ค่ะ
1: คือส่วนใหญ่จะอย่างแรกคือเป็นระยะเวลาเป็นหลักค่ะคือส่วนใหญ่ถ้าเป็น H. pylori เนี่ยเราไม่ได้รับการรักษาด้วยยาฆ่าเชื
0: ้
1: อก็จะปวดท้องเรื้อรังคำว่าเรื้อรังก็คือโดยส่วนใหญ่ก็คือเกิน2สัปดาห์แต่ถ้าเป็นเหมือนกระเพาะอาหารอักเสบทั่วไปเนี่ยเราบางทีเด็กมาไปสอบมาแล้วก็ปวดท้องเราให้ยาลดกรดในกระเพาะแล้วก็อาการดีขึ้นภายใน 1-2 สัปดาห์เนี่ยเราก็จะไม่ได้ตรวจเรื่องของ H. pylori แต่ว่าถ้าใครปวดท้องเรื้อรังหรือมีประวัติคนในครอบครัวอย่างเช่นแม่บอกว่าเนี่ยเพิ่งไปส่องกล้องมาเจออันนี้เราก็จะรีบกังวลใจและว่าจะต้องทำอะไรไหมหรืออาการอื่นๆก็อาจจะมีน้ำหนักลดถ้าเกิดมีการติดเชื้อ H. pylori แบบเรื้อรังก็จะมีน้ำหนักลดได้เหมือนกันเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นเราก็ต้องส่งต่อกับคุณหมอทางเดินอาหารเด็กอย่างนี้ค่ะ
0: แสดงว่าจริงๆอาการปวดท้องความเครียดเนา
2: ะ
0: ก็ทำให้เราปวดท้องได้นะคะบางทีการที่เราแบบทานอาหารที่บางทีเราเคี้ยวไม่ละเอียดน
2: ะ
0: อาจจะมีเลือดออกภายในก็ได้ใช่ไหมเหมือนกับการย่อยกันทำให้เราถ่ายดำได้นะคะทีนี้คนรอบข้างล่ะคะพอเราต้องอยู่กับคนที่มีอาการแบบนี้เนี่ยบางทีความเปลี่ยนแปลงของเขามันก็ส่งผลกับจิตใจเขาเหมือนกันนะในฐานะที่เราซึ่งเป็นคนที่อยู่กับเขาเนี่ยเราจะดูแลเขาให้ความช่วยเหลือเขาอย่างไรให้เหมาะสม อย่าคิดเองเลยเองนะคะอันนี้จะถามว่าอยู่กับคุณหมอแล้วทั้งสองท่านนะคะลองถามคุณหมอดีกว่าว่าแนวทางสำหรับคนรอบข้างที่จะให้ช่วยเหลือแล้วก็อยู่ร่วมกันอย่างเหมาะสมเนี่ยจะต้องปฏิบัติตัวยังไงคะ
2: ได้เลยค่ะอย่างแรกก็หมออยากให้กำลังใจก่อนนะคะคือถ้าไม่เจอกับตัวก็จะไม่รู้หรอกว่าการที่เราเป็นมะเร็งหรือต้องดูแลผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ยากลำบากประมาณนึงเนาะทั้งด้านร่างกายแล้วก็จิตใจนะคะสิ่งที่เราจะช่วยได้เนี่ยก็คือเอาทางด้านร่างกายก่อนนะคะอาจจะให้ความช่วยเหลือเขาในเรื่องของการไปดูแลรักษาเช่นมีการไปตรวจมีรายละเอียดการรักษาแล้วอาจจะไปกับเขาช่วยสอบถามแพทย์หรือว่าช่วยจดช่วยบันทึกหรือว่าช่วยรับฟังคำแนะนำร่วมกับผู้ป่วยด้วยเพราะว่าบางทีเนี่ยการรักษามันมีความซับซ้อนผ
0: ู้
2: ป่วยบางทีมันมากเกินไปเกินกว่าที่เขาจะรับไหวนะคะการที่แค่ไปอยู่เป็นเพื่อนเขาแล้วก็รับฟังร่วมกันเนี่ยก็ช่วยละนะคะดับที่สองก็คือเรื่องโภชนาการอย่างที่ได้บอกไปตอนต้นเนาะถ้าเราสามารถช่วยเตรียมอาหารให้กับผู้ป่วยได้นะคะอาจจะเตรียมเป็นอาหารที่ย่อยง่ายอาหารที่เขาชอบทำให้เขารับได้ดีเนาะซอยเป็นมือย่อยๆจัดเตรียมอาหารเพื่อให้เขาทานได้เนี่ยก็จะช่วยหรือในผู้ป่วยรายก็อาจจะต้องรับอาหารเสริมทางการแพทย์อะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าให้การช่วยเหลือดูแลพวกเนี้ยก็จะช่วยเรื่องโภชนาการได้นะคะต่อมาก็คงจะเป็นเรื่องจิตใจเนาะการอยู่ข้างๆเขาการให้กำลังใจหรือทำให้เขาสบายใจว่าเราอยู่ตรงนี้โดยที่เราอาจจะต้องบาลานซ์ระหว่างกัน อยากให้เขาได้ดีเนาะบางคนอ่ะอยากให้ผู้ป่วยเนี่ยทานเยอะ ผอมลงใช่ไหมทานเยอะๆบางทีก็อาจจะเป็นการบังคับหรือเป็นการฟอร์สทำให้ผู้ป่วยเนี่ยรู้สึกเครียดหรือว่าเสียกำลังใจเตรียมอาหารแต่ว่าเราก็ให้กำลังใจเขาไม่กดดันเขาจนเกินไปนะคะแล้วก็ให้ความช่วยเหลือเขาบอกเขาว่าอยู่ตรงนี้ถ้ามีอาการอะไรหรือว่าถ้ามีต้องการความช่วยเหลืออะไรเราอยู่ตรงนี้เพื่อให้การช่วยเหลือเขาได้อะไรแบบนี้ค่ะก็จะดีที่สุด
0: เหมือนว่าค่ะซัพพอร์ตนะใช่ใช่ตรงนี้เสมอ
2: เหมือนพูดง่ายนะคะแต่ว่าถ้าเจอจริงๆอ่ะมันเป็นอะไรที่ยากเนาะจริงๆแล้วเราเองก็เครียดเนาะสมมติถ้าญาติใกล้ชิดเราป่วยเป็นมะเร็งเนี่ยเราก็เครียดแต่ว่ามันจะทำยังไงที่เราจะต้องเหมือนเป็นพลังบวกให้เขาอ่ะให้คนไข้เขาไม่รู้สึกแย่ไปกว่าเดิมค่ะก็มาเป็นกำลังใจให้
0: พลังบวกจากคุณหมอมะเร็งโดยเฉพาะ
2: ค่ะ
0: คุณหมอเด็กต้องบวกสุดๆแน่นอน
1: ใช่ค่ะแต่ว่าของในเด็กเราหมายถึงว่าอัตราการเป็นโรคมะเร็งอาจจะไม่ได้สูงเท่าผู้ใหญ่แต่ว่าส่วนใหญ่ในเด็กที่เราจะเจอโรคที่เรื้อรังก็จะเป็นโรคที่ตัวเองดูก็คือโรคแพ้ภูมิตัวเองที่เด็กเป็นเพราะว่าเขาก็จะเหมือนต้องกินยาตั้งแต่เด็กๆซึ่งตอนเด็กๆมันอาจจะไม่ยากเท่าตอนวัยรุ่นตอนเด็กๆเหมือน 4-5 ขวบคุณแม่ป้อนไม่มีปัญหาแต่พอเป็นวัยรุ่นเขาก็จะเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเขาต้องป่วยคำถามแรกคือทำไมตัวเองต้องป่วยคำถามที่2ทำไมต้องกินยาแบบนี้ทุกวันทำไมเพื่อนคนอื่นเวลาไปโรงเรียนไม่เคยต้องพกยาแล้วโดยเฉพาะถ้ากลุ่มที่เป็นแบบโรคพุ่มพวงหรือ SLE ที่จะเป็นกลุ่มโรคที่เราจะบอกเลยว่าแดดเนี่ยแสงแดดเป็นตัวกระตุ้นโรคแล้ววัยรุ่น

0: ขาก็อยากทำกิจกรรมนอกบ้าน
1: เหมือนเทเลทับบี้นะคุณหมอ
0: ชอบแสงแดด
2: ใช่เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นอีกแนวนึงเวลาที่เราจะต้องดีลกับเด็กที่เป็นโรคเรื้อรังอย่างเงี้ยค่ะ
1: นะคะทีนี้อยากให้คุณหมอแนะนำถ้าเราต้องดีลกับคนที่คนข้างๆเราต้องทานยาบ่อยๆต้องมีคำถามว่าโรคนี้มันจะหายไหมโรคนี้จะอยู่กับเราอีกนานเท่าไหร่หรือคุณหมอคำแนะนำยังไงสำหรับคนรอบข้างคะ
2: ก็คือสำหรับของหมอเนี่ยที่ดูแลโรคแพ้ภูมิตัวเองซึ่งมันเป็นโรคที่ไม่หายขาดเป็นตลอดชีวิตอยู่กับตั้งแต่เด็กไปจนโตแต่ว่าคำหนึ่งที่หมอมักจะพูดเพื่อให้กำลังใจก็คือแม้ว่าโรคนี้มันเป็นโรคไม่หายขาดเป็นโรคประจำตัวเนี่ยแต่ว่าเราก็สามารถใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วไปเราสามารถเข้ามหาลัยแต่งงานมีลูกทำงานทำทุกอย่างได้เหมือนคนปกติเพียงแต่ว่าต้องอยู่ภายใต้การดูแลของหม
1: อ
2: แต่ว่าระหว่างกินยาถ้ามีอะไรไม่สบายใจกังวลใจก็ให้กลับมาปรึกษาแล้วด้วยส่วนใหญ่ถ้าในคนที่เป็นโรคเรื้อรังเรามักจะมีไลน์ของหน่วยเราก็จะให้เพื่อในการติดต่อเพราะบางทีแบบกินยามีผื่นมีอะไรเขาไม่รู้จะถามใครแล้วบางทีโรคบางอย่างเนี่ยมันจะเป็นโรคที่ยากสำหรับโรงพยาบาลอื่นโรงพยาบาลจังหวัดโรงพยาบาลชุมชนจะไม่ได้มีหมอด้านนี้ทั้งหมดน่าจะคล้ายๆของอาจารย์เหมือนกันเราก็จะมีไลน์เพื่อให้ติดต่อกับคุณพยาบาลหน่วยของเราที่แบบเหมือนรับหน้าที่คอยให้คำปรึกษาเวลาคนไข้เกิดไม่สบายใจแบบหนูจะไม่กินยาตัวนี้แล้วได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเกิดแบบอยู่ๆนึกคลึกขึ้นมาแบบ
0: ไม่ยอมกินยาเลย
1: ดื้อดื้อมีแบบดื้อขึ้นมาฟังจากคุณหมอทั้งสองท่านนะคะแนวทางที่เหมาะสมที่จะรู้สึกเลยนะก็คืออันดับแรกต้องเข้าใจในความเป็นมนุษย์นะคะเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วก็ให้กำลังใจกันพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับสิ่งที่อาจจะไม่เป็นอย่างที่เราหวังเนาะแล้วก็ก้าวไปด้วยกันไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งนึงที่แต่ว่าทุกคนน่าจะชอบคือฉันอยู่ตรงนี
2: ้ค่ะ
1: ฉันจะคอยซัพพอร์ตที่อยู่ข้างๆเสมออะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็เป็นแนวคิดที่เหมาะสมมากๆนะคะไม่ตัดสินไม่ต่อว่าไม่หงุดหงิดนะเราจัดการกับอารมณ์ตัวเองแล้วก็ซัพพอร์ตเขานะคะหลายๆท่านก็บอกว่าเออจริงนะคุณหมอแบบชอบจังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีมากเลยค่ะแนวคิดดีๆแบบนี้นะคะก็จะเจอได้จากเนี่ยแหละค่ะรัดคิวหมอรามาแบบนี้ของเราค่ะเอาละค่ะมาถึงช่วงนี้แล้วหลายคนรอคอยค่ะคุณหมอคะเพราะว่าจะได้ถามคำถามคุณหมอแล้วคำถามนะคะในช่วงนี้คือเปิดโอกาสให้ทุกคำถามทุกโรคไม่จำเป็นต้องเกี่ยวกับโรคมะเร็งไม่จำเป็นต้องเกี่ยวกับโรคแพ้ภูมิตัวเองหรือเกี่ยวกับเด็กนะคะถามได้ทั้งหมดเลยเพราะว่าคุณหมอรามาเนี่ยเก่งสุดๆไปเลยค่ะมาคำถามแรกของเรา
2: โอ้โห
1: ค่ะแสดงว่านี่พิมพ์มาตั้งนานแล้วนะเพราะว่าคุณหมอเตรียมกันหมดไปเลยเนาะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: คุณหมอครับผมกินอาหารหมักดองหรือเค็มบ่อยๆทำให้เป็นมะเร็งกระเพาะอาหารจริงไหม
3: ค่ะก็อย่างที่ตอบไปก่อนหน้านี้นะคะว่ามันไม่ได้ทำให้เป็นมะเร็งโดยตรงเพียงแต่ว่ามันก็อาจจะทำให้มีการอักเสบระคายเคืองของกระเพาะอาหารแล้วก็ทำให้กระเพาะอาหารอักเสบที่เป็นอยู่แล้วเนี่ยแย่ลงได้ค่ะ
2: อาจารย์คะอย่างอาหารหมักดองเนี่ยมันเพราะบางทีในยุคปัจจุบันเราจะเริ่มแบบอยากเน้นกินพวกโปรไบโอติกอย่างกิมจิถือว่าอยู่ในอาหารหมักดองหรือนัตโตะของญี่ปุ่นที่บอกว่าคุณค่าอาหารเยอะมากเป็นมีโปรไบโอติกช่วยแบบ
1: ไ
2: หนเน
1: า
2: ะ
1: ใช่ค่ะดีไหมคะ
3: จริงในรายละเอียดเนี่ยหมักดองแต่ละอย่างเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันเนาะมันขึ้นกับไอ้หมักดองเนี้ยมันผลิตกรดหรือเปล่ามันมีฤทธิ์ระคายเคืองกระเพาะไหมอะไรเงี้ยค่ะซึ่งอย่างยกตัวอย่างอย่างกิมจิละกันนะคะเขาก็บอกว่าจริงๆอ่ะมันก็มีฤทธิ์อยู่บ้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ากินแต่น้อยอ่ะเราก็อาจจะหวังประโยชน์จากมันได้เนาะโปรไบโอติกหรือไฟเบอร์เนาะกากใยอาหารอะไรก็แล้วแต่อะไรที่มากเกินไปส่วนตัวก็เชื่อว่ามันก็ไม่ดีเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ทานแต่พอดีได้ค่ะ
1: สมดุลทานหลากหลาย
3: ใช่ค
1: ่
3: ะ
1: ให้พอดีนะคะมาค่ะคำถามต่อไปค่ะโรคภูมิคุ้มกันทำร้ายตัวเองในเด็กคืออะไรคะหมอแล้วก็ร้ายแรงมากน้อยแค่ไหนคะ
2: ค่ะก็คือโรคภูมิคุ้มกันทำร้ายตัวเองเนี่ยก็คือจะอยู่ในกลุ่มใหญ่ๆภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าโรคออโตอิมมูนดิซีสก็คืออิมมูนคือภูมิคุ้มกันออโตก็คือร่างกายตัวเองก็คือภูมิคุ้มกันทำร้ายตัวเองซึ่งโรคที่เราจะรู้จักกันบ่อยๆก็คือโรค SLE หรือโรคพุ่มพวงนะคะโรคอื่นๆในเด็กที่เจอบ่อยไม่แพ้กันก็คือโรคข้ออักเสบถ้าในผู้ใหญ่ก็เรียกว่า เป็นรูมาตอยในเด็กก็จะมีเป็นรูมาตอยของเด็กเองเนี่ยค่ะก็จะเจอได้ซึ่งถามว่ามันร้ายแรงไหมก็คือความร้ายแรงขึ้นอยู่กับว่ามีอวัยวะไหนที่เกี่ยวข้องบ้างอย่างเช่นSLE หรือโรคพุ่มพวงเนี่ยอวัยวะที่ในเด็กที่เจอบ่อยกว่าผู้ใหญ
1: ่
2: ก็คือเรื่องของสมองทำให้สมองอักเสบอาจจะมาด้วยชักพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไม่หลับไม่นอนหรือบางคนแบบมีอาการทางพฤติกรรมรุนแรงก้าวร้าวอะไรเงี้ยค่ะซึ่งพวกนี้ก็คือถือว่าเป็นอวัยวะที่รุนแรงหรือมีเรื่องของไตอักเสบที่อย่างคุณเจ้าจ๋าบอกว่ามีตัวบวมอย่างเงี้ยถ้าแบบจนตัวบวมก็แสดงว่ามีไตอักเสบแบบรุนแรงพวกนี้ก็ถือว่าเป็นอวัยวะที่สำคัญดังนั้นถ้าเกิดเขามีอวัยวะพวกนี้ที่มีการอักเสบมันก็จะรุนแรงแล้วก็จะต้องรีบให้การรักษาค่ะ
1: ซึ่งแน่นอนว่าก็ต้องอยู่ในการดูแลของคุณหมอ
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: ตลอด
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ไม่หายเลยเน
2: า
1: ะ
2: แต่ว่าก็คือบางคนเนี่ยถ้าติดตามอย่างใกล้ชิดแล้วก็คุมโรคได้ดีนะคะก็คือสามารถหยุดยาหรือแบบอาจจะเหลือยาแค่เม็ดเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ใช่แสดงว่าโรคนี้เนี่ยถ้าเราจะทำให้เขาโอเคก็คือต้องคุมเขาให้อยู่
2: ใช่ค่ะ
1: ก็ปล่อยให้เขาเป็นไปนั่นแหละแต่คุมให้อยู่ให้เชื่อฟังอย่าดื้อนะอย่างนี้นะคะ
2: ค่ะ
1: โอเคค่ะอันนี้เด็กที่เป็นโรค SLE
2: ค่ะ
1: สามารถไปโรงเรียนและใช้ชีวิตตามปกติได้ไหม
2: ค่ะ
1: คุณหมอเพิ่งตอบไป
2: ใช่ก็คือสามารถไปโรงเรียนได้ถามว่าใช้ชีวิตตามปกติได้ไหมก็คือปกติในแบบที่มีการระวังนิดๆหน่อยๆที่ระวังแรกก็คือระวังแสงแดดเพราะว่าโรค SLE เนี่ยถ้าถูกแสงแดดเนี่ยมันจะยิ่งกระตุ้นให้ภูมิเนี่ยทำงานมากขึ้นซึ่งภูมิทำงานมากขึ้นเหมือนจะดีเพราะว่าเรารู้จักกันว่าภูมิคุ้มกันทำลายเชื้อโรคใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
2: แต่อันนี้ภูมิคุ้มกันมันไม่หยุดแค่เชื้อโรคมันจะไปทำลายอวัยวะต่างๆไปทำลายสมองทำลายไตหัวใจระบบ
1: เขาทำลายตัวเราด้วย
2: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็แสงแดดเราก็จะบอกว่าเวลาไปโรงเรียนให้ป้องกันแสงแดดนี่มาถามคุณจ๋าบ้างดีกว่า
1: ว่าตายแล้วน่ากลัวมาก
2: เราก็จะแบบเหมือนแนะนำเสื้อผ้าที่ใส่อย่างน้อยแขนยาวป้องกันแสงแดดได้ดีกว่าแขนกุดใช่ไหมคะ
1: ใช่
2: แต่ว่าสีค่ะคุณจ๋าว่าสีดำหรือสีขาวที่จะป้องกันแสงแดด UV ได้ดีกว่ากัน
1: โอ้โหตอบเลยค่ะทันทีค่ะสีขาวค่ะ
2: ต้องบอกว่าวันหลังถ้าคุณจ๋าตอบอะไรผู้ชมทางบ้านต้องตอบตรงกันค่ะล้อเล่น
1: จริงเหรอ
2: สีดำค่ะ
1: อ๋อจริงเหรอ
2: ใช่คือสีขาวเนี่ยจะป้องกันความร้อนเพราะใส่เราจะไม่ร้อนแต่สีดำเวลาใส่เราจะรู้สึกร้อนใช่ไหมคะแต่มันป้องกันUV
1: ตายเลย
2: แต่สีขาวเนี่ยจะป้องกันความร้อนแต่ไม่ป้องกันUV
1: นี่น่าจะเพิ่งทราบเลยเนี่ย ตายแล้วเพราะตั้งแต่รู้สึกว่าสีดำมันดูดแดด
2: ใช่มันรู้สึกร้อนแต่ว่ามันกันUVไม่ให้ลงมาที่ผิวค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเลือกได้ก็ให้เลือกเสื้อสีดำแขนยาวคลุมเวลาไปโรงเรียนก็เราก็จะบอกมีแจ็คเก็ตสีดำแขนยาวแต่ในปัจจุบันเนี่ยเรื่องสีอาจจะไม่ได้ซีเรียสเพราะว่ามันก็จะมีบางยี่ห้อที่ขึ้นด้วยตัวยูที่มันจะมีป้องกันเสื้อที่น้องยาย่าเป็นที่ตึงก็มันจะมีแบบที่ป้องกันยูวีซึ่งอันนั้นอ่ะไปดูเปอร์เซ็นต์นะคะสามารถป้องกันได
1: ้คุณหมอขยายความอีกทีได้ไหมคะว่าสีขาวเนี่ยมันไม่ป้องกันยังไงหรอคะ
2: ก็คือหมายถึงว่าด้วยสีของเนื้อผ้ามันทำให้ยูวีที่ส่องมามันดูดซึมผ่านผ้าได
1: ้
2: ใช่ค่ะ
1: เป็นอย่างนั้น
2: เนี่ยถ้าถามคำถามถัดไปว่าเนื้อผ้าชนิดไหนเนี่ยคุณหมอถามเลย
1: มา
2: อันเอาแบบไลคร่าหรือคอตตอนอันไหนป้องกัน UV ได้ดีกว่ากันถ้าเราจะเลือกซื้อคอตตอนก็คือเหมือนเสื้อนักเรียนทั่วไปก็เป็นคอตตอน
1: เป็นผ้าที่เป็นใหญ่ๆนุ่มๆฟูๆค่ะคอตตอนกับผ้าอะไรนะคะ
2: ผ้าไลคร่าค่ะ
1: ไลคร่าไม่รู้จักอ่ะ
2: ที่แบบเป็นยืดๆหรือว่าเสื้อออกกำลังอย่างเง
1: ี้
2: ยอ
1: ันนั้นคือไลคร่ากีฬายืดๆอันไหนป้องกัน
2: UV ได้มากกว่ากัน
1: เธอช่วยฉันซิคุณผู้ชมช่วยจ๋าคุณผู้ชมตอบมาเลยว่าจะเป็นคอตตอนหรือไลคร่าสะกดยังไงคุณหมอ
2: LYCRA ค
1: ่
2: ะ
1: ไลคร่า LYCRA คุณผู้ชมช่วยจ๋าหน่
2: อ
1: ยถ้าให้จ๋าคิดเองนะไลคร่าละกัน
2: เฮ้ยรอบนี้ถูกโอเคงั้นเชื่อคุณจ๋าได้แล้ว
1: ไงก็คือจ๋าก็คิดถึงคอตตอนนั่นแหละ
2: เอาจริงเหรอก
1: ็
2: เลยตอบตรงข้าม
1: ก็คือผ้าคอตตอนในประเทศไทยมันเยอะมันหาง่ายใส่สบายอะไรเงี้ยค่ะ
2: ก็คือผ้าคอตตอนมันจะเป็นผ้าธรรมชาติผ้าใยธรรมชาติเนี่ยจะป้องกันยูวีไม่ค่อยได้อย่างลินินนี่ยิ่งป้องกันได้แย่มากล
1: ิน
2: ินที่เราใส่หน้าร้อนใช่ไหมคะแบบร้อนแล้วเราจะไปเที่ยวทะเล
1: ที่ใส่ผ้าลินง่ายหน่อย
2: อันนั้นยิ่งกันได้น้อยมากคอตตอนยังดีกว่าแต่สิ่งที่ดีกว่าก็คือไลคราก็จะดี
1: ไปทะเลไม่ใส่แล้วลินินใส่ไลคราให้แบบรัด
2: ไม่รัดก็ไม่ได้ค่ะเพราะเราจะแนะนำคนไข้อีกสเต็ปนึงว่าไซส์ที่เลือกเนี่ยอย่าให้มันพอดีผิวเพราะการพอดีผิวเนี่ยมันจะยิ่งยืดผ้าใหญ่แล้วมันก็จะเป็นรูค่ะ
1: วันนี้ตอบผิดทุกอย่างเลยรัดก็
2: จะมันก็คือเป็นกลายเป็นยืดตัวผ้าให้มันมีรู
1: ใช่ค่ะก็ต้องใส่ให้หลวมหน่อย
2: หลวมหน่อยค่ะ
1: คุณหมอช่วยแต่ด้วยนะโอ้โหมาข้อต่อไปเลยค่ะเปลี่ยนเลยถ้าตรวจเจอมะเร็งกระเพาะอาหารแล้วตัดกระเพาะทั้งหมดเลยไหมคะ
3: ไม่จำเป็นค่ะเพราะว่า
2: ได
3: ้ตอบก่อนเลย
2: กูจะตอบไหม
3: คือมะเร็งกระเพาะอาหารก็ขึ้นกับระยะแล้วก็ตำแหน่งที่เป็นค่ะบางคนระยะต้นอย่างที่บอกการรักษาหลักคือการผ่าตัดกระเพาะเนาะแต่ว่าบางทีถ้าเป็นก้อนเล็กๆเนี่ยเขาก็ผ่าตัดกระเพาะอาหารแค่บางส่วนได้เรายังเหลือเนื้อเยื่อกระเพาะอาหารบางส่วนได้อยู่แต่ถ้าก้อนใหญ่ก็อาจจะต้องผ่าตัดทั้งกระเพาะอาหารนะคะหรือว่าบางคนที่โรคเนี่ยมีนอกออกไปนอกกระเพาะอาหารแล้วมีการกระจายบางรายก็อาจจะไม่ต้องรักษาด้วยการผ่าตัดก็รักษาด้วยการให้ยาเป็นหลัก
1: ค่ะทีนี้ก็จะถามเพิ่มเติมกระเพาะอาหารสมมติมันเป็นลักษณะอย่างนี้กระตัดใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
1: ถ้าเราตัดไปบางส่วนที่มันหายไปคือเราก็เย็บ
3: ใช่เขาก็จะเอาตรงที่ตัดเนี่ยเขาก็ตัดขอบบนขอบล่างของมะเร็งใช่ไหมคะเพื่อเอามะเร็งออกให้หมดทีนี้ขอบบนที่เหลืออยู่เนี่ยเขาก็จะเอามาเย็บต่อกับขอบล่างสมมติถ้าตัดทั้งกระเพาะเนี่ยเขาก็จะเอาหลอดอาหารมาต่อกับลำไส้เล็กอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าตัดไปบางส่วนเราก็เอาเนื้อเยื่อกระเพาะอาหารบางส่วนที่เหลืออยู่นี่แหละไปต่อกับอวัยวะอื่น
1: แสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยการตัดกระเพาะทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นได้โดยที่ตัดออกไปได้เราไม่เสียชีวิต
3: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าเอาหลอดอาหารต่อกับลำไส้เลย
3: คือ
1: เหม
3: ือ
1: นฟิวคนไส้ตรงหรือเปล่าคุณหมอ
3: ใช่ค่ะ
1: ทานปุ๊บรับไปเลย
3: ค่ะคือปกติกระเพาะเนี่ยเป็นที่ที่เรารับอาหารเนา
1: ะ
3: แล้วก็ดูดซึมอาหารบางส่วนช่วยย่อยอาหารแล้วก็พาสต่อไปให้ลำไส้ทีนี้คนไข้ที่ไม่มีกระเพาะเนี่ยข้อจำกัดก็คือเขาจะอิ่มง่ายเพราะว่ามันไม่มีแบบสถานที่รองรับอาหารน
1: ะ
3: เขาถึงต้องทานน้อยๆแล้วก็ทานบ่อยๆเอาแล้วก็อาจจะมีผลต่อการดูดซึมสารอาหารบางอย่างได้เช่นพวกวิตามินบีอะไรแบบนี้นะคะถ้าตัดทางกระเพาะก็อาจจะต้องมีการให้วิตามินทดแทนค
1: ่ะเพราะว่าจ้าเห็นเพื่อนในวงการ
3: ค
1: ่
3: ะ
1: หลายๆท่านบางทีที่เขาผอมลงอย่างเงี้ยค่ะเพราะบอกเขาตัดกระเพาะให้กระเพาะอาหารที่จะรับเยอะๆเนี่ยให้เหลือแค่นิดเดียวให้ตัวเองเนี่ยทานได้น้อยลงแต่ยังคงดูดซึมอาหารได้อยู่โดยที่ไม่ได้ป่วยนะคะ
3: ค่ะ
1: แต่เพื่อความสวยงาม
3: ค่ะใช่การผ่าตัดกระเพาะอาหารเพื่อลดน้ำหนักเนี่ยเขาก็จะผ่าตัดกระเพาะอาหารบางส่วนทำให้ยังสามารถดูดซึมอาหารได้อยู่แต่ว่ากระเพาะเล็กลงทำให้รับอาหารได้น้อยลง
1: ค่ะแต่ในระยะต่อไปเนี่ยก็สามารถขยายได้เองไหมคุณหมอ
3: ใช่มันก็ต้องมีการเหมือนปรับตัวเนาะร่างกายเราก็อาจจะปรับตัวเพื่อให้รับอาหารได้ดีขึ้นได้แต่ว่ามันก็จะไม่เท่าเดิม
1: ค่ะทีนี้แสดงว่าคนที่ตรวจเจอมะเร็งกระเพาะอาหารแล้วก็ต้องตัดออกไปแล้วทานได้น้อยลงแต่ถ้าเขาดูแลตัวเองอย่างดีควบคุมได้อย่างดีเนี่ยกระเพาะอาหารก็มีโอกาสที่จะขยายใหญ่ขึ้นรับอาหารได้มากขึ้นถูกไหมคะ
3: คือร่างกายก็จะมีการปรับตัวเพื่อให้เราคือเราก็ปรับเข้าหาเขาเขาก็ปรับให้เราแล้วก็สุดท้ายคนไข้ก็จะคือทานได้แต่ผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะอาหารที่ผ่าตัดมาแล้วรอดชีวิตมาว่าง่ายๆนะคะเขาก็จะมีการดูแลตัวเองอยู่แล้วเขาจะทราบดีเลยว่าทานเท่าไหร่เขาถึงจะเริ่มไม่ไหวเขาเองต้องทานกี่มื้อเช่นผู้ป่วยก็มักจะบอกว่าเขาจะต้องทานวันละ4 มื้อเป็นปกติของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะงั้นก็ในระยะยาวมันสามารถปรับไปได
1: ้ค่ะอยู่ร่วมกับเขาได้นะ
3: คะ
1: นะคะ
4: แต่สมัยตอนเรียนค่
3: ะ
4: เหมือนมีแบบแนะนำด้วยว่าแบบห้ามกินเหมือนหมดแป้งเยอะเพราะมันจะทำให้เหมือนแบบเหม
3: ือ
4: นจะเป็นลมหรืออะไรไหมคะอาจารย์น
3: ี่
4: มีความทรงจำในอดีตเมื่อ20 ปีมันเกี่ยว
1: มัน
4: ใช่ใช่ไหมคะ
1: แป้งพวกขนมปังข้าวอย่างเงี้ย
3: เหมือนพวกนี้ก็ง่ายๆก็คือเวลาย่อยอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีการผลิตเป็นแก๊สเป็นอะไรบางอย่างที่อาจจะทำให้อืดแน่นท้องได้ง่ายอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็จริงๆสารอาหารที่ร่างกายเราต้องการอ
1: ่ะ
3: เราต้องการทั้งอาหารหลักก็คือโปรตีนแป้งคือคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ไขมันอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วก็สารอาหารอื่นๆเช่นวิตามินเกลือแร่นั้นว่าอีกทีแต่สารอาหารหลักเนี่ยในบ้านเราส่วนใหญ่อ่ะ แป้งเนี่ยไม่ค่อยขาดอยู่แล้ว
1: ใช
3: ่ชอบใช่ค่ะ
1: อร่อย
3: ไขมันอะไรเงี้ยไม่ค่อยขาดหรอกแต่ว่าเราจะขาดโปรตีนซึ่งถ้าเราไม่ได้เลือกสารอาหารให้เหมาะสมอะค่ะโดยทั่วไปคาร์โบไฮเดรตก็จะเกินด้วยคาร์โบไฮเดรตที่เกินแล้วด้วยการย่อยพลังงานที่ต้องใช้ในการย่อยมันอาจจะทำให้เขาขาดโปรตีนได้
1: ค่ะโอ้โหวันนี้คุณผู้ชมค่ะครบถ้วนแน่นเลยไม่ได้แค่เรื่องของมะเร็งกระเพาะอาหารเท่านั้นนะคะที่เราได้ความรู้กันแต่ยังมีโรค
3: ภูมิคุ้มกัน
1: นะคะเรื่องของการดูแลตัวเองรวมถึงเรื่องของการให้กำลังใจจากคนที่อยู่รอบๆข้างด้วยนี่ทั้งหมดเนี่ยคือสำคัญมากๆเลยค่ะก่อนที่จะจบไลฟ์กันในวันนี้นะคะต้องมาแจกของรางวัลให้กับคนเก่งของเราหน่อยค่ะตอบถูกทั้ง3ข้อเลยทางรายการนะคะสุ่มมาเรียบร้อยแล้วค่ะท่านแรกค่ะคุณพาโกสรบกวนติดต่อกลับมาทางอินบ็อกซ์ Facebook ด้วยนะคะยินดีสิทธิ์แล้วก็รับของรางวัลสุดพิเศษจากเราไปเลยค่ะอีกหนึ่งท่านค่ะโอ้โหคนนี้นะคะคุณวิภาพรกิฟสิริเกษมสุขค่ะเย้ยินดีด้วยนะคะได้รับของน่ารักน่ารักนะคะจากรามาชาแนลไปเลยค่ะโอ้โหวันนี้คุณหมอคะเวลาของเราผ่านไปเร็วมากหมดแล้วค่ะก่อนที่เราจะจากกันไปนะคะเก็บคำถามที่ตอนนี้กำลังหลั่งไหลเข้ามามากๆเลยนะคะเก็บไว้ถามในสัปดาห์ถัดไปหรือโอกาสอื่นๆอยากให้คุณหมอทั้งสองท่านค่ะฝากถึงการดูแลสุขภาพนะคะให้ห่างไกลจากโรคต่างๆดีกว่าภาพรวมๆทั้งหมดนะคะว่าควรจะต้องดูแลแบบไหนค่ะ
3: ได้ค่ะงั้นจะหนูเอากระเพาะอาหารก่อน
1: ม
3: าให้เขาปิดวันนี้นะคะก็แรปอัพจากที่เราคุยกันในวันนี้เนาะก็โดยสรุปก็คืออาการที่เราอาจจะต้องระวังนะคะก็คืออาการปวดจุกแน่นท้องเนาะบริเวณท้องส่วนบนนะคะกินแล้วอิ่มง่ายเบื่ออาหารน้ำหนักลดโดยที่ไม่ได้ตั้งใจหรือมีอาการเลือดออกเช่นถ่ายดำอาเจียนเป็นเลือดเป็นต้นและอย่างที่อาจารย์บอกไปเนาะถ้าเกิดมันเป็นเรื้อรังรับประทานยาแล้วมันไม่ดีขึ้นอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าเราอาจจะต้องมาพบแพทย์นะคะซึ่งก็อาจจะต้องมาตรวจดูเพิ่มเติมเนาะว่าเป็นโรคอะไรโดยเฉพาะเป็นโรคมะเร็งกระเพาะอาหารหรือเปล่าซึ่งถ้าเป็นจริงๆก็มีแนวทางการรักษาอยู่เราต้องดูว่าชนิดอะไรระยะเป็นแบบไหนแล้วก็มีวิธีการรักษาได้ทั้งการผ่าตัดและการให้ยานะคะนอกจากนี้ก็เป็นการดูแลตัวเองเนาะเรื่องโภชนาการเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆรวมถึงการดูแลตัวเองในเรื่องอื่นๆเรื่องอาการแล้วก็การให้กำลังใจด้วยค่ะ
1: ครบถ้วนมากเลยค่ะ
4: ค่ะก็ของหมอน่าจะเป็นเรื่องทั่วไปก็คือช่วงนี้เป็นปลายฝนต้นหนาวอะค่ะซึ่งมันจะเป็นช่วงพีคของการติดเชื้อไวรัสในกลุ่มไข้หวัดใหญ่ RSV ช่วงนี้แล้วก็โควิดก็เจอเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะโดยเฉพาะในเด็กอะค่ะก็อยากจะแนะนำว่าช่วงนี้พยายามสังเกตอาการตัวเองคือถ้าเกิดมีอาการผิดปกติก็คือให้รีบไปพบแพทย์นอกจากนี้ก็คือพวกไข้หวัดใหญ่อย่างเงี้ยก็จะมีวัคซีนก็คือถ้าใครยังไม่ได้วัคซีนรีบมารับวัคซีนนะคะก่อนที่จะพีคช่วงหน้าหนาวอีกทีนึงแล้วก็อันที่สองก็คือพยายามถ้าเกิดอยู่ในแหล่งชุมชนเยอะๆพยายามก็ใส่หน้ากากอาจจะกลับไปสู่การใส่หน้ากากแล้วก็ล้างมือก่อนเอาอะไรเข้าปากก็คือล้างมือให้สะอาดค่ะเพื่อป้องกันตัวเองจากการติดเชื้อไวรัสในช่วงปลายฝนต้นหนาวนี้ค่ะ
1: นี่แหละค่ะข้อมูลพื้นฐานแบบนี้นะคะจริงๆแล้วหลายคนบอกว่าลืมจ้ะลืมใส่หน้ากากจ้ะอุ๊ยลืมล้างมือจ้ะบางทีถ้าเกิดว่าต้องอาจจะต้องให้คุณหมอเนี่ยมาย้ำบ่อยๆเพราะมีเพื่อนเธอล้างมือหรือยังเออเธออย่าพูดเยอะเคยล้างแล้วนี่แหละค่ะคุณหมอมาเตือนแล้วนะคะช่วงฤดูปลายฝนต้นหนาวแบบนี้นะคะสุขภาพที่แข็งแรงเนี่ยเป็นสิ่งที่เราปรารถนาอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นทุกๆ health case ค่ะถ้าใครที่สงสัยข้องใจตรงไหนนะคะหาข้อมูลเองรู้สึกว่าบางทีอาจจะยังไม่พอนะคะวันนี้ค่ะรัดคิวหมอรามาของเรานะคะมาไลฟ์กันสดๆให้กับคุณผู้ชมนะคะได้ถามคำถามรวมถึงได้ความรู้แบบเต็มแน่นเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้โอ้โหเรียกว่าเต็มอิ่มเลยพบกันใหม่นะคะทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ค่ะในรายการรัดคิวหมอรามาไลฟ์รายการที่จะนำทุกคำถามสุขภาพมาเปิดแฟ้มหาคำตอบแล้วก็ไขเคลียร์ไปพร้อมกับคุณหมอนะคะรวมถึงแจกของรางวัล น่ารักน่ารักกันด้วยค่ะวันนี้เราสามคนต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณคุณหมอค่ะ
3: ขอบคุณค่ะ
5: จากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
6: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวค่ำ NBT นะครับอยู่กับคุณปฐมาพรหาญชาญชัยผมจิรพัฒน์อุดมศิริวัฒน์ทีมข่าว NBT และล่ามภาษามือวันนี้คุณคมคิดสรรสนาเกียรติครับ
0: วันที่13ตุลาคมไม่ได้เป็นเพียงวันคล้ายวันสวรรคตหากว่ายังเป็นวันนวมินทรมหาราชที่ปวงชนชาวไทยร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรตลอดรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระองค์ทรงวางรากฐานการพัฒนาประเทศผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการครอบคลุมทั้งการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำการฟื้นฟูดินและป่าไม้การเกษตรตลอดจนการส่งเสริมอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งพระราชทานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักนำทางในการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของความพอประมาณความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีแม้จะเสด็จสวรรคตล่วงมาครบ1ทศวรรษแล้วแต่แนวพระราชดำริและหลักการทรงงานยังคงได้รับการสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและการพัฒนาประเทศในโอกาสสำคัญนี้ปวงประสบกนิกรชาวไทยต่างพร้อมใจกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ย้อนกลับไปเมื่อวันที่5ธันวาคมปี2556พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จออกมหาสมาคมนอกพระนครครั้งแรกและนับเป็นการเสด็จออกมหาสมาคมครั้งสุดท้ายในรัชสมัยของพระองค์ณท้องพระโรงศาลาราชประชาสมาคมวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2: ขอขอบพระทัยและขอบใจท่านทั้งหลายเป็นอย่างยิ่งที่มีไมตรีจิตพร้อมพร้อมกันมาให้พรวันเกิดรวมทั้งให้คำมั่นสัญญาโดยประการต่างๆข้าพเจ้าขอแสดงสนองพรและไมตรีจิตดังนั้นด้วยใจจริงเช่นกันบ้านเมืองของเรา

0: ร่วมของชาติคนไทยทุกคนจึงควรจะตระหนักในข้อนี้ให้มาก
1: เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันที่13ตุลาคมซึ่งรัฐบาลกำหนดให้เป็นวันนวมินทรมหาราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังเปิดปราสาทพระเทพบิดรให้ประชาชนได้กราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งบรมราชจักรีวงศ์และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตโดยมีบุคคลสำคัญคณะบุคคลและประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่9เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและตั้งจิตอธิษฐานขอสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชทรงปกป้องคุ้มครองบ้านเมืองให้มีความร่มเย็นเป็นสุขตลอดไป
2: ประสบกรณิกรทั่วประเทศได้สืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569อย่างเช่นที่ร้านข้าวแกงพี่หลวงตลาดสำเภาทองอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะก็เปิดให้ประชาชนเข้ามาทานอาหารฟรีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยนายอิสระศักดิ์ศักดาพิทักษ์หรือพี่หลวงค่ะอายุ70ปีแล้วนะคะซึ่งก็เป็นเจ้าของร้านก็ออกมาต้อนรับลูกค้าด้วยตนเองทางร้านเนี่ยจัดให้ทานอาหารฟรีในวันที่13ตุลาคมค่ะเริ่มกันตั้งแต่เวลา6โมงเช้าจนถึงเวลา15นาฬิกามีกับข้าวกว่า20อย่างให้เลือกนะคะก็นับเป็นอีก1เรื่องราวแห่งน้ำใจจากผู้ประกอบการท้องถิ่นที่ใช้สิ่งใกล้ตัวมาส่งต่อความอิ่มท้องและอิ่มใจให้แก่ประชาชนพร้อมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณของในหลวงรัชกาลที่9
3: เพราะว่าทำด้วยใจรักด้วยทำด้วยถนองประโยชน์ระบาดด้วยทำแล้วว่าเราทำมาตั้งแต่ในหลวงในหลวงรัชกาลที่9ตะวันอนาคตนะเราทำมาตลอดแล้วมาหยุด2ปีช่วงโควิดแล้วจะทำแบบนี้ตลอดไปคือทำแล้วสบายใจแล้วก็ไม่เงินเดือดร้อนแล้วก็คนช่วยสนับสนุนกันมาพวกตลาดโลไม่ค้าพวกค้าไม่ค้านะทำจะรอจนกว่าจะทำไม่ไหวเป็นมีน่าจะเป็นปีที่6นะ
4: วันนี้กับข้าวเรามีกินชนิดอะไรบ้าง
3: ประมาณ20 กว่าอย่างเกือบ30มีกระดมจีนด้วยมีของหวานด้วยพี่หลวงภูมิใจที่เราเกิดมาในประเทศไทยนะเรามีชาติเรามีศาสนาเรามีพระมหากษัตริย์แล้วก็เราจะสนองประโยชน์ลำบากของพระสถาบันพระมหากษัตริย์ตลอดไป
2: เขตเทศบาลนครยะลาอำเภอเมืองจังหวัดยะลากลุ่มจิตอาสาซึ่งเป็นเจ้าของร้านกล้วยทอดสูตรโบราณตั้งอยู่ที่บริเวณหลังโรงเรียนยี่บงชนูปถัมพร้อมด้วยเครือข่ายมิตรแท้ร่วมกันจัดกิจกรรมบำเพ็ญทานบารมีทำด้วยใจเพื่อพ่อหลวงด้วยการทอดกล้วยมันฟักทองพร้อมกับแจกเครื่องดื่มสมุนไพรอย่างเช่นน้ำกระเจี๊ยบน้ำลำไยโอเลี้ยงแล้วก็ขนมไข่ให้แก่ประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาฟรีนะคะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่9คุณอัมพรมะสวรรณหรือว่าคุณนกค่ะซึ่งก็เป็นเจ้าของร้านกล้วยทอดสูตรโบราณเล่าให้ฟังนะคะว่ากิจกรรมแจกทานในครั้งนี้นับเป็นปีที่10ของการจัดงานมาอย่างต่อเนื่องจุดเริ่มต้นเนี่ยก็คือความรักความคิดถึงในหลวงรัชกาลที่9อยากจะแบ่งปันให้เพื่อนมนุษย์ได้อิ่มท้องและก็ได้มีความสุข
5: ปีที่10ค่ะแต่ว่าเป็นรอบที่13นะคะเพราะว่าปีแรกทำ3ครั้งแล้วก็ปีนี้ก็2569ก็10ปีเต็มแล้วค่ะอย่างน้อยมีเพื่อนๆพี่ๆหลายๆคนมาร่วมกันมากขึ้น10ปีมันก็นานเนาะ

0: ถึงพ่อนะอย่างน้อยไงอ่ะเราก็แบ่งให้เพื่อนได้กินได้มีความสุขมีความสุขได้มีคือไงอ่ะคือถ้าเกิดว่าเราได้แบ่งให้เพื่อนได้กินมั่งความสุขอย่างนึงเพื่อนกินอิ่มความสุขอย่างนึงที่ว่าเป็นการที่ว่าเราได้ให้เขาคือเราก็ไม่ใช่ว่ามีมากมีเหลือล้นอะไรก็ไม่นะแต่เราก็พร้อมกันพร้อมใจกันทำทุกปีอ่ะ
1: รับวัตถุดิบที่นำมาประกอบอาหารแจกทานในวันนี้ได้แก่แป้งทอดกรอบกว่า 10.5 กิโลกรัมนะคะมีกล้วยน้ำว้าค่ะ100หวีมันเทศอีก25กิโลกรัมแล้วก็ฟักทองอีก15กิโลกรัมไปกันที่จังหวัดลำพูนกันบ้างค่ะที่ห้างแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนก็ร่วมกับทางโรงพยาบาลลำพูนค่ะออกหน่วยบริการรับบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ก็มีชาวลำพูนเดินทางมาบริจาคโลหิตและบริจาคดวงตาและอวัยวะอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน
2: ด้านศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานในจังหวัดต่างๆได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569พลตรีจักรวีเสนีวรยุทธผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่37ได้นำกำลังพลและประชาชนจิตอาสาพระราชทานร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์ณลานหน้าดอยเจดีย์ค่ายเมียงรายมหาราชจังหวัดเชียงรายนายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้นำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดบริเวณวัดวังตำบลลำปำอำเภอเมืองพัทลุงโดยร่วมกันทำความสะอาดและพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดวังให้มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการประกอบศาสนกิจและการใช้ประโยชน์ของประชาชนนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำบริเวณท่าน้ำคลองลำปำเพื่อเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำและส่งเสริมความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศในแหล่งน้ำโดยปล่อยกุ้งจำนวน 200,000 ตัวและปลากินพืชจำนวน 50,000 ตัวรวมทั้งสิ้น 250,000 ตัวนับเป็นการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนในระยะยาวณ ศาลหลวงหมู่ที่1ตำบลสะแก้วอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์นายชุมพิษเดชรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโดยร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดปลูกต้นไม้ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่กลุ่มเปราะบางด้วยจังหวัดน่านได้จัดกิจกรรมจิตอาสาที่วัดพระธาตุแช่แห้งโดยนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนำหัวหน้าส่วนราชการสารทหารตำรวจจิตอาสา904และประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดและจัดเก็บขยะโดยรอบวัดพระธาตุแช่แห้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่ในหลวงรัชกาลที่9
1: พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามาติดตามสถานการณ์น้ำและการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกันค่ะ

0: วันเราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น
1: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.แล้วเวลา 22:00 น.ถึง 23:00 น.วันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.และเวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.ทางช่อง NBT True HD

0: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำกันบ้างนะคะอย่างวันนี้ค่ะที่จังหวัดเพชรบุรีก็ไม่มีฝนตกลงมาแต่ว่าก็ยังดังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังรอการระบายในพื้นที่อำเภอเขาย้อยนะคะที่ได้รับน้ำมาจากอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีโดยปริมาณน้ำดังกล่าวเนี่ยไม่ใช่การระบายมาจากเขื่อนแก่งกระจานตามที่มีการแชร์ข้อมูลไปก่อนหน้านี้ค่ะทางด้านของมณฑลทหารบกที่15ก็จัดกำลังพลจิตอาสาลงพื้นที่เร่งด่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่อำเภอเขาย้อยแล้วก็มอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่15นะคะนำกำลังพลจิตอาสาชุดบรรเทาสาธารณภัย40นายค่ะพร้อมกับอุปกรณ์และยานพาหนะลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีอย่างเร่งด่วนหลังถูกน้ำท่วมจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างฉับพลันอีกทั้งยังมีปัจจัยน้ำทะเลหนุนสูงค่ะที่เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำโดยมีการแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนพร้อมทั้งช่วยเคลื่อนย้ายประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยไปยังจุดที่ปลอดภัยช่วยขนย้ายสิ่งของและก็ทรัพย์สินขึ้นที่สูงขณะที่เมื่อวานนี้นะคะจังหวัดเพชรบุรีได้ออกประกาศให้พื้นที่อำเภอเขาย้อย10ตำบลเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยและเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเพื่อรับมือแล้วก็เร่งบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเร็วที่สุดประกอบไปด้วยตำบลเขาย้อยสะพังบางเข็มทับคางหนองปลาไหลหนองปรงหนองชุมพลห้วยโรงหนองชุมพลเหนือและที่ตำบลห้วยท่าช้างและในวันพรุ่งนี้ค่ะจังหวัดเพชรบุรีจะร่วมมือกับทางคปภ.และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะลงพื้นที่ให้บริการลงทะเบียนประกันภัยแห่งชาติณอาคารอเนกประสงค์ภายในวัดกุฏิตำบลบางเข็มอำเภอเขาย้อยตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยนอกจากนี้ค่ะทางศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเพชรบุรีได้ชี้แจงกรณีสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอเขาย้อยโดยบอกว่ามวลน้ำดังกล่าวนั้นไม่ได้มาจากการระบายน้ำของเขื่อนแก่งกระจานแต่เป็นน้ำป่าที่ไหลมาจากอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีซึ่งก็เป็นพื้นที่เขตรอยต่อเทือกเขาที่มีฝนตกหนักแล้วก็ไหลลงสู่พื้นที่ราบต่ำในอำเภอเขาย้อยจนเกิดน้ำท่วมขัง
1: ส่วนที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับชาวบ้านที่เลี้ยงปลาทับทิมในกระชังตอนนี้กำลังเดือดร้อนหนักเลยครับเนื่องจากว่าปลาที่เลี้ยงไว้เนี่ยตายเกลื่อนเลยนะครับทีมข่าวลงพื้นที่ไปสำรวจแม่น้ำบางปะกงที่หน้าวัดใหม่กรงทองในอำเภอศรีมหาโพธิ์ก็พบปลาลอยตายมาตามน้ำด้วยถึงแม้ว่าจะมีน้อยลงก็ตามแต่ว่าปลาขนาดใหญ่ที่ทางวัดเลี้ยงไว้ตอนนี้สภาพอ่อนแอแล้วก็ลดจำนวนลงอย่างเห็นได้ชัดเลยครับพระมหาสุดใจยะโสธโรหรือว่าพระอาจารย์ใจเจ้าอาวาสวัดใหม่กรงทองอำเภอศรีมหาโพธิ์ที่จังหวัดปราจีนบุรีเปิดเผยนะครับว่าทางวัดเนี่ยได้เปิดปั๊มน้ำเพื่อเพิ่มออกซิเจนในน้ำเร่งกู้ชีพปลาสวายปลาตะเพียนที่เลี้ยงมานานกว่า10ปีแล้วและจากการที่เอาอาหารเม็ดรวมถึงขนมปังมาโปรยให้ปลากินก็พบว่าจากที่เคยมารุมกินกันเป็นฝูงใหญ่ตอนนี้ลดจำนวนลงอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะปลาสวายตัวใหญ่ๆนี่หายไปกว่าครึ่งทีเดียวเจ้าอาวาสเชื่อว่าสาเหตุที่ปลาตายเกิดจากสารเคมีจากโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมไหลลงมายังบ่อปลาเลี้ยงของชาวบ้านแล้วก็กระทบไปยังแม่น้ำบางปะกงซึ่งเป็นแม่น้ำใหญ่กินพื้นที่หลายจังหวัดครับ
2: ปลาที่ข้างบนปลาที่เขาเลี้ยงในกระชังมันตายแต่ปลาเรานี่ก็พยายามเอาสูบเอาอะไรมาสูบน้ำพอให้น้ำมีฟองมีออกซิเจนปกติมันออกมันเต็มหมดแล้วล่ะพูดง่ายๆมันก็อ่อนแรงนะเป็นห่วงในเรื่องของน้ำเสียนี่มันมาจากไหนก็พยายามถามอยู่ว่ามันมาจากปลาหรือมันตายมาจากตรงไหนเขาบอกว่ามาจากกระบินนั่นแหละมาจากตำบลบ่อทองนะที่กระบินแล้วก็เรื่อยลงมาเรื่อยๆก็เสียพวกนี่ก็มีเหมือนกันน้ำที่ปล่อยน้ำเสียนี่คือพูดง่ายๆว่าทางโรงงานที่ปล่อยน้ำเสียมาลงมาตรงๆนะดังนั้นไม่ตายถึงขนาดนี้หรอก
1: ส่วนชาวบ้านที่เลี้ยงปลาทับทิมไว้ในกระชังที่ตำบลบ้านทามก็บอกว่าจำใจต้องยอมรับความเสียหายที่เกิดขึ้นหลังจากปลาทับทิมที่เลี้ยงไว้ถึง24กระชังเสียหายทั้งหมดนะครับพยายามยื้อชีวิตถึงที่สุดแล้วไม่ว่าจะเติมออกซิเจนหรือว่ายาบำรุงแต่ก็ไม่สามารถยื้อไว้ได้ขณะนี้กำลังรอหน่วยทหารที่จะเข้ามาช่วยขนซากปลาไปทิ้งให้ส่วนความเสียหายก็บอกว่าประมาณ2ล้านบาทซึ่งถ้าหากได้เงินเยียวยามาก็น่าจะพอบรรเทาความเดือดร้อนไปได้บ้างลองฟังเสียงผู้เลี้ยงปลาดูครับ
3: ก็ต้องยอมรับความจริงเนี่ยนะเพราะว่าอีตอนแรกอ่ะคือเราพยายามจะเหนื่อยเพื่อพยายามที่จะยื้อเอาไว้ให้ได้ดีที่สุดแต่คราวนี้เมื่อมัน 100% แล้วก็ต้องทำใจเลยก็ต้องตัดใจคือจากที่เหนื่อยมันก็ถ้าพูดตามหลักอ่ะมันก็รู้จักวางลงเลยแหละมันก็ไม่รู้จะทำอะไรต้องวางอ่ะเพราะมันเมื่อมันเสียหายก็ต้องเสียหายเพราะมันไม่ได้เป็นแต่เราคนเดียวไงมันทั้งแม่น้ำก็เป็นเหมือนกันหมดเงี้ยแล้วคนที่เจ้าที่เยอะมากกว่าเราเราก็อย่างเขา80กว่าช้างเขาไม่หนักกว่าเราเลยเงี้ยของเราเนี่ยอันนี้ยังโซนนี้ยังที่20กว่ากระชังเนี่ยถือว่าเราก็ถือว่ามันก็ยังน้อยกว่าเขามาเทียบกับเขาแล้ว
0: ส่วนเรื่องของการเยียวยาน้ำท่วมนะคะทางปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ยืนยันนะคะว่าในเรื่องของงบประมาณนั้นมีเพียงพอแต่ถ้าไม่พอค่ะทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ก็สามารถที่จะเสนอของงบประมาณเพิ่มเติมได้ค่ะนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะได้เปิดเผยถึงเงินเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมว่าแบ่งออกเป็น2ส่วนคือเหตุเกิดก่อนวันที่1ตุลาคม2569ซึ่งได้ใช้งบประมาณไปแล้วกว่า 2,000 ล้านบาทภายใต้งบฉุกเฉิน 4,700 ล้านบาทส่วนกรณีน้ำท่วมหลัง1ตุลาคม2569การเยียวยาจะเข้าสู่การประกันภัยพิบัติแห่งชาติทางนี้ยืนยันบอกว่าเรื่องงบประมาณไม่มีปัญหาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไปนั้นเพียงพอค่ะโดยดำเนินการจ่ายต่อเนื่องเกือบ 300,000 รายแล้วแต่หากงบประมาณเดิมไม่เพียงพอทางปภ.ก็สามารถเสนอกับทางสำนักงบประมาณให้พิจารณาตามขั้นตอนต่อไปได้
4: อันนี้เป็นการประเมินเบื้องต้นแล้วก็ได้ของบกลางนะฮะโดยที่เข้าสู่คณะรัฐมนตรีอนุมัติเนี่ยก็ตรงนั้นนะครับแต่ถ้ามันไม่เพียงพอยังไงเนี่ยเดี๋ยวทางปภ.ก็จะต้องอาจจะต้องนำเสนอเพื่อจะให้สำนักงบมาเนี่ยได้พิจารณาต่อไปด้วยครับ
5: 4,700ล้านนี่คือในส่วนของรัฐบาลซึ่งไม่เกี่ยวกับส่วนของกทม.ใช่ไหมครับหรือว่า
4: เกี่ยวข้องครับ
5: โยงก
4: ัน
5: อ
4: ันนี้คือคนที่เกิดน้ำท่วมนะฮะที่จะโอ้โหภัยที่ผ่านมาได้รับหมดทั้งกทม.ทั้งจังหวัดทั้งหมดคือครัวเรือนทั้งหมดที่รับน้ำท่วมเนี่ยจะได้รับเงินเยียวยาอันนี้ครับ
1: ส่วนยอดเงินเยียวยาถึงเมื่อวานนี้นะครับ12ตุลาคม2569ได้โอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ของผู้ประสบภัยแล้ว 163,350 ครัวเรือนครับก็เป็นเงิน 1,284 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่37จังหวัดเฉพาะกรุงเทพมหานครนี่ก็ 75,738 ครัวเรือนรวมเงิน553ล้านบาทขณะที่วันนี้ทางปภ.ก็ส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินเพื่อจะโอนเงินให้ผู้ประสบภัยอีก 151,124 ครัวเรือนนะครับเป็นเงิน 1,155 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่ทั้งนนทบุรีอ่างทองสิงห์บุรีจันทบุรีฉะเชิงเทรานครนายกสระแก้วอุตรดิตถ์เชียงรายตากเพชรบูรณ์สุพรรณบุรีสมุทรสาครภูเก็ตสุราษฎร์ธานีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาชลบุรีปราจีนบุรีระยองรวมถึงกรุงเทพมหานครโดยธนาคารทยอยโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนที่ข้อมูลครบถ้วนได้ผูกเลขบัตรประจำตัวประชาชนกับบัญชีพร้อมเพย์ตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปครับ
0: และแม้ว่าสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่จะเริ่มคลี่คลายแล้วนะคะแต่ว่าปัญหาอย่างน้ำเน่าเสียแล้วก็สารปนเปื้อนกระทบต่อสุขภาพแล้วก็สิ่งแวดล้อมยังมีอยู่ค่ะทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก็มีการเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบคุณภาพน้ำควบคู่ไปกับการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมแล้วก็ช่วยเหลือผู้ประกอบการให้กลับมาดำเนินธุรกิจได้อย่างปลอดภัยนางพิมพ์ใจลิอิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทอบอกนะคะว่าแม้สถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่จะเริ่มคลี่คลายแต่ว่าภารกิจฟื้นฟูก็ยังไม่สิ้นสุดค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ที่น้ำท่วมขังต่อเนื่องซึ่งอาจจะเกิดปัญหาขยะน้ำเน่าเสียหรือว่าปนเปื้อนสารอันตรายสอทอก็เลยเสนอให้เร่งสำรวจแล้วก็วิเคราะห์คุณภาพน้ำเพื่อประเมินระดับความเสี่ยงแล้วก็กำหนดแนวทางบำบัดและฟื้นฟูที่เหมาะสมตามหลักวิชาการเพื่อให้ประชาชน นกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมก็สามารถกลับคืนสู่สภาพที่ดีโดยเร็วทั้งนี้สอทพร้อมประสานหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมตลอดจนเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญและภาคอุตสาหกรรมที่มีองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อร่วมสนับสนุนการตรวจวิเคราะห์การบรรบัดน้ำเสียการฟื้นฟูพื้นที่ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมส่วนในเรื่องของมาตรการในการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะ SME ทางสอทค่ะเดินหน้าสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำการเสริมสภาพคล่องการพักชำระหนี้ตามความเหมาะสมและการฟื้นฟูเครื่องจักรและสถานประกอบการเพื่อให้ภาคธุรกิจนั้นกลับมาดำเนินงานได้โดยเร็วพร้อมส่งเสริมให้ผู้ประกอบการตรวจสอบในเรื่องของความปลอดภัยของเครื่องจักรระบบไฟฟ้าแล้วก็ระบบจัดการสิ่งแวดล้อมก่อนที่จะกลับมาดำเนินกิจการรวมถึงทบทวนแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจเพื่อเพิ่มความพร้อมรับมือกับอุทกภัยในอนาคต
1: ถึงน้ำจะไปแล้วแต่ว่าความเสียหายยังคงอยู่นะครับแล้วก็ตอนนี้ความเสียหายหนักๆเลยก็คือค่าใช้จ่ายในการที่ต้องมาซ่อมแซมบ้านเรือนนี่แหละนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่เร่งด่วนที่ต้องได้รับการช่วยเหลือครับทางการเคหะแห่งชาติจึงได้ออกมาตรการเยียวยาลดภาระที่อยู่อาศัยทั้งการยกเว้นค่าเช่าแล้วก็การพักชำระหนี้ค่าเช่าสื่อด้วยครับร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยว่ารัฐบาลยังคงเดินหน้ามาตรการฟื้นฟูหลังน้ำลดอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัยการเคหะแห่งชาติเร่งช่วยเหลือลูกบ้านในโครงการที่ได้รับผลกระทบซึ่งจากการสำรวจครับก็พบว่ามีโครงการที่ได้รับความเสียหายรวม66โครงการกว่า 6,900 ครัวเรือนครอบคลุมประชาชนกว่า 20,000 คนรัฐบาลจึงได้จำแนกมาตรการความช่วยเหลือตามระดับความรุนแรงของพื้นที่โดยแบ่งออกเป็น2กลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มแรกก็คือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเล็กน้อยถึงปานกลางมี44โครงการจะได้รับการยกเว้นค่าเช่าสำหรับผู้เช่ารายย่อยและผู้เช่าซื้อก็จะได้รับการพักชำระค่าเช่าซื้อเป็นระยะเวลา2เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคมก็คือเดือนนี้กับเดือนหน้าพฤศจิกายน2569ในส่วนกลุ่มที่2คือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงครับมีจำนวน22โครงการผู้เช่ารายย่อยจะได้รับการยกเว้นค่าเช่าและผู้เช่าซื้อจะได้รับการพักชำระค่าเช่าซื้อเป็นระยะเวลานาน4เดือนคือตั้งแต่เดือนนี้ตุลาคมไปจนถึงมกราคม2570เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีสภาพคล่องในการซ่อมแซมบ้านเรือนและกลับมาประกอบอาชีพได้เร็วขึ้นนอกจากนี้การเคหะแห่งชาติยังได้ออกมาตรการลดค่าปรับ 100% สำหรับผู้ชำระหนี้ค้างระหว่างวันที่1ตุลาคมถึง31ธันวาคม2569ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดโดยมาตรการนี้เป็นการผ่อนผันแล้วก็ยกเว้นให้เฉพาะค่าเช่าหรือค่าเช่าซื้อตามสัญญาเท่านั้นนะครับไม่รวมค่าน้ำค่าไฟหรือว่าค่าส่วนกลางอันนั้นยังต้องจ่ายอยู่สำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบก็สามารถตรวจสอบสิทธิ์รายชื่อทั้ง66โครงการได้ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ของการเคหะแห่งชาติสำนักงานเคหะในพื้นที่หรือโทรศัพท์ไปสอบถามได้ที่สายด่วน1615ตลอด24ชั่วโมงครับ
0: แม้ว่าน้ำจะท่วมแต่ว่าคนไทยยังมีน้ำใจในการให้ความช่วยเหลือจากหลายภาคส่วนยังคงหลั่งไหลส่งไปถึงผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆนะคะอย่างเช่นที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเทศบาลตำบลโพนางดำออกอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทค่ะนายภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนำชุดทานน้ำใจสภากาชาดไทยจำนวน 1,396 ชุดไปมอบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็สร้างขวัญกำลังให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมสำหรับพื้นที่ตำบลโพนางดำออกมี7หมู่บ้านค่ะที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมประชาชนเดือดร้อน 3,304 คนและมีครัวเรือนอพยพ364ครัวเรือนทางจังหวัดกำลังเร่งให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องส่วนที่วัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวงจังหวัดน่านทางคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้นำสิ่งของที่จำเป็นไปมอบช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดน่านภายใต้กิจกรรมสวนดอกรวมน้ำใจประกอบไปด้วยหมอนเปี่ยมสุข700ใบและผ้าห่ม700ผืนรวมถึงพัดลมค่ะผ้าอ้อมผู้ใหญ่แล้วก็สิ่งของจำเป็นอื่นๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนช่วยสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ประสบภัยโดยหมอนเปี่ยมสุขนะคะสื่อถึงความอบอุ่นแล้วก็ความปรารถนาดีให้กับผู้รับได้มีความสุขแล้วก็มีกำลังใจซึ่งความช่วยเหลือในครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การมอบสิ่งของที่จำเป็นแต่ว่ายังเป็นการส่งมอบกำลังใจแล้วก็แสดงความห่วงใยที่มีต่อชาวจังหวัดน่านด้วยค่ะ
1: การจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ติดตามการบริหารจัดการน้ำและจุดเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากโดยได้กำชับทุกหน่วยงานให้เตรียมพร้อมเครื่องแจ้งเตือนล่วงหน้าเพื่อรับมือสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีครับนายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัด

0: นครศรีธรรมราชได้ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยอำเภอลานสกาเพื่อรับฟังรายงานผลการปฏิบัติการของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์และติดตามประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำตลอดจนแนวทางการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าแก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงริมน้ำโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยนายธวัชชัยสันเพชรผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราชและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภาอำเภอพระพรหมเพื่อวางมาตรการป้องกันจุดเสี่ยงโดยเฉพาะถนนหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหงซึ่งมักจะเกิดน้ำท่วมขังเป็นประจำทุกปีทางนี้ได้มีการวางแผนแก้ไขปัญหาอย่างครบวงจรทั้งการเร่งขุดลอกคูคลองเปิดทางน้ำการผันน้ำและการสร้างฝายหินทิ้งชั่วคราวบริเวณบ้านหนองไหลควบคู่ไปกับการเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวอุปกรณ์กู้ชีพและแผนจัดการจราจรสำรองหากเกิดน้ำท่วมสูงและให้เตรียมความพร้อมทั้งบุคลากรและเครื่องจักรกลตลอดทั้ง24ชั่วโมงวางระบบการเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยติดเตียงอย่างรัดกุมพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนสามารถเตรียมรับมือสถานการณ์ได้อย่างปลอดภัยและทันท่วงที
1: ส่วนกรณีที่ทางอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์นะคะในเรื่องของการทำงานของกระทรวงมหาดไทยผู้สื่อข่าวก็ไปสอบถามนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะท่านก็มองว่าถือเป็นการตักเตือนข้าราชการประจำและก็อดีตผู้ใต้บังคับบัญชาไม่เกี่ยวข้องกับฝ่ายการเมืองค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวนะคะว่าได้ชมคลิปนะคะของอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วซึ่งก็เห็นได้ชัดว่าเป็นการตำหนิข้าราชการประจำและอดีตผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ได้พาดพิงถึงฝ่ายการเมืองดังนั้นค่ะข้าราชการที่เกี่ยวข้องจึงควรน้อมรับไปปรับปรุงแก้ไขแต่หากมั่นใจว่าได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องแล้วก็สามารถชี้แจงเหตุผลได้ตามความเหมาะสมในส่วนของการทำงานภายในกระทรวงหลังจากนี้นะคะนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าหากปลัดกระทรวงมหาดไทยคนปัจจุบันเห็นว่ากำกับดูแลดีอยู่แล้วก็ควรออกมาชี้แจงให้กับอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยได้รับทราบ
2: ท่านว่าข้าราชการประจำท่านว่าลูกน้องเก่าท่านก็ลูกน้องเก่าท่านก็ต้องรับไปแล้วก็ไปแก้ไขตามที่ท่านสั่งสอนมาถ้าเกิดเห็นว่าทำดีแล้วก็ต้องออกมาโต้แย้งนะไม่เกี่ยวกับทางการเมือง
3: แบบนี้จะกำชับการทำงานของกระทรวงมหาดไทยไหมครับเมื่ออดีตผู้บังคับบัญชาเขาเคยว่ามาแบบนี
2: ้ท่านก็ต้องผ่านปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านปัจจุบันปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านปัจจุบันถ้า กำกับดูแลกระทรวงมหาดไทยดีแล้วก็ต้องออกมาชี้แจงให้ท่านอดีตปลัดได้เข้าใจว่ากระทรวงมหาดไทยเดี๋ยวนี้หลังจากท่านพ้นตำแหน่งไปแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือว่าแย่ลงก็เอาปลัดเก่าไปชี้แจงปลัดใหม่เขาก็ลูกพี่ลูกน้องกันมาอยู่แล้ว
4: มันจะทำให้ข้าราชการเสียกำลังใจ
2: เสียกำลังใจเรื่องอะไรเรื่องอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยมาว่าข้าราชการประจำเหรอก็ถ้าเราไม่ได้ทำผิดอะไรก็ไม่ต้องเสียกำลังใจแต่ถ้าเราทำผิดก็รับฟังคำสั่งสอนของอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะอดีตผู้บังคับบัญชาก็ผู้ใหญ่พูดอะไรก็ฟังเอาไว้ถ้าเราทำดีอยู่แล้วเราก็อนุโมทนา
0: พักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นเศรษฐกิจจากคุณดีจตุรงค์ครับ

านใหม่คือโอกาสดีๆที่เราจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งมาอัปเดตข่าวสารให้ทันโลกเจาะลึกสิทธิประโยชน์ที่ชาวบ้านต้องรู้เราพาคุณว้าไปดูของดีทั่วไทยกับรายการยิ้มรับวันใหม่สาระแน่นแบบเพื่อนคู่คิดสดใสแบบเพื่อนสนิทที่จะอยู่เคียงข้างคุณทุกเช้าพบกันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 นทาง NBT มาเริ่มต้นเช้าวันดีๆ ด้วยรอยยิ้มไปกับเรา

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับประเด็นเศรษฐกิจวันนี้มาดูตัวเลข GDP ปีนี้นะครับที่ IMF คาดการศักยภาพการเติบโตในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาและตลาดเกิดใหม่ในเอเชียครับ IMF คาดการ GDP ไทยปีนี้และปีหน้าจะขยายตัวเท่ากันที่ 2.1% นะครับแต่เมื่อเทียบกับกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาและตลาดเกิดใหม่ในเอเชียรวมถึงชาติอื่นๆในอาเซียนตัวเลขนี้อาจจะไม่สู้ดีนักนะครับเวียดนามนำโด่งครับ 8.4% ตามมาด้วยอินเดียจีนมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียพวกนี้เกาะกลุ่ม GDP เกิน 5% ทั้งหมดนะครับแล้วก็ทำให้ 2.1 ของไทยเนี่ยมันลงไปอยู่ในโซนท้ายอย่างไรก็ตามครับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยชี้ว่าตัวเลขของแบงก์ชาติที่คาดการ GDP ไทยปีนี้สูงกว่านั้นนะครับอยู่ที่ 2.3% และย้ำถึงตัวชี้วัดสำคัญก็คือ potential GDP หรือศักยภาพที่แท้จริงของเศรษฐกิจไทยจะอยู่ที่ 2.7% หมายความว่าถ้าใส่ทรัพยากรที่มีลงไปทั้งหมด GDP ควรจะอยู่ที่ตัวเลขนี้นะครับแต่ปัญหาที่เศรษฐกิจไทยโตไม่เต็มศักยภาพแบงก์ชาติชี้ถึงปัญหาเชิงโครงสร้างนะครับการลงทุนต่ำการศึกษาไม่ดีสังคมผู้สูงอายุหนี้ครัวเรือนหนี้สาธารณะแต่หากทุกฝ่ายช่วยกันแก้ไขได้ครับบวกกับจุดแข็งของไทยก็คือการส่งออกที่ดีการลงทุนจากต่างชาติและเอกชนโดยเฉพาะด้าน AI ก็จะทำให้เศรษฐกิจไทยยังมีโอกาสเติบโตได้ดีกว่านี้ครับ
1: ปัญหาเชิงโครงสร้างต้องช่วยกันแก้นะครับแล้วก็ไม่สามารถออกโครงการเดียวกดปุ่มเดียวแล้วจบได้แบงก์ชาติเองก็นอกจากดูเรื่องนโยบายการเงินแล้วก็ขยายเข้ามาแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างเพราะเราเชื่อว่ามันจะช่วยประคับประคองเศรษฐกิจให้คนกินอยู่ดีได้ SME ดีขึ้นได้นะครับแล้วก็สอดคล้องกับแนวทางของเราด้วยก็ถือว่าเรามีเสถียรภาพค่อนข้างดีนะครับแล้วก็การเติบโตก็เรายังมีรีซิเลียนซ์ค่อนข้างดีถึงแม้ว่าจะมีปัญหาต่างๆมาเรื่อยๆนะครับน้ำท่วมก็เพิ่งผ่านมาด้วยนะครับก็ถือว่าเศรษฐกิจไทยยังได้โมเมนตัมอยู่ทั้งเรื่องการส่งออกก็ดีการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาก็ดีแล้วก็เราก็อยู่ในเวฟของ AI ที่เข้ามาในประเทศนะครับซึ่งก็มีโอกาสทำให้เราเติบโตมีโมเมนตัมต่อไปได้
0: ธนาคารแห่งประเทศไทยประมาณการทิศทางเศรษฐกิจไทยหลังจาก IMF ปรับคาดการณ์การเติบโตของ GDP ไทยในปี2569เพิ่มจาก 1.9 เป็น 2.1% โดยยังมั่นใจว่า GDP ไทยปีนี้จะขยายตัวได้ประมาณ 2.3% และอัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ 2.2% สะท้อนว่าเศรษฐกิจไทยยังมีเสถียรภาพค่อนข้างดีและมีความยืดหยุ่นสูงจากภาคการส่งออกที่คาดว่าจะเติบโตถึง 17-18%ควบคู่กับการลงทุนภาคเอกชนและการลงทุนตรงจากต่างประเทศที่คาดว่าจะเติบโตสูงถึง 13% อย่างไรก็ตามยังต้องจับตาปัญหาเชิงโครงสร้างของประเทศซึ่งส่งผลให้การเติบโตของ GDP ลดลงเรื่อยๆทั้งการลงทุนที่อยู่ในระดับต่ำมานานหลายทศวรรษการผลิตและขีดความสามารถการแข่งขันที่ลดลงตามอุตสาหกรรมเก่ากำลังแรงงานจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยปัญหาการศึกษาหนี้ภาคครัวเรือนที่สูงถึง 86-87% รวมถึงหนี้สาธารณะพร้อมย้ำว่าปัญหาเชิงโครงสร้างต้องธนาคารแห่งประเทศไทยได้ขยายบทบาทจากการดูแลนโยบายการเงินเข้ามาด้วยครับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกวันที่2เนื้อหาเป็นไปอย่างเข้มข้นนะครับกลุ่มผู้นำการเงินของโลกร่วมถกปัญหาและทิศทางเศรษฐกิจท่ามกลางภาวะความขัดแย้งติดตามจากคุณรัตนาวดีนวลสุขรายงานจากศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจครับ
2: ค่ะภาพรวมวันที่2ยังคงมีความเข้มข้นโดยประเทศไทยค่ะได้นำเสนอมุมมองและทิศทางเศรษฐกิจผ่านเวทีเสวนา2หัวข้อใหญ่มีการเล่าถึงการปรับตัวท่ามกลางเศรษฐกิจที่ยังคงมีความผันผวนโดยมีรองนายกเอกนิติเข้าร่วมประชุมร่วมกับกลุ่มผู้นำธนาคารและกลุ่มผู้นำทางการเงินของโลกค่ะเวทีเสวนาเรือธงกระทรวงการคลังการสร้างความยืดหยุ่นในโลกที่แตกแยกที่มีผู้นำด้านการเงินการธนาคารระดับโลกอย่างนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคริสติน่ากอเกียวากรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ

0: าเจบังกาประธานกลุ่มธนาคารโลกและริกกะเพรารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประเทศฟินแลนด์มาร่วมนำเสนอมุมมองเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโลกซึ่งขณะนี้โลกยังคงเผชิญกับแรงกระแทกจากความขัดแย้งและอุปสรรคทางการค้าแต่ความยืดหยุ่นของระบบเศรษฐกิจและการปรับตัวของประเทศต่างๆยังคงเป็นกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนไปข้างหน้าสำหรับประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมาได้มีการปรับห่วงโซ่อุปทานหันไปนำเข้าพลังงานจากทวีปแอฟริกาตะวันตกและละตินอเมริกาเพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าพลังงานจากประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงอย่างเดียวแทนพร้อมผลักดันนโยบายดึงดูดการลงทุน FDI ที่มีอัตราการเติบโตสูงสุดถึง 47% ควบคู่กับการยกระดับทักษะแรงงานและเชื่อมโยง SME ผ่านโครงการ Thailand Skill Bridge เพื่อเปลี่ยนเม็ดเงินลงทุนให้เป็นขีดความสามารถที่ยั่งยืนให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามผ่านวิกฤตที่เกิดขึ้นไปได้ด้านกลุ่มผู้นำการเงินการธนาคารโลกระบุว่ารูปแบบการค้าโลกกำลังเปลี่ยนผ่านสู่การค้ากันเองระหว่างประเทศกำลังพัฒนาซึ่งปัจจุบันมีสัดส่วนถึง 50% ของกลุ่มการค้าประเทศกำลังพัฒนาด้วยกันเองทว่ายังมีความท้าทายด้านแรงงานเนื่องจากในอีก 12-15 ปีข้างหน้าจะมีประชากรถึง 1.2 พันล้านคนในตลาดเกิดใหม่ก้าวเข้าสู่วัยแรงงานการสร้างแรงงานและการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานจึงเป็นภารกิจเร่งด่วนการดึงดูดเม็ดเงินการลงทุนต้องอาศัยโครงสร้างพื้นฐานที่ดีมีธรรมาภิบาลและกฎระเบียบที่เอื้ออำนวยพร้อมย้ำถึงความสำคัญของการสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและรายย่อยซึ่งเป็นกลไกหลักในการสร้างงานถึง 75% ของระบบเศรษฐกิจและเน้นย้ำให้ทุกประเทศเห็นความสำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศและใช้แนวทางการกระจายความเสี่ยงแทนการปิดประเทศหรือพึ่งพาตนเองแบบเบ็ดเสร็จในการรับมือกับวิกฤตพร้อมแนะให้ภูมิภาคต่างๆเร่งบูรณาการตลาดภายในเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันนอกจากนี้นะคะในช่วงเช้าที่ผ่านมามีการแถลงแนวโน้มเศรษฐกิจโลกหรือ World Economic Outlook โดยนางซินวาน่าเทนเรโรผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยกองทุนการเงินระหว่างประเทศได้เปิดเผยการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกจะเติบโต 3.1% ในปี2569ก่อนเพิ่มขึ้นเป็น 3.4% ในปี2570ขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็น 4.7% ในปีนี้ก่อนลดลงเหลือ 4.1% ในปีหน้าส่วนอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานคาดว่าจะอยู่ที่ราว 3.9% ในปี2569และ 3.7% ในปี2570สำหรับปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกมีทั้งด้านบวกและด้านลบโดยสงครามที่ดันราคาพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์ให้สูงขึ้นนั้นกำลังเพิ่มต้นทุนและกดดันกิจกรรมทางเศรษฐกิจขณะที่กระแสการลงทุนในเทคโนโลยี AI ช่วยกระตุ้นการค้าและการลงทุนแต่อย่างไรก็ตามทั้ง2ปัจจัยต่างเพิ่มแรงกดดันต่อเงินเฟ้ออีกทั้งต้องคำนึงถึงความเสี่ยง3ปัจจัยที่อาจส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกนั่นก็คือความตึงเครียดในตะวันออกกลางและความเสี่ยงจากปรากฏการณ์เอลนิโญการกระจุกตัวของห่วงโซ่อุปทาน AI ตลอดจนข้อจำกัดด้านการคลังของรัฐบาลที่ภาระหนี้เพิ่มสูงทำให้ความสามารถในการรับมือกับภาวะวิกฤตและงบประมาณรายจ่ายของประเทศลดลงซึ่งทาง IMF ได้เสนอให้รัฐบาลดำเนินนโยบายการคลังอย่างรอบครอบโดยเฉพาะประเทศที่มีหนี้สูงโดยเร่งการขาดดุลเพื่อให้หนี้สาธารณะกลับเข้าสู่ทิศทางที่ลดลงนี่คือรีแคปไฮไลท์สำคัญของการประชุมวันที่2นอกจากแนวโน้มเศรษฐกิจของโลกแล้วและก็การปรับตัวท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่ยังคงมีความผันผวนในวันพรุ่งนี้ค่ะคงมีอีก1ไฮไลท์สำคัญที่ยังคงต้องมีการติดตามต่อไปนั่นคือการเปิดตัว Bangkok Blueprint ก็คือการสร้างความปลอดภัยทางไซเบอร์ค่ะ
1: ขอบคุณครับรัฐบาลเดินหน้าขยายความร่วมมือธนาคารพัฒนาอิสลามนะครับมุ่งเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการสร้างอาชีพให้กับชุมชนมุสลิมไทยโดยเฉพาะในภาคใต้พร้อมต่อยอดความร่วมมือกับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเปิดทางผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงองค์ความรู้และบริการทางการเงินครับคุณลลิตาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคุณเดชนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้หารือกับดร.มูฮัมหมัดอัลจัสเซอร์ประธานกลุ่มธนาคารพัฒนาอิสลามหรือ

0: SDB ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกแถลงการของ ISDB ระบุว่าทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญกับการต่อยอดความร่วมมือทั้งด้านการศึกษาการพัฒนาสังคมและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนมุสลิมในประเทศไทยโดยเฉพาะการสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของไทยในพื้นที่จังหวัดภาคใต้เพื่อสร้างอาชีพรายได้และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาวทั้งสองฝ่ายยังหารือแนวทางขยายความร่วมมือระหว่างธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือ iBank กับ ISDB เพื่อพัฒนาศักยภาพระบบการเงินอิสลามของไทยสนับสนุนการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการ MSME เพิ่มความรู้และทักษะทางการเงินตลอดจนส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างทั่วถึงการหารือกับ ISDB สะท้อนแนวทางของรัฐบาลนะครับที่ใช้ความร่วมมือระหว่างประเทศสร้างโอกาสให้ประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชนในระยะยาวทั้งนี้ความร่วมมือที่หารือกันยังอยู่ระหว่างการต่อยอดแนวทางนะครับและยังไม่มีการประกาศเปิดรับทุนการศึกษาหรือสินเชื่อใหม่แต่อย่างใดครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประเมินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปีและเป็นโอกาสประชาสัมพันธ์ประเทศไทยเพิ่มเติมต่อยอดการเดินทางท่องเที่ยวในอนาคตครับคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยภาพรวมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกว่านับเป็นการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมมากที่สุดครั้งหนึ่งไม่เพียงสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการเงินนะครับแต่ว่ายังเป็นโอกาสสำคัญในการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยทางด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเพื่อให้ผู้ร่วมประชุมจากทั่วโลกได้รู้จักประเทศไทยมากขึ้นโดยเฉพาะคนที่เดินทางมาไทยเป็นครั้งแรกจะได้สัมผัสกับวัฒนธรรมเอกลักษณ์ของไทยซึ่งภายในศูนย์ประชุมก็มีกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้และต่อยอดการเดินทางท่องเที่ยวในอนาคตจะส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องครับ
1: จริงๆแล้วเราก็ยังมีการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวนะครับต่างๆในประเทศไทยเพื่อให้ผู้ร่วมประชุมนั้นได้รู้จักก็คือเป็นโอกาสที่ดีครับนอกจากคุยเรื่องเศรษฐกิจการเงินแล้วมันยังเป็นการโปรโมทเผยแพร่ประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะทั้งเรื่องวัฒนธรรมเรื่องการท่องเที่ยวของประเทศนี้ครับซึ่งงานนี้ผมว่าเกิดประโยชน์ได้หลายด้านท่องเที่ยวได้รับประโยชน์อย่างแน่นอนนะครับในเรื่องของอิมแพคหลังจากนี้
0: ส่วนแนวโน้มการท่องเที่ยวในปีนี้นะครับแม้ต้องเผชิญกับปัจจัยท้าทายทั้งสถานการณ์สงครามราคาพลังงานและภาวะเศรษฐกิจโลกแต่คาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจะอยู่ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาขณะที่ในปีหน้าคาดว่าจะเติบโตได้ดีกว่าเดิมครับทั้งหมดคือประเด็นเศรษฐกิจวันนี้นะครับพักสักครู่และกลับมาติดตามข่าวค่ำกันต่อผมจตุรงค์แสงโชติกุลสวัสดีครับ

0: โอ้จาน
1: ตามมาที่ห้องพักครูเดี๋ยวนี
2: ้โอ้บัตรมาแล้ว
3: เฮ้ยนี่มันโพสต์อาจารย์วิทยานี่ว่า
2: แกว่าอาจารย์จะรอดไหมเอก

กลับมารับชมข่าวค่ำ MBT กันต่อนะคะกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้เดินหน้าส่งเสริมช่องทางการตลาดสินค้า GI ไทยค่ะเพื่อที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนอย่างต่อเนื่อง

0: ผ่านงาน GI Market Road Show 2026เพื่อที่จะรวบรวมสินค้าไทยที่ได้รับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI กว่า30รายการจากทั่วประเทศมาให้ประชาชนและก็นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อกันค่ะนางสาวจิตติมาศรีถาพรอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยนะคะว่างาน GI Market Road Show 2026เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่ช่วยขยายช่องทางการตลาดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า GI ไทยซึ่งช่วยเสริมความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการและชุมชนผู้ผลิตเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงตลาดและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันภายในงานนะคะได้คัดสรรสินค้า GI ไทยคุณภาพจากหลากหลายภูมิภาคกว่า30ร้านค้าครอบคลุมทั้งสินค้าเกษตรอาหารสินค้าแปรรูปและงานหัตถกรรมท้องถิ่นอย่างเช่นกาแฟเทพเสด็จจังหวัดเชียงใหม่กาแฟดอยสวนยาหลวงจังหวัดน่านสับปะรดภูแลเชียงรายทุเรียนหลินลับแลอุตรดิตถ์ป่ากุหลาบเข็มตากใบจังหวัดนราธิวาสเกลือภูเขาบ่อเกลือน่านผ้าหม้อห้อมแพร่แล้วก็ผ้าไหมสายเกตจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะนอกจากนี้ก็มีกิจกรรมส่งเสริมการขายโปรโมชั่นพิเศษและมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังพิธีเปิดงานนะคะจะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้14ตุลาคมโดยนางกิติยาพรสาธุเสนผู้อำนวยจะเป็นประธานเปิดงานผู้ที่สนใจก็สามารถร่วมงานได้จนถึงวันที่20ตุลาคมซึ่งหลังจากนี้นะคะยังเตรียมจัดงาน GI Market Road Show อีก3ครั้งในช่วงของบุรีและนนทบุรีเพื่อขยายช่องทางการตลาดสินค้า GI ไทยสู่ผู้บริโภคในพื้นที่อื่นอย่างต่อเนื่องผู้ที่สนใจก็สามารถติดตามข่าวสารและก็รายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ทางเพจ Facebook GIThailand
1: ทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ร่วมต้อนรับและให้กำลังใจกลุ่มผู้แสวงบุญชาวปัตตานีที่เดินทางกลับถึงภูมิลำเนาเพื่อรอความพร้อมนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เที่ยวบินถูกยกเลิกอย่างกระทันหันขณะที่รัฐบาลก็สั่งการทุกภาคส่วนและพหุวัฒนธรรมศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.ได้ร่วมให้กำลังใจกลุ่มฮุชยาสชาวจังหวัดปัตตานีจำนวน49คนซึ่งเดินทางกลับถึงภูมิลำเนาเรียบร้อยแล้วหลังได้รับผลกระทบจากกรณีสายการบินประกาศยกเลิกเที่ยวบินเมื่อคืนวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาโดยยังไม่มีกำหนดการเดินทางใหม่ที่แน่ชัดด้วยจากเหตุการณ์ดังกล่าวครับทางบริษัทฮายาททราเวลปัตตานีได้หารือร่วมกับคณะผู้แสวงบุญจนได้ข้อสรุปในการนำนักแสวงบุญเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อตั้งหลักและรอให้สถานการณ์คลี่คลายหลังจากได้รับการดูแลเรื่องที่พักในกรุงเทพมหานครจากทางรัฐบาลทางด้านแซยีมะสนิงผู้ประกอบการบริษัทฮายาททราเวลยืนยันว่าบริษัทพร้อมรับผิดชอบดูแลสิทธิ์บัตรโดยสารและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อให้ฮุชยาสทั้ง49คนได้เดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ณประเทศซาอุดิอาระเบียตามเจตนารมณ์เดิมอย่างราบรื่นทันทีที่มีความชัดเจนเรื่องเที่ยวบินขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้นายเจเสศไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประสานงานร่วมกับสอบตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าช่วยเหลือผู้แสวงบุญชาวไทยที่ยังตกค้างอยู่ในกรุงเทพมหานครอย่างเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นทั้งนี้นายชนะทันแสงพุ่มรองเลขาธิการสอบตได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเปิดสายด่วนอุ่นใจสอบต1880โทรฟรีตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถประสานงานขอรับความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที
0: กรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะคะได้เดินหน้าจัดระเบียบสถานประกอบการเพื่อสุขภาพค่ะซึ่งล่าสุดนะคะก็สั่งเพิกถอนใบอนุญาตเนอร์เซอรี่โฮมย่านนนทบุรีอย่างเด็ดขาดหลังตรวจสอบนะคะพบการกระทำผิดมาตรฐานอย่างร้ายแรงทั้งการเพิ่มจำนวนเตียงเกินอนุญาตแล้วก็มีการลักลอบเปิดรับผู้ป่วยจิตเวชรวมถึงผู้ติดสารเสพติดเกือบ60รายค่ะนายแพทย์ภูวเดชสุรโคตรอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสปส.เปิดเผยนะคะว่าได้รับแจ้งเบาะแสกรณีการทารุณกรรมผู้รับบริการทั้งการล่ามโซ่แล้วก็การงดอาหารนะคะซึ่งก็ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพร่างกายแล้วก็สภาพจิตใจของผู้บริการจึงสั่งการให้ทีมเจ้าหน้าที่กองกฎหมายร่วมกับศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่4ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงณบ้านเสริมสุข Nursing Home ภายในซอยเรวดี22อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีจากการตรวจสอบในเชิงลึก

0: ก็พบว่าสถานดูแลดังกล่าวค่ะมีการให้บริการที่ผิดมาตรฐานหลายประการมีการขยายจำนวนเตียงเกินกว่าที่ได้รับอนุญาตจริงคือจาก9เตียงเป็น14เตียงและบริเวณชั้น2และ3ของอาคารยังพบการลักลอบรับดูแลผู้ป่วยจิตเวชและผู้ป่วยจิตเวชจากสารเสพติดมากถึง59คนโดยที่ไม่มีใบอนุญาตจัดตั้งเป็นสถานประกอบการเพื่อสุขภาพหรือสถานพยาบาลตามที่กฎหมายกำหนดก็ถือว่าเป็นการให้บริการที่เกินขอบเขตที่อนุญาตและเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายอย่างชัดเจนซึ่งก็อาจจะก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อผู้รับบริการจึงมีคำสั่งเพิกถอนทั้งใบอนุญาตประกอบกิจการและใบอนุญาตผู้ดำเนินการมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่12ตุลาคมที่ผ่านมาขณะที่ทันตแพทย์อาคมประดิษฐ์สุวรรณค่ะรองอธิบดีกรมสปส.ย้ำบอกว่าสถานดูแลผู้สูงอายุจะสามารถรับดูแลผู้ป่วยจิตเวชได้ก็ต่อเมื่อผู้ป่วยได้รับการรักษาจนอาการสงบแล้วก็มีใบรับรองแพทย์ยืนยันอย่างถูกต้องเท่านั้นหากรับตัวมารักษาเองโดยพละการก็จะเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลปี2541ซึ่งก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้นะคะหากประชาชนพบเบาะแสสถานบริการที่ไม่ได้มาตรฐานค่ะสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนที่หมายเลขโทรศัพท์021937002ตลอดวันและเวลาราชการ
1: ตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับศูนย์ ACSC ครับเปิดปฏิบัติการ Anti Scam Matrix ปูพรมตรวจค้น27จุดทั่วประเทศทลายเครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติแล้วก็ขบวนการฟอกเงินรายใหญ่สามารถรวบผู้ต้องหาได้ถึง39รายนะครับแล้วก็ยึดทรัพย์สินมูลค่ารวมถึงกว่า500ล้านบาทครับพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์หรือ ACSC พร้อมด้วยพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาไสผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแถลงผลปฏิบัติการ Anti Scam Matrix หลังนำกำลังเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย27จุดครอบคลุม11จังหวัดทั่วประเทศนะครับจุดเริ่มต้นของคดีนี้เกิดจากการที่ศูนย์ ACSC ไปตรวจสอบรายชื่อชาวต่างชาติที่ถือวีซ่า Thailand Privilege เทียบเคียงกับฐานข้อมูลแจ้งความออนไลน์จนมาพบความผิดปกติของบัญชีธนาคารชาวจีนรายหนึ่งครับมีการรับโอนเงินโดยตรงจากผู้เสียหายคดีฉ้อโกงก็เลยขยายผลจนนำไปสู่การขออนุมัติศาลออกหมายจับแล้วก็จับผู้ต้องหามาได้ทั้งสิ้น39คนแบ่งเป็นคนไทย30คนจีน8คนเมียนมา1คนและตรวจยึดของกลางอสังหาริมทรัพย์หรูถึง8หลังโฉนดที่ดินห้องชุดย่านพระราม9รถยนต์หรู10คันเงินสดสินทรัพย์ดิจิตอลและก็ของแบรนด์เนมอีกเป็นจำนวนมากรวมมูลค่าทรัพย์สินที่ตรวจยึดได้นี่กว่า500ล้านบาททีเดียวในส่วนพฤติการครับคนร้ายก็จะสร้างโปรไฟล์ขึ้นมาหลอกลวงผู้เสียหายผ่านทาง Facebook ชักชวนให้มาร่วมลงทุนเทรดหุ้นก่อนจะดึงเข้ากลุ่ม LINE แล้วก็ให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันซึ่งแน่นอนว่าเป็นแอปพลิเคชันปลอมจากนั้นก็ให้โอนเงินเข้าบัญชีนิติบุคคลรวม13บัญชีเบื้องต้นเนี่ยพบผู้เสียหายแล้วถึง74รายนะครับมูลค่าความเสียหายสูงกว่า173ล้านบาทพอได้เงินมาแล้วเนี่ยพวกเขาก็จะเอามาฟอกเงินกันต่อโดยกลุ่มคนร้ายได้กระจายเงินผ่านบัญชีม้าก่อนจะแปลงสภาพเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลแล้วก็โอนกลับมาเป็นเงินบาทเพื่อเอาไปใช้จ่ายในเครือข่ายสแกมเมอร์แล้วก็เอาไปกว้านซื้ออสังหาริมทรัพย์หรูเพื่อฟอกเงินโดยผู้ต้องหาชาวจีนก็รับสารภาพครับว่าตนเองทำหน้าที่ฟอกเงินให้หัวหน้าระดับสูงของศูนย์สแกมเมอร์ในประเทศเพื่อนบ้านมาตั้งแต่ปี2565เงินหมุนเวียนนั้นไม่ต่ำกว่า 3,000 ล้านบาทโดยภาพรวมการทำงานของศูนย์ ACSC ตลอด1ปีที่ผ่านมามีสถิติความเสียหายต่อวันลดลงนะครับแต่ศูนย์บอกว่ายังไม่เพียงพอเนื่องจากยังมีคดีเกิดขึ้นใหม่อย่างต่อเนื่องจึงตั้งเป้าจะยกระดับการปราบปรามสแกมเมอร์อย่างจริงจังมากขึ้นครับ
2: ในซีซั่น2นะครับก็คือเราก็จะยกระดับขึ้นไปอีกนะครับให้มีการสู้กับแก๊งสแกมเมอร์อย่างจริงจังมากขึ้นนะครับซึ่งก็จะใช้กำลังจากทุกภาคส่วนของสตช.ช่วยกันนะครับแล้วก็รวมถึงภาคหน่วยงานอื่นรวมถึงความร่วมมือระหว่างประเทศนะครับซึ่งเราที่ผ่านมาเราก็เรียกว่าทำได้ในระดับสากลนะครับต่างประเทศก็ค่อนข้างไว้ใจประเทศเรานะครับจากเดิมเนี่ยอาจจะคิดว่าประเทศเราเนี่ยเป็นแหล่งสแกมเมอร์ไปด้วยนะครับแต่จริงๆเราก็ได้ทำให้เขาเห็นแล้วว่าเมื่อมีเป้าที่เป็นสแกมเมอร์อะไรต่างเนี่ยเราก็มีการจับกุมในทันทีนะครับปัจจุบันเขาก็เรียกว่ามีความเชื่อมือเรานะครับแล้วก็เห็นการความตั้งใจของเราที่เราพยายาม ทำอย่างเต็มที่มีความโปร่งใสชัดเจนนะครับเรามีการเชิญต่างชาติเข้ามาร่วมทำงานในทุกๆมิตินะครับก็ทำให้ในส่วนของ law enforcement เนี่ยค่อนข้างไว้ใจเรานะครับแล้วก็เรียกว่าเราแทบจะเป็นหน่วยที่มีข้อมูลเยอะนะครับแล้วก็มีการแชร์ให้กับต่างชาติมีการช่วยต่างชาติในการปราบปรามพวกสแกมเมอร์นะครับก็ต้องเรียนว่าเราก็มีขีดจำกัดอยู่บางอย่างอย่างเช่นศูนย์สแกมเมอร์และสแกมเซ็นเตอร์เนี่ยมันไปอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านของเราที่เราไม่มีอำนาจหน้าที่ที่จะเข้าไปสืบสวนจับกุมได้นะครับก็เป็นขีดจำกัดของทุกประเทศแต่เราก็ไม่ได้ยอมย่อท้อนะครับเราก็พยายามใช้ทุกวิถีทางนะครับ
1: ทางนี้ตำรวจสอบสวนกลางได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับการคัดกรองและตรวจสอบย้อนหลังผู้ถือวีซ่า Thailand Privilege ทั้งหมดพร้อมเตือนประชาชนให้ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแพลตฟอร์มการลงทุนผ่านสำนักงานก.ล.ต.อย่างรอบคอบย้ำนะครับว่าตำรวจไม่มีนโยบายโทรศัพท์หรือว่าวิดีโอคอลไปหาไปสอบปากคำหรือขอตรวจสอบบัญชีเงินฝากของประชาชนโดยเด็ดขาดครับ
0: ยังมีประเด็นข่าวอื่นให้ติดตามในช่วงของ NBT Recap ค่ะ

0: นายสันทนะสุริยโยธินรักษาการแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยหรือกยธ.เปิดเผยว่าราคายางพาราเฉลี่ยเดือนกันยายน2569เพิ่มขึ้นกว่า 40% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนโดยยางแผ่นรมควันชั้น3อยู่ที่กิโลกรัมละ 84.62 บาทเพิ่มขึ้น 40.2% ส่วนยางแผ่นดิบอยู่ที่ 82.21 บาทเพิ่มขึ้น 40.9% น้ำยางสดอยู่ที่ 79.90 บาทเพิ่มขึ้น 44.7% อยู่ที่ 87.40 บาทน้ำยางสด 85.60 บาทเดินหน้าบริหารผลผลิตและเชื่อมโยงผู้ซื้อผ่านตลาดกลางยางพาราเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและรักษาเสถียรภาพราคานายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั้งประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการผ่านสินเชื่อฉุกเฉินเงินกู้ซ่อมบ้านมาตรการพักหนี้และสินเชื่อฟื้นฟูอาชีพและธุรกิจล่าสุดสถาบันการเงินเฉพาะกิจให้ความช่วยเหลือแล้วกว่า 160,000 รายวงเงินรวมกว่า 27,500 ล้านบาทเพื่อบรรเทาภาระหนี้และช่วยเหลือผู้ประสบภัยกลับมาประกอบอาชีพได้โดยเร็วผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมกระทรวงการคลังได้ที่สายด่วน1689กด1หรือ4วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 9:00 นถึง 16:00 นโดยกระทรวงการคลังจะติดตามสถานการณ์และประสานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องEYประเทศไทยจัดสัมมนา Audit Committee Seminar 2026แลกเปลี่ยนแนวทางกำกับดูแลองค์กรท่ามกลางความท้าทายจากเศรษฐกิจโลกกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงและเทคโนโลยี AI การสัมมนาครอบคลุม5ประเด็นสำคัญทั้งการยกระดับธรรมาภิบาลการวิเคราะห์งบการเงินและสัญญาณเตือนความเสี่ยงการกำกับดูแล AI การประเมินเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ตลอดจนการตั้งคำถามเชิงกลยุทธ์เพื่อประกอบการตัดสินใจผู้เชี่ยวชาญที่มาร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างบอกว่าบทบาทของคณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้จำกัดอยู่แค่การตรวจสอบงบการเงินแต่ต้องครอบคลุมการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลเทคโนโลยีเพื่อให้องค์กรรับมือกับความเปลี่ยนแปลงคว้าโอกาสทางธุรกิจและเติบโตได้อย่างยั่งยืน
1: ในโลกออนไลน์มีการแชร์กันว่าวันพรุ่งนี้ครับ14ตุลาคมทางธกส.จะโอนเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาทแต่ว่าตกลงข้อมูลนี้ยืนยันแล้วจริงหรือเปล่าไปตรวจสอบกันในชัวร์หรือโมนิมครับ

ำเนินการตามขั้นตอนและเร่งโอนเงินให้เกษตรกรที่มีสิทธิ์โดยเร็วค่ะประกาศยืนยันจากธ.ก.ส.ผ่านช่องทางการอีกครั้งนะคะ

0: มาดูสภาพอากาศกันบ้างนะคะอีก5วันเนี่ยฝนจะตกหนักอยู่ในพื้นที่ไหนรวมถึงคำถามที่ว่าลมหนาวเนี่ยใกล้มาหรือยังนะคะตรวจสอบกันได้ในสถานีอากาศ NBT ค่ะสวัสดีค่ะอีก5วันที่เหลือของสัปดาห์นี้นะคะคนใต้จะได้พักจากฝนบ้างไหมแล้วตอนบนล่ะคะจะเบาใจเรื่องฝนได้หรือยังและจะมีลมหนาวมาให้สัมผัสกันไหมวันนี้มาเคลียร์ให้ชัดกับคุณสมควรต้นจานผู้อำนวยการกองอุตุนิยมวิทยาการบินและรองโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะสวัสดีค่ะท่านรองโฆษกค่ะ
1: ครับสวัสดีครับทุกออยครับ
0: ค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะภาคใต้ค่ะ14ถึง18ตุลาคมนี้ค่ะคนใต้จะได้พักจากฝนหรือยังคะ
1: ภาคใต้ตั้งแต่14เป็นต้นไปเนี่ยนะครับก็จะเป็นช่วงที่ภาคใต้เนี่ยเราจะเริ่มมีฝนเข้ามาแต่ว่าระบบฝนเนี่ยก็ยังไม่รับเต็มที่นะครับเพราะว่าลมที่พัดปกคลุมภาคใต้ในขณะนี้นี่ก็มันมีหลายกระแสรับลมที่มันยังแปรปรวนอยู่ก็จะทำให้ทั้งสองฝั่งนะครับทั้งอันดามันแล้วก็ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเนี่ยจะมีฝน เป็นระยะนะครับอาจจะมีฝนตกหนักได้ในบางพื้นที่นะครับก็ไล่ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงมานะครับซึ่งปริมาณฝนก็อยู่ตั้งแต่ฝนเล็กน้อยถึงปานกลางแต่ว่าฝั่งอ่าวไทยก็อาจจะมีบางจุดที่มีฝนตกหนักได้นะครับนี่ก็ถือเป็นช่วงที่ภาคใต้เราจะมีฝนเพิ่มขึ้นจากกว่าเดิมที่ผ่านมาครับ
0: ค่ะปริมาณฝนเนี่ยให้กี่มิลดีคะรอบนี้
1: ปริมาณฝนที่จะเกิดขึ้นก็น่าจะอยู่ที่ตั้งแต่10มิล นะครับถึง35มิล เป็นไปได้แต่ก็ไม่ได้ตกครอบคลุมทุกเขตทุกจังหวัดนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะมีสลับกันตกอยู่นะครับในภาคพื้นที่ของภาคใต้ครับ
0: ค่ะ14ถึง18มีเน้นวันไหนเป็นพิเศษไหมคะ
1: มีเน้นช่วงวันที่15ครับน่าจะยังมีฝนที่มีโอกาสจะเกิดฝนตกหนักในบริเวณพื้นที่ของชุมพรนะครับประจวบคีรีขันธ์แล้วก็เพชรบุรีนะครับอันนี้อาจจะเป็นลักษณะของลมตะวันออกตะวันออกเฉียงใต้ที่ยังมีพัดเข้าไปหาทางตามแนวชายฝั่งนะครับเพราะฉะนั้นในพื้นที่ดังกล่าวเดี๋ยวก็คงจะต้องเตรียมการรับมือนิดนึงนะครับเพราะว่าจากเดิมที่เคยมีฝนตกหนักมาแล้วนะครับในช่วงที่ผ่านมาก็ถ้าเกิดมีซ้ำในพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะทำให้เป็นอุปสรรคได้นะครับเพราะฉะนั้นในช่วง15นะครับในวันที่15นี้น่าจะมีฝนกลับเข้ามาอยู่ครับ
0: ค่ะแล้วเสี่ยงถึงขั้นน้ำท่วมไหมคะ
1: ก็ยังไม่ถึงขนาดที่เป็นน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้นะครับที่จะอาจจะมีฝนที่มีตกสะสมได้มากกว่าเดิมนะครับ
0: ค่ะภาคใต้นะคะเตรียมรับมือในช่วงวันที่15นะคะฝนหนักมาอีกรอบเรามาเช็คตอนบนกันก่อนนะคะเหนืออีสานกลางออกกรุงเทพมหานครเบาใจเรื่องฝนได้หรือยังคะ
1: เหนืออีสานกลางเนี่ยเรายังน่าจะถ้าเป็นตอนบนนะครับในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานตอนบนเนี่ยก็น่าจะเริ่มเบาใจได้นิดนึงว่าฝนที่จะมาเติมในช่วงนี้ก็คงจะเริ่มน้อยลงแล้วล่ะนะครับแต่ว่าในพื้นที่ของภาคกลางภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตอนออกภาคอีสานตอนล่างรวมทั้งในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครกับปริมณฑลเนี่ยก็ยังคงอาจจะยังคงเจอฝนได้อยู่นะครับในช่วงตั้งแต่14 15นะครับอาจจะ16นะครับซึ่งอาจจะยังคงมีฝนเกิดขึ้นในพื้นที่ดังกล่าวนะครับแต่ว่าการกระจายและปริมาณเนี่ยก็มีปริมาณฝนน่าจะเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเป็นส่วนใหญ่ปริมาณก็จะน่าจะอยู่ระหว่างตั้งแต่1มิลลิเมตรไปจนถึง10มิลลิเมตรนะครับก็คงไม่น่าจะเป็นกังวลแต่อาจจะเป็นช่วงที่เรียกว่าเราเริ่มจะมีการเปลี่ยนถ่ายฤดูกาลนะครับว่าจะมีฝนเข้ามาในช่วงแรกๆครับ
0: ค่ะแล้วเหนือกับอีสานจะมีข่าวดีมีลมหนาวให้ได้สัมผัสกันไหมคะ14ถึง18นี้
1: คนจะสนใจเนาะเรื่องลมหนาวถ้าจะให้แน่ชัดจริงๆก็คงจะต้องหลังวันที่20มิถุนายนตุลาคมเป็นต้นไปนะครับก็จะเริ่มมีมวลอากาศเย็นที่กำลังปานกลางถึงแรงถึงค่อนข้างแรง

0: นะครับลงมาน่าจะถ้าจะลงมาถึงบ้านเราจริงๆถ้าจะให้มีความรู้สึกเย็นได้เนี่ยก็คือน่าจะประมาณสักวันที่22 23นะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็จะไล่ฝนจากภาคอีสานลงไปในพื้นที่ของบริเวณพื้นที่ของภาคใต้ซึ่งเมื่อลมหนาวหรือลมตะวันออกหรือเป็นมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือหรือลมหนาวพัดลงมาเนี่ยก็จะทำให้ภาคใต้เราเนี่ยจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็ช่วงนั้นเองเนี่ยนะครับภาคใต้ในพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาแนวรับลมด้านนี้จะมีฝนตกหนักหนักมากเกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องติดตามนะครับถ้าว่าลมหนาวจะแรงสักขนาดไหนถึงจะแรงมากเนี่ยเวลาลมเข้าหาชายฝั่งอาจจะมีคลื่นลมแรงด้วยในพื้นที่ของบริเวณอ่าวไทยด้วยครับ
1: ค่ะขอบคุณนะคะสำหรับข้อมูลท่านรองโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะเรื่องอากาศให้ออยจันทิมาเป็นเพื่อนคู่คิดให้รู้ทันสภาพอากาศทุกการเปลี่ยนแปลงวางแผนชีวิตได้อย่างมั่นใจวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ข่าวต่างประเทศเริ่มที่ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยซึ่งก็ยังคงดำเนินไปต่อเนื่องนะครับหลังจากเกิดน้ำท่วมฉับพลันทางตอนกลางของเนปาลครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนปาลกำลังเร่งปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยอย่างต่อเนื่องหลังเกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันในช่องเขาซึ่งเป็นต้นทางของแม่น้ำบูดีกันดากีทางตอนกลางของประเทศเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยชาวบ้าน5คนยังคงสูญหายอยู่และมีนักเดินป่าชาวต่างชาติประมาณ150คนติดค้างอยู่ในพื้นที่เนื่องจากเส้นทางเดินป่าถูกตัดขาดทำให้ไม่สามารถกลับออกมาได้ครับก่อนหน้านี้มีผู้ประสบภัยได้รับความช่วยเหลือไปแล้ว321คนซึ่งในจำนวนนี้เป็นชาวต่างชาติ12คนอย่างไรก็ตามยังไม่มีตัวเลขยืนยันผู้เสียชีวิตนะครับภัยพิบัติครั้งนี้เกิดจากดินโคลนถล่มลงมาปิดกั้นลำน้ำใกล้หมู่บ้านจุมชูเรจนกลายเป็นเขื่อนธรรมชาติและพอเขื่อนนี้แตกออกก็นำไปสู่น้ำป่าไหลหลากที่กวาดเอาบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ริมฝั่งกว่า200หลังจมหายไปและยังทำลายสะพานอีก5แห่งรวมถึงโครงการไฟฟ้าพลังน้ำอีก3แห่งด้วยครับ
1: สำนักงานการบินพลเรือนซาอุดิอาระเบียได้ประกาศขยายเวลาปิดสนามบินนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดถึงวันที่17ตุลาคมนี้ค่ะจากที่ระงับให้บริการไปตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาหลังจากที่ถูกกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนโจมตีแถลงการระบุนะคะว่าการระงับให้บริการนั้นมีเป้าหมายเพื่อดำเนินมาตรการรักษาความปลอดภัยและตรวจสอบความพร้อมของสนามบินทั้งนี้ค่ะสนามบินนานาชาติคิงคาลิดตกเป็นเป้าโจมตีของกลุ่มกบฏฮูตี2วันติดกันโดยในวันเสาร์มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13คนบาดเจ็บกว่า300คนส่วนการโจมตีซ้ำในวันอาทิตย์นะคะก็มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1คนบาดเจ็บอย่างน้อย12คนสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็สร้างความปั่นป่วนต่อการบินครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในซาอุดิอาระเบียขณะที่ข้อมูลจากเว็บไซต์ติดตามเที่ยวบินทั่วโลกก็แสดงให้เห็นว่าเครื่องบินในหลีกเลี่ยงการบินผ่านกรุงริยาดและเที่ยวบินที่ถูกยกเลิกในสถานบินทั่วซาอุดิอาระเบียมีสัดส่วนสูงถึง 46.4%นอกจากนี้กับผลกระทบก็ยังลุกลามไปยังสายการบินในยุโรปและเอเชียด้วยมีการแนะนำให้สายการบินเพิ่มความระมัดระวังในการบินผ่านน่านฟ้าซาอุดีอาระเบียจากความเสี่ยงของขีปนาวุธและโดรน
0: ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้แห่งยูเครนได้กล่าวหาว่ารัสเซียโจมตีเป้าหมายพลังงานอย่างน้อย6แห่งหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอ้างว่ารัสเซียและยูเครนตกลงหยุดโจมตีเป้าหมายพลังงานแต่ละฝ่ายโดยมีผลทันทีทั้งนี้ระหว่างให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ Fox News ประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวว่ายูเครนไม่ได้เป็นฝ่ายโจมตีก่อนแต่รัสเซียกลับโจมตีสถานีบริการก๊าซโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและสถานีอื่นๆซึ่งเขามองว่าการโจมตีครั้งนี้เป็นคำตอบของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียต่อการประกาศของทรัมป์ขณะเดียวกันทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียได้ปฏิเสธข้อเสนอหยุดยิงเป็นเวลา60วันของยูเครนเพื่อเปิดทางจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดีคนใหม่โดยยืนยันว่ารัสเซียต้องการข้อตกลงสันติภาพระยะยาวเท่านั้นและพร้อมดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
1: ราชสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งสวีเดนนะคะประกาศมอบรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ประจำปีนี้ให้แก่ศาสตราจารย์โรเบิร์ตอีฮอลแห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดกับศาสตราจารย์ไมเคิลวูฟฟอร์ดแห่งมหาวิทยาลัยโคลัมเบียค่ะจากผลงานการพัฒนาแบบจำลองเศรษฐกิจมหภาคแนวใหม่ซึ่งก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกำหนดนโยบายรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจทำให้รัฐบาลและธนาคารกลางสามารถเลือกใช้มาตรการการคลังและการเงินได้อย่างเหมาะสมเพื่อลดความรุนแรงของความผันผวนทางเศรษฐกิจทั้งนี้นะคะศาสตราจารย์ฮอลและศาสตราจารย์วูฟฟอร์ดจะได้รับเงินรางวัล12ล้านโครนสวีเดนหรือว่าราว40ล้านบาทโดยจะแบ่งคนละครึ่งค่ะแล้วก็จะเข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟที่กรุงสต็อกโฮล์มเมื่อวันที่10ธันวาคมนี้สำหรับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์นะคะเป็นรางวัลโนเบลสาขาสุดท้ายที่จะประกาศในแต่ละปี
0: อุรังอุตัง8ตัวบนเกาะบอร์เนียวของอินโดนีเซียได้รับการเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ป่าอนุรักษ์บาตูนยัมบูหลังที่อยู่อาศัยของพวกมันถูกทำลายจากไฟป่ารัฐบาลอินโดนีเซียและมูลนิธิอนุรักษ์สัตว์ป่าเยรีได้ระบุในแถลงการว่าอุรังอุตัง8ตัวประกอบด้วยคู่แม่ลูก3คู่และวัยรุ่นตัวผู้อีก2ตัวเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มที่ได้รับการช่วยเหลือจากหลายพื้นที่ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนที่ผ่านมาทั้งนี้ในการปฏิบัติการเคลื่อนย้ายอุรังอุตังมีการใช้ทั้งรถยนต์เรือและการเดินเท้ารวมถึง9ชั่วโมงและพวกมันได้รับการตรวจสุขภาพก่อนการเคลื่อนย้ายด้วยอินโดนีเซียเผชิญกับไฟป่าครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ11ปีส่วนใหญ่เกิดขึ้นบนเกาะสุมาตราและเกาะบอร์เนียวขณะที่เจ้าหน้าที่เตือนว่าไฟป่าอาจลุกลามต่อเนื่องยาวไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนซึ่งเป็นผลมาจากปรากฏการณ์เอลนินโญ
1: ที่อียิปต์นะคะได้เปิดเผยภาพวาดโบราณ2พี่น้องค่ะที่ได้รับการบูรณะใหม่แล้วก็เตรียมนำไปจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์อาราพาซิสในกรุงโรมประเทศอิตาลีระหว่างวันที่5พฤศจิกายนปี2569ถึงวันที่2พฤษภาคมปีหน้าภาพวาดชิ้นนี้นะคะมีอายุย้อนกลับไปถึงคริสต์ศตวรรษที่2หรือว่าราว 1,800 ถึง 1,900 ปีผู้เชี่ยวชาญอียิปต์และอิตาลีได้ร่วมการบูรณะใช้เวลาประมาณ3สัปดาห์ค่ะด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่งยวดเนื่องจากแผ่นไม้ที่รองรับภาพได้รับความเสียหายจากปลวกขณะที่พื้นผิวภาพวาดก็อยู่ในสภาพที่เปราะบางจุดเด่นของภาพวาดชิ้นนี้นะคะก็คือรูปทรงวงกลมที่แตกต่างจากภาพเหมือนโบราณทั่วไปและการถ่ายทอดบุคคล2คนไว้ในภาพเดียวกันแทนที่จะเป็นบุคคลเพียงคนเดียวผู้เชี่ยวชาญจัดให้ภาพนี้เป็นหนึ่งในภาพเหมือนที่มีรายละเอียดและความสมจริงโดดเด่นซึ่งหลงเหลือมาจากอียิปต์ในยุคโรมันด้วยการบูรณะยังคงช่วยให้เห็นลักษณะใบหน้าของบุคคลทางด้านขวาของภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
0: พาคุณผู้ชมไปดูการประกวดฟักทองยักษ์ครั้งที่53ครับจัดขึ้นในเมืองฮาร์ฟูนเบย์รัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐมีเกษตรกรจากทั่วประเทศนะครับขนฟักทองยักษ์มาเข้าร่วมประกวดกันปีนี้ยิ่งทวีความเข้มข้นขึ้นไปเพราะว่าสถิติฟักทองยักษ์ที่หนักที่สุดเพิ่งจะถูกทำลายลงในประเทศอังกฤษเมื่อสัปดาห์ก่อนผลการประกวดครั้งนี้ปรากฏว่าฟักทองยักษ์ชื่อร็อกกี้ของเทรเวสกินเจอร์ครูสอนพืชสวนจากรัฐมินนิโซตาคว้าชัยชนะด้วยน้ำหนักถึง 2,389 ปอนด์ก็ประมาณ 1,083 กิโลกรัมซึ่งก็เป็นการคว้าแชมป์ครั้งที่5ของเขาแล้วนะครับทั้งนี้กินเจอร์จะได้รับเงินรางวัล 21,501 ดอลลาร์สหรัฐตามน้ำหนักของฟักทองที่มีหน่วยเป็นปอนด์เอาไปคูณด้วย9ดอลลาร์สหรัฐแต่เขาหมดสิทธิ์จะลุ้นสถิติโลกครับเพราะว่าน้ำหนักนี้ก็ยังน้อยกว่าฟักทองยักษ์เจ้าของสถิติลูกใหม่ที่เกิดขึ้นในอังกฤษลูกนั้นน้ำหนักถึงเกือบ 1,300 ตันครับ
1: เหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยในจังหวัดฟุกุชิมะของญี่ปุ่นเมื่อปี2554นะคะก็ทำให้สัตว์เลี้ยงเนี่ยถูกทอดทิ้งเป็นจำนวนมากพวกมันยังอยู่รอดกันได้อย่างไรติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
2: ผ่านมากว่า15ปีที่เหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยในญี่ปุ่นได้ก่อความเสียหายให้แก่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอิจิโดยกัมมันตภาพรังสีที่ถูกแผ่ออกมาจากโรงไฟฟ้าแห่งนี้กลายเป็นอันตรายที่ทำให้ทุกชีวิตทั้งคนและสัตว์ต่างก็ได้รับผลกระทบโทรุอากามะวัย63ปีอดีตพนักงานโรงไฟฟ้าแห่งนี้ยังคงรู้สึกผิดที่งานของเขามีส่วนที่ทำให้บรรดาสัตว์เลี้ยงต้องพลัดพรากจากเจ้าของดังนั้นเขาจึงอาสาใช้เวลาหลังเกษียณนี้ช่วยเหลือดูแลสุนัขและแมวที่ถูกทอดทิ้งโดยใช้พื้นที่ชนบทแห่งหนึ่งที่เคยเป็นเขตอพยพในการเลี้ยงดูอากามะเล่าว่าหลังคำสั่งอพยพเพื่อหนีภัยจากอันตรายของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่เสียหายมีผลบนถนนสายหลักที่ผ่านหน้าบ้านของเขามีรถยนต์ต่อแถวยาวไม่ขาดสายและไม่นานหลังจากนั้นเขาก็พบว่ามีสุนัขจำนวนมากออกมาเดินเพ่นพ่านเพื่อหาอาหารเขาจึงรู้ว่าพวกมันได้กลายเป็นสัตว์เลี้ยงที่ถูกทอดทิ้งแล้วเขาและภรรยาจึงพยายามหาอาหารมาแจกให้เขาเริ่มรับสัตว์เหล่านั้นเข้ามาดูแลในบ้านจากสุนัข40ตัวเพิ่มเป็น50ตัวและตลอดระยะเวลากว่า15ปีที่ผ่านมาเขาช่วยหาครอบครัวใหม่

0: ให้สัตว์เลี้ยงได้มากกว่า 1,000 ตัวอย่างไรก็ตามเขายอมรับว่าบางครั้งก็รู้สึกโกรธเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่นำสัตว์มาทิ้งไว้หน้าบ้านบางคนรู้สึกผิดแต่บางคนกลับมองว่าสัตว์เลี้ยงคือภาระเมื่อยามวิกฤตสำหรับอากามะสัตว์เลี้ยงไม่ได้เป็นเพียงสัตว์แต่เป็นสมาชิกในครอบครัวการทอดทิ้งพวกมันซึ่งเปรียบเสมือนการทิ้งลูกของตัวเองและหลังภัยพิบัติครั้งนั้นผู้คนจำนวนมากต้องอพยพด้วยรถบัสและสัตว์เลี้ยงไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นไปด้วยเขายังจำภาพผู้สูงอายุที่ร้องไห้และขอให้ใครสักคนช่วยรับสัตว์เลี้ยงของพวกเขาไว้อย่างไรก็ตามในช่วงการอพยพเขาเองก็ถูกบังคับให้ต้องออกจากพื้นที่ในช่วงหนึ่งเดือนหลังจากนั้นเช่นกันแต่การที่เขายังเป็นพนักงานของโรงไฟฟ้าอยู่ก็ทำให้เขาสามารถกลับมายังพื้นที่ได้ทุกวันเพื่อทำงานและทำให้เขาสามารถให้อาหารแก่สัตว์เลี้ยงเหล่านี้ได้ตลอด15ปีที่ผ่านมาอากามะใช้เงินชดเชยจากอุบัติเหตุนิวเคลียร์เกือบทั้งหมดไปกับการดูแลสัตว์รวมถึงค่าอาหารและค่ารักษาเขาไม่มีเวลาแม้แต่จะจัดการระดมทุนหรือขอรับบริจาคอย่างจริงจังเพราะการดูแลสัตว์เลี้ยงทั้งหมดต่างต้องใช้เวลามากมายจนแทบไม่มีเวลาพักอย่างไรก็ตามเขาบอกว่าสัตว์เหล่านี้กลับช่วยให้เขายังคงมีพลังในการใช้ชีวิตและเขาเชื่อว่าการได้ดูแลพวกมันซึ่งเป็นการสร้างกุศลก็น่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้เขายังคงแข็งแรงและไม่เคยเจ็บป่วยปัจจุบันเขาอาศัยอยู่กับแมว47ตัวและสุนัขอีก7ตัวขณะที่เท่ากระดูกของสัตว์ที่จากไปถูกฝังไว้ในสุสานเล็กๆข้างบ้านใต้ป้ายที่เขียนไว้ว่าขอให้หลับอย่างสงบแม้ภารกิจนี้จะดำเนินมานานกว่าทศวรรษครึ่งและยังไม่มีปัญหาแต่เขาก็รู้ว่าวันหนึ่งเมื่อเขาชราลงไปมากกว่านี้ก็อาจจะไม่สามารถทำหน้าที่นี้ได้ไหวอีกต่อไปจึงเป็นสิ่งที่เขาเกิดความกังวลว่านอกจากเขาแล้วจะมีใครที่เสียสละเพื่อสัตว์เลี้ยงที่ถูกทอดทิ้งเหล่านี้อีกหรือไม
1: ่ช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามช่วงทำใหม่ครับตอนนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งช่วงนะครับนั่นก็คือช่วงทำไมนะครับโดยช่วงทำไมจะเป็นช่วงที่ผมชวนคุณผู้ชมมาตั้งคำถามเพื่อจะหาทางออกหาคำตอบให้กับประเด็นต่างๆในสังคมนะครับและคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ผ่านทาง MBT2HD แห่งนี้นะครับหรือจะเป็นช่องทางออนไลน์ก็ได้นะครับที่ NBT-NBT นะครับหรือจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางทางแอปพลิเคชันนะครับที่ NBT Plus ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางเช่นเดียวกันนะครับอย่างที่บอกนะครับการตั้งคำถามเพื่อจะหาคำหาทางออกให้กับต่างๆในสังคมวันนี้มีอีกหนึ่งท่านที่จะมาช่วยตั้งคำถามนะครับนั่นก็คือท่านอาจารย์เกษมสันต์วีระกุลสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณสกรกฎ
0: ประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับเกี่ยวเนื่องหรือว่าเกี่ยวข้องกับสถาบันการศึกษางานวิจัยที่นำไปสู่นวัตกรรมนะครับจากงานวิจัยไปสู่นวัตกรรมจะมีมากน้อยอย่างไหนนะครับจะทำได้มากขนาดไหนผู้ที่จะมาให้คำตอบวันนี้นะครับก็คือท่านอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.คมสันต์มาลีศรีอยู่ในรายการกับเรานะครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ต้องขอบพระคุณท่านอธิการนะครับ
2: ดีครับดีครับ
1: ที่คุณให้เกียรติกับทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
2: ครับ
1: ท่านอธิการครับเวลาพูดถึงงานวิจัยนวัตกรรมแล้วก็ประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยงานวิจัยเราพอเข้าใจนะคุณสกรกฎนะแต่คำว่านวัตกรรมเนี่ยมันดูยากๆมันดูงง
0: ๆมันดูไม่เป็นจริง
1: อาจารย์ลองอธิบายคำว่านวัตกรรมในภาษาที่คนดูทั่วไปเข้าใจได้หน่อยไหมครับ
2: ครับเราขอย้อนกลับมาเรื่องงานวิจัยนิดหนึ่งนะ
1: ครับ
2: งานวิจัยเนี่ยในทางสถาบันการศึกษาในทางมหาลัยเนี่ยก็มันก็มีหลากหลายรูปแบบนะแต่งานวิจัยที่มันจะสามารถตีพิมพ์ได้ในวารสารชั้นนำเนี่ยมันจะต้องเป็นงานวิจัยที่มันต้องเป็นอันดับหนึ่งเท่านั้นแล้วก็ไม่เคยมีใครทำมาก่อนแล้วมันเป็นงานวิจัยที่ค้นคว้าอะไรใหม่ๆนั่นคืองานวิจัยลึกๆจะเป็นอย่างนั้นแต่นวัตกรรมนี่แตกต่างกันนะครับสำหรับนวัตกรรมแล้วเนี่ยโดยหลักการนวัตกรรมก็คือมีการประยุกต์นะฮะไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยก็ดีนะฮะมันอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นงานวิจัยขั้นสุดนะฮะแต่มันเป็นงานวิจัยที่เอาไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาการเข้าไปดูแลสังคมการเข้าไปในเรื่องของอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันในมิติต่าง
1: ๆ
2: ที่มันมี impact นะฮะอันนี้เราก็ถือว่างานวิจัยงานทดลองต่างๆเหล่านี้สามารถสร้างนวัตกรรมเพราะฉะนั้นนวัตกรรมไม่ใช่เรื่องอะไรที่มันยากแล้วมันไกลตัวอย่างที่หลายๆคนคิดนะครับ
0: เป็นงานเล็กๆน้อยๆที่อยู่ใกล้ๆตัวแต่ว่ามันสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนให้กับสังคมสร้าง impact ได้ก็ถือว่าเป็นนวัตกรรม
2: ใช่ครับสามารถเอาไปใช้ได้จริงแล้วมันก็ได้ไปดูแลนะฮะสังคมได้ไปช่วยเหลือในมิติต่างๆได้อย่างเงี้ยเราก็เรียกมันว่านวัตกรรมได้แล้วนะครับ
1: อย่างโทรศัพท์ที่คนไทยนิยมสกรกฎเนาะโทรศัพท์มาบวกกับไอ้เครื่องฟังเพลง iPod รวมเป็นก็เป็นโทรศัพท์มือถือที่ฮิตกันทั้งโลกโทรศัพท์ไปบวกกับชุมชนที่ขับรถแท็กซี่กลายเป็นบริการพิเศษก็ฮิตอันนี้ก็ถือว่าเป็นนวัตกรรม
2: ใช่ครับ
1: ผมว่าใจถูกใช่ไหมครับ
2: ถูกครับก็คือหลายๆเรื่องที่มันมีอยู่แล้วแล้วมันมีการต่อยอดแล้วจริงๆเมื่อเวลาเปลี่ยนเมื่ออะไรเปลี่ยนเนี่ยมันมีหลายๆเรื่องที่สังคมเขาต้องการอะไรเพิ่มเติมแค่เราเติมอะไรไปนิดนึงเนี่ยมันถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ทันทีนะครับ
1: ในโลกเวลาเขาจัดลำดับนวัตกรรมกันเขาบอกว่าประเทศที่นวัตกรรมดีๆเก่งๆเนี่ยก็จะมีสภาพเศรษฐกิจที่ดีประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีเนี่ยอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงครับ
2: เพราะว่างานวิจัยเนี่ยมันบางเรื่องเนี่ยนะฮะอย่างที่เราบอกว่างานวิจัยบางทีมันไกลเกินที่จะเอามาประยุกต์ใช้ในการทำงานแต่นวัตกรรมเนี่ยถ้ามหาลัยไหนนะฮะที่สร้างนวัตกรรมแล้วประเทศไหนที่เอานวัตกรรมไปต่อยอดได้เนี่ยมันย่อมเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในปริมาณที่มากเพราะว่าอย่างที่บอกว่านวัตกรรมมันคือสร้าง impact ต่อคนสร้าง impact ต่อสังคมเพราะนั้นเมื่อเราสร้างนวัตกรรมก็มีคนอยากได้ก็มีคนซื้อบริการมีคนซื้อในมิติต่างๆแต่บางทีงานวิจัยเวลางานวิจัยลึกๆเข้าไปเนี่ยโอ้มันจะมีงานวิจัยแค่ไม่กี่อันที่มันเป็น impact ของสังคมมากๆแต่งานนวัตกรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่หลายๆคนเนี่ยสามารถเอาไปใช้ได้สามารถเอาไปช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นทางการเกษตรก็ดีมีนวัตกรรมอะไรนะฮะที่ทำให้เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรมีทำยังไงที่ให้ปุ๋ยในปริมาณที่พอเหมาะอย่างเงี้ยเราก็ใช้นวัตกรรมจับบางทีใช้ AI ใช้อะไรเช็คต่างๆเหล่านี้ถือว่าเป็นนวัตกรรมได้ทั้งสิ้นเลยนะคร
1: ับ คุณสกรกฎผมจะลองอ่าน10อันดับแรกของประเทศที่มีนวัตกรรมโดดเด่นที่สุดในโลกล่าสุดนะ
2: ครับ
1: สวิตเซอร์แลนด์1จะเห็นดีไหมดีสวีเดน2อเมริกา3เกาหลีใต
2: ้โอ้ครับ
1: จากเอเชียสิงคโปร์อันดับที่5ของโลกนะครับแล้วก็ไปสหราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ฟินแลนด์เดนมาร์กแล้วก็จีน
0: โอ้อยู่ยุโรปซะเป็นส่วนใหญ
1: ่เห็นไหมแล้วก็มีหน้ามีเกาหลีใต้สิงคโปร์จีนแต่ไทยเรา40กว่านะอาจารย์นะ
2: ครับ
1: ตอนนี้ที่น่าตกใจคือเวียดนามแซงเวียดนามแซงทีนี้อาจารย์บอกนวัตกรรมเป็นเรื่องใกล้ตัว น้ำท่วมที่สชล.ที่ลาดกระบังของอาจารย์เห็นบอกใช้นวัตกรรมไปช่วยเรื่องน้ำท่วม
2: ก็จริงๆแล้วน้ำท่วมครั้งนี้ที่ผ่านมาก็ใช้นวัตกรรมหลากหลายเลยนะครับก็คุยกับทางท่านรองนายกนะครับท่านดูแลยศนันท์ท่านดูแลกำกับในเรื่องของอวอยู่แล้วนะท่านก็มาพูดคุยว่ามีนวัตกรรมอะไรที่ไปช่วยได้บ้างนะฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของที่เราทำร่วมกับทาง SCG นะฮะที่มันทำเป็นในเรื่องของเป็นโฟตติ้งโมดูล่าก็เอามาต่อเป็นแพขนาดใหญ
1: ่
2: ซึ่งแพขนาดใหญ่หลายๆคนบอกแล้วมันนวัตกรรมอะไรมันธรรมดาแต่แพขนาดใหญ่ที่เราว่าเนี่ยนะฮะขนาดเวลาเราต่อออกมาแล้วเนี่ยมันขนาดประมาณ10เมตรคูณ10เมตรแต่ปรากฏว่ามันกินน้ำเนี่ยแค่ประมาณไม่ถึง10เซน
1: มันเบาและลอย
2: มันเบาและลอยแล้วเวลาเราเอาพวกของอะไรต่างๆเนี่ยเอาไปใส่มันสามารถที่จะขนย้ายสิ่งของเอาไปช่วยเหลือนะฮะ

0: ผู้ที่ประสบภัยได้ดีมันไม่ได้เหมือนกับเรือนะฮะถ้าเรือเนี่ยมันกินระวางน้ำลึกทีเนี่ย30-50เซนอันนี้ต่างกันแล้วอย่างเงี้ยเราบอกเคสอย่างเงี้ยที่เราคุยกับทาง SCG บอกเฮ้ยอันเนี้ยดีเป็นนวัตกรรมแล้วดึงเอามาใช้เลยก็เกิดโมเดลเนี้ยโมเดลแรกที่สจล.แล้วก็ทางท่านรองนายกอาจารย์เชนมาปุ๊บก็เห็นว่าอันเนี้ยมันน่าจะใช้ในการเอาไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเงี้ยคือนวัตกรรมที่มันเกิดการทำงานร่วมกันระหว่างภาคอุตสาหกรรมกับทางมหาลัยมันก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้จริ ง
1: แล้วก็ใช้ได้จริง
0: ใช้ได้จริงเลยฮะแล้วก็
1: เห็นบอกอย่างโดนปกติเขาใช้บินอัดวิดีโออันนี้ก็ใช้ส่งอาหาร
0: ใช้โดนส่งอาหารแล้วเพราะแต่ก่อนเนี่ยเราเคยคุยว่าจะเอาโดนส่งของยังไงอันนี้ได้ลองเลยเพราะว่าบริเวณน้ำที่มันลึกๆมากบริเวณร่มเกล้าอย่างเงี้ยนะครับบางครั้งเนี่ยจุดที่มันลึกมิดเนี่ยมันต้องรอรถทหารขนาดใหญ่แต่การส่งอาหารเนี่ยมันส่งตลอดทุกวันถ้ามีโดนขนอาหารจากจุดดึงเอาไปดรอปไปอีกจุดดึงแล้วเดี๋ยวมีประชาชนมาเขาก็จะมาช่วยกันนะฮะในเรื่องของการที่จะเอาไปช่วยกันแจกอย่างเงี้ยมันเกิดความร่วมไม้ร่วมมือแค่ประยุกต์แบบนี้มันก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับ
2: แปลว่าเรายุกจากโดนเดิมใช่ไหมครับหรือว่าเรามีการ
0: โดนเดิมเลยฮะ
2: เพิ่ม
0: โดนเดิมเดิมเลยฮะโดนเดิมแต่มันบางทีโดนทางการเกษตรก็ดีนะสามารถยกของได้ตันหนึ่งของได้500กิโลก็สามารถตัวเนี้ยประยุกต์แล้วก็สามารถที่จะมีการคอนโทรลระบบคอนโทรลแล้วก็ไปยังจุดเป้าหมายแล้วก็เอาของไปดรอปไปตรงจุดนั้นนะครับ
1: อันนี้ก็เป็นนวัตกรรมอีกแบบมันมีได้หลายรูปแบบ
0: ที่อ
1: าจารย์พูดแต่ว่าประเด็นคือต้องมาสร้างผลกระทบในเชิงบวกกับสังคม
0: ถูกต้องครับ
1: หรือว่าจะเศรษฐกิจการเมืองสังคมอะไรก็แล้วแต
0: ่
1: เร็วๆนี้คุณสกฎที่ลาดกระบังมีงานใช่ไหมครับลาดกระบังนิทัศน
0: ์
1: เม
0: ื่
1: อต้นกันยาที่ผ่านมาบอกมีของดีเยอะแต่เสียดายผมไม่ได้มีโอกาสไปและโชคดีที่จัดก่อนน้ำท่วมนะ
0: พอดี
1: ไม่งั้นจะต้องว่ายน้ำก็ไปดูกันเน
0: ี่
1: ยมีอะไรที่อยากจะเล่าสู่กันฟังบ้างครับ
0: ครับก็การจัดงานลาดกระบังนิทัศน์ที่ผ่านมานะฮะก็เป็นการรวมเอานวัตกรรมมี400กว่านวัตกรรม
1: 400กว่าน
0: ะฮะ400กว่านวัตกรรมที่เกิดจากทางอาจารย์นะฮะกับทางนักศึกษาร่วมกันทำนะฮะแต่นวัตกรรมที่เป็นไฮไลท์ที่เราจัดไว้ที่พอ 5,000 ที่นั่งเนี่ยนะฮะที่มันมี impact มากเราก็คัดเลือกออกมา100นวัตกรรมอีกที่เหลืออีก300กว่านวัตกรรมก็จะไปกระจายอยู่ตามคณะต่างๆเพราะฉะนั้นงานนี้เราจะมีตัวฮอลใหญ่ๆเป็นที่รวมนวัตกรรมนะครับในส่วนตรงนี้แล้วก็แต่ละคณะก็เปิดหมดเพราะฉะนั้นนอกจากมีการโชว์นวัตกรรมแล้วเราก็มีโอเพนเฮาส
1: ์
0: ของแต่ละคณะแต่เราบอกว่าลาดกระบังเราจะไม่ทำโอเพนเฮาส์แบบให้คนมาเดินดูเราบอกว่ามันไม่น่าใช่แล้วมันก็จะเป็นเวิร์กช็อปเพราะนั้นตอนนี้ก็คือต้องดึงให้เยาวชนมาสัมผัสกับอาจารย์แล้วก็น้องๆนักศึกษามหาลัยเขาจะได้เรียนรู้เขาจะได้เกิดเป็น motivation เราตั้งใจการจัดงานครั้งนี้ให้ออกเป็นมหกรรมในการโชว์นวัตกรรมนะครับร่วมกับมิติอื่นๆอย่างเช่นในงานต่างๆแล้วเนี้ยนะฮะเราก็มีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบ้านบนดวงจันทร์นี่เป็นสเกลจริงที่เราทำงาน
1: เดี๋ยวอะไรนะครับผมได้ยินผิดว่าบ้านบนดวงจันทร์ของเราเองหรือ
0: ของเป็นการทำงานของเราร่วมกับทางจีนก็คือมหาลัยฮาร์บินที่มันเป็นความร่วมไม้ร่วมมือในเรื่องของงานนวัตกรรมในเรื่องของอวกาศนะฮะทางฮาร์บินเนี่ยบอกว่าเขาเนี่ยเขาจะไปสร้างในเรื่องของบ้านบนดวงจันทร์อยู่แล้วนะฮะแล้วก็อยากจะให้ประเทศไทยเนี่ยออกแบบช่วยกันออกแบบเป็นโมเดลของแต่ละประเทศอันนี
1: ้
0: เขามีโปรแกรมนั้นอยู่แล้วแล้วเขาเห็นว่าเรามีงานลาดกระบังนิทัศน์เขาก็เลยร่วมกับทางสจล.ออกแบบเลยแล้วเขาก็สนับสนุนทำให้เราสามารถที่จะสร้างไอ้ตัวลูน่าเบสนะฮะขึ้นมาในสเกล1:1ที่งานลาดกระบัง
2: คือสเกลขนาดจริง
0: ขนาดจริงเลยฮะแล้วคนเข้ามาปุ๊บก็จะเห็นภาพว่าเขาใช้ชีวิตยังไงเขาจะมีวิธีการกลั่นน้ำยังไงน้ำไม่มีแต่เขาจะดึงเอาน้ำในอากาศเนี่ยมาคอนเดนนั่นก็เครื่องไม้เครื่องมือตัวเนี้ยก็มีอยู่ในบ้านบนดวงจันทร์ด้วยนะฮะก็เป็นองค์ประกอบทำให้เห็นว่างานวิจัยถ้าคนจะไปอยู่ในอวกาศเขาจะมีชีวิตเขาจะสามารถทำอะไรยังไงได้บ้างอาหารที่จะไปใช้ในอวกาศต่างๆเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นความร่วมมือของภาคคณะอุตสาหกรรมอาหารของเรานะฮะร่วมกับมิติต่างๆทำอาหารที่เอาไปสามารถใช้ได้บนอวกาศนะ
1: อาจารย์ผมคิดแบบนี้ถูกไหมครับหลายคนเวลาฟังแบบนี้สร้างบ้านบนดวงจันทร
0: ์
1: ทำน้ำบนดวงจันทร์ทำอาหารปลูกพืชเนี่ย
0: ครับ
1: สงสัยจะสติไม่ดีเพราะว่ามันดูไกลตัวแต่ว่าผมว่าอย่างนี้ถูกไหมครับว่าเทคโนโลยีพวกนี้หรืองานวิจัยพวกนี้นวัตกรรมพวกนี้เวลาไปสุดท้ายแล้วมันมาประยุกต์ใช้ในโลกของความเป็นจริงได้อันนี้ถูกต้องไหมครับ
0: ถูกต้องเลยครับเพราะว่าเคสอย่างเนี้ยนะฮะตอนที่เขาจะไปสร้างบ้านเหมือนดวงจันทร์หรือดาวอังคารตอนนี้มีการพูดกันแล้วความหมายหมายถึงว่าเขาพยายามอย่างเช่นในขั้วโลกเนี่ยโดยปกติในคนเราไปอยู่บนขั้วโลกเนี่ยเราก็ไม่สามารถไปอยู่แบบอิสระได้นะฮะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีการโปรเทคร่างกายเพราะนั้นถ้าเขาโปรเทคร่างกายแค่ว่าทางในส่วนของอวกาศเราต้องโปรเทคเรื่องรังสีต้องใส่ชุดอวกาศมันก็จะสามารถไปใช้ชีวิตในสภาวะอากาศที่ไม่ปกติเนี่ยมันมีการ

0: เรียนแบบสถานะจำลองในโลกของเราก่อนนะฮะแล้วก็ขึ้นไปใช้ในอวกาศเพราะนั้นการเรียนรู้ของอวกาศก็สามารถเอามาประยุกต์กลับมานะฮะมาใช้บนโลกเราในหลายๆเรื่องนะเขาก็ทำแบบนั้นเพื่อมันไปเร่งปฏิกิริยาแล้วก็เอามาใช้อีกหน่อยเราอาจจะต้องไปอยู่ใต้ทะเลนะฮะบ้านที่อยู่ใต้ทะเลลึกนะฮะในมิติต่างๆก็มันก็ไม่ได้ต่างอะไรจากไปอยู่นอกโลกเพราะมันก็ต้องใช้ระบบที่มันดูแลพิเศษเหมือนกันนะครับ
1: เห็นบอกมีรถแข่งใช่ไหมคุณสองประกอบ
2: F1 แต่ว่าไม่ใช่ F1 แบบธรรมดาด้วยใช่ไหมครับที่มาโชว์
0: เป็นโซล่าน
2: ะฮะคือปกติใช้น้ำมันแต่อันนี้ใช้พลังงานแสงอาทิตย์
0: ใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะฮะ
3: แล้วมันจะวิ่งได้เร็วสักแค่ไหนอาจารย
0: ์โอ้เขาก็วิ่งแล้วตัวนี้เขาก็ไปแข่งมาในทั่วโลกแล้วนะครับแล้วก็ในงานนี้ก็ถือว่าอย่างที่บอกว่ามันเป็นความร่วมไม้ร่วมมือนะฮะระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นนะฮะกับทางมหาลัยโตไกกับสจล.นะฮะก็เอาตัว F1 ตัวเนี้ยนะฮะเอาพวกไอตัวโซล่าคาร์นะฮะเอามาโชว์ในงานราชกระบังดิทันนะฮะแล้วก็สามารถที่จะเปิดสามารถที่จะเข้าไปนั่งแล้วสามารถที่จะขับเคลื่อนได้ทำให้หลายๆคนนะฮะน้องๆที่มาผู้ปกครองที่มาหรือว่าทางของเราทางรัฐมนตรีท่านก็สนใจนะฮะมันก็เลยเห็นภาพว่าเนี่ยแหละมันคือความร่วมไม้ร่วมมือนะฮะระหว่างเน็ตเวิร์กที่เรามีขึ้นเพื่อจะพัฒนาในเรื่องของนวัตกรรมในอนาคตประเทศไปด้วยนะครับ
2: งานดูน่าสนใจมากเลยในแต่ละปีเนี่ยมีการวางแนวทางหรือธีมของงานไหมครับอย่างเช่นปีนี้จะไปเรื่องของอนาคตปีนี้ไปเรื่องของเทคโนโลยีเป็นต้นนะ
0: ครับปีนี้เราใช้หลักการที่เราเรียกว่า Form Lab to Life
3: จากห้องทดลอง
0: มาสู่ชีวิตจริงนะฮะเพราะฉะนั้นแต่สิ่งเนี้ยนะฮะมันจะความยั่งยืนเนี่ยมันจะต้องเกิดการขับเคลื่อนแบบนี้แหละเพราะว่า Form Labแต่ขึ้นหิ้งเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ที่เราที่ทางสถาบันการศึกษาเป็นจำเลยของสังคมด้วย
2: ศัพ
0: ท์อย่างเงี้ยมาตลอดนะฮะแต่ถามว่าที่มันเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าความร่วมไม้ร่วมมือกับหลายๆภาคส่วนมันไม่ได้ถูกส่งมาเพราะนั้นอาจารย์มหาลัยเวลาเราทำงานวิจัยเนี่ยก็คือเราก็คิดหาอะไรวิจัยที่มันล้ำๆแต่เวลาถ้าพูดถึงมันล้ำๆเนี่ยมันเกิดประโยชน์ต่อประเทศมากไหมมันเกิดอิมแพคต่อเศรษฐกิจมากไหมตัวเนี้ยมันต้องกลับมาคิดกันเพราะฉะนั้นในตอนนี้ Form Lab to Lifeมันถึงจะตอบโจทย์มากกว่าเพราะว่ามันจะเป็นตัวกระตุ้น GDP ให้กับมิติต่างๆที่มันเกิดขึ้นด้วยนะครับ
3: คืออาจารย์กำลังจะบอกว่างานวิจัยที่เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการซึ่งก็จำเป็น
0: ก็จำเป็นนะแท็กนั้นก็ต้องเดิน
3: เพียงแต่ว่าวันนี้ต้องมาเพิ่มงานวิจัยเพื่อชีวิตเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนให้มากขึ้น
2: คือใช้ได้จริงด้วยใช่ไหมครับ
0: แล้วก็มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจเพราะว่าเรื่องพวกนี้มันต้องขายได้นะฮะตอนนี้เงินที่มันไม่เข้ามาที่มหาลัยเพราะว่าอาจารย์มหาลัยทำงานวิจัยแต่งานวิจัยตัวนี้มันต่อยอดไม่ได้มันขายไม่ได้เพราะนั้นมันก็ใช้เงินทุ่มไปตลอดแต่มันไม่มีเงินรีเทิร์นกลับมาตอนนี้คือสถาบันการศึกษาเนี่ยต้องการที่จะมีเงินเพื่อไปกระตุ้นโดยเฉพาะงานวิจัยที่ยังอยู่ใน early stage นะฮะในเฟสแรกๆเนี่ยถ้าเราไม่มีเงินเนี่ยถามว่าภาคอุตสาหกรรมหรือใครต่างๆ VC venture capital จริงๆมีเยอะแยะนะฮะแต่ VC เนี่ยเขาลงทุนกันเขาไม่ได้ลงทุน early stage เขาลงทุนตอนที่มันตอบโจทย์ TIL ในระดับที่สามารถที่จะเป็น spin off เป็นบริษัทเป็นอะไรได้แล้วเพราะฉะนั้นจุดนี้แหละคือแกปจุดอ่อนของเราว่าถ้าเรากระตุ้นในเรื่องของขบวนการ early stage มีงานวิจัยแต่ต้องดึงเอกชนมาร่วมตั้งแต่แรกนะฮะมันจะเกิดการต่อยอดแล้ว impact ของประเทศไทยประเทศไทยเป็นประเทศที่มี creativity ค่อนข้างดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราวางจุดนี้แล้วทำเป็น strategic ของประเทศนะครับผมเชื่อมั่นนะครับว่าในเรื่องของงานวิจัยเราเนี่ยไม่น่าแพ้ในส่วนของเวียดนามในส่วนของอะไรความเป็นครีเอทีฟของเราเนี่ยมีค่อนข้างดี
3: แต่ความเป็นครีเอทีฟถ้าไม่ทำออกมามันเรียกจินตนาการเฉยๆไม่เรียกนวัตกรรมใช่ไหม
0: ใช่ครับมันเป็นจินตนาการซะเยอะว่าเรา
3: ส่วนใหญ่อาจารย์แล้วเป็นอย่างนี้ผมเข้าใจถูกไหมครับว่านวัตกรรมจะเกิดขึ้นได้ตอนแรกที่เริ่มทำการทดลองเริ่มทำการวิจัยเนี่ยมันใช้เงินเยอะ
0: ใช่ครับ
3: เอกชนล้วนๆเนี่ยยากหลายๆอย่างที่เราใช้กันนะอินเทอร์เน็ตคอมพิวเตอร์เนี่ยรัฐบาลทั้งนั้นอ่ะสหรัฐที่เขาทำรัฐบาลไทยเนี่ยควรจะเพิ่มงบพวกนี้อีกสักมากน้อยแค่ไหนอาจารย
0: ์งบในเรื่องของงานวิจัยในส่วนของเราเนี่ย GDP ที่เราลงกับงานวิจัยเนี่ยมันน้อยมากๆนะฮะถ้าเทียบเป็น 0.1 0.2 ของ GDP
3: ครึ่งเปอร์เซ
0: ็นต์ใช่เพราะฉะนั้นในคอนเซ็ปต์แบบนี้มันไม่เป็นตัวกระตุ้นที่จะทำให้เกิดงานวิจัยที่จะไปต่อยอดเพื่อทำให้เกิดนวัตกรรมจริงๆนะฮะแล้วก็ภาครัฐก็ไปดึงเอกชนเข้ามาร่วมแต่ถามว่าเอกชนเขาร่วมแต่เขาไม่ร่วมเฟสแรกไม่มีใครที่จะเอาลง
2: มันยังไม่เห็น
0: ท
2: ุ
0: นตัวนี้เ าไปเพราะฉะนั้น
1: ต้องเห็นต้นแบบหน่อย
0: ใช่ครับการลงทุนภาคนี้ต้องเป็นภาครัฐที่จะฟีดเงินเข้าไปแล้วก็โฟกัสให้ชัดว่าถ้า early stage แล้วเนี่ยจะมีคนมาต่อนะฮะใน middle stage แล้วก็ในตัวที่จะสามารถเข้าไปใช้ในชีวิตจริงได้แล้วนะครับ
1: เพราะฉะนั้นก็หนึ่งรัฐจะต้องสนใจลงเงินมากกว่านี้อย่างสิงคโปร์ที่เป็นที่หนึ่งของโลกเนี่ยเป็นเพราะรัฐเขาลงเงิน 1% GDP นะ
0: ช่วย

0: สองเขามีโฟกัสชัดเจนจะลง4หมวดเนี่ยทำผลักดันนโยบายชัดเจนอันนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะทำแบบสิงคโปร
1: ์ครับตอนนี้เนี่ยก็มีการพูดคุยกันนะท่านรองนายกท่านจันยศนันเนี่ยจะเข้าใจในปริบทตัวนี้ได้ดีนะฮะแต่จริงๆภาพมันก็ต้องเป็นภาพรวมของรัฐบาลนะถ้าเข้าใจแล้วมีการสนับสนุนงบประมาณจริงจังนะฮะตอนแรกจริงๆงบของทางงานวิจัยถูกตัดไปเยอะนะท่านก็ไปดีเฟนต์งบกลับไปได้เพราะว่ารัฐบาลก็เห็นถึงความสำคัญแล้วพอแล้วท่านไปดีเฟนต์นะครับเพราะฉะนั้นภาพตัวนี้ก็ได้กลับมาส่วนนึงนะฮะแต่ก็ยังต่ำอยู่ดีนะฮะแต่ถ้าเราบอกว่าภาพเราจะต้องใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนประเทศจริงๆแล้วไปเป็นตัวกระตุ้น GDP เนี่ยผมว่าใช้ระยะเวลาตัวนี้แล้วก็ต่อเนื่อง 2-3 ปีเนี่ยผมจะเห็นว่าเราจะเห็นนะฮะว่าประเทศไทยแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามบอกว่าเราไม่แพ้นะฮะ
0: อย่างคุณชอก็กดอย่างมาเลเซียสิงคโปร
1: ์ครับ
0: ไม่ว่ามาเลเซียสิงคโปร์เองหรือเทคโนโลยีนันยางเองเชื่อมกับเอกชนรายใหญ่ใกล้ชิดมากทำวิจัยทางประเทศไทยสจล.มีโอกาสทำแบบนั้นบ้างไหมครับ
1: ตอนนี้นะฮะก็ภาคเอกชนไม่ว่าทางอย่างที่เราบอกว่ามีการเชื่อมโยงกับทางกลุ่มของ SCG กลุ่มของทางปตท.หรือกลุ่มของทางตรงไหนเนี่ยหลายๆภาคส่วนของภาคเอกชนเนี่ยตอนนี้ก็กลับมานะฮะกลับมาตระหนักเรื่องพวกนี้มากขึ้นแต่ก่อนเนี่ยประเทศไทยคือรับจ้างผลิตถูกมั้ยฮะเรารับจ้างผลิตเราไม่สนเลยนะฮะเรื่องอินโนเวชั่นเพราะเรารับจ้างผลิตแค่นั้นเราก็พอใจอยู่แล้วเพราะนั้นบริษัทใหญ่ๆจบกันที่ตรงนั้นหมดแต่มาณตอนนี้เรารับจ้างผลิตไม่ได้แล้วค่าแรงเราสูงอะไรสูงก็กลับมามองเฮ้ยเราต้อง create นะฮะในเรื่องของนวัตกรรมขึ้นมาเองเพราะนั้นตอนนี้บริษัทอะไรต่างๆก็กลับมหาวิทยาลัยว่าจะมีอะไรที่เขาจะไปใช้ได้แต่ส่วนใหญ่ก็ยังเข้าใจกันว่าจะเอามาแล้วก็จะเอาไปทำเลยซึ่งมันทำไม่ได
0: ้
1: ของงานวิจัยของมหาลัยเนี่ยต้องรับการต่อยอดรับการประยุกต์เพิ่มเติมแล้วก็จะต้องใส่ทรัพยากรเติมลงไปไม่งั้นไม่มีทางที่เข้ามามหาลัยแล้วเอาไปช็อปแล้วก็เอาไปสร้างอะไรได้เลยเนี่ยมันทำไม่ได
0: ้ครับอาจารย์ครับคุณสองก็กดเวลาอ่านข่าวเนี่ยประเทศไทยก็ยังมีปัญหาหลักๆอยู่2เรื่องใช่ไหมสังคมสูงวัย
1: ครับ
0: แก่เร็วมากแต่ยังจนด้วยนะสองเรื่องความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมไคลเมทเชนสองเรื่องเนี่ยสจล.ได้จับมือกับเอกชนรายไหนหรือต่างประเทศไหนเพื่อทำงานวิจัยทำนวัตกรรมมาแก้ปัญหาเหล่านี้ไหมครับ
1: ครับก็พูดถึงในเรื่องของสังคมผู้สูงวัยนี่ดีเลยนะฮะตอนนี้เราจากงานวิจัยตัวนี้ก็มีฟอรัมที่เกี่ยวข้องกับ longevity นะฮะ
0: longevity
1: เราตอนนี้เราโคกับทางอายุรเวทของอินเดียประเทศอินเดียเนี่ยนะฮะเขาคำนึงถึงในเรื่องของการดูแลเรื่องสุขภาวะเพราะว่าปรากฏว่าประเทศที่มีประชากรเยอะๆแต่ปรากฏว่ามีคนแก่มากๆแล้วคนเหล่านี้อย่างประเทศไทยก็ตอนนี้ก็เจอปัญหาแล้วนะฮะว่าคนที่อายุยืนขึ้นเนี่ยปรากฏว่าอายุยืนแต่คุณภาพชีวิตเขาแย่มากตังค์เขาหมดไปตั้งแต่อายุประมาณ60ปลายๆแล้ว
0: แต่อายุยืนและแข็งแรง
1: ใช่
0: ไหม
1: แต่อาย
0: ุ
1: ยืนแล้วตังค์หมดนอนติดเตียง
0: ไม่ได
1: ้มันไม่ได้เพราะนั้นคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัยเนี่ยถ้าจะต้องให้เขาเป็นอายุยืนแล้วที่เขาเป็นผู้สูงวัยที่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้เนี่ยมันต้องกลับมาพูดในเรื่องของ longevity จะต้องดูแลเขาตั้งแต่เริ่มต้นอย่างไรไม่ให้เขาป่วยง่ายเพราะเขาป่วยง่ายก็ต้องเสียเงินเขาเยอะเสียเงินรัฐบาลก็เยอะนะฮะเพื่อที่จะดูแลเพราะนั้นเรื่องกระบวนการต่างๆเหล่านี้เราก็มามีการร่วมกับทางภาคเอกชนว่าในคอนเซปต์ของ longevity ที่มันจะเกิดขึ้นณตอนนี้นะฮะนี่น่าจะเป็นจุดที่สำคัญอย่างเช่นตอนนี้เราทำโปรแกรมเรามีดีไซน์โปรแกรมที่เราใช้ศาสตร์ของจีนนะที่จับบนใบหน้าแล้วสแกนบนใบหน้าปั๊บเนี่ยเราจะรู้สุขภาวะเขาทันทีแล้วเราถามว่าเรื่องพวกนี้ทำไมนะฮะทุกส่วนนะฮะทุกภาคส่วนของภาครัฐเนี่ยทำไมเราไม่ใช้เป็นอย่างเงี้ยเฮลท์เช็คสุขภาพของบุคลากรแล้วก็ถ้าเขามีสุขภาพแบบนี้ให้เขาออกกำลังกายถ้าเขามีสุขภาพที่ดีขึ้นเราให้อะไรแต้มต่อเขาดีกว่าเอาไปรักษาเขาเนาะเราถ้าเรามีกลยุทธ์เรามีอะไรแบบเนี้ยก็จะทำให้หลายๆคนเนี่ยสามารถเข้าถึงบางคนก็ไม่อยากเจาะเลือดไม่อยากอะไรแต่วิธีการสแกนใบหน้าเนี่ยสามารถที่จะรู้ว่าความดันเขาเป็นยังไงเขามีปริมาณน้ำตาลเป็นยังไงหรืออะไรเป็นยังไงผมว่าเรื่องพวกนี้มันไปไกลแล้วเราน่าจะใช้ประยุกต์เรื่องพวกนี้ก็มีการคุยนะฮะอย่างเนี้ยนะเครื่องสแกนใบหน้าแล้วก็จะสามารถที่จะรู้ในเรื่องของสุขภาวะของเขาเบื้องต้นตัวเนี้ยผมว่าเราก็ตั้งใจทางภาครัฐก็บอกว่าขอเอาไปใช้ที่อื่นเราบอกว่าตัวเนี้ยเดี๋ยวเสร็จจากนี้ไปแล้วเนี่ยเราไปขยายผลได้เลย
0: เห็นบอกว่าตั้งชื่อให้ชื่อไม่ให้เหมือนชื่อหมอดูในวรรณกรรม
1: ชื่อพี่เพก
0: พี่เพกนี่เป็นหมอดู
1: เป็นหมอดูแต่จริงๆแล้วนี่เป็นหลักวิทยาศาสตร์ล้วนๆนะฮะ
2: มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์มาซับสนับสนุน
1: มาซัพพอร์ตแล้วก็มีระบบ AI ที่ไปคอลเลกต์ข้อมูลเพราะว่าหลายๆคนไปตรวจเขาบอกอาจารย์อันนี้มันดีจริงๆเพราะว่าเวลาเขามีปัญหาเรื่องสุขภาวะทางหัวใจเฮ้ยมันทำผลมันบอกได้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าศาสตร์จีนเขาไปไกลนะอันนี้เราไปร่วมกับมหาลัยของจีนแล้วก็ ทำในเรื่องของโปรแกรมตัวนี้ขึ้นมา
0: ผมเคยได้ยินข่าวนี้จริงเขาใช้บริษัทประกันไปเลยจะตรวจว่าคุณจะประกันคุณสุขภาพแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงหรือไปหาหมอพวกนี้มันช่วยได
3: ้
0: พวกนี้ช่วยได้อีกอันหนึ่งอาจารย์ผมอ่านข่าวต่างประเทศเนี่ยเริ่มสนใจการสร้างบ้านด้วยไม้ก็ทั้งคอนกรีตทั้งเหล็กกล้าซึ่งสร้างเป็นบ้านเป็นตึกที่เราทำกันอยู่ทุกวันนี้มันปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เยอะเหลือเกิน
1: เยอะมาก
0: นวัตกรรมพวกนี้มีบ้างไหม
1: คือในงานลาดกระบังนิทัศน์เนี่ยเรามีฟอรัมที่เราเกี่ยวข้องกับในเรื่องของเรียกว่า Wood Economic Forumนะฮะซึ่งมีการรวมเอาหลายๆประเทศเข้ามาโดยเฉพาะในโซนยุโรปในโซนยุโรปเนี่ยเขาเอาแวร์เรื่องนี้มากๆนะฮะต้องบอกว่าอาคารสูงที่ก็เป็นอาคาร30ชั้นก็ทำด้วยไม้หมดแล้วนะฮะเพราะว่าในเรื่องของเทคโนโลยีตัวนี้แต่เราก็นำเอาเทคโนโลยีของเขาเนี่ยนะฮะที่เราเรียกว่าคูลแลมนะฮะเอาไม้ตัวนี้มาใช้แล้วก็เอามาทำให้โครงสร้างของไม้เนี่ยเราไปลดวอยต่างๆในไม้ลง
0: นะฮะวอยคืออะไรอาจารย
1: ์วอยก็คือเป็นช่องว่างหรือว่าอย่างเช่นถ้าเป็นต้นไม้เนี่ยก็จะมีท่ออาหารท่อน้ำหรืออะไรต่างๆเนี่ยถ้าเราบีบตัวเนี้ยนะฮะบีบอัดตัวเนี้ยให้มันหายไปมันก็จะเหลือ
0: แข็งแรง
1: ขึ้นแล้วก็จากไม้ที่มันมีขนาดเล็กๆเนี่ยเราก็เอามาประกอบกันเป็นโครงสร้างขนาดใหญ
0: ่
1: แล้วก็สามารถทำเป็นเสาสามารถทำเป็นคานเราเรียกว่าโครงสร้างคูแลมงานตัวเนี้ยเราก็เอามาโชว์ในงานที่งานรัฐกรรมนิทัศน์ทำเป็นอาคารเลยนะฮะอยู่ริมน้ำตัวเนี้ยเราก็ได้เอามาโชว์แล้วก็ในส่วนของไม่ว่าจะเป็นเนเธอร์แลนด์ก็ดีเยอรมันนะฮะสวีเดนคนพวกเนี้ยนะฮะประเทศพวกเนี้ยเขาสนใจเรื่องพวกนี้มากแต่ทำไมก็ถึงมารวมกันที่เมืองไทยในงาน Food Economic Forum เพราะว่าไทยมันมีเสน่ห์ตรงที่ว่าเขาบอกว่าไม้ที่เขาปลูกเนี่ยเขาใช้เวลา 30-40 ปีและนโยบายของเขาเนี่ยฮะตัด1ปลูก3
0: คือเขาปลูกไม้เพื่อมาสร้างบ้านไม่ได้ไปถางป่า
1: ไม่ใช่
0: ปลูกบ้านนะต้องแยกให้ชัดก่อน
1: ใช่ครับแล้วเขามี strategy เขาชัดเจนตัด1ปลูก3นั่นเป็นนโยบายเพราะนั้นเขาก็ทำอย่างนี้เขาได้เรื่อยมันเลยเป็น Food Economic ที่มันสามารถลดภาวะโลกร้อนแต่
0: ใช้30ปีของเราใช้กี่ปี
1: ของเราเนี่ยนะฮะเราใช้เวลาประมาณ5ปี
0: โอ้ไม่อะไรครับ
1: 5ปีเนี่ยมันเป็นไม้โตเร็วเพราะว่าเขาเห็นไงฮะเขาเลยสนใจไม้โตเร็วไม้กลุ่มพวกไม้ยูคานะฮะแล้วก็ไม้ยางพาราแล้วเราก็สจล.ก็เอาไม้ยูคาไม้ยางพาราเนี่ยเอามารีดแล้วก็อัดเอาไอ้ตัวน้ำยางตัววอยอะไรต่างๆออกแล้วก็เอามาประกอบเนี่ยเขาก็เลยเห็นว่าเฮ้ยมันสามารถทำได้
2: แสดงว่าความแข็งแรงก็เทียบเท่ากันเลยใช่ครับ
1: ตอนนี้เทสความแข็งแรงระหว่างไม้เรากับไม้เขาเนี่ยมันได้ใกล้เคียงกันเขาก็เลยมองว่าประเทศไทยสามารถในเรื่องของวูดเอ็กโคโนมิกสามารถเติบโตได้เขาพร้อมที่จะเอาในเรื่องของเทคโนโลยีอะไรต่างๆมาลงเพราะเขาไม่ได้มองประเทศไทยอย่างเดียวพอเขามองเราเป็นฮับอาเซียนเขาจะขยายผลในเรื่องของวูดเอ็กโคโนมิกไปในกลุ่มประเทศอาเซียนเพราะนั้นจุดนี้ก็จะเป็นโอกาสในเรื่องของทางเศรษฐกิจของบ้านเราแล้วมันก็ยังทำให้บ้านไม้เนี่ยเราก็อยู่เราก็รู้นะมันเย็นมันดีกันเยอะอ่ะมันดีต่อจิตใจเราเห็นคอนกรีตเราเห็นอะไรต่างๆที่ภูเขาต้องถูกระเบิดทั้งมลภาวะทั้งอะไรมันมหาศาลเลยครับตัวพวกนี้เป็นตัวปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถใช้เป็นโครงสร้างบ้านเป็นไม้เป็นอะไรได้เนี่ยผมว่าแล้วตัวพวกนี้ในการขับเคลื่อนไม่ว่าจะเป็นพวกรีสอร์ททั้งหลายทำด้วยตัวนี้ราคาเริ่มต้นอาจจะสูงนิดนึงนะฮะแต่เมื่อเราสามารถผลิตในบ้านเราแล้วเนี่ยนะฮะเอามาใช้ในการขับเคลื่อนรวมกับในเรื่องของการป้องกันในเรื่องของมลภาวะต่างๆก็คุ้มนะครับ
2: ครับเพราะฉะนั้นเกิดใครสนใจตอนนี้ติดต่อบจร.เลยไหมครับพอจะมีแนวทางได้พูดคุยกันไหม
1: ครับเขามีพวกภาคอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยมาดูแล้วเขาเห็นความร่วมไม้ร่วมมือตอนนี้ความร่วมไม้ร่วมมือหลักๆ กับเราเนี่ยนะฮะก็ทางกลุ่มของ SCG ก็มาร่วมไม้ร่วมมือที่ทำคูแลมร่วมกันแล้วก็ไปดึงเอาเนเธอร์แลนด์นะครับมาร่วมไม้ร่วมมือกันแล้ว
0: ฟังดูแบบนี้ยุทธศาสตร์ของสจร.คือว่าบางทีบางเรื่องเนี่ยหลายประเทศหลายสถาบันก็ทำกันอยู่แล้ว
1: ครับ
0: เรามาต่อยอดให้เหมาะสมกับบริบทของเราก
1: ับบริบทของเรา
0: อย่างเช่นบ้านไม้อย่างนี้เป็นต้น
1: ใช่ครับ
0: อ๋อนี่น่าสนใจทีนี้ฟังดูคุณสจร.คุยมาตั้งนานมันดูเรื่องไกลๆเรื่องใหญ่ๆ
1: ครับ
0: ผมแว่วๆได้ยินท่านอาจารย์คุยกับทีมงานบอกว่าแค่น้ำท่วมเนี่ยยังมีนวัตกรรมไม้เท้าไฟรู้อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นไง
1: คือจริงๆเนี่ยนะฮะในสถานการณ์แบบนี้ในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยความอันตรายที่ทำให้คนเสียชีวิตเนี่ยเกิดจากไฟฟ้าไฟฟ้าช็อตไฟฟ้าดูดแต่เวลาไฟฟ้าช็อตไฟฟ้าดูดเนี่ยสมมติว่าน้ำท่วมในรัศมีห่างจากเราไปนิดนึงเราเห็นเลยว่ามันมีสายไฟลงแต่ถ้าระยะประมาณ10 เมตร 20 เมตรเนี่ยจริงๆมันไม่ดูดไปถึงเรานะฮะแต่หลายๆคนไม่รู้ก็คือไม่รู้ แต่ระยะรัศมีเนี่ยสมมติว่า30เซน50เซนจะเป็นอันตรายเนี่ยถ้าเรามีวิธีการตอนนี้เราก็ทำเป็นเรามีอาจารย์ที่เราอยู่ภาควิศวกรไฟฟ้าเนี่ยก็ทำเป็นไม้เท้าแล้วก็ใช้ในเรื่องของการ
2: ว
1: งจรนะฮะเป็นทำชิปทำอะไรวงจรแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยเอาไปแตะปุ๊บเนี่ยเราจะรู้เลยว่าณจุดตรงนี้มีไฟรั่วเข้ามาถ้ามีไฟรั่วมากมันก็ยังติดๆแต่จุดที่ไฟรั่วรัศมีประมาณ50เซน1เมตรนึงเนี่ยยังไม่เป็นอันตรายต่อเราถ้าเรารู้ปุ๊บเราจะขยับตัวนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้บ้านหลายๆบ้านเนี่ยเวลาน้ำท่วมชั้น1เนี่ยเขาไม่ตัดไฟเพราะตัดไฟชั้น2ชั้นอะไรต่างๆจะใช้ไม่ได้แต่ไม่ตัดไฟแล้วปรากฏว่าลงไปที่ชั้น1เนี่ยถ้าเขารู้ว่าปลั๊กอยู่ตรงไหนหรือว่าถ้าเขามีตัวเนี้ยเขาจะปลุกตัวเขาเองเขาจะไม่ตายแต่ถ้ามันไปใกล้จุดที่ไฟรั่วเลยเนี่ยนะฮะประมาณ20เซน30เซนเนี่ยอันนี้ตาย
0: เพราะฉะนั้นนวัตกรรมบ้านในกรุงเทพฯอีกหน่อยปลั๊กต้องยกสูงไว้ก่อนชั้น1แล้วก็มี
1: ตรงนี้ตอนนี้ต้องดีไซน์แบบนั้น
0: แล้วไม้เท้านี้มีขายได้ยังอาจารย
1: ์ไม้เท้าตัวนี้ก็คือจะเอาออกมาช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูตอนนี้ให้เขาผลิตแล้วก็อาทิตย์หน้าก็น่าจะสามารถใช้ได้แล้วว
0: ันที่เราออกอากาศนี่คือ13ขณะนี้13ตุลา
2: ใช่ครับ
0: ฝนรอบ2กำลังจะมา
1: อันนี้
0: แหละฮะของอาจารย์อาจจะมีคนได้ใช้ประโยชน์เยอะมากมายแต่น้อยต้องให้กำลังใจสจล.บอกขอให้รอดนะครับฝน
1: เราก็เที่ยวแรกนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่วันที่26กันยาเนี่ยนะฮะมาจนถึงวันที่6วันที่7วันที่8เนี่ยน้ำมันยังท่วมสจล.มิดอยู่เลยนะฮะหลายพื้นที่นะฮะแต่เราก็ใช้เป็นพื้นที่ที่ไปช่วยเหลือไปดูแลชุมชนโดยรอบเพราะว่ามันมีหอประชุมขนาดใหญ่ของเรา 5,000 ที่นั่งแล้วก็เอาย
0: ังช่วยคนได้
1: ช่วยคนได้นะฮะแต่ก็หาวิธีในเรื่องของการขับเคลื่อนอะไรต่างๆ
0: เช่นนี้ขอให้รอดขออภัยอาจารย์เวลาหมดจริงๆครับ
2: ครับจะได้นะครับรัฐกระบังนิทัศน์ปีนี้ไม่ทันแล้วนะอาจจะเป็นปีหน้านะครับอาจจะออกก่อนแล้วก็จะได้ไปร่วมกิจกรรมกันสำหรับปีหน้าวันนี้ต้องขอบคุณท่านอธิการบดีเป็นอย่างสูงนะครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.คมสันต์มาลีศรีขอบคุณมากครับ
1: ครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
2: และทั้งหมดนี้คือช่วงทำไมในวันนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรับชมได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับ 19:30 นถึง 20:00 นหลังจากนั้นติดตามรับชมข่าวในพระราชสำนักช่วงนี้เราทั้ง3คนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

ดีครับชุมข่าวในพระราชสำนักวันอังคารที่13ตุลาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:22 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองทิศและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองทิศและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยโดยมีประชาชนจำนวนมากไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสำหรับอุทยานเฉลิมพระเกียรติสร้างขึ้นบนที่ดินสนามม้านางเลิ้งเดิมซึ่งเป็นที่ดินในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานเพื่อให้เป็นสวนสาธารณะเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพื้นที่279ไร่ออกแบบภูมิสถาปัตย์ตามแบบอย่างโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของทั้งสองพระองค์ผ่านองค์ความรู้เรื่องป่าและน้ำรวมถึงเป็นพื้นที่รองรับน้ำหรือแก้มลิงแห่งใหม่มีเส้นทางเดินวิ่งทั้งปั่นจักรยานสนามออกกำลังกายกลางแจ้งลานกิจกรรมและนันทนาการจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังประชาชนต่างพร้อมใจกันเปล่งเสียงทรงพระเจริญขณะรถยนต์พระที่นั่งเคลื่อนผ่านเวลา 17:42 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตปรคติยราชนารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัตรรัตประจำรัชกาลที่9พระพุทธมหาราชฉอปริวัตรพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์พระพุทธรูปประจำพระชนมวานของพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีซึ่งประดิษฐานในพระที่นั่งบุษบกมาลาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดีและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์
พระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นพระนกพระประดนมหาเสวตฉัตรและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจิตธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยโดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเป็นประธานสงฆ์เมื่อพระสงฆ์89รูปสวดพระพุทธมนต์จบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลธรรมาสน์จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรสำหรับพระบรมอัฐิและพระอัฐิทรงธรรมจากนั้นพระราชวชิรธรรมโคสิตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโคสิตารามถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องมหาราชกถาเมื่อพระราชวชิรธรรมโคสิตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโคสิตารามถวายพระธรรมเทศนาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากัณฑ์เทศต่อจากนั้นทรงทอดพระไตร18ไตรเที่ยวแรกพระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนาสดับปกรณ์พระบรมอัฐิและพระอัฐิจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระไตรอีกเที่ยวละ18รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงปฏิบัติเช่นนี้จนครบ4เที่ยวต่อจากนั้นทรงกราบพระพุทธปฏิมาชัยวัตรรัชกาลที่9พระพุทธมหาราชฉอปริวัตรพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์พระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์พระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีที่หน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9นับแต่เสด็จขึ้นครองราชเมื่อวันที่9มิถุนายน2489ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยทรงก่อตั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อแก้ไขปัญหาด้านต่างๆแก่ราษฎรในรัชสมัยของรัชกาลที่9มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการทั่วประเทศและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราษฎร

เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรตอนพระราชดำริทรงฟื้นฟูขบวนพระหัตถ์ยาตราทางชลมารคพลิกคืนเรือโบราณเป็นเรือพระราชพิธีไว้เป็นมรดกแผ่นดิน

0: ซึ่งเป็นวัฒนธรรมไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติหากความงดงามพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงตระหนักถึงคุณค่าของเรือพระราชพิธีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฟื้นฟูขบวนพยุหยาตราทางชลมารพร้อมทั้งซ่อมแซมเรือพระราชพิธีที่อยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรมให้มีสภาพสมบูรณ์ใช้งานได้ดังเดิมการฟื้นฟูขบวนพยุหยาตราทางชลมารไม่ใช่เพียงการซ่อมแซมเก็บรักษาเรือพระราชพิธีแต่ยังเป็นการสืบทอดและการรักษาองค์ความรู้งานช่างฝีมือไทยและภูมิปัญญาไทยโดยการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารเป็นการจัดขบวนเรือพระราชพิธีเพื่อการเสด็จพระราชดำเนินทางน้ำในพระราชกรณียกิจสำคัญต่างๆส่วนใหญ่เป็นการเสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารเรือพระราชพิธีแต่ละลำล้วนมีเอกลักษณ์เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์โขนเรือจำหลักเป็นรูปหงส์เป็นเรือพระที่นั่งกิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งปัจจุบันเป็นเรือพระที่นั่งที่พระมหากษัตริย์ประทับซึ่งจะติดเครื่องสูงหักทองขวางกลางลำเรือมีบัลลังก์บุษบกหรือพระแท่นบัลลังก์กัญญาติดพระวิสุทธิ์หรือพม่านบริเวณปากหงประดับผู้จามรีห้อยปลายผู้เป็นแก้วผลึกจิรนัยและขนจามรีสีขาวคอหงคล้องพวงมาลัยดอกไม้ขนาดใหญ่เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชโขนเรือจำหลักเป็นพญานาคเจ็ดเสียรใช้เป็นเรือพระที่นั่งรองเรืออัญเชิญภาพพระกฐินหรือประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงโขนเรือเชิดเรียวสง่างามลงรักปิดทองมีหลายรูปงูตัวเล็กๆจำนวนมากมีรูปแบบแตกต่างจากเรือพระที่นั่งลำอื่นเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9ขนเรือจำหลักรูปพระนารายณ์ประทับบนพญาครุฑในส่วนชื่อเรือที่เติมสร้อยว่ารัชกาลที่9สื่อให้เห็นว่าเรือพระที่นั่งนี้สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เนื่องจากชื่อเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณได้สร้างขึ้นมาแล้วแต่ในสมัยรัชกาลที่3สะท้อนความสามารถของการสร้างเรือที่มีการประสานภูมิปัญญาดั้งเดิมกับเทคนิคและเทคโนโลยีของยุคสมัยใหม่ตลอดลำเรือทั้ง4ลำปรากฏผลงานประณีตศิลป์ที่รวมฝีมือช่าง10หมู่ทั้งการแกะสลักการเขียนลายไทยสะท้อนภูมิปัญญาดั้งเดิมการดูแลรักษาเรือพระราชพิธีได้ใช้วิธีการตอกหมันเรือโดยใช้วัสดุธรรมชาติเข้าไปอุดตามร่องระหว่างแผ่นไม้ก่อนยาแนวด้วยวัสดุสำหรับป้องกันน้ำช่วยรักษาเนื้อไม้และยืดอายุการใช้งานของเรือภูมิปัญญาเหล่านี้จึงไม่ใช่เพียงเทคนิคการสร้างและซ่อมเรือแต่คือองค์ความรู้ที่เชื่อมโยงจากรุ่นสู่รุ่น
1: บัดนี้เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์อยู่ในฐานะพร้อมแล้วขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตออกเรือพร้อมกับนำเรือเข้าเทียบท่าราชวรดิษฐ์พระพุทธเจ้าข้าขอรับด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
0: ในรัชสมัยปัจจุบันการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารประกอบด้วยเรือพระราชพิธี52ลำเรือพระที่นั่งเป็นศูนย์กลางมีเรือพระราชพิธีประเภทต่างๆทำหน้าที่นำขบวนคุ้มกันรักษาระเบียบและปิดท้ายริ้วขบวนโดยการเคลื่อนขบวนต้องอาศัยทั้งการฝึกฝนของฝีพายอีกหนึ่งเสียงที่ขาดไม่ได้คือเสียงเห่เรือเสียงทำหน้าที่กำกับจังหวะการพายสร้างความพร้อมเรียงให้แก่ฝีพายและเติมชีวิตให้แก่ริ้วขบวนและเป็นมรดกด้านวรรณศิลป์ที่มีความงดงามของภาษาและบทประพันธ์พระราชดำริในการฟื้นฟูขบวนพยุหยาตราทางชลมารคและทำนุบำรุงเรือพระราชพิธีทำให้มรดกทางวัฒนธรรมไทยคงอยู่เป็นเอกลักษณ์ของชาติแสดงให้เห็นว่าเป็นชาติที่มีศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาและมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมตราบใดที่มีการสืบทอดตราบใดที่ฝีพายยังคงจับพายและเสียงเห่เรือยังก้องไปตามสายน้ำมรดกทางวัฒนธรรมนี้ก็ยังคงอยู่คู่แผ่นดินสืบไป

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันน้อมมินทรมหาราชพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:28 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จไปยังอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครและมีดร.กฤษณพงศ์กิรติกรนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.คงศักดิ์เที่ยงธรรมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เฝ้ารับเสด็จในการนี้ทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของรัชกาลที่9ตลอดรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อพัฒนาประเทศชาติให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศพระราชทานโครงการพระราชดำริในพื้นที่ต่างๆเพื่อช่วยเหลือราษฎรทุกหมู่เหล่าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีสุขภาพอนามัยที่ดีมีการศึกษามีอาชีพและมีรายได้ที่มั่นคงรัฐบาลจึงได้กำหนดให้วันที่13ตุลาคมของทุกปีซึ่งตรงกับวันคล้ายวันสวรรคตเป็นวันนวมินทรมหาราชมีความหมายว่าวันที่ระลึกถึงพระมหาราชรัชกาลที่9ผู้ยิ่งใหญ่ในโอกาสนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระมหากษัตริย์พระผู้ทรงคุณูปการอันยิ่งใหญ่แก่แผ่นดินพระเกียรติคุณเป็นที่แซ่ซ้องก้องประจักษ์ทั้งแก่ปวงชนชาวไทยและนานาอารยประเทศโดยได้เชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์เกษตรศาสตร์ซึ่งเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่42ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานเป็นเพลงประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาขับร้องการขับบทร้อยกรองน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเพลงทะคือพลังใจโดยนิสิตสาขาวิชาดนตรีไทยภาควิชาดนตรีคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์การขับร้องเพลงสดุดีพระเกียรติและบทเพลงพระราชนิพนธ์ความฝันอันสูงสุดโดยนิสิตวงเกษตรศาสตร์วินส์ทั้งนี้มีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมพิธีหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10:00 น.นายวิภวินเมฆกระจ่างพร้อมคณะนายชาญชัยวรวงศ์พร้อมคณะวัดข้าวแท่นน้อยจังหวัดเชียงใหม่คณะนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตคณะรัฐประศาสนศาสตร์รุ่น9และผู้นำทางสังคมธุรกิจและการเมืองรุ่น13มหาวิทยาลัยรังสิตได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบพิตรพิมุขวัดโมลีโลกยารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกรุงเทพมหานครวัดเทพปราสาทจังหวัดชลบุรีวัดพุทธโมกพลารามวัดศรีจอมพลจังหวัดสกลนครวัดพุทธวนารามจังหวัดมหาสารคามวัดพวงพยอมวัดป่าตองจังหวัดน่านสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตรายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นางสาวพัดกมลศักดิ์อาทรทรัพย์
นางสาวรัตดาพรลันธมพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดยานาวาวัดโมลีโลกยารามวัดทองธรรมชาติวัดอินทรวิหารกรุงเทพมหานครวัดแสงอรุณจังหวัดเลยวัดประเสริฐทรงธรรมวัดธาตุมังคลารามวัดวิริยกิจพิสารวัดอัมพวันวิทยารามจังหวัดอุดรธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นคณะศิษย์เก่าและนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรครอบครัวพาณิชย์และครอบครัวปวงมีธรรมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดโมลีโลกยารามวัดชัยพฤกษมาลาวัดแก้วกรุงเทพมหานครวัดพุทธโมกขลารามวัดศรีจอมพลจังหวัดสกลนครวัดสิงห์จังหวัดปทุมธานีและวัดศรีกุกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นางสาวประภาดาถาวรเศรษพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดประชุมโยธีจังหวัดพังงา4รูปราชสกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา 10:00 นพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังราชสกุลอิสระเสนาสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาสควอชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และบริษัท RRD ออโตโมทีฟประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระบาทมิ่งเมืองจังหวัดแพร่วัดชุมพลนิกายารามวัดนิเวศธรรมประวัติวัดวังวัดปรีดารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดแคทรายวัดกรกพระใต้จังหวัดนครสวรรค์วัดปรางกู่วัดราชพฤกษ์วัดแจ้งจังหวัดชัยภูมิสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นนายวิภวินเมฆกระจ่างพร้อมคณะนางสาวกลอยใจปานเกษมพร้อมคณะราชสกุลประวิตรและสมาคมอาสาสมัครประชาสงเคราะห์กรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดสุรินทร์ได้แก่วัดเขาศาลาอตุลธนจาโรวัดป่าปราสาทศิลคุณวัดบ้านดาวัดป่าบ้านงิ้ววัดหนองคูโบสถ์วัดป่าลำหาดและวัดพระธาตุเสด็จสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทยูเรนัสทูเดอะยูนิเวิร์สจำกัด
นายปันนวิทย์พิบูลย์ธนาภิรมย์พร้อมคณะนายธนากรวรวัฒน์วรัญกุลพร้อมคณะและโรงเรียนพระเดิมศึกษากรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีสี่รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้หลังจากเสร็จสิ้นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569สำนักพระราชวังจะเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบประสบกรณิกรจำนวนมากเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชณปราสาทพระเทพบิดรในพระบรมมหาราชวังเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569วันนวมินทรมหาราชตรงกับวันที่13ตุลาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังเปิดปราสาทพระเทพบิดรในพระบรมมหาราชวังให้ประสบกรณิกรได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชปัจจุบันประดิษฐานพระบรมรูปของรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่9แห่งราชวงศ์จักรีเพื่อให้ประสบกรณิกรได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตประสบกรณิกรต่างตั้งจิตอธิษฐานขอสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชทรงปกป้องบ้านคุ้มครองเมืองให้มีความร่มเย็นเป็นสุขตลอดไปคณะบุคคลจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเดินทางไปวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569วันนี้ณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเขตดุสิตกรุงเทพมหานครมีคณะบุคคลจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนำพวงมาลาไปถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต13ตุลาคม2569หรือวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอาทิคณะองคมนตรี
นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะรัฐมนตรีหน่วยราชการในพระองค์ผู้บัญชาการเหล่าทัพกรมชลประทานกรมที่ดินกรมส่งเสริมการเกษตรกรมวิชาการเกษตรกรมการพัฒนาชุมชนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมูลนิธิชัยพัฒนาสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.มูลนิธิอุบลรัตน์ในพระบรมราชินูปถัมภ์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์นำโดยพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาบริษัทบุญรอดบริเวอรี่จำกัดสมาคมศิษย์เก่าจิตรลดาในพระบรมราชูปถัมภ์กลุ่มเซ็นทรัลกลุ่มบริษัทกิ่งพาวเวอร์ธนาคารกรุงเทพธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนกลุ่ม BJC Big C และครอบครัวจุนเจริญตลอดจนประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำพวงมาลัยและดอกไม้ไปถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยโดยมีเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังหน่วยแพทย์พระราชทานและจิตอาสาพระราชทานคอยอำนวยความสะดวกตลอดทั้งวันเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรอาทิที่คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาเขตวังทองหลางกรุงเทพมหานครจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจะมีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสัมมาเนรรวม20รูปจากวัดพระราม9กาญจนาภิเษกสวดพระพุทธมนต์และพิธีถวายราชสดุดีเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีระศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: ดินไทยเปี่ยมด้วยความหลากหลายหลายพื้นที่ต้องเผชิญความยากลำบากจากจุดเริ่มต้นเล็กๆบนผืนดินไทยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงอุทิศพระวรกายเพื่อแก้ไขปัญหาของแผ่นดินพระราชาผู้เริ่มต้นจากการฟังฟังเสียงแผ่นดินฟังเสียงประชาชนทุกแนวพระราชดำริคือการคืนชีวิตให้ดินน้ำผืนป่ากลับมาสมบูรณ์อีกครั้ง เพื่อเป็นรากฐานให้ทุกชีวิตพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง6แห่งกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคเสมือนห้องเรียนของแผ่นดินที่ขนขวาทดลองและถ่ายทอดองค์ความรู้มรดกจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริยังคงเติบโตไปพร้อมๆกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
1: และสิ่งที่ท่านพระราชดำริที่นี่คืออะไรองค์ความรู้ให้นำไปใช้ในชีวิตเป็นของขวัญที่ไม่มีวันเน่าวันเสียนะครับจะใช้เมื่อไหร่หยิบมาใช้ได้ทันทีเลยของขวัญเนี่ยไม่ใช่ศูนย์อย่างเดียว60ก็ได้พระราชทานหลักใหญ่แล้วแล้วก็มีหลักความคิดอีกก็ออกมาทั้งหมด27ข้อด้วยกันขอให้ใช้เถอะท่านพระราชทานเครื่องมือของขวัญนั่นคือหลักการทรงงานใช้ในชีวิตจริงได้ตอนนั้นเลยมองให้ดีจะทรงสอนหมดทุกอย่างแล้วตัวเองอยู่รอดบนแผ่นดินเนี้ย
0: วันนี้ของขวัญอันทรงคุณค่ายังคงเติบโตในผืนแผ่นดินจากองค์ความรู้สู่การดำเนินชีวิตจากการให้สู่ความยั่งยืนพระมหากรุณาธิคุณและของขวัญจากพระองค์ยังคงอยู่ในหัวใจของปวงชนชาวไทยตราบนิรันดร์

0: อุดรพร้อมจ้า
1: พร้อมจ้า
2: พร้อมค่ะ
3: พร้อมครับ
4: อุดรธานีพร้อมแล้วเด้อ
5: จังหวัดอุดรธานีมีศักยภาพพร้อมทรัพย์ที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุ่มน้ำน้องแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

0: มื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBTเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.แล้วเวลา 22:00 น.ถึง 23:00 น.วันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.และเวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.ทางช่อง NBT 2 HD
2: อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน
3: Everybody's trying to see what role they would anchor in there for.
4: We don't know what they are. It is your ability to read.
5: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
6: ที่13ตุลาคมประนมหัตถ์น้อมมนัสรำลึกวันอันโศกสลดเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตประสบกนิกรเศร้ารันทดทั้งบุรินทร์ครบหนึ่งทศวรรษการผ่านมาถึงยังซาบซึ้งพระคุณอยู่มิรู้สิ้นยังจดจำคำสอนพ่อแห่งแผ่นดินนวมินทร์มหาราชเจ้าของชาวไทยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับเวลานี้รับชมเรื่องดังหลังข่าวกันนะครับ13ตุลาคม2569ครับพบกับคุณสถาพรเกื้อสกุลและผมเทคศิรวิทย์ชัยเกษมนะครับทักทายทั้งหน้าจอทีวีแล้วก็ช่องทางออนไลน์ของ NBT2HD นะครับใน Facebook และ YouTube เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันหน่อยนะครับ
0: ครับก็สามารถที่จะทักทายพูดคุยกับเรา2คนได้นะครับแล้วก็เรื่องราวข่าวสารในค่ําคืนนี้เรายังคงติดตามนะครับเรื่องราวของการประชุมIMF แล้วก็ World Bank นะครับที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพซึ่งวันนี้การประชุมนั้นก็เป็นวันที่2แล้วแล้วสำหรับค่ำคืนนี้ครับเราก็จะมีแขกรับเชิญเหมือนทุกวันนะครับที่จะมาพูดคุยกันแล้วก็ประเด็นที่เราจะมาพูดคุยในค่ำคืนนี้แน่นอนนั่นก็คือเรื่องราวของการประชุมในครั้งนี้แหละ
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งแขกรับเชิญของเราในค่ำคืนนี้ก็คือคุณอาชวัฒน์เจริญศิลป์นะครับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลังแต่ว่าในรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวค่อยๆไล่เรียงกันไปซึ่งวันนี้เรื่องของการประชุมเนี่ยมีความเคลื่อนไหวมาตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา
1: ใช่ครับเพราะว่าทางนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะฮะก็ลงมาจากตึกไทยคู่ฟ้าแล้วก็มาที่ตึกสันติไมตรีครับมาตรวจความพร้อมงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วก็ผู้ว่าการธนาคารที่เข้าร่วมการประชุมประจำสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและก็กองทุน IMF นะครับอย่างที่เราทราบกันนี่ซึ่งลงมาแล้วเนี่ยนะครับนายกอนุทินก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับก็จะมีน้องเนเน่รอยัลฮะแชมป์อเมริกันก็อตทาเลนต์2026นะฮะก็จะมาร่วมร้องเพลงให้กับผู้นำด้านเศรษฐกิจนะครับจากประเทศต่างๆได้ชมและฟังกันด้วยนายกบอกว่าขอบคุณน้องเนเน่ที่เดินทางมาร้องเพลงเพราะว่าน้องเนเน่เนี่ยถือว่าดังระดับโลกเลยเมื่อวานนี้ได้มีโอกาสพบกับผู้นำการเงินของโลกทุกคนเนี่ยต่างรู้จักน้องเนเน่ทั้งหมดและตื่นเต้นที่น้องเนเน่จะมาเล่นเพลงให้กับผู้นำเนี่ยได้ฟังซึ่งตัวน้องเองก็มีความตั้งใจนะครับที่จะเลือกเพลงที่ทุกคนรู้จักมาเล่นมาโชว์แล้วก็นายกก็บอกว่าแต่ตนเองเนี่ยฝากบอกไปว่ายังไงเนี่ยก็ต้องเล่นเพลงที่น้องได้แชมป์มานะแล้วก็เพลงที่ผ่านออดิชั่นไปด้วยก็คือเพลงซอมบี้ซึ่งน้องเนเน่เนี่ยจะร้องเพลงสมซานอีกด้วยนักข่าวก็ถามแซวด้วยว่าเอ๊ะแล้วแบบนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีจะร่วมร้องเพลงกับน้องเนเน่ด้วยมั้ยล่ะ
0: ครับ
1: นายกก็บอกว่าโอ้มีดนตรีอยู่ในหัวใจอยู่แล้วแค่ฟังก็มีความสุขลองฟังเสียงนายกตอบคำถามนักข่าวเลยฮะ
2: โอ้ต้องขอบคุณน้องเนเน่มาดังระดับโลกจริงๆนะเมื่อวานไปพบผู้นำทางการเงินของโลกทุกคนรู้จักเนเน่หมดเลยแล้วก็ตื่นเต้นที่พรุ่งนี้น้องเนเน่จะมาเล่นเพลงแล้วน้องเขาก็ตั้งใจนะเลือกเพลงที่ทุกคนรู้จักแต่ผมก็ฝากไปบอกก็ยังไงก็ต้องเล่นเพลงที่น้องก็ได้แชมป์มาอะไรซอมบี้ใช่ไหม
3: อยากนายกจะมีเพลงอะไรบ้างครับ
4: นายกจะร่วม
2: รู้สึกจะมีเพลงสมสารด้วย
3: นายกจะร่วมร้องกับน้องเนเน่ไหมคะ
2: โอ้ยผมดนตรีอยู่ในหัวใจอยู่แล้วฟังแค่ฟังก็มีความสุขแล้ว
0: คือนายกมีดนตรีอยู่ในหัวใจแต่ไม่รู้ว่าท่านนายกรัฐมนตรีนั้นเนี่ยจะถนัดนะฮะสไตล์ร็อกหรือเปล่า
1: ไม่แน่ก็วันนี้ก็คือนายกก็ไม่ได้ตอบชัดๆว่าจะร้องหรือไม่ร้อง
0: ครับ
1: เผื่อๆพรุ่งนี้อาจจะร้องนิดนึงก็ได้นะครับซึ่งงานพรุ่งนี้เนี่ยจะจัดขึ้นภายใต้ทีมที่มีชื่อว่า Thailand Welcome the World นะฮะจะถูกตกแต่งด้วยดอกไม้ที่สวยงามแล้วก็มีดนตรีจากวงซอกราวซิมโฟนีออเคสตรานะครับที่จะมาร่วมบรรเลงด้วยแล้วก็เมนูอาหารนะครับก็จะเป็นอาหารไทยขึ้นชื่ออย่างต้มยำกุ้งพรุ่งนี้เสิร์ฟแน
0: ่ครับในขณะที่วันนี้นะครับเรื่องของเวทีการประชุมนะครับก็น่าสนใจทีเดียวเมื่อทางด้านคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับก็กล่าวในการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนร่วมกับทางด้านคุณอาเจบังกานะครับประธาน World Bank Group ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกระหว่างการประชุมประจำปี IMF แล้วก็ World Bank Group 2026คุณเอกนิตินั้นเน้นย้ำนะครับว่าอาเซียนมีศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจสูงแต่ยังมีช่องว่างระหว่างศักยภาพกับการลงทุนแล้วก็การดับเทคโนโลยีมาใช้จริงจึงไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยเงินทุนเพียงอย่างเดียวคุณเอกนิตินั้นชูบทบาท World Bank Group นะครับในการช่วยอาเซียนปลดล็อกข้อจำกัดด้านกฎระเบียบเพื่อขับเคลื่อนโครงการเรื่องของโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนควบคู่กับการส่งเสริมการเข้า

0: ถึง AI สำหรับผู้ประกอบการรายย่อยและก็รายงานเพื่อให้เทคโนโลยีช่วยเพิ่มผลิตภาพและการสร้างงานที่มีคุณภาพรวมทั้งช่วยให้อาเซียนรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งในเรื่องความรู้และสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยย้ำว่าความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับ World Bank ต้องก้าวไกลกว่าการระดมทุนไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการใช้เงินทุนให้เกิดประโยชน์ทวีคูณแล้วก็ผลักดันให้อาเซียนเป็นต้นแบบของการเชื่อมโยงพลังงานเทคโนโลยีแล้วก็เงินทุนเพื่อแสดงให้เห็นถึงแนวทางพัฒนาที่ประเทศนั้นกำลังพัฒนาทั่วโลกสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ด้วยนะครับนอกจากนั้นคุณเอกนิติยังได้กล่าวว่าการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้เนี่ยของประเทศไทยเนี่ยนะครับสะท้อนบทบาทของประเทศไทยใน2มิติที่สำคัญมิติแรกคือการสร้างความเชื่อมั่นในฐานะประเทศที่สามารถจัดการประชุมระดับโลกได้ตามมาตรฐานสากลแล้วก็การนำเสนอประเด็นนโยบายเศรษฐกิจที่ประเทศไทยเนี่ยต้องการผลักดันสู่เวทีระหว่างประเทศรวมถึงการนำเอกลักษณ์ผลิตภัณฑ์ไทยเช่นผ้าไทยผ้าขาวม้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานก็ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุมและช่วยสะท้อนศักยภาพสินค้าไทยสู่ตลาดโลกด้วยครับ
1: วันต้องขอบคุณนะครับว่าประเทศไทยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะครับจากทางธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศและผู้นำทางเศรษฐกิจการคลังการเงินระหว่างประเทศทุกคนนะครับก็ผมคิดว่าวันนี้เนี่ยเป็นการสะท้อนถึงบทบาทประเทศไทยทุกคนที่ชมประเทศไทยก็ต้องขอบคุณคนไทยทุกคนที่ร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะครับวันนี้ต้องบอกว่าคนที่ลงทะเบียนมาจากต่างชาติมาเกือบ 20,000 คนแล้วถึงสูงสุดตั้งแต่เคยจัด IMF World Bank Annual Meeting ตั้งแต่เคยจัดมาเลยนะครับก็อันนี้ต้องขอบคุณท่านประธานธนาคารโลกที่ว่าแล้วก็กรรมการผู้จัดการใหญ่กองทุนการเงินระหว่างประเทศนะครับที่เขาก็กล่าวความชื่นชมกับรัฐบาลไทยและคนไทยนะครับที่เป็นเจ้าภาพที่ดีมากผมว่าการประชุมในช่วง2วันที่ผ่านมาเนี่ยบทบาทประเทศไทยชัดเจนในอันที่หนึ่งก็คือว่าเราบทบาทในการเป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับคนถึงลงทะเบียนเยอะการบริหารจัดการที่เป็นมาตรฐานสากลได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับองค์กรการเงินระหว่างประเทศและประเทศต่างๆทุกคนที่ผมเจอบอกว่าอยากจะกลับมาเมืองไทยอีกแล้วทุกคนจะกลับมาแน่ๆนอนนะครับสิ่งที่ต้องขอบคุณชุมชนต่างๆวันนี้ถ้าท่านกรรมการผู้จัดการใหญ่กองทุนการเงินระหว่างประเทศได้พูดว่างานทั้งหมดที่เราจัดเนี่ยนอกจากทางรัฐบาลที่เป็นเจ้าภาพแล้วเราได้มีชุมชนหลายชุมชนที่ทำผ้าไทยที่ไปติดอยู่ตามวอลต่างๆนะครับกำแพงต่างๆในห้องประชุมต่างๆซึ่งทุกคนประทับใจในสินค้าไทยมากวันนี้ของไทยไม่ว่าจะเป็นผ้าขาวม้าถุงก็เป็นที่ต้องการของตลาดโลกสูงมากอันนี้ก็เป็นการสะท้อนถึงเราได้เอาความเป็นไทยเข้ามาอยู่ในการจัดเวทีระดับโลกทุกคนอยากจะมาจัดงานที่เมืองไทยอีกวันนี้ผมว่าเราได้จุดที่หนึ่งเรียบร้อยก็คือความเชื่อมั่นในการที่ประเทศไทยจัดงานระดับโลกโอลิมปิกทางการเงินของโลก
0: นี่ฮะทางด้านคุณเอกนิตินิติธันประภาสนั้นบอกว่านี่คือโอลิมปิกทางการเงินของโลกนะที่มาจัดอยู่ที่ประเทศไทยแล้วทุกมุมเนี่ยนะฮะในสถานที่ประชุมนั้นเนี่ยจะถูกแฝงเอาไว้ในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมสินค้าจากชุมชนต่างๆเนี่ยไปแฝงเอาไว้ตรงนั้นนะครับคือเรียกว่าตอนนี้เนี่ยทุกคนก็ประทับใจกับการจัดงานแต่ว่าในเรื่องของด้านนโยบายเศรษฐกิจนะครับคุณเอกนิติก็บอกว่าประเทศไทยเองก็นำเสนอแนวคิดการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เพิ่มโอกาสการจ้างงานและยกระดับคุณภาพชีวิตผ่านเวที Small AI More and Better Job โดยการนำเสนอตัวอย่างโครงการไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็ AI นกกระซิบซึ่งก็ได้รับความสนใจจากหลายประเทศที่แสดงความประสงค์จะนำไปประยุกต์ใช้ด้วยเพื่อช่วยประชาชนและก็ผู้ประกอบการโดยเฉพาะช่วงที่หลายประเทศเผชิญกับปัญหาวิกฤตพลังงานและก็ความท้าทายทางเศรษฐกิจนอกจากนี้ไทยยังได้จัดเวทีเสนอแนวทางการสร้างความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจในโลกที่เผชิญกับความขัดแย้งและก็ความแตกแยกสงครามการค้าความขัดแย้งทางการทหารโดยประเทศไทยต้องการแสดงบทบาทเนี่ยครับเรื่องของ Trust Connector หรือว่าประเทศที่ได้รับความไว้วางใจและก็สามารถเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างประเทศได้ด้วยคุณเอกนิติบอกว่าได้นำบทเรียนการพัฒนาเศรษฐกิจไทยตลอด35ปีนับตั้งแต่เป็นเจ้าภาพการประชุม IMF และก็ธนาคารโลกในปี2534มาถอดบทเรียนแล้วก็เกิดวิกฤตเศรษฐกิจปี2540วางแนวทาง แนวทางการเติบโตเป็นระยะให้ความสำคัญกับสภาพของเศรษฐกิจความมั่นคงแล้วก็การ

0: พัฒนาอย่างยั่งยืนควบคู่กับสิ่งแวดล้อมนี่คือสิ่งที่เราดำเนินการคุณเอกนิติบอกว่าวันพรุ่งนี
1: ้ครับ
0: 14ตุลาคมไทยเตรียมนำเสนอแนวคิด Bangkok Livingมุ่งถ่ายทอดประสบการณ์โครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลแล้วก็การปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินพวกสแกมเมอร์ต่างๆเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยจะมีการนำเสนอบนเวทีด้วยว่าเราเนี่ยใช้วิธีการดำเนินการเนี่ยจัดการเรื่องนี้อย่างไร
1: ครับทีนี้ในการประชุมการเงินการธนาคารระดับโลกแบบนี้ที่จัดที่ประเทศไทยหนึ่งในประเด็นที่เราพูดถึงมาตั้งแต่ต้นก็คือโอกาสในเรื่องของการท่องเที่ยวของไทยถามว่าเรามองในมิตินี้เนี่ยเราจะได้อะไรนะครับมีความคิดเห็นนะครับจากทางด้านรัฐมนตรีสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะฮะวันนี้ท่านก็บอกว่าการจัดการประชุมครั้งนี้เนี่ยนะครับไม่เพียงจะสร้างประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและการเงินแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยทางด้านวัฒนธรรมการแสดงและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆให้ผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกได้รู้จักมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาประเทศไทยเป็นครั้งแรกครับจะได้สัมผัสวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของไทยซึ่งมีการจัดกิจกรรมภายในศูนย์ประชุมเพื่อสร้างการรับรู้แล้วก็ต่อยอดการท่องเที่ยวในอนาคตก็จะส่งผลดีต่อภาคการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการของไทยนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของการเรื่องของแนวโน้มการท่องเที่ยวในปีนี้ด้วยว่าจะมีความใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาเพราะว่าอะไรส่วนหนึ่งนะครับคนที่เดินทางมาประชุมเนี่ยหลายคนก็อาจจะอยู่ต่อแล้วก็หลายคนก็อาจจะมีแพลนเดินทางกลับมาเที่ยวอีกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมฟังเสียงรัฐมนตรีครับ
2: เป็นโอกาสที่ดีครับนอกจากคุยเรื่องเศรษฐกิจการเงินแล้วมันยังเป็นการโปรโมทเผยแพร่ประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะทั้งเรื่องวัฒนธรรมเรื่องการท่องเที่ยวของประเทศนี้ครับซึ่งงานนี้ผมว่าเกิดประโยชน์ได้หลายด้านท่องเที่ยวได้รับประโยชน์อย่างแน่นอนนะครับในเรื่องของ impact หลังจากนี้หลังจากการมีทั้งเรื่องการประชาสัมพันธ์ของการท่องเที่ยวในงานผู้คนที่หลั่งไหลที่อาจจะเป็น first visit เป็นครั้งแรกที่มาประเทศไทยแล้วได้รับการต้อนรับได้เห็นเนี่ยก็จะเป็นการเผยแพร่การประชาสัมพันธ์ที่ดีนะครับ
3: เราประเมินการท่องเที่ยวครั้งนี้ไว้ยังไงบ้างคะมันจะ
2: แน่นอนตัวเลข
3: ช่วงปลายปี
2: ตัวเลข
3: บ้าง
2: ท่องเที่ยวก็ยังยืนยันว่าปีนี้ถึงจะเกิดสถานการณ์ต่างๆไม่ว่าเศรษฐกิจหรือพลังงานก็ยังยืนยันว่าการท่องเที่ยวนั้นตัวเลขจะอยู่ในเป้าคือเทียบเท่ากับปีที่แล้วครับแต่ปีหน้าเราคาดการณ์ว่าจะโตกว่านี้ครับผม
3: อ๋อเชื่อว่าการประจักษ์ประชุมนี้จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายป
2: ีแน่นอนชัดเจนครับมีทุกคนมาเป็นหมื่นๆคนนะครับการใช้จ่ายภายในประเทศนี้และการได้กระตุ้นนะครับภาคบริการต่างๆแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ
0: ครับนี่คือความเห็นของท่านรัฐมนตรีว่าการท่องเที่ยวและกีฬานะฮะแต่ว่าคนที่ตอบเรื่องนี้เนี่ยได้อย่างชัดเจนแล้วให้เห็นตัวเลขเลยคุณผู้ชมนั่นก็คือคุณถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบอกว่านี่คือโอกาสสำคัญในการต่อยอดด้านการท่องเที่ยวแล้วก็การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาร่วมมือกับบริษัทนำเที่ยวชั้นนำนะครับแล้วก็สมาคมท่องเที่ยวออกแบบโปรแกรมท่องเที่ยวระยะสั้นเฉพาะกลุ่ม2ถึง4วันแบบลักชัวรี
1: ่
0: คือจัดเฉพาะเนี่ยคนที่มาร่วมประชุมคนไหนมีเวลาว่างผู้ติดตาม
1: ครับ
0: ก็ซื้อทัวร
1: ์
0: นะ
1: ไปเที่ยวกัน
0: ไปเที่ยวนะมอบประสบการณ์เที่ยวไทยสุดพิเศษครับชูจุดขายเมืองท่องเที่ยวระดับพรีเมียมใกล้กรุงเทพอาทิอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
1: ครับ
0: เรามีแหล่งมรดกโลกเนี่ย มากมายเลยทีเดียวพัทยาครับคุณผู้ชมหัวหินและเมืองท่องเที่ยวหลักไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่ภูเก็ตแล้วก็เกาะสมุยเดินหน้าสู่การเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวแล้วก็จัดการจัดอีเวนต์ระดับโลกในระยะยาวด้วยจากข้อมูลของกระทรวงการคลังครับเขาบอกว่าจะมีการสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยทันทีประมาณ 1,000 ถึง 2,250 ล้านบาทคุณผู้ชม
1: ครับ
0: จากผู้เข้าร่วมงานเนี่ยที่บอกว่ากว่าหมื่นคนมีการพำนักเฉลี่ย 7-10 วันค่าใช้จ่ายเฉลี่ยตอนนี้ก็คือ 10,000 ถึง 15,000 บาทต่อคนต่อวันนะครับคุณผู้ชมครอบคลุมการท่องเที่ยวโรงแรมร้านอาหารสินค้าชุมชนทั้งทางตรงและทางอ้อมแล้วก็ประเทศไทยก็กำลังอยู่ในสปอตไลท์ที่ถูกจับตาจากทั่วโลกผ่านการประชุมครั้งนี้มีการต้อนรับผู้นำทางการเงินผู้ว่าการธนาคารกลางรัฐมนตรีคลัง CEO ภาคการเงินและสื่อมวลชนเกือบ 20,000 คนจาก190ประเทศทั่วโลกซึ่งถือว่านี่เป็นนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงที่มีอัตราการใช้จ่ายต่อหัวต่อวันเนี่ยสูงกว่าปกติหลายเท่าส่งผลดีครับตอนนี้โรงแรมหรูระดับ4ดาว5ดาวกว่า 20-30 แห่งในพื้นที่ใจกลางกรุงเทพมหานคร ต็มฮะนะครับร้านอาหารภาคขนส่งผลเชิงบวกเนี่ยครับมันมีมากมายต่อการท่องเที่ยวและก็จะส่งผลไปจนถึงปลายปีสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงครับนั่นก็คือทำให้คนเหล่านี้เขามาเห็นอะไรเห็นโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทย
1: ว่าเราพร้อมยังไง
0: เราพร้อมยังไงการเดินทางการคมนาคมนะครับศูนย์ประชุมการบริหารจัดการสนามบินความปลอดภัยทั้งหมดอยู่ระดับเกรด A ซึ่งตรงนี้แหละมันจะดึงเรื่องของผู้ที่จะจัดงานจัดอีเวนต์เนี่ยเข้ามาจัดงานในประเทศไทยในอนาคตนะครับแล้วก็เป็นการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานรากวางแผนสอดแทรกอัตลักษณ์ความเป็นไทยนี
1: ่
0: อันนี้คือสิ่งที่เราพูดกันเมื่อสักครู
1: ่
0: นะครับผ่านการนำเสนออาหารไทยนะครับคุณผู้ชมนำวัสดุท้องถิ่นวัตถุดิบท้องถิ่นเนี่ยครับที่ขึ้นทะเบียนที่เรียกกันว่า GI จากทั่วประเทศเลย
1: ครับ
0: มาประกอบมารังสรรค์ในงานเลี้ยงต้อนรับแล้วก็จุดให้บริการอาหารต่างๆบอกเล่าเรื่องราววัฒนธรรมอาหารเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรกระจายรายได้สู่เกษตรกรท้องถิ่นจัดให้บริการนวดไทยต้นตำรับด้วยนวดแผนไทยด้วยคือฝรั่งชอบอยู่แล้ว
1: ขึ้นชื่อเลย
0: แต่เป็นต้นตำรับเลยว่านี่คือต้นตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรบูรณาการการนำผ้าทอมือสินค้าจากโครงการหลวงและงานหัตถกรรมท้องถิ่นมาใช้ในการตกแต่งสถานที่จัดดอกไม้ตกแต่งและการจ้างบุคลากรภาคบริการนับหมื่นอัตรานี่เป็นการโชว์ความเป็นไทยครบทุกมิติเน้นย้ำการเป็นเจ้าบ้านที่ดีและพร้อมอำนวยความสะดวกทุกด้านทั้งภาคบริการและก็ในเรื่องอื่นๆทั้งหมดตรงนี้แหละบรรดาผู้นำที่เขามาเห็นเนี่ยโอกาสที่จะต่อยอดในอนาคตก็มีมากนะครับ
1: ครับซึ่งวันนี้เองเนี่ยในการประชุมนะครับตามกำหนดการของวันนี้ก็มีการแถลงข่าวของ IMF นะครับก็เป็นการแถลงเปิดตัวรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลกนะครับฉบับล่าสุดณกรุงเทพมหานครระหว่างห้วงของการประชุมประจำปีที่จัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครโดยทีมนักเศรษฐศาสตร์ของ IMF นะครับได้เปิดเผยประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจแน่นอนก็ต้องพูดถึงประเทศไทยซึ่งน่าสนใจเขาบอกว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นจากครั้งก่อนหน้าแล้วก็ให้เห็นกันชัดๆนะครับว่าตัวเลข4ตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจของไทยเนี่ยจะเป็นอย่างไรดู GDP กันก่อน GDP 2026ทาง IMF ประเมินว่าจะขยายตัวเนี่ย 2.1% ซึ่งปี2025ขยายตัว 2.4 แนวโน้มทรงตัวต่อเนื่องนะครับที่ 2.1% ในปี2007ซึ่งเพิ่มขึ้นนะครับถือว่าเพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายนที่คาดว่าจะขยายตัวเนี่ย 1.5% และเดือนกรกฎาคมบอกว่าจะขยายตัว 1.9% และรายงานล่าสุดนี้บอกว่าจะขยายตัว 2.1%
0: คือแนวโน้มทรงตัวต่อเนื่องในปี2027ก็คือปีหน้าก
1: ็
0: จะอยู่ที่ 2.1% ต่อเนื่องไปจากเดิมที่เราคาดว่าเราจะอยู่แค่ 1.5 นะตอนนี้ขึ้นไปที่ 2.1
1: ครับแล้วก็อัตราเงินเฟ้อนะครับคาดว่าจะดีดตัวขึ้นมาแตะที่ 2.1% นะครับก็คือลบไป 0.1% ในปี2025เทียบกับปีที่แล้วครับ
0: ครับ
1: แล้วก็จะทยอยชะลอลงสู่ 1.7% ในปี2027
0: ก็ถ้ารู้แนวโน้มเงินเฟ้อเราก็จะค่อยๆลดลงนะครับ
1: ถัดมาคือดุลบัญชีเงินสะพัดนะครับคาดว่าจะลบ1.2% นะฮะในปี2026เกินดุล 3.0% ในปี2025ถ้าเทียบกันนะครับคือฟื้นกลับมาเกินดุลแล้วก็จะฟื้นกลับมาเกินดุลในปี2027ที่ 1.4%
0: ครับ
1: ส่วนด้านแรงงานนะครับอัตราการว่างงานจะทรงตัวอยู่ที่ 1.0% ตลอดช่วงปี2025ถึง2027ฮะ
0: ครับนั่นคือตัวเลขที่ทางด้านผู้เชี่ยวชาญของ IMF เนี่ยเขาเปิดเผยกันออกมาซึ่งมันเป็นรายงานคือรายงานทั้งหมดเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะของประเทศไทยนะครับแต่ว่าประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพเนี่ยนะครับเจ้าบ้านเนี่ยก็จะมีตัวเลขโดยเฉพาะตรงนี้กันออกมาในขณะเดียวกันนั้นครับพอมีการเปิดเผยตัวเลขเหล่านี้กันออกมาวันนี้คุณเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ให้สัมภาษณ์เลยครับบอกว่าเรื่องที่กำลังมีการพูดกันถึงเรื่องของตัวเลข GDP ต่างๆนั้นเนี่ยครับตอนนี้ทั้งรัฐบาลและภาคเอกชนก็ร่วมกันตั้งเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยครับไม่ต่ำกว่า 3% นะครับภายใต้แนวคิด 3% พลัสโดยยืนยันว่าหากไทยดำเนินนโยบายต่อเนื่องให้ความสำคัญกับการลงทุนเพื่อยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจเชื่อว่าเศรษฐกิจไทยจะกลับมาแข็งแกร่งและก็เติบโตได้อย่างยั่งยืนครับ
4: ในการ
5: ครับวันนี้ก็ในเรื่องการปรับ

0: ประมาณการของเศรษฐกิจนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยจะเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยมันกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านนะครับผมเชื่อว่าถ้าเราดำเนินนโยบายเศรษฐกิจนะครับอย่างที่ได้การปรับปรุงโดยเราเน้นเอาเรื่องการลงทุนเป็นตัวนำเรียกว่า investment led growth ก็คือตัวนำในการยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจมันจะช่วยให้เศรษฐกิจวันนี้เนี่ยที่ IMF ปรับขึ้นก็ดีนะครับแต่ผมคิดว่าเรายังสามารถทำได้ดีกว่านี้ผมเชื่อว่าการยกระดับศักยภาพไทยวันนี้ที่ต่างชาติอยากจะมาลงทุนในประเทศไทยผมได้นำเสนอไป2เรื่องที่จะทำให้เศรษฐกิจไทยมันขับเคลื่อนได้ดีขึ้น1ก็คือว่าต้องเชื่อมโยงกับการยกระดับศักยภาพทำให้ทักษะของคนไทยเก่งขึ้นคนไทยได้มีรายได้ที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คือเพราะฉะนั้นการลงทุนมาไม่ให้มาลงทุนเอาเงินมาลงทุนอย่างเดียวแต่ต้องเชื่อมโยงให้กับพัฒนาให้คนไทยเก่งขึ้นมีรายได้ที่ดีขึ้น2คือเรื่อง SME จะต้องดึงเข้าไปสู่ในห่วงโซ่อุปทานของโลกต่างชาติที่มาลงทุนต้องเอาธุรกิจไทยเข้าไปอยู่ในการผลิตในห่วงโซ่อุปทานของเขาเหมือนที่เราเคยทำสำเร็จมาแล้วในเรื่องอุตสาหกรรมยานยนต์วันนี้จะเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับเช่น AI อุตสาหกรรมที่เราเก่งในเรื่องเกษตรเราจะยกระดับเป็นในเรื่องเกษตรสมัยใหม่การผลิตอาหารซึ่งเป็นที่ต้องการของโลกนะครับซึ่งประเทศไทยมีจุดแข็งอยู่แล้วและเรื่องการบริการทางการแพทย์นะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดขายใหญ่ที่ผมได้นำเสนออีกวันหนึ่งนะครับในเรื่องของ global debate ในอนาคตนะครับ
1: เราจะมั่นใจว่าตัวเลขของเราตัวเลขจริงของเศรษฐกิจไทยน่าจะเกิน 2.1
0: ผมคิดว่าเราผมมั่นใจครับว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราดำเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบนี้ต่อเนื่องเศรษฐกิจไทยน่าจะกลับมาได้แข็งแกร่งอีกครั้งหนึ่งก็วันนี้ผมก็อย่างที่เราเคยพูดกันไปแล้วนะครับวันนี้ผมร่วมกับภาคเอกชนตั้งเป้าหมายร่วมกันภาครัฐกับเอกชนเรากำหนดว่าไม่ต่ำกว่า 3% เราเรียกว่า 3% plus นะครับ
2: นี่คือเป้าหมายนะครับของท่านรองนายกรัฐมนตรีก็บอกว่ามีการกำหนดร่วมกับภาคเอกชนกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
3: ครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ก็ต้องฟังมุมมองหลายด้านนะครับดูมุมมองของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยกันหน่อยนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกภัทรธนกุลนายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยก็บอกนะครับว่าการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมระดับโลกครั้งนี้เนี่ยถือเป็นสปริงบอร์ดให้ไทยที่ควรจะใช้โอกาสนี้บอกให้โลกรับรู้ถึงความเชื่อมั่นความน่าเชื่อถือเพื่อดึงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือว่า FDI เข้ามาการขับเคลื่อนเป็นนโยบายที่ทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานรัฐภาควิชาการสมาคมต่างๆควรหารือและโฟกัสเจาะลึกเรื่องใหญ่เป็นลำดับแรกเช่นการกระจายเม็ดเงินลงทุนไปสู่เศรษฐกิจฐานรากธุรกิจ SME และรากหญ้าเนื่องจากบริษัทใหญ่มีความสามารถอยู่รอดได้คนเดือดร้อนเหลื่อมล้ำคือผู้ประกอบการ SME เนื่องจากเงินทุนเนี่ยไม่เพียงพอรัฐต้องดึงการลงทุนจากต่างประเทศและผันเม็ดเงินไปสู่ระบบเศรษฐกิจฐานรากเพื่อให้เศรษฐกิจเนี่ยมีความแข็งแกร่งทีนี้พูดถึงเรื่องของ AI อันทรงพลังแต่ว่าทางอาจารย์เอกภัทรธนกุลก็บอกว่าแต่ระวังเรื่องของการเหลื่อมล้ำและหลอกลวงซึ่งวาระที่ทรงพลังที่ประชุมกันไปอย่างเมื่อวานที่พูดถึงเรื่องของ AI หากมอง2มิติบวกและลบมีดังนี้ด้านบวกก่อนด้านบวกมีอยู่2คำอาจารย์บอกว่า1ลดทั้งเวลาลดต้นทุนซึ่งหลายภาคส่วนนำมาใช้ในกระบวนการทำงานขับเคลื่อนธุรกิจ2เป็นการเร่งอะไรที่ในอดีตเนี่ยเคยทำแล้วช้าลงเมื่อนำ AI มาใช้จะเร็วขึ้นการลดกับเร่งคือประเด็นใหญ่ที่ทำให้

0: เมืองไทยดีดีเมืองไทยดีดี
1: จังหวัดสระแก้วจังหวัดชายแดนด้านตะวันออกของประเทศไทยนอกจากจะมีแหล่งท่องเที่ยวและเรื่องราวทางธรรมชาติที่น่าสนใจแล้วในหลายชุมชนยังมีภูมิปัญญาที่ถูกส่งต่อจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งและวันนี้เมืองไทยดีๆจะพาทุกคนมาที่ตำบลทับเสด็จอำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วพื้นที่ที่มีเรื่องราวของผู้คนวิถีชีวิตและงานฝีมือที่สะท้อนถึงความตั้งใจของคนในชุมชนค่ะจากจุดเริ่มต้นที่วัดทับเสด็จเราจะพาไปค้นหาของดีอีกอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นจากฝีมือของคนในพื้นที่นั่นคือผ้าทอค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเมืองไทยดีดีค่ะวันนี้เมืองไทยดีดีพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ตำบลทับเสด็จอำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วค่ะหากพูดถึงของดีของชุมชนนะคะหลายคนอาจจะนึกถึงสถานที่ท่องเที่ยวอาหารหรือแม้แต่ผลิตภัณฑ์ของชุมชนแต่จริงๆแล้วสิ่งที่สำคัญนะคะอย่างหนึ่งเลยที่อยากจะบอกก็คือเรื่องของภูมิปัญญาของชุมชนที่สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่นนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะแม้วจะพาคุณผู้ชมไปดูภูมิปัญญาเกี่ยวกับผ้าค่ะว่าของดีของที่ทับเสด็จอำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วเนี่ยมีผ้าอะไรที่ขึ้นชื่อว่าเป็นภูมิปัญญาของดีของชุมชนพร้อมแล้วไปพร้อมกันเลยค่ะ
1: เบื้องหลังของผลิตภัณฑ์1ชิ้นอาจไม่ได้เริ่มต้นจากโรงงานขนาดใหญ่แต่เริ่มต้นจากมือของคนในชุมชนค่ะที่นี่การทอผ้าไม่ได้เป็นเพียงการผลิตผืนผ้าแต่เป็นทักษะที่สะท้อนถึงความละเอียดความอดทนและการเรียนรู้ที่ถูกถ่ายทอดต่อกันมา
2: คุณผู้ชมคะผืนผ้าผืนหนึ่งนะคะกว่าจะออกมาเป็นผืนสวยงามบางทีก็ไม่ได้ออกมาจากโรงงานนะคะแต่ว่าเป็นฝีมือการผลิตจากบุคคลในท้องถิ่นในชุมชนที่ออกมาเป็นผ้าที่มีลวดลายที่มีเอกลักษณ์แล้วก็มีความแตกต่างกันค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยนะคะประธานกลุ่มวิสาหกิจทอผ้าบ้านโคกเพล็กค่ะถึงที่มาที่ไปแล้วกว่าจะออกมาเป็นชิ้นงานชิ้นงานนึงเนี่ยมีความสนุกสนานหรือว่ามีความยากลำบากยังไงบ้างค่ะสวัสดีค่ะกลุ่มของเรามีการต้นกำเนิดอะไรยังไงเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
3: ต้นกำเนิดนะคะก็คือตั้งแต่เกิดมานี่60ปีแล้วก็คือเกิดมาก็เห็นยายเห็นยายเห็นแม่ทอผ้ามาแต่ก่อนนี้ในชุมชนจะทอผ้ากันเกือบทุกหลังคาเรือนเพราะว่าแต่ก่อนไม่ได้มีผ้าขายตามท้องตลาดก็คือทอผ้าใช้เองในครอบครัว
2: ค่ะ
3: แต่จะเป็นกี่โบราณไม่ใช่กี่แบบทุกวันนี้นะคะเป็นกี่โบราณเป็นกี่ที่ว่าทอมือแต่ว่ามันไม่ใช่กี่กระตุกค่ะเป็นกี่โบราณแล้วก็ทอตั้งแต่ทอใช้เองในครัวเรือนจนทอขายออกนอกหมู่บ้านนอกชุมชนค่ะแล้วก็เป็นอาชีพของคนสมัยก่อนค่ะต
2: ั้
3: งแต่ตอนแรกยังไม่ได้ทอเป็นผ้าฝ้ายแต่ก่อนนี้ทุกบ้านจะทอเป็นผ้าไหมเลี้ยงไหมกันเกือบทุกบ้านเพราะว่าเกิดมาก็เห็นแล้วว่าทอไหมแล้วก็ตัวเองก็เคยทำทั้งสาวไหมทั้งเลี้ยงไหมแต่ยังไม่ได้ทอเพราะว่ารุ่นนั้นยังไม่ได้ทอก็คือได้เลี้ยงไหมเองสาวไหมเองเนี่ยที่เห็นมาแล้วก็ทำมา
2: ก็คือทำมาตั้งแต่เด็ก
3: ใช่ทำมาตั้งแต่เด็กแล้วก็มาพัฒนาจากเลี้ยงไหมมาเป็นทอเป็นแบบผ้าโทเลผ้าฝ้ายค่ะ
2: ที่เห็นอยู่เนี่ยเน
3: า
2: ะ
3: ใช่ค่ะจนถึงปัจจุบันนี
2: ้ค่ะแล้วถ้าเกิดอย่างที่พูดว่าเราเป็นกลุ่มวิสาหกิจทอผ้าบ้านโคกเพล็กเนี่ยการก่อตั้งขึ้นมาเป็นเรื่องเป็นราวเลยอะค่ะพอจะจำได้ไหมคะว่าตั้งแต่เมื่อไหร
3: ่ตั้งแต่สมัยที่มีกลุ่มจัดตั้งกลุ่มสตรีแต่ตอนนั้นคือตัวเองยังไม่ได้อยู่ในชุมชนคือทำงานอยู่ที่กรุงเทพก
2: ็
3: จะมีประธานคนเก่าอยู่ท่านประธานคนเก่าท่านได้เสียชีวิตไปแล้วก็เลยก็ตั้งแต่จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนนี่คือจดมานานแล้วค่ะตั้งแต่เริ่มมีกลุ่มสตรีตั้งแต่น่าจะ30กว่าปีมาแล้วต
2: ั
3: ้งแต่เริ่มมีกลุ่มสตรีตั้งแต่สตรีพัฒนาเป็นกลุ่มสตรีพัฒนาแล้วก็งบประมาณก็ได้มาจากกลุ่มสนับสนุนจากกลุ่มสตรีพัฒนา

0: ทำโครงการไปตั้งแต่โครงการรายแรกก็คือรายแรกเพื่อจะมาสอนให้กับชุมชนให้ทำกันแล้วก็ขอรอบที่สองก็เป็นจากโครงการของกรมพัฒนาชุมชนเหมือนกันค่ะเป็นงบสนับสนุนจากงบอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีก็คือเป็นงบที่จ่ายขาดไม่ได้เป็นงบที่เราจะต้องคืนเป็นงบจ่ายขาดก็ทำโครงการมาแล้วก็มาทอเป็นลายจังหวัดมีลายขีดลายที่สองลายพระราชทานเหมือนกันคือลายขีดแล้วก็จังหวัดก็จะพาไปอบรมที่อุดรเป็นเวลา3วันน่าจะละ3วันไปอบรมเพื่อจะทอผ้าลายจังหวัดสระแก้ว
1: อ
0: ันนี้เป็นงบของจังหวัด
1: ค่ะแล้วปัจจุบันนี้การทอของเราเนี้ยค่ะมีการรวมกลุ่มกันสมาชิกนี่เยอะไหมคะแม
0: ่15คนค่ะ
1: 15คน
0: แล้วก็เสียชีวิตไปแล้ว 3-4 คนแล้วก็บางคนก็สายตาไม่ดีแล้วอายุมาก
1: อ๋อแล้วอย่างนี้เรายังเหลือกี่คนคะคุณแม่คะ
0: ยังเหลืออยู่ยังเหลือคนทออยู่ค่ะที่ทำได้แต่ว่าช่วงนี้เขาก็ทำไร่ทำนาอยู่ค่ะ
1: เป็นอาชีพคู่กันไปนะแม่เน
0: า
1: ะใช่
0: ค่ะ
1: อ่ะคราวนี้ถามถึงเนื้อผ้าในการทอดีกว่าคุณแม่บอกว่าเมื่อก่อนเราทอผ้าไหมนะเราเลี้ยงไหมกันมาเลยแต่ว่าปัจจุบันนี้เราทอเป็นผ้าฝ้าย
0: เป็นผ้าฝ้ายก
1: ็มีการเปลี่ยนแปลงยังไงคะแม่
0: แต่เดิมรู้สึกว่าจะเป็นโครงการของพระพันปีหลวง
1: ค่ะ
0: เราเคยไปดูงานที่อยุธยาน่ะอะไรนะ
1: ศูนย์ศิลปาชีพ
0: ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรแล้วก็เราก็มาแต่ลวดลายเรายังคงเป็นวัฒนธรรมของทางนี้คือจะมีลวดลายอย่างนี้ตลอดขนาดลายอย่างนี้นะจะไม่เหมือนทางภาคอีสานภาคอีสานเขาขายผ้าเยอะแต่เขามาเห็นลายผ้าเราคนจะชอบก็จะชอบลายที่นี่มากที่สุดตั้งแต่โครงการโอท็อปนวัดวิถีจำได้นะคะโอท็อปนวัดวิถีไปขายที่จังหวัดทั้งจังหวัดสระแก้วมีกลุ่มทอผ้าเยอะมากแต่พอผ้าของโคกเพชรไปวางเขาจะมาเหมาของโคกเพชรทั้งหมดเลย
1: พูดถึงลวดลายดีกว่าคุณแม่ลวดลายที่เขาบอกว่าหลายคนมองแล้วก็ต้องตาต้องใจแล้วก็บ้านโคกเพชรเนี่ยเป็นลวดลายที่หลายคนชอบ
0: ใช่ค่ะ
1: ลายอะไรคะ
0: ก็ไม่ทราบว่ามันชื่อลายอะไรก็คือจากปู่ย่าตายายมาก็คือทอลายนี้ก็บอกว่าเป็นวัฒนธรรมของทางบ้านเราแล้วมันเป็นลวดลายแบบวัฒนธรรมเรากับประเทศกัมพูชาจะคล้ายๆกัน
1: เป็นเหมือนเมื่อก่อนเคยไปดูตรงแถบเขาชะกันเขาก็จะมีผ้าที่เป็นลายเหมือนภูเขามีผีเสื้อมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างของแม่ลักษณะลายจะเป็นเหมือนธรรมชาติไหมคะแม่หรือว่าเป็นปราสาทอะไรอย่างงี้ไม่
0: ค่อยได้ทำค่ะแต่ก่อนนี่เคยจะโคกเพชรจะเป็นลายถ้าทำลายนะจะเอาที่แพ็กเกจติ้งแพ็กเกจของเราจะทำเป็นลายของหมู่บ้านแต่ว่าผ้าเนี่ยคือเราจะทำลายอย่างเงี้ยลายปกตินี่แหละแต่ว่าจะไม่เหมือนที่อื่น
1: มีเอกลักษณ์ของตัวเอง
0: ใช่ค่ะเขาพอเขาดูลายแล้วก็บอกว่าก็ไม่เหมือนที่อื่นนะแต่ของเราก็ใช้ผ้าใช้ได้อะที่มันมีคุณภาพเราจะไม่ใช้ได้ราคาถูกๆเราใช้ได้ที่มีคุณภาพคือมันสวย
1: เราไปหาได้มาจากไหนอะแม่
0: เราไปซื้อที่บุรีรัมย์ค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วจะเป็นได้น้ำหนึ่งกับได้ประดิษฐ์เราใช้ได้อย่างดีแล้วก็ฝีมือเขาก็ขั้นเทพด้วยฝีมือคนทอฝีมือขั้นเทพ
1: ค่ะเอาพูดถึงการทอดีกว่าเนี่ยมันจะต้องมีจุดจังหวะที่แบบง่ายหรือว่ายากนี้นะคะแม่การทอผ้าของเราตรงไหนที่มันค่อนข้างที่จะยากหรือว่าเฉพาะตัวไหมทักษะที่ต้องใช
0: ้ถ้ายากก็คือจะเป็นลายที่เราลายมัดหมี่เนี่ยเพราะว่ามันต้องใช้ทักษะหน่อยเพราะว่าเราทอแต่ละเส้นอ่ะเราจะต้องมานั่งดึงเส้นได้จะต้องดึงให้มันตรงแต่ถ้ามันเบี้ยวนิดนึงลายผ้ามันจะผิดปกติแล้วเราจะดูออกว่ามันจะไม่ได้เป็นลายแต่คนที่เราทอลายเนี่ยเขาจะต้องเป็นคนที่พิถีพิถันมากจะต้องดูทุกเส้น
1: ค่ะก็ตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะยากแล้วก็ต้องตาดีด้วยใช่ไหม
0: ตาดีด้วยแล้วก็ถ้ามันขาดสักเส้นนึงเนี่ยถ้าปกติถ้าไม่อย่างนี้ถ้าไม่ใส่แว่นก็จะมองไม่เห็นเพราะว่าเส้นได้เขาเล็กแล้วเวลาจะต่อคืนเนี่ยยาก

0: จะต้องเป็นคนที่เขาชํานาญอย่างที่สังเอิญเนี่ยแกชํานาญ
1: ค่ะ
0: แกจะรู้เลยถ้ามันผิดเส้นนึงเนี่ยลายมันก็จะเพี้ยนแล้วจะผิดไม่ได้เลยเวลาดึงเราก็ต้องดึงให้มันตรงเพราะว่าถ้าคนดูลายถูกอย่างมีการประกวดผ้าเนี่ยถ้าคนที่เขามีความรู้เรื่องลายผ้าเน
1: ี่ย
0: ถ้าผิดเส้นนึงเขาก็ดูออกแล้ว
1: นอกเหนือจากความแน่นในการทอที่ว่าต้องมีความสำคัญด้วยอันนี้ลวดลาย
0: สำคัญ
1: ต้องละเอียดด้วยเนาะแม่มีการสืบทอดให้กับคนรุ่นใหม่ในพื้นที่ไหมคะเพราะว่าตรงนี้เองก็ทราบมาว่าเป็นชุมชนที่แบบน้องๆเขาก็เข้ามาเรียนรู้กันใช่ไหม
0: มีค่ะแต่ก่อนเด็กที่เรียนอยู่ป.6
1: ป
0: .6
1: ค่ะ
0: เขาก็ทำเป็นเข้ามากอได้เป็นเข้าปั่นได้เป็น
1: ค่ะ
0: แล้วก็จนถึงจบม.3จบม.3ม.4เขาก็ทำเป็น
1: ค่ะ
0: แต่พอมาช่วงนี้เขามีครอบครัวเขาก็ต้องออกไปหาอาชีพเพื่อจะเลี้ยงครอบครัวแต่ถ้าเขากลับมาเขาก็จะมาช่วยทำถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้อยู่ประจำแต่เขาก็มาช่วยทำนะอีกคนนึงเขาก็ทอเป็นแบบเขาเป็นลูกของประธานอันนั้นเขาก็ทำเป็นทุกอย่างแต่เนื่องจากอาชีพเขาเป็นราชการ
1: ค่ะ
0: เขาก็ต้องมีงานทำ
1: ค่ะ
0: ชาวบ้านทุกคนอ่ะทำเป็นค่ะทำเป็นหมดเกือบทุกคนแต่เขาไม่มีเวลามานั่งทำตรงนี้ประจำแต่เรื่องทอนี่น่าจะทอมันเพราะว่าเขาทอมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่สมัยเด็กๆ เขาทอมาทุกหมู่บ้านทุกหลังคาเรือน
1: ในพื้นที่เรานอกจากจะเป็นผ้าเป็นผืนแล้วที่เราทอออกมาเราก็จะมีการแปรรูปด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: เราเอามาทำอะไรยังไงแม
0: ่ก็ส่วนใหญ่จะเทมกระเป๋าก็จะมีวิทยากรมาสอนทำกระเป๋าทำพวงมาลัยทำของชำร่วยทำเป็นค่ะ
1: ค่ะเรามองในสิ่งที่เรามีอยู่ตอนนี้ค่ะแม่แล้วในอนาคตเราอยากจะสืบทอดในเรื่องของผ้าไปยังไงบ้าง
0: เรื่องสืบทอดก็คืออยากสืบทอดมากคือคนทอผ้า
1: อ๋อคนทอสำคัญที่สุดใช่ไหม
0: คนทอสำคัญเพราะว่าแต่ละคนก็อายุเยอะแล้วสายตาก็ไม่ค่อยดีอยากจะได้คนรุ่นใหม่ๆมาทอแต่เขาทอได้แต่มันไม่ได้อยู่ประจำแค่นั้นนะคะ
1: คุณแม่อยากฝากอะไรกับผ้าของบ้านโคกเพล็กมั้งอยากจะให้คนเป็นรู้จักหรือว่านอกจากการทอแล้วเนี่ยเรามองในเรื่องของการสืบทอดหรือว่าการแปรรูปยังไงบ้าง
0: ก็อยากจะแปรรูปเพราะว่าอยากจะให้กลุ่มเนี่ยตัดผ้าเป็นเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องไปจ้างคนอื่นตัดเราอยากจะตัดเองในกลุ่มก็คือผ้าของเราตัดเองจำหน่ายเองมันก็จะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผ้าของตัวเองได
1: ้ค่ะอยากฝากอะไรถึงคนที่ยังไม่รู้จักผ้าบ้านโคกเพล็กบ้าง
0: ถ้าท่านอยากจะได้ผ้าบ้านโคกเพล็กท่านติดต่อมาได้ค่ะทางพัฒนาชุมชน
1: ค่ะ
0: พัฒนาชุมชนได้ค่ะแล้วก็จากประธานกลุ่มค่ะแล้วก็จากนี่แหละจากกลุ่มทอผ้าทุกกลุ่มเขาก็จะรู้จักค่ะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าบางทีเขาก็จะมาเอาผ้าของเราไปบางทีเราก็ไปเอาผ้าของเขามาอย่างนี้แหละ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะก็ต้องบอกว่าของดีของบ้านโคกเพล็กนะคะอยู่ที่ตำบลทับเสด็จอำเภอตาพยาจังหวัดสระแก้วเนี่ยนะคะคือมีไฮไลท์มีของดีของเด็ดแล้วก็เป็นผ้าที่ได้รับการทอสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเลยเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าเวลาเขาแปรรูปแล้วอะค่ะออกมาเป็นสินค้าน่ารักอะไรบ้างค่ะ
2: กว่าจะกลายเป็นผืนผ้าที่สมบูรณ์ต้องผ่านทั้งเวลาความชำนาญและความใส่ใจในรายละเอียดทุกเส้นได้ที่ถูกเรียงร้อยจึงไม่ได้มีเพียงความสวยงามแต่ความน่าสนใจของงานทอผ้าที่ทับเสด็จไม่ได้อยู่แค่การทำผืนผ้าเพราะเมื่อได้ผ้ามาแล้วคนในชุมชนยังนำมาต่อยอดให้กลายเป็นของใช้และของที่ระลึกที่เข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้ง่ายขึ้นค่ะ
1: และไฮไลท์จุดเด่นนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่ากว่าจะเป็นหมอนแฟชั่นหมอนตุ๊กตาหมอนฟักทองแบบนี้นะคะทำเป็นพวงกุญแจแล้วแม่เนาะเรามีกรรมวิธีกระบวนการทำยังไงบ้างเริ่มเลยค่ะ
3: ขั้นแรกนะคะเราเอาผ้าขม้ามาก่อนเลยแล้วเราก็มาตีตารางทำอยู่ที่ว่าในพวงกุญแจลูกนึงเนี่ยเราจะตีตารางเป็นลายเปียว8ช่อง
1: ค่ะ
3: นะคะเมื่อเรานับได้8ช่องแล้วเราจะตัดเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้
1: ค
3: ่ะนี่ตารางที่เราตีที่ก่อนที่จะเย็บนะคะ
1: ค่ะ
3: เขาเรียกว่าลายเปีย ลายเปียกคู
1: ่เปียกคู
3: ่นะคะหลังจากที่เราวัดเสร็จสับเรียบร้อยเมื่อเราได้ตีตารางเสร็จนะคะเราก็จะมาดำเนินการเย็บนะคะโดยที่เราจะจับมุมด้านข้างอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาตามลายที่เราตีแล้วก็หมุนมาหากัน
1: ตามมุมของ
3: ตามมุมที่เราตีตารางนะคะเสร็จแล้วเราก็จะดันผ้าให้เข้าหากันก่อนที่จะดึงได้นะคะซึ่งขั้นตอนการเย็บเราก็จะต้องเย็บให้ตรงรูเดิมนะคะคือเย็บ2ครั้งต่อหมอน1ช่องที่เราเนี่ยก็คือเราจะเย็บ2ครั้งค่ะเมื่อได้1ลายปุ๊บเราก็จะเย็บไปเรื่อยๆทุกช่องจนกว่าจะครบ8ช่องที่เราตีตารางไว
1: ้โอเค
3: นะคะเมื่อช่องนี้ครบแล้วเราก็จะเริ่มต้นจากทางนี้อีกพอเราเย็บ
1: หัวปลายท้ายหัวปลายท้าย
3: พอเราเย็บเสร็จปุ๊บเราก็จะจับอันนี้ประกบกันนะคะเพื่อที่จะเย็บช่องกลางให้ติดกันพอเย็บช่องกลางติดกันปุ๊บทีนี้เราก็จะพอเย็บตรงกลางติดกันปุ๊บนี่เราก็จะเย็บด้านนี้ค่ะให้มันจับเป็นช่องดึงเพื่อที่จะยัดใยสังเคราะห์เข้าไปให้มันนูนอย่างนี้ค่ะ
1: ก็คือเย็บสองข้างเหมือนเป็นเหมือนดอกไม้เป็นหมอนอย่างเงี้ยนะคะพอเย็บสองข้างเสร็จใส่ยาสังเคราะห์เข้าไปดึงฟืด
3: แล้วก็ใส่ยาสังเคราะห์ไปแล้วก็
1: จะออกมาแบบนี
3: ้ไอเอาตะเกียบหรือไม้เสียบลูกชิ้นนะคะแย่ตามช่องให้มันนูนออกเป็นเหมือนลายฟักทอง
1: ค
3: ่
1: ะ
3: นะคะเมื่อได้พอใจแล้วนะคะทีนี้เราก็จะดึงได้ที่เราเย็บข้างบนข้างล่างเนี่ยให้มันตึงเสร็จแล้วเราก็เอากระดุมนะคะที่เราไปปั๊มก็คือในหมอน1ใบเราจะใช้กระดุม2เม็ดนะคะโดยที่เราเสียบได้ลงไปตรงกลางกระดุมเสร็จแล้วเราก็จะแย่เข้าไปดึงขึ้นเสร็จแล้วเราก็จะแย่อีกเม็ดนึง
1: ค่ะ
3: หัวท้ายแล้วเราก็จะดึงให้แน่นเลยค่ะแล้วก็ปรับดูว่ามันมีเบี้ยวมีบิดไปทางไหนมั้ยก่อนที่จะมาเป็นตัวหมอนฟักทองเฉยๆก็ไม่สะดวกในการที่จะพกพาใช้ประโยชน์ใช่ไหมคะถ้ากลุ่มเราก็มีไอเดียค่ะเราพูดไอเดียเราก็ไปซื้อพวงกุญแจมาใส่
1: แล้วก็กลายออกมาเป็นหมอนฟักทองที่เป็นพวงกุญแจแบบนี้เลย
3: เราจะใส่กุญแจบ้านกุญแจรถได้ค่ะ
1: ได้หมด
2: จากผืนผ้าหนึ่งผืนผ่านการออกแบบตัดเย็บและเติมความคิดสร้างสรรค์จึงเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีรูปแบบแตกต่างออกไปนี่คืออีกหนึ่งวิธีที่ภูมิปัญญาท้องถิ่นสามารถเดินไปพร้อมกับการสร้างอาชีพการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนในวันนี้จึงไม่ได้มุ่งเพียงให้เกิดสินค้าใหม่แต่ยังเป็นการสร้างโอกาสให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสามารถสร้างรายได้และมีพื้นที่อยู่ในตลาดยุคใหม
4: ่ครับกลุ่มต่อผ้าบ้านโคกเพชรนะครับคือผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนะครับแล้วก็โอท็อป5ดาวครับผมจุดเด่นคือลายผ้าเป็นเอกลักษณ์ของเขาเองคือว่าทอมาแต่รุ่นแม่รุ่นอะไรเขาแล้วนะครับผมอย่างแรกคือให้กลุ่มนะครับไปขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าโอท็อปก่อนครับเพราะว่าจะได้รับการสนับสนุนเช่นเป็นแพ็กเกจจิ้งนะครับทั้งภาคชุมชนก็จะให้กลุ่มทอผ้านะครับไปเข้าร่วมอบรมก็จะมีทางออร์แกไนซ์เข้ามาดูผลิตภัณฑ์เพชรพระก็ทำแพ็กเกจจิ้งใส่กล่องให้นะครับผมแล้วก็จะนำกลุ่มไปฝึกอบรมนะครับทำลายผ้าต่างๆก็มีไปอบรมทำลายผ้าลายขออะไรอะไรนี่ครับตั้งแต่ปีก็จะมีงบประมาณให้เป็นเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอตาพยาเป็นเงินอุดหนุนคือเงินให้เปล่านะครับให้เปล่าก็จะมาซื้อพวกได้ให้กลุ่มทอผ้าเป็นทอผ้าเป็นลายขอแล้วก็มีลายขอกับลายขีดครับผมทอเสร็จก็จะให้กลุ่มนําไปขายเพราะว่าทอเสร็จแล้วมันอยู่ที่ปัญหาว่าจะไปขายให้ใครอย่างเงี้ยเราจะเข้ามาในส่วนของตรงนั้นนะครับก็จะเป็นเวลามีงานอะไรต่างๆก็จะเชิญกลุ่มนะครับไปทําการแบบขายเช่นวันประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับก็ให้ทางผู้ใหญ่หรืออะไรฝากผ้าก็จะมีทางหัวหน้าส่วนราชการครับเหมือนกรมประชาชุมชนเขามีนัดดูมาให้ใส่ผ้าไทย4วันนะครับก็จะมีทางโค คนที่สำนักงานพี่ที่สำนักงานก็จะสั่ง

0: สั่งผ้าไปแล้วก็ให้เขาตัดให้นะครับก็อยากให้กลุ่มต่อยอดไม่ใช่แค่ขายแค่ผ้าอย่างเดียวให้ไปต่อยอดทำกุญแจทำกระเป๋านะครับผมก็ในส่วนของการสนับสนุนทั้ง2อย่างครับก็อย่างแรกคือเพชรเกจจิ้งครับคือทางกรมแม่ชุมชนเขาจะจ้างออร์แกไนซ์มาให้ไปดูนะครับว่าแพ็กเกจจิ้งแบบนี้มันต้องออกแบบเป็นกล่องไงก็จะเอารูปภาพไปใส่ในกล่องให้มันดูสวยงามนะครับเป็นกล่องอีกส่วนหนึ่งก็จะนำผ้าที่ได้ครับไปแปรรูปเป็นพวงกุญแจเป็นกระเป๋านะครับก็จะมีวิทยากรมาก็จะให้กลุ่มเข้าไปอบรมก็จะในอำเภอก็จะมีหลายกลุ่มนะครับก็ให้กลุ่มแต่ละตำบลส่งตัวแทนไปนะครับก็จะให้กลุ่มไปอย่างก็อย่างเช่นเห็นเขาทำตุ๊กตานะครับก็จะแปรรูปเป็นตุ๊กตาบ้างนะครับส่วนมากก็จะเป็นพวงกุญแจเล็กๆนะครับผมเนี่ยครับผลตอบรับที่มีคนเข้ามาสนใจในผลิตภัณฑ์นะครับอย่างแรกคือก็ต้องผลิตเยอะขึ้นคนกลุ่มชาวบ้านที่เลี้ยงไหมอย่างนั้นครับเขาก็จะผลิตไหมได้เขาก็จะทำไหมมาให้เราขายให้ชุมชนก็เงินหมุนเวียนอยู่ในชุมชนนะครับก็สร้างอาชีพรายได้ให้กับชุมชนนะครับค่ะเป้าหมายในส่วนของสำนักงานพัฒนาชุมชนนะครับคือส่งต่อรุ่นหลังอยากให้รุ่นหลังได้เข้ามาสานงานต่อครับก็อย่างที่เห็นครับก็มีแต่คนผู้สูงอายุเยอะครับอยากให้คนรุ่นใหม่เข้ามาเพราะว่าถ้าทำดีๆนำมาแปรรูปเป็นพวงกุญแจเป็นอะไรอ่ะมันจะกลุ่มเป้าหมายเราจะมีเยอะนะครับก็มีคนสนใจเยอะนะครับก็ไม่ต้องไปทำงานที่อื่นนะครับก็อยู่ในชุมชนช่วยพ่อแม่อะไรแถวนี้นะครับรายได้จะได้หมุนเวียนในชุมชนนะครับผลิตภัณฑ์ที่เขานำไปต่อยอดได้นะที่ได้รับการสนใจจากส่วนราชการก็จะนำไปตัดเสื้อผ้าเดินแฟชั่นผ้าไทยงานกาชาดจังหวัดสระแก้วนะครับก็ผมก็ยังตัดอยู่นะครับก็สั่งเพราะว่าเขามีนโยบายให้ใส่ผ้าไทยสีวันนี้ครับเวลาใส่เขาก็จะถามว่าได้เอามาจากกลุ่มไหนก็จะแนะนำกลุ่มให้นะครับครับผม
1: เมื่อภูมิปัญญาถูกนำมาพัฒนาควบคู่กับความรู้ด้านการตลาดและการสร้างผลิตภัณฑ์สิ่งที่ได้ไม่ใช่เพียงสินค้า1ชิ้นแต่คือโอกาสในการสร้างอาชีพและการทำให้คนในชุมชนสามารถเห็นคุณค่าของสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ค่ะเพราะการสืบสานภูมิปัญญาไม่ได้หมายถึงการทำทุกอย่างเหมือนเดิมแต่อาจหมายถึงการรักษารากเดิมเอาไว้พร้อมเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามาคิดและต่อยอดเพื่อให้ของดีจากชุมชนสามารถเดินทางต่อไปได้อีกไกล

หากมีโอกาสเดินทางมายังอำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วอีกหนึ่งสถานที่ที่อยากชวนให้แวะมาสัมผัสด้วยตัวเองก็คือวัดทับเสด็จวัดสำคัญที่อยู่คู่กับชุมชนบ้านสงแหและตำบลทับเสด็จมาอย่างยาวนานและเมื่อก้าวเข้ามาภายในบริเวณวัดสิ่งที่สะดุดตาผู้มาเยือนก็คือพระอุโบสถหลังงามที่ตั้งโดดเด่นอยู่ท่ามกลางความสงบของชุมชนชายแดนแห่งนี้ค่ะความพิเศษของสถานที่แห่งนี้ไม่ได้อยู่เพียงรูปลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมเท่านั้นแต่ยังมีเรื่องราวแห่งความทรงจำที่เชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ของชุมชนและเหตุการณ์สำคัญที่คนในพื้นที่นะคะยังคงจดจำมาจนถึงทุกวันนี้ย้อนกลับไปเมื่อหลายสิบปีก่อนพื้นที่แห่งนี้นะคะเธอเป็นชุมชนห่างไกลตามแนวชายแดนและเป็นพื้นที่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเคยเสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่บ้านสงแหมเมื่อปีพุทธศักราช2513และ2514ค่ะจากเรื่องราวที่ชาวบ้านในพื้นที่เล่าต่อกันมาความต้องการมีพระอุโบสถที่เหมาะสมสำหรับประกอบศาสนกิจและเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนได้รับการรับรู้และนำไปสู่การก่อสร้างพระอุโบสถแห่งนี้ค่ะซึ่งกลายเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่บอกเล่าความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนแห่งนี้ค่ะสำหรับคนที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่นี่ถือเป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจไม่น้อยเลยนะคะเพราะความงามของอุโบสถไม่ได้อยู่ที่การมองเห็นเพียงภาพรวมจากภายนอกเท่านั้นแต่ยิ่งค่อยๆเดินเข้าไปใกล้เราจะได้เห็นรายละเอียดขององค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่สะท้อนความประณีตของงานก่อสร้างและศิลปกรรมไทยตั้งแต่เส้นสายของตัวอาคารรูปทรงของหลังคาไปจนถึงรายละเอียดเล็กๆที่ประกอบกันขึ้นเป็นศาสนสถานอันสง่างามและเมื่อก้าวเข้าสู่ภายในพระอุโบสถสิ่งที่ทำให้หลายคนต้องหยุดมองก็คือความงดงามของงานจิตรกรรมและลวดลายบนผนังค่ะภาพที่ปรากฏอยู่ภายในไม่ได้เป็นเพียงองค์ประกอบเพื่อความสวยงามแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงศิลปะความศรัทธาและความตั้งใจของผู้สร้างสรรค์ผลงานที่ร่วมกันเติมเต็มพื้นที่แห่งนี้ให้มีชีวิตและมีเอกลักษณ์ลวดลายแต่ละส่วนมีความละเอียดอ่อนสีสันและองค์ประกอบต่างๆชวนให้ผู้มาเยือนได้ใช้เวลาค่อยๆมองและค้นหารายละเอียดที่ซ่อนอยู่ในแต่ละมุมค่ะสำหรับคนรักศิลปะและสถาปัตยกรรมการเดินชมภายในพระอุโบสถจึงเปรียบเสมือนการได้เปิดมุมมองใหม่ๆให้กับการท่องเที่ยวค่ะเพราะยิ่งมองใกล้เท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นความประณีตมากขึ้นเท่านั้นและหัวใจสำคัญของพระอุโบสถแห่งนี้คือพระประธานที่ประดิษฐานอย่างสง่างามอยู่ภายในท่ามกลางบรรยากาศที่เงียบสงบแสงที่ลอดผ่านเข้ามาภายในอาคารและงานศิลปกรรมที่รายล้อมอยู่โดยรอบทำให้พื้นที่แห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเท่านั้นแต่ยังเป็นพื้นที่ที่ชวนให้ผู้มาเยือนได้หยุดพักจากความเร่งรีบและใช้เวลาอยู่กับความสงบตรงหน้าสำหรับชาวบ้านในพื้นที่วัดแห่งนี้คือศูนย์รวมของความศรัทธาแต่สำหรับนักเดินทางวัดทับเสด็จอาจเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ทำให้เราได้ค้นพบว่าการท่องเที่ยวที่ดีไม่ได้ให้เราเพียงภาพสวยๆกลับไปแต่ยังทำให้เราได้รู้จักเรื่องราวของผู้คนและสถานที่นั้นมากขึ้นด้วยค่ะและนี่คือเสน่ห์ของวัดทับเสด็จสถานที่ที่มีทั้งความงดงามของศิลปกรรมความสงบของวัดในชุมชนและเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่ยังคงถูกเล่าต่อจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งค่ะ
และนี่คืออีกหนึ่งเรื่องราวดีๆของชาวตำบลทับเสด็จอำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วค่ะคุณผู้ชมคะเมืองไทยของเราเนี่ยยังมีเรื่องราวดีๆอีกมากมายรอให้คุณผู้ชมไปค้นหานะคะเดี๋ยวเราไปพบกันเทปหน้าว่าจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเมืองไทยดีๆที่ไหนอย่างไรส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ศิลป์เปิดรายการ
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะไปรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิพันธ์วาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามในตอนเส้นทางอริยะนำเสนอเป็นตอนที่2นะคะขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุโคปปัชฌานามาติอิณโอกาสบัดนี้อาตมภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาเป็นเชิงสนทนาเนื่องด้วยมีพระใหม่ได้อุปสมบทในพุทธศาสนาในวันนี้3รูปด้วยกันท่านอาจารย์รูปซ้ายมือก็คือพระอนุสรมีนโยธินได้ฉายานาถปุญโญเป็นลูกชายของคุณแม่คุณพ่อบุญเอกคุณแม่ราวัณอีก2หน้าก็คือ2ไม่ใช่2หน้า2พระก็คือพระณัฐพงศ์วรารัตนวรารัชชัยฉายาสัทธาภิรโมพระรูปสุดท้ายก็คือพระภาวิตจินดากิจประเสริฐฉายาภูริรัตโนซึ่งได้บวชมาไร่เรียงวันกันเพียงแค่1วันใช่ไหมหนึ่งหรือสองสองวันใช่ไหมฮะผมไปยืนอยู่ไอ้หนุ่มๆมันมาทำไมมันมาทำไมมาบวชนาคแกนักกันที่ไหนอ่ะคณะสูงอ่ะใครไปแอบอยู่ที่คณะสองวันนั้นนักกันที่คณะสองอ่ะแต่เป็นพระคณะ7ใช่ไหมดันเป็นนักกันที่คณะ2ไอ้คนนัดไปโผล่ที่คณะ2สูงๆก็เลยพากันไปบวชไปวิหารต่อใช่ไหมก็ได้บวชมาแล้วสำหรับพระนาคทั้งสำหรับพระณัฐพงศ์กับพระภาวิชก็ยังไม่มีครอบครัวยังไม่ได้แต่งงานมองไว้ไหมมองไว้ยังมีไหมยังมีมองไหมฮะ
1: ย
0: ังไม่มีแฟนมีก็มีมาจริงนะมีก็มันมาจริงๆผู้หญิงนะถ้าเราจริงกับเขาเขาก็จริงกับเราบอกถ้าบอกว่าถ้าผมชอบผมต้องชอบจริงๆนะถ้าคุณบอกยังไม่มีแฟนเนี่ยคุณต้องไม่มีแฟนถ้ามีแฟนแล้วบอกผมอย่าเอาผมเป็นตัวเลือกถ้าพูดจริงๆฮะมันก็จะกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โต

0: ใช่ไหมเดี๋ยวนี้คนมาอารมณ์ร้อนไปแย่งแฟนเขาอารมณ์ร้อนนะแล้วหล่อแบบเราหล่อพอแย่งได้ไหมพอแย่งได้เลยอ่ะให้อยู่คอนิชวาโดยตาชิมาชิแตะมันใช้ได้เลยนะเรามันภาษาญี่ปุ่นมาแล้วเนี่ยเคยจีบสาวมั้ยยัง
1: คร
0: ับ ครับนี่เคยหรือยัง
1: ไม่
0: เ
1: ลยคร
0: ับพอเขาท่ากระทางไหม
1: คร
0: ับ อะไรเอานี่
1: ม
0: ั้ยฮะแล้วรักเขามั้ยยัง
1: ได้นะคร
0: ับ รักผู้หญิงมั้ยยัง
1: รักเลยครับ
0: รักตอนเป็นคฤหัสถ์นะเป็นพระก็ตัดไปชั่วคราวนะแต่เป็นชั่วคราวแต่ว่ารักใครรักให้มันจริงอย่าไปโลดเลยโลเลไม่ได้หรอกมันสงสารครับผมเป็นคนสงสารผู้หญิงถ้ารักใครก็รักคนเดียวเลยไม่ได้หรอกมันสงสารเขาเราไปหลอกเขาไม่ดีเราคนใจเสียไม่ดีถ้าเขาทำกับเราบ้างเราจะรู้สึกยังไงคิดในมุมกลับรักใครก็รักมันจริงเลยผู้หญิงก็เหมือนกันผู้หญิงที่ดูทีวีรักใครก็รักจริงไม่ใช่เลือกไอ้คนที่เราถูกตานั่นนะคนนั้นนั่นแหละเห็นปุ๊บแล้วนะเรารู้สึก fallen in love with you เข้าใจไหม fallen in love with you or in love with you ตกหลุมรักกันแล้วมันใช่อ่ะเราเจอแม่เด็กใช่ไหม
1: ใช่
0: เจอแล้วใช่คนนี้เลยใช่ไหมคนเดียวใช่ไหมสวยไหมแม่เธอสวยไหมแม่เธอสวยไหมเธอคิดว่าแม่เธอสวยไหมลูกฮะเราคิดว่าพ่อเธอมาได้กับหลวงพ่อขี้เหล่อย่างเงี้ยมันเหมาะสมกันไหมฮะเหมาะสมกันมันเจอกันแล้วใช่เลยไอ้ส่วนนู้นไม่ได้ใช่เวลาอธิษฐานนี่ท่านจำไว้นะผมเคยเล่าให้โยมฟังในทีวีผมเกิดเป็นลำบากใจอยู่งานนะท่านก่อนจะเทศก็เนี่ยจะว่าเจ้าคุณทำวัดไร่ขิงเนี่ยพี่แย้มเนี่ยก็ไปเทศงานใหญ่นี่งานบ้านเขาอยู่วัดอรังคำหยาดทางแถวบางเลนนครปฐมพ่อเขาตายพ่อท่านตายผมจะควรไปเทศงานพ่อผมหน่อยผมก็ไปพอไปถึงพี่เขาประวัติพ่อผมหน่อยไม่มีอะเทศเราเองครับเอาไม่มีผมจะเทศยังไงเราเอาแต่ชื่อก็พอไม่ใช่แล้วพ่อแต่งงานยังไงประวัติเป็นไงเทศไปเถอะที่นั่ง3คนเนี่ยแม่ผมทั้งนั้นแหละแม่เขานั่งเรียน3คนและใน3คนนั้นมีลูกชายบวชพระคนละคนผมนึกผมจะเทศยังไงวะเนี่ยแล้วไปดูหน้าพ่อเขานะก็หน้าตาต่างจังหวัดน่ะนี่ท่าทางเดียวไม่จะชู้ไปมีคำตอบเอาบนธรรมาสโอ้คนเรานี่ดูเวลาทำบุญกันเนี่ยตอนตายนะจะมีคำอธิษฐานสุดท้ายใช่ไหมถ้าผัวตายก่อนเมียก็ขอเกิดเป็นคู่กันทุกภพทุกชาติถ้าเมียตายก่อนกับผัวก็จะอธิษฐานขอเกิดเป็นคู่กันทุกภพทุกชาติถ้าพ่อแม่ตายลูกก็ขอเป็นลูกเป็นแม่กันทุกภพทุกชาติใช่ไหมพบชาติมันมีชาติเดียวที่ไหนอ่ะทำไมพ่อเขาไม่อธิษฐานชาติละคนเว้ยมันต้องอธิษฐานชาติละคนท่านจำไว้นะท่านผู้ชมจำไว้ขอว่าถ้าตราบใดไม่สิ้นกิเลสนะที่อธิษฐานกันไว้เนี่ยทุกภพทุกชาติมนวินว่าแต่เกิดเป็นแสนแสนชาติเนี่ยขอชาติละคนจะได้ไม่ยุ่งถ้าชาติหลายๆคนมันบางทีมันก็ยุ่งใจอ่ะมันทำคำตอบยากก็ไปบรรลุเหตุผลตรงนั้นเองอ๋อเราอธิษฐานของเราไว้ส่วนผมก็อธิษฐานไว้เยอะผมก็เลยไม่กล้าผมกลัวตายถ้าผมสึกออกไปมันเยอะท่านยังไงก็ต้องตายแง่ๆอยู่แล้วนะผมไม่อยากยุ่งแล้วก็เห็นชาติละคนละคนฮะช่างภาพชาตินี้กี่คน
1: มีคนเดียวครับ
0: แน่นะถูกรักเขาให้จริงเถอะชีวิตรักเขาให้จริงรักจริงแล้วมันจะมีคุณค่าโอ้โหผู้หญิงคนนู้นสวยจังเลยรู้จักผู้หญิงสวยที่สุดในโลกไหมใครสวยที่สุดในโลก
1: แฟนผมคร
0: ับ ฮะใครผู้หญิงคนไหนที่สวยที่สุดในโลก
1: แม่ครับแม่
0: รู้จักผู้หญิงที่เรารัก
1: ก็แม
0: ่เราไม่ได้พูดถึงแม่เราพูดถึงผู้หญิงคนอื่นไม่ต้องมาเลี่ยงแล้วแม่เขาสวยสำหรับพ่อท่าน

0: ถ้าถ้าผู้หญิงคนไหนดีที่สุดในโลกแม่ท่านแน่นอนล่ะใช่ไหมฮะแต่ว่าท่านอ้นเนี่ยเขาก็บ่นด้วยเหตุผลว่าคุณพ่อจากไปคุณพ่อบุญเอกมีนายโยธินถึงแก่กรรมเป็นผู้บริหารตลาดโชคชัยสี่รู้จักโชคชัยสี่ไหมโชคชัยสี่คืออะไร
1: เป็นย่านเป็นซอย
0: โชคชัยสี่คืออะไรมั่งมีสีสุขก็โชคชัยสี่แล้วไปเขียนไปนะโชคชัยสี่เนี่ยตลาดโชคชัยสี่มั่งมีสีสุขโชคชัยสี่ไหมอายุวันโนสุขขังพลังสี่ไหมถ้าอะไรที่พระท่านให้พรเนี่ยอะไรเป็นสี่เป็นสี่นะตลาดโชคชัยสี่ถ้าเขียนว่ามุมนี้ก็เข้ามุมนี้มั่งมีสีสุขเข้ามุมนี้อะไรอายุวันโนสุขพละเข้ามุมอื่นล่ะแก้วแหวนเงินทองว่ากระดาษมันสี่มุมสี่ท่านไปเขียนป้ายว่าบริหารตลาดหรือเปล่านั่นแหละก็ไม่เป็นสี่ช่องก็ที่เป็นโชคชัยสี่ใช่ไหมไม่ใช่ขาเจ็บขาหักโดนกระทืบแน่ๆอะไรแบบนี้ไม่มีตลาดเราไม่มีใช่ไหมไม่มีนะฮะถ้ามันไม่ตีการตลาดมันก็ไม่โดนใช่ไหมถ้ามาซื้อของไม่เป็นไรถ้าเกะกะมาอีกแบบหนึ่งไปอีกแบบหนึ่งนะเพราะโรงพักมันอยู่ในตลาดใช่ไหมบางครั้งนั่นคุณพ่อก็จากไปแล้วก็มาเล่าถึงพระคุณพ่อก็เลยมาบอกความจริงผมชวนไว้นานแล้วนะชวนก็ไว้นานแล้วคุณบุญเอกนี่เขาก็เป็นผู้ชายสะอาดสะอ้านเชียวหล่อหล่อถึงไม่สูงเขาก็หล่อนะใช่ไหมแม่ใส่แหวนบนเริ่มใช่นะยังอยู่ไหมนะอีเม็ดนั้นอะแหวนแล้วนะแหวนแล้วครับนะหยกใช่ไหมมาพบกันอะที่สระโพมาปรึกษาเรื่องจะสวดมนต์ทั้งตลาดโอ้โหโยมตลาดโยนี่บอลเลอร์บอลเทอร์จะทำยังไงได้ยินท่านตลาดสวดไม่สวดไม่รู้หรอท่านเอาเป็นว่าให้คนมันได้ยินมันไม่สวดมันก็ได้ยินมนต์กรอกหูวันพระหนึ่งให้ได้ยินมนต์กรอกหูแล้วก็ช่วงว่างเดี๋ยวผมก็เอาเทปพระไปเปิดเอาซีดีไปเปิดแม่ค้าแม่ขายเนี่ยมันไม่มีโอกาสฟังพระจริงจังหรอกท่านพบมันทำงานนะฮะโอ้ก้นขิดเท่านั้นแหละแล้วก็บางทีที่พระเทศเนี่ยเรื่องดอกเรื่องดวงเรื่องการใช้ชีวิตเรื่องสมณะเทเมาเรื่องกินเหล้าเมายาเนี่ยมาอาจจะฟังพระผ่านหูมันจะดีขึ้นก็ได้บางทีคำสองคำมันก็ดีขึ้นแล้วนะแต่ถึงเวลาวันพระท่านก็ไปสวดมนต์ให้ผมก็แล้วกันไปนำหน้าสมาธิแล้วตรงไหนล่ะตรงกลางตลาดนั่นแหละแล้วทำไงอ่ะผมก็เลยต้องเอาเครื่องขยายไปติดทั้งตลาดใช่ไหมต้องไปวางระบบทั้งตลาดนั่นน่ะเราจัดประเพณีนะฮะก็มากบ้างน้อยบ้างไม่เป็นไรให้เดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่นะเพราะฉะนั้นบางทีคนเราก็คิดเอาบุตรให้พ่อบอกว่าเอาลูกพ่อแต่พ่อได้มาแห่ไหม
1: คร
0: ับ พ่อได้มาแห่ได้ไหม
1: มาคร
0: ับบอกเอาลูกพ่อมาด้วยเราจะบวชให้ท่านก็เอาลูกพ่อมาด้วยอยู่นี่เพื่อว่าคนจะได้เห็นว่าพ่อตายไปแล้วเนี่ยก็ยังนะลูกบวชให้พ่อก็ถือรูปมาด้วยใครเป็นคนถือน้องชายใช่ไหม
1: น้องชาย
0: นั่นแหละให้เขารู้สึกว่าได้มาบวชชีวิตพ่อชีวิตแม่เนี่ยไม่ไปไหนหรอกไม่ไปไหนแล้วท่านลูกเท่านั้นแหละมนุษย์ในโลกใบนี้นะฮะคำว่าลูกสำคัญที่สุดท่านยังไม่เป็นพ่อคนไม่รู้หรอกนี่พอเป็นพ่อคนใช่ไหมรู้ได้ไหมตายแทนได้ไหมตายแทนได้ไหมแล้วให้มาเกิดมาทำไม
1: ต้องให้ลูกเกิดมา
0: อยากเห็นหน้าตื่นเต้นไหมเวลาที่มีลูกนี่ตื่นเต้นไหม
1: ตื่นเต้นคร
0: ับ เอาแม่เวลาตั้งท้องตื่นเต้นไหมแม่
2: ตื่นเต้น
0: ตื่นเต้นยังไง
2: ดีใจ
0: เราจะต้องเจ็บนะจะต้องเดินเหินลำบาก
2: เจ็บแป๊บเดียวมันจะ
0: ไงแป๊บเดียวยังไง9เดือนเนี่ยกับอีก 3-4 ปีนี่ไปไหนไม่ได้นะแล้วมีมาทำไมความรู้สึกของผู้หญิงอะมันเป็นไง
2: ม
0: ัน
2: ดีใจค่ะ
0: ดีใจยังไงเอาดีใจยังไง
2: ที
0: ่
2: ได้มีแห่งหน้าลูก
0: แล้วถ้าเกิดไม่มีอะ
2: ไม่มีก
0: ็รู้ใจมันอยากจะมีใช่ไหมใจรู้สึกว่าอยากจะมี
2: ใจ
0: ฮะ
2: ตั้งใจให้มี
0: ไม่ใช่ใจเรารู้สึกว่าอยากจะมีลูก
2: อยาก
0: ยากจะมีแค่2คนใช่ไหมได้สวดมนต์นะก่อนจะนอนด้วยกันก็สวดมนต์ไหว้พระซะก่อนเทวดานางฟ้าองค์ไหนจะมาเป็นลูกนะเทศทิฏฐานกันไว้นะใครมาก่อนก็ขออาศัยร่างข้าพเจ้าเรือนข้าพเจ้าเนี้ยเป็นที่อะไรเป็นเหมือนศาลเจ้าเอาร่างพัญญาข้าพเจ้าเนี้ยเป็นเหมือนคนทรงจริงแล้วแม่นี่คือคนทรงคนทรงตัวจริงคือแม่เพราะเราทรงวิญญาณวิญญาณหนึ่งซึ่งเราไม่รู้จักเขาเลยแต่เรารู้จักเขาตั้งแต่อดีตชาติภพชาติเปลี่ยนไปแต่จิตใจมันดวงเดิมไอ้การสวดมนต์เนี่ยมันเป็นการคัดกรองดวงวิญญาณที่ไม่ดีมันมีคนรอมมันมีวิญญาณที่ไม่ดีจะมาเกิดเหมือนกันในขณะเดียวกันเนี่ยนะฮะแต่การไม่ได้อธิษฐานกับการถูกคัดกรองด้วยมนต์แม้แต่เราสวดอิติปิโสสวัสโตสุปฏิปันโนศีลอธิษฐานเนี่ยเป็นตัวคัดกรองแล้วลูกเกิดมาก็จะดีทุกคนถึงเกิดในป่าในเขานะเอาเถอะมันจนดีไม่ว่ากันจนดีมันไม่ได้หมายความว่าลูกคนรวยมันจะดีทุกคนเมื่อไหร่ใช่ไหมฮะรวยก็หายนะมากถ้าพอพูดชั่วเนี่ยหายนะร้ายเลยนะหายนะร้ายเลยแบบผมเนี่ยถ้าผมเป็นชาติชนะผมกินเหล้าเมายาเสพผู้สิคนก็ไม่เป็นไรใช่ไหมฮะผมเป็นพ่อบ้านนอกไม่เป็นไรลองผมเป็นเจ้าคุณสิฮะลองพลาดไปสิท่านหายนะทั้งศาสนาเลยนะโอ้โหผมไม่ต้องเกิดเลยนั้นคนรวยคนจนนี่วัดกันไม่ได้วัดกันที่ว่ามีคนดีแล้วก็ครอบครัวมีความสุขไม่นำความเดือดร้อนมาให้ลูกสามคนนำความเดือดร้อนมาให้ไหมแม่มีไหมไม่เลยนะรักเราดียกเว้นอินังนั่นคนเดียว มันชอบนะมันชอบนะ เอาไปทะเลาะกันแล้วคนที่จะใกล้แม่ที่สุดคือคนนั้นใช่ไหมอีกแบบสุดท้ายเลยเนี่ยคู่ทะเลาะคนเนี้ยจะต้องอยู่ด้วยกันยันตายเราอยู่ด้วยกันไหมเนี่ยทุกวันเนี้ยทะเลาะกันยันตายวันไหนไม่ฉุบมันวันไหนมันไม่กวนอารมณ์แม่ก็ไม่สบายถูกไหมนี่ไม่กวนอารมณ์เลยเคยรู้สึกไหมเหงาไหมเหงาไหมนะทำไมนึกว่าอารมณ์น่ะโมโหแต่ก็เดินลมเดินดีใช่ไหมแล้วก็ปลอกใช่ไหมมันอย่าให้เราโกรธเดี๋ยวมันก็ปลอกเราแล้วเนี่ยเล็กคู่กันนะแล้วก็คุณบุตรเอกก็สิ้นไปก็จะมีพิธีพระราชทานพระศพเพราะได้เครื่องราชใช่ไหมคือพอรวยมาแล้วก็ชอบเรื่องบุญถ้าดูบุญกุศลโรงเรียนทรงกระเทียมก็ให้ผมไปใช่ไหมให้ผมไปตอกเสาเข็มไอ้ผมก็ไม่กล้าตอกเพราะตะแกรงโยมผู้หญิงพระผู้ชายสองคนจะอยู่ข้างเรียนไอ้ท่านรู้จักไหมทรงกระเทียม
1: ร
0: ู้
1: จ
0: ัก แกนั่งมองเงี้ยแล้วไอ้บ้านสูงกว่าโรงเรียนเนี่ยถามครูใครนะพาโรงเก่าแต่ไอ้รถไฟมันผ่านนะผ่านที่แกยาวได้เงินต้องเยอะอ่ะคนดีเลยอ่ะยังไปเรียกมาช่วยวางศิลาเลือกช่วยอะไรต่อเสาเข็มให้หน่อยเรามี 300,000 มาตอนนั้นเขาบอกงั้นหอพระเดี๋ยวฉันเป็นเจ้าภาพเองเขาไม่ชวนโรงเรียนเขาไม่ชวนเขาไล่ออกเพราะรวยกว่าเขาพาลงรวยกว่าวาดพาลงรวยกว่าโรงเรียนนั่นน่ะไอ้ตรงนั้นนั่นแหละนะแล้วผมก็เทศบ่อยๆอยู่เหมือนกันไอ้เรื่องพาลงรวยกับโรงเรียนเนี่ยเวลาบุญมันมาเนี่ยมันมาของมันเองนะไอ้ที่ตรงนั้นขายไม่ได้นะที่แกตรงนั้นไอ้รู้จักที่ไหมรู้จักขายไม่ได้นะเพราะมันยาวๆใช่ไหมพอทางด่วนมายาวเลยคันนี้ยาวแล้วทำไงฮะเขาก็ไม่จ้างอ่ะสิแต่แกรักโรงเรียนแกรักนักเรียนแต่พอได้ไม่เชิญเสร็จผมมาทั้งไอ้เสื้อขอกระเช้ากันแหละได้มี 300,000 กว่าบาทเท่านั้นพอที่สุดเอห้องสมุดตัวนั้นอ่ะมันต้องเสียตังค์เลยสองคนนั่นบริจาคเลยได้หอพระมีหอใช่ไหมเวลาผมตามแม่นก็คนมันนั่งมองเงี้ยทำไมไม่เชิญบ้างคล้ายๆแบบทำไมไม่เชิญบ้างแล้วก็เชิญซะสิฮะแล้วมองคนต้องมองออก นี่ก็เป็นเหตุผลว่าตรงนี้บวชเพราะอะไรคุณพ่อสิ้นเลิกสิ้นไปแล้วก็บวชเพื่ออุทิศส่วนคุณพ่อส่วนลึกจะเป็นยังไงนั้นอัตมภาพก็จะแสดงให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังรัตนตยานุภาเวนะขออำนาจพระปกป้องน้องพี่ทุกโศกโรคภัยจะได้ราวีให้ทุกท่านมีอายุยืนนานยึดมั่นหลักธรรมองค์สัมพุทธาทานศีลภาวนายึดเป็นแก่นสารให้ทุกท่านได้หยุดมรรคผลนิพพานมีสุขสำราญทุกท่านเทอญอาตมภาพแสดงพระธรรมเทศนามาบัดนี้สมสมัยได้เวลาขอสมมติยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

0: ศรีสักยมุนีสีทองภายในพระอุโบสถพิธีกรปิดรายการ
1: คุณผู้ชมคะสาเหตุที่ชายจะเข้าพิธีอุปสมบทนั้นย่อมมีด้วยกันหลายประการนะคะตามเวลาและสถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไปแต่บวชแล้วจะได้อานิสงส์หรือได้บุญอย่างไรนั้นก็อยู่ที่การปฏิบัติตัวในขณะที่บวช ด้วยค่ะหากปฏิบัติดีแล้วการบวชนั้นก็ถือว่าจะเป็นอานิสงส์ถึงพ่อแม่และครอบครัวได้นั่นเองนะคะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วดิฉันสิริสาวภาเอกเยี่ยมศิลป์รวมทั้งทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ NBT ดวงใจนะคะอยู่กับดิฉันณรมนต์ละอแท้ค่ะ
0: ครับผมอัธพงษ์เบิกประโคนครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมไลฟ์สดในขณะนี้อีก2ช่องทางการรับชมนะครับช่องทางแรกนะครับทางไลฟ์ Facebook NBT ภาคกลางแล้วก็อีก1ช่องทางการรับชมนะครับทาง www.nbtcentral.com นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็มีหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจครับเดี๋ยวเราไปติดตามเรื่องแรกกันเลยครับคุณผู้ชมครับ
1: ค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะก็เป็นในเรื่องของรัฐบาลนะคะคุณยุ้ยสั่ง14จังหวัดภาคใต้นะคะเตรียมรับมือน้ําท่วมนะคะเร่งช่วยเหลือประชาชนลดความสูญเสียจากสถานการณ์ฝนตกหนักเนาะอย่างต่อเนื่องเลยนะคะตอนนี้แล้วก็รวมถึงทางพื้นที่ภาคใต้ด้วยนะคะรัฐบาลค่ะก็เร่งเดินหน้ามาตรการเชิงรุกนะคะเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยเพื่อป้องกันแล้วก็ลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของประชาชนล่าสุดค่ะนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้เรียกประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะคะ

0: พื่อสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเน้นการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าค่ะแล้วก็การช่วยเหลือประชาชนอย่างทั่วถึงต่อเนื่องไปจนถึงวันที่14ตุลาคมนี้มาตรการดังกล่าวนะคะก็ครอบคลุมพื้นที่ภาคใต้14จังหวัดด้วยกันได้แก่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลรวมถึงพื้นที่อื่นๆนะคะตามแผนที่รัฐบาลเขากำหนดไว้ด้วยสำหรับการดำเนินงานนะคะหน่วยงานในพื้นที่เนี่ยก็จะเร่งแจ้งเตือนประชาชนค่ะด้วยข้อมูลที่เข้าใจง่ายแล้วก็นำไปปฏิบัติได้ทันทีพร้อมประสานข้อมูลนะคะระหว่างพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนค่ะสามารถเตรียมตัวแล้วก็อพยพได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขณะเดียวกันนะคะก็จะให้ความสัมพันธ์กับกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงนะคะผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษค่ะด้วยการเตรียมแผนอพยพนะคะไปยังสถานพยาบาลหรือพื้นที่ปลอดภัยพร้อมจัดตั้งศูนย์พักพิงที่มีความเหมาะสมทั้งด้านสุขอนามัยแล้วก็การระบายอากาศรวมไปถึงห้องน้ำที่ถูกสุขลักษณะด้วยนอกจากนี้นะคะรัฐบาลค่ะก็ยังระดมกำลังนะคะเจ้าหน้าที่ยานพาหนะเครื่องสูบน้ำนะอุปกรณ์ช่วยเหลือค่ะพร้อมประสานกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็นักศึกษาอาชีวศึกษานะคะเข้ามาสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนทั้งการจัดหาอาหารแล้วก็สิ่งของจำเป็นค่ะรวมถึงการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมส่วนการฟื้นฟูหลังสถานการณ์คลี่คลายนะคะก็จะเร่งระบายน้ำเปิดเส้นทางคมนาคมแล้วก็จัดเก็บขยะเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วพร้อมเร่งรัดนะคะจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยด้วยครัวเรือนละ 9,000 บาทนะคะตามมติคณะรัฐมนตรีค่ะรวมถึงให้ช่วยให้ความช่วยเหลือกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยมาตรการทั้งหมดเนี่ยนะคะก็จะมีเป้าหมายสำคัญค่ะก็คือลดความสูญเสียปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและช่วยให้ผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยสามารถฟื้นตัวได้โดยเร็วที่สุดค่ะทั้งนี้นะคะก็ต้องขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเนี่ยติดตามประกาศเตือนภัยนะคะจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเตรียมเอกสารสำคัญนะคะไม่ว่าหรือว่าจะเป็นยาสิ่งของจำเป็นค่ะให้พร้อมนะคะรวมไปถึงปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งขัดด้วยเพื่อความปลอดภัยของตนเองแล้วก็ครอบครัวค่ะ
1: ครับหลายพื้นที่ก็เริ่มมีการได้รับเงินเยียวยากันแล้วสำหร
0: ับ
1: พื้นที่ไหนนะครับที่ยังไม่ได้รับหรือติดปัญหาอะไรก็ลองพิมพ์พูดคุยกันในไลฟ์สดได้เลยนะครับหลังจากที่มีการคลี่คลายบางสถานบางจังหวัดนะครับเรื่องของปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นเนี่ยบางที่เนี่ยลดแล้วลดแล้วก็ทางรัฐบาลครับไม่นิ่งนอนใจครับคุณผู้ชมก็มีการส่งทีมช่างลงพื้นที่ครับไปไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการซ่อมจักรยานยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็อุปกรณ์ทำมาหากินให้ประชาชนฟรีครับคุณผู้ชมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับผ่านโครงการศูนย์ซ่อมสร้างสุขนะครับโดยทางด้านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับร้อยเอกหญิงพดารัตน์ทองสรวยกรนะครับได้มีการเปิดเผยครับโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเดินหน้าช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องครับล่าสุดก็จะมีผู้ที่เดือดร้อนนะมาบริการแล้วกว่า 16,500 รายนะครับในจำนวนนี้นะครับเป็นการซ่อมรถจักรยานยนต์ 2,568 คันแล้วก็ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านอีก 1,655 รายการนะครับนอกจากนี้ก็ยังให้บริการซ่อมเครื่องมือเกษตรปั๊มน้ำระบบไฟฟ้าแล้วก็โครงสร้างบ้านเรือนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็ให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติแบบเร็วในขณะนี้นะครับมีจุดบริการถึง30จังหวัดนะครับพร้อมส่งหน่วยช่างเคลื่อนที่ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องควบคู่กับการตรวจสุขภาพเบื้องต้นแล้วก็ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตและก็ด้านการช่วยเหลือด้านการประกอบอาชีพทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับได้กำชับให้กับเจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายแล้วก็ประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกตินะครับสำหรับประชาชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสามารถลงทะเบียนขอรับบริการล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชันทานฟรีฟูดองนะครับฟองดูนะฮะส่วนประชาชนในจังหวัดอื่นๆก็สามารถตรวจสอบจุดบริการวันเวลาและก็ประเภทงานซ่อมได้ที่ทางเว็บไซต์ dsd.go.th นะครับหรือทาง Facebook ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจำจังหวัดนะครับก็สำหรับใครที่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์หรื

0: ก็ได้เปิดเผยนะคะว่านโยบายเร่งด่วนเนี่ยก็คือการทบทวนการจัดกําลังให้เหมาะสมจําเป็นเพื่อให้พร้อมปฏิบัติภารกิจได้อย่างต่อเนื่องนะคะเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขณะเดียวกันเนี่ยก็จะมีการปรับปรุงแผนป้องกันประเทศแล้วก็แผนเผชิญเหตุเนี่ยให้ทันต่อสถานการณ์พร้อมพัฒนาการฝึกแล้วก็การทํางานร่วมกันนะคะระหว่างหน่วยกับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพนะคะในการปฏิบัติภารกิจเนี่ยทั้งในภาวะปกติแล้วก็ภาวะวิกฤตค่ะทางด้านกำลังพลนะคะกองทัพเรือเนี่ยก็จะพัฒนาการศึกษาแล้วก็การฝึกอบรมควบคู่กับการดูแลสวัสดิการสุขภาพแล้วก็คุณภาพชีวิตค่ะรวมถึงส่งเสริมการบริหารงานด้วยคุณธรรมแล้วก็ระเบียบวินัยส่วนการบริหารจัดการนะคะจะเน้นเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานค่ะนำระบบดิจิทัลเนี่ยมาใช้เร่งรัดนะคะในการใช้งบประมาณแล้วก็การจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้และคุ้มค่ากับทรัพยากรของทางราชการทั้งนี้นะคะทางกองทัพเรือค่ะก็ยังคงมุ่งปฏิบัติภารกิจสำคัญค่ะทั้งการป้องกันประเทศนะคะการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลแล้วก็การสนับสนุนความมั่นคงความมั่นคงนะคะแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนค่ะโดยนโยบายดังกล่าวเนี่ยนะคะก็จะมีเป้าหมายเพื่อยกระดับความพร้อมของกองทัพเรือให้สามารถปกป้องอธิปไตยค่ะแล้วก็รับมือกับภัยคุกคามได้ทุกสถานการณ์พร้อมวางรากฐานการพัฒนาขีดความสามารถทางทหารในระยะยาวด้วย
1: ก็เดี๋ยวพาไปดูกันที่จังหวัดสระแก้วกันบ้างครับคุณผู้ชมครับจังหวัดสระแก้วนี่มีการรับคนไทยที่ตกเป็นเหยื่อในเรื่องของทางออนไลน์การหลอกลวงนะครับไปทำงานแล้วก็ถูกหลอกว่างั้นเถอ
0: ะ
1: นะครับก็มีประมาณ193คนนะครับแล้วก็ยังมีชาวกัมพูชาที่ย้ำเรื่องของการทำผิดกฎในไทยก็ส่งกลับไปประมาณ82คนมาดูเรื่องนี้กันบ้างครับจังหวัดสระแก้วครับคุณผู้ชมครับบูรณาการร่วมกับหลายหน่วยงานในพื้นที่มีการบริหารจัดบุคคลตามแนวชายแดนอย่างเป็นระบบรับคนไทยเดินทางกลับจากประเทศกัมพูชาเนี่ยจำนวน193รายครับพร้อมส่งกลับชาวกัมพูชาที่กระทำความผิดกฎหมายและสิ้นสุดคดีแล้วเนี่ยประมาณ82คนโดยยึดหลักความมั่นคงและสิทธิมนุษยชนนะครับที่จุดผ่านแดนบ้านถาวรคลองลึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วกองทัพบกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมติดตามการดำเนินงานเพื่อให้การรับตัวคนไทยและการส่งกลับชาวต่างชาติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามขั้นตอนและมีประสิทธิภาพในการนี้ครับพันเอกพิทยาโกมลแมนหัวหน้าศูนย์ข่าวยาเสพติดศูนย์ข่าวกรองฝ่ายข่าวศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกในฐานะผู้แทนกองทัพบกได้ลงพื้นที่สังเกตการและติดตามการปฏิบัติงานโดยมีพันโทจิรายุทธสิทธิชัยหัวหน้าฝ่ายข่าวกรองกองกำลังบุรพาให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกครับสำหรับคนไทย193คนครับเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการรับตัวผ่านกระบวนการตรวจคนเข้าเมืองควบคู่กับกลไกการส่งต่อระดับชาติหรือ NRM เพื่อคัดกรองและจำแนกกลุ่มบุคคลโดยเฉพาะผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์หรือกระบวนการหลอกลวงทางออนไลน์พร้อมให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นตามความเหมาะสมโดยคำนึงความปลอดภัยสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เป็นสำคัญครับขณะเดียวกันครับคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ที่ได้ดำเนินการส่งกลับชาวกัมพูชาจำนวน82คนซึ่งเป็นผู้กระทำความผิดกฎหมายและผ่านกระบวนการทางกฎหมายจนสิ้นสุดคดีรวมถึงรับโทษครบถ้วนแล้วนะครับโดยดำเนินตามมาตรา54แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองพ.ศ. 2522และก็ส่งกลับประเทศต้นทางตามขั้นตอนที่กำหนดการดำเนินการครั้งนี้นะครับคุณผู้ชมเกิดจากความร่วมมือของหลายหน่วยงานได้แก่กองทัพบกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงมหาดไทยกระทรวงแรงงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รวมถึงหน่วยงานในพื้นที่ทั้งนี้การบูรณาการความร่วมมือดังกล่าวครับมีเป้าหมายเพื่อรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และอาชญากรรมข้ามชาติตลอดจนดูแลช่วยเหลือประชาชนให้ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมภายใต้กรอบกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนนี่ก็เป็นการส่งตัวกลับนะครับใครที่ทำความผิดในบ้านเราก็ส่งไปตามกฎหมาย
0: อ
1: ันนี้ก็

0: ไปต่อกันที่เรื่องนี้บ้างน่าสนใจมาก
1: ค่ะข่าวต่อไปก็เป็นในเรื่องของกรมทรัพย์สินทางปัญญานะคะทางกระทรวงพาณิชย์ค่ะก็ได้ชวนคนไทยเนี่ยรู้จักสินค้าจีนไอจีไอนะคะซึ่งเป็นงานหัตถกรรมค่ะคุณยุ้ยที่ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ2ชนิดนะคะก็ได้แก่กระจูดควนเคร็งนะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชรู้จักไหมคะเป็นแบบไหน
0: กระจูดนี่คือก็คือมาจากต้นกระจูดถ้าเป็นบ้านเราก็อยู่ที่จังหวัดระยองเขาส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นพืชหรือเป็นไม้ชนิดหนึ่งที่อยู่ในถิ่นแล้วก็เอามาต่อยอดทางภูมิปัญญา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ระยองนี่ก็สารเหมือนกัน
1: เ
0: ด
1: ี๋
0: ยวมาดูที่
1: อ
0: ัน
1: นี้จะเป็นทางใต้ทางจะเป็นของทางใต้เนาะถ้าเป็นอันนี้นะคะกระจูดกวนเค็งนะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็ยังจะมีเป็นกล้าสีบุญเรือง
0: อันนี้
1: นะคะกล้าสีบุญเรืองนี่คือจังหวัดหนองบัวลำภูนะคะซึ่งเป็นงานจักสารค่ะที่นำภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยมาพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่สวยงามเห็นไหมนะเราจะเห็นมันก็คล้ายๆกับของทางระยองเหมือนกันใช่ไหมคะคุณด้วยตรงนี้นะเป็นงานจักสารเหมือนกันนะคะซึ่งเป็นงานจักสารที่นำภูมิปัญญาของท้องถิ่นเนี่ยนะคะมาพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่สวยงามนะคะทันสมัยค่ะแล้วก็ตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวันพร้อมเชิญชวนนะคะผู้บริโภคเนี่ยสนับสนุนสินค้าไทยเพื่อที่จะสร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชนด้วยโดยนางสาวจิตติมาศรีถาพรนะคะอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาค่ะก็ได้กล่าวนะคะว่างานหัตถกรรมไทยเนี่ยมีจุดเด่นนะคะจากทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็ภูมิปัญญาที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ค่ะโดยการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI เนี่ยช่วยคุ้มครองชื่อเสียงแล้วก็อัตลักษณ์ของสินค้าค่ะที่เชื่อมโยงกับแหล่งผลิตพร้อมสนับสนุนให้ผู้ผลิตเนี่ยพัฒนาคุณภาพแล้วก็ออกแบบสินค้าให้ทันสมัยเพื่อเพิ่มมูลค่าแล้วก็ขยายโอกาสทางการตลาดสำหรับกระจูดควนเคร็งเนี่ยนะคะเป็นงานจักสารจากนครศรีธรรมราชนะคะที่มีต้นกำเนิดจากป่าพุควนเคร็งซึ่งมีสภาพแวดล้อมเนี่ยเหมาะสมนะคะต่อการเจริญเติบโตของต้นกระจูดค่ะทำให้เส้นกระจูดมีความเหนียว
0: ยืดหยุ่น
1: แข็งแรงแล้วก็ทนทานนะคะเหมาะสำหรับนำมาสารเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิดเลยนะไม่ว่าจะเป็นกระเป๋านะคะหมวกตะกร้าเสื้อนะคะหรือว่าจะเป็นพัดนะโคมไฟแล้วก็รวมไปถึงของตกแต่งบ้านหลากหลายเลยทีเดียวนะคะซึ่งปัจจุบันนะคะกระจูดควนเคร็งเนี่ยก็สามารถสร้างมูลค่าทางการตลาดเนี่ยให้จังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยได้กว่า56ล้านบาทต่อปีเลยทีเดียวโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาค่ะก็สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพสินค้าบรรจุภัณฑ์นะคะแล้วก็ช่องทางการจำหน่ายเพื่อให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยเข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้นส่วนคราสีบุญเรืองนะคะจังหวัดนครลำพูนเนี่ยก็เป็นงานจักสารที่ใช้ต้นครานะคะซึ่งเจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่ที่มีแหล่งน้ำธรรมชาตินะคะแล้วก็ฝนตกชุกวัตถุดิบวัสดุเนี่ยนะคะจะมีความเหนียวเช่นเดียวกันนะคะแข็งแรงแล้วก็ทนทานชาวบ้านค่ะจึงนำมาสารนะคะเป็นเครื่องใช้ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นกระติบข้าวเหนียวนะคะหรือว่าจะเป็นตะกร้าแล้วก็กระเป๋าสะท้อนนะคะถึงภูมิปัญญาที่นำทรัพยากรในท้องถิ่นเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ค่ะสำหรับคราสีบุญเรืองนะคะสามารถสร้างมูลค่าทางการตลาดเนี่ยได้มากถึง 4.2 ล้านบาทต่อปีเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ยังมีโอกาสเติบโตได้อีกนะคะหากพัฒนารูปแบบสินค้าให้ทันสมัยควบคู่กับการเพิ่มช่องทางจำหน่ายทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ด้วยเพื่อขยายฐานลูกค้าให้กว้างขึ้นค่ะทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาค่ะก็ยังย้ำนะคะว่าการพัฒนาสินค้า GI เนี่ยต้องควบคู่ไปกับการรักษาเอกลักษณ์แล้วก็ภูมิปัญญาของชุมชนพร้อมส่งเสริมให้ผู้ผลิตนะคะนำวัสดุธรรมชาติเนาะมาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์สำหรับคนรุ่นใหม่ค่ะก็ขอเชิญชวนประชาชนนะเลือกใช้สินค้า GI ของไทยนะคะเพราะว่านอกจากจะเป็นสินค้าที่มีเอกลักษณ์แล้วนะคะยังเป็นการสนับสนุนอาชีพสร้างรายได้แล้วก็ช่วยสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยให้คงอยู่ต่อไปได้ยาวนานด้วย
0: ต้องบอกว่าทนมาก
1: สวยด้วย
0: ทนแล้วก็ถ้าเกิดใช้แล้วดูแลเนี่ยครับก็อยู่กับเราไปนานมาก
1: อ
0: ย่างกระจูดควนเคงเนี่ยอย่างที่บอกคือมีความเหนียวแล้วก็มีความยืดหยุ่นแข็งแรงทนทานอยู่แล้วก็จะเป็นหลากหลายผลิตภัณฑ์ซึ่งบางอย่างเนี่ยสามารถอยู่กับเราไปโอ้โหแบบ10ปี20ปี
1: เพราะเขามีความเหนียวทนทานอย
0: ู่ใช่บางคนเอาไปใส่ตู้โชว์นะทำกระเป๋า1ลูกทำหมวกนะ
1: ไ
0: ห
1: มทำตะกร้านะ
0: แล้วก็ที่สำคัญมันเป็นงานมือ
1: ใช่ค่ะ
0: มันเป็นงานแฮนด์เมคซึ่งแต่ละชิ้นแต่ละอันออกมาเนี่ยด้วยไอเดียของคนในท้องถิ่นที่มีภูมิปัญญาเอาแบบดั้งเดิมมาประยุกต์กับ คนรุ่นใหม
1: ่
0: ตอนนี้โอ้โหพัฒนาไปก้าวไกลมากสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มาจากแบบภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเงี้ย
1: ต่อยอดไปได้หลากหลายเลย
0: อย่างที่บอกทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาต้องจดต้องทำให้เป็นมาตรฐานเพ
1: ื่
0: อยกระดับสินค้าในชุมชนนี่อย่างคราสีบุญเรืองเนี่ยผมไม่เคยได้ยินนะ
1: ไม่เคยได้ยินเหมือนกัน
0: ก็คือมันเป็น2ชิ้นเนี่ยคือเป็นวัสดุที่ทำมาจาก
1: ธรรมชาติ
0: ธรรมชาติคล้ายกัน
1: ตามท้องถิ่น
0: จันทบุรีถ้าพูดถึงจันทบุรีต้องกก
1: ใช่ค่ะเสือกก
0: เสือกกบางสะเก้านี่ก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์อีกชิ้นหนึ่งที่ณวันนี้เขายกระดับไปไกลมากโดยมีเด็กรุ่นใหม่เข้ามาพัฒนาแล้วก็ต่อยอดกกนี่อย่างบ้านเราเนี่ยก็คือเป็นสองน้ำน้ำกร่อยน้ำกร่อยน้ำเค็
1: ม
0: ถามว่าดียังไงเหมือนกันเหนียวแข็งแรงทนทานแต่ทำยังไงล่ะให้สินค้าเหล่านี
1: ้
0: ที่อยู่ในตามธรรมชาติเนี่ยออกมาเป็นสิ่งที่จับต้องได้และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยกระดับเป็นสินค้า GI ก็นี่แหละภูมิปัญญาบ้านเราเนี่ยแหละเอามาต่อยอดให้เห็นเนาะแล้วก็ถูกทางภาครัฐเนี่ยเข้าไปส่งเสริ
1: ม
0: ไปผลักดันไปนำสินค้าที่จากชาวบ้านเนี่ยทำยังไงส่งออกไปได้
1: ใช่ค่ะ
0: จากขายอยู่ที่บ้านสมมติกระเป๋า1ใบเนี่ยถ้าเป็นกระจูดบ้านเราเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยก็คุณป้าคุณยายถัก1ใบเอาไปใส่เสี้ยนมาทาไว้นู่นนี่นั่นก็ขายกันเองก็อยู่ที่ประมาณใบ70ถึง100
1: ค่ะ
0: แต่พอมาเปลี่ยนรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้เข้ากับวัยรุ่น
1: ก็เพิ่มราคา
0: ใส่ลวดลงลวดลายจาก70ถึง100เนี่ยมา300มา400บางลูกเป็นพัน
1: ใช่
0: เหมือนกกบ้านเราอะครับกกจันทบูรณ์เนี่ยครับจันทบุรีในบ้านเราเนี่ยคือสมัยก่อนเนี่ยทำเป็นที่รองแก้วทำเป็นกล่องเชชู
1: ่
0: ทำเป็นเสื
1: ่อ
0: ส่วนใหญ่ก็จะเอาไปฝากสำหรับผู้ใหญ่ที่เป็นรับขวัญย้ายบ้างเกษียณบ้างแต่วันนี้มีเด็กรุ่นใหม่เข้ามาทำเป็นกระเป๋าตังค
1: ์ใช่มีหลากหลาย
0: โดยเอาเสื่อแบบดั้งเดิมเนี่ยลายเดิมสีเดิมการทำแบบเดิมแต่เอามาเปลี่ยนเป็นโปรดักต์อื่น
1: ๆใช
0: ่ถือว่าราคาดีมาก
1: คือเอามาสร้างให้แบบทันสมัยขึ้นแล้วก็เพิ่มราคาได้
0: อย่างเราก็จับต้องได้
1: ใช่ค่ะ
0: เนาะยังก็ยังมีดั้งเดิมก็ยังมีอยู
1: ่
0: ยังมีเสือให้ไปซื้ออยู
1: ่
0: ยังมีถาดรองแก้วยังมีรองเท้าที่มันเป็นทำจากเสือแล
1: ้
0: วก็ไอเดียสมัยก่อนก็ยังคงอยู
1: ่
0: แต่ที่สำคัญคือลวดลายพวกนี้ครับเขายังคงเดิมไว้แต่เปลี่ยนรูปแบบให้จับต้องและเข้าถึงได้ง่ายเดี๋ยวมาดูเรื่องนี้กันบ้างเรื่องต่อไปครับคุณผู้ชมก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับขยะสู่พลังงานทางเลือกใหม่ของไทยแล้วก็สามารถสร้างมูลค่าควบคู่ดูแลเรื่องกับสิ่งแวดล้อมได้ขยะที่เราเห็นครับคุณผู้ชมครับที่เราใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยอาจไม่ใช่สิ่งที่ไร้ค่าอีกต่อไปเพราะว่าขยะสามารถเอามานำมาแปรรูปเป็นพลังงานได้ครับแล้วก็สามารถลดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้หากมีการจัดการอย่างเหมาะสมยกตัวอย่างที่น่าสนใจก็คือการนำน้ำมันปรุงอาหารที่ใช้แล้วมาทำเป็นผลิตภัณฑ
1: ์
0: เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนนะโดยบริษัทบางจากได้เปิดหน่วยผลิตเชื้อเพลิงประเภทที่ลงกั่นน้ำมันบางจากพระโขนงในปี2569เป็นการต่อยอดน้ำมันที่ใช้แล้วจากครัวเรือนและร้านอาหารให้กลายเป็นเชื้อเพลิงสำหรับอุตสาหกรรมการบินขณะเดียวกันครับขยะที่รีไซเคิลได้ยากยังสามารถนำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงขยะเพื่อใช้เป็นพลังงานในภาคอุตสาหกรรมได้โดยต้องผ่านการคัดแยกและปรับสภาพให้เหมาะสมก่อนนำไปใช้งานส่วนขยะพลาสติกบางประเภทก็สามารถนำไปแปรรูปเป็นเทคโนโลยีไพโลไลซิลเพื่อผลิตน้ำมันก๊าซหรือเปลี่ยนกับเป็นวัตถุสำหรับอุตสาหกรรมได้แต่อะไรครับจำเป็นต้องคำนึงถึงต้นทุนในการผลิตการใช้พลังงานและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนี่เป็นเรื่องสำคัญอีกหนึ่งทางเลือกก็คือการนำเศษอาหารจากตลาดโรงอาหารโรงแรมและชุมชนมาผลิตเป็นก๊าซชีวภาพครับซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงให้ความร้อนหรือผลิตกระแสไฟฟ้าได้โดยต้องควบคุมการรั่วไหลของก๊าซมีเทนและก็จัดการกากที่เหลือจากกระบวนการอย่างถูกวิธีนอกจากช่วยเพิ่มทางเลือกด้านพลังงานแล้วการเปลี่ยนขยะให้เป็นพลังงานก็ยังสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน ทั้งการรวบรวมคัดแยกขนส่งและก็การแปรรูปขยะให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าอย่างไรก็ตามครับการผลิตพลังงานจากขยะไม่ได้หมายความว่าจะปราศจากมลพิษทุกโครงการจึงต้องมีระบบการควบคุมมลพิษตรวจสอบการปล่อยมลพิษและก็การจัดของเสียอย่างได้มาตรฐานหัวใจสำคัญของการจัดการขยะอย่างยั่งยืนนะครับก็คือการเริ่มต้นจากการลดขยะใช้ซ้ำและก็รีไซเคิลก่อนส่วนที่เหลือและก็เหมาะสมขยะที่เหลือจึงนำมาแปรรูปเป็นพลังงานเพราะการเปลี่ยนขยะให้มีคุณค่าไม่ใช่เป็นการสร้างพลังงานแต่ยังเป็นการยังเป็นอีกก้าวสำคัญครับคุณผู้ชมในการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและก็ดูแลสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็เป็นการเขาเรียกว่าจริงๆเรื่องใกล้ตัวเลยที่บ้าน
1: ใช
0: ่เราหนึ่งต้องแยกก่อน
1: ค่ะใช่แยกที่บ้านแยกจากบ้าน
0: แยกขยะก่อนแต่ทุกวันนี้ก็คนไทยก็ส่วนใหญ่ก็จะแยกขยะกันอยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: เรากินอาหารตามห้างสรรพสินค้าก็จะมีเป็นถังขยะที่แยกขวดพลาสติกแยกเศษอาหารอันนี้ก็ต้นทางเราแยกแล้วต่อให้เราไม่ต้องไปถึงกับกระบวนการที่เราจะคิดในการรีไซเคิลแบบขยะเอามาเป็นไฟฟ้าหรอกเราแค่แยกต้นทางก็ถือว่าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วในการที่ช่วยแล้ว
1: ใช่ค่ะต่อไปนะคะช่วงคลิปข่าวกรมประชาสัมพันธ์วันนี้ค่ะนำเสนอ3ประเด็นเด็ดที่น่าสนใจเชิญรับชมค่ะ
2: ผู้ประสบภัยน้ำท่วมอย่ากังวลค่ะรัฐบาลยืนยันกปภ.ขยายเวลางดตัดน้ำประปาถึง30พฤศจิกายน2569ค่ะโดยผู้ประสบภัยเดือนกันยายนนะคะจะได้รับสิทธิ์งดตัดน้ำตลอดเดือนตุลาคมและส่วนผู้ประสบภัยเดือนตุลาคมได้รับสิทธิ์ตลอดเดือนพฤศจิกายนค่ะและผู้ที่ประสบภัยต่อเนื่องทั้ง2เดือนจะได้รับสิทธิ์ตั้งแต่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนี้ค่ะโดยไม่ต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์อัตโนมัตินอกจากนี้นะคะประชาชนยังสามารถนำภาชนะไปเติมน้ำสะอาดได้ฟรีที่สำนักงานกปภ234สาขาและมินิสเตชั่น78แห่งทั่วประเทศหากมีปัญหาการใช้น้ำหรือขาดแคลนน้ำสะอาดนะคะติดต่อ PWA Contact Center โทร1662ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
3: หลังน้ำลดการฟื้นฟูบ้านเรือนเป็นเรื่องสำคัญแต่สิ่งที่มองข้ามไม่ได้เด็ดขาดคือความปลอดภัยจากอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน3ขั้นตอนตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าหลังน้ำลดควรตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าตามลำดับค่ะ 1. เต้ารับและสวิตช์เมื่อน้ำท่วมขังหน้าสัมผัสและขั้วต่อโลหะต่างๆจะเกิดคราบสนิมควรเปลี่ยนใหม่หากนำไปใช้งานต่อจะเกิดความเสียหายในระยะยาว 2. สายไฟฟ้าฉนวนสายไฟฟ้าส่วนใหญ่ไม่สามารถทนการแช่น้ำได้นานๆแนะนำให้เปลี่ยนใหม่หากยังต้องการใช้ต่อต้องเช็คสภาพภายนอกว่าไม่แตกร้าวไม่บวมและไม่เปียกชื้นและต้องผ่านการทดสอบสภาพการเป็นตัวนำและค่าความเป็นฉนวนโดยช่างผู้เชี่ยวชาญหากไม่ชัวร์แนะนำเปลี่ยนใหม่ค่ะ3. อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้าเบรกเกอร์เครื่องตัดไฟรั่วฟิวตัวควบคุมต่างๆเมื่อถูกน้ำท่วมต้องเปลี่ยนใหม่เพื่อให้ระบบตัดไฟทำงานได้เต็มประสิทธิภาพเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินข้อควรระวังสำคัญก่อนเริ่มล้างบ้านหากต้องฉีดน้ำล้างทำความสะอาดบ้านต้องปลดสวิตช์ไฟหลักภายในบ้านออกก่อนทุกครั้งเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟรั่วสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่แช่อยู่ในน้ำที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ก่อนน้ำท่วมเช่นเครื่องซักผ้าเครื่องปั๊มน้ำเตารับก่อนนำมาใช้งานต้องตรวจสอบและบำรุงรักษาโดยช่างไฟฟ้าที่ชำนาญเท่านั้นค่ะ
4: เลือกบ้านพักผู้สูงอายุให้กับพ่อแม่สิ่งที่ต้องดูไม่ใช่แค่ราคาและห้องพักเท่านั้นนะครับแต่ต้องมั่นใจด้วยว่าสถานที่มีความปลอดภัยมีใบอนุญาตและดูแลได้ตามมาตรฐานครับโดยล่าสุดเนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขครับได้สั่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.คุมเข้มสถานดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงทั่วประเทศเลยครับหลังปัจจุบันเนี่ยได้มีสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนแล้วกว่า 1,200 แห่งครับการตรวจสอบก็เน้น3เรื่องสำคัญ1คือสถานที่ต้องสะอาดปลอดภัยและเหมาะสมกับการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุครับ2ความปลอดภัยต้องมีอุปกรณ์และระบบรองรับเหตุฉุกเฉินอย่างเหมาะสมครับ3 การให้บริการเนี่ยก็จะต้องมีบุคลากรตามเกณฑ์และดูแลผู้รับบริการอยู่ในขอบเขตที่ได้รับอนุญาตครับอีกเรื่องที่ต้องจำให้ชัดเลยก็คือสถานดูแลผู้สูงอายุไม่ใช่โรงพยาบาลนะครับจึงไม่ควรรับดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะซ้ำซ้อนเกินศักยภาพหรือให้บริการรักษาพยาบาลโดยที่ไม่มีอำนาจตามกฎหมายครับซึ่งถ้าหากว่าสถานประกอบการใดนะครับไม่มีใบอนุญาตมีโทษจำคุกไม่เกิน6ปีหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเลยนะครับส่วนการไม่รักษามาตรฐานก็อาจจะนำไปสู่การพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตตามขั้นตอนของกฎหมายได้ครับก่อนฝากคนที่เรารักเอาไว้ในความดูแลอย่าลืมตรวจสอบใบอนุญาตและมาตรฐานให้ชัดเจนก่อนนะครับ

0: ยินดีด้วย
1: huh?
0: คุณได้รับรางวัลใหญ่คลิกลิงก์นี้เลย
2: กดเลยกดสิกด
3: เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งคลิก
4: ไทยออนไลน์เกิดได้ทั่วอาเซียนก่อนคลิกก่อนโอนก่อนแชร์เราต้องตรวจสอบแหล่งที่มาให้แน่ใจ
5: จริงด้วยถ้าไม่เช็คอาจถูกหลอกได
3: ้ไม่คลิกลิงก์แปลก
4: ไม่แชร์ข่าวปลอม
6: รู้เท่าทันไทยออนไลน์สร้างอาเซียนดิจิทัลที่ปลอดภัยไปด้วยกัน
7: หัวหินเมืองตากอากาศที่งดงามในทุกความทรงจำหากคุณชื่นชอบเสียงคลื่นที่นี่จะทำให้ตกหลุมรักเปลี่ยนวันพักผ่อนธรรมดาให้กลายเป็นช่วงเวลาที่แสนพิเศษปล่อยกายปล่อยใจไปกับเสน่ห์สุดคลาสสิกเพราะหัวหินคือจุดหมายที่พร้อมมอบความผ่อนคลายให้คุณได้เริ่มต้นการพักผ่อนอย่างแท้จริง

0: าดูเรื่องนี้กันบ้างนะครับเอามาฝากคุณผู้ชมกันกฎหมายน่ารู้ครับเป็นการเป็นเรื่องที่อาจจะไกลตัวเราหรือบางเรื่องนี้ใกล้ตัวท่านนะครับเรื่องนี้คือเปิดประตูน้ำทำลายผนังกั้นน้ำเสี่ยงผิดกฎหมายโอ้โหนี่หลายคนแบบเอ๊ะผิดด้วยเหรอก็เห็นข้างบ้านอยู่ใกล้เขื่อนไปเปิดเห็นไม่เห็นเจ้าหน้าที่มาเปิดเลยน้ำมันจะล้น
1: เ
0: ราไปเปิดเองปิดเองเดี๋ยวมาฟังเรื่องนี้กันนะครับเขาบอกว่าการเปิดประตูน้ำหรือผนังกั้นน้ำด้วยตัวเองครับคุณผู้ชมแม้จะมีเหตุผลเพื่อต้องการให้ระบายน้ำหรือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเนี่ยแต่หากไม่ได้รับอนุญาตอาจเข้าข่ายกระทำความผิดทางกฎหมายแล้วก็มีโทษทั้งจำทั้งปรับนะครับเรื่องแรกครับคุณผู้ชมการแอบเปิดหรือปิดประตูน้ำเขื่อนระบายน้ำประตูระบายน้ำหรือเคลื่อนย้ายเครื่องสูบน้ำโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่อาจมีความผิดตามพระราชบัญญัติการชลประทานพระราชบัญญัติชลประทานหลวงพ.ศ. 2485 มาตรา 2มีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับเรื่องที่2ครับการทำลายประตูน้ำฝายหรืออาคารชลประทานจนเกิดความเสียหายเป็นอันตรายหรือกระทำให้ระบบชลประทานเนี่ยขัดข้องก็มีโทษตามมาตรา40จำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแล้วก็เรื่องที่3ครับการทำคันคลองทำนบหรือผนังกั้นน้ำเสียหายก็จะมีความผิดเหมือนกันตามมาตรา30โดยมีโทษตามมาตรา37จำคุกไม่เกิน3เดือนหรือทั้งจำทั้งปรับไม่เกิน 2,000 บาทนี่ใครที่มีคิดจะทำหอยน้ำฝายน้ำล้นไปปิดบ้างเปิดบ้างนะครับก็มีโทษนะแล้วก็ทั้งนี้คือการกระทำในแต่ละกรณีก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาข้อที่จริงและก็องค์ประกอบความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังนั้นครับหากประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมหรือต้องการระบายน้ำควรทำยังไงแจ้งเจ้าหน้าที่แจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบให้เข้ามาดำเนินการดีกว่านะครับไม่ควรนะครับไปเปิดประตูหรือทำลายที่ผนังกั้นน้ำเองนะครับเพราะว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่อื่นแล้วก็ทำให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างหากต้องการความช่วยเหลือหรือปรึกษาปัญหากฎหมายก็สามารถติดต่อไปที่สายด่วนยุติธรรมสายด่วนยุติธรรม1111กด77ได้ตลอด24ชั่วโมงใครที่นะอย่างที่บอกไป3เรื่องใช่นะที่ต้องควรระวังอันนี้ก็เป็นกฎหมายน่ารู้เอามาฝากกันนะครับบางคนคิดว่าไม่ผิดแต่เพื่อที่จะให้มันจะท่วมบ้านฉันอยู่แล้วแต่อย่าลืมนะถ้าเราไปเปิดเองโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตทางเจ้าหน้าที่เนี่ยหรือจริงๆไม่ควรเลยมีความผิดแน่นอนนะครับแล้วที่สำคัญอาจจะทำให้พื้นที่ใกล้เคียงเดือดร้อนไปด้วยนะครับ
1: พูดถึงน้ำท่วมเนาะก็คือในช่วงน้ำท่วมนะคะก็จะมีหลายครอบครัวนะคะหลายคนเลยนะคะที่ได้รับผลกระทบตรงนี้นะคะทำให้ขาดรายได้เนาะคือรายได้เนี่ยลดลงแต่ว่ารายจ่ายมันก็ต้องมีทุกวันถูกไหมคะทีนี้เนี่ยนะคะก็ทำให้หลายคนเนี่ยค่ะก็ต้องหาเงินนะเพื่อที่จะมาหมุนเวียนในชีวิตประจำวันนะคะโดยที่ไปกู้บ้างแหละอะไรบ้างแหละก็จะมีในเรื่องของการโฆษณานะคะเงินกู้เนาะทางสังคมออนไลน์อะไรเงี้ยก็ไปกู้มาอะไรมาแต่ว่าทีเนี้ยคือไม่ระวังนะคะบางท่านก็ไม่ระวังเนาะไปเจอมิจฉาชีพค่ะฉวยโอกาสซ้ำเติมผู้ประสบภัยด้วยนะคะหลอกผ่านทางสินเชื่อออนไลน์เนี่ยแหละคือเขาเรียกว่าสินเชื่อทิพย์ค่ะคุณยุ้ย
0: ใช่
1: ไหมคือกลโกงพวกนี้นะคะมันก็จะมาผ่านทางสื่อออกสังคมออนไลน์นี่แหละอ้างว่าอนุมัติง่ายได้เงินเร็วนะคะไม่ต้องตรวจสอบเครดิตหรือว่าไม่ต้องใช้หลักประกันใครเห็นนะใครก็ต้องอยากได้ถูกไหม
0: ครับ
1: แต่เมื่อผู้สนใจเนี่ยนะคะเข้าขอติดต่อกู้เนี่ยก็กลับถูกหลอกค่ะโดยให้โอนเงินล่วงหน้านะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของค่าธรรมเนียมค่าประกันค่ะหรือว่าค่าดำเนินการต่างๆก่อนที่จะเชิดเงินหนีนะคะแล้วก็ไม่สามารถติดต่อได้
0: อ
1: ีกนะคะทีนี้เนี่ยนะคะก็ต้องระวังแอปพลิเคชันเงินกู้ด้วยนะคะแอปพลิเคชันเงินกู้เถื่อนนะที่อาจขอเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของเราไม่ว่าจะเป็นในรายชื่อผู้ติดต่อนะคะรูปภาพหรือว่าข้อมูลอื่นๆเนี่ยก่อนนำไปใช้เนี่ย คือต้องดูให้ดีเนาะเพราะว่าบางทีเขาจะเอาพวกนี้นะคะมาข่มขู่เรามาประจานหรือว่าทวงหนี้ด้วยวิธีที่ไม่เหมาะสมได้นะคะดังนั้นค่ะก่อนที่คุณจะตัดสินใจกู้เงินเนี่ยควรตรวจสอบให้แน่ชัดนะคะว่าผู้ให้บริการเนี่ยได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องหรือไม่ผ่านช่องทางการของธนาคารแห่งประเทศไทยไหมนะคะอ่านรายละเอียดสัญญาให้ดีนะคะรวมไปถึงอัตราดอกเบี้ยแล้วก็ค่าธรรมเนียมเนี่ยให้ครบถ้วนแล้วก็พิจารณาความสามารถในการชำระหนี้ของตนเองด้วยเนาะก็คือเราจะไปเอาเงินเข้ามาเราก็ต้องรู้ว่าเราอ่ะพอที่จะไปจ่ายเขาไหมนะคะที่สำคัญเนี่ยอย่าหลงเชื่อคำโฆษณาค่ะที่อ้างว่าอนุมัติง่ายได้เงินไวและอย่าโอนเงินล่วงหน้าเพียงเพื่อแลกกับการอนุมัติสินเชื่อไม่มีหรอกเนาะไปกู้เงินจะต้องแบบว่าไปโอนเงินก่อนนะไม่มีนะคะหากกำลังเดือดร้อนจริงๆนะคะจากน้ำท่วมเนี่ยต้องการเงินทุนค่ะก็ขอให้เลือกบริการสินเชื่อจากแหล่งที่น่าเชื่อถือนะคะเพราะนอกจากจะต้องรับมือกับความเสียหายจากน้ำท่วมแล้วเนี่ยเราก็ต้องมากังวลเรื่องเงินอีกนะคะกลายเป็นช่องทางเนี่ยทำให้มิจฉาชีพเนี่ยมาซ้ำเติมเราด้วยนะคะ
0: ใช่อย่างที่ 2-3 วันที่ผ่านมาผมก็มีข่าวมาเตือนในเรื่องของมิจฉาชีพคือต้องบอกคุณผู้ชมนะคะว่ามาทุกช่องทาง
1: ใช่มาทุกช่องทาง
0: มาทุกช่องทางแล้วก็ชอบเอาช่วงวิกฤตเนี่ยมาเป็นโอกาสสำหรับคนที่เป็นมิจฉาชีพคือโทรมาทุกวันนี้ก็ยังโทรมาเป็นเบอร์แปลกขึ้นมาแล้วก็จริงๆเราใช้ตัวแอปพลิเคชันหนึ่งในมือถือกรองรายชื่อมันก็จะขึ้นโชว์ว่าเบอร์เป็นมิจฉาชีพจริงๆแล้วต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะครับว่าถ้าเกิดว่าในกรณีข่าวเมื่อสักครู่ถ้าเกิดมีการอยากจะกู้เงินเราก็ต้องหาแหล่งกู้ที่ถูกต้องตามกฎหมาย
1: ใช่หน่วยงานรัฐ
0: หน่วยงานคือเพราะอะไรรู้ไหมถ้าเกิดเราไปดูในตามโซเชียลเนี่ยตามออนไลน์เนี่ยคือมันจะเข้าถึงตัวเราได้ง่ายขึ้นแล้วที่สำคัญเขาใช้ช่วงวิกฤตน้ำท่วมเน
1: ี่
0: ยเอามาเพราะทุกคนตอนนี้บ้านไหนที่น้ำท่วมประสบปัญหาเนี่ยคือเดือดร้อนหมดแหละ
1: ใช่ใครก็ต้องการเงิน
0: ทุกอย่างหมดทุกอย่างคือศูนย์หมดเนาะถูกไหมทรัพย์สินจะต้องซื้อของก็ต้องซ่
1: อม
0: ฉะนั้นก็คือคนที่เขาต้องการเงินเนี่ยมันก็จะเข้าทางมิจฉาชีพ
1: ใช่
0: เขาก็เอาช่องทางเนี่ยมาหลอกเราแต่ที่สำคัญนะคุณผู้ชมมันมีข้อที่น่าสงสัยกับเรื่องนี้คือ1มิจฉาชีพเนี่ยจะหลอกโอนเงินมีมัดจำต้องคุณต้องมัดจำก่อน
1: ใช
0: ่ไม่มีที่ไหนที่ทำกัน
1: ต้องระวัง
0: แล้วก็ที่สำคัญเขาจะขอที่อยู
1: ่
0: ขอชื่อขอที่อยู่ขอเบอร์โทรหรือมีลิงก์ส่งให้กรอกนะ
1: ใช่
0: นี่แหละครับคุณผู้ชมต้องสังเกตเลยคือเขาจะมาในเขาจะมารูปแบบอย่างไหนก็แล้วแต่สุดท้ายคือ1ชื
1: ่อ
0: ช่วยกรอกให้หน่อย2เบอร์โทร3อาจจะมีแนบสำนงสำเนาแนบประวัติแนบที่อยู่แนบประชาชนค
1: ุ
0: ณผู้ชมครับคือพวกนี้ที่ทำธุรกรรมทางออนไลน์เนี่ยครับคือหยุด
1: ต้องระวังต้องระวังให้ดี
0: หยุดเลยพวกนี้คือเราต้องนึกเลยว่ามิจฉาชีพแน่น
1: อ
0: นเพราะว่าในกรณีข่าวเนี่ยที่เกิดในเรื่องของเขาเรียกว่าสินมาระวังสินเชื่อทิพย์เนี่ย
1: ค
0: ือเขาไม่มีการขอพวกนี้หรอกแล้วที่สำคัญคุณต้องไต่ตองเรื่องนี้ดีๆในการที่จะทำธุรกรรมทางออนไลน์ทุกอย่างนะครับถือว่าเราออกมาเตือนกันมาย้ำกันอยู่บ่อยๆเพราะว่าเรื่องนี้มาทุกช่องทางพอเรามีข่าวนี้มาเราก็จะหยิบมาเตือนคุณผู้ชมกันอ่ะเดี๋ยวมาต่อกันที่เรื่องของน้ำท่วมน้ำท่วมสิ่งที่น้ำลดเราก็จะเจอในเรื่องของโรคต่างๆที่ตามมาฉะนั้นก็คือเราก็จะมีวิธีง่ายๆนะครับที่ในช่วงน้ำท่วมเนี่ยนอกจากเราต้องฟังต้องเฝ้าระวังระดับน้ำแล้วนะคุณพ่ออีกหนึ่งเรื่องสำคัญก็คือที่ไม่ควรมองข้ามก็คือการรักษาความสะอาดให้ถูกสุขลักษณะอนามัย
1: ขยะใช่ไหม
0: ถูกเพราะว่าพอเรากินแล้วเราจะต้องกำจัดให้ถูกวิธีนะให้มันไม่ให้เป็นแหล่งที่แบบสะสมเชื้อโรคเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราทำผิดวิธีเชื้อโรคก็จะเกิดไหนประดังประเดกับน้ำที่มันขังมาอยู่นานอยู่แล้วเนี่ยไม่รู้จะเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่ฉะนั้นก็คือเราก็มีวิธีป้องกันวิธีแรกครับคุณผู้ชมเรามีขยะนะครับเราควรมัดปากถุงให้แน่นก่อนทิ้งนะครับโดยเฉพาะที่เป็นขยะเปียกเศษอาหารควรใส่ถุงที่แข็งแรงแล้วก็มัดปากถุงให้สนิทนะครับเพื่อลดกลิ่นแล้วก็ป้องกันน้ำที่ปนเปื้อนแล้วก็ไม่ให้หนูหรือแมลงเนี่ยต่างๆเข้าไปคุ้ยเขี่ยวิธีที่2ครับห้ามทิ้งขยะลงแหล่งน้ำและลำคลองเด็ดขาดเนี่ยอย่างที่บอกไปนะครับเพราะนอกจากจะทำให้น้ำเน่าเสียแล้วส่งกลิ่นเหม็นแล้วเนี่ยก็ยังทำใ ท่อระบายน้ำอุดตันแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโดยเฉพาะผู้ที่มีบาดแผลที่ต้องสัมผัสน้ำท่วมขังนะครับวิธีที่3ครับนำขยะไปทิ้งที่จุดที่เตรียมไว้เช่นจุดรวบรวมขยะของชุมชนหรือบริเวณน้ำที่ท่วมไม่ถึงเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้ามาจัดเก็บแล้วก็นำไปกำจัดได้อย่างถูกสุขลักษณะการจัดการขยะอย่างถูกวิธีจะช่วยให้แหล่งเพาะพันธุ์ของหนูแมลงพวกแมลงสาบแมลงวันเนี่ยซึ่งเป็นพาหะนำโรคอยู่แล้วใช่ไหมครับรวมถึงช่วยลดความเสี่ยงของโรคฉี่หนูและก็โรคระบบทางเดินอาหารอีกด้วยเพราะฉะนั้นครับคุณผู้ชมในช่วงน้ำท่วมขอให้ทุกคนร่วมด้วยช่วยกันแล้วกันทิ้งขยะให้ถูกที่รักษาความสะอาดของบ้านเรือนและชุมชนเพื่อช่วยลดการแพร่กระจายของโรคและก็ดูแลสุขภาพของทุกคนให้ปลอดภัยในช่วงน้ำท่วม
1: ค่ะ
0: แค่นี้เอง
1: ง่ายๆเลยเนาะ
0: มีไม่กี่วิธีที่สำคัญคุณกินเสร็จปุ๊บที่บ้านคุณมีถังขยะเล็กๆอยู่แล้วถูกไห
1: ม
0: แล้วก็ถุงเนี่ยมัดถ้าเป็นขยะเปียกก็มัดอีก2ถุงใส่2ถุงไปเลยแล้วก็มัดปากให้สนิทแล้วก็ไปทิ้งบางคนข้างบ้านน้ำท่วมเก็บรวมไว้ใช่ไหมครับทีนี้พอมันนานเข้ามันก็เริ่มมีกลิ่นโยนบ้างอะไรบ้างฉะนั้นก็คือน้ำก็ขังเน่าเสียอยู่แล้ว
1: ไม่น้ำเน่าเน
0: า
1: ะ
0: บางที่อย่างที่บอกไปอุดตันท่อระบายน้ำนี่แหละครับนี่คือปัญหาฉะนั้นก็ช่วยกันแล้วก็เอาไปทิ้งที่เขาจัดให้ตามเทศบาลจัดวางไว้เดี๋ยวเขาก็มาเก็บเอาไปทิ้ง
1: ในช่วงน้ำท่วมก็ต้องช่วยเหลือกัน
0: ป้องกันโรคฉี่หนูด้วยนะพวกหนูพวกแมลงสาบอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวไปดูเรื่องต่อไปครับ
1: เรื่องน้ำท่วมแล้วทีนี้ก็ช่วงนี้ก็เป็นในช่วงของเทศกาลกินเจนะคุณนุ้ยในส่วนของเทศกาลกินเจเนี่ยเขากินเจกันทำไม
0: ครับ
1: กินเจกันก็คือมีหลากหลายเลย
0: ได้บุญด้วย
1: ได้บุญ
0: หนึ่งมื้อช่วยชีวิตงดเนื้อสัตว
1: ์
0: แล้วก็ได้บุญด้วย
1: ใช่ค่ะคือการกินเจเนี่ยนะคะมันก็มีหลากหลายเหตุผลเนาะของแต่ละคนนะคะที่ของแต่ละบ้านนี่แหละที่เขาจะบางคนก็คือเป็นเทศกาลเขาเรียกว่าอะไรเป็นตามประเพณีนะเป็นเชื้อสายของเขาที่แบบว่าจะต้องตามธรรมเนียมตามธรรมเนียมของเขานะคะปีนึงเนี่ยก็คือต้องกินเจสักครั้งนึงเพื่อชำระล้างชำระล้างนะคะร่างกายเขาเรียกอะไรเอาเนื้อไม่คือไม่มีเนื้อสัตว์ให้แบบสะอาดร่างกายสะอาดประมาณนี้นะคะวันนี้จะพาไปเปิด3เหตุผลสำคัญนะคะที่ทำให้หลายคนเนี่ยเลือกกินเจกันค่ะคุณยุ้ยเหตุผลแรกนั่นนะคะง่ายๆเลยค่ะกินเจเพื่อสุขภาพนะคะก
0: ิน
1: เจเน้นอาหารนะคะจากพืชนะไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้ถั่วธัญพืชค่ะโปรตีนจากพืชต่างๆนะคะที่มีแหล่งใยของใยอาหารแล้วก็วิตามินนะคะรวมไปถึงแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกายแล้วก็การลดการรับประทานเนื้อสัตว์ด้วยนะคะหันมาเพิ่มอาหารจากพืชแทนค่ะซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะที่ในการดูแลสุขภาพแต่การกินเจเนี่ยนะคะไม่ได้ให้ประโยชน์คนเลือกรับประทานอาหารหลากหลายแล้วก็ครบถ้วนเนาะโดยเฉพาะโปรตีนจากเต้าหู้ถั่วนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองคือกินเจเนี่ยเราไม่ทานเนื้อสัตว์มันจะทำให้เราขาดโปรตีน
0: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเต้าหู้
1: ใช่
0: แต่เขาคนที่มีกินผักกินถั่วกินธัญพืชให้ครบให้หลากหลาย
1: ใช่เพราะฉะนั้นที่จะมาแทนโปรตีนได้เนี่ยก็จะมีถั่วเต้าหู้นี่แหละค่ะผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองต่างๆนะคะแต่ก็ต้องระวังด้วยนะคะอาหารเจประเภทของทอดหรือว่าแปรรูปนะคะแล้วก็ที่มีโซเดียมสูงนะคะเพราะว่ามันก็จะทำให้ส่งผลเสียต่อสุขภาพเรานะคะ
0: เมื่อกี้เมื่อสักครู่บอกว่าเหตุผลแรกที่กินเจเพื่อสุขภาพผมเลยเหตุผลที่สองครับ
1: เหตุผลที่สองนะคะกินเจด้วยจิตเมตตา
0: อันนี้ก็ผมเลย เดี๋ยวไปดูกัน
1: หลากหลายเลยนะคะอันนี้เนี่ยคือหนึ่งเหตุผลสำคัญนะคะก็คือเป็นการแสดงความเมตตาต่อสัตว์นะด้วยการงดเว้นการรับประทานเนื้อสัตว์ในช่วงเทศกาลสำหรับหลายคนนะคะการกินเจจะเป็นโอกาสในการฝึกจิตใจค่ะให้รู้จักการให้การแบ่งปันนะคะแล้วก็การเบียดเบียนสิ่งมีชีวิตนะนอกจากนี้เนี่ยนะคะการเลือกรับประทานอาหารเนี่ยก็ยังสามารถนำหลักความเมตตาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพูดจาที่ดีต่อการช่วยเหลือผู้อื่นหรือว่าการมีน้ำใจต่อคนรอบข้างประมาณนี้นะคะเหตุผลที่3ค่ะกินเจเพื่อเว้นกรรม
0: โอ้โห
1: ตามความเชื่อนะคะของผู้ถือศีลกินเจค่ะ การงดเว้นเนื้อสัตว์นะ เป็นส่วนหนึ่งนะคะของการลดการเบียดเบียนชีวิตค่ะ แล้วก็เป็นแนวทางนะในการสร้างบุญกุศลค่ะควบคู่กับการรักษาศีลทำจิตใจให้บริสุทธิ์แล้วก็ละเว้นจากการทำชั่วนะคะสำหรับผู้ที่ถือศีลกินเจอย่างเคร่งครัดเนี่ยนะคะเขาก็ให้ความสำคัญกับการสำรวมกายวาจาด้วยนะคุณยุ้ย รวมไปถึงการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นค่ะ เพราะว่าหัวใจสำคัญเนี่ยไม่ได้อยู่ที่การงดอาหารบางชนิดเพียงอย่างเดียวค่ะแต่อยู่ที่การฝึกฝนให้คนเป็นคนดีด้วย
0: กินเจให้ครบ1มื้อช่วยชีวิต
1: ใช่ค่ะ
0: 1มื้อได้สุขภาพ1มื้อมีจิตใจเมตตาแล้วก็เพื่อเว้นกรรมถือว่าครบเลยนะ
1: ใช่
0: การกินเจเนี่ย1ปีมี1ครั้ง
1: ใช่
0: คนที่ถือศีลกินเจเนี่ยอย่างเคร่งครัดนี่เขาได้เต็มๆ
1: ใช่ปีนึงแค่10วันเองเน
0: า
1: ะ
0: ครับ อย่างที่จันทบุรีเองก็พอถึงเทศกาลกินเจก็จะมีจุดบริการที่จุดร้านค้านี่เยอะพอสมควรวัดเขตหนึ่งตรง
1: หลายที่เลย
0: ลมส
1: ายแหล่งเลย
0: บริเวณลมสายก็จะมีพ่อค้าที่เขาทำอาหารที่โอ้โหหลากหลายเมนูมากคนก็จะออกมาทานกันเยอะมากนะครับที่จันทบุรีก็เดี๋ยวไปกินเจกันเราจะได้3เรื่องหลักๆนะครับ
1: ค
0: ุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้ช่วงต่อไปนะครับก็ชมในเรื่องของอัยการแผ่นดินวันนี้ขอเสนอตอนข้อพิพาทเรื่องที่ดินนะครับไปติดตามรับชมกันครับ

เนื่องจากปัญหาที่ดินนะครับเป็นปัญหาที่สำคัญนะครับของประชาชนนะครับแล้วก็เป็นทรัพย์สินที่ประชาชนเนี่ยหวงแหนนะครับในกรณีที่มีปัญหานะครับกรณีพิพาทที่เกี่ยวกับที่ดินหรือทรัพย์สินของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันนะครับในกรณีของที่ดินเนี่ยอยากให้แยกพิจารณาว่าที่ดินแปลงนั้นเนี่ยมีเอกสารสิทธิ์หรือไม่นะครับเอกสารสิทธิ์เช่นมีโฉนดที่ดินไหมมีนก.มีนส.3ก.หรือเปล่านะครับในกรณีที่มีโฉนดที่ดินหรือนส.3ก.เนี่ยถือว่าเป็นที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ทีเนี้ยทางประชาชนนะครับสามารถยื่นนะครับคำขอเนี่ยที่สำนักงานที่ดินเพื่อให้มีการรังวัดนะครับว่าแนวเขตเนี่ยอยู่ตรงไหนอย่างไรเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ทราบว่าพื้นที่นะครับของที่ดินของเราเนี่ยมีขอบเขตแค่ไหนอย่างไรนะครับซึ่งเมื่อพอเราทราบ

เอาเขตที่ดินแล้วเนี่ยในการพิจารณาว่ามีการพิพาทกันในเรื่องการล้ําที่ดินหรือว่ามีปัญหาบุกรุกอะไรยังไงเนี่ยเราก็สามารถที่จะแก้ไขได้อย่างชัดเจนนะครับว่ามีการบุกรุกหรือไม่ถ้ามีการบุกรุกก็สามารถจะไปแจ้งความดําเนินคดีได้นะครับหรือหากไม่มีการบุกรุกเนี่ยก็อาจจะมีการพูดคุยเจรจาต่อรองหรือว่ามีการไกล่เกลี่ยกันได้นะครับในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับทรัพย์สินอื่นนะครับก็สามารถที่จะพูดคุยเจรจาได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งทางสำนักงานอัยการเนี่ยให้ความช่วยเหลือในด้านการปรึกษานะครับหรือดําเนินการไกล่เกลี่ยในกรณีที่มีปัญหากันได้นะครับสำหรับกรณีที่ที่ดินเนี่ยเป็นกรณีพิพาทที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์นะครับเช่นมีเพียงสิทธิครอบครองหรือว่ามีแค่ใบจองหรือว่าสค.1อย่างเงี้ยที่ดินประเภทอย่างเงี้ยจะเป็นที่ดินที่ยังไม่มีกรรมสิทธิ์นะครับในการพิสูจน์ความเป็นเจ้าของเนี่ยอาจจะต้องใช้ช่องทางอื่นนะครับเช่นมีการพิสูจน์สิทธิ์กันว่าที่ดินแปลงนี้ตรงนี้ตรงที่มีกรณีพิพาทกันเนี่ยใครเป็นผู้ครอบครองนะครับใครที่มีสิทธิ์ครอบครองเนี่ยก็ย่อมมีสิทธิ์ที่ดีกว่านะครับสำหรับผู้ที่ไม่ได้ครอบครองอย่างไรก็ตามนะครับในการแก้ไขปัญหานะครับในทางออกที่ดีเนี่ยทางสำนักงานอัยการนะครับก็พร้อมที่จะให้คำปรึกษาในกรณีที่มีข้อพิพาทต่างๆดังที่ได้กล่าวมาแล้วนะครับหรือหากนะครับพบว่ามีบุคคลอื่นนะครับเราก็สามารถที่จะเจรจาหรือว่าเรียกหรือว่าเชิญมาพูดคุยหรือประนอมข้อพิพาทเพื่อทำการไกล่เกลี่ยได้

0: เอกสารโครงการนี้แก้ตัวเลขให้พี่หน่อย
1: แต่ตัวเลขนี้มันเกินจริงไปหน่อยนะครับถ้าทำตามนี้มันเข้าข่ายทุจริตแล้วนะครับ
0: พี่บอกให้ทำก็ทำไปเถอะหน้า
1: จะดีหรือครับพี
0: ่อย่าโลกสวยไปนักเลย
1: ผมคงทำให้ไม่ได้หรอกครับ
0: ถ้าคุณไม่ทำผมจะให้คนอื่นทำแทนและเราจะได้เห็นดีกัน
2: เมื่อเราอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกบีบบังคับเรามีทางเลือกเสมออย่าเมินเฉยต่อการทุจริตพบเบาะแสแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205เพราะทุกเสียงมีความหมาย
3: พลังงานคือพลังขับเคลื่อนชีวิตของพวกเราทุกคนในช่วงสถานการณ์วิกฤตพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าเราทุกคนสามารถช่วยกันได้ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างพอเหมาะร่วมกันประหยัดพลังงานในวันนี้เพื่อพลังงานที่มั่นคงของประเทศไทยในวันหน้า
4: ค่ะกลับเข้าสู่ NBT ลมใจนะคะช่วงนี้เนี่ยนะคะก็เป็นช่วงของการประชุม IMF World Bank 2026เนาะคุณยุ้ยทางการประชุมเนี่ยนะคะเขาก็จะเป็นการประชุมทางการเงินนะคะระหว่างประเทศนะหรือ IMF เนี่ยกลุ่มธนาคารโลกนะคะประจำปี2569ค่ะก็มีตั้งแต่ระหว่างเมื่อวันที่12นะคะถึง18ตุลาคมนี้ค่ะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครโดยผู้เข้าร่วมเนี่ยนะคะจาก191ประเทศนะคะมากกว่า 15,000 คนค่ะทั้งผู้แทนภาครัฐบาลนะคะนักเศรษฐศาสตร์ภาคเอกชนแล้วก็สื่อมวลชนจากทั่วโลกสำหรับประชาชนที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยนะคะก็มีข้อควรรู้นะแล้วก็แนวทางเตรียมตัวนะคะโดยเริ่มจากศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะจะปิดให้บริการชั่วคราวนะคะทุกพื้นที่ตั้งแต่วันที่11ที่ผ่านมาเนาะถึง18ตุลาคมค่ะรวมถึงงดรับแล้วก็ส่งอาหารหรือสินค้าจากไรเดอร์ภายในอาคารโดยจะกลับมาเปิดให้บริการตามปกติเนี่ยในวันที่19ตุลาคมนี้ส่วนสวนเบญจกิตินะคะก็ยังเปิดให้ประชาชนเนี่ยเข้าใช้บริการได้ตามปกตินะคะตั้งแต่เวลาตีสี่ครึ่งถึง4ทุ่มค่ะแต่จะปิดทางเชื่อมนะคะระหว่างสวนกับศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ชั่วคราวค่ะระหว่างวันที่11ถึง18ตุลาคมโดยขอให้ประชาชนเนี่ยใช้ทาง

0: เข้าออกฝั่งถนนรัชดาภิเษกหรือถนนพระราม4แทนนะคะด้านจราจรเนี่ยก็คาดว่าถนนรัชดาภิเษกช่วงแยกพระราม4จนถึงแยกอโศกมนตรีรวมถึงถนนพระราม4บริเวณใกล้ศูนย์ประชุมเนี่ยนะคะก็จะมีปริมาณรถที่หนาแน่นทีเดียวนะคะเนื่องจากมีการจัดระบบจราจรพิเศษค่ะรองรับขบวนรถบุคคลสำคัญนะแล้วก็รถรับส่งผู้เข้าร่วมประชุมด้วยพร้อมเพิ่มกำลังตำรวจจราจรแล้วก็มาตรการควบคุมการเข้าออกพื้นที่อย่างเข้มงวดประชาชนนะคะจึงควรวางแผนการเดินทางล่วงหน้านะเผื่อเวลาในการเดินทางค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงนะเส้นทางโดยรอบศูนย์การประชุมค่ะหากไม่มีความจำเป็นนะคะโดยแนะนำให้ใช้รถไฟฟ้า MRT ค่ะเพื่อช่วยลดปัญหาการจราจรขณะที่มาตรการลดผลกระทบต่อการเดินทางนะคะแล้วก็การทำงานเนี่ยคณะรัฐมนตรีนะคะก็กำหนดให้วันศุกร์ที่16ตุลาคมนี้เนี่ยเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษนะคะเฉพาะในกรุงเทพมหานครค่ะส่วนหน่วยงานราชการในกรุงเทพนะคะให้ปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้หรือว่า work from home ในวันที่12 14แล้วก็15ตุลาคมนะคะเพราะว่าวันนี้เนาะ13ตุลาคมเนี่ยก็ถือว่าเป็นวันหยุดราชการตามปกติค่ะสำหรับรัฐวิสาหกิจนะคะสถาบันการเงินสถาบันการศึกษาแล้วก็ภาคเอกชนโดยเฉพาะพื้นที่ใกล้ศูนย์การประชุมค่ะ ก็ขอให้พิจารณานะคะปรับรูปแบบการทำงานได้ตามความเหมาะสมเลย ค่ะ
1: เดี๋ยวมาดูเรื่องนี้อีกเรื่องนึงนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าดีใจน่าดีใจสำหรับพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศนะครับกรุงเทพมหานครครับคุณผู้ชมคว้าอันดับ1เมืองที่ดีที่สุดในโลกนะครับปี2026ครับคือต้องบอกว่าอย่างงี้กรุงเทพเราเนี่ยเมื่อปี2025เนี่ยไม่ได้ติด1ใน20เลยแต่พอมาปี2026ชนะกรุงปารีสถือว่าแบบพูดถึงเรื่องนี
0: ้น่ายินดี
1: ถูกไหม
0: ค่ะ
1: แล้วก็ที่สำคัญที่สองนี่คืออะไรนครอิตันบูประเทศตุรกี
0: ค่ะ
1: ผลโหวตของกรุงเทพเนี่ยมีโหวตสูงสุดอยู่ที่ 97.68 คะแนนซึ่งขึ้นอันดับหนึ่งของโลกนะครับอันดับที่สองครับอย่างที่บอกไปกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเนี่ยอยู่ที่อันดับสองด้วยคะแนน 97.14ส่วนนครอิตันบูประเทศตุรกีเนี่ยอยู่ที่ 96.67 นางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์เนี่ยครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็มีการบอกว่าผลโหวตคะแนนสูงสุดเนี่ยนี่คือความสำเร็จของกรุงเทพถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งที่สำคัญเพราะว่าอย่างที่บอกไปในปี2025กรุงเทพเนี่ยไม่ได้ติด1ใน20เลยนะครับก่อนที่จะก้าวมาครองอันดับหนึ่งในปีนี
0: ้
1: เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงว่าเสน่ห์เนี่ยแหละครับของประเทศไทยเสน่ห์ของกรุงเทพเราเนี่ยครับมีความนิยมของเมืองหลวงในประเทศไทยในสายตาของนักท่องเที่ยวระดับโลกทั่วโลกนะครับจุดเด่นนะครับที่สำคัญอยู่ที่ความหลากหลายของกรุงเทพคืออะไรสถาปัตยกรร
0: ม
1: ประวัติศาสตร
0: ์
1: วัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์อาหารระดับมิชลินสตาร์ตลอดจนนี่เลยอาหารริมทางสตรีทฟู้ดบ้านเราเขาบอกว่ามีชื่อเสียงเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวนะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าผลการจัดอันดับครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพความโดดเด่นของการท่องเที่ยวประเทศไทยซึ่งได้รับการยอมรับระดับนานาชาติทั้งด้านแหล่งท่องเที่ยวอาหารที่พักแล้วก็การบริการเพราะว่าประเทศไทยของเราเนี่ยคือต้องบอกว่าสยามเมืองยิ้มยังไงก็เนี่ยเปิดรับพอนักท่องเที่ยวมาคนไทยยิ้มรับอย่างเดียวทำให้ชาวต่างชาติที่มาสัมผัสที่กรุงเทพเนี่ยเป็นไงชื่นชอบอย่างที่นะมีสถานมีสตรีทฟู้ดฝรั่งจะบอกว่าโอ้โหประเทศไทย Amazing มากคือมีอาหารให้ทานได้ตลอดกลางค่ำกลางคืนก็ยังสามารถมีให้ชิมให้ทานของดีๆทั้งนั้นรัฐบาลพร้อมสนับสนุนภาคการท่องเที่ยวและผู้ประกอบการเพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการเสริมสร้างความเชื่อมั่นและก็ผลักดันให้ประเทศไทยไปถึงจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวจากคนทั่วโลกนี่เรื่องนี้คืออย่าว่าเป็นนักท่องเที่ยวของชาวต่างชาติเลยที่มากรุงเทพเราเองเนี่ยก็อยากจะไปกรุงเทพอาหารที่พักสถานที่ท่องเที่ยววัดวาอารามครบแล้วก็ระบบขนส่งสาธารณะ
0: ค่ะ
1: เชื่อมทุกสาย
0: ดีเดินทางง่าย
1: ไม่ต้องเอารถไปก็ได้
0: ใช่
1: แต่ถ้าเอารถไปก็จะติดนิดนึง
0: ใช่ค่ะ
1: เราก็เปลี่ยนเอารถไปจอดไว้ที่โรงแรมแล้วเราก็ไปทัวร์กันเลยไปกรุงเทพ ชอบไปทานอาหารที่ไหนล่าสุดที่ไปมาแถวซอยละลายทรัพย์ข้างกรมประชาสัมพันธ
0: ์
1: นี่ก็เป็นอีก1จุด
0: 1จุด
1: จับใจซื้อของนะ
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับเพราะว่ากรุงเทพเองจากปี2025ไม่มีติดอันดับเลยใน1ใน20นะครับแต่นี่ปี2026คือที่1เลย
0: ใช่ค่ะ
1: ก็เป็นอีก1เรื่องนะครับที่มาฝากกันแล้วก็วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับผม2คนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: สมุทรปราการรวมพลังจิตอาสาปลูกต้นไม้ปรับภูมิทัศน์สวนสุขภาพลัดโพบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่9ปลาทับทิมลอยตายเกลื่อนกระชัง3วันติดในอำเภอศรีมหาโพธิ์ปราจีนบุรีล่าสุดพบปลาขนาดใหญ่ของวัดใหม่กลงทองลดจำนวนลงและที่เหลืออยู่ในสภาพอ่อนแรงพบกองขยะอิเล็กทรอนิกส์มหาศาลซุกโกดังกลางอำเภอนิคมพัฒนาผู้ว่าระยองสั่งลุยตรวจโกดัง15แห่งพบขยะกองมหึมาสั่งอายัดพื้นที่ทันทีทั้งหมดนี้ติดตามได้ในสนามข่าวท้องถิ่น
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สนามข่าวท้องถิ่นนะคะวันนี้วันอังคารที่13ตุลาคม2569ค่ะ
2: คุณผู้ชมคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกนะคะได้มีการจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร89รูปเนื่องในวันณวมินทรมหาราชาเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของในหลวงรัชกาลที่9ที่หอพระพุทธสิหิงอำเภอเมืองชลบุรีนายนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร89รูปถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหรือวันณวมินทรมหาราชาณวมินทรมหาราช13ตุลาคมโดยมีคณะสงฆ์ข้าราชการและประชาชนเข้าร่วมพิธีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่โรงเรียนตราดตะการคุณอำเภอเมืองตราดนางสาวฉัตรประอ่อนนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรเนื่องในวันณวมินทรมหาราชเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยมีพระราชวชิรธรรมมัคคณีและพระวชิระชิระสุนทรเจ้าคณะจังหวัดตราดนำคณะสงฆ์เข้าร่วมพิธีพร้อมด้วยข้าราชการและประสงค์นิกรทุกหมู่เหล่าร่วมทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์และสามเณร89รูปเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
1: จังหวัดปราจีนบุรีจัดพิธีเนื่องในวันนวมินทรมหาราชณหอประชุมจังหวัดปราจีนบุรีโดยมีนายชนาธิปโคกมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเป็นประธานในพิธีนำข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและวางพวงมาลาถวายราชสักการะพร้อมกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและยืนสงบนิ่ง89วินาทีเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดระยองนายไตรภพวงศ์ไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569โดยมีข้าราชการและประชาชนเข้าร่วมพิธีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจังหวัดสมุทรปราการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราชณสวนสุขภาพลัดโพโดยมีนายสุภมิตรชินสีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานจากนั้นประกอบพิธีวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมรูปทรงงานเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจและพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรชาวไทย
2: ที่หอประชุมปางสีดาสารกลางจังหวัดสระแก้วนายชาทิพย์รุจนาเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยมีข้าราชการและประสงค์นิกรทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีพร้อมถวายภัตตาหารและเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์59รูปและวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และทางด้านนายชานนท์วาสิกศิริผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะและกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันนวมินทรมหาราชประจำปี2569โดยมีข้าราชการและประชาชนเข้าร่วมพิธีจากนั้นประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการได้นำข้าราชการและจิตอาสาพระราชทานร่วมปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสุขภาพลัดโพอำเภอพระประแดงบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราชประจำปี2569จังหวัดสมุทรปราการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเนื่องในวันนวมินทรมหาราชโดยมีนายสุภมิตรชินศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานเปิดกิจกรรมพร้อมด้วยข้าราชการทหารตำรวจและจิตอาสาพระราชทานร่วมกันปลูกต้นไม้ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนสุขภาพลัดโพตำบลทรงคะนองอำเภอพระประแดงเพื่อให้พื้นที่สาธารณะมีความสะอาดสวยงามและเป็น

0: นายนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีใต้ต้นลานตำบลไร่หลักทองอำเภอพนัสนิคมโดยมีข้าราชการจิตอาสาพระราชทานและประชาชนเข้าร่วมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9โดยผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนำผู้เข้าร่วมถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมปฏิญาณตนทำความดีด้วยหัวใจก่อนร่วมกันทำความสะอาดบริเวณวัดและรอบอุโบสถตัดหญ้าเก็บกวาดใบไม้รวมถึงกำจัดวัชพืชและผักตบชวาในคลองด้านหลังวัดเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สะอาดและเป็นระเบียบนอกจากนี้ยังมอบถุงยางชีพให้ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ11ชุดพร้อมพบปะประชาชนที่ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือจากสถานการณ์น้ำท่วมและร่วมดูแลต้นลานที่พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาส่งปลูกไว้เมื่อปี2560ด้วย
1: คุณผู้ชมคะนับครั้งไม่ถ้วนนะคะที่ครองภักดีลำไพโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่9ช่วยบรรเทาภัยน้ำท่วมให้กับชาวจันทบุรีแม้ว่าอุทกภัยในปี2569นะคะพื้นที่เศรษฐกิจใจกลางเมืองก็ยังคงรอดพ้นจากวิกฤตนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ยังคงแผ่ไพศาลปกป้องชีวิตและความเป็นอยู่ของประสบนิกรตราบจนทุกวันนี้ค่ะ
2: ในปี2542และ2544เมืองจันทบุรีเผชิญน้ำหลากครั้งใหญ่น้ำท่วมตัวเมืองสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างมหาศาลและความเสี่ยงนี้ยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวนพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนจึงมีพระราชดำริให้เกิดโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรีเพื่อป้องกันและบรรเทาน้ำท่วมอย่างยั่งยืนนามภักดีรำไพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ส่งพระราชทานนามคลองนี้เพื่อแสดงถึงคลองที่แสดงความจงรักต่อสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7โดยคลองนี้ถูกออกแบบให้เป็นเส้นทางผันน้ำสำรองเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำจากแม่น้ำจันทบุรีสู่ทะเลอย่างรวดเร็วคลองภักดีลำไพยาว 11.661 กิโลเมตรกว้าง50เมตรลึก 4.7 เมตรป้องกันการกัดเซาะด้วยกล่องลวดบรรจุหินมีถนนเลียบคลองสองฝั่งและคลองกำแพงตั้งผ่านชุมชนเพื่อลดผลกระทบโครงการนี้ประกอบด้วยอาคารประตูระบายน้ำปากคลองขนาด6บานกลางคลอง5บานและปลายคลอง8บานพร้อมเครื่องสูบน้ำ10เครื่องรวมทั้งสะพาน12แห่งเพื่ออำนวยความสะดวกการคมนาคมและควบคุมการระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ในปี2556และ2558ที่ปริมาณฝนตกหนักที่สุดเป็นประวัติการณ์โครงการคลองภักดีลำไพซึ่งในขณะนั้นยังสร้างไม่เสร็จเต็มรูปแบบก็สามารถช่วยระบายน้ำส่วนเกินลงสู่ทะเลได้โดยไม่สร้างความเสียหายต่อเมืองแสดงให้เห็นถึงสายพระเนตรอันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9คลองภักดีลำไพช่วยกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศรวมถึงสร้างภูมิทัศน์งดงามเป็นแหล่งพักผ่อนและท่องเที่ยวของชาวเมืองและผู้มาเยือนคลองผันน้ำสายนี้คือสัญลักษณ์แห่งพระมหากรุณาธิคุณและความจงรักของพระองค์ที่มีต่อสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7และต่อประชาชนชาวจันทบุรีที่เป็นบทพิสูจน์ถึงพระราชปณิธานที่ส่งมุ่งสร้างความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชาวจันทบุรีอย่างยั่งยืน

0: องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบผู้ประสบอุทกภัยฉะเชิงเทราน้อมนำพระราชกระแสส่งห่วงใยเติมขวัญกำลังใจให้กับประชาชนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัจฉนิติดิษฐอำนาจองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยพร้อมน้อมนำพระราชกระแสส่งห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมาสู่ประสบนิกรที่กำลังเผชิญความยากลำบากในการนี้นายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราให้การต้อนรับองคมนตรีและคณะพร้อมกล่าวรายงานสถานการณ์อุทกภัยผลกระทบที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตลอดจนการดำเนินงานช่วยเหลือประชาชนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องณองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนครเนื่องเขตอำเภอเมืองฉะเชิงเทราจากนั้นองคมนตรีได้รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์อุทกภัยก่อนเชิญพระราชกระแสส่งห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมายังประชาชนผู้ประสบอุทกภัยพร้อมเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน 1,000 ชุดมอบแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ประสบภัยและครอบครัวการได้รับสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้และเป็นขวัญกำลังใจสำคัญแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยสะท้อนถึงพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยในทุกสุขของประสบนิกรโดยเฉพาะในยามที่ต้องเผชิญกับความยากลำบากพร้อมเป็นพลังใจให้ประชาชนและทุกภาคส่วนร่วมกันฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็วจังหวัดฉะเชิงเทราสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้พร้อมบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการดูแลช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและให้ประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีโดยท่านยืนยันนะคะว่าการช่วยเหลือรัฐบาลทำประกันภัยให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมครัวเรือนละ 10,000 บาทและรับเงินเยียวยาไม่เกิน 90,000 บาทค่ะที่สารกลางจังหวัดกาญจนบุรีนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดกาญจนบุรีโดยมีนางวริษฐาสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและส.ส.ในพื้นที่รายงานสถานการณ์น้ำจากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องหลายชั่วโมงเมื่อวานนี้นะคะก็ส่งผลให้หลายพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีเกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและเส้นทางสัญจรสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะผู้ที่ต้องเดินทางผ่านเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังโดยสถานการณ์ปัจจุบันค่ะหลายพื้นที่น้ำลดลงแล้วนะคะโดยเฉพาะในเส้นทางสายหลักเหลือเพียงแต่พื้นที่บริเวณถนนพัฒนาการที่ยังคงมีน้ำท่วมขังเป็นจุดๆโดยเฉพาะช่วงโค้งแก้มลิงก็ยังคงมีน้ำท่วมขังบนผิวจราจรส่งผลให้รถนะคะสัญจรต้องผ่านด้วยความระมัดระวังภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยที่โครงการแก้มลิงและสวนสาธารณะบริเวณทางรถไฟจากนั้นก็เดินทางไปที่บริเวณชุมชนอู่ทองเทศบาลเมืองปากแพรกอำเภอเมืองกาญจนบุรีโดยมีประชาชนนะคะที่ได้รับผลกระทบร่วมรับมอบถุงยางชีพและได้เดินทางไปยังชุมชนบ้านหนองขาวเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาวอำเภอท่าม่วงเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและมอบถุงยางชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่เบื้องต้นให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ทั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะได้เน้นย้ำถึงมาตรการช่วยเหลือและเงินเยียวยาประชาชนหลังเกิดภัยพิบัติโดยกำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งรับแจ้งข้อมูลความเสียหายเพื่อให้การช่วยเหลือและจ่ายเงินเยียวยาถึงมือผู้ประสบภัยได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและเป็นธรรมที่สุดโดยรัฐบาลนะคะได้ทำกรมธรรม์ประกันภัยกรณีน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนครัวเรือนละ 10,000 บาทและรับเงินเยียวยาไม่เกิน 90,000 บาท
2: ของน้ำท่วมขังเนื่องจากว่าไม่มีท่อระบายน้ำนะครับไปสู่ในแม่น้ำนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยผมได้เร่งรัดทางโยธาธิการและผังเมืองนะครับได้ทำการออกแบบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของการรวบรวมน้ำนะครับในเขตพื้นที่ต่ำนะครับแล้วก็นำท่อเป็นโครงการป้องกันน้ำท่วมพร้อมกับการระบายน้ำนะก็คือลงมาทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนเนื่องจากว่าพี่น้องประชาชนนะครับในห่วงเวลาหลังจากที่1ตุลาเนี่ยนะครับถ้าเกิดเหตุอุทกภัยนะครับจะได้เข้าสิทธิ์ในเรื่องของกรมธรรม์ประกันภัยนะครับตรงนี้เนี่ยได้มีการชี้แจงกับพี่น้องประชาชนให้ทำความเข้าใจนะครับรวมถึงการที่จะกรอกเอกสารข้อมูลการเคลมประกันนะครับทุกหลังคาเรือนนะครับหลังคาเรือนละ 10,000 บาทครับผมตอนนี้เนี่ยนะครับไม่เกิน15วันนะครับอย่างกรณีเชียงใหม่เนี่ยนะครับกรณีของเสียชีวิตเนี่ยนะครับก็2วันได้เลย
0: จังหวัดระยองได้เห็นชอบช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเพิ่มเติมทั้ง8อำเภอนะคะรวม 1,316 ครัวเรือนค่ะโดยเตรียมเข้าสู่ขั้นตอนจ่ายเงินเยียวยาพร้อมกับเร่งแก้ปัญหาโอนเงินไม่สำเร็จอีก109ครัวเรือนและเดินหน้าสำรวจความเสียหายภาคการเกษตรค่ะนายไตรภพวงศ์ไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดระยองครั้งที่5ทับ2569โดยในที่ประชุมนั้นมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์นะคะให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเพิ่มเติมทั้ง8อำเภอรวม 1,316 ครัวเรือนเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการจ่ายเงินเยียวยาส่วนการจ่ายเงินรอบก่อนจำนวน 3,073 ครัวเรือนขณะนี้โอนสำเร็จแล้ว 2,964 ครัวเรือนค่ะยังเหลืออีก109ครัวเรือนที่ยังโอนไม่สำเร็จเนื่องจากไม่ได้ผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชน13หลักหรือมีปัญหาบัญชีธนาคารซึ่งจังหวัดตอนนี้ก็กำลังเร่งประสานเพื่อทำการแก้ไขโดยผู้ว่าราชการจังหวัดระยองยังสั่งให้ทุกอำเภอทบทวนรายชื่อผู้ประสบภัยที่ยังไม่ผ่านการพิจารณาโดยดูจากความเดือดร้อนและความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงเพื่อไม่ให้ประชาชนที่เข้าเกณฑ์ตกหล่นจากการช่วยเหลือขณะเดียวกันก็ยังเร่งสำรวจความเสียหายด้านการเกษตรทั้งพืชผลปศุสัตว์และประมงโดยเฉพาะสวนทุเรียนซึ่งมีต้นทุนการผลิตสูงและหากต้นทุเรียนเสียหายจนต้องปลูกใหม่ก็จะต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะกลับมาให้ผลผลิตจึงเตรียมรวบรวมข้อมูลเสนอส่วนกลางพิจารณาแนวทางช่วยเหลือที่เหมาะสมส่วนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์มีการสนับสนุนเสบียงอาหารสัตว์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นแล้วค่ะโดยทางนี้จังหวัดระยองได้เตรียมประชุมพิจารณาช่วยเหลือเพิ่มเติมอีกครั้งในวันศุกร์ที่16ตุลาคมนี้โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอแกลงซึ่งบางจุดน้ำเพิ่งลดลงค่ะแล้วก็ยังสำรวจความเสียหายไม่แล้วเสร็จพร้อมเร่งให้ทุกพื้นที่ส่งข้อมูลให้ประชาชนที่เข้าเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยาโดยเร็วที่สุดค่ะ
1: ส่วนที่จังหวัดตราดนะคะก็มีการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในช่วงของฤดูฝนปี2569เพิ่มเติมอีก297รายใน3อำเภอนะคะโดยเป็นกลุ่มที่บ้านถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและมีทรัพย์สินได้รับความเสียหายซึ่งต้องตรวจสอบหลักฐานเป็นรายกรณีก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์นางสาวฉัตรประออนนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดตราดนะคะเป็นประธานประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดตราดครั้งที่10ทับ2569ที่สารกลางจังหวัดตราดเพื่อพิจารณาการจ่ายเงินเยียวยาให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมสำหรับผู้ประสบภัยที่เสนอเข้ารับการพิจารณาครั้งนี้นะคะมีทั้งหมด297รายแบ่งเป็นอำเภอเมืองตราด20รายอำเภอเขาสมิง204รายอำเภอบ่อไร่73รายซึ่งทั้งหมดนะคะผ่านการพิจารณาในระดับอำเภอมาแล้วค่ะโดยคณะกรรมการระดับจังหวัดนะคะก็จะทำการตรวจสอบข้อมูลและภาพถ่ายหลักฐานความเสียหายเป็นรายกรณีเพื่อให้มั่นใจนะคะว่าผู้ประสบภัยนั้นเข้าเงื่อนไขการช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีก่อนดำเนินการตามขั้นตอนการจ่ายเงินเยียวยาต่อไป
0: ชาวบ้านหมู่บ้านสวนแก้วที่จังหวัดระยองเขารวมตัวกันนะคะมาเรียกร้องชดเชยความเสียหายค่ะหลังจากที่ถูกตัดไฟในช่วงน้ำท่วมทำให้เครื่องสูบน้ำหยุดทำงานแล้วน้ำก็ทะลักเข้าไปในบ้านขณะที่ทางเทศบาลตำบลทับมาก็ชี้แจงนะคะว่าจำเป็นที่จะต้องตัดไฟเพื่อความปลอดภัยค่ะชาวบ้านหมู่บ้านสวนแก้วหลังแมคโครตำบลทับมาอำเภอเมืองระยองรวมตัวกันที่ถนนกลางหมู่บ้านเพื่อเรียกร้องความช่วยเหลือค่ะหลังจากที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาโดยมีนายเสกสรรลอยล่องประธานกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านสวนแก้วแมคโครโครงการ2เป็นตัวแทนของชาวบ้านเปิดเวทีพูดคุยกับนายสุทินแก้วประถมนายกเทศมนตรีตำบลทับมาและเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคระยองเพื่อสอบถามถึงสาเหตุการตัดกระแสไฟฟ้าในช่วงน้ำท่วมโดยตัวแทนชาวบ้านเล่าให้ฟังนะคะว่าก่อนน้ำท่วมทุกบ้านต่างก็เตรียมรับมือกันอย่างเต็มที่ทั้งติดตั้งเครื่องสูบน้ำและทำแผงกั้นน้ำเพื่อป้องกันน้ำเข้าบ้านแต่เมื่อเกิดน้ำท่วมกลับถูกตัดกระแสไฟฟ้าทำให้เครื่องสูบน้ำที่เตรียมไว้ไม่สามารถใช้งานได้ส่งผลให้น้ำทะลักเข้าบ้านอย่างรวดเร็วทั้งบ้านเรือนทรัพย์สินรถยนต์ได้รับความเสียหายจึงต้องการให้เทศบาลพิจารณาชดเชยความเสียหายเพิ่มเติมนอกเหนือจากเงินช่วยเหลือตามระเบียบของราชการด้านนายสุทินแก้วประถมนายกเทศมนตรีตำบลทับมาก็ชี้แจงนะคะว่าขณะเกิดเหตุน้ำท่วมมีระดับน้ำสูงมากและมีผู้ถูกไฟฟ้าดูดได้รับบาดเจ็บจึงจำเป็นต้องประสานการไฟฟ้าให้ตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่กำลังปฏิบัติงานในพื้นที่พร้อมยืนยันว่าการตัดไฟครั้งนั้นเป็นไปตามขั้นตอนและแผนเผชิญเหตุเพื่อป้องกันความสูญเสียที่อาจรุนแรงถึงชีวิตแต่อย่างไรก็ตามชาวบ้านยังคงต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางช่วยเหลือความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะกรณีที่ไม่สามารถใช้เครื่องสูบน้ำป้องกันบ้านเรือนของตนเองได้หลังการตัดกระแสไฟฟ้าในช่วงวิกฤตน้ำท่วมค่ะ
1: ส่วนที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะหลังจากที่พบการลอยตายเกลื่อนของปลาทับทิมในกระชังของชาวบ้านในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ์ในช่วง3วันที่ผ่านมานะคะล่าสุดค่ะทีมข่าวลงพื้นที่ไปโดยพบว่าปลานั้นตายที่บริเวณแม่น้ำบางปะกงหน้าวัดใหม่กงทองลดน้อยลงนะคะแต่ว่าปลาขนาดใหญ่ที่ทางวัดนั้นเลี้ยงเอาไว้ค่ะมีสภาพอ่อนแอแล้วก็จำนวนนั้นลดลงอย่างเห็นได้ชัดค่ะหลังจากที่เมื่อ3วันก่อนมีปลาทับทิมจากกระชังเลี้ยงของชาวบ้านลอยตายเป็นจำนวนมากตามแม่น้ำบางปะกงจังหวัดปราจีนบุรีล่าสุดแม้ว่าจะพบว่าปลาลอยตายน้อยลงแล้วนะคะแต่ว่าผลกระทบนั้นยังน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะบริเวณหน้าวัดใหม่กรงทองอำเภอศรีมหาโพธิ์ซึ่งเป็นจุดที่ทางวัดเลี้ยงปลาสวายและปลาตะเพียนมานานกว่า10ปีพระมหาสุดใจยะโสทโรหรือว่าพระอาจารย์ใจเจ้าอาวาสวัดใหม่กรงทองได้เล่าค่ะว่าหลังเกิดเหตุปลาตายก็พยายามช่วยปลาที่เหลือให้อยู่ด้วยการเปิดปั๊มน้ำเพื่อเพิ่มออกซิเจนในน้ำให้ปลานั้นได้มีอากาศหายใจพร้อมนำอาหารเม็ดและขนมปังซึ่งก็เป็นอาหารที่ปลาชอบมาโปรยให้กินแต่สิ่งที่สังเกตเห็นได้ชัดก็คือจำนวนปลาที่เคยขึ้นมากินอาหารรวมกันเป็นฝูงใหญ่กลับลดลงมากโดยเฉพาะปลาสวายตัวใหญ่ที่หายไปมากกว่าครึ่งทำให้พระอาจารย์ใจเป็นห่วงว่าปลาที่เหลืออาจกำลังอ่อนและเสี่ยงตายตามไปอีกพระอาจารย์ใจตั้งข้อสังเกตว่าปัญหาที่เกิดขึ้นอาจเกี่ยวข้องกับน้ำท่วมในพื้นที่อุตสาหกรรมซึ่งอาจพัดพาสารปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้ำก่อนจะไหลเข้าสู่แม่น้ำบางปะกงและส่งผลกระทบต่อปลาในกระชังของชาวบ้านรวมถึงปลาที่ทางวัดได้เลี้ยงเอาไว้แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะสาเหตุที่แท้จริงของปลาตายก็ยังคงต้องรอผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำและสารปนเปื้อนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยืนยันว่าเกิดจากอะไรและป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำและประชาชนตลอดลำน้ำบางปะกง
3: 3-4 วันที่แล้วนะปลาที่ข้างบนที่เขาเลี้ยงในกระชังมันตายแต่ปลาเรานี่ก็พยายามเอาสูบเอาอะไรมาสูบน้ำพอให้น้ำมีฟองมีออกซิเจนปกติมันออกมันเต็มหมดละพูดง่ายๆมันก็อ่อนแรงนะเป็นห่วงในเรื่องของน้ำเสียนี่มันมาจากไหนก็พยายามถามอยู่ว่ามันมาจากปลาที่มันตายมาจากตรงไหน ขาบอกว่ามาจากกระบินมาจากกระบินนั่นแหละมาจากตำบลบ่อทองนะที่กระบินแล้วก็เรื่อยลงมาเรื่อยๆก็เสียโพดนี่ก็มีเหมือนกันนะที่ปล่อยน้ำเสียนี่คือพูดง่ายๆว่าทางโรงงานที่ปล่อยน้ำเสียมาลงมาตรงๆถ้างั้นไม่ตายถึงขนาดนี้หรอก
1: นอกจากนี้ทีมข่าวยังได้เดินทางไปยังหมู่ที่2ของตำบลบ้านทามอำเภอศรีมหาโพธิ์ของปราจีนบุรีพบว่าภายในซอยของอบต.บ้านทามมีเกษตรกรเลี้ยงปลาทับทิมในกระชังประมาณ20รายรวมกว่า200กระชังก็ได้รับผลกระทบจากปัญหาสภาพน้ำเช่นกันหนึ่งในนั้นก็คือนายเจริญกลิ่นจันทร์อายุ65ปีนะคะที่กำลังเก็บล้างบริเวณกระชังปลาหลังจากที่ปลาทับทิมที่เลี้ยงเอาไว้ทั้งหมด24กระชังตายยกกระชังไปเมื่อช่วงเช้าของวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมาคิดเป็นมูลค่าความเสียหายรวมต้นทุนและรายได้ที่คาดว่าจะได้รับประมาณ2ล้านบาทลุงเจริญเล่าว่าก่อนเกิดเหตุประมาณ 3-4 วันก็เริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติเพราะว่าปลาไม่กินอาหารก็พยายามทุกวิถีทางเพื่อที่จะเติมออกซิเจนแล้วก็ใช้ยาบำรุงเพื่อประคองชีวิตของปลาแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ไม่สามารถช่วยเอาไว้ได้หลังเกิดเหตุนะคะก็ทยอยนำซากปลาออกไปกำจัดค่ะแต่ว่าด้วยปริมาณปลาที่ตายจำนวนมากก็ยังเก็บออกไม่หมดโดยขณะนี้กำลังรอทหารจิตอาสาที่ประสานเอาไว้มาช่วยกันขนย้ายสำหรับการเยียวยาลุงเจริญบอกว่าเท่าที่ได้รับทราบข้อมูลเบื้องต้นจะช่วยเหลือผู้เลี้ยงปลาในกระชังตามพื้นที่เสียหายในอัตราตารางละตารางเมตรละ350บาทไม่เกิน80ตารางเมตรซึ่งก็ยังต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบพิจารณาตามหลักเกณฑ์โดยหวังว่าเงินช่วยเหลือส่วนนี้จะพอบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยให้เริ่มต้นใหม่ได้บ้างแม้ว่าจะสูญเสียปลาทับทิมทั้งหมดแต่ลุงเจริญยืนยันว่ายังไม่คิดที่จะเลิกอาชีพเพราะว่าครอบครัวยังมีทั้งอุปกรณ์และพื้นที่พร้อมสำหรับการเลี้ยงปลาโดยตั้งใจจะกลับมาเลี้ยงอีกครั้งหลังจากที่สภาพน้ำนั้นกลับเข้าสู่ภาวะปกติพร้อมนำเหตุการณ์นี้มาเป็นบทเรียนโดยเฉพาะการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในช่วงของฤดูน้ำหลากและฤดูร้อนซึ่งเป็นช่วงที่สภาพน้ำอาจเปลี่ยนแปลงจนกระทบต่อการเลี้ยงปลาในกระชังเพื่อไม่ให้ต้องเผชิญกับความสูญเสียครั้งใหญ่เช่นนี้อีก
4: ก็ต้องยอมรับความจริงเนี่ยนะเพราะว่าอีตอนแรกอ่ะคือเราพยายามจะเหนื่อยเพื่อพยายามที่จะยื้อเอาไว้ให้ได้ดีที่สุดแต่ครั้งนี้เมื่อมัน 100% แล้วก็ต้องทำใจเลยก็ต้องตัดใจคือจากที่เหนื่อยมันก็ถ้าพูดตามหลักอ่ะมันก็รู้จักวางลงเลยแหละมันก็ไม่รู้จะทำอะไรต้องวางอ่ะเพราะมันเมื่อมันเสียหายก็ต้องเสียหายเพราะมันไม่ได้เป็นแต่เราคนเดียวไงมันทั้งแม่น้ำก็เป็นเหมือนกันหมดเนี่ยแล้วคนที่เจ้าที่เยอะมากกว่าเราแล้วก็อย่างเขา80กว่าช้างเขาไม่หนักกว่าเราเลยเนี่ยของเราเนี่ยอันนี้ยังโซนนี้ยังที่20กว่ากระชังเนี่ยถือว่าเราก็ถือว่ามันก็ยังน้อยกว่าเขามาเทียบกับเขาแล้วใช่วันนี้เขาว่าจะมาแต่ครั้งนี้มันหลายเจ้าเขาก็ทยอยคือรับแต่ปลามันเยอะแต่ละเจ้าเนี่ยอย่างเงี้ยนะถามว่าจะครึ่งวันจะเก็บเสร็จเหรออย่างเงี้ยคืออย่างค่าลูกปลาเนี่ยก็แสนกว่าบาทอะเลี้ยงแต่รู้สึกว่าเมื่อง วดก่อนเที่ยงน่ะคือทั้งหมดต้นทุนทั้งหมดก็อยู่ประมาณล้านนึงอันนี้โซนนี้นะถ้าสองโซนก็ประมาณเกือบสองล้านอะ
0: พาไปดูไอเดียทำมาหากินสุดแปลกค่ะที่จังหวัดสระแก้วพ่อค้ารายหนึ่งเขาดัดแปลงรถเก๋งวินเทจแล้วก็ยกถังไอศกรีมนะคะขึ้นมาขายบนหลังคารถค่ะจนลูกค้าเนี่ยเรียกติดปากกันว่าไอติมลอยฟ้าหลังจากที่จะต้องหยุดขายเพราะน้ำท่วมแต่ว่าล่าสุดนี้กลับมาเปิดขายแล้วนะคะท่ามกลางความดีใจของลูกค้าขาประจำที่รออุดหนุนค่ะกลายเป็นสีสันเลยล่ะค่ะสำหรับใครที่ผ่านไปผ่านมาก็ต้องมองนะคะสำหรับร้านไอศกรีมสุดแปลกที่สี่แยกไฟแดงศาลาลำดวนอำเภอเมืองสระแก้วค่ะก็คือขายซะสูงเลยนะคะก็เรียกได้ว่าพ่อค้าเนี่ยไม่ได้ขายไอศกรีมจากรถเข็นหรือรถพ่วงข้างทั่วไปนะเนี่ยเขายกถังไอศกรีมขึ้นไปขายบนหลังคารถเก๋งกลางร่มคันใหญ่เลยค่ะลูกค้าเห็นแบบนี้เรียกติดปากว่าไอติมลอยฟ้าหรืออีกชื่อนึงเขาเรียกว่าไอติมคนชั้นสูงที่เขาชุกขายแบบสูงกว่าใครเพื่อนนะคะโดยเจ้าของไอเดียนี้คือน้าเคค่ะนายธนดลปู่หลังกล่ำอายุ51ปีเดิมเนี่ยทำสวนเกษตรกับแฟนแต่ประสบปัญหาขาดทุนนะคะเลยหันมาขายไอศกรีมคือเป็นคนชอบทานไอศกรีมอยู่แล้วไงคะก็เลยมาขายไอศกรีมซะเลยนะคะโดยเฉพาะรสชาติแบบภาคใต้ที่มีความหอมอร่อย แล้วก็ชอบรถวินเทจด้วยเลยนำรถเก๋งคู่ใจมาดัดแปลงซะเลยค่ะนี่คือเขาดัดแปลงด้วยการติดคอกเหล็กบนหลังคาแล้วก็เอาวางถังไอศกรีมเรียกได้ว่าพอเห็นแล้วเนี่ยเป็นจุดขายที่ไม่เหมือนใครเลยนะคะคือไม่มีใครขายไอติมสูงขนาดนี้บนหลังคารถเลยมีเขาคนเดียวนะคะโดยราคาก็เข้าถึงง่ายค่ะใส่โคนเริ่มต้น10บาทใส่ถ้วย20ถึง50บาทวันไหนอากาศร้อนขายดีถึงวันละถังใหญ่ๆเลยค่ะแล้วก็ยังมีแบบชั่งกิโลกรัมซื้อกลับบ้านไปทานได้ด้วยแต่ในช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมาบ้านของน้าเคก็ได้รับผลกระทบจนต้องหยุดขายไอศกรีมไปสักพักหนึ่งก่อนที่จะกลับมาเปิดร้านที่เดิมอีกครั้งลูกค้าก็ดีใจเลยนะคะลูกค้าประจำมารอซื้อมาทักทายถามถ่ายว่าน้าเคหายไปไหนทำไมไม่มาขายไอติมนักแกบอกอ๋อนะบ้านน้ำท่วมอยู่ต้องหยุดก่อนแต่ว่าตอนนี้โอเคแล้วมาขายแล้วนะคะนี่ก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของคนสู้ชีวิตค่ะที่นำความชอบมาสร้างอาชีพใช้ไอเดียสร้างจุดขายและแม้จะเจอปัญหาทั้งขาดทุนน้ำท่วมก็ยังกลับมาสร้างรอยยิ้มและความอร่อยให้ชาวสระแก้วได้อีกครั้งหนึ่งค่ะ
1: แต่ว่าน้ำท่วมก็ยังคงสร้างความเสียหายให้เจ็บปวดอยู่ดีโดยเฉพาะโรงเรียนคุณครูโรงเรียนวัดโพทองที่จังหวัดระยองตอนนี้เร่งทำความสะอาดฟื้นฟูโรงเรียนให้กลับมาเปิดได้ตามปกตินะคะก่อนที่จะสิ้นเดือนตุลาคมก็หวังว่าน้ำท่วมที่สูงกว่า 1.5 เมตรก็ทำเอาอุปกรณ์ของสำนักงานนั้นเสียหายทั้งหมดค่ะภาพของคณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดโพทองตำบลทางเกวียนอำเภอแกลงจังหวัดระยองกำลังช่วยกันขัดล้างเก้าอี้และอุปกรณ์ต่างๆที่เต็มไปด้วยคราบดินโคลนจากน้ำท่วมแม้บางชิ้นนะคะจะทำความสะอาดได้ยากแต่ว่าทุกคนก็พยายามช่วยกันกอบกู้สิ่งของที่ยังใช้งานได้เพื่อให้โรงเรียนกลับมาเปิดเรียนตามปกติได้เร็วที่สุดนางสาววกุลทิพย์วงประดิษฐ์ครูโรงเรียนวัดโพทองได้พาทีมข่าวมาดูความเสียหายภายในอาคารชั้น1ซึ่งขณะนี้ข้าวของจำนวนมากถูกขนออกมากองเอาไว้ด้านนอกเพื่อรอคัดแยกทำความสะอาดขณะที่บางส่วนเสียหายจนไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีกตามผนังอาคารก็ยังเห็นคราบน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรส่วนระบบไฟฟ้าและปลั๊กไฟก็ยังคงต้องรอให้เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบความปลอดภัยครูวกุลทิพย์บอกว่าโรงเรียนถูกน้ำท่วมมาตั้งแต่วันที่26กันยายนถึงวันที่5ตุลาคมระดับน้ำสูงกว่า1เมตรครึ่งทำให้อาคารอนุบาลห้องสมุดโรงอาหารห้องประชุมสำนักงานและห้องเรียนชั้นล่างได้รับความเสียหายทั้งหมดโดยเฉพาะหนังสือสื่อการเรียนการสอนอุปกรณ์สำนักงานและอุปกรณ์กีฬาเสียหายเกือบทั้งหมดโรงเรียนแห่งนี้นะคะมีนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล1ถึงประถมศึกษาปีที่6รวม122คนเดิมทีมีกำหนดสอบก่อนน้ำท่วมเพียงแค่2วันนะคะแต่ว่าก็ต้องเลื่อนออกไปโดยตั้งเป้าให้นักเรียนนั้นได้กลับมาเรียนได้ก่อนสิ้นเดือนตุลาคมขณะนี้การฟื้นฟูเข้าสู่วันที่6แล้วค่ะโดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ทหารเข้ามาช่วยฉีดล้างทำความสะอาดแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะโรงเรียนยังคงขาดแคลนอุปกรณ์อีกจำนวนมากทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์หนังสือสื่อการเรียนอุปกรณ์ไอทีรวมถึงเครื่องแต่งกายนักเรียนที่ได้รับผลกระทบเพราะว่าการจัดซื้อทดแทนตามระเบียบราชการนั้นต้องใช้เวลาผู้ที่ต้องการช่วยเหลือนะคะก็สามารถติดต่อได้ทางเพจ Facebook ของโรงเรียนวัดโพทองสพประยองเขต2เพื่อช่วยให้โรงเรียนแห่งนี้นั้นกลับมาพร้อมกับต้อนรับนักเรียนอีกครั้งได้เร็วที่สุดค่ะ
5: ก็จะในเรื่องของการทำความสะอาดบริเวณโดยรอบแล้วก็ภายในอาคารแล้วก็นอกอาคารนะคะก็จะมีในหน่วยงานของเทศบาลตำบลเมืองแกงนะคะของดับเพลิงค่ะเข้ามาช่วยฉีดทำความสะอาดแล้วก็พี่ๆทหารจากจังหวัดปราจีนบุรีนะคะเข้ามาช่วยในการเก็บขยะแล้วก็สิ่งของนะคะที่เราไม่สามารถใช้ได้แล้วค่ะออกจากตรงนี้นะคะไปกองเป็นขยะด้านหน้านะคะเยอะอยู่ค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่อาคารสำนักงานเราจะอยู่ที่ชั้น1เพราะฉะนั้นเอกสารและก็ของใช้ไฟฟ้าเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆก็คือจะอยู่ด้านล่างห้องสมุดอย่างเงี้ยค่ะจออัจฉริยะแล้วก็จอโทรทัศน์ก็หลายตัวเหมือนกันค่ะแล้วก็ลำโพงชุดเครื่องเสียงในการใช้ทำกิจกรรมอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เครื่องกระจายเสียงตามสายก็คือไปหมดเลยค่ะถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ 60% ได้ค่ะเพราะว่าอาคารเรียนก็จะอยู่ด้านบนก็จะไม่เสียหายค่ะพวกที่เสียหายจะเป็นของสำนักงานซะส่วนใหญ่เลยค่ะเอกสารต่างๆก็ เกือบทั้งหมดเลยค่ะตอนนี้ก็จากที่เราได้ประชุมกันเรียบร้อยแล้วนะคะทางผู้อำนวยการก็ จะให้นักเรียนนะคะเปิดการเรียนการสอนวันที่29ตุลาคมนี้ค่ะก็กลับมาเปิดเรียนปกติค่ะ

าพาไปทำงานในประเทศไทยก่อนที่จะเปลี่ยนเส้นทางเข้าป่าแล้วก็ทำการมัดมือปิดตาเหยื่อนะคะเตรียมส่งต่อเครือข่ายชายแดนไทยเมียนมาโดยตำรวจได้เข้าช่วยเหลือเหยื่อได้ทันและขยายผลจนออกหมายจับผู้ร่วมขบวนการค่ะตำรวจปราบปรามร่วมกับตำรวจสภ.พบพระจังหวัดตากจับกุมชายไทยวัย30ปีซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับหลังพบมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการหลอกชาวจีน3คนให้เดินทางมาทำงานในประเทศไทยแต่กลับถูกจับมัดมือปิดตาและเตรียมส่งต่อไปยังเครือข่ายบริเวณชายแดนไทยเมียนมาโดยคดีนี้เริ่มจากเมื่อวันที่7กันยายนที่ผ่านมาค่ะตำรวจสกัดจับรถกระบะสีดำคันหนึ่งแล้วก็ช่วยเหลือชายชาวจีน3คนอายุระหว่าง27ถึง31ปีที่ถูกมัดมือและปิดตาอยู่ภายในรถพร้อมกับจับกุมคนขับเอาไว้ได้ค่ะโดยจากการสอบถามผู้เสียหายนะคะเล่าว่าทั้งหมดเนี่ยหางานผ่านอินเทอร์เน็ตก่อนมีคนติดต่อว่าจะพาไปทำงานที่จังหวัดเชียงใหม่และสุโขทัยก็เลยเดินทางเข้ามาประเทศไทยในช่วงวันที่5ถึง6กันยายนแต่พอมาถึงจังหวัดตากกลับถูกเปลี่ยนรถพาเข้าไปในป่าแล้วก็ถูกใช้เทปพันใบหน้าและศีรษะมัดมือใส่กุญแจมือเพื่อเตรียมส่งต่อไปยังชายแดนค่ะโดยตำรวจสืบสวนขยายผลจนพบว่านายสุริยาอายุ30ปีมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการดังกล่าวจึงขอหมายจับและติดตามจับกุมได้ที่อำเภอพบพระจังหวัดตากโดยเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาตำรวจจึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.พบพระดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ

เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: กลับมาติดตามชมข่าวกันต่อนะคะตอนนี้ประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครคึกคักกันเลยทีเดียวค่ะโดยนายกรัฐมนตรีนะคะท่านได้เป็นประธานเปิดรอยัลพาวิลเลียนนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่9เนื่องในโอกาสที่ไทยเป็นเจ้าภาพประชุม IMF World Bank 2026โดยเปิดเผยนะคะว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่า 18,000 คนซึ่งก็สะท้อนถึงความเชื่อมั่นจากนานาประเทศและบทบาทของไทยบนเวทีเศรษฐกิจโลกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะเป็นประธานเปิดลอยอนพาวิลเลียมหรือนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9ซึ่งจัดขึ้นภายในการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในปีนี้ภายในนิทรรศการนะคะมีการนำเสนอพระราชกรณียกิจและแนวพระราชดำริในการพัฒนาประเทศของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งได้รับการสืบสานต่อเนื่องมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานประชุมจากทั่วโลกได้เรียนรู้แนวทางการพัฒนาประเทศไทยทางด้านเศรษฐกิจและวิถีชีวิตของชุมชนไทยนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกว่า 18,000 คนทั้งผู้นำประเทศรัฐมนตรีคลังผู้ว่าการธนาคารกลางรวมถึงบุคลากรด้านการเงินและการลงทุนจากทั่วโลกโดยประธานกลุ่มธนาคารโลกได้แสดงความพึงพอใจต่อการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยพร้อมทั้งระบุว่าเป็นการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมงานมากที่สุดเท่าที่เคยจัดมานอกจากนี้ประเทศไทยจะใช้เวทีระดับโลกนี้นะคะนำเสนอถึงทิศทางเศรษฐกิจและนโยบายการเงินการคลังรวมถึงผลักดันความร่วมมือในการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์และอาชญากรรมไซเบอร์ซึ่งก็เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนทั่วโลกรัฐบาลมองว่าการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนานาชาติและเพิ่มโอกาสให้ประเทศไทยเชื่อมโยงกับการค้าและการลงทุนจากทั่วโลกได้มากยิ่งขึ้น
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดนำข้าราชการร่วมรับประทานอาหารเจที่สมาคมตราดพุทธสงเคราะห์พร้อมกับเปิดโรงทานบริการอาหารเจฟรีแก่ประชาชนวันละ3มื้อค่ะขณะที่บรรยากาศจำหน่ายอาหารเจก็คึกคักนะคะโดยเฉพาะข้าวแกงบุฟเฟ่เจอิ่มละ50บาทค่ะบรรยากาศเทศกาลถือศีลกินเจที่จังหวัดตราดปีนี้คึกคักทีเดียวค่ะโดยนางสาวฉัตรประออนนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดตราดนำข้าราชการร่วมรับประทานอาหารเจที่สมาคมตราดพุทธสงเคราะห์โดยมีนายทรงชัยประธานเกียรตินายกสมาคมพร้อมคณะกรรมการจัดงานให้การต้อนรับสำหรับปีนี้นะคะสมาคมตราดพุทธสงเคราะห์ได้เปิดโรงทานบริการอาหารเจให้ประชาชนรับประทานฟรีวันละ3รอบช่วงเช้าค่ะ 7:00 ถึง 9:00 ช่วงกลางวัน 11:00 ถึง 13:00 และช่วงเย็น 16:30 ถึง 13:00 นะคะขณะที่บรรยากาศบริเวณถนนหน้าสมาคมและศาลเจ้าแม่กวนอิมตราดก็มีร้านค้าจำหน่ายอาหารเจมาให้เลือกซื้อกันอย่างหลากหลายค่ะทั้งอาหารปรุงสำเร็จและอาหารตามสั่งที่ได้รับความนิยมเป็นพิเศษก็คือข้าวแกงบุฟเฟ่เจอิ่มละ50บาทโดยสามารถตักกับข้าวได้ตามใจชอบเลยนะคะส่วนใครอยากจะซื้อกลับไปทานที่บ้านก็มีอาหารเจตักถุงละ30บาททั้งแกงหมูเจแกงส้มเจต้มจืดเจเรียกได้ว่าเทศกาลนี้นอกจากจะได้ร่วมทำบุญถือศีลกินเจแล้วก็ยังมีอาหารเจให้เลือกอิ่มอร่อยกันในราคาประหยัดอีกด้วยค่ะ
0: ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2นะคะได้มอบนโยบาย10นโยบายหลักค่ะประจำปี2570โดยเน้นไปที่เรื่องของการปราบปรามอาชญากรรมยาเสพติดและยกระดับการบริการประชาชนให้เห็นผลเป็นรูปธรรมพร้อมทั้งได้มีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติตำรวจสภ.ดอนหัวล่อนะคะที่เข้าช่วยเหลือทารกวัย2เดือนพลตำรวจโทวสันต์เตชะอัครเกษมผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2นะคะเป็นประธานประชุมมอบนโยบายแก่ผู้บังคับบัญชาและหัวหน้าสถานีตำรวจในสังกัดสำหรับ10นโยบายหลักนะคะก็ครอบคลุมตั้งแต่การถวายความปลอดภัยพระบรมวงศานุวงศ์การรักษาความมั่นคงการป้องกันอาชญากรรมเชิงรุกปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์และเครือข่ายข้ามชาติแก้ปัญหายาเสพติดปราบปรามผู้มีอิทธิพลและการทุจริตรวมถึงดูแลความปลอดภัยพื้นที่เศรษฐกิจEEC และแหล่งท่องเที่ยวพัฒนาสถานีตำรวจและบุคลากรตลอดจนเปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ก่อนการประชุมนะคะยังมีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติตำรวจสภ.ดอนหัวล่อที่เข้าช่วยเหลือทารกวัย2เดือนซึ่งมีอาการชักเกร็งระหว่างเดินทางไปโรงพยาบาลท่ามกลางการจราจรที่ติดขัดเมื่อวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาทั้งนี้ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2ย้ำว่าทุกนโยบายต้องนำไปปฏิบัติได้จริงโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางเพื่อสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้กับประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม
1: ครั้งภาคตะวันออกปตท.ได้จัดฝึกซ้อมแผนอพยพกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินนะคะจากพื้นที่ข้างเคียงโดยให้ครูและนักเรียนโรงเรียนวัดแหลมฉบังเสริมความรู้และทักษะการเอาตัวรอดพร้อมกับรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยค่ะบริษัทปตท.จำกัดมหาชนโดยคลังภาคตะวันออกได้จัดกิจกรรมซ้อมแผนอพยพกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินจากพื้นที่ข้างเคียงให้กับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดแหลมฉบังเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือหากเกิดสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นจริงนะคะโดยมีนายฐานิตทินนามผู้จัดการส่วนความปลอดภัยและอาชีวอนามัยคลังภาคตะวันออกพร้อมด้วยนายพรหมางามไพบูลย์ผู้จัดการแผนกบริหารจัดการทั่วไปคลังภาคตะวันออกและทีมวิทยากรร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติตัวเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรวมถึงฝึกซ้อมการอพยพอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อให้ทั้งครูและนักเรียนรู้นะคะว่าจะต้องทำอย่างไรและสามารถเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่เสี่ยงได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยค่ะโดยกิจกรรมครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างปตท.กับสถานศึกษาในชุมชนที่ต้องการสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะในการรับมือกับเหตุฉุกเฉินเพราะว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริงการรู้วิธีปฏิบัติและมีการเตรียมพร้อมล่วงหน้าจะช่วยลดความสับสนและเพิ่มความปลอดภัยให้กับทุกคนได้ค่ะ
2: สำหรับกิจกรรมที่เราจัดขึ้นในวันนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมที่ทางบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนะครับร่วมกับทางโรงเรียนวัดแหลมฉบังนะครับได้จัดฝึกซ้อมการอพยพหนีภัยนะครับกรณีเกิดเพลิงไหม้ในพื้นที่นะครับซึ่งวันนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากทั้งทางโรงเรียนนะครับทางผู้เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานนะครับได้เข้ามาร่วมซ้อมกับเรานะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับนักเรียนทุกคนก็มีความเข้าใจในสถานการณ์แล้วว่าถ้าเกิดเหตุเพลิงไหม้ยังไงเนี่ยเขาจะสามารถที่จะทำยังไงได้บ้างนะครับซึ่งก็จะส่งผลต่อไปถึงว่าผู้ปกครองที่ส่งลูกหลานมาเรียนที่นี่ครับก็ได้มีความสบายใจว่าท่านส่งลูกหลานมาเรียนถ้าเกิดอะไรขึ้นเพลิงไหม้หรือเกิดอะไรขึ้นในบริเวณใกล้เคียงซึ่งอาจจะเกิดจากกิจกรรมของทางปตท.หรือทางบริษัทเนี่ยครับทางผู้ปกครองสบายใจว่าลูกหลานของท่านเนี่ยมีระบบการอพยพที่เตรียมไว้อย่างครบถ้วนแล้วก็ปลอดภัยครับ
0: คุณผู้ชมคะวันนี้เราลากันไปเรื่องเกี่ยวกับข้อของกฎหมายค่ะเมื่อลูกที่เกิดจากพ่อแม่ที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสจะเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของพ่อได้อย่างไรและมีสิทธิ์อะไรได้บ้างหาคำตอบได้ในช่วงของ3นาทีกับอัยการแผ่นดินในตอนบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของบิดาวันนี้เรา2คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

หลายท่านเข้าใจผิดว่าการที่บิดาเนี่ยไปแจ้งเกิดนะครับในสูติบัติที่อำเภอนะครับหรือทำการต่างๆที่อำเภอเนี่ยเป็นการที่ทำให้บิดาเนี่ยเป็นบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายของบุตรแล้วแต่ในความเป็นจริงไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดาเนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างไรได้บ้างนะครับก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับซึ่งก็จะมีอยู่3วิธีดังนี้นะครับวิธีที่1นะครับก็คือการที่บิดามารดาของเด็กนะครับได้จดทะเบียนสมรสกันไม่ว่าจะจดทะเบียนสมรสกันก่อนที่เด็กจะเกิดหรือจะมาจดทะเบียนสมรสกันในภายหลังหลังจากที่เด็กเกิดไปแล้วก็ทำให้บุตรเนี่ยเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดาหากกรณีจดทะเบียนสมรสภายหลังความเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายก็จะย้อนไปจนถึงวันที่บุตรเกิดเลยแม้จะมาสมรสภายหลังก็ตามนะครับอันนี้วิธีที่1คือบิดามารดาสมรสกันวิธีที่2นะครับก็คืออาจจะเป็นกรณีที่บิดามารดาเนี่ยมีเหตุผลบางประการที่ไม่ประสงค์จะจดทะเบียนสมรสกันนะครับแต่ก็อยากให้บุตรเนี่ยมีสิทธิ์ต่างๆของบิดาก็อยากจะให้บุตรเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายก็ใช้วิธีการจดทะเบียนรับรองบุตรคือการที่บิดาเนี่ยไปยื่นคำขอต่อนายทะเบียนอำเภอหรือในของกรุงเทพก็สำนักงานเขตนะครับเพื่อขอจดทะเบียนรับรองบุตรแต่วิธีการนี้นะครับกฎหมายกำหนดให้จะต้องได้รับความยินยอมจากเด็กก็คือบุตรนี่แหละแล้วก็มารดาของเด็กนะครับคราวนี้มันจะมีประเด็นตรงที่ว่าถ้าเด็กเนี่ยยังโตไม่พอนะครับก็คืออาจจะยังเป็นเด็กอยู่อายุ6ขวบ7ขวบกรณีนี้เด็กยังไม่สามารถให้ความยินยอมได้นะครับอาจจะใช้วิธีการนี้ไม่ได้แต่ถ้าสมมุติเด็กอายุ17 18 15 16อย่างนี้ทางเจ้าหน้าที่ทะเบียนเขาได้สอบข้อเท็จจริงแล้วเด็กสามารถแสดงเจตนาให้ความยินยอมได้ก็จะใช้วิธีนี้ได้แต่หากเด็กเป็นผู้เยาว์อายุยังน้อยอันนี้อาจจะต้องข้ามไปวิธีที่3สำหรับวิธีที่3นะครับก็คือการขอให้ศาลสั่งนะครับการขอให้ศาลสั่งนี้ก็อาจจะเป็นกรณีอย่างที่บอกข้างต้นนะครับว่าเด็กยังเป็นผู้เยาว์อายุน้อยหรือเช่นมารดาไม่ยินยอมเมื่อมารดาไม่ยินยอมก็ต้องใช้กระบวนการทางศาลหรือมารดาของเด็กเสียชีวิตไปก่อนแล้วนะครับก็ไม่สามารถให้ความยินยอมได้ก็จะต้องใช้วิธีการทางศาลแล้วก็อาจจะมีหลายๆประการอย่างเช่นบิดาไม่ยอมรับอันนี้ก็อาจจะเป็นการต้องฟ้องบิดาต่างๆซึ่งกระบวนการสุดท้ายวิธีสุดท้ายนี่คือวิธีการทางศาลนะครับที่จะมาแก้ปัญหา2วิธีแรกที่ไม่สามารถดำเนินการได้อันนี้ก็เป็น3วิธีที่จะทำให้บุตรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยกลายเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดาและก็มีสิทธิหน้าที่ต่างๆตามกฎหมายครับ

0: สืบศาสตร์สืบศรัทธาสืบศิลป์พิธีไหว้ครูครอบครูโขนละครพิธีแห่งศรัทธาและจารีตสำคัญของนาฏศิลป์ไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์เทพพยดาและฤาษีปฐมาจารย์ผู้ถ่ายทอดศาสตร์แห่งการร่ายรำและการแสดงเพราะความรู้ที่ศิษย์ได้รับล้วนมีครูเป็นผู้ประสิทธิ์ประสานวิชานี่จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่คือการแสดงความกตัญญูต่อผู้เป็นครูและพิธีสำคัญนี้จัดขึ้นณศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสถานที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ศิลปะและการแสดงของไทยพระโขนไม่ได้สอนเราเพียงให้รู้จักการแสดงแต่สอนให้เรารู้จักว่าเราเป็นใครและมาจากไหนเมื่อได้รับวิชาจากครูสิ่งที่ศิษย์พึงตอบแทนคือการรักษาและส่งต่อสิ่งดีงามนั้นให้คนรุ่นต่อไปนี่คือความกตัญญูที่ทำให้หนึ่งศิลป์ไม่สูญหายและทำให้โขนไทยยังคงมีชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น
1: ยินดีด้วย
2: huh?
1: คุณได้รับรางวัลใหญ่คลิกลิงก์นี้เลย
3: กดเลยกดสิกดกด
4: เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งคลิก
5: ไทยออนไลน์เกิดได้ทั่วอาเซียนก่อนคลิกก่อนโอนก่อนแชร์เราต้องตรวจสอบแหล่งที่มาให้แน่ใจ
6: จริงด้วยถ้าไม่เช็คอาจถูกหลอกได
4: ้ไม่คลิกลิงก์แปลก
5: ไม่แชร์ข่าวปลอม
7: รู้เท่าทันไทยออนไลน์สร้างอาเซียนดิจิทัลที่ปลอดภัยไปด้วยกัน
8: งานง่ายเงินดีแค่ใช้มือถือก็รวยได้นี่อาจไม่ใช่งานในฝันแต่อาจเป็นกับดักของขบวนการหลอกลวงข้ามชาติ
9: ตอนนี้มีงานดีงานง่ายๆเลยนะคะให้ลองลงทะเบียนบัตรประชาชนเท่านั้นเองถ่ายบัตรประชาชนได้เลยนะคะ
8: อย่าโอนเงินอย่าส่งข้อมูลส่วนตัวตรวจสอบให้ชัดก่อนตัดสินใจเพราะพลังของปัญญาคือเกราะป้องกันข่าวปลอมที่ดีที่สุด
10: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
11: ลักษณ์ทรงคุณค่ายาวนานกว่า200ปีหนังใหญ่วัดบ้านดอนจังหวัดระยอง

0: การที่เราจะพึ่งตนเองได้นั้นจิตใจของเราเนี่ยมันก็จะต้องมีหลักยึดมีหลักคิดเพื่อที่จะชักจูงเราเนี่ยไปในทางที่ดีที่ถูกต้องไม่งั้นต่างคนต่างคิดแล้วเราไม่มีหลักมันก็จะกลายเป็นผู้เดินทางที่ออกนอกเส้นทาง
1: คุณผู้ชมครับวันนี้รายการธรรมะสัญจรแสวงบุญแสวงธรรมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่วัดพระรูปจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเป็นวัดที่อยู่ใจกลางเมืองสุพรรณบุรีเลยนะครับใครมาก็จะมาไหว้นะครับไม่ว่าจะเป็นพระสายญาตินะครับที่เป็นพระนอนองค์ใหญ่นะครับที่มีอายุเก่าแก่กว่า600ปีและที่นี่ยังมีอะไรน่าสนใจอีกมากมายติดตามได้ในรายการวันนี้เลยครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับเรายืนอยู่กับท่านเจ้าอาวาสวัดพระรูปนะครับกราบนมัสการครับครับวัดแห่งนี้นะฮะถือว่าเป็นวัดที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเลยนะครับหลวงพ่อครับ
0: แต่สุพรรณเนี่ยเป็นเมืองเก่า
1: ครับ
0: ก็ในบริเวณกำแพงเมืองเนี่ยวัดเราก็เป็นวัดที่อยู่ในกำแพงเมืองโบราณอยู่แล้วปัจจุบันนี้ก็ยังมีโบราณสถานโบราณวัตถุที่เป็นของโบราณอยู
1: ่ครับ
0: หลายชิ้นจ้ะ
1: ครับผมแล้วเดี๋ยววันนี้นะครับคุณผู้ชมหลวงพ่อจะพาพวกเรานะครับไปสัญจรนะครับกันที่ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นศาสนสถานหรือว่าจะเป็นโบราณสถานที่อยู่ภายในวัดครับจุดแรกจะไปที่ไหนก่อนดีครับ
0: อันนี้คือวิหารพระพุทธไสยญาติ
1: ครับ
0: ซึ่งประดิษฐานพระนอนที่ถือว่าเป็นพระนอนที่มีพระพักงามที่สุดองค์หนึ่งของประเทศไทย
1: ครับอายุ
0: สมัยอู่ทอง
1: สมัยอู่ทอง
0: อยุธยาตอนต้น
1: ครับ
0: พุทธศตวรรษที่19
1: ครับ
0: นี่อยู่ที่วิหารนี้เดี๋ยวก็ขอเชิญไปชม
1: กลับไปครับคุณผู้ชมครับ
0: อันนี้เป็นพระนอนไสยญาติซึ่งอยู่ในยุคสมัยอยุธยาตอนต้นหรืออู่ทองตอนปลายโดยสังเกตที่พระพักตร์ของพระองค์ท่านเนี่ยจะเป็นคล้ายๆผลมะตูมคือมีอิทธิพลของสุโขทัย
1: ครับ
0: ผลซึ่งสวยงามมากแล้วก็เป็นพระนอนที่มีความยาวประมาณ13เมตรสูง3เมตรเป็นองค์สำคัญของเมืองสุพรรณเลยองค์นี้แล้วก็มีตำนานของผู้เฒ่าผู้แก่ที่เล่าต่อกันว่า
1: ครับ
0: คุณแผนได้บวชเนนอยู่ที่วัดป่าก็เรียกเนนแก้วแล้วตอนเนี้ยที่วัดพระรูปอยู่ตรงเนี้ยมันเป็นแม่น้ำแล้วก็วันดีคืนดีคุณแผนก็มาที่ริมน้ำแห่งนี้แล้วก็รู้สึกมีความลื่นลมบรรยากาศลื่นลมหน้าพักหน้าพรท่านก็เนนก็มานอนที่นี
1: ่ครับ
0: แล้วก็สุดท้ายชาวบ้านทั้งหลายก็เลยเรียกพระนอนตรงนี้ว่าพระนอนเนนแก้ว
1: พระนอนเนนแก้ว
0: จริงๆแล้วก็คือว่าพระนอนตรงนี้ไม่มีสังขารติด้วยก็เลยเป็นเหมือนว่าถ้าพระต้องมีสังขารติแต่เนี้ยไม่มีสังขารติก็เลยเป็นเนนกันแล้วก็เป็นพระโบราณที่สำคัญก็ถือว่าเป็นพระนอนที่งดงามองค์หนึ่งของเมืองไทย
1: ครับผมก็เดี๋ยวนอกจากนี้นะครับยังมีอีกหลายพื้นที่เลยนะคะที่เดี๋ยววันนี้หลวงพ่อพาพวกเราได้ชมนะฮะยังก็จะมี
0: พระพุทธบาทมา
1: พิพิธภัณฑ์ด้วย
0: พิพิธภัณฑ์จ
1: ้ะรอยพระพุทธบาท
0: จ้ะ
1: ครับหลวงพ่อพาผมไปหน่อย
0: จ้ะเชิญเลยจ้ะ
1: ไปครับคุณผู้ชมครับครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะฮะเรากำลังตามหลวงพ่อมานะฮะก็จะมีเจดีย์เก่าโบราณนะครับที่อยู่ในวัดพระรูปด้วยนะครับ
0: เนี่ยอันนี้คือเจดีย์สมัยอู่ทองก็คือร่วมสมัยกับพระพุทธไสยญาตินั่นแหละเขาเรียกว่าเจดีย์ทรงปราสาทยอดมันจะมีศิลปะของทางสุโขทัยปะปนไปด้วยเป็นซุ้มปราสาทภายในเนี่ยก็จะบรรจุพวกพระพิมพ์ต่าง
1: ๆครับ
0: เช่นพระขุนแผนพระชุดกิมตึงซึ่งอันเนี้ยบางส่วนเราก็ได้จัดแสดงไว้ที่พิพิธภัณฑ์ของเรา
1: ครับ
0: ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของวัดเรา
1: ก็คือพระขุนแผน
0: พระขุนแผนชุดกิมตึง
1: ครับ
0: ซึ่งจะมีศิลปะที่เป็นเฉพาะตัวของเรา
1: ครับครับผมคุณผู้ชมครับก็หากมาที่วัดพระรูปนะครับก็บริเวณนี้เนี่ยก็สามารถเข้ามาชมได้แล้วก็กรมศิลปากรก็จะมีการจัดทำป้ายเอาไว้นะครับให้มาศึกษาได้นะแล้วก็ฝั่งนู้นล่ะครับฝั่งที่
0: เที่ยวไปฝั่งนู้นก็คือเก่งจีนซึ่งก็คือชาวจีนที่มาทำการค้าที่สุพรรณบุรีเนี่ยสมัยร้อยกว่าปีก่อนเน
1: ี่
0: ยมีศรัทธาก็เลยมาสร้างเรียกว่าโบสถ์คนโบราณเรียกว่าโบสถ์เก่งจีนก็คือภายในจะมีพระพุทธรูป
1: ครับ
0: แล้วก็อาคารเนี่ยเป็นศิลปะของจีน
1: พราะว่าเราเข้าไปเห็นใกล้ๆเนี่ยก็จะมีลวดลายที่เป็นจีนแล้วก็รูปทรงด้วยที่เรามองสะท้อนว่าตรงนี้เป็นแนวของจีนนะฮะ
0: ก็เรียกเก่งจีน
1: เก่งจีนนะฮะที่ก็ยังคงเหลือให้เราได้ชมกันอยู่นะฮะแล้วก็อาจจะแม้จะมีการผุพังไปตามกาลเวลาแต่ก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่ง
0: เป็นเอกลักษณ์ของเราอีกอย่างหนึ่ง
1: ครับผมเดี๋ยวไปกันต่อจากจุดนี้เดี๋ยวจะพาผู้ชมไปน่าจะเป็นพิพิธภัณฑ
0: ์ใช่เลย
1: พิพิธภัณฑ์จะเก็บรวบรวม
0: พิพิธภัณฑ์ของเราจะมีวัตถุที่มีคุณค่าก็คือพระพุทธบาทไม
1: ้ครับ
0: ซึ่งมีความเป็นเอกลักษณ์ของเราเลยอันนี้ใครก็ต้องพูดถึงพระพุทธบาทไม้พระพุทธรูปในวงการประวัติศาสตร์ทั้งหลายนะเดี๋ยวได้เชิญชมข้างใน
1: โอเคไปกันครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะฮะเรามาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ของวัดพระรูปนะฮะที่ก็จะมีการเก็บรวบรวมไม่ว่าจะเป็นศิลปะโบราณวัตถุที่ค้นพบซึ่งก็มีรายละเอียดค่อนข้างพอสมควรนะสำหรับใครที่อยากจะมาดูแบบละเอียดละเอียดเนี่ยก็มาที่ทางวัดได้เลยแต่ว่าตรงนี้เดี๋ยวให้หลวงพ่อพาชมก่อนครับหลวงพ่อครับ
0: ชั้นล่างนี่เราจะจัดเป็นวัตถุมงคลก็คือพระเครื่องที่ขุดพบในวัดทั้งหมดก็เป็นพิมพ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของเราที่พบอยู่ตามเจดีย์ตามลานวัดก็คือเป็นพระที่สร้างสมัยอู่ทองตอนปลายก็คือที่โดดเด่นก็คือพระคุณแผนไข่พาซี
1: ครับ
0: พระคุณแผนแตงกวาพาซี
1: ครับ
0: อันเนี้ยจะเป็นชุดของคุณแผนและอีกอย่างนึงก็คือพระชุดกิมตึงมี4องค์ซึ่งประกอบด้วยสีกรมอนแปงประคำรอบนาคปลกหรือปลกชุมพล
1: อ
0: ันเนี้ยเป็นชุดเป็นตับของเราอันเนี้ย
1: ครับ
0: แล้วนอกนั้นก็จะมีพระขุนไกรพระพันวสาพระกุมารทองเนี่ยเดิมเนี่ยโบราณเขาจะชอบคล้องแบบเนี้ยพระคุณแผนองค์นึงแล้วก็กิมตึง4องค์เนี่ยถือว่าสมบูรณ์แล้วเนี่ยคือตับของวัดพระรูป
1: นี่ก็คือมีการจำลองไว้ด้วยว่าในอดีตเนี่ยเวลาวิธีการเนี่ยจะต้องห้อยให้ครบ
0: ประมาณนี้แต่นี่ถือว่าหายากมากถ้าได้ครบอย่างนี
1: ้ครับ
0: แล้วถือว่าโอ้เป็นเสริมเสน่ห์เสริมบารมีอยู่ยงคงกระพันตามความเชื่อเลย
1: ครับครับ
0: ถือว่ามีคุณค่ามากอันนี้
1: ครับผม
0: แล้วส่วนอันนี้ก็จะเป็นชีวประวัติหรือว่าอัฐบริขารของอดีตเจ้าวาดอันนี้จะเป็นวัตถุมงคลที่หลวงพ่อคำท่านได้สร้างไว้แล้วก็มีพวกมีดที่ประจำตัวของท่านแล้วก็ตำรายาอะไรอย่างเงี้ยที่เกี่ยวกับอดีตเจ้าวาด
1: ครับ
0: นี่ก็คือวัตถุมงคลสำคัญที่พระครูสุนทรสุวรรณกิจหรือว่าหลวงพ่อดีเนี่ยที่ท่านได้มีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงวัดพระรูป
1: ครับ
0: ได้พัฒนาวัดพระรูปเลยเป็นพระนักพัฒนาเลยซึ่งพิพิธภัณฑ์เนี้ยก็เป็นเพราะท่านนี่แหละได้เริ่มเก็บสะสมไว้แล้วก็ยุคสมัยของอาตมาเนี่ยก็ได้มาปรับปรุงแล้วเราก็รวบรวมวัตถุมงคลที่ได้รับความนิยมของหลวงพ่อเนี่ยมาแสดงให้ชมด้วย
1: ครับแต่ว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่สวยงามแล้วก็ดูทันสมัยนะฮะ
0: ใช่เราจะคือปรับปรุงจากของเดิมขึ้นมา
1: ครับครับ
0: โดยการปรับปรุงโดยสถาบันไทยคดีศึกษาได้มาร่วมกับทางวัดได้ออกแบบให้แล้วก็จัดทำข้อมูลต่างๆเนี่ยที่ทางวัดมีข้อมูลก็มาออกแบบให
1: ้ก็จะเป็นทุกด้านเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพระเครื่องแล้วก็พระพิมพ์วัตถุมงคลต่างๆในแต่ละยุคสมัยตั้งแต่ที่ค้นพบแล้วก็ที่สร้างขึ้นใหม่โดยหลวงพ่อดีด้วย
0: เป็นของวัดแต
1: ่ครับ
0: นี่คือรูปรอรูปเหมือนของหลวงพ่อที่ท่านได้พัฒนาวัดพระรูปเป็นรูปเป็นร่างจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยแต่เดิมวัดพระรูปอยู่ริมฝั่งแม่น้ำแล
1: ้
0: วหลวงพ่อท่านย้ายศาลาย้ายกุฏิสงฆ์ย้ายหอสมมนเนี่ยมาไว้อีกฝั่งหนึ่งซึ่งต้องใช้ทุนมากท่านก็เลยต้องพัฒนาวัดมากมายสมัยก่อน
1: เอาใช่เมื่อก่อนก็คือวัดอยู่ติดกับแม่น้ำแม่น้ำตรงนี
0: ้ใช่
1: แม่น้ำจีน
0: แม่น้ำ
1: ครับผม
0: อันนี้เป็นรูปแบบของเจดีย์ที่เราเพิ่งไปชมมาเมื่อกี้นี
1: ้ครับ
0: จะเป็นรูปแบบที่เราสามารถจะมีข้อมูลนำเสนอให้ผู้ที่สนใจ
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็เป็น
0: ได้เห็นว่ารูปแบบทั้งหมดจะเป็นประมาณนี
1: ้
0: อันนี้ก็คือมุมของภาพถ่ายของวัดภาพถ่ายโบราณของวัดที่แต่ก่อนนี่ก็เป็นพระนอนเป็นวิหารพระนอนนี่จะ
1: ซึ่งจะได้เห็นว่าในอดีตเนี่ยเป็นยังไง
0: ใช่แล้วก็จะเห็นภาพที่มีชาวบ้านญาติโยมที่เข้ามาทำพิธีในวัดเช่นงานบวชงานกฐินอะไรเงี้ยเราจะเห็นภาพเนี้ย
1: ครับ
0: แล้วก็ลูกๆหลานๆเข้ามาเขาก็จะนิยมมาดูภาพเนี้ยเขาจะเห็น
1: ในอดีตอวิหาร
0: อันนี้คือโบสถ์เก่า
1: พระนอน
0: โบสถ์เก่าเนี่ยกำลังสร้างกำลังบูรณะจะทำโบสถ์ใหม่ที่เห็นนี่คือโบสถ์ใหม่
1: ครับ
0: อันนี้คือโบสถ์หลังเก่าหลังเล็กไม่ใหญ่ เวลาคนสมัยก่อนเขามาทำงานทอดกฐินงานบวชนั่นเนี่ยนี่น่าจะเป็นพวกงานกฐินหรืองานสงกรานต์จะเป็นเก้าอี้ดนตรีใช่ไหม
1: ครับ
0: ส่วนนี้คือศาลาหลังเก่าที่อยู่ฝั่งนู้นเนี่ยในความเป็นโบราณ
1: อันนี้หมายถึงว่าเมื่อก่อนอยู่ฝั่งติดน้ำ
0: ถนน

0: ก็คือมีรอยมงคล108ประการอยู่ตามเป็นปางมารพจนซึ่งจะเห็นว่าจะใช้บัลลังก์เป็นสัญลักษณ์แทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ครับ
0: และอีกข้างนึงก็คือพญามารพร้อมด้วยหมู่มารทั้งหลายเนี่ยจะมาข่มมาแสดงอิทธิฤทธิ
1: ์ครับ
0: พระพุทธเจ้านะสุดท้ายก็มีแม่ธรณีเนี่ยแสดงให้เห็นว่าบีบมวยผมออกจากมวยผมเนี่ยเพื่อจะเห็นว่าในบุญญาบารมีของพระพุทธเจ้าที่ได้ดำรงมาเนี่ยทำให้เกิดน้ำมวลน้ำอะไรทำให้พญามารทั้งหลายเนี่ยสยบราบคาบแล้วก็เกิดความเริ่มใส่นอบน้อมในทันทีเลยเห็นจากอาการของพวกพญามารทั้งหลาย
1: ครับ
0: แม้แต่ม้าแม้แต่ช้างเนี่ยก็สยบอาการดุร้ายได้เลยอีกอย่างนึงที่สำคัญก็คือระฆังสำริด
1: ระฆังสำริด
0: ซึ่งในสุพรรณนั้นมีอยู่3ใบซึ่งตรงกับสมัยพระเพทราชา
1: ครับ
0: ทางใบนี้สร้างโดยพระวสาเจ้าแม่ก็คืออาจจะเป็นเจ้านายที่สำคัญฝ่ายหญิงในยุคสมัยนั้นนะข้อมูลของเราเนี่ยจากคำอ่านจารึกเนี่ยเราทอดความไว้พระมาสดุพุทธศักราชได้2443ไอ้42นะ
1: ครับ
0: ก็พระวสาเจ้าแม่ก็คือผู้สร้างอันเนี้ยแล้วก็เขาสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นพระมารดาเลี้ยงของพระเจ้าเสือ หรือว่าภรรยาหรือพระมเหสีของพระเพทราชา
1: ครับ
0: ก็คือพระเทพมาศ
1: ทำจารึกก็ถอดจากที่อยู่บนระฆังนี้นะฮะแล้วก็ถอดมาเพื่อที่จะมาแปลแล้วก็ขยายความการสันนิษฐานต่างๆ
0: อันนี้คือธรรมาสซึ่งสันนิษฐานมาเป็นสมัยอยุธยาตอนปลายรู้จักโคชสีหรือครุฑอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: อันนี้จะ
1: นอกจากนี้มีอะไรอีกบ้างครับ
0: ก็จะมีพระพุทธรูปประจำวัดเช่นยุคสมัยรัตนโกสินทร์อย่างเงี้ยเป็นพระพุทธรูปประจำวัดในปางห้ามสมุทรอันนี้ที่ทางวัดได้เก็บรักษาไว้แล้วก็นำมาใส่ข้อมูลแล้วก็ให้ผู้ที่สนใจได้เอาข้อมูลไปใช้ได้มากราบไหว้กัน
1: รายละเอียดต่างๆเนี่ยใครหากมีโอกาสได้มานะครับก็มาศึกษาได้เพราะว่าเขามีข้อมูลเอาไว้เยอะแยะเลยมี QR code ด้วยนอกจากนี้ก็คือจริงๆภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก็จะมีไม่ว่าจะเป็น
0: เครื่องใช้
1: เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆที่
0: คือว่าได้สะสมไว้
1: เก็บรวบรวมไว้
0: ตะเกียงลานเนี่ยตะเกียงลาน
1: ครับจะได้เห็นว่าในวิถีในอดีตเนี่ยเป็นอย่างไร
0: การใช้ชีวิต
1: การใช้ชีวิต
0: ของที่ญาติโยมได้ถวายวัดมาอย่างเงี้ยเครื่องใช้ของวัดอย่างเงี้ยจะส่วนหนึ่งเราก็ออกมาแสดงให้เห็นด้วย
1: ครับผมนะฮะก็ทั้งหมดในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะฮะก็ถือว่าเราเห็นแล้วเนี่ยเรารู้สึกประทับใจแล้วก็เราเห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในยุคสมัยที่ต่างกันแล้วก็วิวัฒนาการจนปัจจุบันก็หากมีโอกาสนะใครก็ตามนะคนรุ่นหลังก็ได้แต่ว่าผมเห็นแล้วเด็กๆเนี่ยเข้ามาที่นี่กันค่อนข้างเยอะเลย
0: แต่ผู้ที่สนใจด้านประวัติศาสตร์นะก็ขอเชิญชวนญาติโยมทั้งหลายนะถ้าได้ผ่านมาเมืองสุพรรณก็มาแวะชมสิ่งที่สำคัญของวัดพระรูป
1: ครับ
0: ซึ่งถือว่าเป็นวัดโบราณวัดนึงเราจะได้สัมผัสวิถีของบรรพบุรุษเราแล้วก็ความเจริญความต่อเนื่องของพระศาสนาในถิ่นสุวรรณภูมิที่นี
1: ่
0: ที่นี่ก็คือว่าเหมือนเมืองสุพรรณภูมิเดิมเราจะใช้คำจำกัดความว่าอารยธรรมสุพรรณภูมิไว้ในพิพิธภัณฑ์ของเราเพราะเป็นยุคสุพรรณภูมิ
1: ครับครับจริงแถบสุพรรณนี่เยอะมากนะครับที่เป็นมีโบราณวัตถุแล้วก็เป็นยุคที่รุ่งเรืองในยุคอดีตเนี่ย
0: ทุกวัดก็จะมีของสะสมที่เป็นของวัดอยู
1: ่ครับครับ
0: ครับมีหลายวัดที่น่าสนใจ
1: ครับช่วงนี้กราบนมัสการขอบพระคุณหลวงพ่อต่างๆก็มาแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเดี๋ยวหลวงพ่อยังอยู่กับเรานะครับก็จะไปฟังธรรมะกันบ้างนะครับช่วงนี้นะฮะจะเป็นช่วงของธรรมะซึ่งเดี๋ยวหลวงพ่อจะพูดถึงการใช้ชีวิตในปัจจุบันเนี่ยจะใช้หลักธรรมอะไรเนี่ยมายึดถือปฏิบัติได้ในยุคนี้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปติดตามในช่วงธรรมะครับ

ากรายการธรรมะสัญจรนะอาตมาภาพพระครูวินัยธรวุฒิพันธ์สิริธโรเจ้าวาดวัดพระรูปก็จะได้นำข้อธรรมะเพื่อที่ญาติโยมจะได้นำไปประพฤติปฏิบัติกันซึ่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ได้ทรงแสดงไว้เป็นหลักธรรมง่ายๆที่เราท่านทุกๆคนเนี่ยก็สามารถนำไปแล้วก็ทุกคนคุ้นเคยอยู่แล้วก็คือคำว่าอัตตาหิอัตโนนาโถซึ่งในยุคปัจจุบันเนี่ยพวกเราทุกคนน่ะประสบปัญหาทั้งทางเศรษฐกิจทั้งทางครอบครัวมีรายได้รายรับที่มันไม่สัมพันธ์กันอีกทั้งสถานการณ์รอบด้านของเราเนี่ยทั้งภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งภาวะสงครามอีกทั้งอะไรต่างๆหลายๆอย่างที่ว่าเข้ามากระทบจิตกระทบใจของเราซึ่งเราในฐานะพุทธศาสนิกชนเนี่ยเราก็ต้องมีหลักยึดของเราอันดับแรกคือตัวตนของเราก็คำว่าอัตตาหิอัตโนนาโถเนี่ยมันก็แปลว่าตนเป็นที่พึ่งของตนการที่เราจะพึ่งตนเองได้นั้นจิตใจของเราเนี่ยมันก็จะต้องมีหลักยึดมีหลักคิดเพื่อที่จะชักจูงเราเนี่ยไปในทางที่ดีที่ถูกต้องไม่งั้นต่างคนต่างคิดแล้วเราไม่มีหลักมันก็จะกลายเป็นผู้เดินทางที่ออกนอกเส้นทางเส้นทางในที่นี้หมายถึงเป็นคนดีทำความดีอันนี้คือหลักของพระพุทธศาสนาก็จะทำให้เราเจริญรุ่งเรืองไปการจะทำดีได้จะคิดดีได้จะพูดดีได้เราในฐานะคนไทยเราซึ่งหลักง่ายๆของเราก็คือหลักในทัพมีพระศาสนาเนี่ยเป็นตัวยึดสถาบันหลักของเรามี3สถาบันคือสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เราทุกคนก็ควรจะต้องตระหนักถึงสถาบันหลักอันนี้เพื่อจะครองตนครองใจของเราให้มั่นคงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในฐานะที่เราเป็นคนไทยที่เกิดในผืนแผ่นดินนี้สถาบันแรกก็คือสถาบันชาติจะสังเกตได้ว่าหลายๆประเทศรอบๆประเทศของเราก็มีในโลกของเรานี่แหละบางประเทศไม่มีชาติชนชั้นหลายๆชนชั้นหรือว่าเผ่าพันธุ์หลายๆเผ่าพันธุ์ไม่รวมใจกันเป็นหนึ่งเดียวก็ทำให้มีความแตกแยกเกิดลบราฆ่าฟันกันไม่สงบสุขแต่โชคดีที่พวกเราทุกคนเกิดมาในผืนแผ่นดินไทยบรรพบุรุษของเราได้รวบรวมกลุ่มคนชนชาติต่างๆไว้ในผืนแผ่นดินนี้ทำให้สถาบันชาติมีความมั่นคงอันนี้เราก็ต้องตระหนักและยึดถือไว้ว่าสถาบันชาติของเรานั้นกำเนิดเกิดก่อมายังไงและจะไปต่อยังไงก็อยู่ที่เราสถาบันที่สองคือพระศาสนาในสถานการณ์นี้ถ้าจิตใจเราไม่มีอะไรยึดเหนี่ยวไม่มีหลักธรรมคำสอนแต่ละศาสนานั้นสอนให้ทุกคนเป็นคนดีทั้งนั้นโดยเฉพาะศาสนาพุทธของเราตั้งแต่เกิดเราก็เข้ามาในวัดยึดหลักธรรมคำสอนปัจจุบันนี้โอกาสแห่งการเผยแผ่พระสัทธรรมทั้งหลายก็อยู่ในช่องทางที่มากมายโดยที่เราไม่จำเป็นต้องเข้าวัดก็ได้เราก็สามารถจะรับการสื่อสารธรรมะเอาไปยึดในชีวิตประจำวันของเราได้นี่คือหลักของพระศาสนาและอีกสถาบันหลักอีกอย่างหนึ่งก็คือพระมหากษัตริย์ซึ่งในสถาบันพระมหากษัตริย์นี้ท่านก็มีคุณูปการ

ต่อประเทศชาติต่อประชาชนทุกๆคนผ่านทางโครงการต่างๆตั้งแต่ยุคโบราณมาแล้วพระมหากษัตริย์จะเป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนซึ่งปัจจุบันนี้เราก็จะเห็นได้ว่าหลายๆประเทศก็มีสถาบันกษัตริย์แต่ในน้ำจิตน้ำใจหรือหัวใจของคนไทยนั้นจะผูกพันกับมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งกว่าหลายๆประเทศคือเรายกย่องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นธรรมชาติของคนไทยอยู่แล้วผ่านจากพระราชกรณียกิจทั้งหลายที่สถาบันได้ถ่ายทอดหรือว่าพัฒนาประเทศของเรามาจนถึงวันนี้ต่อไปก็จะขอแสดงธรรมเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบันนี้ซึ่งสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือความเจริญในด้านเทคโนโลยีสมัยนี้มีความรวดเร็วมากซึ่งก็เป็นสองทางทั้งทางดีและทางร้ายถ้าจิตใจของเราหรือเยาวชนปัจจุบันนี้ไม่มีหลักยึดอย่างที่อาตมภาพได้บอกไว้เบื้องต้นคือไม่มีความสำนึกในชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วจิตใจของเราที่รับการสื่อสารหรือได้รับรู้อะไรในโลกปัจจุบันเนี้ยมันจะทำให้เราไขว้เขวและไม่เป็นน้ำหนึ่งน้ำใจน้ำหนึ่งเดียวกันเป็นโอกาสที่เสี่ยงที่จะดำเนินชีวิตไปในทางที่ผิดพลาดฉะนั้นถ้าเราตระหนักถึงหรือว่ามีสิ่งยึดเหนี่ยวที่หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันก็จะทำให้ชีวิตเราเนี่ยประคับประคองไปสู่ทางที่ดีแล้วก็จะเจอแต่สิ่งดีๆก็คือเราต้องมีความคิดที่ดีมีความมุ่งมั่นและมีความเชื่อมั่นมีความเชื่อคิดดีมันก็จะทำดีแล้วก็การพูดก็จะพูดในสิ่งที่ดีๆฉะนั้นความตกต่ำในชีวิตหรือความผิดพลาดที่ก็จะเห็นได้ว่าเดี๋ยวนี้เพียงปลายนิ้วมือก็สามารถสื่อสารความคิดความเห็นของเราไปในทางที่ตามอารมณ์โดยที่เราไม่ได้ยั้งคิดอะไรทำให้เกิดความเสียหายแล้วก็อาจจะถึงกับถูกดำเนินคดีโดยความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆแต่เกิดความเสียหายให้กับผู้อื่นก็ต้องฟ้องร้องกันเป็นที่เสื่อมเสียชื่อเสียงอันนี้คือถือว่าเป็นความประมาทที่เราไม่มีความยั้งคิดนี่ก็คือข้อเสียของวิวัฒนาการสมัยใหม่หรือการสื่อสารที่มันรวดเร็วว่องไวการจะตามให้ทันยุคสมัยจิตใจของเราก็จะต้องมีความสงบเยือกเย็นมีการยับยั้งชั่งใจถ้าปล่อยไปตามอารมณ์ของความคิดมันก็จะทำให้ความเสียหายเกิดขึ้นต่อตนเองและต่อสังคมนี่ก็คือหลักของการดำเนินชีวิตในยุคปัจจุบันซึ่งถ้าเรามีความตั้งใจมีความเชื่อมั่นยึดมั่นอยู่ในหลักทั้งหลายปฏิบัติตามคำสอนของพระศาสนามีความเทิดทูนและระลึกนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันก็จะทำให้เรานั้นมีสิ่งยึดเหนี่ยวอย่างน้อยก็เป็นส่วนช่วยที่ทำให้เราจิตใจเนี่ยต่อสู้กับสถานการณ์ภายนอกในโลกปัจจุบันได้เป็นอย่างดีขณะนี้ที่เราอยู่ในนี้เป็นสถานที่ที่บรรพบุรุษของเราได้ก่อสร้างไว้เป็นศาสนสถานเป็นวัดโบราณวัดหนึ่งของสุพรรณบุรีเราจะเห็นได้ว่าบรรพบุรุษได้สร้างไว้แล้วก็พัฒนาปรับปรุงมาเรื่อยๆจนถึงยุคของเรายุคสมัยนี้ถ้าเราไม่
นำ

รรมะหรือว่าไม่เข้าไม่นำตัวเองของเราให้เข้ามาอยู่ในสถานที่แบบนี้บ้างก็จะทำให้เราห่างเหินแล้วก็ไม่มันจะเป็นความประมาทในการใช้ชีวิตคือปัจจุบันนี้ผู้คนที่เข้ามาก็อาจจะเข้ามาประกอบแต่พิธีกรรมอันนั้นเป็นส่วนประกอบแต่ว่าแก่นแท้ของพระศาสนานั้นก็คือการประพฤติปฏิบัตินำหลักธรรมไปใช้อันนี้ถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญในยุคปัจจุบันเป็นอันมากการที่เราจะดำเนินชีวิตไปด้วยความราบรื่นไปด้วยความสงบร่มเย็นไม่ได้อาศัยแต่การภาวนาหรือบนบานศาลกล่าวต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายแต่มันเป็นการนำหลักธรรมคำสอนไปประพฤติใช้ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็จงคล้องสติไว้มีสติอยู่กับตนเองนั่นคือการพึ่งตนเองก่อนไม่ใช่ว่าเราจะไปพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราเพียงแต่เคารพศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เพื่อเป็นกำลังใจของเราแต่การกระทำของเรานั้นต่างหากที่จะเป็นผลต่ออนาคตของเราช่วงนี้ก็สุดท้ายก็ขอให้ญาติโยมสาธุชนหรือว่าแฟนรายการธรรมสัญจรทั้งหลายก็ประสบความสุขความเจริญในโอกาสที่อาตมาได้กล่าวบรรยายไปก็ขอให้มีความสุขความเจริญในชีวิตการงานแล้วก็นำหลักธรรมไปใช้โดยเฉพาะหลักธรรมเรื่องอัตตาหิอัตโนนาโถก็คือการพึ่งตนเองเป็นที่ตั้งแล้วก็มีหลักยึด3หลักที่สำคัญก็คือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพื่อที่ว่าเราได้นำไปใช้แล้วและคนรุ่นต่อไปก็จะได้ดำเนินตามชีวิตตามธรรมเนียมประเพณีแล้วก็ตามหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบไปก็ขอเจริญพร

เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

วัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะรายการเกษตรทำกินค่ะพี่ซ่อนนะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะมาแนะนำอีกเรียกได้ว่าเป็นพืชที่สร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรได้อย่างดีเลยทีเดียวและที่สำคัญนะคะสามารถปลูกแซมในพืชผลทางการเกษตรอย่างอื่นๆได้ไม่ว่าจะเป็นในสวนยางพาราหรือแม้แต่สวนทางผลไม้ค่ะหรือจะปลูกเฉพาะเลยก็ได้นะคะที่พี่ซ่อนจะพามารู้จักในวันนี้ค่ะนั่นก็คือต้นวานิลานะคะที่เห็นอยู่ด้านหลังของพี่ซ่อนนี้ค่ะเรียกได้ว่าปลูกง่ายเหมาะมากเลยค่ะสำหรับเกษตรกรผู้สูงอายุนะคะที่สำคัญปลูกง่ายแล้วรายได้ดีอีกด้วยค่ะเรียกได้ว่าเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่น่าจับตามองมากๆเลยแล้ววันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะมากันที่นี่เลยค่ะวานิลาเจนนี่ฟาร์มนะคะซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งฟาร์มวานิลาค่ะที่มีการปลูกเยอะที่สุดแล้วก็มีผลผลิตที่ออกมามีคุณภาพสร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรนะคะในพื้นที่ของเจ้าสวนแห่งนี้ค่ะในพื้นที่ของอำเภอเบตงจังหวัดยะลาวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันเลยค่ะว่าวานิลามีขั้นตอนการปลูกอย่างไรแล้วก็มีการดูแลรักษายังไงและที่สำคัญค่ะปลูกมาแล้วนะคะสามารถตอบโจทย์ให้กับพี่น้องเกษตรกรยังไงบ้างนั้นติดตามรับชมได้ในวันนี้ค่ะจังหวัดยะลานะคะพื้นที่ปลายด้ามขวานที่อบล้อมไปด้วยขุนเขาและก็ความชุ่มชื้นกำลังมีพืชชนิดหนึ่งที่กำลังเติบโตและก็อาจเป็นความหวังใหม่ของเกษตรกรนั่นก็คือวานิลาพืชเถาที่มีศักยภาพในการสร้างมูลค่าให้กับพี่น้องเกษตรกรได้ไม่น้อยเลยทีเดียวเจลลี่ฟาร์มอีกหนึ่งฟาร์มตัวอย่างในพื้นที่ของอำเภอเบตงจังหวัดยะลาที่ได้รับการลองปลูกต้นวานิลาจนประสบความสำเร็จและเรียกได้ว่าเป็นต้นแบบให้กับเกษตรกรที่สนใจในการปลูกต้นวานิลาค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ของอำเภอเบตงที่มีสภาพภูมิอากาศที่ทั้งร้อนชื้นฝนตกชุกและมีความชื้นในอากาศสูงสภาพแวดล้อมนี้นะคะจึงเหมาะกับธรรมชาติของต้นวานิลาซึ่งเป็นพืชที่ชอบความชื้นและอากาศอบอุ่นจึงทำให้พื้นที่แห่งนี้มีความน่าสนใจสำหรับการทดลองและพัฒนาการปลูกต้นวานิลาอย่างจริงจังค่ะ

0: พี่ซ่อนค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะมาแบบว่าเรียกได้ว่าจะถือว่าหนึ่งเดียวไหมคะในพื้นที่ของอำเภอเบตงก
1: ับ
0: การปลูกวานิลาแล้วเอาจริงๆนะพี่ซ่อนก็ยังไม่เคยเห็นเลยว่าต้นวานิลามันหน้าตายังไงแล้วมันปลูกยากไหมแล้วมันต้องดูแลยังไงและกระบวนการผลิตเป็นยังไงค่ะวันนี้นะคะพี่ซ่อนค่ะเดินทางมาถึงในพื้นที่ของอำเภอเบตงจังหวัดยะลาเรียบร้อยแล้วและที่เห็นอยู่ด้านหลังนี่นะคะคุณผู้ชมค่ะนี่คือต้นวานิลาค่ะสวัสดีค่ะเฮียคะก
1: ่
0: อนอื่นเลยอยากจะให้เฮียได้เล่าให้พี่ซ่อนฟังก่อนเลยว่าจุดเริ่มต้นของการปลูกวานิลาเนี่ยจุดเริ่มต้นเกิดขึ้นมาได้ยังไงคะเพราะเอาจริงๆแล้ววานิลาเรียกได้ว่าในพื้นที่ภาคใต้ของเราเนี่ยหาได้ยากมาก
1: ครับ
0: ค่ะ
1: คือก่อนอื่นเนาะ
0: คือ
1: ทางฟาร์มผมเจนนี่ฟาร์มก็คือไปที่โคราชวังน้ำเขียว
0: ค่ะ
1: ไปดูวิธีการปลูกวานิลาที่นั่นซึ่งไปดูแล้วประทับใจมากฮ
0: ะ
1: เขาปลูกไว้ดีมากสวยทีนี้ก็มีความคิดว่าที่เบตงนี้ปลูกได้หรือเปล่าก็ทดลองครั้งแรกที่ทดลองนี้เราปลูกเอาเถามาปลูกประมาณ350ต้นก็คือต้นละ2เถา
0: ค่ะ
1: นะฮะต้นละ2เถาก็ประมาณ700เถา
0: ค่ะ
1: ก็ที่เห็นอยู่นี้ฮะที่เห็นอยู่นี้ปลูกไว้ประมาณ2ประมาณ3ปีละประมาณ3ปีแล้วปีที่1ถึงปีที่2เนี่ยดูแล้วมันได้หรือเปล่าไม่เห็นมีดอกไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะอากาศคงจะไม่ได้เนาะอะไรเงี้ยพอปีที่2ครึ่งเนี่ยเริ่มละ
0: ค่ะ
1: ออกดอกอู้ปีแรกนี่ออกไม่เยอะ
0: ค่ะ
1: แต่ปีที่2อันนี้ปีที่2ละรุ่นที่2นี่ออกเยอะเลยก็สรุปได้ว่าที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาเนี่ยสามารถที่จะปลูกได้ดีกับสภาพอากาศเบตงเนาะ
0: ค่ะ
1: คือไม่แพ้ภาคอื่นของเมืองไทยโดยเฉพาะวังน้ำเขียวหรือที่ภาคเหนือที่เขาปลูกไว้ก่อนหน้านั้นครับ
0: แล้วการดูแลหรือว่าโรคที่ต้องเราเฝ้าระวังนี่มีบ้างไหมคะ
1: ก็มีบ้างฮะแต่ว่าที่เบตงอย่างที่ผมปลูกเนี่ยไม่ค่อยมี
0: ไม่ค่อยพบ
1: มันอาจจะอากาศเหมาะกับพืชตัวนี้ด้วยอะไรเงี้ย
0: แล้วจุดหลักๆเลยที่แบบเฮียเริ่มคิดที่จะปลูกนี่เพราะว่าจะนำผลวานิลานี่ไปทำต่อยอดเป็นยังไงนะคะ
1: คือทีแรกเนี่ยก็คือไม่ได้คิดอะไรมากเนาะก็คืออยากจะทดลองว่าปลูกแล้วได้ผลแค่ไหนซึ่งตลาดวานิลาในเมืองไทยมีอยู่แล้วรองรับอยู่แล้วทีนี้หลังจากที่เราปลูกได้ผลทีนี้เราก็ได้ทำล็อตแรกเราก็ขายไป

0: ที่กรุงเทพที่ทางเชียงใหม่ที่เขามีแหล่งรองรับอยู่ละก็ขายได้ดีราคาก็ดีนะฮะอย่างกรณีอย่างเงี้ยฝักหนึ่งถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้ไปบ่มนะฝักเขียวอย่างนี้เนี่ยกิโลหนึ่งร้อยห้าพันห้าร้อยบาท1,500 บาทนี้ก็คือฝักแบบนี้ยาวประมาณสัก17 เซนประมาณ60-70ฝักเท่ากับ1 กิโลคือ1 กิโลเนี้ยอย่างช่ออย่างเงี้ยประมาณช่อหนึ่งประมาณ10ฝักนะฮะคือ70-8060-70ฝักเนี่ยก็เท่ากับ1 กิโลเนี่ยก็หมายความว่าประมาณ6ช่อ7ช่อได้1 กิโล
1: ก็คือขายแบบ
0: ขายสดได้1,500-2,000ถ้าเกิดว่าเราเอาอีฝักแบบนี้เอามาบ่มให้ได้ที่เนาะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: กิโลหนึ่ง20,000
1: โอ้ต่างกัน20,000บาทเยอะมาก
0: แต่20,000บาทเนี่ยหมายความว่าไอ้ฝักไอ้ฝักสดนะ
1: ค่ะ
0: เราบ่มเสร็จแล้วมันน้ำหนักจะลดก็คือ3กิโลฝักสด
1: ค่ะ3
0: เท่ากับ1กิโลฝักฝักแห้ง
1: แล้วเวลาเราบ่มเนี่ยก็คือว่าใช้เวลานานมั้ยคะ
0: โอ้เป็นปีนะฮะ คือเราต้องไปตากแดดแล้วก็มาหุ้มห่อให้มันสามารถที่จะรักษาความชื้นเนาะ แล้วก็ทีนี้มันก็จะทำให้กลิ่นวานิลานี้ค่อยออกมา
1: แสดงว่า
0: คือทำอย่างนี้ไปกลับนี้เยอะมาก
1: แล้วก็ยิ่งตั้งไว้นานเท่าไหร่นี่ก็คือว่ากลิ่นมันก็จะ
0: ก็ยิ่งออกมา
1: แล้วก็ราคาแต่ก็ราคายังเพิ่มไหมคะ
0: ราคาเพิ่มให้ก็คือตะกี้ที่บอกอ่ะก็คือถ้าบ่มเรียบร้อยแล้ว1 กิโลเท่ากับ20,000 บาท
1: แต่ก็คือราคานั้นจะ
0: พูดง่ายนะคืออย่างฝักอย่างนี้17 เซนเนา
1: ะ
0: หลังจากบ่มแล้วอ่ะนะได้ราคา150-200 บาทต่อ1ฝักซึ่งเราใช้พื้นที่แค่นี้เดียวสามารถทำรายได้ได้สูงมากซึ่งเราสามารถที่จะมาปลูกในร่องยางในร่องยางพาราได้ไม่มีปัญหาเลยไม่มีปัญหาแต่ว่าต้องทำระบบน้ำนะคือเราถ้าอยู่ในร่องยางเนี่ยเราไม่ต้องมีไอ้ตัวแสลนเพราะว่ามันลำลายอยู่ละแต่ว่าเราต้องทำระบบน้ำให้ดีเพราะว่าพืชตัวนี้คือไม่ต้องการน้ำมากแต่ต้องมีความชื้นตลอดคือเป็นตระกูลกล้วยไม้
1: ที่ชอบน้ำ

0: ขาเนี่ยค่ะเหมือนกับเราจะต้องดูยังไงคะว่าเวลาที่เริ่มออกฝักครั้งแรกอะค่ะของต้นวานิลาเนี่ยค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะเราจะต้องดูยังไงคะมันจะมีดอกออกมาหรือเปล่าคะ
1: ใช่ใช่ก็คือตอนนี้เนื่องจากว่าฤดูการออกดอกมันหมดไปแล้วเน
0: า
1: ะ
0: หมดไปแล้ว
1: มันเราจะไม่เห็น
0: แรกนึงเนี่ยค่ะประมาณสักช่วงเวลาไหนคะที่เริ่มจะออกดอกอะค่ะ
1: ก็ประมาณ2ปีครึ่ง
0: อ๋อ2ปีครึ่งนี่ก็คือเริ่มที่จะออกดอกแล้ว
1: ใช่
0: แล้วก็คือแต่ละฝักนี่เหมือนกับเถาหนึ่งเนี่ยค่ะจะได้ที่เป็นฝักนี่ประมาณกี่ช่ออะคะ
1: ต้นหนึ่งประมาณสัก10ช่อ
0: หมายถึงต้นนี่เลย
1: ใช่ใช่
0: 10ช่อต่อต้น
1: 10ช่อต่อต้น
0: แล้วเหมือนกับที่เราดูอยู่เนี่ยแบบนี้ใกล้เก็บเกี่ยวแล้วยังคะ
1: อันนี้ยังฮะเพราะว่าอันนี้ยังอ่อนอยู่อันนี้ประมาณ
0: ยังไงคะ
1: ถ้าเกิดว่าฝักที่เริ่มแก่เนี่ยมันจะเปลี่ยนสีแล้วมันจะเริ่มเปลี่ยนสีจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนแล้วก็มันจะออกเหลืองๆนิดๆ
0: แล้วเราก็ต้องเก็บตอนนั้น
1: พอมีสีเหลืองหน่อยๆเนี่ยเราก็เก็บได้ละ
0: แล้วเวลาเก็บก็คือว่าต้องไปทีละอันหรือว่าไปทั้งช
1: ่
0: อ
1: เด็ดถ้ามันสุกทั้งช่อเลยเราก็เด็ดทั้งช่อเลยก็ได้แต่ถ้าเด็ดทีละอันก็ได้เหมือนกันปกติแล้วช่วงที่ออกดอกจะสวยมากพอดี
0: ดอกเป็นสีอะไรอะคะ
1: ออกสีเหลืองๆนิดนึงเขียวๆเหลืองๆอะไรอย่างเงี้ย
0: แสดงว่าตอนเป็นหน้าที่ออกดอกนี่คือน่าจะสวยเลย
1: สวยสวย
0: ตัดกับต้นเลยสีเขียว
1: ใช่แล้วก็ช่วงออกดอกเนี้ยคือเราจะจำเป็นที่จะต้องใช้คนในการผสม
0: เราต้องผสมเอง
1: ผสมเองใช้มือเพราะว่า
0: สไตล์เดียวกับ
1: เพราะว่าแกสอนใช่เพราะว่าแกสอนตัวผู้กับตัวเมียเนี่ยมันจะมี

0: มีตัวกั้นเอาไว้ซึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้คนในการช่วยผสมเนี่ยโอกาสที่จะติดจะน้อย
1: น
0: ้
1: อยมาก
0: มีโอกาสติดแต่น้อยแต่ถ้าเกิดว่าใช้คนผสมแล้วนะก็คือโอกาสติดประมาณ 90% ขึ้นไปหมายความว่าช่อหนึ่งเนี่ยอย่างน้อยเราต้องได้10ฝักขึ้นไป
1: โอ้อันนี้ก็คือคล้ายๆกับเวลาที่พวกเราแบบปลูกสละอะไรที่เราจะต้องมีการผสม
0: ใช่ผสม
1: ช่วยเพื่อที่ว่ามันจะได้ติดแบบแน่นอน
0: ใช่ถูก
1: ต้อง แล้วอย่างเงี้ยค่ะสักอีกระยะยาวไหมคะกว่าที่แบบพร้อมเก็บเกี่ยว
0: หลังจากเราผสมเสร็จเนาะ
1: ค่ะ
0: เราต้องใช้เวลาประมาณ 9-10 เดือนก็เหมือนกับคนตั้งท้องเลยอะ
1: แสดงว่าการปลูกวานิลาเนี่ยพี่ส้นฟังแล้วก็คือ1มันใช้ระยะเวลาเหมือนกันเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: ตั้งแต่ปลูกเลยแล้วกว่ามันจะออกดอกก็2ปีละแล้วพอเป็นฝักแล้วก็ต้องระยะต่อไปอีก
0: ใช่อีก9เดือน
1: อีก9เดือนอีกเอาจะ3ปีละแล้วพอเราเก็บเสร็จเราจะขายเหมือนที่เฮียบอกพี่ส้มก็คือถ้าขายเป็นฝักเนี่ยขายได้เลยก็ราคาก็สูงเลยนะคะ
0: สูง
1: แต่ถ้าจะให้แบบราคาแบบทวีคูณขึ้นไปอีกอ่ะต้องเอาไปบ่มแต่ว่าบ่มก็คือก็ต้องใช้เวลาอีก
0: ใช้เวลาเป็นปีเหมือนกัน
1: กว่าจะ
0: ได้ก็คือเข้าคือหมายความว่าต้องใช้ตากแดดเนาะ
1: ค่ะ
0: ตากเสร็จแล้วเราก็ต้องมาบ่มอีก
1: ก็เป็น
0: เข้าออกเข้าออกเป็น
1: แล้วเหมือนอย่างเงี้ยค่ะต้นแต่ละต้นสมมุติว่าพอเราแบบตัดช่อทุกอย่างครบแล้วอ่ะต้องตัดทิ้งเลยหรือเปล่าคะ
0: ไม่ฮะก็คือยังเก็บไว
1: ้ก็มันก็จะขึ้นมาใหม
0: ่ถ้าเราตัดนี้ก็คือหมายความว่าไอ้เถาเนี้ยมันแน่นเกินอย่างนี้เราต้องตัดออก
1: ตัดแล้วก็ไปขยายต่อ
0: เอามาขยายพันธุ์ได้ก็คือตัดช่อหนึ่งประมาณสักเมตรหนึ่งเนา
1: ะ
0: หรือว่าเมตรยี่เนี่ยแล้วก็เอาไปชำแล้วก็เอาไปขายได
1: ้
0: ต้นละประมาณที่เราชำเสร็จเนาะต้นละประมาณ300-350บาท
1: คุณผู้ชม ดูสิปลูกครั้งเดียวนะมันเห็นผลได้ระยะยาว
0: ค
1: ือปักชำเอาไปต่อยอดก็ได้อีก
0: ได
1: ้จะขายฝักสดก็ได้จะบ่มยิ่งได้ราคามากมากเลยและที่สำคัญก็คือปลูกครั้งเดียวเนี่ยมันก็อายุยืนยาว
0: ใช่ปลูกได้ตลอดเลย
1: ยกเว้นนอกจากว่ามันจะเป็นโรคเรียกได้ว่าคือถ้าเราลงทุนซื้อต้นมาครั้งแรกก่อนแล้วก็ทีนี้เราก็เป็นการต่อยอดของเราเอง
0: ถูกต้องครับ

0: ี้ยค่ะแล้วเวลาที่เราปลูกเนี่ยค่ะเราต้องเริ่มแบบเตรียมดินยังไงบ้างคะ
1: คือก่อนที่เราเอาเถามาปลูกเนาะ
0: ค่ะ
1: คือเราจะต้องเตรียมกากมะพร้าว
0: เพราะว่าก
1: ากมะพร้าวนี่เป็นอาหารเป็นที่เกาะของรากของวานิลาอย่างที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นรากแบบนี้เนี่ยมันจะลงไปหาอาหารข้างล่างเนี่ย
0: คือ
1: กากมะพร้าวที่เราเอามาเนี่ยคือเราต้องสับให้ละเอียดพอสมควรครั้งแรกนะตอนเราปลูกครั้งแรกแต่ถ้าละเอียดมากก็ไม่ดีเพราะว่ามันไม่มีอากาศให้มันพอสมควรแบบประมาณนี้เนาะ
0: เป็น
1: ชิ้นๆแล้วก็หลังจากเราเตรียมเสร็จแล้วเราก็เอาไอ้ต้นวานิลาเนี่ยโดยที่ประมาณสัก2ข้อหรือ3ข้อนะเอาใบออกแล้วก็ใส่เข้าไปในกากมะพร้าวข้างล่างเพื่อให้รากของวานิลาเนี่ยไปหาอาหารได้ในการปลูกครั้งแรกเนา
0: ะ
1: หลังจากที่เราปลูกเสร็จแล้วพอมันอย่างนี้มันหลายปีแล้วนะ3ปีแล้วเราจะต้องเพิ่มกากมะพร้าวเพิ่มขึ้นเพื่อให้มีที่เกาะมีอาหารมากขึ้นเราต้องเตรียมให้มากหน่อย
0: แล้วทำไมจะต้องแบบเป็นเสา
1: ปูนใช่ไหม
0: เสาปูนเลย
1: เป็นเพราะว่าถ้าเป็นเสาอย่างเสาไม้เนี่ย
0: เสาไม้
1: ก็ได
0: ้
1: มันผุไง
0: เพราะว่าระยะเวลาการปลูกเราก็แบบ
1: เพราะเราปลูกนี้เราปลูกไว้เป็น10ปี20ปีอะไรเงี้ยถ้าเสาไม้มันไม่ได้ประมาณสัก 2-3 ปีหรือ4ปีก็ผุแล้ว
0: แต่นี่ก็คือว่าระยะคงทนให้เขาเลย
1: ถูกปลูกครั้งเดียวได้ตลอด
0: ได้ตลอดเลย
1: ใช่
0: คุณผู้ชมต้องวางแผนดีๆนะคะกับการที่ปลูกวานิลาเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าคิดแบบแค่ทำโครงแบบระยะสั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าเดี๋ยวพอต้นมันพังเถามันก็จะตายใช่ไหมคะมันไม่สามารถที่จะเลื้อยได
1: ้
0: แต่ถ้าเราแบบเอาทนไปเลยเนี่ยมันก็เป็นการลงทุนครั้งเดียวแต่ได้ระยะยาวแล้วเหมือนกับว่าโรคอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีไหมคะที่เราจะต้องแบบดูทำโรคแบบกลัวว่าต้นมันจะตายอย่างเงี้ยค่ะอากาศหรือว่ามีโรคที่เกี่ยวกับแมลงศัตรูพืชอะไรอย่าง
1: งี้แมลงสำหรับแมลงแทบจะไม่มีเลย
0: ก็คือปลูกง่าย
1: ใช่ปลูกง่ายแล้วสำหรับ
0: แบบปลูกทิ้งไว้ก็ได้เลย
1: ได้เลย
0: แบบดูแล
1: แต่ถ้าที่อื่นเห็นบอกว่ามีใบมีเชื้อราขึ้นมั่งอะไรขึ้นมั่ง
0: แต่ที่นี่เจอไหมคะ
1: อันนี้ไม่เจอ
0: ก็คิดว่าน่าจะ
1: อันนี้น่าจะดีกว่านะ
0: ก็คือ
1: ที่อื่นนี้ก็ต้องใช้ยาเพิ่มนิดนึงแต่ของผมนี่ปลูกแล้วไม่ค่อยได้ใช้ยาเท่าไหร
0: ่ก็ตลอดระยะเวลาที่แบบเริ่มต้นปลูกมานี่เฮียยังไม่ได้เจอป
1: ัญ
0: หาตรงนี้เลยใช่ไหม
1: ยังไม่เจอครับ
0: นี่คุณผู้ชมบ่งบอกเลยว่าพื้นที่เบตงของเราเนี่ยมันปลูกได้
1: ใช่ปลูกได้ดีด้วย
0: แล้วก็ปลูกได้ดีด้วย
1: ครับ

0: ่ค่ะคุณผู้ชมค่ะที่เฮียนะคะได้คือเป็นการมาปักชำอย่างที่บอกก็คือว่าตัดที่ต้นแล้วก็มาขยายพันธ
1: ุ์
0: ต่อ
1: ใช่
0: นี่แหละคุณผู้ชมค่ะเห็นไหมพี่ต้นบอกแล้วว่าการปลูกวานิลาเนี่ยมันก็สามารถที่ต่อยอดมาเรื่อยๆแล้วเวลาเราปักชำเราเอามาใส่เนี้ยดินเราต้องมีการแบบพิเศษไหมคะ
1: เราไม่ได้ใช้ดินฮะ
0: อ๋อไม่ใช่ดินเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่เราไม่ใช้ดินเลยเราใช้กากมะพร้าว
0: กาก
1: มะพร้าวนี่สับให้ประมาณนี้เน
0: า
1: ะ
0: ประมาณนี้เลย
1: ประมาณนี้แล้วก็ใส่ถุง
0: แล้ว
1: เราก็เอาเถาเนี้ยใส่เข้าไปประมาณสัก2ข้อหรือ3ข้อให้ลากอากาศเนี้ยนะนี่ลากแบบเนี้ยเนี่ยเนี่ยลากแบบนี้ให้อยู่ข้างล่างเนา
0: ะ
1: ประมาณสัก2ข้อ3ข้อ
0: คือวัดข้อตรงนี้ใช่มั้ยคะ
1: ใช่ใช่ใช่เพื่อให้อาหารได้จากไอ้กากมะพร้าวนี
0: ้
1: ครับ
0: แค่นี้เลย
1: แค่นี
0: ้แล้วก็ต่อไปเขาก็สามารถ
1: แล้วก็หาอะไรมามัดให้มัน
0: ค้ำ
1: ยันไว้ต้นนึงเนี้ยเราปักชำเสร็จเนาะก็ขายได้ในราคา300ถึง350บาท
0: นี่ต้นนี้แล้วก็ทิ้งไว้อย่างนี้เลยการรดน้ำยังไงมันต้องชุ่มฉ่ำไหมคะลูก
1: ก็วันละครั้งหรือ2วันครั้งก็ได้ละเพราะอยู่ในที่ร่มเนาะ
0: ต้องอยู่ที่ร่มไว้
1: ใช่อยู่ที่ร่ม
0: ค่ะแล้วเวลาคนที่จะไปต่อยอดซื้อต่อไปก็คือว่าก็ไปทำคานที่บอก
1: ใช่ก็คือหมายความว่าเอาแบบนี้ไปปั๊บเนี่ยอาจจะเอาถุงออกเนาะเอาถุงออกแล้วก็เพิ่มกากมะพร้าวให้เหมือนกับที่
0: ปลูก
1: นะแล้วก็มีเพิ่มเสาปูนสักหน่อยนึงก็ได้ละ
0: ก็ไปต่อด้วยกับกากมะพร้าวเหมือนกันไม่ต้อง
1: ทำใส่กากมะพร้าวไม่ต้อง
0: คุณผู้ชมมันง่ายนะพี่ส้มเข้าใจว่าจะต้องมีดินผสมด้วยแล้วถ้าเราใส่ดินด้วยอะคะมันไม่ได้หรอ
1: ก็พอได้แต่ว่านิดๆอย่าใส่เยอะอย่าใส่เยอะเพราะว่ามันถ้าเกิดว่าใส่ดินเข้าไปเยอะเนี่ยมันอากาศไม่พอมันจะเน่าม
0: ันจะทำให้รากเน
1: ่า
0: แสดงว่าต้นวานิลาเนี่ยชอบแบบโปร่ง
1: ๆก็เหมือนกับกล้วยไม้
0: แบบนั้นเลย
1: เหมือนกัน

0: ความน่าสนใจของวานิลานะคะก็อยู่ที่ฝักซึ่งก็เป็นส่วนที่มีมูลค่าและก็เป็นที่รู้จักในฐานะวัตถุดิบที่สำคัญของอาหารและเครื่องดื่มทั้งเบเกอรี่ไอศกรีมขนมหวานและผลิตภัณฑ์อีกหลากหลายประเภทค่ะแต่กว่าที่ฝักวานิลาจะกลายเป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพเกษตรกรต้องผ่านกระบวนการดูแลที่ละเอียดอ่อนตั้งแต่การปลูกการจัดการต้นการผสมเกสรไปจนถึงการเก็บเกี่ยวและการบ่มซึ่งล้วนต้องอาศัยความรู้ความพิถีพิถันและประสบการณ์ทำให้เกษตรกรที่สนใจปลูกต้นวานิลาต้องรู้จักการเรียนรู้และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับต้นวานิลาค่ะ
1: นี่คุณผู้ชมคะจากการผ่านการบ่มเรียบร้อยแล้วก็จะออกมาหน้าตาอย่างนี้อันนี้ก็คือว่าพร้อมจำหน่าย
2: พร้อมจำหน่าย
1: แต่เนี่ยอันนี้
2: บ่มแล้วแต่ยังไม่ได้ที
1: ่ประมาณ
2: น่าจะอาทิตย์หนึ่งประมาณ
1: อาทิตย์หนึ่ง
2: ใช่
1: แล้วถ้าจะให้ได้ที่ก็คือ
2: ต้องเป็นเกือบ
1: เป็นปี
2: ใช่ประมาณ8-9 เดือนอ่ะ
1: นี่คุณผู้ชมมันก็จะนิ่มๆอยู
2: ่ครับ

0: หอมมากอันนี้แค่อาทิตย์เดียวนะหมายถึงว่าที่เก็บมาแล้วก็มาทำอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วเวลาบ่มบ่มยังไงนะคะ
1: ก็คือมาตากแดด
0: ตากแดด
1: ตากแดด
0: แดดธรรมชาติเลย
1: ใช่ธรรมชาติตากเสร็จแล้วก็เอาผ้ามาห่อไว้เพื่อไม่ให้ความชื้นมันคายมากไป
0: แล้วก็ตากอีก
1: แล้วก็พอรุ่งเช้าอีกวันนึงก็มาตากอีกอะไรเงี้ยกลับไปกลับมา
0: ประมาณนั่นแหละค่ะ 7-8 เดือน
1: ใช่ๆๆนี่
0: คุณผู้ชมหอมหอมมากแล้วก็อันนี้คือพร้อมจำหน่ายมันก็จะต่างกันเยอะดูมันพอเราแบบตากได้ที่บ่มได้ที่ใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: ไซส์มันก็จะ
1: ไซส์มันจะเล็กลง
0: เล็กลงเลย
1: ก็คือจาก3กิโลนี่เหลือ1กิโล
0: แล้วเวลาเขาเอาไปเนี่ยค่ะไปทำต่อปรุงแต่งเขาทำยังไงอะคะ
1: ใช้ตัวเขาจะกรีดแล้วก็เอาเม็ด
0: ที่อยู่ข้างใน
1: ใช่อยู่ข้างใน
0: แล้วก็เอาเหมือนเอาถ้าเป็นเบเกอรี่เนี่ยค่ะ
1: ก็คือเอาเม็ดมาผสมกับแป้งก
0: ็
1: ได้เลย
0: แสดงว่ากลิ่นวานิลาคือตัวเม็ดข้างใน
1: ใช่เป็น
0: ไม่ใช่ผิว
1: ไม่ใช่ฮะ
0: แสดงว่าพอเราใช้เสร็จไอตัวผิวเนี้ยก็สามารถไปทำอย่างอื่นได้อีกไหมคะ
1: ปกติแล้วไม่ค่อยได้ทำอะไร
0: แต่ก็คือว่าข้างในจะเป็นเม็ด
1: แ
0: บบน
1: ี
0: ้นี่คุณผู้ชมพี่ซ้องก็เพิ่งรู้นะตอนแรกพี่ซ้องเข้าใจว่าเขาใช้แบบผิวที่ทำให้ได้กลิ่นไม่ใช่
1: จะ
0: เป็นเม็ดข้างใน
1: ครับผม
0: นี่แล้วอย่างเนี้ยค่ะเราขายยังไงนะคะ
1: คือขายแบบนี้เนา
0: ะ
1: คือกิโลละ20,000ก็คืออันนี้ประมาณ10ฝัก
0: แต่ถ้า
1: ปกติแล้วคือ60ถึง70ฝักถ้ากะ1กิโลก็ประมาณสัก10ห่อ
0: 10ห่อ
1: 10 10ซองเนี่ย
0: แล้วถ้าเหมือนซองเดียวเนี่ยประมาณอยู่กี่กรัมได้คะซองเดียวนี
1: ้ยังไม่ได้คิดแบบนี้เน
0: า
1: ะ
0: แต่คือจะขายเป็นกิโล
1: เป็นกิโล
0: แล้วก็ตลาดส่งที่ไหน
1: ตลาดส่วนใหญ่ตอนนี้ส่งไปที่แถวเหนือแถวภาคเหนืออ
0: ๋อแล้วภาคเหนือคือเขาไม่ปลูกเหรอคะหรือว่า
1: เขาปลูกมานานแล้วภาคเหนือเขาปลูกมาน่าจะ 4-50 ปีแล้วอ่
0: ะ
1: สมัยนั้นก็คือนายหลวงร.9เราเนา
0: ะ
1: สนับสนุนให้ปลูกก็เลยเริ่มจากจุดนั้นปลูกที่แถวเชียงใหม่เชียงรายก่อนแล้วหลังจากนั้นก็มาที่ภาคอีสานเราที่โคราชวังน้ำเขียวที่นั้นก็ปลูกได้ดี
0: แล้วก็มาที่นี
1: ่แล้วมาที่เบตง
0: แต่คุณผู้ชมดูสิขนาดภาคเหนือก็ยังมาซื้อผลิตภัณฑ์ส่งไปที่นั่นแสดงว่าคุณภาพของวานิลาที่เฮียปุ๋ยนี่คือตอบโจทย์เลยแล้วก็ได้ดีเลยท
1: ีเดีย
0: วทำบ่งบอกเลยว่าคือสภาพอากาศเบตงเหมาะแล้วกับการปลูกวานิลาเพราะอย่างน้อยก็คือสามารถส่งจากที่ต้นเริ่มต้นที่ปลูกที่ภาคเหนือ
1: ภาคเหนือเขามีตลาดอยู่ที่นั่น
0: ผลิตภัณฑ์ของเรากลับได้ไปส่งที่ตลาดของภาคเหนือได้เลย
1: ภาคเหนือได้เลย
0: นี่คุณผู้ชมก็จะเป็นอย่างนี้นะคะวานิลาคือโอกาสที่ก้าวจากพืชทดลองในแปลงเกษตรไปสู่พืชเศรษฐกิจตัวใหม่ของเกษตรกรที่สร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างรายได้เหมาะกับพืชทางเลือกใหม่ให้กับเกษตรกรที่ต้องการมองหาทางเลือกใหม่ๆค่ะเพื่อรับมือกับต้นทุนและความเปลี่ยนแปลงของภาคการเกษตรวานิลาจึงเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าจับตามองเลยทีเดียวสำหรับพื้นที่เบตงนะคะวานิลาอาจกำลังเริ่มต้นบทบาทใหม่ของเกษตรกรค่ะจากพืชที่ต้องปลูกอย่างเข้าใจธรรมชาติสู่พืชเศรษฐกิจที่อาจสร้างคุณค่าให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืนคุณผู้ชมค่ะเป็นไงกันบ้างคะสำหรับวันนี้นะคะที่พี่ซ้อนค่ะพามารู้จักเรียกได้ว่าเป็นพืชตัวใหม่ที่น่าจับตามองมากๆเลยและที่สำคัญนะคะปลูกก็ง่ายรายได้ก็ดีด้วยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะสำหรับพี่น้องเกษตรกรค่ะที่สนใจในการปลูกวานิลานะคะวันนี้เราก็ได้เห็นแล้วว่าวานิลาค่ะก็สามารถปลูกได้ในพื้นที่ภาคใต้ของเราโดยเฉพาะนะคะในพื้นที่ของอำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะใครนะคะที่สนใจค่ะอยากจะลองปลูกต้นวานิลาแบบนี้ดูนะคะก็สามารถเข้าไปติดต่อได้นะคะทางเพจวานิลาเจนนี่ฟาร์มนะคะในพื้นที่ของอำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะทั้งหมดนี้นะคะคือรายการเกษตรทำกินค่ะก็อย่างที่ซ้อนบอกทุกครั้งเลยว่าเกษตรนั้นไม่ใช่มีแค่การเลี้ยงสัตว์ไม่ใช่มีแค่การปลูกผักนะคะแต่ว่าเรารู้ทุกเรื่องเลยกับเกษตรกรกับพี่ซ้อนในรายการเกษตรทำกินครั้งต่อไปนั้นค่ะพี่ซ้อนนะคะจะพาคุณผู้ชมไปปลูกแปลงเกษตรในพื้นที่ไหนนั้นต้องติดตามรับชมกันในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: to the top.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: โอ้ตามมา
5: โอเคเซอร
4: ์ไปฆ่ามัน
5: ไอ้ฝ่าย
4: ฆ่ายากมากเฮ้ยข้อความเข้าเพียงแค่กดลิงก์ก็ได้รับไอเทมเกรนฟรีๆกดเลยเฮ้ยกำลังอยากได้เลย
6: Press it now
7: เฮ้ยอะไรอ่ะไอเทมแจกฟรีไหนๆน่าสน
4: นี่ไงเขาบอกให้กดลิงก์นี้กดเลยไหมไหนๆก็เล่นเกมนี้อยู่ละ
7: เดี๋ยวหยุดก่อนแน่ใจเหรอว่านั่นไม่ใช่มิจฉาชีพคิดดีๆไม่มีที่ไหนเขาแจกฟรีแบบนี้หรอกพอกดไปจะเป็นมิจฉาชีพคอยหลอกเอาเงิน

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ข่าวเช้า NBT ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะคะวันนี้เจอกันในเช้าวันพุธที่14ตุลาคม2569อยู่กับเรา2คนพร้อมทีมข่าว NBT เช่นเคยค่ะคุณวรพัฒน์ภัททิยากุลดิฉันจินตนาทิพยรัตน์กุลล่ามภาษามือเช้านี้คุณภริมาวินิธาสถิตกุลค่ะ
0: สวัสดีคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางช่องทางอื่นๆด้วยนะครับอย่าง Facebook Live ของเรา NBT ภาษาอังกฤษกับภาษาไทยเข้ามาพูดคุยและแสดงความคิดเห็นกับเราได้นะครับ
1: ข่าวเช้าของเรายังคงเกาะติดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกนะคะเรียกว่าเป็นการประชุมระดับโลกที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดอีกครั้งในรอบ35ปีแล้วก็ปีนี้มีผู้นำระดับโลกมีผู้เชี่ยวชาญระดับโลกตอบรับเข้าร่วมการประชุมอย่างคับคั่งมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาล่าสุดลงทะเบียนมาเข้าร่วมการประชุมกว่า 20,000 คนแล้วนะคะเข้าสู่วาระวันที่3ค่ะซึ่งเวทีที่ต้องจับตาในวันนี้ก็คือการปลดล็อกโอกาสการลงทุนในตลาดเกิดใหม่โดยประธานธนาคารโลกนะคะขณะที่บรรยากาศการประชุมเมื่อวานนี้กลุ่มผู้นำการเงินโลกได้ร่วมกันถกปัญหาและทิศทางเศรษฐกิจท่ามกลางภาวะความขัดแย้งโดยวิธีเสวนาเรือธงกระทรวงการคลังการสร้างความยืดหยุ่นในโลกที่แตกแยกมีผู้นำด้านการเงินธนาคารระดับโลกอย่างนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคริสตาลีน่าก็เกียวว่ากรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF อาเจบังกาประธานกลุ่มธนาคารโลกและริกะเพรารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของประเทศฟินแลนด์มาร่วมเสนอมุมมองเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโลกซึ่งขณะนี้โลกยังคงเผชิญกับแรงกระแทกจากความขัดแย้งและอุปสรรคทางการค้าแต่ความยืดหยุ่นของระบบเศรษฐกิจและการปรับตัวของประเทศต่างๆยังคงเป็นกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนไปข้างหน้าสำหรับประเทศไทยในช่วงเวลาที่ผ่านมาได้มีการปรับห่วงโซ่อุปทานหันไปนำเข้าพลังงานจากทวีปแอฟริกาตะวันตกและละตินอเมริกาเพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าพลังงานจากประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงอย่างเดียวแทนนะคะพร้อมทั้งมีการผลักดันนโยบายดึงดูดการลงทุน FDI ที่มีอัตราเติบโตสูงถึง 47% ควบคู่ไปกับการยกระดับทักษะแรงงานและเชื่อมโยง SME ผ่านโครงการ Thailand Skillเพื่อเปลี่ยนเม็ดเงินลงทุนให้เป็นขีดความสามารถที่ยั่งยืนให้ประเทศไทยนั้นสามารถก้าวข้ามผ่านวิกฤตที่เกิดขึ้นไปได้ด้านกลุ่มผู้นำการเงินการธนาคารโลกระบุว่ารูปแบบการค้าโลกกำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่การค้ากันเองระหว่างประเทศกำลังพัฒนาค่ะซึ่งปัจจุบันมีสัดส่วนมากถึง 50% หรือว่าครึ่งหนึ่งของการค้ากลุ่มประเทศกำลังพัฒนาด้วยกันเองแต่ก็ยังมีความท้าทายด้านแรงงานเนื่องจากว่าในอีก 12-15 ปีข้างหน้าจะมีประชากรถึง 1,200 ล้านคนในตลาดเกิดใหม่ก้าวเข้าสู่วัยแรงงานการสร้างงานและการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานจึงเป็นภารกิจเร่งด่วนการดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจึงต้องอาศัยโครงสร้างพื้นฐานที่ดีอาศัยธรรมาภิบาลและกฎระเบียบที่เอื้ออำนวยพร้อมย้ำถึงความสำคัญของการสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและรายย่อยซึ่งเป็นกลไกหลักในการสร้างงานถึง 75% ของระบบเศรษฐกิจที่ประชุมยังเน้นย้ำให้ทุกประเทศเห็นความสำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศและใช้แนวทางการกระจายความเสี่ยงแทนการปิดประเทศหรือว่าพึ่งพาตนเองเบ็ดเสร็จในการรับมือกับวิกฤตพร้อมทั้งยังแนะนำให้ภูมิภาคต่างๆเร่งบูรณาการตลาดภายในเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยค่ะ
0: นอกจากนี้ยังมีการแถลงแนวโน้มเศรษฐกิจโลกหรือ World Economic Outlook โดยนางซิลวาน่าเทนเรโรผู้อเมริกันฝ่ายวิจัยกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF ได้มีการเปิดเผยการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกจะเติบโต 3.1% ในปี2569ก่อนเพิ่มขึ้นเป็น 3.4% ในปี2570ขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็น 4.7% ในปีนี้ก่อนลดลงเหลือ 4.1% ในปีหน้า ส่วนอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานคาดว่าจะอยู่ที่ราว 3.9% ในปี2569และ 3.7% ในปี2570สำหรับปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกมีทั้งด้านบวกและด้านลบโดยสงครามที่ดันราคาพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์ให้สูงขึ้นนั้นกำลังเพิ่มต้นทุนและกดดันกิจกรรมทางเศรษฐกิจขณะที่กระแสการลงทุนในเทคโนโลยี AI ช่วยกระตุ้นการค้าและการลงทุนแต่อย่างไรก็ตามทั้ง2ปัจจัยต่างเพิ่มแรงกดดันต่อเงินเฟ้ออีกทั้งต้องคำนึงถึงความเสี่ยง3ปัจจัยที่อาจส่งต่อเศรษฐกิจโลกนั่นก็คือความตึงเครียดในตะวันออกกลางและความเสี่ยงจากปรากฏการณ์เอลนินโญการกระจุกตัวของห่วงโซ่อุปทาน AI ตลอดจนข้อจำกัดด้านการคลังของรัฐบาลที่ภาระนี้เพิ่มสูงขึ้นทำให้ความสามารถในการรับมือกับภาวะวิกฤตและงบประมาณรายจ่ายของประเทศลดลงซึ่งทาง IMF เสนอให้รัฐบาลดำเนินนโยบายการคลังอย่างรอบคอบโดยเฉพาะประเทศที่มีหนี้สูงควรลดการขาดดุลเพื่อให้หนี้สาธารณะกลับเข้าสู่ทิศทางที่ลดลงด้วย
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังย้ำว่าอาเซียนมีศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจสูงนะคะแต่ต้องอาศัยพลังงานรวมถึง AI และเงินทุนเพื่อสร้างการเติบโตต่อเนื่องและยั่งยืนพร้อมขอให้ธนาคารโลกช่วยปลดล็อกข้อจำกัดด้านกฎระเบียบด้วยค่ะนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวในการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนร่วมกับประธาน World Bank Group ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกระหว่างการประชุมประจำปี IMF และ World Bank Group2026ณกรุงเทพมหานครโดยย้ำว่าอาเซียนมีศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจสูงแต่ยังมีช่องว่างระหว่างศักยภาพกับการลงทุนและการนำเทคโนโลยีมาใช้จริงซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยเงินทุนเพียงอย่างเดียวแต่ต้องอาศัยพลังงานเป็นรากฐาน AI เป็นตัวทวีคูณและเงินทุนเป็นตัวเร่งเพื่อสร้างการเติบโตที่ต่อเนื่องและยั่งยืนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังได้ชูบทบาท World Bank Groupในการช่วยอาเซียนปลดล็อกข้อจำกัดด้านกฎระเบียบเพื่อขับเคลื่อนโครงการไฟฟ้าอาเซียนหรือว่าอาเซียนพาวเวอร์กริดควบคู่กับการส่งเสริมการเข้าถึง AI สำหรับผู้ประกอบการรายย่อยและแรงงานเพื่อให้เทคโนโลยีช่วยเพิ่มผลิตภาพและสร้างงานที่มีคุณภาพรวมทั้งช่วยให้ประเทศอาเซียนรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งในเรื่องความรู้และสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวกับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือว่า Adaptation นะคะย้ำด้วยนะบอกว่าความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับ World Bankต้องก้าวไกลกว่าการระดมทุนไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการใช้เงินทุนให้เกิดประโยชน์ทวีคูณพร้อมผลักดันให้อาเซียนเป็นต้นแบบของการเชื่อมโยงพลังงานเทคโนโลยีและเงินทุนเพื่อแสดงให้เห็นถึงแนวทางการพัฒนาที่ประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลกสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งนี้การที่ประเทศไทยมีเวทีหารือเฉพาะด้านเศรษฐกิจไทยร่วมกับ IMF ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญในการแลกเปลี่ยนบทเรียนและแนวทางปฏิรูปเศรษฐกิจกับผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาตินะคะโดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างควบคู่กับการสร้างเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่เพื่อให้การเติบโตในระยะต่อไปมีความเข้มแข็งสามารถแข่งขันได้และกระจายประโยชน์ไปถึงประชาชนอย่างทั่วถึงด้วยการเสวนาดังกล่าวนับว่าเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเชิงนโยบายยังไม่ใช่การประกาศมาตรการใหม่หรือว่าข้อสรุปการดำเนินงานของรัฐบาลค่ะ
0: ทางด้านกระทรวงพาณิชย์ร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการนำทรัพย์สินทางปัญญาแล้วก็สินทรัพย์ไม่มีตัวตนมาใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนนวัตกรรมการลงทุนและการเติบโตของธุรกิจโดยผลักดันระบบ IP Finance เชื่อมทรัพย์สินทางปัญญาสู่แหล่งทุนเดินหน้ากับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอาเซียนครับโดยดร.กิริดาเผ่าพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ได้รับมอบหมายจากนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เข้าร่วมการประชุมโต๊ะกลมระดับสูงร่วมกับผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิในระดับสากล ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสหภาพยุโรปหรือ EUIPO และกรมทรัพย์สินทางปัญญาโดยมีผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมรับฟังกว่า150คนดร.กิริดาร่วมอภิปรายในหัวข้อการใช้ทรัพย์สินไม่มีตัวตนขับเคลื่อนทุนนวัตกรรมเปิดประตูสู่ความเติบโตด้วยการเงินฐานทรัพย์สินทางปัญญาระบุว่ากระทรวงพาณิชย์ให้ความสำคัญกับการลดข้อจำกัดปลดล็อกอุปสรรคและอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจพร้อมยกระดับบทบาทของ IP ให้เป็นสินทรัพย์ทางธุรกิจโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาเร่งวางรากฐานระบบ IP Finance ของไทยให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติในระดับสากลภายในปี2571และจะทำโครงการนำร่อง IP Finance Sandbox Thailand โดยนำผู้ประกอบการ SME ผู้ประเมินมูลค่าและสถาบันการเงินมาร่วมการทดลองและวางรากฐานทั้งนี้บรรยากาศการอภิปรายดังกล่าวดำเนินการไปอย่างเข้มข้นและได้รับข้อมูลที่น่าสนใจจากทุกภาคส่วนโดยผู้ร่วมอภิปรายต่างเห็นพ้องร่วมกันว่าการพัฒนาระบบการเงินจากฐานทรัพย์สินทางปัญญาเป็นวาระเร่งด่วนที่ต้องขับเคลื่อนร่วมกันทั้งในด้านการสร้างมาตรฐานการประเมินมูลค่า IP ที่เป็นสากลการบริหารความเสี่ยงของสถาบันการเงินและการสร้างความเชื่อมโยงระดับภูมิภาคซึ่งทุกฝ่ายแสดงความพร้อมที่จะสนับสนุนประเทศไทยและอาเซียนทั้งการแบ่งปันประสบการณ์และแนวทางปฏิบัติที่ดีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงนโยบายตลอดจนความร่วมมือทางเทคนิคเพื่อร่วมกันสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินที่แข็งแกร่งและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการนวัตกรรมและ SME ครับ
1: ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศจัดงานเสวนาคู่ขนานในหัวข้อปรับแนวคิดการพัฒนาแนวทางของไทยสู่อนาคตที่สมดุลและยั่งยืนนะคะซึ่งจัดขึ้นในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569นี้ค่ะโดยงานจัดขึ้นที่โรงแรมชาราตันแกรนด์สุขุมวิทกรุงเทพมหานครค่ะโดยนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าว

0: ชีวิตของประชาชนและการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนโดยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันทำให้การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือว่า SDGs รวมถึงการรักษาความคืบหน้าที่เคยทำมาเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างมากไทยจึงต้องหาเส้นทางใหม่ๆเริ่มต้นการปรับตัวในประเทศการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่ยืดหยุ่นการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดที่เข้าถึงได้และการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อเป้าหมายที่ยั่งยืนเกินกว่าปี2030สอดคล้องกับมุมมองจากผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทยที่ระบุว่าโลกกำลังเผชิญวิกฤตที่เชื่อมโยงกันจนส่งผลให้เป้าหมาย SDGs ชะลอตัวและก็ถอยหลังรวมทั้งผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือว่า GDPเพียงอย่างเดียวเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะสะท้อนคุณภาพชีวิตที่แท้จริงได้สหประชาชาติจึงผลักดันข้อริเริ่มที่เรียกว่า Beyond GDP เพื่อวัดความก้าวหน้าในสิ่งที่สำคัญต่อประชาชนและโลกมิเกลล่ายังได้กล่าวชื่นชมประเทศไทยในโอกาสครบรอบ80ปีที่ไทยเป็นสมาชิก UN และยกย่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวมถึงโมเดลเศรษฐกิจ BCG ของไทยด้วยว่าเป็นแนวปฏิบัติที่ตอบโจทย์4คำมั่นสัญญาสากลทั้งการต่อสู้กับความเหลื่อมล้ำการรักษาสัญญาต่อโลกการระดมทุนเพื่อการพัฒนาและการเร่งรัดความสำเร็จด้วยเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์อย่างมีความรับผิดชอบ
1: ขณะที่ภาพรวมนะครับรองนายกรัฐมนตรีได้สรุปการเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุม IMF World Bank ช่วงที่2วันที่ผ่านมาได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศรวมถึงผู้นำเศรษฐกิจการเงินการคลังระหว่างประเทศครับโดยมีผู้ลงทะเบียนร่วมงานกว่า 20,000 คนครับนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจำนวนผู้ลงทะเบียนร่วมประชุมสูงที่สุดตั้งแต่เคยมีการจัดการประชุม IMF World Bank และไทยยังได้รับคำชื่นชมว่าเป็นเจ้าภาพที่ดีมากซึ่งการประชุมในช่วง2วันที่ผ่านมาบทบาทของประเทศไทยมีความชัดเจนโดยมีการบริหารจัดการที่ดีเป็นไปตามมาตรฐานสากลและสร้างความเชื่อมั่นให้กับองค์กรการเงินระหว่างประเทศและต่างประเทศนายเอกนิติยังกล่าวขอบคุณชุมชนต่างๆที่นำผ้าไทยมาติดอยู่ตามกำแพงในห้องประชุมนำความเป็นไทยเข้ามาอยู่ในการจัดเวทีระดับโลกสร้างความประทับใจและได้รับคำชื่นชมนอกจากนี้รัฐบาลไทยยังได้มีโอกาสแสดงความสำเร็จของนโยบายการเงินการคลังบนเวทีโลกได้อย่างภาคภูมิใจ
2: ซึ่งทุกคนประทับใจในสินค้าไทยมากวันนี้ของไทยไม่ว่าจะเป็นผ้าขาวม้าถุงก็เป็นที่ต้องการของตลาดโลกสูงมากอันนี้ก็เป็นการสะท้อนถึงเราได้เอาความเป็นไทยเข้ามาอยู่ในการจัดเวทีระดับโลกทุกคนอยากจะมาจัดงานที่เมืองไทยอีกวันนี้ผมว่าเราได้จุดที่หนึ่งเรียบร้อยก็คือความเชื่อมั่นในการที่ประเทศไทยจัดงานระดับโลกโอลิมปิกทางการเงินของโลกแล้วก็ทุกคนก็บอกว่าจัดดีที่สุดตั้งแต่ที่เคยจัดงานของการประชุมการเงินระหว่างประเทศมานะครับเรื่องที่สองคือประเทศไทยในช่วง2วันที่ผ่านมาเราสามารถที่จะเอาวาระกำหนดในเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจการคลังการเงินของโลกขึ้นไปบนเวทีโลกนะครับมันจะมีเวทีทั้งหมดที่ผมได้ขึ้นเป็นเวทีใหญ่ของการประชุมนี้เมื่อวานนี้ก็คือเรื่อง small AI big job ก็คือว่าทางธนาคารโลกเนี่ยได้จัดเวทีนี้ขึ้นมาเพื่อบอกว่าการที่ AI มันขยายตัวอย่างมากควรจะต้องเอา AI มาช่วยคนช่วยทำให้คนไทยได้งานแล้วก็มีงานทำที่ดีขึ้นแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งทุกคนตอบรับกับที่เราเอาโครงการไทยช่วยไทยพลัสและนกกระซิบไปฉายในเวทีโลกนะครับ
1: นายเอกนิติระบุว่าในวันนี้จะมีการเสนอในเรื่อง Bangkok Blueprintซึ่งนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.จะนำ Blueprintที่เป็นบทเรียนของประเทศไทยทั้งเรื่องอินฟราสตรักเจอร์ที่ใช้ในการปราบปรามสแกมเมอร์และบัญชีม้าจนลดลงอย่างมากมายซึ่งหลังจากนี้จะเสนอให้พัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลหรือ Connect the Dots เข้าสู่กติกาสากลเพื่อนำไปสู่การปราบปรามผู้ที่หลอกลวงประชาชนในระดับสากล และเมื่อวานนี้ระหว่างการประชุม

0: ประจำปี IMF และ World Bank Group 2026รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังได้หารือร่วมกับนายคาซูฮิโกะอามาคาวะผู้ว่าการธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่นหรือ JBIC โดยเน้นย้ำถึงโอกาสในการขยายความร่วมมือด้านการเปลี่ยนผ่านพลังงานหรือ Energy Transition และการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำหรือ Low Carbon City ผ่านการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมญี่ปุ่นมาเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารและโครงสร้างพื้นฐานเมืองควบคู่กับการระดมทุนจากภาคเอกชนพร้อมหารือแนวทางการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินและภาคเอกชนญี่ปุ่นสำหรับผู้ประกอบการ SME ไทยเพื่อสนับสนุนการลงทุนลดต้นทุนพลังงานและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจไทยอย่างยั่งยืน
1: มาดูสิ่งที่ภาคการท่องเที่ยวไทยรวมถึงคนไทยจะได้จากการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับโลกในครั้งนี้นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประเมินว่าการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปีแล้วก็เป็นโอกาสที่จะประชาสัมพันธ์ประเทศไทยเพิ่มเติมต่อยอดการเดินทางท่องเที่ยวในอนาคตด้วยค่ะนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยภาพรวมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกว่านับเป็นการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมมากที่สุดครั้งหนึ่งไม่เพียงสร้างประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและการเงินแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยทั้งด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกได้รู้จักมากยิ่งขึ้นโดยเพราะผู้ที่เดินทางมาประเทศไทยเป็นครั้งแรกก็จะได้สัมผัสกับวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของไทยซึ่งมีภายในศูนย์ประชุมนะคะก็มีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้และต่อยอดการเดินทางท่องเที่ยวในอนาคตส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอย่างแน่นอนค่ะส่วนแนวโน้มการท่องเที่ยวในปีนี้แม้ต้องเผชิญปัจจัยท้าทายทั้งสถานการณ์สงครามราคาพลังงานและภาวะเศรษฐกิจโลกแต่คาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจะอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาปีที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยมากกว่า32ล้านคนนะคะขณะที่ปีหน้าก็คาดว่าจะเติบโตได้ดีกว่าเดิมค่ะ
0: อันนี้เพียงแค่2วันผ่านไปเท่านั้นนะครับอย่างที่คุณสถานุณพัทลุงซึ่งเกาะติดการประชุมดังกล่าวได้รายงานเอาไว้บอกว่าบรรยากาศในห้องเนี่ยเย็นมากแต่ว่าเนื้อหาในการประชุมเนี่ยร้อนแรงสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือพี่น้องประชาชนคนไทยรวมถึงโลกจะได้ประโยชน์อะไรกับการประชุมในครั้งนี้และที่สำคัญก็คือแค่ผู้เข้าร่วมการประชุมที่มากเป็นประวัติการเนี่ยก็สร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในประเทศณระยะนี้แล้วแล้วก็ที่คุณจินตนาบอกไปว่าในอนาคตเรื่องการท่องเที่ยวการส่งเสริมต่างๆเรื่องระบบการเงินก็จะมีมาสู่อนาคตที่ประเทศไทยเราจะได้รับนั่นเอง
1: ใช่ค่ะส่วนวันนี้ก็จับตาเรื่องของการปลดล็อกการลงทุนในตลาดเกิดใหม
0: ่
1: โดยผู้ว่าการธนาคารโลกนะคะก
0: ็
1: เรียกว่าร้อนแรงแล้วก็น่าจับตาแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยเป็นอย่างมาก
0: ต้องนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ายังมีเรื่องที่หลายคนต้องติดตามก็คือการบริหารจัดการเรื่องของอุทกภัยที่หลายพื้นที่ยังคงได้รับผลกระทบและเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาใน MBT News ข่าวเช้าครับ

สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราศสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

0: 6:24 น.กลับมาติดตาม NBT News ข่าวเช้ากันต่อช่วงนี้เป็นเรื่องของอุทกภัยและการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดนครปฐมไปสำรวจเส้นทางคมนาคมเพื่อยกระดับให้เป็นเขื่อนป้องกันน้ำท่วมพร้อมทั้งมอบถุงยางชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครับนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่อำเภอบางเลนและอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยมีนายยงยุทธสวนทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมพร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในอำเภอหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาเส้นทางคมนาคมและความเสี่ยงจากสถานการณ์น้ำในแม่น้ำท่าจีนบริเวณถนนทางหลวงชนบทสาย4005ตำบลบางระกำลำพญาคลองนกกระทุงบางปลาอำเภอบางเลนซึ่งบางช่วงระดับน้ำต่ำกว่าระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีนคือระดับช่วงของถนนนะต่ำกว่าแม่น้ำท่าจีนส่งผลให้พื้นที่มีความเสี่ยงต่อน้ำที่จะเอ่อล้นเข้าท่วมครับเช่นเดียวกับที่บริเวณสะพานรวมเมฆอำเภอนครชัยศรีถนนธรรมศพตั้งแต่บริเวณหน้าการไฟฟ้าภูมิภาคเขต3ได้รับผลกระทบจากแม่น้ำท่าจีนที่สูงขึ้นจากน้ำทะเลหนุนส่งผลต่อการจราจรของประชาชนในพื้นที่โดยผู้แทนในพื้นที่ได้เสนอให้พิจารณาทำโครงการยกระดับถนนขึ้นประมาณ50เซนติเมตรเพื่อใช้เป็นแนวเขื่อนป้องกันน้ำท่วมและช่วยลดผลกระทบต่อประชาชนซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้รับทราบข้อเสนอปัญหาดังกล่าวพร้อมรับเรื่องเพื่อประสานกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาแนวทางดำเนินการแก้ไขให้มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่โอกาสนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้มอบถุงยางชีพจากกรมทางหลวงชนบทกระทรวงคมนาคมและบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนจำนวน 1,000 ถุงณบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอนครชัยศรีผ่านผู้นำท้องถิ่นเพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นด้วยครับ
1: ส่วนสถานการณ์น้ำที่จังหวัดเพชรบุรีในพื้นที่อำเภอเขาย้อยยังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังรอการระบายนะคะต้องอธิบายแบบนี้นะคะว่าปริมาณน้ำดังกล่าวเนี่ยไม่ใช่การระบายมาจากเขื่อนแก่งกระจานตามที่มีการแชร์ข้อมูลไปก่อนหน้านี้นะคะแต่ว่าเป็นน้ำที่รับมาจากอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีเพราะว่าฝนตกหนักก็เลยทำให้น้ำป่าหลากค่ะส่วนสถานการณ์น้ำที่จังหวัดอ่างทองทางจังหวัดได้ติดตั้งเครื่องสูบเพิ่มอีก3ตัวเพื่อเร่งระบายน้ำขังชุมชนผงเพงนายทัศนัยสุทาพจน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองลงพื้นที่ไปที่หมู่5และ6ตำบลผงเพงเพื่อติดตามความคืบหน้าการระบายน้ำท่วมขังออกจากพื้นที่ชุมชนโดยมีหัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทองปภ.อ่างทองโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทองนายอำเภอป่าโมกประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองนายกอบต.ผงเพงนายกอบต.เอกราชและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมด้วยค่ะโดยจุดดังกล่าวคุณผู้ชมมีเครื่องสูบน้ำของชลประทานจังหวัดอ่างทองติดตั้งอยู่แล้วก็เดินเครื่องอยู่ด้วยนะคะเพื่อสูบน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่ก็ทำมาระยะหนึ่งแล้วค่ะเพื่อที่จะระบายน้ำออกสู่คลองผงเพงขณะที่เมื่อวานนี้องค์การบริหารส่วนตำบลเอกราชก็ได้นำเครื่องสูบน้ำพร้อมท่อขนาด12นิ้วจำนวน3เครื่องมาติดตั้งเพิ่มเติมเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากชุมชนเร็วที่สุดล่าสุดระดับน้ำในคลองผงเพงลดลงแล้วนะคะอยู่ที่6เมตร11เซนติเมตรทั้งนี้นายทัศนัยในฐานะผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดอ่างทองได้สั่งการเมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาให้เตรียมคืนพื้นที่น้ำท่วมตำบลผงเพงแล้วโดยให้ทุกหน่วยงานที่มีเครื่องสูบน้ำสนับสนุนอบต.ผงเพงส่วนพื้นที่ที่น้ำเริ่มส่งกลิ่นและทำความเดือดร้อนรำคาญให้สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทองนำสารบำบัดน้ำเสียและขจัดกลิ่นเหม็นพ.ด.6เข้าบำบัดค่ะนี่คุณผู้ชมจะเห็นว่าน้ำมันนิ่งค่ะแล้วก็เริ่มส่งกลิ่นรบกวนชาวบ้านแล้วนะคะ ส่วนที่จังหวัดเพชรบุรีศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่15ได้นำกำลังพลจิตอาสาชุดบรรเทาสาธารณภัย40นายพร้อมอุปกรณ์และยานพาหนะลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีอย่างเร่งด่วนหลังถูกน้ำท่วมจากฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างฉับพลันอีกทั้งยังมีปัจจัยจากน้ำทะเลหนุนสูงที่เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำลงพื้นที่ไปก็ไปแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้วยนะคะพร้อมทั้งช่วยเคลื่อนย้ายประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยไปยังจุดที่ปลอดภัยและช่วยขนย้ายสิ่งของและทรัพย์สินขึ้นที่สูงด้วยขณะที่วันนี้ค่ะคุณผู้ชมจังหวัดเพชรบุรีได้ร่วมกับคปภ.และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่ให้บริการลงทะเบียนประกันภัยแห่งชาติณอาคารอเนกประสงค์ภายในวัดกุฏิตำบลบางเข็มอำเภอเขาย้อยตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยสำหรับผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับความเดือดร้อนไปลงทะเบียนประกันภัยแห่งชาติกันได้ที่อาคารอเนกประสงค์ภายในวัดกุฏิตำบลบางเข็มอำเภอเขาย้อยนะคะนอกจากนี้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเพชรบุรียังได้ชี้แจงกรณีสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอเขาย้อยว่ามวลน้ำดังกล่าวไม่ได้มาจากการระบายน้ำของเขื่อนแก่งกระจานอย่างที่มีการแชร์กันในโลกโซเชียลนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นน้ำป่าที่ไหลมาจากอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีซึ่งเป็นพื้นที่เขตรอยต่อเทือกเขาที่มีฝนตกหนักไหลลงสู่พื้นที่ราบต่ำในอำเภอเขาย้อยจนเกิดน้ำท่วมขังอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันค่ะ
0: ทางด้านกองทัพไทยเดินหน้าภารกิจฟื้นฟูพื้นที่อุทกภัยในชุมชนเคหะร่ม9เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องนะครับโดยมีการบูรณาการความร่วมมือกับเหล่าทัพหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนรวมทั้งภาคีเครือข่ายเพื่อเร่งฟื้นฟูสภาพแวดล้อมบรรเทาความเดือดร้อนและดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนภายหลังจากสถานการณ์น้ำท่วมครับกองทัพไทยโดยกรมวิทยาศาสตร์ทหารบกได้เริ่มดำเนินการบำบัดน้ำเสียและลดปัญหากลิ่นเหม็นในพื้นที่ที่ชุมชนเคหะร่ม9ตั้งแต่วันที่12ตุลาคมเป็นต้นมาครอบคลุม7จุดด้วยนำรถบรรทุกสารจุลินทรีย์ชีวภาพหรือ EM ปริมาณ 6,000 ลิตรเข้าฉีดพ่นบริเวณบ่อบำบัดน้ำเสียและลำรางภายในชุมชนเพื่อช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุลดกลิ่นไม่พึงประสงค์และปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยมุ่งลดปัญหาน้ำเน่าเสียและลดผลกระทบต่อสุขอนามัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ขณะเดียวกันกองทัพไทยยังสนับสนุนกำลังพลและยานพาหนะในการฟื้นฟูชุมชนพร้อมประสานความร่วมมือสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดชุดช่างยนต์และช่างไฟฟ้าให้บริการตรวจสอบและซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมรวมทั้งสนับสนุนการขนย้ายและแจกจ่ายถุงยางชีพตลอดจนรับมอบสิ่งของและอุปกรณ์จากภาคเอกชนเพื่อนำไปใช้ในการช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่ให้กับประชาชนพร้อมติดตามและประเมินสถานการณ์ในพื้นที่จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะครับ
1: สำหรับอุทกภัยในรอบนี้ก็มีสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับผลกระทบ 1,228 แห่งใน39จังหวัดนะคะโดยทางกระทรวงศึกษาธิการได้จัดสรรงบประมาณให้สพท.กว่า23ล้านบาทและสกร.หรือว่ากรมส่งเสริมการเรียนรู้อีกกว่า2ล้าน2แสนบาทขณะที่อาชีวะอาสาได้ระดมพลังบุคลากรตั้งครัว9แห่งจัดอาหารและน้ำดื่มซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าตรวจเช็ครถยนต์และรถจักรยานยนต์ซ่อมเครื่องมือประกอบอาชีพและตรวจสอบระบบไฟฟ้าส่วนทางสกร.สนับสนุนอาหารและน้ำดื่มถุงยางชีพและอุปกรณ์ทำความสะอาดขณะที่สช.เร่งสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาดและซ่อมแซมอาคารเรียนค่ะนายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือว่าสอศได้ขยายจุดบริการอาชีวอาสาถึง140จุด

0: ให้บริการจนถึงวันที่30ตุลาคมนี้นะคะเพื่อรองรับความต้องการและให้ประชาชนเข้าถึงความช่วยเหลือได้มากขึ้นโดยจุดบริการอาชีวะอาสากระจายในพื้นที่จังหวัดระยอง49จุดกรุงเทพมหานคร21จุดพระนครศรีอยุธยาและสมุทรปราการจังหวัดละ15จุดนครนายก14จุดฉะเชิงเทรา11จุดปทุมธานี7จุดนนทบุรีและราชบุรีจังหวัดละ2จุดรวมถึงสระแก้วสุรินทร์ชลบุรีและพื้นที่กรุงเทพมหานครนครปฐมนะคะแห่งละ1จุดภายในจุดบริการก็มีครัวอาชีวะตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าซ่อมแซมรถยนต์รถจักรยานยนต์และเครื่องมือประกอบอาชีพรวมถึงตรวจสอบระบบไฟฟ้าเบื้องต้นโดยน้องๆ นักเรียนนักศึกษารวมถึงครูและบุคลากรอาชีวศึกษาก็ได้นำเอาความรู้และทักษะมาช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่หลายคนกำลังได้รับความเดือดร้อนในขณะนี้นะคะโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้ารถยนต์รถจักรยานยนต์ที่จมน้ำได้รับความเสียหายก็ได้รับความช่วยเหลือจากน้องๆอาชีวะเหล่านี้นะคะลงพื้นที่ไปช่วยซ่อมแซมให้ค่ะ
1: ขณะที่เรื่องเงินเยียวยามีการมอบเงินเยียวยาน้ำท่วมให้กับผู้ประสบภัยก็ได้รับคำยืนยันจากปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับบอกว่างบประมาณในส่วนนี้มีเพียงพอหรือถ้าหากไม่พอกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ก็ยังสามารถเสนองบประมาณขอเพิ่มเติมได้ครับนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยหรือว่าน้ำท่วมว่าแบ่งออกเป็น2ส่วนคือเหตุการณ์เกิดก่อนวันที่1ตุลาคม2569ซึ่งได้ใช้งบประมาณไปแล้วกว่า 2,000 ล้านบาทภายใต้งบฉุกเฉิน 4,700 ล้านบาทส่วนกรณีน้ำท่วมหลังวันที่1ตุลาคม2569การเยียวยาจะเข้าสู่การประกันภัยพิบัติแห่งชาติทั้งนี้ยืนยันว่าเรื่องงบประมาณไม่มีปัญหาโดยที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติมาแล้วนั้นเพียงพอและล่าสุดดำเนินการจ่ายเงินต่อเนื่องเกือบ 300,000 รายแล้วแต่หากงบประมาณเดิมไม่เพียงพอพอนั้นสามารถเสนอสำนักงบประมาณให้พิจารณาตามขั้นตอนต่อไปได้ครับ
2: อันนี้เป็นการประเมินเบื้องต้นแล้วก็ได้ของบกลางนะฮะโดยที่เข้าสู่คณะรัฐมนตรีอนุมัติเนี่ยก็ตรงนั้นนะครับแต่ถ้ามันไม่เพียงพอยังไงเนี่ยเดี๋ยวทางปภ.ก็จะต้องอาจจะต้องนำเสนอเพื่อจะให้สำนักงบมาเนี่ยได้พิจารณาต่อไปด้วยครับ
3: 4,700 ล้านนี่คือในส่วนของรัฐบาลซึ่งไม่เกี่ยวกับส่วนของกทม.ใช่ไหมคะหรือว่า
2: เกี่ยวข้องครับ
3: โยงกันอ
2: ันนี้คือคนที่เกิดน้ำท่วมนะครับที่จะโอ้โหภัยที่ผ่านมาได้รับหมดทั้งกทม.ทั้งจังหวัดทั้งหมดคือครัวเรือนทั้งหมดที่ได้รับน้ำท่วมเนี่ยจะได้รับเงินเยียวยาอันนี้ครับ
1: สำหรับยอดเงินเยียวยาน้ำท่วมถึงวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมาโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ของผู้ประสบภัยแล้ว 163,350 ครัวเรือนเป็นเงิน 1,284 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่37จังหวัดเฉพาะกรุงเทพมหานคร 75,738 ครัวเรือนรวมเป็นเงิน553ล้านบาทขณะที่เมื่อวานนี้ปภ.ส่งข้อมูลให้กับธนาคารออมสินเพื่อจะโอนเงินให้กับผู้ประสบภัยอีก 151,124 ครัวเรือนเป็นเงิน 1,155 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่จังหวัดนนทบุรีอ่างทองสิงห์บุรีจันทบุรีฉะเชิงเทรานครนายกสระแก้วอุตรดิตถ์เชียงรายตากเพชรบูรณ์สุพรรณบุรีสมุทรสาครภูเก็ตสุราษฎร์ธานีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาชลบุรีปราจีนบุรีระยองรวมถึงกรุงเทพมหานครโดยธนาคารออมสินทยอยโอนเงินเข้าสู่บัญชีประชาชนที่ข้อมูลครบถ้วนและมีการผูกเลขบัตรประจำตัวประชาชนกับบัญชีพร้อมเพย์ตั้งแต่เมื่อช่วงสายของเมื่อวานนี้ครับ
0: คุณผู้ชมคะสถานการณ์น้ำท่วมในตอนนี้โดยภาพรวมหลายพื้นที่เนี่ยเริ่มคลี่คลายแล้วนะคะแต่บางพื้นที่ยังมีปัญหาน้ำเน่าเสียแล้วก็สารปนเปื้อนที่ต้องเร่งแก้ไขนะคะเพราะว่าท่วมกันมาตั้งแต่25กันยายนตอนนี้ล่วงเลยมาครึ่งเดือนแล้วหลายพื้นที่มีน้ำเน่าเสียแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นด้วยเพราะฉะนั้นนะคะก็มีข้อเสนอแนะจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบคุณภาพน้ำควบคู่กับการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและช่วยเหลือผู้ประกอบการให้กลับมาดำเนินธุรกิจได้อย่างปลอดภัยค่ะโดยนางสาวพิมพ์ใจลิอิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือว่าสอท.บอกว่า

0: แม้ว่าสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ตอนนี้เริ่มคลี่คลายแต่ภารกิจฟื้นฟูยังไม่สิ้นสุดนะคะน้ำลดลงไปแต่ทิ้งความเสียหายเอาไว้โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังต่อเนื่องซึ่งอาจเกิดปัญหาขยะน้ำเน่าเสียหรือว่าปนเปื้อนสารอันตรายซึ่งทางสอทเสนอให้เร่งสำรวจและวิเคราะห์คุณภาพน้ำเพื่อประเมินระดับความเสี่ยงและกำหนดแนวทางบำบัดและฟื้นฟูที่เหมาะสมตามหลักวิชาการเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมกลับคืนสู่สภาพที่ดีโดยเร็วทั้งนี้ทางสอทซึ่งเป็นภาคเอกชนบอกว่าพร้อมประสานหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมตลอดจนเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญและภาคอุตสาหกรรมที่มีองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อร่วมสนับสนุนการตรวจวิเคราะห์การบำบัดน้ำเสียและการฟื้นฟูพื้นที่ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมส่วนมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะกลุ่ม SME ที่มีสายป่านสั้นเนี่ยนะคะทางสอทอบอกว่าได้เดินหน้าสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำการเสริมสภาพคล่องการพักชำระหนี้ตามความเหมาะสมและการฟื้นฟูเครื่องจักรและสถานประกอบการเพื่อให้ภาคธุรกิจกลับมาดำเนินงานได้โดยเร็วพร้อมส่งเสริมให้ผู้ประกอบการตรวจสอบความปลอดภัยของเครื่องจักรระบบไฟฟ้าและระบบจัดการสิ่งแวดล้อมก่อนที่จะกลับมาดำเนินกิจการรวมถึงทบทวนแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจหรือว่า BCP ด้วยเพื่อเพิ่มความพร้อมรับมืออุทกภัยในอนาคตค่ะ
1: ทางด้านกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ร่วมกับการเคหะแห่งชาติออกมาตรการเยียวยาผู้อยู่อาศัยที่ประสบภัยน้ำท่วม66โครงการรวม 6,927 ครอบครัวครอบคลุมประชาชนกว่า 20,000 คนแบ่งเป็นความช่วยเหลือตามระดับความเสียหายนะครับทั้งการยกเว้นค่าเช่าและพักชำระค่าเช่าซื้อครับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยว่ารัฐบาลยังคงเดินหน้ามาตรการฟื้นฟูหลังน้ำลดอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัยที่การเคหะแห่งชาติเร่งช่วยเหลือลูกบ้านในโครงการที่ได้รับผลกระทบซึ่งจากการสำรวจพบว่ามีโครงการที่ได้รับความเสียหายรวม66โครงการกว่า 6,900 ครัวเรือนครอบคลุมประชาชนกว่า 20,000 คนรัฐบาลได้จำแนกมาตรการช่วยเหลือตามระดับความรุนแรงของพื้นที่ออกเป็น2กลุ่มอย่างชัดเจนกลุ่มแรกคือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเล็กน้อยถึงปานกลางจำนวน44โครงการก็จะได้รับการยกเว้นค่าเช่าสำหรับผู้เช่ารายย่อยและผู้เช่าซื้อได้รับการพักชำระค่าเช่าซื้อเป็นระยะเวลา2เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน2569กลุ่มที่2คือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงจำนวน22โครงการผู้เช่ารายย่อยจะได้รับการยกเว้นค่าเช่าและผู้เช่าซื้อได้รับการพักชำระค่าเช่าซื้อเป็นระยะเวลานานถึง4เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม2569ไปจนถึงเดือนมกราคม2570เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีสภาพคล่องในการซ่อมแซมบ้านเรือนและกลับมาประกอบอาชีพได้เร็วยิ่งขึ้นนอกจากนี้การเคหะแห่งชาติยังได้ออกมาตรการลดค่าปรับ 100% สำหรับผู้ชำระหนี้ค้างระหว่างวันที่1ตุลาคมถึง31ธันวาคม2569ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดโดยมาตรการดังกล่าวเป็นการผ่อนผันและยกเว้นเฉพาะค่าเช่าหรือค่าเช่าซื้อตามสัญญาเท่านั้นไม่รวมถึงค่าน้ำค่าไฟหรือค่าส่วนกลางแต่อย่างใดนะครับสำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบสามารถตรวจสอบสิทธิ์รายชื่อทั้ง66โครงการผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ของการเคหะแห่งชาติสำนักงานการเคหะในพื้นที่หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่สายด่วนนะครับ1615ได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
0: คุณผู้ชมคะมีเหตุโจมตีในสนามบินซาอุดิอาระเบียนะคะโอ้โหเหตุการณ์ที่น่ากลัวมากมีผู้เสียชีวิตเนี่ยไม่น้อยกว่า12คนแล้วก็บาดเจ็บนับร้อยคนล่าสุดทางสถานเอกอัครราชทูตณกรุงริยาซาอุดิอาระเบียได้ประกาศแจ้งเตือนฉบับที่2แล้วนะคะเนื่องด้วยว่าเหตุการณ์โจมตีเข้ามายังพื้นที่กรุงริยาและท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดกรุงริยาอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาย้ำให้คนไทยต้องเพิ่มความระมัดระวังหากจำเป็นต้องเดินทางไปสถานที่สาธารณะแล้วก็ให้เร่งลงทะเบียนเข้ากลุ่มไลน์กรณีฉุกเฉินด้วยค่ะ ดยเนื้อหาในประกาศเตือนสถานเอกอัครราชทูตณกรุงริยาดซาอุดิอาระเบียระบุคำแนะนำและการปฏิบัติตัวสำหรับคนไทยในกรุงริยาดดังนี้นะคะ 1. สามารถใช้ชีวิตหรือว่าทำงานได้ตามปกติแต่ขอให้เพิ่มความระมัดระวังเมื่อต้องเดินทางไปยังสถานที่สาธารณะและสถานที่ที่มีผู้คนหนาแน่นอย่างเช่นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งตลาดศูนย์การค้าสถานบันเทิงทั้งนี้หากว่ามีความจำเป็นต้องไปยังสถานที่ดังกล่าวขอให้ใช้เวลาเท่าที่จำเป็นและ2ในชั้นนี้ท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดกรุงริยาดยังคงประกาศปิดทำการจนถึงเวลาเที่ยงคืนของวันที่17ตุลาคมนี้เพราะฉะนั้นในระหว่างนี้ผู้ที่มีความประสงค์เดินทางออกนอกซาอุดิอาระเบียยังคงสามารถใช้บริการท่าอากาศยานอื่นที่ยังเปิดทำการได้นะคะอย่างเช่นที่เมืองเจดดาหรือว่าในประเทศข้างเคียงอย่างบาเรนหรือว่ากาตาร์เป็นต้นโดยขอให้ตรวจสอบสถานะเที่ยวบินและเวลาทำการบินกับสายการบินโดยตรงก่อนเดินทางเพื่อป้องกันปัญหาการตกค้างหรือความไม่สะดวกจากการปรับเปลี่ยนตารางการบินในกรณีประสงค์ขอรับความช่วยเหลือในการเดินทางสามารถแจ้งความประสงค์กับสถานเอกอัครราชทูตและขอให้คนไทยในซาอุดิอาระเบียโปรดลงทะเบียนเข้ากลุ่มไลน์ของสถานเอกอัครราชทูตตาม QR code ที่ขึ้นให้หน้าจออยู่ณตอนนี้นะคะคุณผู้ชมเพื่อประโยชน์ในการรับข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นกรณีต้องการความช่วยเหลือและสามารถติดต่อเบอร์ฉุกเฉินดังนี้ค่ะสถานเอกอัครราชทูตณกรุงริยาดโทรบวก966554622005และสถานกงสุลใหญ่ณเมืองเจดดาห์โทรบวก966568081224คุณผู้ชมที่มีญาติอยู่ที่นั่นแจ้งได้เลยนะคะสามารถโทรได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ายังมีประเด็นสำคัญที่น่าสนใจให้ติดตามใน MBT News ข่าวเช้าครับ

กราบก้มบังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: 6:47 น.กลับมาติดตาม NBT News ข่าวเช้ากันต่อเมื่อวานนี้เป็นวันสำคัญของคนไทยนะครับประสบกรณิกรจำนวนมากเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชณปราสาทพระเทพบิดรในพระบรมมหาราชวังเนื่องในวันณวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569วันณวมินทรมหาราชตรงกับวันที่13ตุลาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยเมื่อวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังเปิดปราสาทพระเทพบิดรในพระบรมมหาราชวังให้ประสบกรณิกรได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชปัจจุบันประดิษฐานพระบรมรูปของรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่9แห่งราชวงศ์จักรีเพื่อให้ประสบกรณิกรได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตประสบกรณิกรต่างตั้งจิตอธิษฐานขอสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชทรงปกป้องบ้านคุ้มครองเมืองให้มีความร่มเย็นเป็นสุขตลอดไป
1: คณะบุคคลจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเดินทางไปวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569เมื่อวานนี้ณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเขตดุสิตกรุงเทพมหานครมีคณะบุคคลจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนำพวงมาลาไปถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต13ตุลาคม2569หรือวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอาทิคณะองคมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีหน่วยราชการในพระองค์ผู้บัญชาการเหล่าทัพกรมชลประทานกรมที่ดินกรมส่งเสริมการเกษตรกรมวิชาการเกษตรกรมพัฒนาชุมชนร่วมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมูลนิธิชัยพัฒนาสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.มูลนิธิอุบลรัตน์ในพระบรมราชินูปถัมภ์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์นำโดยพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาบริษัทบุญรอดบริเวอรี่จำกัดสมาคมศิษย์เก่าจิตรลดาในพระบรมราชูปถัมภ์กลุ่มเซ็นทรัลกลุ่มบริษัทคิงพาวเวอร์ธนาคารกรุงเทพธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชนกลุ่ม BJC Big Cและครอบครัวจุนเจริญตลอดจนประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำพวงมาลัยและดอกไม้ไปถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์โดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยโดยมีเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังหน่วยแพทย์พระราชทานและจิตอาสาพระราชทานคอยอำนวยความสะดวกตลอดทั้งวัน
0: อีกหนึ่งเรื่องที่เป็นเรื่องสะเทือนใจของสังคมก็คือศูนย์พักพิงผู้สูงอายุจากกาญจนบุรีต่อเนื่องมาถึงนนทบุรีนะครับล่าสุดเนี่ยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเดินหน้าจัดระเบียบสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ก็มีการสั่งเพิกถอนใบอนุญาต Nursing Home ย่านนนทบุรีอย่างเด็ดขาดแล้วนะครับหลังไปตรวจสอบพบการกระทำความผิดมาตรฐานอย่างร้ายแรงทั้งการเพิ่มจำนวนเตียงเกินอนุญาตแล้วก็มีการลักลอบเปิดรับผู้ป่วยจิตเวชรวมถึงผู้ติดยาเสพติดเกือบ60คนครับนายแพทย์ภูวเดชสุรโคตรอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสปส.เปิดเผยว่าได้รับแจ้งเบาะแสกรณีการทารุณกรรมผู้รับบริการทั้งการล่ามโซ่และการงดอาหารซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพร่างกายและสภาพจิตใจของผู้รับบริการจึงสั่งการให้ทีมเจ้าหน้าที่กองกฎหมายร่วมกับศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่4ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงณบ้านเสริมสุข Nursing Home ภายในซอยเรวดี22อำเภอเมืองของนนทบุรีจากการตรวจสอบเชิงลึกพบว่าสถานดูแลดังกล่าวมีการให้บริการที่ผิดมาตรฐานหลายประการโดยมีการขยายจำนวนเตียงเกินกว่าที่ได้รับอนุญาตจริงจาก9เตียงเป็น14เตียงและบริการชั้น2ก็มีอาคารที่ลักลอบรับดูแลผู้ป่วยจิตเวชอยู่ที่ชั้น2และชั้น3และผู้ป่วยจิตเวชที่มีการเสพสารเสพติดมากถึง59คนนะครับโดยมีใบอนุญาตจัดตั้งเป็นสถานประกอบการเพื่อสุขภาพหรือสถานพยาบาลตามที่กฎหมายกำหนดถือเป็นการให้บริการเกินขอบเขตที่อนุญาตและก็เป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายอย่างชัดเจนซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อผู้รับบริการทางกรมสปส.จึงมีการสั่งพักขออภัยครับสั่งเพิกถอนเลยนะฮะทั้งใบอนุญาตประกอบกิจการและใบอนุญาตดำเนินการมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่12ตุลาคมที่ผ่านมาครับขณะที่ทันตแพทย์อาคมประดิษฐสุวรรณรองอธิบดีกรมสปส.ก็ย้ำว่าสถานดูแลผู้สูงอายุจะสามารถรับดูแลผู้ป่วยจิตเวชได้ก็ต่อเมื่อผู้ป่วยได้รับการรักษาจนอาการสงบครับและก็มีใบรับรองแพทย์ยืนยันถูกต้องเท่านั้นหากรับตัวมารักษาเองโดยพนักงานจะเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลพุทธศักราช2541ซึ่งอันนี้มีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทางนี้หากประชาชนพบเบาะแสสถานบริการที่ไม่ได้มาตรฐานสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมสปส021937002นะครับสามารถโทรไปได้ตลอดทั้งวันแล้วก็ในช่วงของเวลาราชการนะครับ
1: มาดูนโยบายรัฐบาลด้านการดูแลคุณภาพชีวิตของคนไทยโดยเฉพาะคนกรุงเทพและปริมณฑลโดยเฉพาะเรื่องของการเดินทางนะคะก็มีการขับเคลื่อนกันมาอย่างต่อเนื่องสำหรับการขับเคลื่อนตั๋วร่วมเดินทางเพื่อลดค่าใช้จ่ายของคนกรุงและชาวปริมณฑลล่าสุดรัฐบาลเดินหน้าผลักดันเรื่องนี้ต่อเนื่องค่ะสำหรับมาตรการค่าโดยสารร่วมรถไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภายใต้กรอบค่าโดยสาร17ถึง45บาทต่อเที่ยวสูงสุดต้องไม่เกินนี้เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่ต้องเปลี่ยนสายรถไฟฟ้าหลายครั้งก็ตั้งเป้าว่าจะเริ่มตั้งแต่วันที่1มกราคมปีหน้าก็คือปี2570ค่ะนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมอยู่ระหว่างเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อชดเชยส่วนต่างค่าโดยสารโดยในระยะเปลี่ยนผ่านจะยังคงใช้กลไกสัมปทานของผู้ให้บริการรถไฟฟ้าเดิมเพื่อให้สามารถเดินหน้ามาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนได้โดยไม่ต้องรอการปรับโครงสร้างสัมปทานทั้งหมดสำหรับรูปแบบการดำเนินมาตรการในระยะแรกผู้โดยสารจะยังคงชำระค่าโดยสารตามอัตราปกติเมื่อใช้บริการจากนั้นระบบจะคืนเงินส่วนต่างตามสิทธิผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ให้กับประชาชนชาวไทยที่ลงทะเบียนและผ่านเงื่อนไขของมาตรการซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายสุทธิในการเดินทางให้อยู่ภายใต้กรอบค่าโดยสารที่กำหนดทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวเป็นระบบคืนเงินภายหลังนะคะคุณผู้ชมต้องอธิบายแบบนี้ไม่ใช่การปรับลดค่าโดยสารที่เรียกเก็บหน้าประตูทางเข้าออกให้เหลือไม่เกิน45บาททันทีค่ะโดยจะคืนเงินให้ภายหลังนางสาวลลิดากล่าวเพิ่มเติมบอกว่า กระทรวงคมนาคมอยู่ระหว่างประสานธนาคารกรุงไทยเพื่อพัฒนาระบบเชื่อมโยงบัตรชำระเงินมาตรฐาน EMV ทั้งบัตรเครดิตและบัตรเดบิตที่รองรับการแตะจ่ายเข้ากับระบบลงทะเบียนและคืนเงินส่วนต่างรวมถึงจะมีการหารือแนวทางรองรับบัตรแรปบิตบัตรแรปบิตเนี่ยเราใช้กับรถไฟฟ้า BTS นะคะก็จะไปหารือเพื่อที่จะให้รองรับบัตรแรปบิตได้ด้วยซึ่งประชาชนใช้งานอยู่ในปัจจุบันก็มีเป้าหมายระยะยาวในการพัฒนาระบบหัวอ่านบัตรของรถไฟฟ้าให้รองรับมาตรฐานเดียวกันเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางข้ามสายค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่ามาตรการค่าโดยสารร่วม17ถึง45บาทเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้ประชาชนประหยัดค่าใช้จ่ายและเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะได้มากขึ้นทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามประกาศอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการลงทะเบียนประเภทบัตรที่รองรับรวมถึงเงื่อนไขการรับเงินคืนได้จากกระทรวงคมนาคมค่ะ
0: มาดูเรื่องประเพณีสำคัญของชาวอีสานและก็ชาวใต้กันบ้างนะครับเรือต้นเทียนพรรษาจากจังหวัดอุบลราชธานีเดินทางข้ามภูมิภาคกว่า 1,200 กิโลเมตรครับถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วตอนนี้เพื่อร่วมกันสืบสานประเพณีงดงามนะครับก็คือประเพณีชักพระทอดพระป่าและแข่งเรือยาวประจำปี2569พร้อมทำหน้าที่เป็นทูตวัฒนธรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง2จังหวัดภาคใต้แนวคิดก็คือเข้าพรรษาเที่ยวงานแห่เทียนอุบลออกพรรษาเที่ยวงานชักพระสุราษฎร์ครับเรือต้นเทียนลำนี้เป็นผลงานจากวัดศรีแสงทองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีครับซึ่งคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งประเภทเรือแกะสลักขนาดกลางด้วยผลงานแกะสลักเทียนพรรษาอันวิจิตรงดงามโดยการเดินทางมาร่วมงานแสดงในครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งสีสันสำคัญที่นำเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของภาคอีสานมาร่วมเติมเต็มบรรยากาศประเพณีสำคัญของภาคใต้ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่23ถึง31ตุลาคมนี้ครับนายสุพนัทเจนจบช่างเรือเทียนจากจังหวัดอุบลราชธานีรุ่นที่2ซึ่งสืบทอดฝีมือและภูมิปัญญาการทำเรือเทียนต่อจากคุณพ่อเปิดเผยว่าการขนย้ายเรือต้นซึ่งเป็นเรือต้นเทียนระยะทางไกลส่งผลให้เรือได้รับความเสียหายบางส่วนทีมช่างจึงต้องเร่งซ่อมแซมแล้วก็เก็บรายละเอียดอย่างเต็มที่เพื่อให้เรือต้นเทียนนี้กลับมาสวยงามสมบูรณ์แบบพร้อมร่วมพิธีเปิดงานประเพณีชักพระของจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ตามกำหนดครับสำหรับการเดินทางมาร่วมงานในครั้งนี้ไม่เพียงเป็นการนำเสนอผลงานศิลปหัตถกรรมท้องถิ่นมาร่วมแสดงในงานประเพณีชักพระของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมเชื่อมโยงวิถีประเพณีระหว่างอีสานและก็ภาคใต้ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างความสัมพันธ์อดีตระหว่าง2จังหวัดให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นครับ
1: ยังอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะที่นี่เนี่ยมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญมีทั้งวัฒนธรรมที่งดงามแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ยังต้องไปค้นพบไปค้นเจอไปค้นหาแล้วไปท่องเที่ยวกันล่าสุดเดินหน้าส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงนิเวศรับกระแสกรีนซีซั่นค่ะโดยชูเขาศกเป็นจุดหมายใกล้ชิดธรรมชาติพร้อมทั้งเร่งพัฒนาระบบบริการความปลอดภัยและปั้นเยาวชนสู่มัคคุเทศก์น้อยเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนค่ะโดยนายสมชาวโกศลนายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าการรองรับนักท่องเที่ยวจำเป็นจะต้องคำนึงถึงความพร้อมของผู้ประกอบการและระบบบริการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกตลอดการเดินทางโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนที่อาจมีข้อจำกัดด้านสภาพอากาศและเส้นทางการสัญจรซึ่งจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการประเมินสถานการณ์และความปลอดภัยเป็นอันดับแรกนอกจากนี้อีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวก็คือความพร้อมด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นระบบไฟฟ้าน้ำประปาและสภาพถนนที่เชื่อมต่อไปยังแหล่งท่องเที่ยวซึ่งล้วนมีผลต่อการอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวรวมถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อการรองรับนักท่องเที่ยว ขณะเดียวกันปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านการท่องเที่ยวโดยเฉพาะผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการให้ข้อมูลและดูแลนักท่องเที่ยวก็เป็นอีกประเด็นที่ต้องเร่งแก้ไขนะคะสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพจังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงได้ประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเพื่อดำเนินการจัดอบรมมัคคุเทศก์น้อยซึ่งในปีนี้นับเป็นการจัดต่อเนื่องเป็นปีที่4แล้วนะคะมีเป้าหมายในการส่งเสริมให้น้องๆเยาวชนมีความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นตลอดจนสร้างความเข้าใจในด้านการบริการการสื่อสารและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมในชุมชนนอกจากน้องๆเนี่ยจะมีความรู้แล้วก็ยังสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ด้วย
0: วันนี้ฝนเพิ่มขึ้นในพื้นที่ตอนบนของประเทศนะครับซึ่งเน้นพื้นที่ตอนบนของประเทศแล้วภาคใต้ตอนบนแล้วก็เป็นจุดที่ตกลงมาแล้วตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาดังนั้นจึงต้องระวังน้ำท่วมครับ
2: สวัสดีค่ะดูปุ๊บรู้ปั๊บกับจันทิมาค่ะวันนี้อากาศเป็นยังไงบ้างออยมีมาอัปเดตค่ะ
3: วันนี้14ตุลาคมภาพรวมฝนลดลงแต่ไม่ได้แปลว่าหายไปค่ะมีโอกาสตกทั้งภาคเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนเมื่อฝนตกในพื้นที่เดิมๆแบบนี้ก็ต้องระวังกันต่อค่ะบ้านใคร